ติดในกามมีความติดข้องและความไม่รู้ในสภาพธรรมะมาแสนนานกว่าจะค่อยๆรู้ความจริงก็ต้องอาศัยการสะสมปัญญาจากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยความเป็นอนัตตาจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.27 มกราคม 2561

0: ตั้งแต่ลืมตาตื่นกามทั้งหมดใช่ไหมลืมตาขึ้นมาเห็นกามหรือเปล่าทั้งความยินดีคือโลภะและวัตถุกามที่ตั้งของความพอใจทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนถึงขณะนี้เด็กอ่อนแค่ไหนที่จะรู้ความจริงที่จะละทิ้งความติดข้องในกามคิดดูตลอดวันทุกวันตั้งแต่เกิดมากมายมหาศาลแค่ไหนและติดด้วยนะคะไม่มีใครไม่ชอบสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วทุกวันด้วยและกี่ครั้งคะในวันหนึ่งตลอดวันแล้วก็รูปหรือสิ่งที่น่าพอใจก็เกิดดับไปทับถมแล้วก็เด็กอ่อนลุกขึ้นมาสิที่จะไม่ติดข้องเอาทิ้งไปเป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆเห็นโทษก่อนถ้าไม่เห็นโทษใครจะละแล้วการเห็นโทษเห็นง่ายๆเลยค่ะอาหารก็อร่อยสิ่งต่างๆก็ปรากฏเป็นดอกกุหลาบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามเปิดโทรทัศน์ก็มีเสียงเพลงมีอะไรไพเราะหมดเลยทั้งหมดเลยตั้งแต่ตื่นแสวงหากามตลอดแล้วก็จะให้พ้นจากกามและก็เห็นโทษของกามซึ่งมากมายในสังสารวัฏเป็นไปได้หรือต้องอาศัยคำของพระองค์ซึ่งเห็นโทษของกามแล้วก็ทรงแสดงโทษของกามตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏที่น่าพอใจดับแล้วไม่เหลือแค่คำพูดไม่กี่คำสิ่งที่กำลังปรากฏที่พอใจดับแล้วไม่เหลือไม่ต้องรอนานเลยค่ะไม่ต้องไปถึงเย็นถึงค่ำแค่เดี๋ยวนี้ที่เห็นรู้ไหมว่าเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วทั้งสองอย่างก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เหลือแต่สิ่งที่จำไว้สืบต่อจนกระทั่งเข้าใจมั่นคงมากี่ชาติว่ามีคนมีสัตว์มีทุกสิ่งทุกอย่างมีเราความจริงก็คือว่าเพียงแค่เห็นทรงแสดงไว้ละเอียดมากว่ายังไม่ทันจะรู้เลยว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรลองคิดนี่เห็นดอกกุหลาบแล้วใช่ไหมคะแต่นั้นยังไม่ทันจะรู้เลยว่าเป็นอะไรเห็นก็ดับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ดับแล้วไม่เหลือด้วยแล้วก็พอใจในสิ่งที่ไม่มีถ้าไม่มีสิ่งอื่นเกิดต่อไม่มีอะไรปรากฏแต่เพราะใครก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดต่อโดยไม่รู้อยู่เรื่อยๆจนปรากฏเหมือนกับว่าเป็นมายากลที่มีทุกสิ่งทุกอย่างทุกชาติด้วยถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะหลงต่อไป
1: ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการค่อยๆเข้าใจเนี่ยเป็นการค่อยๆ คลายจากความติดข้องในเพียงระดับแค่เหมือนกับคิดพิจารณาเท่านั้นเองครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะพระได้ฟังตลอดไม่ใช่ครั้งเดียวว่าขณะนี้สภาพธรรมะกำลังเกิดดับเป็นไงคะก็ยังติดข้องโดยไม่รู้เรียกว่าเห็นดับก็เห็นอีกมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นต่อไปเพราะฉะนั้นก็ติดข้องต่อไปรู้ได้เลยนะคะตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เกิดดับไม่มีทางละความติดข้องได้
1: เพราะว่าความติดข้องก็จะมาคอยแทรกเสมอแม้แต่ขั้นฟังการศึกษาเรื่องราวครับ
0: ฟังเพื่อค่อยๆเข้าใจความจริงเพราะว่าความเข้าใจก็ไม่ใช่เราแต่มีจริงแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งมากหรือน้อยเทียบกับการติดข้องก็ต้องน้อยกว่าใช่ไหมคะความเข้าใจและความเข้าใจที่น้อยค่อยๆสะสมทีละน้อยคิดถึงการสะสมของความติดข้องกับการสะสมของความเข้าใจก็เทียบกันได้ว่าอีกนานเท่าไหร่ความเข้าใจจะมีกำลังที่สามารถที่จะละความติดข้องได
1: ้ความมั่นคงจากการที่เข้าใจโดยความเป็นธรรมะเนี่ยจะเข้าใจโดยตลอดทั้งหมดว่าแม้ความติดข้องเนี่ยก็เป็นธรรมะหรือว่าการที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของธรรมะอย่างถึงที่กระทำกิจของเขา
0: ใช่โดยตลอดหมายความว่ายังไง
1: หมายความว่ามีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการที่อบรมความเข้าใจถึงความรู้ขึ้นนะครับแพทย์จ๋า
0: เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
1: เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
0: ค่ะยังไม่เป็นแล้วจะเป็นไหม
1: ก็ถ้ามีความมั่นคงขึ้นก็ค่อยๆรู้ขึ้นนะครับ
0: จะมั่นคงมากไหม
1: ก็ต้องอบรมให้เจริญขึ้น
0: เพราะฉะนั้นอีกยาวไกลไหมที่เราพูดได้สั้นมากเลย
1: ครับ
0: แต่ว่ากว่าจะแต่ละขั้นที่จะทำให้สามารถเข้าใจจริงๆว่าปัญญาที่ค่อยๆสะสมมีหลายระดับขั้นนี้ขั้นฟังก็พูดได้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆไม่ใช่สภาพรู้แล้วเดี๋ยวนี้รู้อะไรพูดได้แล้วเดี๋ยวนี้รู้อะไร
1: สิ่งที่ปรากฏก็ยังไม่รู
0: ้ก็ยังไม่รู้ทางตายังไม่รู้ทางหูยังไม่รู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจยังไม่รู้เลยแต่อย่างน้อยได้ฟังค่อยๆสะสมความเข้าใจจนกว่าจะมั่นคงเพราะว่าบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาจะให้ไปรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดในขณะที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้ทั้งๆที่กำลังมีแข็งก็มีเสียงก็มีเห็นก็มีคิดก็มีแต่จะให้ไปรู้ตรงนั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ถ้าปัจจัยพร้อมบังคับไม่ให้รู้ก็ไม่ได้นี่คือมีความเข้าใจอย่างมั่นคงในความเป็นอนัตตาซึ่งจะทำให้เบาสบายใช่ไหมคะไม่เดือดร้อนเดือดร้อนไปทำไมล่ะคะเดือดร้อนยังไงก็ไม่รู้ยังไม่ถึงเวลาที่จะรู้แล้วไปนั่งเดือดร้อนเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาก็ไม่ได้เดือดร้อนที่จะต้องขวนขวายไปทำสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าปัญญายังไม่ได้ค่อยๆเพิ่มขึ้น

0: คัตทูและสูตรที่สองว่าด้วยอุปมาขันห้าด้วยเสาล่ามสุนัขจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่28ตุลาคม2549
1: สำหรับพระสูตรที่จะนำมาสนทนาในวันนี้นะคะคือคัตทูรสูตรที่สองว่าด้วยอุปมาขันห้าด้วยเสาล่ามสุนัขข้อ258กรุงสาวัตถีที่เชตวนารามดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีที่สุดเบื้องต้นอันบุคคลตามไปรู้ไม่ได้แล้วเงื่อนต้นแห่งสงสารจะไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุนัขที่เข้าล่ามเชือกแล้วถูกล่ามไว้ที่หลักหรือเสาอันมั่นคงถ้ามันจะวิ่งไซก็จะวิ่งวนหลักหรือเสานั้นถ้าจะยืนไซก็จะยืนชิดหลักหรือเสานั้นนั่นเองถ้าจะนอนไซก็จะนอนชิดหลักหรือเสานั้นเองแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมตามเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราย่อมตามเห็นเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราย่อมตามเห็นสัญญาสังขารวิญญาณข้อความละเหมือนกับตอนที่เห็นรูปนะคะย่อมตามเห็นวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราถ้าหากเขาจะเดินไปไซก็จะเดินใกล้ปัญจุปาทานขันเหล่านี้แหละแม้หากจะยืนไซก็จะยืนติดปัญจุปาทานขันเหล่านี้แหละแม้หากจะนั่งไซก็จะนั่งติดปัญจุปาทานขันเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นแลภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆอย่างนี้ว่าจิตนี้เศร้าหมองเพราะราคะโทสะโมหะมานานแล้วตลอดกาลดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจะเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายจะผ่องแผ้วเพราะจิตผ่องแผ้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นไหมจิตที่ชื่อว่าจรณะจิตกรรมภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจรณะจิตจิตกรรมแม้นั่นแหละจิตนั้นนั่นแหละคิดแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนั่นเองยังวิจิตกว่าจรณะจิตจิตกรรมแม้นั่นแหละเพราะฉะนั้นแลภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆว่าจิตนี้เศร้าหมองเพราะราคะโทสะโมหะมานมนานแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจะเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองจะผ่องแผ้วเพราะจิตผ่องแผ้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นสัตว์อื่นแม้เหล่าเดียวที่จะวิจิตเหมือนสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้นะภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานแม้เหล่านั้นวิจิตแล้วเพราะจิตนั่นเองจิตนั่นเองยังวิจิตกว่าสัตว์เดรัจฉานแม้เหล่านั้นแลเพราะฉะนั้นแลภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรพิจารณาว่าจิตนี้เศร้าหมองเพราะราคะโทสะโมหะมานมนานแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองผ่องแผ้วเพราะจิตผ่องแผ้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายช่างย้อมหรือช่างเขียนเมื่อมีเครื่องย้อมก็ดีครั่งก็ดีขมิ้นก็ดีสีเขียวก็ดีสีแสดก็ดีพึงเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษมีองค์คาพยพครบทุกส่วนลงที่แผ่นกระดานหรือฝาผนังที่ขัดดีแล้วหรือแผ่นผ้าที่เขาจัดเตรียมไว้ดีแล้วแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วก็ฉันนั้นแหละเมื่อจะให้เกิดก็จะให้รูปนั่นแหละเกิดจะให้เวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณนั่นแหละเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพระผู้มีภาคตรัสว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่ภิกษุทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพระผู้มีภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายในสังขารย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่พึงทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้จบคัทธุรสูตรที่สองอรรถกถาคัทธุรสูตรที่สองบทว่าตัสมาความว่าเพราะเหตุที่ภาระปุถุชนผู้ติดอยู่ในวัฏฏะผู้อาศัยโซ่ตรวนคือทิฏฐิจึงถูกผูกไว้ที่เสาคือสักกายะด้วยเชือกคือตัณหาอาศัยขันธปัญจกะเป็นไปอยู่ในอิริยาบถทั้งปวงอีกอย่าง

0: เมื่อจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่าเศร้าหมองเมื่อจิตบริสุทธิ์สัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่าบริสุทธิ์ด้วยบทว่าจิตเตเนวะจินติตังความว่าชื่อว่าอันจิตรกรช่างเขียนให้สวยงามแล้วด้วยจิตเพราะคิดแล้วจึงเขียนบทว่าจิตตันเยวะจิตตะตรังความว่าจิตที่แสวงหาอุบายของจิตนั้นวิจิตกว่าจิตที่ชื่อว่าจรณะแม้นั้นบทว่าติรสานคตาปานาจิตเตเนวะจินติตาความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้วิจิตแล้วเพราะจิตที่เป็นเหตุให้ทำกรรมนั่นเองก็สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มีนกกระจอกและนกกระทาเป็นต้นที่จะชื่อว่าประมวลเอาจิตที่เป็นเหตุให้ทำกรรมนั้นมาโดยคิดว่าเราทั้งหลายจักวิจิตอย่างนี้ไม่มีเลยกรรมต่างหากซักนำไปสู่กำเนิดการที่สัตว์เหล่านั้นสวยงามก็โดยมีกำเนิดเป็นมูลจริงอยู่สัตว์ทั้งหลายที่เข้าถึงกำเนิดแล้วย่อมวิจิตเหมือนกับสัตว์ที่เกิดอยู่ในกำเนิดนั้นๆบัณฑิตพึงทราบว่าความวิจิตสำเร็จมาแต่กำเนิดกำเนิดสำเร็จมาแต่กรรมด้วยประการะดังพรรณนามาชนีอีกอย่างหนึ่งธรรมดาว่าจิตนี้เป็นสหชาตธรรมธรรมะที่เกิดร่วมกันจึงพึงทราบว่ามีอารมณ์อันวิจิตกว่าความวิจิตของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเพราะวิจิตด้วยสหชาตธรรมธรรมะที่เกิดร่วมกันเพราะวิจิตด้วยวัตถุคือที่อาศัยเพราะวิจิตด้วยทวารเพราะวิจิตด้วยอารมณ์ทั้งเพราะให้สำเร็จความวิจิตเป็นอเนกเช่นเพศต่างๆกันสัญญาต่างๆกันโวหารต่างๆกันเป็นต้นซึ่งมีกรรมชนิดต่างๆกันเป็นมูลบทว่ารัชโกได้แก่ช่างที่เขียนรูปด้วยสีลงในวัตถุทั้งหลายก็ช่างนั้นถ้าไม่ฉลาดก็จะเขียนรูปได้ไม่น่าพอใจแต่ถ้าฉลาดก็เขียนรูปได้น่าพอใจสวยน่าดูฉันใดปุถุชนก็เป็นอย่างนั้นแหละคือย่อมยังรูปที่ผิดปกติอันเว้นจากคุณสมบัติมีความถึงพร้อมด้วยจักษุเป็นต้นให้เกิดขึ้นด้วยอกุศลจิตหรือด้วยกุศลจิตที่เป็นญาณวิปยุตย่อมยังรูปที่สวยงามอันถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติมีความถึงพร้อมด้วยจักษุเป็นต้นให้เกิดขึ้นด้วยกุศลจิตที่เป็นญาณสัมปยุตจบอรรถกถาทัตทุรสูตรที่สอง
1: เชิญคุณสุกัญญาค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ค่ะพระสูตรเนี้ยค่ะคือยังไม่มีความเข้าใจในส่วนของความลึกซึ้งในพระสูตรแต่ว่าจากการศึกษาเนี่ยค่ะอย่างขันห้าเนี่ยก็คือจะมีจิตคือวิญญาณที่กล่าวถึงอันนี้ก็หมายถึงจิตใช่ไหมคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าจิตที่ผ่องแผ้วหรือว่าจิตที่เศร้าหมองแล้วก็ยังมีผูกล่ามไว้กับเสาหลักก็คือขันห้าก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจที่มันไม่แจ่มแจ้งมันเหมือนคิดไปเองได้ว่าเหมือนกับมีจิตแล้วไปผูกไว้กับขันห้าคือสภาพความเป็นตัวตนเนี่ยค่ะท่านอาจารย์นี่คือเผินมากเลยที่เข้าใจอะค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟังพระธรรมมาก็มีความเข้าใจระดับหนึ่งว่ามันไม่ใช่แบบนี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะอธิบายให้ตัวเองเข้าใจได้ว่ามันคือแบบไหนอะค่ะท่านอาจารย์
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะนะคะก็จะทำให้เข้าใจคำอุปมาแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะคิดถึงแต่อุปมาถูกต้องไหมคะคือคิดถึงเสาคิดถึงหลักแล้วก็คิดถึงสุนัขแล้วก็คิดถึงเชือกที่ผูกไว้นี่คือความไม่เข้าใจธรรมะก็เลยคิดถึงเฉพาะเรื่องราวแต่ถ้าเป็นความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะชีวิตประจำวันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแม้แต่ชื่อที่คุณสุกัญญากล่าวถึงเนี่ยนะคะขันห้าก็คือรูปขันหนึ่งมีไหมเวทนาขันหนึ่งมีไหมสัญญาขันหนึ่งสังขารขันหนึ่งวิญญาณขันธ์หนึ่งกำลังมีแต่ที่กำลังมีเนี่ยค่ะไม่รู้ตัวนะคะว่าเหมือนสุนัขที่ถูก

0: ผูกไว้ที่เสาหรือเปล่าเพราะเหตุว่าไม่พ้นไปจากการที่จะยึดถือและติดข้องและก็มีการที่เข้าใจว่าเป็นเราทั้งรูปที่กายก็เป็นเราเวทนาขณะนี้ที่กำลังรู้สึกนะคะเป็นคนอื่นหรือว่าเป็นเราค่ะแล้วก็สัญญากำลังจำได้เนี่ยนะคะก็เป็นเพียงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งแต่เพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าเราถูกผูกไว้ด้วยทิฏฐิคือความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราไม่ได้ออกไปจากการยึดถือสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้ามีความเข้าใจว่าชีวิตประจำวันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะก็จะเข้าใจคำอุปมาได้แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจชีวิตจริงๆว่าเป็นอย่างนี้ก็ไปคิดถึงเรื่องสุนัขเรื่องเสาเรื่องเชือกเรื่องโซ่ตรวนต่าง
1: ๆทีนี้ที่กล่าวว่าจิตผ่องแผ้วกับจิตเศร้าหมองอันนี้นี่คือจริงๆก็รู้ว่าเป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นธรรมะแต่ว่ายังมีการกล่าวอีกว่าเป็นเรา
0: ค่ะเวลาที่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะจิตเศร้าหมองหรือผ่องใสปกติธรรมดาชีวิตประจำวันตั้งแต่ลืมตาตื่น
1: ก็มีทั้งเศร้าหมองแล้วก็มีทั้งผ่องใส
0: ผ่องใสไม่ไหร่ค่ะ
1: จริงๆแล้วต้องผ่องใสเมื่อเป็นกุศลจิต
0: ถูกต้องลืมตาตื่นมา
1: ค่ะ
0: นะคะจะรู้ไหมว่าขณะนั้นเศร้าหมองหรือผ่องใส
1: ไม่รู้
0: ถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆก็รู้ไม่ได้เลยเพียงแต่ระดับขั้นฟังนี่นะคะรู้ว่าสะสมโลภะโทสะโมหะมาเนิ่นนานประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็สะสมเหตุปัจจัยที่จะทำให้ไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสคิดนึกก็หวั่นไหวด้วยอกุศลนั่นคือแม้นิดเดียวนะคะก็เศร้าหมองเพราะฉะนั้นสะสมความเศร้าหมองด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมหะเนี่ยมานานเท่าไหร่และเราก็เริ่มฟังพระธรรมให้เข้าใจค่ะไม่ใช่ให้ไปทำอะไรให้รู้จักตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนี้มานานแสนนานแล้วจนกว่าจะได้เริ่มมีความเข้าใจถูกต้องขณะไหนก็เป็นความผ่องแผ้วทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะไม่มีกิเลสเลยดับหมดเป็นสมุทเท
2: ศใช่คืออนุภา
3: พพระสูตรนี้พระองค์ก็ทรงแสดงเริ่มตั้งแต่ว่าสังสารวัฏเนี่ยนะครับยาวไกลมากไม่มีใครรู้ที่สิ้นสุดแล้วก็จุดเริ่มของสังสารวัฏแต่จริงๆแล้วเนี่ยสังสารวัฏนะครับก็เริ่มเพราะความไม่รู้คืออวิชชาเพราะนั้นตราบใดถ้ายังมีความไม่รู้คืออวิชชาเนี่ยปกคลุมนะฮะไม่ให้รู้สภาพตามความเป็นจริงก็ไม่มีทางที่จะถึงที่สุดของสังสารวัฏหรือที่สุดของโลกก็ยังคงดำเนินไปในโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับและเมื่อเป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือโลกทั้งหกฐานเนี่ยครับก็ไม่พ้นจากการยึดถือสภาพธรรมะที่เป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ก็คือการยึดถือสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมนะครับว่าเป็นเรานะครับเป็นของเราโดยตัณหาบ้างเป็นเราโดยมานะบ้างอย่างเราเนี่ยครับมีรูปร่างกายที่สวยงามนะฮะมีเสื้อผ้ามีสิ่งของมีทรัพย์สมบัติต่างๆความสำคัญตนบ้างความติดข้องบ้างและที่สำคัญนะครับที่เป็นประดุจโซ่เส้นใหญ่ซึ่งต้องทำลายก่อนนะครับก็คือทิฏฐิที่ผูกเอาไว้ในขันธ์ห้านี้มีความเห็นผิดที่คิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะครับเป็นตัวตนเพราะนั้นความเห็นผิดที่เป็นสักกายทิฏฐิเนี่ยนะครับประดุจเหมือนโซ่ที่ผูกบุคคลที่เป็นภาณปุถุชนเนี่ยนะครับเอาไว้กับกองของสภาพธรรมะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะนั้นพระองค์ทรงแสดงพระธรรมในพระสูตรนี้นะครับก็เพื่อให้เห็นโทษของการยึดติดยึดถือในขันธ์ทั้ง5เนี่ยครับโดยความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนและในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะ ขณะนี้เรานั่งอยู่ไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเป็นไปด้วยความติดข้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยที่เราไม่รู้สึกเลยนะครับขณะนี้เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ติดข้องแล้วนะครับในรูปที่ปรากฏทางตาติดข้องในความรู้สึกอยากได้ความรู้สึกที่สุขสบายนะครับความรู้สึกที่โสมนัสมีความจำนะครับสะสมความจำในสิ่งที่โลภะชอบแล้วก็ตรึกนึกถึงสิ่งที่จำเอาไว้นะครับด้วยความชอบบ้างความไม่ชอบบ้างเพราะนั้นก็เป็นไปนะครับในการติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารนะครับก็คือสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกต่างๆนะฮะมากมายที่เราติดข้องกันจนกระทั่งมีการทำกรรมต่างๆนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดความวิจิตในการให้ผลของกรรมต่างๆมากมายแล้วการที่เราไม่รู้สภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานนะตามความเป็นจริงก็ยึดว่าจิตเนี่ยเป็นเรานะครับเป็นตัวเป็นตนต่างๆเพราะนั้นไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินนะครับยึดถือสภาพธรรมะทั้งจิตเจตสิกรูปเนี่ยว่าเป็นเราไม่พ้นไม่หลีกไม่ไกลไปจากการยึดถือในสภาพธรรมะเหล่านี้นะครับประดุจสุนัขซึ่งไม่ว่าสุนัขนั้นนะฮะจะวิ่งในเมื่อมีเชือกมีโซ่ผูกไว้กับเสานะครับก็วิ่งก็ไม่พ้นหรือไม่ไกลไปจากเสาถ้าเขาจะนั่งหรือเขาจะยืนนะครับหรือแม้เขาจะนอนก็ต้องอยู่ใกล้เสาเราเหมือนกันนะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็ไม่ไกลจากการยึดถือในขันธ์ทั้ง5เพราะนั้นขันธ์ทั้ง5สำหรับผู้ที่ยังมีความยึดถือเนี่ยจึงเป็นอุปาทานขันธ์ขันธ์อันเป็นที่ยึดถือไม่ไกลไม่พ้นไปเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ยังยึดถือในขันธ์ทั้ง5นั้นเพราะฉะนั้นความเศร้าหมองนะครับหรือว่าความบริสุทธิ์ของจิตเนี่ยบริสุทธิ์แค่ไหนเศร้าหมองนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับคือเป็นอกุศลขณะที่เป็นอกุศลก็ยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะครับโดยตัณหาบ้างโดยมานะบ้างโดยทิฏฐิบ้างแต่แม้เป็นกุศลเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช่กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็ยังไม่ใช่สิ่งที่จะละคลายจากการยึดถือนี้ได้นะครับเพราะนั้นการที่จะละคลายในสิ่งที่เราเคยยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนก็ต้องด้วยปัญญาก็คือการอบรมเจริญสติปัฏฐานที่จะค่อยๆรู้ความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏก็คือรู้ขันตามความเป็นจริงเพื่อเป็นหนทางแห่งการละคลายแล้วก็การดับการที่จะยึดถือในขันนะครับว่าเป็นเราในที่สุดเพราะฉะนั้นในเมื่อยังไม่มีการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะครับก็ยังคงไปอย่างนั้นแล้ววันๆหนึ่งจิตใจเราเนี่ยก็เศร้าหมองเนี่ยโลภะโทสะโมหะเนี่ยไม่พ้นจากการติดในขันเนี่ยนะครับเพราะไม่รู้ความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้ก็เป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากโดยเฉพาะในเรื่องจิตที่พระองค์ได้ทรงเน้นนะครับว่าจิตเนี่ยเป็นสภาพที่วิจิตจริงๆก็ทรงเปรียบเทียบอย่างจิตกรรมนะครับภาพเขียนเนี่ยวิจิตมากนะครับผู้ที่เป็นนักเขียนเนี่ยเขียนภาพได้วิจิตพิสดารมีรายละเอียดต่างๆมากมายแต่ที่ภาพเขียนนั้นวิจิตเนี่ยนะครับก็เพราะว่าจิตของผู้เขียนน่ะวิจิตเพราะนั้นจิตเนี่ยนะฮะเป็นสภาพที่วิจิตกว่าจิตกรรมจิตกรรมวิจิตเพียงใดนั้นก็เกิดจากจิตแต่ว่าจิตกรรมนั้นเป็นเพียงรูปเนี่ยนะครับความวิจิตความละเอียดนะครับจะเทียบกับมันนามธรรมคือจิตเนี่ยไม่ได้เลยเพราะจิตเนี่ยเป็นสภาพที่วิจิตจริงๆนะครับโดยการที่มีเจตสิกธรรมต่างๆนะครับปรุงแต่งให้จิตนั้นวิจิตวิจิตโดยอารมณ์นะครับวิจิตโดยเกิดทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยวิจิตไปโดยความหลากหลายนะของทั้งทางที่เกิดนะครับทั้งอารมณ์ที่เกิดเนี่ยมากมายเลยและที่สำคัญนะครับที่เราเห็นกันได้เนี่ยก็คือการกระทำกรรมนะครับก็เพราะจิตที่เศร้าหมองบ้างหรือว่าเป็นกุศลบ้างจึงทำให้มีการทำกรรมที่วิจิตไป อย่างท่านยกนะนอกจากยกถึงเรื่องจิตกรรมแล้วก็ยกถึงสัตว์โลกที่เราเห็นได้เนี่ยนะครับสัตว์เดรัจฉานซึ่งเราจะเห็นว่ามีหลากหลายมากฮะไม่มีขาเลยก็มีนะพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกงูพวกอะไรนะจนกระทั่งมีขามากจนนับแทบจะไม่ถ้วนกิ้งกืออะไรเงี้ยขาเยอะแยะเลยนะครับบางสัตว์ก็ตัวเล็กมากบางสัตว์ก็ตัวใหญ่มากนะครับแตกต่างกันสัตว์บางอย่างนะครับก็สวยงามน่ารักเสียงก็เพราะนกบางอย่างนะนกสาริกานกกาละเวกนะครับท่านก็กล่าวว่าเสียงไพเราะสัตว์บางอย่างก็สีสวยงามมากนะครับนกยูงแต่บางอย่างนะก็ไม่ดูไม่สวยเลยนะครับเสียงก็ไม่เพราะด้วยอย่างตุ๊กแกใช่ไหมก็ไม่มีใครชอบกันทั้งตัวทั้งเสียงทั้งอะไรนั่นความวิจิตรของกรรมนะฮะนั่นนะฮะที่ทำให้กำเนิดของสัตว์หลากหลายไปก็เพราะกรรมนะฮะทำให้มีกำเนิดของสัตว์ที่หลากหลายแต่จิตเนี่ยฮะวิจิตรกว่ากำเนิดหรือว่าความแตกต่างของรูปของสัตว์นั้นนะฮะเพราะกรรมที่วิจิตรอย่างเช่นการทำอกุศลกรรมที่มีการฆ่าการเบียดเบียนนะวิจิตรจริงๆฮะมีการฆ่าด้วยอกุศลจิตที่หลากหลายมากมีการเบียดเบียนด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นกรรมนั้นนะครับก็ปรุงแต่งให้กำเนิดสัตว์นั้นเนี่ยแตกต่างหลากหลายกันจริงๆเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้ที่มีจิตเศร้าหมองน้อยลงนะครับแล้วค่อยๆดำเนินไปสู่ความเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์นั้นก็ต้องอาศัยอย่างเดียวนะครับคือพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงให้รู้ความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏเพื่อละคลายในการยึดถือในขันธ์ทั้ง5นั่นเองครับ
4: การศึกษาธรรมะหรือการแสดงธรรมะพระอภิธรรมโดยนัยยะประสูตรตรงนี้สงสัยครับว่ามีความหมายลึกซึ้งได้อย่างไรครับ
0: ค่ะธรรมะคืออะไร
4: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็เป็นจริงครับผม
0: ค่ะถ้าไม่มีธรรมะจะมีชื่อต่างๆไหมคะ
4: ไม่มีครับ
0: ค่ะจะมีชื่อคนชื่อสัตว์ต่างๆไหมคะ
4: ไม่มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะก็รู้ได้ว่าเพราะมีธรรมะหลากหลายนะคะต้องมีคำเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าหมายความถึงธรรมะอะไรทำไมใช้คำว่าคนทำไมใช้คำว่าสัตว์เพราะว่าสภาพของจิตที่เกิดต่างกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโดยนัยยะใดๆทั้งสิ้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นก็จะรู้ได้นะคะว่าที่กล่าวเรื่องต่างๆเนี่ยจะพ้นจากธรรมะไม่ได้เลยแม้แต่ขณะนี้ค่ะก็เป็นธรรมะแต่ทำไมมีชื่อต่างๆกันเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำไหนที่ไหนก็เป็นธรรมะทั้งหมดถ้ามีความเข้าใจธรรมะโลภะเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
4: เป็นครับ
0: ค่ะเป็นพระอภิธรรมหรือเป็นพระสูตร
4: ถ้าจะกล่าวโดยนัยยะของชื่อหรือโดยนัยยะของสภาวะถ้ากล่าวโดยนัยยะของพระสูตรก็คือเป็นพระสูตรที่แสดง
0: ทำไมต้องชื่อว่าพระสูตรในเมื่อโลภะก็เป็นธรรมะ
4: ครับถ้ากล่าวโดยธรรมะก็เป็นลักษณะของสภาวะธรรมอย่างนั้นจริงๆ
0: แต่ที่ทรงแสดงและรวบรวมนะคะทั้งหมดเป็นสามปิฎกก็ตามที่ได้แยกเป็นพระวินัยบัญญัติหนึ่งข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับพระภิกษุเป็นส่วนใหญ่พระสูตรนะคะก็มีเรื่องราวของจิตเจตสิกตั้งแต่ครั้งก่อนที่จะตรัสรู้สมัยชาดกสมัยไหนก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงแต่เวลาที่พูดถึงพระพิธรรมก็หมายความถึงธรรมะล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นความละเอียดของธรรมะนั้นแต่ก็คือทั้งหมดเป็นธรรมะ
4: ถ้าอธิบายเพียงแค่นี้ก็ยากที่จะเข้าใจถึงตัวจริงของธรรมะครับ
0: ค่ะโลภะก่อนที่คุณประทีปจะเข้าใจต้องรู้หรือเปล่าว่าพระสูตรหรือพระพิธรรมหรือว่าธรรมะคือโลภะมีจริงๆไม่ว่าจะทรงแสดงไว้ในที่ไหนเล่มไหนยังไงก็คือเป็นธรรมะที่ทำให้เข้าใจลักษณะนั้นเพิ่มขึ้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องชื่ออะไรนะคะแต่ว่าให้เข้าใจธรรมะยิ่งขึ้น
4: ถ้าโดยความจริงถ้าฟังขณะนี้มันเหมือนไม่เข้าใจครับท่านอาจารย์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเอาใหม
4: ่รู้ครับแต่ว่า
0: เอาใหม่เลยค่ะไม่สนใจนะคะเจอคำว่าธรรมะให้มีความเข้าใจไม่ว่าสมัยไหนได้ยินเมื่อไหร่ต่อไปจะได้ยินอีกก็มีความเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจริงพูดถึงสิ่งที่มีจริงมีลักษณะซึ่งใครก็ เปลี่ยนแปลงไม่ได้บังคับให้เกิดไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ใช่ของใครแค่นี้ยังไม่พอนะคะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเห็นขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าเนี่ยค่ะที่จะเข้าใจยิ่งขึ้นละเอียดขึ้นก็คือต้องรู้ว่าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วไม่ใช่ผ่านไปโดยไม่รู้ว่าแม้เห็นขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่า
4: ถ้าขณะนี้เห็นความเข้าใจเห็นว่าเป็นธรรมะแค่เข้าใจเท่านั้นครับท่านอาจารย
0: ์รู้ว่ามีจริงๆและบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้มีจริงบังคับบัญชาไม่ได้เกิดปรากฏเป็นธรรมะ
4: ความจริงความรู้สึกต่างๆมันก็เป็นธรรมะครับ
0: ถูกต้องค่ะเพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริง
0: ค่ะเป็นของคุณประทีปหรือเปล่า
4: ถ้าเกิดที่ผมก็น่าจะเป็นของผมครับ
0: ก็คือต้องฟังธรรมะต่อไปอีกนะคะให้รู้ว่าจะเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเกิดแล้วก็ดับไปใครจะเป็นเจ้าของนี่คือความจำที่เป็นอัตสัญญาเพราะฉะนั้นจริงต้องกล่าวถึงบ่อยๆนะคะว่าธรรมะเนี่ยไม่ใช่ตัวหนังสือค่ะแต่เป็นสภาพที่กำลังมีจริงๆใช้คำแสดงความจริงของสิ่งนั้นหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงความจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งขณะนี้เกิดแล้วจึงปรากฏแล้วก็หมดไปแค่นี้ค่ะสะสมไปทุกชาติที่จะเข้าใจถึงลักษณะจริง
4: ๆเพราะว่าการที่จะพูดถึงธรรมะออกมาเนี่ยเพราะว่าธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีชื่อครับมีแต่ลักษณะให้รู้ว่าไอ้สิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรอันนั้นพอเข้าใจได้แต่ว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยมีความยินดีในการตักเตือนของผู้อื่นเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามมีความยินดีพอใจในการตักเตือนของผู้อื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น
0: ธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นครับผม
0: ค่ะเป็นคุณประทีปหรือเปล่า
4: ในขณะนั้นไม่เป็นครับแต่ต่อมาเป็นครับ
0: ค่ะ
4: แต่ต่อมา
0: คือตอนไหนขณะนั้นไม่เป็นนะคะ
4: ครับ
0: และขณะไหนเป็น
4: ขณะที่คิดว่าเรากำลังมีความยินดีพอใจในการตักเตือนของผู้อ
0: ื่นคิดอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเป็นแต่ความพอใจซึ่งเกิดขณะนี้ใครกำลังพอใจความพอใจก็เกิดจะต้องมาคิดไหมคะว่าเรากำลังมีความยินดีพอใจตามความเป็นจริงค่ะแต่ละวันเนี่ย
4: ถ้าหากไม่ได้พูดถึงความรู้สึกจริงๆที่มีอยู่ในใจเนี่ยผมก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เลยครับด้วยความเคารพท่านอาจารย์
0: ชีวิตประจำวันค่ะชีวิตประจำวันเวลาเห็นต้องพูดไหมคะว่าเรากำลังเห็นและยึดถือเห็นว่าเป็นเราต้องพูดอย่างนี้หรือว่าเห็นก็เห็นแล้วก็ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะถึงการละที่สามารถประจักษ์แจ้งความจริงว่าเห็นเป็นลักษณะที่เป็นธรรมะเกิดแล้วก็ดับไป
4: ความรู้สึกในใจที่มีความจริงๆอย่างนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้อง
0: ผ่านไปหมดแล้ว
4: ครับ
0: ค่ะเอาเดี๋ยวนี้เลย
4: เดี๋ยวนี้เองครับเดี๋ยวนี้เองก็ยังมีความรู้สึกว่าอนุโมทนาและยินดีพอใจที่ได้รับคำตักเตือนที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ขอกล่าวแต่เพียงเท่านี้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: คนอื่นคงไม่เผลอนะคะในอย่างที่คุณเคยที่จะเผลอค่ะ
1: ท่านอาจารย์คะจะกราบเรียนถามว่าตื่นนอนขึ้นมามีโลภะเกิดแต่ไม่รู้เพราะว่าเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยก็มานั่งตรึกตรองพิจารณาดูพอตื่นนอนขึ้นมันไม่รู้สึกว่าเป็นอกุศลก็ยังรู้สึกเฉยๆลืมตาปุ๊บเนี่ยค่ะท่านอาจารย
0: ์คนอื่นเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันคะทุกคนเพราะฉันเป็นธรรมะแต่ละประเภทเมื่อสติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดจะให้รู้ลักษณะที่เป็นธรรมะได้อย่างไรก็เหมือนกันทุกคนแต่เวลาสติสัมปชัญญะเกิดเพราะฟังเข้าใจก็รู้ว่าขณะนี้เป็นลักษณะหนึ่งของธรรมะที่กำลังปรากฏทางหนึ่งทางใดเนี่ยค่ะ
1: ประเด็นที่ถามนี้หมายถึงว่าทำไมตื่นลืมตาปุ๊บจะเป็นโลภะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้จักสภาพจริงๆใช่ไหมคะ
0: ค่ะถ้าไม่เป็นอกุศลก็เป็นกุศลหรือเป็นวิบากหรือเป็นกิริยานี่คือประโยชน์ของพระธรรมที่ทรงแสดงโดยละเอียดให้เข้าใจสิ่งซึ่ง ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้คิดเองก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่เราได้ฟังมาบ้างแล้วเนี่ยพอที่จะตอบได้ไหมว่าปตื่นแล้วเนี่ยเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศล
1: ตอบได้ว่าเป็นอกุศล
0: ค่ะนี่ตอบได้ค่ะเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าไม่ใช่ลักษณะของกุศลคือกุศลจะมี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่จะเข้าใจได้คือเริ่มเข้าใจความละเอียดว่าแม้เพียงตื่นขึ้นไม่เป็นกุศลก็เป็นอกุศล
1: เมื่อเป็นอกุศลแต่ว่าอกุศลเนี่ยมีหลายประเภท
0: ค่ะ
1: ทำไมถึงตื่นลืมตาปุ๊บเป็นโลภะ
0: ตื่นแล้วเป็นอะไรคะขณะนั้น
1: ก็ทราบแต่ว่าเป็นอกุศล
0: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเป็นอกุศลเป็นอะไรหรือเปล่าที่ใช้คำว่าตื่นมีจิตอะไรเกิดหลังจากที่ตื่น
1: หลังจากที่ตื่นก็ต้องมีจิตที่เป็นวิถีจิตอะค่ะท่านอาจารย์คะถ้าสมมุติว่าเห็นก็คือจิตเห็นใช่ไหมคะ
0: มีจิตเห็นจิตเห็นเป็นกุศลหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: นี่คือประโยชน์ของการฟังคือเราจะเริ่มรู้ความละเอียดว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่กุศลแต่เห็นแล้วเป็นอะไรจิตต่อไป
1: พอเห็นแล้วจิต
0: ต่อไปเป็นอะไรค่ะ
1: ก็คือจิต
0: จิตขณะต่อไปเป็นอะไร
1: เป็นสัมปติชนะซึ่งเกิดต่อ
0: รู้แหละค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ทราบ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพระสูตรไม่ได้แสดงละเอียดอย่างนั้นแต่แสดงชีวิตประจำวันที่พอจะเข้าใจได้ว่าเห็นมี
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ใช่มีเห็นตลอดไป
1: ค่ะ
0: ได้ยินมีไม่ใช่มีได้ยินตลอดไปแต่ว่าหลังจากเห็นแล้วเนี่ยอย่างรวดเร็วที่สุดนะคะที่ใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ก็คือว่าขณะนั้นไม่พูดถึงความละเอียดของจิตอื่นโดยนัยยะของพระพิธรรมก็จะเกิดกุศลบ้างอกุศลบ้างเวลาที่เราเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบหรือว่าไม่รู้สิ่งที่เห็นที่จะกล่าวว่าเป็นโลภะทำไมถึงเห็นแล้วเป็นโลภะ
1: ค่ะ
0: มีความพอใจติดข้องต้องการสิ่งที่ปรากฏหรือเปล่าหรือไม่ชอบหรือขุ่นเคืองหรือเห็นแล้วก็หมดไปเลยไม่ทันจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็มีความต่างกันเป็นอกุศลทั้งนั้น
1: ค่ะแต่ว่าทำไมเห็นหมายถึงว่าตื่นมาเนี่ยทำไมไม่เป็นอกุศลประเภทโมหะหรือว่าโทสะ
0: ขณะใดก็ตามนะคะที่ไม่มีโลภะโทสะขณะนั้นเป็นอกุศลประเภทโมหะเพราะฉะนั้นตื่นมาแล้วขุ่นใจเป็นอะไรคะ
1: เป็นโทสะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องโกรธยังไม่หายตื่นปุ๊บขุ่นใจทันทีขณะนั้นจะกล่าวว่าเป็นโลภะหรือเปล่าลักษณะของสภาพธรรมะเป็นอย่างไรก็คือเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ขณะที่เป็นโลภะไม่ใช่โทสะต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะที่ไม่มีโลภะโทสะก็เป็นโมหะจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่แต่เวลาที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่ทั้งโลภะโทสะโมหะ
1: กราบขอบพระคุณนะคะทีนี้คำถามที่สองก็คืออยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ถึงลักษณะของจิตที่วิจิตนะคะ
0: ค่ะจิตเกิดขึ้นเป็นสภาพรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทุกประเภทค่ะของจิตถ้าไม่กล่าวถึงเจตสิกนะคะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่จิตเนี่ยไม่เหมือนกันบางขณะเป็นกุศลเป็นอกุศลแล้วแต่เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยวิจิตไหมคะบางขณะเป็นกุศลบางขณะเป็นอกุศลวิจิตคือต่างต่างหลากหลายตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยและโลภะเนี่ยค่ะก็หลากหลายมากนะคะเกิดขึ้นทางตาชอบสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดขึ้นนะคะทางลิ้นชอบรสต่างๆนี่ก็คือความวิจิตรและชอบแล้วทำยังไงต่อไปอีกคิดใช่ไหมคะจะห้ามคิดนี่ไม่ได้เลยแล้วแต่ว่าคิดอะไรก็ไม่พ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและความพอใจติดข้องเพราะฉะนั้นพอมีสิ่งที่พอใจติดข้องนะคะจิตขณะต่อไปก็ปรุงแต่งคิดตลอดเพิ่มขึ้นความน่าอัศจรรย์ของจิตก็คือจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นและดับไป นะคะแล้วสิ่งที่เคยพอใจไม่พอใจทั้งหลายที่ผ่านมานะคะไม่ได้หายไปไหนเลยสะสมสืบต่ออย่างละเอียดมากเพราะว่าเวลานี้ที่คุณสุกัญญากล่าวว่าไม่รู้ว่าเป็นโลภะแต่โลภะเกิดแล้วสะสมแล้วค่ะไม่รู้ว่าเป็นโมหะโมหะเกิดแล้วสะสมแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงขณะที่เป็นการกระทำกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะทั้งหมดก็สะสมปรุงแต่งให้วิจิตตามความคิดที่จะกระทำกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นจิตจึงวิจิตค่ะขณะเห็นจิตเกิดที่ไหนคะจักขุวิญญาณเกิดที่ไหน
1: เกิดที่จักขุประสาท
0: เกิดที่จักขุประสาทจักขุประสาทเป็นจักขุวัตถุคือเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณโลภะมูลจิตเกิดที่ไหน
1: เกิดที่หัตถยะ
0: เกิดที่หัตถยะวัตถุวิจิตไหมคะใครไปทำอะไรให้ได้ใครไปเปลี่ยนแปลงได้นี่คือความวิจิตของจิตซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย
1: คืออยากจะกราบเรียนถามถึงสังสารวัฏอะค่ะที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดแต่ว่าจากการศึกษาเนี่ยทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยในการเกิดอะค่ะท่านอาจารย์คะ
0: ค่ะมีใครประดิษฐ์นามธรรมขึ้นมาได้คะมีใครประดิษฐ์รูปธรรมแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้ถ้าเรานึกถึงรูปธาตุนะคะเราก็จะเห็นว่าไม่มีใครไปบังคับอะไรเลยเมื่อมีอุตตุที่เหมาะสมรูปนั้นก็เกิดขึ้นเป็นไปก็แสดงเห็นว่าแม้สภาพธรรมะที่เป็นรูปก็เป็นไปตามปัจจัยเพราะฉะนั้นจิตก็ต้องเป็นไปตามปัจจัยด้วยแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะจิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นมีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งมากกว่าหนึ่งปัจจัย
1: แล้วทำไมสังสารวัฏไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วไม่มีจุดสิ้นสุด
0: ค่ะรู้ได้ไหมนะคะเพราะเหตุว่ามีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสังสาระนี้มีที่สุดเบื้องต้นอันบุคคลตามไปรู้ไม่ได้แล้วใครพูดและจะทำยังไงจะไปรู้เลยคะเกินความสามารถหรือเปล่าเพราะว่าพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ค่ะ
1: คือที่กราบเรียนถามเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าทุกสิ่งเกิดเนี่ยต้องมีเหตุและปัจจัยในการเกิด
0: เพราะฉะนั้นขณะนี้อะไรเกิดรู้ตรงนี้ได้ไหมแทนที่จะไปนึกถึงอะไรเป็นเบื้องต้นแค่ตรงนี้ก็ยังไม่รู้และจะรู้เกินกว่านี้ก็ยากแสนยากเป็นไปไม่ได
5: ้ก็กราบท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะพอดีคุณสุได้สนทนากับเรื่องเบื้องต้นอะไรเนี่ยนะคะที่ตามไปรู้ไม่ได้ท่านอาจารย์คะจะเป็นไปได้ไหมคะว่าการที่เราจะไปรู้เบื้องต้นนี่ก็คืออดีตแล้วก็อนาคตก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรายังไม่รู้ปัจจุบันขณะนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมที่เราจะไปรู้เบื้องหน้าเบื้องหลัง
0: แม้สิ่งที่มียังไม่รู้และจะไปรู้อะไรที่ไม่มีที่ไม่ปรากฏ
5: ค่ะงั้นตรงนี้ก็คือคำตอบแต่ว่าท่านอาจารย์จะมีผู้ที่มีญาณได้ไหมที่ว่าไม่ต้องเกี่ยวกับว่ารู้สภาพตามความเป็นจริงแล้วเขาไปรู
0: ้เราคิดสิ่งที่มีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์ค่ะ
5: ต้องสิ่งที่มีประโยชน
0: ์กำลังคิดอย่างนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน
5: ์จริงๆก็ไม่มีประโยชน์นะ
0: ประโยชน์อยู่ที่ไหนทำไมคิดถ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์ทำไมไม่เปลี่ยนความคิดเป็นคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์คือการรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนี่เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะและทำไมเราจะเสียเวลาไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็จะสะสมความที่จะคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกนานแสนนานไม่จบสิ้นกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เราเข้าใจทำไมไม่เปลี่ยนนิสัยด้วยการที่เห็นประโยชน์ว่าจะรู้อะไรจะเป็นประโยชน์กว่ากัน
5: ก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์จริงๆที่เตือนค่ะแต่รู้เลยว่ายังไม่มีทางท่านอาจารย์มันชอบคิดไปนู่นไปนี่
0: เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าไม่มีประโยชน์ก็เลิกคิดแต่ถ้ายังคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ยังคิดต่อไป
5: ค
0: ่ะทำไมคิดอะไรอย่างนั้นในเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏและฟังเพื่อที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏซึ่งกว่าจะรู้ความจริงนั้นยากแสนยากนะคะแต่ต้องมาจากการฟังเข้าใจก่อน
5: เนื่องจากคงจะยังไม่มั่นคงค่ะท่านอาจารย์ว่า6ทางเนี่ยเป็นทางเดียวเท่านั้น
0: หมายความว่าไงคะก็6ทางมีจริงๆแล้วไม่รู้เนี่ย แล้วก็จะไม่รู้ต่อไปพระโมไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู
5: ้ค่ะก็รู้ว่าผิดนะคะท่านอาจารย์เกี่ยวกับลักษณะของโทสะเนี่ยว่าจะมีอะไรประกอบด้วยบ้างเช่นจะมีลักษณะของมัจฉริยะก็ได้ริษยาก็ได้กุกุจจะก็ได้ตรงนี้ที่ว่าเป็นประโยชน์กับดิฉันมากเพราะว่าขณะที่ลักษณะของความโกรธเกิดขึ้นมันมีจริงๆค่ะท่านอาจารย์รู้เลยว่า
0: ขอประทานโทษนิดหนึ่งนะคะกำลังพูดอย่างนี้ค่ะลืมจริงๆว่าเรากำลังศึกษาและฟังธรรมะเพราะว่าเป็นตัวดิฉันแล้วก็เป็นประโยชน์และได้ประโยชน์เราจะลืมเสมอค่ะว่าจริงๆแล้วเรากำลังฟังเรื่องโลภะไม่มีของใครเลยนะคะแล้วทั้งวันเนี่ยเราก็มีบางขณะซึ่งเป็นโทสะมีมัจฉริยะให้รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของใครแต่กำลังเริ่มที่จะเข้าใจว่าลักษณะนั้นน่ะเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดเมื่อมีความไม่พอใจอย่างอิจฉาค่ะต้องมีความไม่พอใจจึงอิจฉามัจฉริยะก็เช่นเดียวกันต้องไม่มีความพอใจจึงหวงตรณีไม่ให้ไม่เอื้อเฟื้อเป็นต้นเพราะฉะนั้นฟังธรรมะโดยที่ว่าไม่มีเรานะคะเพื่อที่จะเข้าถึงไม่ใช่ว่ากลับมาคิดว่าเราเป็นอย่างนี้หรือว่าเราเป็นอย่างนั้นก็คือว่าเป็นตัวตนตลอด
5: ขอบพระคุณท่านอาจารย์จริงค่ะทีนี้พูดถึงตรงนี้ค่ะว่าเพราะฉะนั้นขณะนั้นลักษณะของธรรมะมันจะเกิดจริงๆเลยค่ะบางครั้งก็ด้วยตณีบางครั้งก็ริษยาแล้วก็เรื่องผลของกรรมว่าเออเขาได้ดีแล้วก็น่าจะยินดีด้วยตรงนั้นก็ไม่ได้ปรากฏที่ตรงนี้ที่จะพูดตรงนี้ก็คือประโยชน์ของการศึกษาก็คือทำให้เหมือนกับว่าเราใช้คำว่าอุบายได้เพราะเป็นอุบายหมายความว่าสิ่งที่ดีมันจะ
0: ก็ไปทำโทษนะคะอุบายแปลว่าสิ่งที่ดีหรือเปล่าคะคุณคำปัน
5: อุบายในเรียนกับศึกษาธรรมะดีได้ไหมคะ
0: คือภาษาไทยเราใช้คำที่ปะปนความหมายที่เราคิดเองกับความหมายจริงๆของภาษาบาลีนะคะ
6: กราบท่านอาจารย์ครับซึ่งความหมายของคำว่าอุบายนี่ก็มีหลายความหมายครับท่านอาจารย์คือคำว่าอุบายจริงๆเนี่ยคือเครื่องแนะนำแต่ก็ท่านก็ให้ความหมายไปอีกว่าหมายถึงความฉลาดครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะ
6: คือจะมีคำกำกับว่าหมายถึงโกสัลละคือความเป็นผู้ฉลาด
0: ค่ะ
6: หรือว่าอีกนัยยะหนึ่งก็หมายถึงเหตุหมายถึงวิธีก็มีครับท่านอาจารย์ครับก็มีความหมายหลากหลาย
0: ค่ะแล้วแต่ว่าคุณบุษบงรำไพจะใช้ในความหมายไหนค่ะ
5: ก็คือเห็นประโยชน์จริงๆค่ะว่าการพิจารณาธรรมะเนี่ยได้กว้างขึ้นแล้วว่าจะเป็นขณะนั้นลักษณะไม่ใช่จะโทสะอย่างเดียวมันจะมีเหตุด้วยค่ะว่าเป็นริษยาหรือว่าเป็นมัจฉริยะนะคะตรงนี้ก็กราบขอบพระคุณค่ะจากที่สนทนากับเพื่อนธรรมะนะคะเราคุยกันเนี่ยเขาจะบอกว่าโหตอนนี้นะท่านอาจารย์เนี่ยไม่ยอมเลยแม้ที่จะให้พูดว่ามีเรามีดิฉัน
0: เข้าใจผิดเข้าใจผิดไม่พูดแล้วจะรู้ว่าใครล่ะคะ
5: ค่ะเพราะอย่างเมื่อกี้ที่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องเข้าใจให้ละเอียดนะคะไม่ใช้คำอะไรเลยก็ไม่ได้ใช้คำต้องให้ถูกต้องว่าหมายความถึงใครเวลาหมายความถึงคนอื่นจะใช้คำว่าดิฉันได้ไหมคนอื่นนะคะดิฉันว่าอย่างนั้นดิฉันว่าอย่างนี้พอถึงตัวเองใช้คำว่าเขาได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าห้ามใช้โดยมากการฟังธรรมะเนี่ยจะผิวเผินนะคะพอพูดคำหนึ่งว่าดิฉันก็บอกว่าไม่ได้ละผิดละอาจารย์ไม่พูดอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ใครแต่ความเข้าใจของเราเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจว่าอย่างไรนี่เป็นจุดประสงค์สูงสุดที่ควรจะรู้นะคะว่าฟังเพื่อเข้าใจ
5: ค่ะเข้าใจเจตนาของท่านอาจารย์ที่พูดอย่างนี้นะคะตรงนี้ต้องระวังมากนะท่านอาจารย
0: ์ถึงได้บอกว่าอย่าอ้างนะคะอ้างแล้วถูกหรือเปล่าอ้างผิดอ้างถูกหรือเปล่าหรืออะไรงี้เอาความเข้าใจของตัวเองว่าฟังแล้วฟังใครก็ตามแต่เข้าใจว่าอะไรไม่ต้องไปคิดว่าเราได้ฟังมาจากคนนั้นคนนี้ค่ะ
5: แต่ที่ท่านอาจารย์กล่าวตรงนี้ก็ประโยชน์จริงๆเลยค่ะมันทำให้คลายความเป็นตัวเราไปจริงๆอ่ะคือเน้นว่าไม่มีเราเป็นแต่สภาพธรรมะเท่านั้นตรงนี้ประโยชน์ก็เยอะจริงๆเลยค่ะสุดๆเลยอะค่ะอีกคำถามนะคะท่านอาจารย์จากที่กล่าวเนี่ยหลายแห่งเลยค่ะกล่าวบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองผ่องแผ้วเพราะจิตผ่องแผ้วคือแปลกที่ว่าทำไมต้องใส่คำว่าสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองก็บอกไปเลยว่าจิตเนี่ยเป็นเพราะจิตถึงเศร้าหมองเป็นเพราะจิตจึงผ่องแผ้วพอมาใส่คำว่าสัตว์ ทั้งหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองจึงทำให้เขวไปอะค่ะ
0: ค่ะนี่คือการอ่านคำแต่ถ้าเป็นการเข้าใจว่าถ้าไม่มีจิตเจตสิกรูปอะไรอะไรก็ไม่มีถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้จะใช้คำอะไรเราก็รู้ได
5: ้แต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้มาศึกษาจริงๆก็งงนะฮะเหมือนกล่าวว่ามีทั้งสัตว์มีทั้งจิตแล้วก็แยกไม่ถูกว่าตรงไหนเป็น
0: ปรม
5: ั
0: ตถธรรมคือจิตเจตสิกรูปอะไรอะไรก็ไม่มีเมื่อมีแล้วจะเรียกอะไรก็ได
5: ้
0: ให้เข้าใจก็แล้วกัน
5: ค่ะตรงนี้ก็เข้าใจแล้วล่ะค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อกี้นี้ค่ะเข้าใจว่าดิฉันห้ามหรือว่าเข้าใจว่าดิฉันพูดถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรให้พิจารณาว่านะคะจะอ้างบุคคลอ้างชื่ออ้างเรื่องอ้างว่าได้ฟังคนนั้นคนนี้มาหรือว่าควรที่จะได้เป็นความเข้าใจของตัวเองไม่ใช่ห้ามห้ามใครเนี่ยห้ามไม่ได้นะคะถ้าใครยังคิดว่าจะพูดก็ควรจะพิจารณาว่าสมควรที่จะเป็นความเห็นความเข้าใจของตนเองจากการที่ได้ฟังหรือว่ายังจะต้องอ้างคำของบุคคลนั้นบุคคลนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขณะที่ฟังเนี่ยไม่ได้เกิดความเข้าใจอะไรของตัวเองเลยแต่ว่าไม่เคยห้ามเพราะห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะบอกว่าดิฉันห้ามคิดห้ามได้ยังไงคะเวลาสติปัฏฐานเกิดห้ามคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือขณะที่ฟังในคนนั้นมีความเข้าใจของตัวเองนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจจริงๆถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆก็เป็นความเข้าใจของตัวเองค่ะกรุณาทราบว่าไม่ได้ห้ามอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาค่ะ
7: กับเรียนถามอาจารย์ว่ามนุษย์เนี่ยจะมีจิตเศร้าหมองสลับกับจิตผ่องแผ้วอยู่ใช่ไหมคะแล้วจิตเนี่ยถ้าเป็นตอนที่มีขณะที่เป็นสติปัฏฐานเนี่ยจะเป็นจิตที่ผ่องแผ้วใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะแล้วก็ดับนะคะแล้วแต่ว่าจิตขณะนั้นนะคะจะเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลหรือว่าเป็นวิบากหรือว่าเป็นกิริยาจะไม่ปะปนเลยจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นมีอายุที่สั้นมากนะคะคือรู้แจ้งสภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วจิตขณะนั้นจะเป็นกุศลก็ต้องเป็นกุศลจะเป็นอกุศลไม่ได้เป็นวิบากไม่ได้เป็นกิริยาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทราบนะคะว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลไม่ใช่เพียงชื่อว่าขณะที่เป็นสติปัฏฐานเนี่ยเป็นกุศลใช่ไหมนี่คือความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องทราบว่ากุศลกับจิตคืออะไรและอะไรเป็นสติปัฏฐานถ้ามีความเข้าใจถูกต้องคำถามนี้ก็จะไม่มีว่าขณะที่เป็นสติปัฏฐานเนี่ยเป็นกุศลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขอให้เป็นความเข้าใจของผู้ที่ได้ฟังนะคะจนกระทั่งเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแทนที่จะไปฟังคำตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่หรือไม่ใช่หรือว่าชื่ออะไรนั่นคือฟังความเห็นของคนอื่นแต่ว่าตัวเองยังไม่ได้เข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นก็ขอให้เปลี่ยนนะคะเป็นการฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเป็นความเข้าใจของเราเองจริงๆตอนนี้ยังจะถามไหมคะว่าเป็นกุศลหรือเปล่าหรือว่าฟังให้เข้าใจว่ากุศลคืออะไรสติปัฏฐานคืออะไรแล้วก็รู้ด้วยตัวเอง
8: กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะคือจริงๆแล้วชีวิตประจำวันทุกๆวันเนี่ยจิตเนี่ยจะมีแต่โลภะโทสะโมหะแล้วก็ไม่สามารถที่จะระงับได้หรือว่าระลึกได้เลยคือจะไปตามกระแสของจิตอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะคือเลยไม่ทราบว่าจะต้องระลึกอย่างไรคะถึงจะได้พอจะมีสติบ้างอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะฟังให้เข้าใจ
8: ถ้าขณะที่ฟังอยู่นะคะจะไม่หลงลืมสติแล้วก็จะเข้าใจแล้วก็ระลึกได้เลยนะคะ
0: ค่ะแสดงว่าความเข้าใจยังไม่พอที่จะให้ไม่หลงเลย
8: อย่างตอนเช้าๆเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตก็จะฟุ้งไปตามเรื่องตามราวแล้วกว่าจะระลึกได้ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามันระลึกได้ว่าเอ๊ะหลงไปตั้งนานแล้วก็ระลึกได้นิดเดียวเนี่ย
0: นั่นไงคะ
8: แล้วอย่างนี้จะเรียกว่าตามรู้อะไรได้ไหมคะ
0: จะไปเรียกทำไมอะคะความจริงเป็นยังไงถ้าไม่ได้ตามรู้จะไปเรียกว่าตามรู้ได้ไหมหรือตามรู้จะต้องมานั่งเรียกว่าตามรู้หรือค่ะไม่ใช่เรื่องเราไปเรียกเลยค่ะให้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริง
8: อย่างว่าโลภะเกิดก็ให้รู้เป็นธรรมะใช่ไหมคะ
0: และก็มีเหตุพอที่จะรู้หรือเปล่า
8: ก็บางครั้งก็รู้บ้างไม่รู้บ้างอย่างเงี้ย
0: ก็เป็นจริงอย่างนี้ไม่ใช่เหรอคะ
8: ค่ะความเป็นจริงจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยค่ะ
0: แล้วจะไม่เป็นอย่างนี้เมื่อไหร
8: ่ก็ยังไม่ทราบผมไม่
0: ถ้ามีปัญญาเพิ่มขึ้นถ้ามีปัญญาเพิ่มขึ้นกุศลก็เพิ่มขึ้นอกุศลก็ลดลงไป
8: ค่ะ
0: แสดงว่าความเข้าใจยังไม่พอค่ะ
8: แต่ถ้าขนาดฟังอยู่นะก็จะเข้าใจจะเข้าใจมากเลย
0: ค่ะก็ยังไม่พอที่จะไม่ให้หลง
8: ค่ะก็อย่างนี้ก็ต้องฟังไปเรื่อย
0: ๆเพื่อเข้าใจขึ้นไม่ใช่เพื่อหวังว่าจะไม่มีอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างนี้ให้เข้าใจธรรมะเพราะเข้าใจนี่คือปัญญาปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาแต่ถ้าปัญญาไม่เกิดจะเอาอะไรมาทำหน้าที่ของปัญญาตัวเราทำอะไรไม่ได้ค่ะหวังยังไงก็ไม่ได้ทำอะไรที่จะให้ปัญญาเกิดก็ไม่ได้เพราะปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูก
8: อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปหวังอะไรมากก็ฟังไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจระลึกได้เข้าใจถูก
0: ก็ถ้าไม่เป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงอะคะ
8: ก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
0: ค่ะ
8: ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์และท่านวิทยากรเปรียบเทียบจิตหรือเราไม่ทราบกับแผลที่เลื้อรังแล้วก็กับฟ้าผ่าแล้วก็กับฟ้าแลบเปรียบเทียบจิตหรืออะไรไม่ทราบค่ะ
0: คุณแก้วชอบแผลไหมคะ
9: ไม่ชอบค
0: ่ะไม่ชอบร่างกายมีแผลยังไม่ชอบเลยแล้วนามธรรมที่มีแผลดีไหมคะมองไม่ออกใช่ไหมคะถ้าจะคิดถึงว่านามธรรมมีแผลแต่ถ้าร่างกายเนี่ยจะพอจะเห็นได้ว่าไม่มีใครชอบแผลและแผลของกายก็อย่างหนึ่งทำนำความทุกข์มาให้และถ้าจิตเนี่ยนะคะของใครเน่าได้ไหมจิตเน่าๆแผลเต็มเลยโลภะโทสะโมหะทั้งนั้นเลยทรงอุปมาให้เห็นค่ะถ้าไม่เปรียบเทียบกับกายซึ่งมีแผลเนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่าจิตของเราเนี่ยเป็นอย่างกายที่เป็นทุกข์แล้วก็น่ารังเกียจนะคะเพราะเหตุว่าเต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะซึ่งนำความทุกข์มาให้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะถ้าเราเข้าใจธรรมะเราเข้าใจอุปมาได้แต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะใช่ไหมคะเราก็จะมาติดอยู่ที่คำอุปมาว่าจะเป็นแผลเน่าได้ยังไงแผลไม่หายซะด้วยนะคะเป็นแล้วเป็นอีกแล้วก็เป็นเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นการที่แสดงธรรมะโดยหลากหลายเนี่ยไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องจิตจะกล่าวเรื่องของอกุศลประเภทต่างๆแต่ถ้าไม่มีการกล่าวโดยหลากหลายโดยนัยยะของพระสูตรนะคะเราไม่สลดก็เรียนไปจิตมีเท่าไรเจตสิกมีเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรแต่ถ้าจะมองเห็นร่างกายที่เป็นแผลเน่ากับจิตที่เน่านะคะนานแสนนานด้วยไม่ใช่เพิ่งจะเน่ามานานแล้วก็สะสมแผลไว้แล้วก็ยังเพิ่มเติมเข้าไปอีกนี่ก็คือชีวิตประจำวัน
9: ท่านอาจารย์ฮะและถ้าการเปรียบเทียบได้เหมือนฟ้าแลบฟ้าผ่าเป็นเรื่องของอกุศลจิต
0: ไม่ใช่ไหมคะ
9: ไม่ได้
0: มีหลายนัยยะนะคะขณะนี้นะคะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วใครรู้บ้างไม่รู้ปัญญารู้ได้ไหม
9: ได้
0: ถ้าปัญญารู้ไม่ได้จะดับกิเลสไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะในขณะนี้นะคะทางตาเนี่ยอย่างหนึ่งทางหูอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับแยกไม่ออกเลยทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยก็มีได้ยินด้วยนี่คือไม่ใช่ปัญญาที่อบรมทั้งที่ได้ฟังความจริงนะคะว่าขณะนี้ทางตาเนี่ยมีสภาพธรรมะที่ปรากฏลักษณะหนึ่งจะไปปรากฏทางอื่นไม่ได้เลยและสำหรับเสียงที่กำลังปรากฏเนี่ยก็เป็นสภาพธรรมะอีกลักษณะหนึ่งไม่เหมือนกันเลยกับสิ่งที่ปรากฏทางตาและเสียงก็จะไปปรากฏทางอื่นไม่ได้เลยแม้ว่าขณะนี้นะคะไม่มีใครรู้โสตประสาทรูปเลยแต่เสียงปรากฏได้เมื่อกระทบกับโสตประสาทะแล้วจิตได้ยินเกิดขึ้นนะคะเสียงจึงปรากฏเพราะฉะนั้นจะรวดเร็วสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นนี่เป็นอุปมาหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างที่ปรากฏเนี่ยค่ะเร็วและสั้นเหมือนฟ้าแลบนี่คือเรื่องหนึ่งนะคะมีความเข้าใจอย่างนี้แต่พอถึงอุปมาอื่นก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือปัญญาเนี่ยสามารถที่จะถึงระดับขั้นที่ดับกิเลสเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตคือเมื่อโสตาปัตติมัคคจิตเกิดขึ้นเร็วแค่ไหน ที่สามารถที่จะดับกิเลสที่สะสมมานานแสนนานนะคะแต่ไม่ใช่ว่าวันสองวันก็จะเป็นโสตาปัตติมัคคจิตเกิดขึ้นโดยไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้ายังหวังอยู่เนี่ยนะคะยังทำอะไรด้วยความหวังว่าจะทำอย่างนี้เพื่อให้เป็นอย่างนั้นก็คือว่าหมดหนทางหลงทางในสังสารวัฏนะคะซึ่งยากที่จะกลับมาสู่ทางที่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าปัญญาไม่ใช่เราไม่ใช่ใครแต่เป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเมื่อไหร่ทีละเล็กทีละน้อยหรือเปล่าคะที่เราจะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทั้งที่เราพูดกันบ่อยๆนะคะขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตามีอายุที่สั้นมากตามความเป็นจริงคือมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเราก็ฟังใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่มีความเพียรจะไปเห็นแต่ว่าเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดดับสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตนะคะเป็นรูปนิมิตทางตาปรากฏอย่างนี้เป็นนิมิตทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นขณะใดที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นก็จะไม่รู้ความจริงว่าลักษณะนั้นมีจริงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแต่ว่าลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจจนปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะและปัญญานั้นจะสามารถที่จะทำให้ไม่หวังเพราะว่าถ้าหวังเป็นโลภะแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่ถึงการดับกิเลสตามลำดับขั้นนะคะกิเลสทั้งหลายก็ยังมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้น
9: กราบเรียนท่านอาจารย์ถ้าได้ยินเสียงแล้วก็ใส่ใจการได้ยินทางหูอ
0: ่
9: ะ
0: เป็นคุณแก้หรือว่าเป็นสภาพธรรมะ
9: เกิดใส่ใจขึ้นมาแบบ
0: ใส่ใจคืออย่างไร
9: ใส่ใจก็คือสังเกตเสียงที่มากระทบหูอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์
0: ขณะนี้ก็
9: โดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ใส่ใจค่ะ
0: ขณะนี้ใส่ใจหรือเปล่า
9: ไม่ได้ใส่ใจ
0: ก็ใช้เวลาใส่ใจเป็นอย่างไรที่ใช้คำว่าใส่ใจนั่นแหละเป็นอย่างไร
9: สติระลึกได
0: ้เราเรียกชื่อสติหรือว่าเป็นลักษณะยังไงคะที่ใส่ใจ
9: มันแวบขึ้นมานึกถึง
0: แวบทุกขณะเลยค
9: ่
0: ะไม่มีไม่แวบเลยล่ะเพราะว่าเกิดแล้วก็ดับอยู่เรื่อยๆค่ะ
9: แต่มันไม่ได้เป็นบ่อยอะค
0: ่ะที่เรากำลังคิดถึงเรื่องราวแล้วก็อยากจะรู้ชื่อเพราะคำถามจะไปลงที่ว่าอะไรคะ
9: อยากทราบลักษณะของไอ้เสียงที่กระทบหูนะคะท่านจ๋า
0: เนี่ยค่ะเมื่อกี้ก็มีใส่ใจตอนนี้ก็อยากทราบลักษณะก็เป็นตัวเราไม่ใช่ความเข้าใจถ้าเข้าใจก็คือว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏรู้ลักษณะนั้นขณะนั้นหรือเปล่าเท่านั้นเอง
9: ลักษณะของเสียงที่ เกิดขึ้น
0: กำลังปรากฏ
9: คำนั้นมันจะหาย
0: กำลังปรากฏนี่ก็ไปใส่ใจหรือว่าสนใจที่จะให้หายอีกแล้วว่าคำนั้นจะหายไปไม่ต้องไปคิดอะไรที่จะไปหวังอะไรค่ะเข้าใจฟังเพื่อเข้าใจขณะที่กำลังเข้าใจก็ละความไม่รู้ความไม่เข้าใจ
9: คือยังไม่ได้สังเกตเสียงที่มันหายไปได้
0: ไม่ต้องไปทำอะไรหมดค่ะเข้าใจขึ้น
9: แล้วก็ที่การประมาณในยะที่ท่านอาจารย์ว่าจิตเหมือนฟ้าผ่าเมื่อกี้ท่านอาจารย์อธิบายในยะบางในยะของฟ้าแลบใช่ไหมคะ
0: ค่ะฟ้าแลบก็คือแม้ปัญญาหนึ่งขณะคือโสตาปัตติมรรคจิตเกิดก็สามารถที่จะดับกิเลสได้พอถึงอรหัตตมรรคเหมือนฟ้าผ่าไม่เหลือกิเลสเลยเพราะฉะนั้นให้เป็นความเข้าใจของเราเองความสงสัยของเราเองการฟังและพิจารณาจนเป็นความเข้าใจขึ้นของเราเอง
10: พระอาจารย์ถ้าจะมีอีกอุปมาหนึ่งนะคะที่อุปมาเหมือนกับการร้อยได้นะคะที่ร้อยแก้วมุกดานะคะในขณะที่ฟ้าแลบนะคะที่อธิบายลักษณะของปัญญาที่จะแทงตลอดสภาพธรรมะนี่ก็มีอีกอุปมา
11: ค่ะเชิญคุณอรวรรณค่ะ
12: ท่านอาจารย์วิทยากรท่านอาจารย์คะที่เวลาอาจารย์บอกว่าเวลาฟังอะไรเนี่ยก็ให้รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่มีตัวเราไปฟังเนี่ยนี้สังเกตจากคำถามไม่ว่าจะคนอื่นหรือตัวเองก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเนื่องจากว่าความเป็นอนัตตาที่เป็นเราเนี่ยนะคะอาจารย์ก็เป็นเราอยู่อย่างนั้นแหละซึ่งอาจารย์บอกว่าต้องฝึกคล้ายๆเปลี่ยนความคิดเนี่ยมันเหมือนกับไอ้ความเป็นเรามันสะสมมานานมากแล้วฟังก็รู้ว่าต้องพระโสดาบันเท่านั้นที่จะไม่มีความเป็นเราตรงนี้นี่จะเรียนถามอาจารย์ว่าแล้วในการที่จะฝึกฟังไม่ให้เป็นเราเนี่ยมันทำได้หรือเปล่าคะ
0: สังเกตได้เลยค่ะจากคำถาม ว่าความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเนี่ยหนาแน่นเหนียวแน่นระดับไหนความเห็นต่างกันคำพูดต่างกันความเข้าใจต่างกันถ้าเป็นผู้ที่ยังหนาแน่นด้วยความเป็นตัวตนนะฮะวันนี้เรามีโลภะเท่าไหร่เท่าไหร่วันนี้เรามีมานะคือแทนที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นมานะเป็นสภาพธรรมะเท่านั้นเองแต่ก็มานั่งคิดถึงตัวเราตัวตนใช่ไหมคะว่าเราได้ฟังธรรมะตอนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรืออะไรต่างๆธรรมดาจริงๆเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นหรือเปล่าฟังเข้าใจแล้วก็หมดแล้วเวลาที่โลภะเกิดก็เป็นโลภะก็หมดแล้วต้องมานั่งทบทวนเรื่องตัวเราไหมว่าขณะนี้อยากรู้ว่าระดับความเข้าใจของเราเนี่ยถึงไหนเห็นไหมคะนี่คือความเป็นธรรมะหรือว่าความเป็นเราที่เหนียวแน่นมากมีเราเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเพื่อเราเพื่อความเป็นเราหรือว่าขณะนี้เริ่มมีปัญญาที่เข้าใจถูกในสภาพธรรมะก็เท่านั้นเองแต่ยังหมดความเป็นเราไม่ได้นี่แน่นอนค่ะแต่ฟังต่อไปเพื่อที่จะให้รู้ว่าความเป็นเราจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นในขณะไหน
13: จากนั้นถ้าอย่างนั้นเวลาเราฟังคงว่าใช้เราคงเข้าใจนะว่าเป็นการสื่อสาร
0: ต้องใช้ไม่ใช่ก็จะเป็นคนอื่นไป
13: ค่ะคือเมื่อฟัง
0: หมายความว่ามุ่งอยู่ที่ตัวเราตลอดเวลาเพื่อเราอยู่ตลอดเวลาที่ฟังเพื่อความเป็นเราดีเรามีความรู้ไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อเราจะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้
13: แล้วซึ่งเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วเราก็รู้สึกว่าน่าฟังอยากฟังมากเนี่ยจริงๆก็เป็นธรรมะสภาวะธรรมที่เหมือนกับว่าเมื่อปัญญาเรารู้ว่าฟังแล้วทำให้เราเกิดปัญญารู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยแล้วเราก็สนใจที่จะฟังอันนี้ก็คือก็ไม่ใช่ตัวเราก็คือเป็นสภาวะธรรม
0: เข้าใจเพิ่มขึ้นมาเป็นธรรมะทั้งนั้น
14: กราบท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์คะสภาพธรรมะที่เกิดในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างเช่นความริษยาหรือความตระหนี่แต่เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้ว่าอันนั้นเป็นลักษณะของสภาวะหรือเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นปัญญารู้แค่นั้นก็คือแค่นั้นแต่ว่าจากการศึกษาเนี่ยทำให้เนี่ยเราได้การเรียนรู้ใหม่ว่าความตณีนี่คืออกุศลประเภทโลภะแล้วก็คือมีโลภะเป็นเหตุอะค่ะที่อาจารย์บอกค่ะแล้วก็ริษยานี่ก็คืออกุศลประเภทโทสะแต่ว่าจริงๆแล้วตามสภาวะจริงๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยบางขณะเป็นโทสะแต่ว่าไม่ได้ริษยามันไม่ได้ปรากฏคือมันเป็นความโกรธมันก็ปรากฏออกมาเป็นความโกรธแล้วในขณะที่มีความริษยามันก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นความริษยาคือมันเป็นสภาพธรรมแต่ละชนิดทีนี้ปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมจริงๆเนี่ยรู้แค่ไหนก็คือแค่นั้นใช่ไหมคะท่านอาจารย์
0: จะเปลี่ยนได้ไหมคะรู้แค่นี้ให้เป็นแค่โน้นได้ไหม
14: คือจริงๆอะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะท่านอาจารย์คะแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นแต่มันไม่ได้รู้ลักษณะค่ะท่านอาจารย์คะ
0: ก็พูดมาก็จริงทุกอย่างมีตรงไหนบางที่ไม่จริงก็จริงทั้งนั้น
14: ที่เป็นปัญหาแล้วจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ก็คือลักษณะสภาพธรรมะเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะเฉพาะแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้รู้ลักษณะอันนั้นจริงๆแต่เป็นเพราะความเข้าใจจากการฟังมาทำให้เราคิดนึกว่าสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นคือสิ่งนั้น
0: ก็จริงไม่เห็นไม่จริงเลยนี่ค่ะเป็นอย่างนั้นแล้วด้วยจริงอย่างนั้นแล้วด้วย
14: ก็ปัญญาอยู่แค่นี้ค่ะท่านอาจารย์
0: ก็จะให้เป็นแค่ไหน
15: ท่านในพัฒจะช่วย
0: ถ้าอย่างนั้นจะมีคำว่าเจริญขึ้นหรือเปล่าหรือจะอยู่แค่นี้ไปเรื่อยๆไม่มีการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเลยแต่ผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมมีไม่ใช่ไม่มีเพราะอะไรไม่ใช่เอาปัญญาระดับนี้ไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ต้องเจริญขึ้น
14: ทีนี้ในสภาพของความละเอียดนะคะท่านอาจารย์คะคือจริงๆแล้วก็ทราบว่าปัญญาเนี่ยจะต้องเจริญขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะที่ทำให้เจริญหรือว่าจะถามท่านอาจารย์ว่าเจริญอย่างไรแต่อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายถึงความละเอียดแล้วความที่จะใกล้เคียงกับลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏอะค่ะเพื่อที่จะว่าเวลาไตร่ตรองเนี่ยก็จะได้มีความละเอียดเพิ่มขึ้นในลักษณะของความคิดนึกก็ยังดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
16: ค่ะก็ตัวตนทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ว่าคุณสุกัญญาก่อนจะได้ฟังธรรมะเนี่ยเคยคิดไหมเรื่องริษยาที่เกิดรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะอย่างหนึ่งก่อนฟังธรรมะเคยคิดไหมแม้แค่คิดค่ะเคยคิดไหมว่าเป็นลักษณะของสภาพ

0: ใครก็ไม่สามารถที่จะไปรู้การที่จิตได้สะสมมาทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลอย่างมากอย่างละเอียดอย่างหยาบอย่างประณีตทุกอย่างไม่ได้หายไปไหนเลยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะว่าขณะต่อไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นแต่มีเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจะเป็นการเข้าใจความเป็นอนัตตาและความเป็นธรรมะเมื่อรู้ความละเอียดของการสะสมของกุศลและอกุศลแต่ละขณะที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเคยกล่าวแล้วนะคะว่ารูปร่างของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เราเห็นเป็นเดรัจฉานเนี่ยต่างกันจากโลกนี้ไปรู้ไหมหวังหรือเปล่าว่าเราจะไปมีรูปร่างลักษณะยังไงแต่ว่าจิตเนี่ยค่ะสะสมไว้หมดใครจะคิดถึงความวิจิตรของสัตว์ที่ตัวใหญ่มีงวงมีหางนะคะเราเคยคิดไหมคะว่าเราจะไปเป็นอย่างนั้นหรือว่าตัวลื่นๆอยู่ในน้ำเป็นปลาหรือว่าอะไรมีตาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะอะไรอย่างเนี้ยนะคะเราก็ไม่เคยคิดแต่ว่าไม่ต้องคิดค่ะจิตสะสมอย่างละเอียดทุกขณะที่มีการเกิดขึ้นของกุศลจิตและอกุศลจิตอย่างละเอียดซึ่งต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความต่างเนี่ยจะยิ่งเพิ่มขึ้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันนะคะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เกิดเป็นเปรตเปรตนี่ก็ต่างกันละมากมายหลายอย่างรูปร่างก็ต่างกันเกิดเป็นอสุรกายเกิดในนรกนะคะหวังหรือเปล่าไม่ต้องหวังค่ะการสะสมของจิตที่ละเอียดมากก็จะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะจิตที่ละเอียดซึ่งทำกรรมนะคะแม้ว่าเป็นอกุศลกรรมแต่ว่าความหลากหลายของการที่จิตสะสมมาอย่างละเอียดก็ทำให้เป็นอกุศลกรรมด้วยกันก็จริงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกันก็จริงแต่ว่าความหลากหลายนั้นต่างกันไปมากแม้แต่สัตว์ประเภทผีเสื้อปีกก็ยังต่างกันนี่ก็แสดงให้เห็นถึงไม่ต้องหวังนะคะแต่ทุกขณะเนี่ยค่ะปรุงแต่งสะสมเป็นสังขารขันธ์ด้วยเหตุนี้คุณสุกัญญาจะไม่เห็นการเจริญขึ้นของปัญญาเพราะไม่ใช่เราจะเอาอะไรไปวัดนะคะแต่ขณะใดที่เกิดความคิดที่เป็นกุศลเกิดขึ้นมาจากไหนถ้าไม่เคยฟังธรรมะไม่เคยเข้าใจธรรมะที่จะรู้ว่าแม้ขณะนี้ที่ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจได้คือเพียงได้ฟังว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นปรากฏเป็นสภาพธรรมะจนกว่าจะมีความมั่นคงนะคะ
1: สำหรับพระสูตรนะคะท่านกล่าวถึงสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นวิจิตแล้วเพราะจิตเป็นเหตุให้ทำกรรมแล้วจิตเนี่ยนะคะที่เป็นเหตุให้ทำกรรมเนี่ยก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนนั่นเองเพราะโดยสภาพธรรมก็คือสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมจิตนั้นจึงเศร้าหมองเพราะว่าโลภะโทสะโมหะถ้าหากยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องเป็นปัจจัยให้ทำกรรมแน่นอนและเมื่อมีการทำกรรมนะคะก็ต้องเป็นปัจจัยให้มีการกำเนิดขึ้นนั่นก็คือการเกิดนั่นเองเพราะฉะนั้นความวิจิตของจิตเนี่ยนะคะจึงสำเร็จมาแต่กำเนิดนั่นก็คือการมีชาติแล้วเมื่อมีการเกิดแน่นอนนะคะย่อมมีขันธ์ห้าซึ่งขันธ์ห้าในที่นี้ก็คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ซึ่งคือสภาพธรรมะที่มีอยู่ในขณะนี้เองและถ้าหากเราไม่รู้ตามความเป็นจริงนะคะเราก็ยึดถือขันธ์ห้าว่าขันธ์ห้านั้นเป็นเราเรามีขันธ์ห้าแล้วก็ขันธ์ห้านั้นเป็นตัวตนของเราอันนี้ก็คือความที่ไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนั้นในพระสูตรนี้ท่านอุปมานะคะให้เห็นนั่นก็คือชีวิตประจำวันนั่นเองถ้ายังไม่รู้ความจริงนะคะก็ไม่แตกต่างอะไรกับสุนัขที่ถูกล่ามไว้ที่เสาแล้วเสานี้ก็คือสกายะนั่นเองก็ไม่พ้นขันธ์ห้าที่เรามีอยู่แต่ไม่รู้ความจริงว่านี่เป็นธรรมะแต่ละอย่างแล้วยังยึดถือขันธ์ห้าด้วยความเห็นผิดแล้วก็มีโลภะที่ติดข้องในขันธ์ห้านั้นด้วยความที่จะเกิดนะคะก็ยังเป็นไปอยู่การกระทำกรรมก็ต้องมีอยู่แล้วข้อสำคัญก็คือจิตนั้นก็ต้องเศร้าหมองเพราะว่ามีโลภะโทสะโมหะ
2: ก็เป็นพระสูตรที่เคยได้ยินได้ฟังผ่านมานะแต่ว่าก็เป็นความจริงนะครับถึงจะฟังแล้วฟังอีกก็เป็นความจริงที่เห็นว่าเราเนี่ยครับก็ยังมีความยึดติดในความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนนะครับไม่ว่าจะตื่นนอนก็ดีนะครับก็นั่งอยู่ใกล้เสานะครับไม่ได้ห่างเสาเลย

0: ครับตื่นมาแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถต่างๆนะครับเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความเป็นไปครับขณะใดที่จิตเป็นไปกับความยึดมั่นถือมั่นก็ยังไม่พ้นจากเสานะยังตรึงด้วยเชือกตัณหาความโลภนะครับที่แล้วก็มียึดมั่นในสักกายะความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนยังออกไปไม่ได้นะครับยังโดนล่ามไว้คือยังไม่เป็นอิสระนะครับทุกท่านที่ขณะใดที่จิตเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะขณะนั้นเศร้าหมองเพราะว่าไม่รู้ความจริงนะครับทั้งที่นั่งอยู่ใกล้เสาแล้วก็มีเชือกมีโซ่ที่ตรวนเอาไว้นะฮะก็ยังไม่สามารถที่จะสลัดออกไปได้จนกว่าจะอาศัยปัญญาที่ได้อบรมมานะครับในวันใดวันหนึ่งสามารถที่จะสลัดโซ่ตรวนนั้นทิ้งออกไปได้เป็นอิสระจริงๆตามลำดับขั้นเพราะขณะนี้ก็กำลังเป็นจิตกรที่กำลังดำเนินไปนะครับด้วยจิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนะครับกำลังเขียนกำลังวาดรูปให้สวยงามหรือว่าจะให้เป็นรูปที่ไม่สวยงามถ้าเป็นรูปที่ไม่สวยงามก็หมายถึงจิตขณะนั้นเศร้าหมองนะครับไม่สวยเลยนะครับขณะที่จิตเศร้าหมองนี่ครับหรือขณะที่จิตผ่องแผ้วไม่มีโลภะโทสะโมหะจิตที่เป็นไปกุศลขณะนั้นก็เป็นจิตที่ดีงามนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นทานศีลการอบรมเจริญปัญญานะครับก็เป็นจิตที่ดีงามแต่การที่จะสลัดให้รู้ความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่ท่านแสดงไว้ถึงความไม่เที่ยงของ
1: การที่จะละความยึดต้องอาศัยปัญญาตั้งแต่ขั้นการฟังเข้าใจเดี๋ยวนี้และยิ่งเพิ่มความเข้าใจขึ้นก็จะยิ่งเห็นถึงความยากยิ่งที่จะรู้และละความไม่รู้ได้จริงๆจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.14 มกราคม 2561

0: ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าไม่ใช่เราเป็นการละตลอดทาง
1: ฟังถ้าจากเกี่ยวกับเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยก็มีปัจจัยของการคิดถึงสิ่งที่ปรากฏยังสงสัยว่าเอ๊ะขณะนั้นนะครับเป็นการเข้าใจลักษณะหรือเป็นการแค่คิดถึงสิ่งที่ปรากฏครับ
0: ต้องสงสัยไปตลอดวิจิกิจฉานุสัยมีที่จะต้องสงสัยไปเรื่อยๆกว่าจะละไม่ใช่คำพูดธรรมดาละเสียเป็นไปได้ยังไงกว่าจะละนั้นปัญญาระดับไหนวิจิกิจฉาเกิดละไม่เหลืออะไรเลยทั้งสิ้นที่จะยังคงเป็นเราหรือเป็นตัวตนแค่สงสัยเกิดแค่ธรรมะที่สงสัย
1: ความเข้าใจในขณะนั้นไม่เพียงพอเลยยิ่งอบรมใส่ก็ยังไม่พอต่อการที่จะเข้าใจขึ้นอีกต้องเข้าใจขึ้นอีกเรื่อยๆ
0: เพราะฉะนั้นฟังเท่านั้นค่ะทำอะไรได้เพราะความเข้าใจตรงนั้นเท่านั้นที่ละความไม่รู้แล้ววันหนึ่งเกิดกี่ครั้งระดับไหนก็เป็นเรื่องอดทนเรื่องเข้าใจความหมายของคำว่าบารมีเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปัญญานะคะละเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลย
2: ละเดี๋ยวนี
0: ้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ปรากฏอะไรสักอย่าง
2: เราจะไปละ
0: แล้วจะไปละได้ยังไงต้องอาศัยการฟังเข้าใจความเข้าใจขั้นนี้เห็นความยากขั้นนี้ถ้าความเข้าใจมากกว่านี้ความยากจะยิ่งกว่านี้ไหม
2: ถ้าอาจารย์หมายความว่ายิ่งเข้าใจยิ่งเห็นความยาก
0: เพราะฉะนั้นฟังนะคะ
2: ครับ
0: ความเข้าใจขั้นนี้ยังกล่าวว่ายากแค่นี้นี่คือความเข้าใจขั้นนี้ถ้าเข้าใจมากกว่านี้จะยิ่งยากกว่านี้ไหม
2: ถ้าใจเธอตรงข้ามกับทางโลกเข้าใจมากก็จะคลายความยากลงไป
0: ค่ะปัญญาที่มีมากเห็นอะไร
2: ปัญญาที่มีมากก็เห็นความจริงนะฮะ
0: เห็นความละเอียดลึกซึ้งขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาที่จะตามที่จะเข้าใจที่จะรู้ความจริงยิ่งยากไหม
2: เราจะมากไปถึงไหนครับท่านอาจารย์
0: สามารถดับกิเลสได
2: ้สามารถดับกิเลสได้
0: เพราะฉะนั้นฟังธรรมะทำไม
2: เพื่อเข้าใจ
0: เพราะมีกิเลสมากใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ยิ่งมีปัญญามากก็จะเห็น

0: งความยากของการที่ปัญญาจะเกิดขึ้นมาก
1: อยู่บนฝั่งมหาสมุทรเล็กไหม
0: เล็กครับ
1: ลองลงไปลึกลงไปอีกหรือเปล่า
0: คือยิ่งเข้าใจความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยน้อมพระทัยที่จะไม่แสดงเพราะความลึกซึ้งของธรรมะปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: บำเพ็ญมานานเท่าไหร่จนถึงเวลาที่ได้ตรัสรู้ความลึกซึ้งอย่างยิ่ง
0: ดังนั้นแต่ละบุคคลเนี่ยเข้าใจแค่ไหนก็เห็นความลึกซึ้งระดับของปัญญาของแต่ละคนเท่านั้น
1: เท่าที่จะเห็น
2: ยิ่งเข้าใจก็ยิ่งรู้ว่ายากยิ่งค่อยๆเริ่มเห็นในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นตามระดับปัญญาที่รู้ว่าธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนั้นลุ่มลึก
1: เพราะฉะนั้นใครบริบูรณ์ด้วยศรัทธา
2: โสดาบัน

การศึกษาธรรมะที่เป็นประโยชน์ก็คือเพื่อความเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงขณะนี้ไม่ใช่การรู้เรื่องราวของธรรมะในส่วนต่างๆแล้วคิดว่าเข้าใจจากการสนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงศ์วรานนท์12 มกราคม 2561

0: จะเห็นได้นะคะว่าอยู่ที่เข้าใจแต่ถ้าเราเป็นเรื่องราวมากมายเราเข้าใจละว่าอ่ะคุณวิชัยเริ่มตั้งแต่ต้นเข้าใจไปหมดถ้าเราวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะตลอดชีวิตเราก็อยู่ตรงนี้คือตรงนั้นก็เข้าใจตรงนี้ก็เข้าใจสูตรนี้ว่าอย่างนี้เข้าใจสูตรนั้นสัจธรรม7เข้าใจสูตรนี้สัจธรรม10เข้าใจสูตรนี้ปริยัติสัจธรรมเอาเข้าใจคิดว่าเข้าใจเราก็วนเวียนอยู่ตรงที่เราคิดว่าเข้าใจแต่ตัวเข้าใจธรรมะกว่าจะนำมาสู่การเข้าใจเดี๋ยวนี้ที่เราบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ
1: คิดว่าเข้าใจในเนื้อความอย่างเช่นคำนี้หมายถึงอะไรหรือว่าความเข้าใจหมายถึงอะไรแต่ว่าความรู้เหล่านั้นไม่ได้น้อมไปที่จะให้เข้าใจตัวจริงของธรรมะ
0: ก็เพียงว่าเราคิดว่าเราเข้าใจต้องเข้าใจระดับไหนจึงจะชื่อว่าบริบูรณ์
1: คือบางครั้งการศึกษาธรรมะเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่มีคำเยอะแยะหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานอินทรีย์พละโพชฌงค์อย่างนี้ครับท่านอาจารย
0: ์ก็เข้าใจหมดอยู่ตรงนั้นเข้าใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุด
2: นะครับใกล้ๆที่สุดแล้วที่ว่าจะสิ้นปีแล้วก็เราก็มีงานสิ้นปีนี้ก็มีหลายงานเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็แต่ละท่านก็รู้สึกว่าได้รับหน้าที่กันเต็มที่ครับไม่ค่อยได้เจอหน้ากันผมเองก็ไม่ค่อยได้มานะครับไม่ว่าจะมาธรรมดามาก็มาสังสรรค์แล้วก็มาถามความเป็นไปครับในมูลนิธิอยู่เสมอแต่ว่า 2-3 วันนี้ก็ไม่ได้มาเลยนะครับที่มูลนิธิมัวแต่นั่งทำงานทำเรื่องที่ด่วนนะครับก็เรื่องด่วนก็เป็นเรื่องที่ต้องด่วนนะครับจะพูดว่าด่วนอย่างไรเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดของคนที่คิดเองนะครับไม่มีอย่างอื่นเลยเนี่ยพูดกันมาถึงตอนนี้เนี่ยพอดีได้ทบทวนเรื่องของบ้านธรรมะรายการบ้านธรรมะเมื่อวานทางอาจารย์คำปันได้ส่งก็ที่จริงก็ไม่ใช่เมื่อวานตั้งแต่วันพุธนะครับส่งมาแต่ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะเปิดดูแล้วก็มาเมื่อเช้านี้ก็เปิดแง้มดูหน่อยก็มีเวลาหน่อยก่อนที่จะมาพูดรายการนะครับมาทำรายการ เพราะฉะนั้นก็เรื่องที่พูดก็คงจะเป็นเรื่องที่คือเคยเข้าใจเรื่องที่จะพูดนะครับของรายการบ้านธรรมะวันนี้พอสมควรเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยทำท่านคือท่านอาจารย์สมพรศรีวราทิตย์นะครับท่านทำเรื่องการอธิบายเนตินั้นเอกสารที่เนติปกรณ์นะครับอันนี้ก็จะมีการเล่าเรื่องให้ฟังนิดก็คือว่าเป็นเรื่องของที่มีชาวต่างประเทศท่านหนึ่งนะครับผมขออนุญาตไม่ออกชื่อท่านก็ท่านมีความสนใจในเรื่องของพระธรรมมากนะครับติดตามฟังมาโดยตลอดนี่หลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ท่านอาจารย์สมพรยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านก็บอกว่าวีระช่วยดูหน่อยนะครับในเนติปกรณ์เนี่ยเพราะว่าจะสอนวีระให้รู้ได้เพราะฉะนั้นผมก็คือไม่ค่อยที่จะสนใจที่จะอ่านพระไตรปิฎกหรือเรื่องราวในเรื่องของตำราเกี่ยวกับพุทธศาสนามากนักนะครับเพราะว่าอย่างว่านะครับไปสนใจในเรื่องของชีวิตทั่วไปที่รับราชการอยู่ก็ไปมัวแต่มุ่งเน้นในเรื่องนั้นนะครับแต่มีเวลาว่างก็ไม่ได้มาค้นคว้าจริงๆก็หลายปีมาแล้วนะครับที่ได้ศึกษาธรรมะนะตั้งแต่สมัยมีภรรยาก็เสียชีวิตไปนะครับก็สนใจกันในเรื่องนั้นมาโดยตลอดและถึงแม้กระทั่งบางครั้งบางคราวเนี่ยก็จะพูดว่ามีปากเสียงกับภรรยาในเรื่องของพระธรรมก็มีเยอะนะครับเรื่องอื่นดีด้วยกันหมดแต่พอเรื่องพระธรรมและความเข้าใจเนี่ยคือทางเขานี่เข้าใจมากกว่าเราเยอะนะครับเวลาเขาพูดมาเนี่ยเราก็นึกว่ามันจะเป็นไปได้หรืออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็คือไม่ค่อยจะเชื่ออะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าทำไมเพราะว่าความหมกมุ่นในเรื่องของการที่จะทำงานทางเรื่องของ เรื่องของกิจกรรมทางงานที่เกี่ยวข้องนะครับมันก็หนักพอสมควรในเรื่องของการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือทำงานพักอยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเวลานานๆจะได้กลับมาที่บ้านแล้วก็มาพบกับภรรยาก็จะคุยภรรยาก็สนใจเรื่องธรรมะเขาก็ไปเรียกว่ามีอะไรต่ออะไรมากมายจากที่ได้ฟังเทปต่างๆของมูลนิธินะครับที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับภรรยาของกับผมอะที่ถามเรื่องอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดผมก็ไม่ใช่อะไรหรอกคืออายอายทำไมอายเพราะเราไม่รู้ในสิ่งที่ความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงก็คือธรรมะไม่รู้หรอกว่าอย่างไรบ้างมีความละเอียดมากน้อยอย่างไรรู้แต่ว่ายากเย็นเหลือเกินนะเวลาพูดอะไรออกไปนี่ก็จะเหมือนกับพูดแบบไม่รู้เรื่องคือพูดแบบไม่รู้เรื่องคือพูดตามความเข้าใจหรือความไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่ถูกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงแล้วสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ถูกต้องตามความเป็นจริงเลยนะอันนี้เห็นได้ชัดเจนเพราะตอนนั้นเนี่ยก่อนจะเข้าใจในเรื่องของธรรมแต่ละอย่างเนี่ยก็จะใช้วิธีการท่องจำพอภรรยาก็พูดถึงเรื่องอาการอะไรเนี่ยเรื่องศัพท์ของธรรมะนะครับในเรื่องพระอภิธรรมก็จะพูดได้หมดไม่ว่าจะเป็นจิตชื่ออะไรนะไม่ต้องถามว่าจิตแต่ละอย่างเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีพื้นฐานในการที่จะเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มีจริงคือสิ่งที่รู้คือจิตเนี่ยความรู้รู้แจ้งอะไรเงี้ยไม่มีความสนใจตรงนั้นเลยเพราะรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่มันมีอยู่ในประจำวันอยู่แล้วแล้วก็เข้าใจแล้วเนี่ยนะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นธรรมะคิดเองหมดนะครับเพราะตรงนี้จนธรรมะคิดเองเนี่ย ความไม่รู้ในความจริงเนี่ยมันทำให้เกิดความคิดปิดออกไปนะครับพอได้ฟังเรื่องฟังคำก็กลายเป็นคิดนู่นคิดนี่ไปต่างหากอันนั้นแหละครับคือจะเป็นธรรมะที่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคือไม่ใช่กุศลเลยแต่เป็นอกุศลนะครับแล้วเราก็เชื่อติดถึงนั้นเพราะนั้นธรรมะตรงนั้นก็ทำให้หลงไปนะครับผู้นั้นหลงไปก็ไม่ใช่ใครแต่ผู้นั้นก็คือตนเองนั่นแหละที่มีตัวตนหลงไปเยอะแยะหมดนั่นเป็นของเรานั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดถือนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องหวงแหนที่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสียหายไปอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นคือมีตัวเราเป็นหลักเลยนะครับแต่นี้ไม่พูดว่าฉันหรือเราอะไรทั้งสิ้นหรอกแต่ว่าความรู้สึกตรงนั้นมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นในการฟังธรรมเมื่อเช้าเกี่ยวกับเรื่องถึงแม้จะฟังได้น้อยนะก็คิดถึงกราบท่านอาจารย์สมพรศรีวราทิตย์ที่ได้กรุณาให้ช่วยคือตอนนั้นน่ะท่านผู้ที่นำเรื่องของนิติปกรณ์ในเรื่องธรรมะหลอกลวงหรือวัญจนะธรรมหรือวัญจกะธรรมมาเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านก็อ่านถึงผู้นั้นก็สนใจในคัมภีร์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มาถามท่านอาจารย์เพราะก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกับที่มีผู้สนใจนะครับเป็นชาวต่างประเทศเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราที่มาตั้งคำถามแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอเกริ่นๆในเรื่องของความจริงที่ไม่ทราบความจริงเนี่ยมันจึงทำให้ผู้ใดผู้นั้นน่ะคือผู้นั้นเองคือผมเองน่ะที่มีตัวตนจัดนั่นน่ะก็จะยึดถือว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จะถูกต้องความเห็นผิดนะครับความไม่เข้าใจกับความยึดถือนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับเพราะนั่นทำให้เกิดลักษณะของส่วนประกอบก็อะไรล่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดความนึกภาพความคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิดถึงคนคิดถึงสัตว์คิดถึงสิ่งของที่ผิดไปจากความจริงหมดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียด ที่คงจะได้มีโอกาสพูดนี่ก็ใช้เวลาเข้ามาผมต้องพยายามดูเพราะว่าเวลาเนี่ยถามว่าเวลานี่เป็นเครื่องหลอกลวงหรือเปล่าท่านก็คิดอยู่ครับเวลาที่ผ่านไปนี่เป็นเครื่องหลอกลวงหรือเปล่านะอันนี้เป็นธรรมะนะครับคือสิ่งที่เห็นเป็นเวลาที่นาฬิกาเนี่ยมันเป็นวันนี้นี่กี่โมงแล้ววันนี้เท่าไหร่แล้วอ้าวนี่แปดโมงครึ่งกว่าแล้วนะเดี๋ยวจะเริ่มมีการกังวลและความกังวลว่าจะพูดได้ไหมจะพูดทันไหมหรือจะมีอะไรจะพูดไหมหรือพูดเป็นลำดับไหมนะครับจะพูดเร็วพูดช้าจะพูดยังไงคือในส่วนต่างๆเหล่านี้เป็นความกังวลหมดความกังวลนี้เกิดเดี๋ยวนี้นะครับเอาละเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จะเน้นว่าจะเน้นถึงเรื่องธรรมะก่อนนะรายการบ้านธรรมะในเรื่องของธรรมะหลอกลวงเนี่ยนะครับธรรมะหลอกลวงเนี่ยมันจะคือธรรมะหลอกลวงนี่จะพูดถึงวัจกะธรรมก็มีถึง38ประการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะคือท่านผู้ติดตามลองติดตามรายการนี้ไปเถอะคิดว่าคงจะไม่ใช่เป็นเอพิโซดเดียวคงจะไม่เป็นตอนเดียวแน่เพราะว่าแต่ละตอนเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับถึง38ตอนและแต่ละตอนก็ผมจะยกมาบ้างนะครับเดี๋ยวในการโอกาสที่จะพูดถึงเรื่องรายการบ้านธรรมะวันนี้ขอเช้านี้นะขอแจ้งข่าวเรื่องความน่าชื่นชมก่อนตอนนี้ก็ขออนุญาตไปที่ทางปากใต้นะครับไปทางบ้านธรรมะภาคใต้แล้วก็ไม่ยังไม่ถึงสุดภาคใต้หรอกนะครับคือพอบ้านธรรมะภาคใต้เราก็จะนึกถึงสวนวรรณเขตนะครับซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ที่บ้านธรรมะภาคใต้กำลังปรึกษากันกำลังเตรียมการกันนะครับที่จะมีสวนวรรณเขตขึ้นแล้วก็เป็นดำริของท่านอาจารย์ที่ได้กรุณาให้พวกเราคิดถึงเรื่องสิ่งประกอบที่จะทำให้ชื่นชมที่จะให้ร่มรื่นที่ทำให้พื้นที่เป็นน่าสนใจที่จะไปศึกษาธรรมนะครับไปท่องเที่ยวตอนนี้ทางสงขลาเนี่ยก็จะหนักเน้นไปในเรื่องของอะไรนะโปรโมทนะครับจัดโปรแกรมโปรโมทในเรื่องการท่องเที่ยวทางภาคใต้โดยเฉพาะที่สงขลาอันนี้จากการฟังข่าวมานะครับก็ยังไม่พูดถึงว่าฟังข่าวนี่มันข่าวหลอกลวงหรือข่าวจริงหรือข่าวอะไรนี่ไม่พูดถึงแต่ว่าเป็นการข่าวที่เราได้รับนี่ครับก็จะทำให้เราคิดเป็นเรื่องราวซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับพูดทีไรก็พูดเป็นเรื่องถูกหลอกลวงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอาการข่าวเนี่ยท่านจะคิดว่าหลอกลวงหรือเปล่าข่าวจริงข่าวปลอมนะครับเฟกนิวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือข่าวในการต่อสู้การต่อสู้ในการข่าวในเรื่องข่าวนะครับทางทหารก็มีการต่อสู้ในเรื่องข่าวด้วยข่าวนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นสายอำนวยการที่สองนะครับก็มีเรื่องการข่าวเป็นสายสำคัญนะครับเพราะการข่าวทำให้เกิดความร่วงรู้ถึงในส่วนที่เรียกว่ารู้ศัตรูรู้เขาแล้วก็รู้เรานะครับการข่าวของเราก็สำคัญเช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของการหลอกลวงหรือเปล่าเรื่องของความจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจึงได้มีเรื่องของข่าวลวงมีการต่อสู้กันทางข่าวลวงนะครับการสร้างข่าวการแม้กระทั่งในพูดถึงในเรื่องบิสเนสในเรื่องธุรกิจในเรื่องการหุ้นเนี่ยมีคำว่าปั่นหุ้นนะครับนั่นหลอกลวงหรือเปล่าเขาทำอย่างไรเรื่องราวทั้งสิ้นเลยนะครับนี่ก็ไม่หลอกลวงนะครับเพราะว่าต้นสาระที่ประจวบบ้านธรรมะประจวบเนี่ยเขาถึงเวลาของเขาถึงเวลาของต้นไม้นะครับต้องผลิใบผลัดใบมาถึงฤดูกาลนี้ก็ใกล้เขาเรียกอะไรนะล้าฝนนะเริ่มจะล้าฝนแล้วถ้าเผื่อเป็นต่างประเทศเขาจะก็ตอนนี้จากวินเทอร์ก็จะเป็นสปริงนะครับสปริงก็หมายความว่าผลิดอกออกใบนะครับแล้วก็มี มีดอกมีผลนะครับให้เป็นเรื่องของปกติของพืชนะครับเป็นธรรมของพืชนั่นเองนะเป็นเรื่องความเป็นจริงของพืชนะครับความเป็นจริงของสิ่งที่มีนะครับความเป็นจริงของพระศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรต่างๆเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องสงสัยเลยแต่ความเป็นจริงแต่ความเป็นจริงนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับจากสิ่งที่มีจริงท่านเห็นรูปที่กำลังผมกำลังนำขึ้นแสดงเนี่ยคือรูปของใบต้นสาระนะครับคือจำได้ว่าเรื่องต้นสาระที่เราพาไปที่ผมพูดเป็นผู้คนใต้ไปหน่อยเรานำไปที่ประจวบนะครับไปปลูกที่ประจวบนี่ก็ท่านอาจารย์ได้กรุณาปลูกให้นะครับแล้วก็ตอนที่ไปถึงเนี่ยก็ชอกช้ำพอสมควรกิ่งที่สำคัญบางกิ่งที่แตกออกมาตรงกลางต้นนะครับมีการฉีกกิ่งฉีกเพราะว่าเกิดลักษณะของการเดินทางไปในรถเนี่ยรถไปกับรถของคุณชนีนะกับครอบครัวของเขาก็เมตตาอุตส่าห์ให้เอารถเนี่ยขนต้นสาระต้นใหญ่ที่ท่านอาจารย์วิชัยท่านจะบำรุงไว้นะครับก็สูงพอสมควรทีเดียวละจะว่าเกือบจะท่วมเกือบจะถึงหัวท่วมหัวบางท่านไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันทำให้กิ่งก้านก็จะยื่นออกมานะครับแล้วเราเองก็ไม่ได้ผูกมัดหรือจะโอบด้วยผ้าคลุมหรือแสลนหรืออะไรก็แล้วแต่ให้แน่นหนาเพราะทำไมเพราะเราก็เกรงว่ากิ่งก้านของเขาจะหักนะครับแต่ความจริงแล้วต้นมันสูงกว่าครับของรถกระบะเพราะนั้นก็ต้องเอียงไปในการเอียงไปต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันก็ต้องมีการกระทบกระเทือนนะครับในขณะการเคลื่อนไหวในเดินการเดินทางลมก็แรงนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เกินออกมาจากแคปเนี่ยมันก็จะถูกลมตีเนี่ยกิ่งก็ไม่ได้ว่าเป็นกิ่งใหญ่โตนะครับก็อย่างกิ่งก็ประมาณนิ้วโป้งหรือใหญ่กว่านิ้วโป้งเล็กน้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ไม่แข็งแรงแล้วก็เป็นแก่งกิ่งที่แตกแขนงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถูกลมพัดก็จะฉีกโคนเขาก็จะฉีกนะครับใบไม่ได้หลุดไปไหนหรอกครับตอนนั้นเป็นใบเก่าๆรูปที่เคยเอามาให้ท่านดูเป็นรูปต้นที่งามสีเขียวใบสีเขียวนะครับแต่ก็ลู่ลมแล้วหลังจากเอาลงมาจากรถพอถึงประจวบนะครับพอตอนนี้เนี่ยใบพวกนั้นเนี่ยก็ร่วงหมดนะก็เปลี่ยนใบพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนใบในฤดูกาลของพืชเขาพอได้หมดฝนความชื้นดีอากาศดีขึ้นเขาก็จะแตกใบนะครับอันนี้เป็นภาพของรูปที่เขาแตกใบก็ขอบคุณคุณสมยศนะครับได้กรุณาส่งมาให้ผมก่อนนะแล้วก็พอเมื่อวานดีครับท่านผอ.ทุมก็ส่งภาพมาอีกนะครับก็เป็นภาพที่ก็ถ่ายกันเองนั่นแหละนะฮะอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งที่ต่อเนื่องมานะครับก็เป็นใบที่ใหญ่โตแล้วก็ป่านนี้นะครับป่านนี้คือหมายวันนี้สองสามวันนี้ป่านนี้คงจะเริ่มเขียวแล้วล่ะเพราะตอนแรกที่คุณสมยศส่งมานี่ก็ยังใบเล็กๆอยู่นะครับพอนี้ดูต้นนี้ก็รู้สึกจะใบโตแล้วนะครับแล้วก็ดูค่าจะแข็งแรงนะแข็งแรงครับไม่ใช่ดูท่าจะแข็งแรงดูก็แข็งแรงแล้วก็คาดว่านะครับกิ่งที่แสที่สิ่งไอ้กิ่งที่แยกฉีกขาดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้พยายามที่จะทำพลาสเตอร์ปิดแผลนะครับแล้วก็พันตามวิธีการของเกษตรนะครับคือมันก็พันให้เขาติดกันเพราะว่าเขาเพิ่งฉีกใหม่จริงๆแล้วก็มันก็ไม่ใหม่นะครับเพราะเดินทางไกลพอสมควรจากกรุงเทพไปเนี่ยไปถึงนู่นก็เกือบจะกลางคืนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางออกตั้งแต่เช้าไปกว่าถึงนู่นก็หลายชั่วโมงถึงแม้เขาจะฉีกนะครับในลักษณะนี้แผลเขาก็แห้งวิธีการเนี่ยฉีกใหม่ๆเราจะต้องรีบ ปฐมพยาบาลโดยการทำพลาสเตอร์โดยการผูกมัดพลาสเตอร์นะครับดามไว้นะครับเหมือนคนแขนหักดามไว้เพราะฉะนั้นเพื่อจะให้เขาติดแนบสนิทแล้วก็ไม่ให้มีน้ำนี่ซึมเข้าไปก็คงจะได้ผลนะครับเพราะว่าแสดงว่าการแนบติดชิ้นแผลเนี่ยอาจจะทำให้เขาสามารถสัมผัสกับแผลที่ค่อนข้างที่จะสุดได้นะครับเพราะฉะนั้นการน้ำเลี้ยงหรือว่ายางของเขานี่ก็ควรจะสมานแผลแล้วนะครับอันนี้เราก็ได้รูปนี้มานะครับก็ขอแสดงความสุขใจนะครับมีความสุขมากเลยที่เห็นทั้งสองต้นทั้งจะพูดสองต้นสองภาพเนี่ยนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะถึงเวลาที่ใกล้เคียงกับที่เขาจะที่อาจารย์สมยศนะครับคุณสมยศจะถอดเขาออกจากกระถางนะครับก็มีวิธีการซึ่งอาจจะยุ่งยากเล็กน้อยแต่ว่าได้คุยกันแล้วก็คงจะเอาออกจากกระถางได้สมบูรณ์ไม่ลินล่วงอะไรนะมีขั้นตอนนะครับค่อยๆเอาออกทีละน้อยจากกระถางเข่งพลาสติกใหญ่นะครับไม่ใหญ่มากก็ต้องค่อยๆเลาะอะไรล่ะส่วนล่างของเข่งออกทีละทีละชั้นคือหมายความว่าตัดพื้นส่วนล่างออกแล้วก็เอากระถางกลับไปวางไว้ที่เดิมที่เขาอยู่นั่นน่ะที่เรายกขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะตัดกระถางก็วางลงไปแล้วก็ตอนนี้ก่อนจะเอาดินโถมนะเราเอาดินโถมแล้วก็จะค่อยๆอะไรแบ่งความกว้างของเข่งนะออกเป็นเซี่ยวๆเหมือนกับปอกกล้วยไอ้ปอกไม่ใช่ปอกกล้วยปอกส้มนะครับแล้วค่อยๆปลิดสิ่งที่ถูกตัดออกที่เป็นกลีบๆนั้นออกแล้วเราก็จะมีน้ำมีทรงยังมีทรงยังเก็บทรงของดินที่ห่อกับต้นไว้นะครับรากก็จะไม่ถูกหลุดคือค่อยๆทำจนกระทั่งสามารถดึงสิ่งที่เราตัดเป็นเสี้ยวๆนั้นออกไปได้แล้วก็เอาดินถมกับตอนนี้ก็คงจะได้เป็นต้นใหญ่ขึ้นนะครับกว่าจะเราจะไปอีกทีนี่ก็คงใหญ่โตแล้วผมกะว่าจะเดินทางไปทางใต้ประมาณเดือน10ประมาณตุลาเนี่ยนะครับก็จะผ่านไปดูนะครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านธรรมะภาคใต้แต่มีอีกข่าวหนึ่งเนี่ยเป็นข่าวที่น่าดีใจน่าชื่นชมคือคุณเผ่าทิพย์พันธนนท์แทนดอนนะครับท่านก็เป็นพูดง่ายเป็นชาวต่างประเทศไทยชาวต่างประเทศที่น่ารักท่านหนึ่งนะครับท่านคอยสนับสนุนดูแลพวกเราเจ้าหน้าที่ที่มูลที่อยู่เสมอนะครับคือท่านเป็นสมาชิกบ้านธรรมะเลขที่559นะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราชื่นชมท่านนะครับแล้วก็อนุโมทนาในจิตเป็นกุศลของท่านนะครับเผอิญจริงๆท่านมีเรื่องหลายเรื่องเล่าแต่วันนี้ได้แต่คราวนี้ท่านกราบเรียนท่านอาจารย์ในเรื่องที่ท่านไปพบนะครับรีสอร์ทแห่งหนึ่งคือก็มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวนะครับในส่วนของทางภาคใต้ก็คงจะมีหลายครั้งในรายการที่มีส่วนต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้เป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับในนครศรีธรรมราชนะครับก็นครศรีธรรมราชแล้วก็กว่าจะถึงนครศรีกว่าจะไปสิงห์สงขลาก็ต้องผ่านนครศรีธรรมราชก่อนนะครับขายขับรถไปก็คงจะทราบดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มีรีสอร์ทอยู่รีสอร์ทหนึ่งชื่อเรือนกาแฟนะครับเรือนกาแฟนี้ก็มีเขาแบ่งโซนไว้ที่จะทำเป็นที่สนทนาที่สนทนาที่อ่านหนังสือก็มีหนังสือธรรมะของมูลนิธิอยู่ด้วยนะครับคือท่านพอทิพย์ท่านมองเห็นไปในภาพที่ออกมาทางทีวีนั่นแหละที่โฆษณาคงไปเห็นภาพเห็นแน่นะครับถึงได้เล่าเรื่องนี้มาและกราบขออนุญาตท่านอาจารย์นะครับ พื่อที่จะส่งหนังสือธรรมะไปให้เขาอีกท่านก็ได้ติดต่อกับเจ้าของรีสอร์ทนะครับเขาก็แสดงความยินดีมากเลยเพราะเขาบอกว่าจะเป็นหนังสือที่มีชาติต่างประเทศนะครับมาสนใจมาทานกาแฟมาดื่มกาแฟมาทานขนมอะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสได้เข้าไปที่มุมอ่านหนังสือนี่แล้วก็คงจะอ่านหนังสือแล้วก็คงมีหนังสือเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะทางมูลนิธินี่เป็นหนังสือเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ท่านเผ่าทิพย์ไม่ได้พูดถึงเรื่องว่ามองเห็นภาษาอังกฤษหนังสือภาษาอังกฤษหรือเอกสารภาษาไทยนะครับแต่เป็นเอกสารธรรมะของมูลนิธิท่านจำได้พอท่านก็คุ้นเคยกับหนังสือภาษาอังกฤษนะครับพอท่านพูดง่ายท่านก็คือชาวอเมริกันท่านหนึ่งเป็นสัญชาติอเมริกันอยู่ที่นู่นมานานนะเพราะว่าท่านมีครอบครัวที่นู่นท่านมาอยู่เมืองไทยก็นานแล้วนะครับเราก็รู้จักกันดีคุณเผ่าทิพย์ท่านก็เล่าให้ฟังแล้วก็ท่านก็ดีใจที่จะขอประสานไปทางรีสอร์ทแห่งนี้นะครับแล้วก็เขาก็ยินดีที่จะรับหนังสือคงจะเป็นหนังสือที่ท่านผู้เผ่าทิพย์ทุกถึงนี่ก็เป็นหนังสือธรรมะนะครับแล้วก็คงเป็นธรรมะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนั่นแหละก็ท่านก็ขออนุญาตท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ยินดีแล้วก็เมตตาให้จัดส่งให้เขาได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่นานจริงๆแล้วเนี่ยท่านพูดถึงว่าวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยท่านจะส่งของไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่นานนะที่เหลือนกาแฟจะมีหนังสือของมูลนิธิเพิ่มเติมขึ้นนะครับก็เราก็ภูมิใจตรงนี้อย่างหนึ่งที่ว่าเรามีหนังสือเพื่อจะเผยแพร่และคุณเผ่าทิพย์ก็เป็นผู้หนึ่งนะครับที่จะนำเรื่องในการเผยแพร่สิ่งที่เป็นสาระคือเรื่องเอกสารนะครับคือข่าวสารเกี่ยวข้องกับความเป็นไปในสิ่งที่มีจริงนะครับส่งไปให้เขาแล้วก็เป็นการเผยแพร่ศาสนาตามแนวทางของมูลนิธิเลยเพราะฉะนั้นเราก็ปลื้มใจอย่างยิ่งนะครับคือผมนะครับมีความสุขใจที่ได้ยินเสียงพวกนี้สิ่งพวกนี้ก็คือต้นสาระงามแล้วก็มีการเจริญสนใจในทางพระธรรมทางภาคใต้ยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ทราบในเรื่องที่ท่านทานวิทย์ท่านชาญวิทย์ท่านก็สนับสนุนในเรื่องของบ้านธรรมะอย่างเต็มที่นะครับบ้านธรรมะภาคใต้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็สบายใจเราก็ภูมิใจเราก็สุขใจแล้วก็ปลื้มปรีติไปกับชาวบ้านธรรมะภาคใต้นะครับที่ทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งใครก็ตามแบบทำบ้านธรรมะกรุงเทพไปหรือว่าที่ไหนก็ตามที่บ้านธรรมะเป็นสมาชิกก็เห็นอะไรก็เอามาประชาสัมพันธ์ให้พวกเรารู้กันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขออนุโมทนาอย่างยิ่งครับในส่วนนี้ขอคุณพรทิพย์จงเจริญในเรื่องความเข้าใจพระธรรมยิ่งขึ้นไปนะครับจนถึงที่สุดนะตอนนี้ก็เวลาที่สมควรแล้วนะครับขอเข้าไปเพราะมีเรื่องคุยเกี่ยวกับเรื่องของวัจกธรรมหรือวจนธรรมเนี่ยมากนะครับผมเองพอรู้ได้บ้างนะครับก็ขออนุญาตเอาที่น้องพีทนะครับคุณธนากรท่านเป็นโฮสต์ในการที่จะทำเรื่องรายการบ้านธรรมะนี่ท่านก็พูดถึงเรื่องวันจนะธรรมที่มีอยู่38ประการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใน38ประการเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดูแรกๆเนี่ยถึงอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมก็คิดว่าในส่วนนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแต่ละเราเนี่ยเราดูไปเลยแต่ละเดี๋ยวนี้แต่ละขณะเดี๋ยวนี้ของจิตนั่นแหละไม่ได้ไปที่ไหนเลยนะครับแล้วก็วัจนธรรมเนี่ยมีตั้งหลายอย่างนะครับผมค่อยๆผ่านไปแต่จะไม่ใช้เวลามากมายนะครับก็จะมีชื่อของวัจนธรรมนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ทั้งหมดหรอกเพราะว่าความรู้ในเรื่องของพระธรรมเนี่ยมันจำเป็นมากอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องใช้ในการพูดในเรื่องของพระธรรมไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าอยากจะพูดก็พูดนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าผมสักแต่ว่าอยากจะพูดเพราะฉะนั้นทำไมอยากจะพูดเพราะว่าเรื่องของวจนะธรรมทั้ง38เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานที่ทางโฮสต์หรือทางคุณธนากรท่านพูดถึงก่อนในช่วงแรกนะครับเพราะอยู่ดีๆบอกว่าวจนะธรรมหรือวัจกะธรรมแรกๆที่พูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาเขียนเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษผมก็แปลกใจว่าอะไรนะธรรมะหลอกลวงธรรมะทำไมหลอกลวงก็ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนี่ทำไมหลอกลวงอันนี้เนี่ยแรกๆคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับคิดว่าอ้าวก็ไหนบอกพระธรรมธรรมะคืออะไรแล้วก็เล่าว่าธรรมว่าธรรมะคืออะไรจนรู้กันแล้วว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะครับเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ใครควบคุมไม่ได้อะไรตัวแหลมสอดคล้องกับความเป็นอนัตตาของธรรมะเพราะฉะนั้นจะมาหลอกลวงได้อย่างไรคิดอย่างนี้แรกก็เลยสงสัยแล้วก็พอท่านอาจารย์สมพรท่านบอกว่าวิระช่วยไปดูภาษาอังกฤษมาสิเขาเขียนว่ายังไงภาษาอังกฤษดูที่ไหนครับดูที่ในพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีบทเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอดอธิบายคู่กันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็พยายามที่จะอ่านนะครับแล้วพยายามทำความเข้าใจในระดับความรู้ของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคร่าวๆแล้วกันที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับอันเรื่องแรกเนี่ยข้อความแรกของ38ประการเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก้มไม่ใช่จิตจัดจอหน่อยเพราะตามองไม่เห็นความพอใจในกามย่อมรวมเหมือนกับว่าเป็นอปฏิกูลสัญญาตรงนี้แต่ละอันแต่ละคันนี่ครับผมมีโอกาสผมก็จะพูดบ้างแต่ว่าถ้าไหนที่ไม่รู้ก็จะข้ามไปนะครับแต่นี้ความพอใจในกามกามมีอะไรบ้างวัตถุกามกิเลสกามอารมณ์พื้นฐานแล้วก็กามเนี่ยพวกคุณในชีวิตเราเนี่ยจะมองเห็นถึงเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงนะครับแต่พอในสังคมของคนที่ไม่รู้จะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันกามแรกๆเนี่ยก็นึกถึงเรื่องไอ้กามคุณกามคุณต่างๆที่เป็นเรื่องของทางเพศเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยแต่ไม่ใช่คุณเลยตรงนั้นไม่ใช่เป็นคุณเลยนะครับเป็นเรื่องของความต้องการทางเพศอะไรเงี้ยแล้วเราไปคิดว่าเป็นความหยาบเพราะนั้นเวลาพูดถึงกามก็มองไปที่ความหยาบคายนะครับการทำอะไรที่ไม่ถูกต้องในการร่วงในเรื่องของประเวณีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะมันก็พอเราเข้าใจตรงนั้นเนี่ยเข้าใจแรกๆก็เหมือนกับว่าอันนั้นอ่ะเป็นอปฏิกูลอปฏิกูลหมายความจริงปฏิกูลก็สกปรกใช่ไหมครับถ้ามีอะเข้าไปด้วยก็ไม่สกปรกคือความจำที่สิ่งนี้เป็นสิ่งดีเพราะฉะนั้นคนชอบสิ่งนี้อันนี้ผมไม่ได้หมายความถึงคนทุกคนนะครับสัตว์คนเนี่ยขับสัตว์หรือคนนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ใครก็คือสัตว์ด้วยกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในภูมิไหนก็แล้วแต่ก็ยังมีนะภูมิที่สูงกว่าภูมิที่ต่ำกว่าภูมิที่เป็นมนุษย์นี่พูดถึงในส่วนกลางเพราะฉะนั้นก็จะมีการสืบพันธุ์นะครับการต่อพันธุ์ของเขาไอ้ตรงนั้นเนี่ยการสืบพันธุ์ของเขาไม่ใช่ต้นไม้นะครับต้นไม้จะสืบพันธุ์นั่นก็ไม่ใช่เรื่องของทางเกี่ยวข้องกับอะไรนะแต่เรื่องของธรรมชาติของคนหรือของสัตว์ต้นไม้ก็มีธรรมชาติของต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นในการสืบพันธุ์ของต้นไม้ก็เป็นเรื่องการสืบพันธุ์แต่ถึงไม่ใช่เป็นความหยาบคายหรืออะไรทั้งสิ้นตรงนี้เนี่ยคนที่ชอบคนที่หมกมุ่นกันในเรื่องของสิ่งพวกนี้เนี่ยเขาก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งสกปรกอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะอย่างนั้นในข้อความแรกของ38ประการนะครับพอข้อความที่2ก็คือบอกว่าความพยาบาทย่อมรวมเหมือนกับว่าเป็นปฏิกูลสัญญาในความ ความไม่พอใจใครความโกรธและคาแค้นใครอะไรใครไม่พอใจไม่ตั้งสิ่งของนะครับไม่กระทั่งสิ่งของเดินไปเตะโต๊ะนะครับก็มาอยู่ตรงนี้ทำไมนะโต๊ะอย่างนี้นะคือเป็นเรื่องสกปรกไปเป็นเรื่องที่ไม่พอใจเรื่องพอโกรธอะไรหน่อยก็ไม่พอใจก็เลยนึกว่าความไม่พอใจความพยาบาทความคุ้นคิดในเรื่องอะไรต่างๆเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ตรงข้ามกันไปเลยนะครับส่วนเรื่องที่สามเนี่ยพูดถึงเรื่องถีนมิทะคือความง่วงหายนอนนะก็กลายเป็นเหมือนกับการมีความง่วงหายนอนเนี่ยเรารู้เวลาเราไปแล้วก็ง่วงอะไรที่ทำงานเนี่ยง่วงเนี่ยคือตอนนั้นสมาธิดีนะโอ้ยคุณมีสมาธิดีเพื่อนผู้ไปปฏิบัติธรรมเขาก็คิดว่าเออเนี่ยคนนั้นเนี่ยเขานั่งนิ่งอยู่กันทั้งสับประงกเลยนั่นน่ะสมาธิเขาดีมากอันนี้ก็เป็นความคิดที่รู้สึกจะเกินเลยไปหน่อยครับถ้าผู้ฟังก็รู้ถ้าไม่เคยฟังก็ไม่รู้แหละอันนี้ว่าเขาพูดถูกนะครับนี่ก็ดีในการที่จะนั่งสมาธิทำความสงบแล้วก็หลับหรือไม่นั่งเฉยๆแล้วก็บอกโอ้สมาธิดีอันนี้แม่บอกอันที่สี่นี่อุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านนะครับความรำคาญใจฟุ้งซ่านกุกุจจะอุทุจจะอากุกุจจะอุทัจจะอุกุกุจจะนี่คู่กันนะครับทั้งสี่ทั้งห้านี่ก็คู่กันในอันที่สี่ที่ห้านี่ก็เหมือนกับว่าเราดิ้นรนอยากจะได้นู่นได้นี่อะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะทำนั่นทำนี่เหมือนอยากจะทำก็กลายเป็นดูแลแหมขยันมีความต้องการมีความพยายามจริงๆอะไรอย่างนั้นนะครับส่วนกุกกุจจะเนี่ยความรำคาญใจต่างๆเนี่ยกับกลายเป็นว่าเป็นผู้คือความรำคาญใจก็อุทธัจจะมาด้วยกุกกุจจะด้วยก็ค้นคว้าวุ่นวายไปหมดอยากจะรู้นั่นอยากจะรู้นี่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะคุณก็มาว่าเราว่าระวังนะจะถูกอะไรนะจะถูกธรรมะหลอกลวงนะครับสนใจในเรื่องฟังธรรมเนี่ยมากคือมีเพื่อนบ้านนะครับที่ก็มาฟังธรรมด้วยกันที่ประจวบก็พูดถึงเรื่องว่าเขาฟังธรรมะมาก็รู้เห็นได้ยินรู้แข็งรู้อ่อนรู้ร้อนรู้เย็นเขาก็เลยคิดถึงแข็งบ่อยๆอันนี้เป็นธรรมะหลอกลวงหรือเปล่าเป็นคำถามที่เขาถามนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเคยแม้กระทั่งความที่ไม่สบายใจอ่ะที่ว่าเอ๊ะขอว่าธรรมะหลอกลวงนี่เราถูกธรรมะหลอกลวงหรือเปล่าก็เลยไม่สบายใจก็เลยเอามาถามนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีส่วนในเรื่องการสงสัยลังเลนะครับเรื่องการวิจิกิจฉานี่ก็เหมือนกับว่าคือความสงสัยความฟุ้งวายที่จะคิดอะไรนะที่จะใฝ่หานู่นใฝ่หานี่นะอะไรต่างๆเหล่านี้หาวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องของทำไมเป็นเรื่องของการพิจารณานะครับพิจารณาดูว่าสงสัยนี่หรือไม่สงสัยนี่นะฝ่ายสองฝ่ายตรงกันข้ามนะครับสงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์มันจะมีความสงสัยว่าจะเป็นนั่นหรือจะเป็นนี่หรือจะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องทั่วๆไปที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเกือบว่าจะเกือบทุกขณะนะครับที่มีความสงสัยต่างๆเกิดขึ้นพงานที่8ในความหลงพร้อมความหลงพร้อมคือไม่รู้คือไม่รู้นี่ชัดเจนนะครับจริงๆในความไม่รู้นี่ก็ความเมื่อกี้พูดไปว่าความไม่รู้กับความติดยึดเนี่ยเป็นเรื่องของความหลอกลวงนะแต่นี้เป็นการหลอกลวงในตอนในส่วนนี้เนี่ยเขาจะคือเรื่องที่ไม่น่าเรื่องที่น่าปรารถนานะครับกับอันเรื่องที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยคืออะไรอ่ะที่มองเห็นว่าอันนี้ไม่ชอบอันนี้ชอบเพราะนั้นเหมือนเป็นการมีความไม่รู้ที่จะคิดไปก่อนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนความมานะเนี่ยความสำคัญตนนะครับเปรียบเทียบคนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเปรียบเทียบเราดีเขาเจ็บเขาดีกับเราหรือเราเท่ากับเขาอย่างนี้เนี่ยเป็นลักษณะของความรู้สึกที่เราเห็นว่าคือหมายความว่าคนพิจารณาเนี่ยก็เห็นได้ว่าคือ ตนเนี่ยนะเป็นความสำคัญอย่างนี้มีตำแหน่งหน้าที่ขนาดนี้มีเกียรติมีที่ยศอย่างนี้ทำไมก็ไม่ต้อนรับให้เราให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นว่าการที่หลงตนอะความหลงตนอะความหลงตนว่าฉันไปกูจะไปพานว่าคนอื่นก็อีกนะไม่ควรไม่สมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราดีกับเขานี่พูดถึงตัวผมเองนึกว่าได้ดีกับเขาแล้วก็ไปเปรียบเทียบเขาเขาไม่ควรจะเป็นอย่างนี้แต่เรานี่ควรจะเป็นนะมันชูชัดออกมาเลยถึงว่าความเห็นแก่ตัวนะให้ความสำคัญตนนะครับความมิจฉาทิฏฐินะครับความเห็นผิดอันนี้ก็จะเหมือนจะไม่ก็รู้ว่าเนี่ยแหละความหลงผิดนะครับมิจฉาทิฏฐิกับความหลงนะครับความหลงเนี่ยผมเคยคุยกับอาจารย์นวดลเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เนี่ยเรื่องความหลงนะครับคือความเห็นผิดเนี่ยความไม่รู้เนี่ยอาจารย์นวดลบอกว่ามันมีความหลงอยู่ด้วยนะคุณวิระเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณติดนะติดในเกมขนาดแก่ขนาดนี้ยังติดในเกมแล้วก็มันเลิกเกมไม่ได้นะเกมสู้อะไรสู้กับเครื่องมันจะเก่งกับเรามันยังไงเราก็ต้องแพ้อยู่ดีเพราะนั้นการที่จะต่อสู้ชนะกับสิ่งนี้นี่คือความหลงนะครับหลงที่ต่อสู้กับเครื่องจักรมันทำไปก็ไม่มีความเหนื่อยนะครับตราบใดที่มันไม่เสียเติมน้ำมันดีอะไรต่ออะไรดีเมื่อทำงานแต่ครั้งหนึ่งก็ต้องเสียลงแต่คนเนี่ยมันเกิดความย่อท้อแท้เหนื่อยหน่ายร่างกายไม่ใช่จำเป็นจะต้องพักผ่อนไม่จะจำเป็นจะต้องไม่พักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือลักษณะของความเป็นทู่เห็นผิดนะเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนความมานะความเห็นผิดจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเห็นผิดจริงๆเห็นว่าไอ้นั่นเป็นไอ้นี่เห็นไอ้นั่นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ยินแล้วคิดเป็นแต่สิ่งนี้การเห็นผิดไม่เห็นตามความเป็นจริงนะครับสิ่งที่มีจริงไม่เห็นแต่เห็นแต่นิมิตอย่างนี้นี่ครับหรือเห็นผิดในทางโลกนะครับเห็นผิดในการปล้นเขานะครับเพื่อจะอะไรเพื่อจะเอาสตางค์จากเขาหรือหลอกลวงเขานะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้มิจฉาทิฏฐิเห็นเป็นคนเป็นสัตว์สิ่งของก็มิจฉาทิฏฐิแหละนะครับอันนี้ต่อไปเป็นความผู้ไม่ถึงความเอ็นดูกับสัตว์ทั้งหลายนั้นย่อมรวมเหมือนกับว่าเป็นคนปราศจากความกำหนัดในยินดีคือไม่ขึ้นอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับคือแต่ละข้อเนี่ยท่านให้ความหมายแล้วก็ให้ความตอบอยู่ในความหมายนั้นเลยนะครับเดี๋ยวประมาณตอนที่11เนี่ยกามสุขะในการอุโยกนะครับการประกอบมือในการกามไม่ได้พูดถึงเรื่องกามไปเองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเผื่อในการที่จะสนใจเรื่องกามสุขนะครับคือกามสุขอะไรอ่ะก็หลายอย่างอย่าลืมว่ากามสุขนี่ก็เกิดต้องมีสภาพของเจตสิกคือกามวัตถุหรือกามกิเลสเนี่ยทำให้เกิดความสุขอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านตรัสได้ทำนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะสิ่งที่ควรจะทำที่เหมาะสมเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างเช่นการไม่ทานเนื้อสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องรักเว้นในการทานเนื้อสัตว์แต่จริงๆเนื้อสัตว์เป็นอาหารมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทำให้มันตายหรือฆ่ามันนะครับไม่ได้ผิดศีลเพราะฉะนั้นการเสพเนื้อสัตว์การทานเนื้อสัตว์มันไม่ได้ปกตินะครับก็มีเรื่องปกติอย่างนี้เกิดขึ้นความเป็นผู้ปกติไม่แบ่งปันนะครับคือตนีเหนียวแน่นตรงนี้นี่แหละนะแล้วก็ทำเหมือนกับว่าฉันนี่ไม่ยุ่งกับใครเลยนะฉันทำเองฉันหากินเองฉันอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนการเลี้ยงชีพเนี่ยฉันมีความบริสุทธิ์ในการเลี้ยงชีพท่านอยู่ในกุศลธรรมนะครับท่านไม่ค้าขายในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่กินไม่อะไรไ ไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างเงี้ยนะก็เหมือนกับว่าฉันเนี่ยโหบริสุทธิ์มากนะมิจฉาอาชีวะมิจฉาอาชีวะเหมือนกับว่าเป็นผู้ปกติมิจฉาอาชีวะเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์นะครับเป็นอาชีพบริสุทธิ์นี่ฉันทำอย่างนี้นะท่านเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนว่าฉันก็มิจฉาอาชีวะหมายความถึงว่าคือให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องกับผู้อื่นนะหรือว่าอาชีพที่ไม่ถูกต้องเนี่ยทับกลายเป็นว่าดูเหมือนกับว่าเป็นผู้แบ่งปันนะอาชีพที่ไม่สูงเช่นการลักขโมยเพื่อผมเขียนของผมเองการลักขโมยมาเพื่อจะเกื้อกูลผู้ยากลากและยากไร้นะครับแล้วก็อย่างเช่นว่ามันเคยมีตอนสมัยตอนผมยังอยู่ในราชการเนี่ยก็จะมีไปดูสถานที่ตกปลาเป็นเขาขุดบ่อตกปลาเพื่อนเขาขุดบ่อตกปลาแล้วก็บอกว่าที่ตกปลาเนี่ยนะฮะเพื่อจะตกปลานี่ก็แน่นอนนะครับค้าชีวิตของคนอื่นเขาแล้วก็เพื่อตกปลาเนี่ยแล้วจะได้ไปทำบุญนะครับเอาค่าตกปลาเนี่ยไปทำบุญกับวัดที่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละเขาทำในพื้นที่วัดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราทำเพื่อทำไมเพื่อจะให้เขาเกิดบุญกุศลแล้วก็ไอ้บุญกุศลนี่ก็ยังไปช่วยวัดวาอารามที่อยู่ใกล้เคียงอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเปิดสถานที่ตกปลานี่ก็จะมีประโยชน์อันนี้ความเนี่ยผมต้องดูเวลาเหลือน้อยนะความเป็นผู้ปกติไม่สงเคราะห์นะครับก็เหมือนกับว่าการแยกตัวโดดเดี่ยวเนี่ยการไม่คุกคูกับผู้อื่นเนี่ยและแยกตัวมาเนี่ยเป็นปกตินะครับในเรื่องของการอยู่ด้วยการไม่คุกคีไม่รู้กับใครเนี่ยแยกตัวมาดีกว่านะอีกอันหนึ่งความคุกคีที่ไม่สมควรการมีสีกามาเป็นเพื่อนมาคอยสนับสนุนมาคอยอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คุกคีกับเขาละก็ไม่ควรจะต้องไปยุ่งแต่กลายเป็นว่าคิดกันว่านักบวชอาจจะคิดว่าอ๋อนี่เราสงเคราะห์เขานะครับในเรื่องหลังอันนี้ก็ไม่ต้องพูดหลังเพราะมันสาเหตุที่จะทำให้เกิดการผิดศีลนะครับปิสุณวาจาความพูดปิสุณวาจากล่าวส่อเสียดเขานะครับก็คือหมายความว่าก็เราพูดแต่ความจริงอ่ะนะครับแต่ว่าความจริงนั้นน่ะมันเป็นกระทบกระเทือนเขาแต่บอกว่าเราพูดความจริงนะเราไม่ได้กระทบกระเทือนใครอย่างนี้เป็นต้นปิสุณวาจาก็ไปก็เป็นความเป็นผู้ใคร่ในสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์นะครับก็ไปทำอย่างอื่นแล้วนี่นะครับ

มันจริงๆก็มีตัวอย่างเยอะนะครับการที่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยอย่างเช่นท่านนี้ท่านตอบไปด้วยกว่าไม่กล่าวส่อเสียดจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนี่ผมไปคิดถึงเรื่องการทำสิ่งอื่นนะครับการทำสิ่งอื่นไปแล้วก็มาได้ไปคือพูดไปในสิ่งอื่นเนี่ยอันนั้นก็แต่สิ่งอื่นนั้นไม่เป็นประโยชน์เลยกับกล่าวว่าขณะนั้นเนี่ยเราไปพูดเนี่ยก็อันนี้อธิบายไม่เคลียร์นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วท่านก็คงขออนุญาตท่านเป็นการบ้านท่านคิดความการต่อไปในความเป็นผู้ประจบนะครับความเป็นผู้ประจบเนี่ยเหมือนกับว่าความเป็นคือประจบคุยกับใครพูดกับใครส่งเสริมใครนะโดยที่ยังไม่ได้จริงใจไม่ได้จริงจิ้นอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ต้องการที่ให้เขาชอบต้องการที่ให้เขานั่นก็เหมือนกับว่าเป็นคำเป็นคำที่พูดกับสิ่งที่ไม่ควรจะพูดอ่ะสิ่งที่ไม่ถูกกาละจะพูดคือไปชมเขาละนะอะไรก็จะเอาเขาอย่างเดียวเขาจะอยู่ใกล้เขาจะได้อะไรจากเขาแล้วก็พูดเพื่อหวังนะครับความเป็นผู้ชื่นชมยินดีกับผู้อื่นขึ้นชมยินดีกับผู้อื่นแค่นั้นอ่ะไม่ได้ไปทำอย่างอื่นนะครับเหมือนกับการพูดที่เพียงแต่พอประมาณนะครับกล่าวแค่นี้กล่าวแต่ประกาศแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับขึ้นชมยินดีนะครับไม่พูดอะไรมากมายกว่านั้นมายาสาไทยก็คือความหลอกลวงนะครับก็เหมือนความชื่นชมยินดีกับผู้นั้นนั่นแหละนะครับพูดสวาจาความกว่าความหยาบอันนั้นก็เหมือนกับว่าต้องพูดนะต้องบ้าต้องว่าเขาอย่างนั้นเขาจะไม่กลัวอันนี้ลักษณะอย่างนั้นมันหลอกให้เป็นอย่างนั้นความเป็นผู้พิ้งในโทษผู้อื่นเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นผู้ติเตือนบาปนะครับพระองค์นี้รับเงินนะแค่นี้แหละก็พิ้งโทษผู้อื่นเลยแหละแต่เขาจะรับเงินจริงๆหรือไม่รับเงินหรือเขาจะทำท่าทางไงเขายังไม่ถูกต้องกับเงินหรือยังไม่เลยแต่เราก็เห็นท่าทางเขาโอ้ยนี่เขารับเงินแล้วนะครับอันนี้ก็ให้รู้ไปเลยไม่ใช่ว่าเขาถือบาทแล้วบอกว่าเอาก็ยังไม่ได้รับเงินนะเงินไปถูกบาทก่อนอะไรอย่างนี้มันก็เข้าใจผิดนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ลวงความตนีเนี่ยจะกลูนก็เหมือนกับว่าเราไม่อยากให้ใครเนี่ยเข้ามาให้พวกคนที่ใกล้ชิดเราไปช่วยเขาเลยไม่ควรจะให้เขาช่วยเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เพื่ออะไรในคนของเราเนี่ยไปช่วยอะไรเขานะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนว่าเราปกป้องครอบครัวของเรานะครับครอบครัวเพื่อนที่ใกล้ชิดกับเราความตนีในธรรมก็เหมือนว่าการที่ไม่ยอมคือเข้าใจธรรมแล้วอะไรธรรมแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าอย่าไปเชื่อบอกเขานะอย่าบอกเขาไปนะคือเรียกว่าทั้งที่ตัวรู้ดีก็อธิบายได้ดีก็ไม่พูดแม่อะไรทั้งสิ้นเพราะก็กลัวว่าเขาจะเก่งกว่าหรืออะไรกว่าก็ว่าไปอันนี้เป็นง่ายๆนะครับแต่จริงมันไม่ใช่ง่ายนะครับที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็อยากจะพูดอยากจะพูดอะไรพูดสิ่งที่คิดเองอันนี้เป็นต้นนะครับสำหรับคนไม่รู้นะครับแต่อยากจะความตนีอาวาสนะก็เหมือนกับว่าอย่าให้ใครเข้ามาเลยบ้านเราเนี่ยหรือวัดเราเนี่ยมันอยู่มากๆไปดีมันยุ่งวุ่นวายเนี่ยดูแลยากดูแลยากความตนีทำมันพูดไปแล้วความตนีทำพูดซ้ำอีกหรือเปล่าไม่ทราบความเป็นผู้ยินดีในการพูดคุยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการแสดงธรรมจริงๆแล้วก็พูดธรรมะที่คิดเองเป็นส่วนมากนะครับเช่นผมเป็นต้นความเป็นผู้ยินดีในการคุกคีกับหมู่คณะย่อมรวมเหมือนว่าเป็นผู้ไม่กล่าวความหยาบและการทำอนุเคราะห์คือการที่อยู่ใกล้กับเพื่อนมากๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าสนับสนุนเพื่อนนะครับไม่ได้ไปตามที่อื่นความเป็นผู้ยินดีในการงานย่อมรวมเหมือนกับว่าช่วยงานทุกอย่างนะเหมือนกับว่าคือในงานบุญน่ะในงานวัดงานบุญในที่ใดเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยทุกอย่างเลยนะถ้าเผื่อจะช่วยก็ต้องช่วยคือมาต้องช่วยอย่างเงี้ยนะมันก็เหมือนกับว่าอยากจะได้บุญ

องร้อนแห่งจิตเครื่องร้อนให้เหมือนกับว่าเป็นการสลดสังวิการที่จะเศร้าใจการที่จะอะไรต่างๆเหล่านี้เหมือนกับว่าเป็นการแสดงความสลดนะครับเช่นไปโอเลข้านาทีเองครับเช่นไปที่เดี๋ยวผมได้ข้ามไปหน่อยดีกว่าเช่นไปวัดทางนนทบุรีนะครับไปพูดว่าชาติไหนชนเผ่าไหนไม่ว่าแต่ว่าก็ให้ร้องไห้ไปงานศพนี่ก็ให้ร้องไห้นี่ผมข้ามไปเยอะเลยผมจะต้องข้ามไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเรื่องการเข้าร้อนเล่าร้อนแห่งจิตนะครับความเป็นผู้ไม่พิจารณารอบคอบความเป็นผู้มีศรัทธาอันนี้ถ้าเผื่อมันตรงข้ามมันหลอกลวงทั้งนั้นนะครับความเป็นผู้ไม่รับเอาการพ่องพรคำพร่ำสอนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายความไม่เคารพในเพื่อนผู้ประพฤติชอบนะครับความดูหมิ่นตนและดูหมิ่นธรรมราคะความติดในสิ่งที่ในเรื่องของความต้องการนะครับความเศร้าโศกย่อมรู้เหมือนว่าเป็นโปรการกรุณานะครับร้องไห้แล้วก็กรุณาต่อเขาความร่าเริงนะครับความเป็นผู้ทอดทิ้งฉันทะความไม่พอใจอันนี้ผ่านไปนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้ไปค้นในเว็บไซต์ของเรานะเราจะมีตรงนี้แล้วก็จะมีการอธิบายเยอะนะครับเดี๋ยวผมอยากจะพูดถึงตรงนี้นะครับก็ใกล้จะจบแล้วคือพูดถึงเรื่องว่าคือตอนนี้พูดถึงอาจารย์คำปั่นท่านถามถึงเรื่องของผู้กระซิบคือเมื่อคืนนี้ผมทำงานอยู่แต่ไม่ยอมแพ้งานนะจริงๆเรียกอวดเก่งว่าขยันทำงานมันหลอกลวงเลยไม่ยอมแพ้งานก็จะต้องเอาชนะมันได้ส่วนมากจะเป็นเครื่องมีปัญหาเลยเครื่องใช้งานนี่มันมีปัญหาเราไม่เข้าใจจริงอ่ะในโปรแกรมต่างๆก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็จะต้องแก้ไขยังไงต้องทั้งแก้ไขได้ในคืนนี้ถ้าอย่างนั้นงานจะไม่เสร็จอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมันต้องแก้ไขแต่มันแก้ไปยังไงครับเครื่องมือมันไม่เหนื่อยนะแต่เราเหนื่อยเพราะนั้นตรงนี้มันก็แพ้ตลอดยิ่งแก้ยิ่งแพ้ยิ่งแก้ยิ่งแพ้อันนี้จำได้เลยครับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะไปเอาชนะแมชชีนเนี่ยไม่ได้เลยนะครับคือเขาไม่เหนื่อยเขาจำได้เขาอะไรต่ออะไรทุกอย่างแต่เขาไม่ใช่เสื่อมสภาพอย่างสภาพร่างกายของคนนะครับคนมีจิตใจคิดแต่แมชชีนไม่มีความคิดคนมีความเหนื่อยหน่ายแต่แมชชีนไม่เหนื่อยหน่ายนะถ้าเผื่อสมมติดูแลเขาอย่างดีแล้วก็ดูแลตัวเราอย่างดีแต่ว่าเราเหนื่อยหน่ายนะครับเราหมดแรงเราง่วงเหงาหอนอนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็มีคำที่ท่านอาจารย์คำปานพูดถึงว่าการจะชับปานะครับคือผู้กระซิบไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรมากระซิบเราบอกว่าเฮ้ยมึงต้องชนะเฮ้ยมึงทำได้มึงต้องทำได้สิทำต่อไปพอแพ้อีกทำอีกก็แพ้อีกนี่มีอะไรไม่รู้มันมาคอยกระซิบว่าสู้สิไม่ใช่นั่นคือความบ้าของจะพูดว่าบ้างานก็ดีหรอกนะแต่บ้าแบบมากแบบนี้มันก็เป็นความคุ้นคิดที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับแล้วก็วนเวียนอยู่ในความคิดผิดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นขอสรุปด้วยที่อาจารย์ธนากรท่านพูดถึงเรื่องของท่านโพสต์ให้เห็นว่าทุกขณะที่เป็นเดี๋ยวนี้ช่วงเวลาที่สั้นที่สุดแล้วก็ดับไปอันนี้ท่านอาจารย์ชัดพูดชัดเจนถ้าไม่รู้จักธรรมเดี๋ยวนี้นะครับแล้วจะไปรู้ธรรมที่เป็นวัจจกธรรมได้อย่างไรนะครับแล้วใครบ้างที่จะรู้ตรงนี้นะครับเพราะความไม่รู้นั่นเองยิ่งใหญ่ยิ่งนะครับในการที่จะลวงผู้ใดผู้หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็คงจะถึงเวลาที่ต้องจากลานะครับพูดมากไปหน่อยก็เหมือนว่าอะไรนะหลอกลวงกันว่าฉันแสดงธรรมะฉันไม่ตนีธรรมะแต่ธรรมะคิดเองทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ขอกราบลาที่ผู้สนใจที่ฟังนะครับและติดตามขอบพระคุณท่านที่ติดตามและให้ความสนใจด้วยนะครับก็จะมีโอกาสก็จะพูดต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบพระคุณวันนี้ขออนุญาตกราบลาก่อนนะครับ

0: 납치.
1: ภาครู้หรือสภาพรู้เป็นสิ่งที่มีจริงที่มีภาวะรู้สิ่งที่ปรากฏเมื่อสภาพรู้เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนี้ก็ไม่ปราศจากสภาพรู้เลยเช่นเห็นได้ยินคิดนึกรู้สึกหรือเข้าใจซึ่งเป็นสภาพที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะเกิดดับอย่างรวดเร็วที่สุดจึงไม่มีเราไม่มีใครที่ทำอะไรเลยจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ27ตุลาคม2562
2: สภาพรู้เดี๋ยวนี้มีก็ไม่รู้แต่ได้ฟังว่าสภาพรู้เกิดรู้เข้าใจไหมคะ
3: คือบางทีเป็นคำที่อย่างทุกท่านมาฟังก็จะรู้ว่าถามว่าเห็นอะไรก็จะตอบว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ
2: นั่นเขาไม่ใช่คนที่ไม่เคยฟังถ้าเป็นคนที่เคยฟังจริงจะตอบได้แต่เมื่อกี้นี้เป็นปัญหาว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงแล้วจะรู้อย่างไรไม่เปลี่ยนทุกคำเป็นความจริงคือมีธาตุรู้หรือสภาพรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้เดี๋ยวนี้นี่คือคำตอบตลอดกันใครจะรู้เท่าไหร่จะเข้าถึงความจริงแล้วหรือยังก็ต้องมีความมั่นคงว่าขณะนี้มีสภาวะธรรมธรรมะหนึ่งซึ่งมีภาวะที่จะต้องเกิดขึ้นรู้แล้วแต่ว่าจะเห็นก็คือรู้ว่าขณะนี้ทางตามีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้ถ้าไม่เห็นจะบอกได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างบอกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่บอกได้ว่าเห็นอะไรก็เพราะเหตุว่ามีภาวะธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้ไม่รู้ไม่ได้ภาวะนี้เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นขณะที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตารู้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้นั่นคือรู้ไม่ใช่ตัวสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นภาวะซึ่งเป็นสภาพรู้นะคะเกิดขึ้นรู้ไม่รู้ไม่ได้เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้เมื่อนั้นกำลังนอนหลับคิดได้ไหมคะ
3: ถ้าหลับก็คิดไม่ได้ครับ
2: หลับไม่ใช่หลับสนิท
3: อ๋อถ้าหลับก็ฝันก็คิดได
2: ้พระเจ้าก็มีหลายคำนะคะที่ต้องชัดเจนขณะที่มีเสียงปรากฏไม่มีสภาพที่กำลังได้ยินเสียงเสียงจะปรากฏได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: พระเจ้ามีภาวะความจริงหนึ่งคือสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้แล้วแต่ว่าจะรู้อะไรรู้ทางตาคือเห็นขณะนี้ไม่ใช่ตัวตาตาเห็นไม่ได้เลยไม่ใช่สภาพรู้แต่อะไรก็ตามที่เป็นความรู้อย่างหนึ่งอย่างใดสภาพรู้มีจริงแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นต้นไม้รู้อะไรไหม
3: ไม่รู้อะไรครับ
2: ค่ะเกิดเป็นภูเขารู้อะไรไหม
3: ก็ไม่ใช่สภาพรู
2: ้แต่เกิดได้ยินรู้อะไรหรือเปล่าร
3: ู้ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้เสียงเพราะฉะนั้นต้องมีความมั่นคงว่ามีสภาพรู้เดี๋ยวนี้แน่นอนจะเรียกอะไรไม่เรียกอะไรก็ได้แต่ก็มีคำหลายคำที่กล่าวถึงธาตุรู้หรือสภาวะที่รู้นะคะหลากหลายมากเพราะเหตุว่าคิดก็รู้เรื่องที่กำลังคิดเห็นก็รู้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ยินก็รู้เสียงและยังคิดต่อไปอีกว่าเสียงนั้นหมายความถึงอะไรเพราะว่าเสียงก็หลากหลายมากนะคะเป็นแต่ละภาษาเป็นเพียงเสียงแต่ผู้ที่สามารถรู้ความหมายของเสียงสูงสูงต่างๆนั้นก็คือธาตุรู้ที่เกิดขึ้นนะคะพอได้ยินแล้วธาตุรู้อื่นไม่ใช่ธาตุที่ได้ยินเสียงเพราะว่าธาตุที่ได้ยินเสียงเกิดขึ้นจะรู้อื่นไม่ได้เลยทั้งสิ้นต้องรู้เสียงคือได้ยินเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วที่คิดไม่ใช่ได้ยินเพราะว่าไม่ได้ยินก็คิดได้เพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะในโลกโลกคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเพราะฉะนั้นโลกใหญ่ไหมคะพอบอกว่าโลกใหญ่เราคิดถึงภูมิศาสตร์โลกนั้นโลกนี้นะคะอันไหนใหญ่กว่ากันอินเดียกับประเทศไทยในใครใหญ่ใช่ไหมคะแต่ความจริงถ้าไม่มีการเกิดขึ้นเลยจะมีประเทศอินเดียไหมจะมีประเทศไทยไหมเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีจริงประเภทใหญ่ๆมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้เข้าใจเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายนะคะก็คือว่ามีสิ่งที่มีจริงที่

0: ต้องเกิดขึ้นแล้วก็มีภาวะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจึงไม่มีเราและไม่มีของเราเพราะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วดับสิ่งนั้นไม่กลับมาอีกเลยไม่ตลอดนับจะนับทวนไหมว่าเท่าไหร่สิ่งที่เป็นธาตุรู้มีเท่าไหร่เนี่ยจะนับได้ไหมคะแค่เกิดและดับแค่เมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้ก็ต่างขณะมากมายเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของธรรมะอย่างละเอียดยิ่งจึงเป็นอภิธรรมะถ้าไม่มีธรรมะจะมีอภิธรรมะไหมก็ไม่มีแต่ธรรมะที่มีนั่นแหละลึกซึ้งอย่างยิ่งใครรู้บ้างว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เกิดและดับแล้วไม่กลับมาอีกตลอดเวลาแต่เพราะรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่ประจักษ์สภาพที่เกิดและดับทีละหนึ่งซึ่งหลากหลายมากแต่พระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งสภาพธรรมะทุกอย่างถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงพระเชนธาตุรู้มีกี่ประเภทมีลักษณะต่างกันอย่างไรพระองค์ทรงแสดงเพื่อให้ชาวโลกได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราจะเป็นเราได้ยังไงมีสิ่งที่ต้องเกิดแล้วกระดับแล้วแล้วไม่กลับมาอีกด้วยพระเชนเราอยู่ที่ไหนพระเชนค่อยๆฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่อยู่ดีก็จะไปรู้ธาตุรู้แต่จากแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะให้เริ่มเข้าใจว่ามีแน่ไหมสภาพรู้ต้องมีแน่แต่ว่าสภาพรู้เกิดระดับจริงไหมแม้ว่ายังไม่ประจักษ์แต่เพราะเป็นจริงปัญญาเท่านั้นความรู้จริงเท่านั้นที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงจะสามารถเริ่มเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนประจักษ์สภาพธรรมที่เดี๋ยวนี้เกิดระดับและไม่กลับมาอีกทั้งหมด
1: แต่ว่าอวิชชาที่มีมากมายเนี่ยครับท่านอาจารย์เวลาสภาพรู้ปรากฏเนี่ยไม่ได้ปรากฏในความเป็นสภาพรู้จริงๆเพราะว่ามีความไม่รู้อย่างอื่นเนี่ย
0: แล้วจะทำยังไงเห็นไหมคะทำได้ไหม
1: ทำไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าแล้วจะทำยังไงเนี่ยผิดเพราะทำไม่ได้แต่สามารถเข้าใจได้จากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงขึ้นเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเช่นว่าขณะนี้สภาพรู้เนี่ยเกิดแน่มีสิ่งที่ปรากฏโดยไม่มีใครสามารถไปทำให้เกิดและไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้เปลี่ยนจากธาตุนี้เป็นธาตุอื่นอย่างได้ยินเกิดแล้วดับแล้วเนี่ยไม่ใช่เห็นไม่ใช่คิดนึกได้ยินเป็นได้ยินเห็นเป็นเห็นดับแล้วมีเราไหมเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงและจะรู้ยิ่งกว่านี้ได้ไหมโดยรู้เองคิดเองหรือยังไงคะ
1: ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปคิดเองแต่ว่าต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: เพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการฟังแล้วเข้าใจธรรมะอย่างไรจะไม่มีเลยโดยเฉพาะทำยังไงเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าใครคิดอย่างนี้ก็คือว่าไม่เข้าใจว่าธรรมะไม่มีใครไปทำแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดต้องเกิดไม่เกิดไม่ได้เกิดแล้วก็ต้องดับไม่ดับไม่ได้45พรรษาที่ทรงแสดงอะไร
1: มากมายครับท่านอาจารย
0: ์อะไรเลยคะมากมาย
1: ก็เรื่องเห็นบ้างเรื่องได้ยินบ้างแล้วก็อกุศลธรรมทั้งหลาย
0: แสดงความลึกซึ้งไหมคะว่าแม้เพียงเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกก็ทรงแสดงถึง45พรรษาแสดงความลึกซึ้งของทุกอย่างแล้วยังไงคะแล้วยังไงไม่ได้หมายความว่าจะให้ทำนะคะฟังต่อไป

0: นาธรรมที่บ้านธรรมะลำพูนวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2560
1: สนทนากันเรื่องอะไรก็ตามอัธยาศัยเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะซึ่งมีแต่ก็ไม่รู้ไม่ว่าเราจะพูดคำอะไรทั้งหมดนะคะเช่นพูดคำว่าธรรมะก็ลืมถ้าพูดว่ารูปธรรมก็ลืมพูดว่านามธรรมก็ลืมเพราะว่าความจริงมีแต่ถูกปกปิดไว้นานมากค่ะเพราะฉะนั้นฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกจนกว่าจะมั่นคงจนกว่าจะถึงลักษณะที่เราพูดถึงบ่อยๆเราพูดถึงจิตเดี๋ยวนี้ก็เป็นจิตทั้งหมดเลยนะคะไม่มีขณะไหนเลยซึ่งไม่มีจิตแต่จิตก็ไม่ได้เปิดเผยให้รู้เลยว่าขณะนี้เป็นจิตที่กำลังเกิดขึ้นและก็ดับไปจะรู้จิตไหนนะคะเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คาดหวังว่าเราจะไปดูจิตเราจะไปรู้จิตนั่นคือเราแต่ว่าความเป็นเราเนี่ยค่ะแทรกซึมอยู่ทุกอย่างที่มีเพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะรูปที่กำลังปรากฏทางตาให้เห็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งมีจริงแค่เมื่อปรากฏให้เห็นน่าอัศจรรย์พระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกว่าใครจะรู้อย่างนั้นได้นะคะก็ต้องฟังเพราะว่าสิ่งที่ปกปิดไม่ให้รู้ความจริงก็คือว่าไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินไม่เคยคิดถึงสภาพความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏพอเห็นก็ไม่รู้แล้วก็หลงไปเลยนะคะจำได้ว่ารูปร่างอย่างนี้เป็นอะไรก็จำอย่างนั้นมาตลอดในสังสารวัฏว่านี่เป็นคนที่กำลังนั่งอยู่นั่นเป็นโต๊ะนั่นเป็นเก้าอี้จำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะซึ่งความน่าอัศจรรย์ก็คือว่าเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าแยกทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏรวมกันออกเป็นแต่ละหนึ่งนะคะแต่ละหนึ่งนั่นเกิดดับแล้วเราแยกได้ไหมคะเนี่ยดอกไม้บนโต๊ะได้กี่ดอกแต่จิตเกิดดับเท่าไหร่กว่าจะเห็นเป็นดอกไม้กี่ดอกบนจักรบนโต๊ะเป็นคนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่มีตัวเรานะคะที่คิดว่าเรามุ่งมั่นที่จะพยายามทุกวิธีทางที่จะละคลายกิเลสเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะไม่รู้แต่ถ้าความเข้าใจจากการฟังซึ่งผู้ที่เป็นพระสาวกในครั้งอดีตนะคะเป็นตัวอย่างให้เราระลึกได้ว่าท่านฟังกันมานานเท่าไหร่กว่าสภาพธรรมะจะปรากฏที่จะทำให้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปนั่งนับวันเดือนปีนะคะว่ากี่ชาติกี่กัปแต่ว่ามีโอกาสได้ฟังเครื่องพิสูจน์คือเข้าใจคำที่ได้ฟังมากน้อยแค่ไหนว่าเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเองค่ะซึ่งเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นตรงกับความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีถ้าไม่มีแล้วใครจะติดข้องในเมื่อไม่มีแต่เมื่อมีแล้วไม่รู้จึงติดข้องเพราะฉะนั้นกว่าความไม่รู้นะคะจะค่อยๆลดน้อยลงไปจนกระทั่งไม่มีอะไรกั้นสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงก็เข้าใจธรรมะอย่างเดียวนะคะไม่หลงทางข้อสำคัญที่สุดคือตัวตนเนี่ยค่ะมากมายมหาศาลแล้วก็โลภะก็ติดข้องต้องการทุกอย่างเพื่อตัวตนถ้าไม่มีตัวตนแล้วก็จะต้องการอะไรก็ไม่มีความต้องการอะไรแต่เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยยึดถือมั่นคงนะคะว่าเป็นเราแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อรู้ความเป็นอนัตตาว่าไม่มีใครไปทำอะไรแต่ว่าตัวธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่สะสมมาเนี่ยค่ะใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้สะสมความโกรธไว้มากบ่อยๆได้ยินใครเขาว่าเราก็โกรธละใช่ไหมคะเป็นเราละและเขาด้วยแล้วก็ว่าเราด้วยแต่ถ้าสะสมความเข้าใจถูกก็ไม่มีเรานะคะใครจะว่าเขาว่าใครเขาคิดต่างหากว่ามีคนนั้นมีคนนี้แต่ความจริงก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังธรรมะก็เป็นเรื่องของการสะสมแต่ละชาตินะคะซึ่งมีโอกาสจะได้ฟังแต่ข้อสำคัญที่สุดคือต้องเห็นความละเอียดความลึกซึ้งของธรรมะเพราะฉะนั้นประมาทแต่ละคำไม่ได้เลยให้รู้ว่าธรรมะมีเดี๋ยวนี้จะเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจขึ้นเพื่อที่จะละคลายความยึดมั่นว่าเป็นเราโดยความเป็นอนัตตานะคะไม่มีเราไปละคลายแต่ปัญญาที่เข้าใจถูกนิดนึง นั่นก็ค่อยๆละคลายความไม่รู้ไปนิดนึงฟังธรรมะกันมานานแล้วใช่ไหมคะบ้านนี้ฟังธรรมะมาหลายหนแล้วก็ฟังธรรมะก็คงจะนับครั้งไม่ได้แต่ก็จะต้องฟังต่อไป
0: เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าสภาพธรรมะกำลังปรากฏตามความเป็นจริงคืออย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นอื่นได้ไหมต้องเห็นแค่นี้ค่ะแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นเห็นต้องเป็นเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้เลยสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็เปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้ต้องอย่างนี้เองแต่ความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นกว่าจะรู้ว่านะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบตาและธาตุรู้คือจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแค่เห็นเพราะฉะนั้นจะมีอะไรในขณะที่จิตเห็นไม่ได้นอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นฟังว่าเดี๋ยวนี้เห็นและก็สิ่งที่ปรากฏกำลังถูกเห็นเพียงเท่านี้ค่ะกว่าจะไม่ใช่คนที่ถูกเห็นหรือใครที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่แต่เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหลับตาก็ไม่มีเลยทันทีเลยไม่ปรากฏให้เห็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเพราะคิดโต๊ะเก้าอี้อยู่ที่ไหนคะไม่ใช่มากระทบตาและเห็นโต๊ะได้เห็นเก้าอี้ได้แต่มีแต่เพียงสิ่งที่กระทบตาได้และกำลังปรากฏให้เห็นแต่ก็นึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏซึ่งเพราะเกิดดับเร็วมากจึงปรากฏรูปร่างสันฐานต่างๆให้จำได้เท่านั้นเองค่ะทุกชาติก็หลงเข้าใจว่ามีเราแล้วก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดกว่าจะถึงกาละนะคะที่เพิ่มความเข้าใจจริงๆว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่แค่ทางตาทำไมถึงยากอย่างนี้นะคะก็เพราะเหตุว่าเราไม่รู้มานานมากค่ะเกินแสนโกฏกับแล้วก็จะให้ความที่เคยจำผิดรู้ผิดเข้าใจผิดหมดสิ้นไปได้เนี่ยไม่ใช่ภายในเวลาที่รวดเร็วเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงแล้วก็จริงใจนะคะว่าได้ฟังธรรมะแล้วเปลี่ยนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้จึงทรงแสดงความจริงของธรรมะด้วยคำซึ่งเป็นสัจจวาจารู้ความจริงถึงที่สุดแล้วนะคะจะเปลี่ยนอีกได้อย่างไรถ้ายังไม่ถึงที่สุดก็คิดไปคิดมาเข้าใจอย่างนั้นบ้างเข้าใจอย่างนี้บ้างแต่ถ้าถึงที่สุดก็คือว่าสามารถเข้าใจถูกต้องได้ว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาลองคิดดูนะคะถ้ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นอย่างเนี้ยจะค่อยๆละคลายความยึดมั่นไหมเพราะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็สิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏระดับไปไม่กลับมาอีกเลยกว่าปัญญาสามารถที่จะคล้อยตามจนกระทั่งรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราเมื่อไหร่การละคลายความเป็นเราก็ค่อยๆมั่นคงขึ้นแต่นี้คือขั้นฟังเห็นไหมคะปัญญาเทียบแล้วกับคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วเนี่ยมีถึง3ระดับขั้นฟังแค่ฟังคำให้เข้าใจก็ยากเพราะว่าเป็นคำที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็สอนว่าต้นไม้เป็นอย่างนี้พ่อแม่เป็นอย่างนี้เพื่อนฝูงเป็นอย่างนี้บ้านช่องเป็นอย่างนี้สอนทุกอย่างอาหารการกินเป็นอย่างนี้นะคะก็ได้ยินแต่อย่างนี้แต่พอได้ยินคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งคิดไม่ถึงคิดเองก็ไม่ได้คิดยังไงก็คิดไม่ได้แต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้แสดงความละเอียดยิ่งแต่ละคำเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะคือเห็นคุณของแต่ละคำและก็ไม่ประมาทด้วยว่าเพียงคำเดียวเนี่ยยังรู้ทั่วไม่ได้เลยเช่นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างและแต่ละหนึ่งไม่เห็นพูดถึงเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะก็ง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าพูดถึงทีละอย่างให้ค่อยๆเข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ว่าอะไรขณะนี้ที่ปรากฏทางตานะคะปรากฏชั่วขณะที่จิตเห็นเกิดแค่ไม่เห็นก็ไม่มีไม่มีจริงๆคือเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกนี่คือการที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งสิ่งซึ่งยากแสนยากที่จะเข้าใจได้และก็หลงทางกันมากนะคะด้วยความเป็นตัวตนด้วยความประมาทด้วยความไม่เห็นคุณของพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งรู้ว่ากิเลสเนี่ยสะสมมามากมายเหลือเกินคำสองคำเนี่ย ไม่สามารถที่จะทำให้จิตที่หมักหมมด้วยความไม่รู้เนี่ยสามารถจะเข้าใจได้จนกระทั่งต้องทรงแสดงพระธรรม45พรรษาไม่ใช่คำเดียวแต่45พรรษาทุกคำก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดซึ่งเมื่อกี้เรากล่าวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะพอไหมแค่นี้จบแค่พูด
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับความเป็นปกติจริงๆของธรรมะเนี่ยทำไมจึงเป็นความอัศจรรย์ครับท่านอาจารย
1: ์ปกติก็ไม่รู
2: ้เมื่อไม่รู้ก็ไม่อัศจรรย
1: ์แต่ฟังแล้วอัศจรรย์ที่รู้ได้ที่สามารถทำให้เริ่มเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีคำนั้นน่าอัศจรรย์ไหมคะ
2: น่าอัศจรรย์ครับเพราะว่าก็เห็นว่าเป็นธรรมดาก็อยู่นี่ก็เป็นปกติแต่ถ้าปัญญาเนี่ยรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มานะครับรู้ในความเป็นธรรมดาเพราะนั้นอัศจรรย์ที่ปัญญาที่ได้รู้ใช่ไหมครับท่านจากการที่ไม่เคยได้รู้อะไรมาเลยจริงๆ
1: เคยเข้าใจว่าเป็นคุณอนบ
2: ใช
1: ่เห็นคุณอนบแต่เริ่มเข้าใจถูกว่าไม่มีคุณอนบที่สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ก่อนเข้าใจว่ามีคุณอนบตลอดเวลาและปรากฏว่าไม่มีคุณอนกไม่มีคุณคำปันไม่มีอะไรเลยมีแต่เพียงสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วดับไปดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วจะมีได้ยังไงอัศจรรย์ว่าความไม่รู้ที่มีมานานนะคะและไม่เคยสามารถที่จะรู้ได้เลยด้วยตัวเองก็กลับสามารถที่จะปรากฏได้เมื่อได้มีความเข้าใจแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจก็เป็นคุณอนกอยู่อย่างนี้อัศจรรย์เมื่อเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะที่ใช้คำว่าวิปัสสนารู้แจ้งในสิ่งที่ได้ฟังคิดดูจะอัศจรรย์ไหมคะว่าไม่เคยคิดว่าจะรู้ได้ถึงอย่างนี
3: ้ท่านอาจารย์บอกว่าเห็นไม่ใช่อาจารย์นบเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาพอฟังอย่างนี้ค่ะก็อยากจะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นยังไง
1: ค่ะเราพยายามเองเห็นไหมคะพอได้ยินแล้วก็จะพยายามเรานั่นเองเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยไม่ได้ไปพยายามนะคะแต่เข้าใจเริ่มเข้าใจในความเป็นจริงเห็นอย่างนี้ทำไมไม่มีคุณอนบใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: หลับตามีไหม
3: หลับตาไม่มีแล้วค่ะ
1: ก็มีคุณอนบไม่ใช่เหรอคะ
3: ถ้าหลับตาก็ยังนึกขึ้นได้
1: ใช่ค่ะแต่เห็นแล้วเนี่ยเป็นคุณอนบเนี่ยแสดงว่ามีใช่ไหมมีคุณอนบใช่ไหม
3: ค่ะ
1: แต่ความจริงมีหรือเปล่า
3: ความจริงไม่มี
1: เนี่ยค่ะกว่าจะรู้จริงๆที่จะละความเป็นตัวตนความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งลึกมากและอยู่ที่ไหนคะอยู่ในที่สุดคืออยู่ในจิตไม่มีอะไรที่จะเป็นภายในยิ่งกว่าจิตและจะเอาสิ่งที่สะสมอยู่ในจิตเนี่ยค่อยๆ ออกไปชำระจิตให้บริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นการไปทำอะไรเลยค่ะแต่เป็นความเข้าใจที่เข้าใจจริงๆและรู้ว่าอีกนานเท่าไหร่กว่าจะเข้าใจจริงๆว่าไม่มีคุณอนกถ้าไม่มีธรรมะที่ปรากฏให้เห็นและก็มีธรรมะอื่นๆที่ทำให้มีสิ่งที่กระทบตาได้จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าคุณอนกไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เป็นตัวคุณอนกคือธรรมะทั้งนั้น
3: พอเห็นเป็นอาจารย์อนกก็เป็นธรรมะแต่ความเข้าใจไม่มีย
1: ังไม่เป็นธรรมะเป็นชื่อเป็นชื่อนะคะจนกว่าสามารถที่จะมั่นคงว่าแค่ปรากฏให้เห็นได้ธรรมะชนิดนี้นะคะแค่ปรากฏให้เห็นไม่มีสาระอะไรเลยทำอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าแค่ปรากฏให้เห็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงนะคะที่ปรากฏเป็นโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆเนี่ยความจริงแท้ก็คือว่ามีธาตุหรือธรรมะที่วัตถุสิ่งนั้นแข็งตรงนั้นทำให้ปรากฏรูปร่างสันฐานเมื่อสิ่งนั้นที่อยู่กับแข็งคือสิ่งที่เป็นวันนะที่กำลังกระทบกับตาก็ปรากฏสีสันทำให้รู้ว่าเป็นคุณอนกนั่นเป็นเก้าอี้นี่เป็นโต๊ะแต่ความจริงก็คือว่ามีแต่ธรรมะเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะทั้งหมดนะคะมีธรรมะเดียวที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้คือที่กำลังปรากฏอย่างนี้แหละธรรมะทั้งหมดเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่หนึ่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏ
3: ค่ะท่านอาจารย์สภาพธรรมะเกิดดับเร็วพอฟังแบบนี้ มันก็เหมือนกับว่ามีความรู้แต่สภาพธรรมะจริงๆเนี่ยมันก็ยังเป็นอาจารย์อนบเวลาเห็นเป็นอาจารย์อนบเนี่ยไม่มีความเข้าใจฮะมันก็เลยไปแบบนั้นทุกวันทุกวันนะอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นอะไรจริง
3: ก็เห็นเป็นอาจารย์อนบจริง
1: ๆเห็นเป็นคุณอนบจริงเลยค่ะหรือเห็นเป็นเห็น
3: เห็นเป็นเห็นตามการศึกษา
1: เห็นเป็นสิ่งที่ปรากฏนั่นต่างหากที่จริงเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องรู้ว่าอะไรจริงจึงจะสามารถรู้ได้เราไม่ได้เข้าใจความจริงเลยรู้สิ่งที่ไม่จริงตลอดเพราะฉะนั้นสะสมมานานเท่าไหร่ก็เป็นผู้ที่ตรงว่าไม่มีใครสามารถไปทำอะไรให้เกิดเข้าใจได้ว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จนกว่าความเข้าใจที่เกิดจากการฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนะคะนับประมาณไม่ได้ก่อนที่จะเป็นท่านพระสารีบุตรเป็นใครมาแต่ไหนทุกชาติที่มีโอกาสได้ฟังจนกระทั่งถึงวาระซึ่งขณะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะสามารถรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดารู้ด้วยว่าเนี่ยเกิดสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดารู้ว่าดับด้วยซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาค่อยๆเข้าใจเนี่ยจะนำมาซึ่งการประจักษ์แจ้งเหมือนขณะที่ท่านพระสารีบุตรฟังท่านพระอัสสชิพระฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะว่าการอบรมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยมั่นคงเนี่ยจะสมบูรณ์พร้อมเมื่อไหร่ที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะไหนสามารถแทงตลอดจนกระทั่งถึงละคลายความยึดถือว่าเป็นตัวตนทั้งหมดทางรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยนี่นิดหนึ่งก็เหลือไม่ได้ยังคงอยู่ที่ขันหนึ่งขนาดก็ไม่ได้นั่นคือยังเหลือเพราะฉะนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ใครคิดว่าจะทำง่ายๆนั่นคือทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: ท่านอาจารย์นะเราศึกษาปริยัติเราเข้าใจแต่ความเข้าใจในการฟังในการอ่านแต่เราไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏจะแนะนำยังไง
1: ก็เป็นธรรมดาแต่เพราะเหตุว่าเราขาดการที่จะไตร่ตรองให้เห็นความลึกซึ้งของธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครและคำของพระองค์แต่ละคำเนี่ยเป็นสัจจะวาจาเป็นคำจริงทุกคำเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะหวังหรือเราจะทำฟังตั้งนานไม่รู้จะไปคิดยังไงทำยังไงถึงจะรู้ก็มีความเข้าใจว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะธรรมะเตชะเตชะคือเดชเนี่ยคือกำลังพลังที่สามารถที่จะเผาหรือทำลายเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะเมื่อมีความเข้าใจแล้วคำนั้นแหละค่อยๆเผาและทำลายความไม่รู้ซึ่งมีมากมายมหาศาลค่ะในทุกสิ่งทุกอย่างขณะที่กำลังเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นรูปธรรมความเป็นเราที่เข้าใจอยู่ที่ความรู้สึกเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ความจำสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจทั้งหมดก็รู้ว่ามีทางเดียวนะคะฟังแต่ต้องรู้ด้วยว่าฟังคือเข้าใจไม่ใช่คิดเองเลยสักนิดเดียวถ้าคิดเองว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้มาแล้วนั่นคือคิดเองรู้แน่ถ้าเข้าใจขึ้นจะไม่พาไปผิดทางถ้าเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่มีเราที่จะไปละอะไรได้เลยค่ะไม่มีเราที่จะไปคิดว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้ได้ฟังแล้วก็ยังเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นคือเราแต่ปัญญาทำหน้าที่เข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่ความเข้าใจธรรมะเป็นเรา
3: ตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์สำคัญความเป็นเราค่ะมาแบบไม่รู้ตัวต่อเมื่อใดที่ได้มีโอกาสสนทนากับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ชี้แนะถึงจะได้รู้ว่าโอ้ไอตัวเนี้ยมันเป็นเรานะธรรมะที่ตัวเองได้อ่านในหนังสือมาตลอดแต่ไม่รู้จักสภาพธรรมะจริงๆแล้วก็ทำให้คิดว่าโอ้โห ธรรมะนี่ละเอียดลึกซึ้งเกินกำลังของปัญญาที่จะเข้าใจ
1: ค่ะธรรมะทั้งหมดธรรมะทุกขณะไม่เว้นเลยตื่นก็ไม่ได้คิดถึงธรรมะแต่เป็นธรรมะไม่ว่าจะรับประทานอาหารทำอะไรหมดทั้งวันทุกวันก็เป็นธรรมะก็ไม่รู้เลยแม้ว่าฟังธรรมะค่อยๆสะสมเพราะว่าต้องมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครที่จะคิดเปลี่ยนแปลงทำโน่นทำนี้คือหลงทางแล้วก็ผิดทันทีเพราะไม่รู้ว่าปัญญาต่างหากความรู้ความเข้าใจถูกที่สะสมทีละเล็กทีละน้อยสามารถที่จะเริ่มเข้าใจแม้เงาของความเป็นเราเพราะความเป็นเราคือทิฏฐิเจตสิกดับแล้วเกิดแล้วดับอีกเกิดแล้วดับอีกแม้แต่ขณะที่พูดเดี๋ยวนี้ก็ดับกระทบแข็งแข็งที่ถูกกระทบก็ดับทุกอย่างไม่เหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือได้เข้าใจขึ้นและทุกอย่างเป็นปกติแต่ไม่เข้าใจจนกว่าการฟังเนี่ยจะเริ่มเห็นอะไรในชีวิตซึ่งยังไม่เคยเห็นเลยเช่นพอเป็นความผิดปกติเห็นตัวที่ผิดปกติเห็นความเห็นผิดน้อยมากใช่ไหมคะวันหนึ่งมีธรรมะตั้งเยอะแต่เริ่มเห็นนิดเดียวซึ่งความจริงธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยทุกขณะเป็นอนัตตาหมดเลยแล้วก็เป็นธรรมะหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เปรียบเทียบได้เลยว่าถ้ายังไม่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นปัญญาก็ทำกิจที่เป็นกิจอีกระดับหนึ่งซึ่งเกิดจากความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นมั่นคงแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาเองนะคะก็ต้องแล้วแต่ว่าขณะนั้นเป็นปัญญาที่มีกำลังหรือไม่มีกำลังระดับไหนหรือความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการที่ฟังธรรมะเข้าใจก็เป็นปกติเลยใช่ไหมคะไม่ไปทำอะไรให้ผิดปกติถ้าฟังธรรมะแล้วเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจในความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะผิดปกติทำละ
3: หนทางนี้ลึกซึ้งค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย
2: ์อาจารย์ครับก็มีสั้นๆ นะครับในอุปริปันธาสนะครับอันหนึ่งพระธรรมเทศนาเป็นของอัศจรรย์เพราะไม่มีการขัดแย้งกันครับท่านอาจารย์
1: เพราะเป็นความจริง
2: อันนี้สำคัญมากครับท่านอาจารย์เพราะว่าบางทีถ้าไม่เข้าใจก็เอาข้อความส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกเนี่ยมาหักล้างในอีกส่วนหนึ่งโดยที่ตัวเองไม่เข้าใจเช่นก็มีผู้เห็นไปว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเนี่ยใช่แต่ทำไมจะบอกว่าการทำสมาธิเนี่ยเป็นอัตตาเราการทำสมาธิเขาก็ต้องทำกันมีฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าอันโน้นก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้อันนู้นก็ทำไม่ได้แล้วศีลล่ะและสมาธิล่ะพุทธเจ้าก็แสดง
1: ทำไมใช้คำว่าอนัตตาอะไรก็ทำไม่ได้อนัตตาคืออะไรล่ะรู้หรือเปล่า
2: อนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวตน
1: ไม่มีตัวตนแต่มีอะไร
2: ก็ต้องมีธรรมะ
1: ค่ะธรรมะอะไร
2: จิตเจตสิกรูป
1: ถ้าไม่เกิดมีไหม
2: ไม่เกิดก็ไม่มีครับ
1: ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
2: ไม่มีอะไรครับ
1: แต่เมื่อเกิดแล้วมีไม่รู้ว่าเป็นจิตที่เกิดก็เป็นเราทำเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราแล้วจะมีเราไปปฏิบัติธรรมะนั้นถูกหรือในเมื่อเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่มีเราค่ะเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยใครก็ไม่สามารถไปทำให้ธรรมะอะไรเกิดขึ้นได้ธรรมะนั้นต้องเป็นไปตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีใครไม่มีและไปปฏิบัตินั้นเพราะคิดว่ามีเราทำใช่ไหมและเข้าใจอนัตตาว่ายังไงก็ไม่สอดคล้องกันแต่ถ้าเป็นคำจริงนะคะสอดคล้องกันทั้งหมดไม่ใช่เราที่ปฏิบัติพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าอวิชชาไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ได้เลยนั่นคืออวิชชาแต่เมื่อมีปัญญาปัญญาไม่ใช่เราปัญญาเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอาศัยการฟังมีความเข้าใจเกิดขึ้นเข้าใจแล้วก็ดับไปก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นปัญญาต่างหากที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นมากขึ้นจึงรู้หนทางว่านะคะหนทางเดียวที่จะรู้คำที่ได้ฟังตั้งแต่คำแรกว่าธรรมะไม่ใช่เราก็คือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามที่ได้ฟัง ทันทีที่สิ่งนั้นปรากฏให้รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นเป็นความอดทนไม่ใช่เราวิริยะเจตสิกทั้งหมดที่ทรงแสดงนะคะกล่าวถึงธรรมะทั้งปวงไม่เหลือเลยที่จะให้คิดว่านั่นไงเรานั่นไงเราทำได้ไงให้เข้าใจถูกต้องว่าสอดคล้องไหมในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าเป็นแต่จิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นจิตอะไรล่ะเกิดขึ้นทำกิจอะไรล่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำกิจเห็นผิดเข้าใจผิดจึงปฏิบัติเพราะไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามปกติที่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่รู้ว่าแม้ความรู้นั้นก็ต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่มีอะไรที่จะเกิดได้โดยไม่มีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นความรู้ขณะนั้นน่ะที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยเกิดจากอะไรไม่ใช่ไปนั่งทำอะไรก็ไม่รู
2: ้ท่านอาจารย์ครับผู้ที่มีการศึกษาเรื่องราวของธรรมะเขารู้หมดจิตเจตสิกรูปอะไรต่ออะไรเนี่ยรู้หมดวิถีจิตอะไรต่ออะไรแต่เขาเห็นผิดไปในเรื่องของการที่ต้องไปทำสมาธิแล้วก็จะเอาเรื่องราวต่างๆที่เขาได้เรียนธรรมะมาเนี่ยเอามารับรองเอามาอ้างหรือเอามาขัดแย้งคำสอนที่ว่าไม่มีใครจะไปทำอะไร
1: เพราะไม่รอบคอบไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสัมมามรรคและมิจฉามรรคแสดงความต่างสิคะถ้าไม่ใช่สัมมามรรคต้องเป็นมิจฉามรรคถ้าไม่รู้ไม่รู้แล้วจะเป็นสัมมามรรคได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้ารู้ก็สามารถรู้ได้ว่าอะไรเป็นสัมมามรรคอะไรเป็นมิจฉามรรคนั่นรู้แต่ถ้าไม่รู้ไม่สามารถจะบอกได้เลยถึงความต่างของมิจฉามรรคกับสัมมามรรคสัมมามรรค8มิจฉามรรค8ด้วยสัมมัตตะ10มิจฉัตตะ10เหมือนกันเช่นคุณคำปันค่ะ
4: สัมมามรรคก็คือหนทางที่ถูกต้องนะครับที่เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงได้นะครับก็กล่าวถึงสัมมามรรค8ก็คือสัมมาทิฏฐินะครับสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะครับอันนี้คืออริยมรรคมีองค์8นะครับซึ่งถ้าเป็นหนทางที่ผิดนะครับก็ตรงข้ามกันนะครับเป็นมิจฉามรรคตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิ8องค์ตรงข้ามกันเลยนะครับก็เป็นเรื่องของอกุศลธรรมทั้งหมดเลยแต่ถ้ากล่าวถึงสัมมัตตะนะครับก็คือความเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็กล่าวถึงมรรคทั้ง8องค์ด้วยแล้วก็สัมมาญาณะก็คือรู้อย่างถูกต้องแล้วก็สัมมาวิมุตติก็คือพ้นอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับถ้าเป็นมิจฉัตตะ10นะครับก็คือความเป็นสิ่งที่ผิดก็กล่าวถึง8ประการนะครับในทางที่ผิดแล้วก็เพิ่มมิจฉาญาณะก็คือรู้ผิดคือไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแต่สำคัญว่ามีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็มิจฉาวิมุตติก็คือไม่ได้หลุดพ้นจากกิเลสไม่ได้หลุดพ้นตามความเป็นจริงแต่ก็สำคัญว่าได้หลุดพ้นครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะมิจฉาสติสัมมาสติสภาพธรรมะที่เป็นมิจฉาสติไม่มีเพราะสติเป็นโสภณะแต่หลงผิดด้วยความต้องการเพราะฉะนั้นมิจฉามรรคทั้งหมดคือโลภะถ้าไม่มีความต้องการและความไม่รู้นะคะก็จะกระทำอย่างนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่รู้จึงสามารถที่จะละความไม่รู้และละความติดข้องเพราะรู้จึงละแต่ถ้ามิจฉามรรคเพราะไม่รู้จึงติดใครทำได้เห็นไหมคะพูดว่าทำได้เนี่ยอนัตตาหรือเปล่าและใครทำได้ในเมื่อถ้าไม่มีปัญญาเจตสิกก็มิจฉาทิฏฐินั่นแหละทำได้แต่ไม่ใช่เรานะคะแต่ความเห็นผิดเกิดขึ้นทำหน้าที่เห็นผิดว่าต้องทำและทำยังไงคะจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับทำยังไง
2: ทิฏฐิเขาทำครับเขาทำให้ผิด
1: ทำยังไงนะถึงจะรู้ว่ากำลังเห็นเนี่ยเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
2: ้เพราะตัวทิฏฐิคิดว่าจดจ้องก็คือการรู้การทิฏฐิเขาทำกระทำการผิดอย่างนั้น
1: เห็นโลภะไหมคะเห็นทิฏฐิไหมคิดว่าจดจ้องแล้วจะเป็นยังไงคะ
2: จดจ้องแล้วก็จะได้รู้สิ่งที่กำลังปรากฏ
1: ค่ะคิดว่าจดจ้องแล้วจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏลืมเลยค่ะชำระจิตให้บริสุทธิ์ลืมสนิทนะคะว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้สะสมอกุศลมานานเท่าไหร่ในแสนขบกับและเห็นผิดว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนานเท่าไหร่และก็สามารถที่จะทำได้ว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏทางตามาจากไหนเห็นไหมคะไม่มีปัจจัยไม่มีสิ่งที่สามารถจะทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องได้ว่าขณะนี้เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปริยัติมีความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงนะคะว่าให้เข้าใจจริงๆค่ะลืมเสมอว่าเห็นคนเห็นโต๊ะแต่ให้เข้าใจจริงๆว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สติเกิดระลึกได้เริ่มมีความเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยจากการฟังว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เพราะไม่เห็นก็ไม่มีไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะไม่เห็นไม่มีความลึกซึ้งก็คือสิ่งที่มีในขณะที่ปรากฏให้เห็นนั้นดับแล้วไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นไม่เห็นไม่มีแล้วจะไปทำยังไงให้เป็นอย่างนี้ได้แม้แต่เพียงแต่เดี๋ยวนี้นะคะที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยเป็นผู้ที่ตรงเห็นแล้วก็มีคิดใช่ไหมถ้าไม่คิดจะรู้ไหมว่าสีสันวรรณะที่กำลังปรากฏหลากหลายเนี่ยแต่ละหนึ่งเป็นอะไรรวมๆกันแล้วก็เป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ละคนด้วยเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะเอากิเลสและความไม่รู้แสนโกรธกลับออกไปจนถึงขณะที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งนะคะเพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเว้นได้ไหมเพราะฉะนั้นมัวแต่ไปจดจ้องจดจ้องอะไรก็ไม่รู้นะคะและอะไรกำลังจดจ้องความไม่รู้ที่ค่อยๆขัดเกลาอกุศลชำระจิตมีบ้างไหมเพราะเต็มที่ในแสนโกรธกลับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะคะจะไม่เข้าใจมุ่งหน้าแต่ปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีปริยัติความเข้าใจที่มั่นคงถึงความเป็นสัจญาณทรงแสดงกำกับไว้ด้วยนะคะไม่ใช่เพียงแต่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะแต่ยังทรงแสดงธรรมะกำกับว่าสัจญาณกิจญาณและกัตญาณไม่ให้หลงผิดเลยค่ะเพราะเหตุว่าหาหนทางสิคะทำยังไงสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยถึงจะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาไปให้เกิดดับพยายามให้เกิดดับและแสนโกรธกลับที่เคยไม่รู้และเคยจำไว้เนี่ยค่อยคลายไปเมื่อไหร่ถึงสามารถจะประจักษ์ได้ธรรมะไม่ใช่ฟังวันนี้ประจักษ์แจ้งวันนี้นะคะแต่กว่าจะค่อยคลายคนนั้นก็สามารถรู้ตามตรงนะคะคลายหรือยังยังเห็นนี่ก็เป็นคุณอนกคุณนพดลคลายหรือยังคะเพราะฉะนั้นหนทางคลายคลายยังไงไม่ใช่ตัวตนไปคลายค่ะแต่ความเข้าใจเพราะสติระลึกเข้าใจอีกค่อยๆขัดเกลาชำระจิตไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนอวิชชาความไม่รู้และความต้องการเนี่ยไม่สามารถจะเกิดขึ้นปิดบังเป็นสัจญาณปฏิปติการรู้และการถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งจึงเกิดขึ้นได้ไม่ใช่มีเราไปนั่งเลือกจะรู้ลมหายใจหรือไปจะรู้รูปนั้นรูปนี้เพราะว่าถ้าทำก็คือว่ามีความต้องการจะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นก็คือว่าเป็นความต้องการแล้วเป็นความเห็นผิดแล้วเป็นการเลือกแล้วไม่รู้ว่าไม่ได้ชำระจิตเลยถ้าชำระจิตจะรู้ได้ค่ะวันนี้เราตื่นขึ้นนะคะเมื่อคืนนี้ก่อนนอนก็ฟังธรรมะแต่พอตื่นไม่เห็นรู้ว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเราได้ยินคำนี้บ่อยแค่ไหนมากแค่ไหนพอหรือยังพอที่จะสติที่เกิดพร้อมกับความรู้ที่ถูกต้องว่าแค่เห็นแล้วก็ไม่มีสองคำเลยค่ะกว่าจะถึงกาละที่มั่นคงขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะคะในขณะที่เห็นว่าแค่เห็นแล้วก็ไม่มี มีแต่เฉพาะขณะที่เห็นและเห็นก็ดับกว่าจะนำไปสู่การที่สามารถที่จะถึงสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานต้องมาจากปริยัติซึ่งรอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่ขัดกันเลยสอดคล้องกันทั้งหมดเพราะทุกคำเป็นคำจริงทุกคำจนกระทั่งเป็นสัจญาณก็คือปัญญาไม่ใช่เราเห็นไหมคะนั่นคือสัจจะที่มั่นคงว่าทุกอย่างทุกสิ่งไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถึงจะสามารถมีกิจญาณคือสติสัมปชัญญะได้ยังไม่ใช่การประจักษ์แจ้งโดยการไปนั่งทำยังไงให้รู้ว่าเห็นขณะนี้ดับสิ่งที่ปรากฏถึงตาดับไม่มีการชำระความไม่รู้และความสงสัยและความเป็นเรานานแสนนานมาได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่หนทางจึงเป็นมิจฉามรรค
2: ที่ท่านอาจารย์แสดงเนี่ยให้เห็นโทษที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะอย่างหนึ่งนะฮะที่พระองค์ไม่ทรงเล็งเห็นเลยว่าจะมีอะไรที่ร้ายนะยิ่งกว่ามิจฉาทิฏฐินี้เลยนะครับทิฏฐิก็เป็นอกุศลและเจตสิกที่มีโทษมากขึ้นแล้วอย่างมิจฉาสติเนี่ยไม่มีสภาพธรรมะเลยแต่ด้วยโลภะด้วยทิฏฐิอวิชชาเนี่ยครับก็ทำให้คิดว่าอันนี้เราจดจ้องตามติดเลยนะครับดูจิตก็จิตทำอะไรกำลังคิดทำอะไรให้ดูความคิดให้ดูอะไรเหมือนตามติดคิดไปเลยนะครับคนก็เลยดูว่าอันนี้แหละเป็นการเจริญสติเป็นสติปัฏฐานแต่ว่าไม่มีสติเจตสิกเลยโล่งเปล่าจากสติเพราะว่ามิจฉาสติไม่ใช่สติเจตสิก
1: เดี๋ยวนี้นะคะสภาพธรรมะเกิดดับหรือเปล่า
2: เกิดดับครับ
1: อะไรปิดกั้นไม่ให้เห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับ
2: ความสืบต่อที่รวดเร็วของสภาพธรรมะที่เกิดดับนั้นแล้วก็ความที่ปัญญายังไม่เจริญมากพอ
1: เพราะฉะนั้นรู้จักความไม่รู้หรือยัง
2: ค่อยๆรู้จักตั้งแต่ขั้นศึกษา
1: ความไม่รู้แม้สิ่งนั้นปรากฏเผชิญหน้าเฉพาะหน้าก็ไม่รู้แล้วไม่รู้อย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วเหมือนฉากกั้นที่ดำมืดสนิทหนาแน่นปิดกั้นฟังตั้งเท่าไหร่ว่าสภาพธรรมะเกิดดับสภาพธรรมะก็ยังไม่ได้ปรากฏการเกิดดับเพราะความไม่รู้และการที่เคยยึดถือว่าเป็นดาวเนี่ยหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยหนาแน่นมากมายมหาศาลระดับไหนแล้วจะให้สามารถละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างคุณอนพเนี่ยได้ทันทีหรือเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะหนาแน่นปานนั้นถ้าไม่ค่อยละค่อยคลายไปทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยมีโอกาสที่สภาพธรรมะจะปรากฏให้เห็นไหมเราพูดเรื่องจิตก็ไม่ได้ปรากฏเลยเรื่องเจตสิกแต่ละหนึ่งเกิดดับสืบต่อพร้อมจิตทำกิจอยู่ตลอดเวลามากมายมหาศาลนับไม่พ้นประมาณไม่ได้เพราะกว่าจะเห็นเป็นจักรันนี่ก็คิดดูข้างกันจิตจะต้องกระทบสัมผัสกับสิ่งที่ปรากฏทางตาและคิดนึกติดตามมาแล้วก็มีจิตขั้นระหว่างนั้นมากมายเท่าไหร่ที่ทรงแสดงไว้เพื่อให้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนาแน่นมากมายมืดทึบที่ปิดกั้นเนี่ยคนมีปัญญารู้ว่าถ้าไม่ละคลายสภาพธรรมะปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นละคลายอะไรละคลายความไม่รู้ที่มืดหนาแน่นมากมายด้วยความเข้าใจความจริงทีละเล็กทีละน้อยไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะแล้วนะคะขณะที่กำลังฟังเนี่ยได้ยินคำว่าทุกอย่างไม่เที่ยงสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ต้องเกิดแล้วก็ดับด้วยเข้าใจไม่มีใครบอกว่าไม่เข้าใจนะคะแต่ไม่ว่าจะเดี๋ยวนี้หรือเมื่อไรก็ตามตื่นนอนขึ้นมาเป็นปกติที่จะไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปฝืนทำให้รู้แต่ขณะนั้นผู้มีปัญญาย่อมรู้ว่านะคะปัญญาต้องรู้ทั่วจึงสามารถจะรู้จริงๆว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่เกิดและดับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีเนี่ยค่ะสำหรับผู้มีปัญญานะคะเตือนให้รู้ว่ายังเข้าใจไม่พอที่จะให้สภาพธรรมะปรากฏแต่ถ้าคนที่ฟังธรรมะเผินๆก็คิดว่าต้องมีความเพียร ไปพยายามที่จะให้รู้นั่นก็คือหนทางผิดนิดเดียวที่ปิดบังกันอยู่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่รอบคอบนะคะโลภะกับความเห็นผิดก็นำไปอีกทางหนึ่งให้ไปนั่งปฏิบัติไปสู่สำนักไปทำอะไรไปก้าวเดินผิดปกติรับประทานผิดปกติไปหมดเพราะความไม่รู้และความต้องการแต่ถ้ามีปัญญาแค่ลืมตาก็รู้ว่ายังไม่สามารถรู้ได้เพราะเราเพิ่งได้ฟังในสังสารวัฏเนี่ยกี่ชาติละและชาตินี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าถ้าเกิดระลึกได้นะคะเพราะขณะนั้นรู้เลยว่าไม่ใช่เราเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถไปทำให้เกิดเข้าใจทันทีที่ตื่นขึ้นเพราะว่าสติสามารถจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่มีใครไปทำให้สติเกิดตามเวลาเข้าห้องไปนั่งขัดสมาธิสติเกิดเป็นไปได้ยังไง
5: ที่มีปัจจุบันนะครับบุคคลที่สอนผิดและให้ผู้อื่นปฏิบัติตามแล้วก็ได้ลาภสักการะเยอะมากมาย

0: เพราะกรรมชาติไหนทำอะไรมาคะคำตอบคือไม่รู้เพราะฉะนั้นเขาได้รับผลดีต้องจากกรรมดีชาติไหนก็ไม่รู้และการกระทำที่ไม่ดีขณะนี้จะให้ผลในชาติไหนก็ไม่มีใครรู้ได้ยินเดี๋ยวนี้เป็นผลของกรรมชาติไหน
1: ไม่ทราบครับ
0: เพราะฉะนั้นที่เขาทำดีไม่ดีชาตินี้ใครจะรู้ว่ากรรมที่เขาทำไม่ดีชาตินี้จะให้ผลเมื่อไหร่และที่เขากำลังได้รับผลดีมาจากกรรมดีในชาติไหนของเขา
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นคงว่าผลของกรรมดีย่อมให้ผลดีแต่จะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่
0: ค่ะแต่ละคำต้องไตรตรองเหตุกับผลต้องตรงกันกรรมเป็นสภาพที่ปกปิดเพราะขณะที่ทำก็ไม่รู้ว่าจะให้ผลในชาติไหนและผลของกรรมก็ปกปิดเหมือนกันคือไม่รู้ว่าผลที่ได้รับในชาตินี้เกิดจากกรรมในชาติไหน
2: ขออนุญาตสนทนาในประเด็นที่ว่าการสอนที่ผิดการเผยแพร่ที่ผิดนั้นทำให้ได้ลาภสักการะใช่ไหมฮะแต่เรื่องของปัจจัยเนี่ยเป็นเรื่องที่กว้างขวางอกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลวิบากได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้โดยกรรมปัจจัยเพราะกุศลกรรมต้องให้ผลเป็นกุศลวิบากอกุศลกรรมให้ผลเป็นอกุศลวิบากถูกไหมครับนะฮะแต่เป็นปัจจัยอะไรได้เป็นปกตูปนิสยปัจจัยได้แต่ไม่ใช่กรรมปัจจัยแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปคนบางคนทำไม่ดีตำรวจจับทันทีติดคุกมีไหม
3: มีครับ
2: เพราะฉะนั้นเมื่อไรกรรมจะให้ผลไม่รู้อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวนะซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยใดแต่หนึ่งไม่เกิดขึ้นลอยๆบังเอิญไม่มีสองเกิดขึ้นต้องมีเหตุมีปัจจัยหลายหลาก
0: ค่ะความไม่รู้มีมากมายเติมคำว่ากายกองก็ได้มากมายกายกองการที่จะเข้าใจทุกอย่างนะคะต้องค่อยๆเข้าใจจริงๆตามลำดับขั้นด้วยเหตุนี้นะคะในพระไตรปิฎกก็มีข้อความตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดกล่าวถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นใช้คำว่าสิ่งนั้นเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่อาศัยทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแสดงว่าต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันเพราะเหตุว่าล้วนก็เป็นธรรมะแต่การอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนี่ค่ะหลากหลายโดยปัจจัยโดยฐานะต่างๆกันเพราะฉะนั้นต้องเป็นการที่เราเข้าใจสิ่งที่มีก่อนนะคะก่อนที่เราจะรู้ว่าเกิดจากปัจจัยอะไรเพราะฉะนั้นอย่างเวลานี้ที่กำลังเห็นรู้ปัจจัยก่อนเห็นหรือเปล่าค่ะฟังเรื่องปัจจัยเพื่อให้เข้าใจเห็นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าฟังเรื่องอะไรทั้งหมดถึงแม้จะเป็นเรื่องอื่นก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไม่อย่างนั้นเราพลาดไปอีกแล้วค่ะมีโลภะหรือความต้องการอยากจะเข้าใจปัจจัยนี้แหละได้ยินชื่อแล้วก็อธิบายให้ละเอียดเราจะได้เข้าใจปัจจัยนี้ก็มีความอยากมีความเจาะจงโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะได้ต้องละเอียดระแวดระวังนะคะเหมือนอยู่ท่ามกลางกองน้ำจะก้าวเท้าไปแต่ละก้าวเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ให้น้ำต่ำน้ำก็คือกิเลสอกุศลทั้งหลายประเภทใดประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจถ้าเราคิดว่าเราจะต้องไปศึกษาปัจจัย24ให้จบถ้าคิดว่าอย่างนั้นผลคือให้จบแต่เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะเข้าใจอะไรเข้าใจตัวหนังสือหรือว่าเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพื่อมีความค่อยๆเข้าใจความจริงว่าไม่ใช่เรามิฉะนั้นก็ต้องยืดยาวต่อไปในสังสารวัฏอีกนับไม่ถ้วนเพราะเรามัวแวะตรงนู้นบ้างแวะตรงนี้บ้างนะคะตกไปบ้างกว่าจะขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นให้รู้ปัญญาของตัวเองว่าปัญญาของเราเนี่ยระดับไหนแค่ได้ยินแต่ละคำเนี่ยเข้าใจเช่นสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดถ้าไม่อาศัยสิ่งอื่นเป็นการอุปถัมภ์สนับสนุนให้เกิดขึ้น

0: ก็เกิดไม่ได้ตัวอย่างง่ายๆก็คือเห็นถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นตาเป็นที่อาศัยใช่ไหมเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีตาจิตเห็นเกิดไม่ได้และจิตเห็นก็เกิดที่ตาซึ่งเป็นรูปด้วยเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจอะไรไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคำว่าอาศัยคือนิสยะด้วยเหตุนี้สภาพธรรมะใดนะคะซึ่งเป็นที่อาศัยสภาพธรรมะนั้นเป็นนิสยะตาเป็นที่ตั้งที่อาศัยนะคะให้จิตเห็นเกิดขึ้นเป็นที่อาศัยให้เกิดจิตเห็นโดยเป็นที่ตั้งของจิตเห็นจิตเห็นเกิดที่ไหนคะไม่ใช่เกิดที่หูแน่ๆเกิดตรงตาเพราะฉะนั้นการที่เข้าใจธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะก็ต้องหมายความว่าเราค่อยๆเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนี่ก็แสดงเห็นว่าแม้แต่คำที่ว่าจิตและเจตสิกนะคะอาศัยกันและการเกิดขึ้นนี่ก็แสดงความเป็นปัจจัยแล้วแต่โดยที่ว่าสหชาตะปัจจัยเพราะเรารู้ว่าจิตและเจตสิกต้องเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันหรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นสหชาตะปัจจัยที่ผลกับเหตุไม่ดับพร้อมกันมีไหมถ้าไม่ศึกษาไม่มีแต่ถ้าศึกษาแล้วมีเนี่ยค่ะแสดงว่าเราประมาทไม่ได้เลยนะคะจิตเจตสิกเป็นสหชาตปัจจัยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันใช่ไหมคะแล้วรูปที่เกิดจากจิตมีจิตเป็นปัจจัยหรือเปล่า
1: ครับ
0: มีจิตเป็นปัจจัยแล้วดับพร้อมกับรูปหรือเปล่านี่ก็แสดงเห็นว่าสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับพร้อมกันได้แก่จิตและเจตสิกแต่รูปที่เกิดพร้อมจิตมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นจิตที่ทำให้รูปเกิดขึ้นรูปยังไม่ดับแต่จิตนั้นดับไป17ขณะรูปนั้นจึงได้ดับทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อค่อยๆชำระความไม่รู้นะคะจากการที่หลงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราแต่ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะต้องวันนี้เดี๋ยวนี้รู้ให้หมดรู้ให้มากนั่นคือความอยากซึ่งปิดกั้นทันทีเพราะฉะนั้นความอยากเนี่ยค่ะเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นลูกศิษย์นะคะอยากรู้อาจารย์บอกแล้วลูกศิษย์ตามเปิดหนังสือเนื้อหาฟังโน่นฟังนี่คิดไตร่ตรองทุกเรื่องหมดเลยค่ะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธรรมะประมาทความละเอียดความลึกซึ้งไม่ได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามชาติก่อนเคยได้ฟังปัจจัยมา24ปัจจัยชาตินี้จำได้ไหมเหมือนชาติก่อนเคยพูดภาษาอะไรคะชาตินี้ไม่รู้สักคำอาจจะเคยอยู่ที่แคว้นมคธนะคะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือภาษาวกในภาษามคธีเข้าใจเดี๋ยวนี้ใครรู้ภาษาบาลีบ้างคะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะสะสมความเห็นถูกคือความเข้าใจถูกแม้ว่าจะได้ยินในภาษาไหนความเข้าใจที่สะสมมาก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งละเอียดกว้างขวางพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสแสดงธรรมะกับเรานะคะตามที่พระองค์ตรัสว่าเสมือนเท่ากับใบไม้สองสามใบในฝ่าพระหัตถ์แต่ว่าความเข้าใจความรู้พระปัญญาของพระองค์อุปมาเหมือนใบไม้ในป่าแค่ต้นเดียวก็กี่ใบละแต่นี้ใบไม้ในป่าเพราะฉะนั้นเราฟังแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะไม่มีการที่จะถึงความเข้าใจนั้นโดยรวดเร็วแต่ว่าต้องอาศัยการไตร่ตรองและการเข้าใจนะคะโดยการที่รู้ว่าเพื่อรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนและการเข้าใจความรู้อย่างเนี้ยไม่หายไปไหนเลยนะคะสะสมอยู่ในจิตเมื่อไหร่ล่ะเข้าใจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าปัญญาระดับไหนทั้งสิ้นมาจากที่เคยสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเข้าใจสภาพธรรมะทุกคนกระทบแข็งเข้าใจแค่ไหนคะเห็นไหมคะไม่เหมือนกันเด็กเล็กๆก็บอกว่าแข็งชาติไหนภาษาไหนก็รู้ว่าแข็งนักวิทยาศาสตร์อะไรศาสตร์ต่างๆก็แข็งทั้งนั้นแต่รู้ไหมว่าแข็งนั้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงและไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเขาจำไว้ว่าเป็นวัตถุสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นวิชาการต่างๆแต่ลักษณะที่แข็งเนี่ยเพียงปรากฏระดับแล้วจะไม่มีปัจจัย แล้วจะรู้อย่างนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นกว่าจะชำระจิตซึ่งเต็มไปได้วยความไม่รู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะดับหมดสิ้นไปได้ต้องมีการละคลายเพราะฉะนั้นที่ว่าวางเสียปล่อยเสียกรรมไว้ออกแน่นอย่างนั้นแล้วยังไม่รู้หนทางโดยว่าจะปล่อยยังไงบางคนยิ่งตกใจยิ่งกรรมแน่นใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะต้องเป็นความละเอียดอย่างยิ่งว่าฟังเข้าใจแค่ที่จะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเดี๋ยวนี้เพราะปัจจัยหลากหลายมากค่อยๆเข้าใจไปแต่ว่าไม่ใช่มีความจงใจอยากจะรู้จำไว้เยอะๆจบแล้วเรียนปัจจัยจบแล้วจบเลยค่ะมีจบไหมค่ะแค่ชื่อเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่าได้ยินชื่อจริงเข้าใจตามที่จะเข้าใจได้ถึงไม่มีชื่อแต่เข้าใจได้ใช่ไหมคะอย่างจิตกับเจตสิกเนี่ยไม่ได้แยกจากกันเลยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแสดงว่าสหชาตะปัจจัยด้วยแล้วก็สัมปยุตตะปัจจัยด้วยสัมปยุตตะหมายความว่านามธรรมเท่านั้นที่อาศัยกันเกิดขึ้นเข้ากันสนิทเป็นไปคือทั้งเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยแล้วก็รู้สิ่งเดียวกันด้วยแล้วก็เกิดตรงรูปที่เดียวกันด้วยไม่ได้แยกกันเกิดว่าเจตสิกเกิดตรงนี้จิตเกิดตรงนั้นเนี่ยค่ะคือแม้ได้ยินคำว่าสหชาตะปัจจัยนะคะอาศัยกันเกิดและขึ้นก็ยังมีความเข้าใจต่อไปว่าถ้าจิตเป็นปัจจัยให้รูปเกิดเป็นสหชาตะปัจจัยได้แต่เป็นสัมปยุตตปัจจัยไม่ได้เพราะเหตุว่ารูปไม่สามารถที่จะเป็นสภาพรู้และจิตเจตสิกเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันรู้สิ่งเดียวกันแล้วก็ดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีธรรมะอื่นเลยนะคะที่สามารถจะเป็นสัมปยุตตปัจจัยได้นอกจากจิตและเจตสิกเพราะถึงแม้ว่าจะเกิดพร้อมกันก็ไม่ใช่ว่าจะดับพร้อมกันถ้าเป็นรูปธรรมนะคะกับจิตรูปดับพร้อมจิตได้ไหมคะเนี่ยค่ะกว่าปัญญาจะถึงตัวจริงนะคะความเป็นผู้มีเหตุมีผลความเป็นผู้ตรงความเป็นผู้มั่นคงในสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราได้ยินว่ารูปที่เกิดเพราะจิตมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นเหตุให้เกิดรูปดับไปก่อนเพราะรูปยังดับไม่ได้รูปมีอายุเท่ากับจิต17ขณะเพราะฉะนั้นเกิดพร้อมกันแต่ดับไม่พร้อมกันที่นี่ถามนะคะรูปดับพร้อมจิตได้ไหมค่ะเพราะฉะนั้นรูปดับพร้อมจิตแต่ไม่ใช่จิตที่เกิดพร้อมรูปเนี่ยค่ะก็รูปมีอายุ17ขณะแต่จิตเกิดดับสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นรูปดับพร้อมกับจิตไหนก็ได้เมื่อรูปนั้นมีอายุครบ17ขณะเห็นไหมคะว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ใช่ให้เราตามตัวหนังสือแล้วก็จำแต่ไม่เข้าใจนั่นไม่มีประโยชน์เลยค่ะแต่ว่าฟังแล้วไตร่ตรองฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วพิจารณาเพราะฉะนั้นแม้คำถามนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆนี่นะคะทบทวนความเข้าใจมั่นคงระดับไหนที่จะรู้ว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
2: ที่ฟังจากท่านอาจารย์เนี่ยคือจิตตชรูปเนี่ยคือจิตกับรูปเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกัน
0: คำว่าจิตตชรูปคืออะไร
2: รูปที่เกิดจากจิต
0: ค่ะหมายความว่าจิตนั้นเป็นปัจจัยให้รูปเกิด
2: เป็น
0: แต่ละรูปที่ตัวเนี่ยมีเยอะไหมคะ
2: เยอะครับ
0: บางกลุ่มหรือบางกลาปะในภาษาบาลีเกิดจากกรรมกลุ่มของรูปใดที่เกิดจากกรรมรูปนั้นจะเกิดจากจิตไม่ได้เกิดจากอุตุไม่ได้เกิดจากอาหารไม่ได้รูปใดที่เกิดจากจิตรูปนั้นไม่ได้เกิดจากกรรม
2: จิตตชรูปก็มี IQ 17ขณะเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: แล้วแต่ประเภทต้องศึกษาต่อไปอีกรูปจิตเกิดดับพร้อมจิตก็มีต้องศึกษาด้วยความละเอียดด้วยความรอบครอบอย่างยิ่งด้วยความมั่นคงนะคะเป็นพื้นฐานให้สามารถที่จะเริ่มมีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพที่ปรากฏดีปรากฏดีเพราะเข้าใจอยู่ตรงนั้นเวลานี้สภาพธรรมะก็ปรากฏฮะรูปทางตาปรากฏตั้งเท่าไหร่ไม่ได้ปรากฏดีเลยหมดแล้วดับแล้วก็ไม่รู้ปรากฏดีต่อเมื่อขณะนั้นสติสัมปชัญญะ เกิดเพราะเข้าใจถ้าไม่มีความเข้าใจสติสัมปชัญญะเกิดไม่ได้ต้องละเอียดมากค่ะรู้เลยว่าความรู้ที่ฟังเนี่ยเท่าไหร่ก็ยังไม่พอจนกว่าเป็นสัจญาณ
3: ก็ขอย้อนกลับมาในประเด็นที่อาจารย์ธนพลได้สนทนากับท่านอาจารย์นะครับซึ่งก็มีพระพุทธพจน์นะครับที่พระสัมมาสัมพุทธตรัสนะครับก็คงจะเป็นข้อความนะครับที่จะทำให้ได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับว่าคนที่ทำบาปนะครับยังเห็นว่าบาปดีตราบใดที่บาปยังไม่ให้ผลต่อเมื่อใดที่บาปให้ผลเมื่อนั้นคนที่ทำบาปย่อมรู้ชัดจริงๆว่าบาปนั้นไม่ดีจริงๆนะครับเครื่องก็เป็นข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะครับก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีนะครับเพราะว่าเหตุกับผลนะครับก็ตรงกันนะครับแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นนะครับก็มาจากเหตุแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเหตุที่เคยกระทำมานั้นนะครับเป็นเหตุในภพใดชาติใดเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยครับก็เกิดมามากมายนับไม่ถ้วนนะครับก็ทำทั้งดีทั้งไม่ดีมาก็ขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับวาระว่ากรรมใดจะให้ผลเมื่อใดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของเหตุของผลแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับการที่เผยแพร่ความเห็นผิดก็คือเป็นอกุศลแน่นอนนะครับสะสมอยู่ในจิตของผู้นั้นเมื่อถึงคราวที่กรรมนี้ให้ผลนะครับผลที่ไม่ดีก็ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดเลยนะครับ
4: ตอนที่อาจารย์อนบพูดนะครับปกตูปนิสยปัจจัยแล้วท่านก็ไม่ได้อธิบายใช่ไหมครับขณะนั้นผมคิดในใจขึ้นมาว่าถ้าอาจารย์นบไม่ขยายความผมจะถามต่อแต่ท่านอาจารย์ครับท่านก็ได้ถามแทนซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าขณะนั้นที่อยากรู้ขณะนั้นหนามทิ่มแทงครับเพิ่งผมก็ไม่รู้ตัวว่าตอนนั้นโดนหนามแล้วครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะอยากรู้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
4: อกุศลครับ
0: เพราะฉะนั้นอยากรู้เป็นอะไรคะ
4: อกุศลครับ
0: สามารถเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลที่สนทนาแล้วรู้ได้ไหม
4: ก็เป็นปกติ
0: ค่ะอันนั้นก็คือปกติของธรรมะที่เกิดขึ้นมีความอยากความอยากดับไปก็มีฉันทะมีความขวนขวายที่จะสนใจได้และขณะที่กำลังฟังนะฮะอยากรู้หรือว่าเห็นประโยชน์แล้วเข้าใจตามไปจนกระทั่งถึงขณะที่ฟังทั้งหมดคือปกตูปนิสยปัจจัยละเอียดอย่างยิ่งค่ะทุกอย่างเป็นปัจจัยหมดเพราะความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นปกติที่จะต้องเป็นปัจจัยต่อๆไปนะคะโดยปัจจัยอะไรบ้างแต่ที่เป็นปกติซึ่งรู้ยากแต่แน่นอนอย่างอยากรู้เนี่ยคนที่อยากรู้แล้วก็ไม่ฟังก็มีใช่ไหมฮะแต่อยากรู้แล้วมีฉันทะที่จะรู้ขวนขวายฟังแล้วขณะนั้นน่ะเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าอยากเข้าใจกับฟังด้วยการไตรตรองพิจารณาซึ่งเป็นปัจจัยให้เข้าใจเพราะฉะนั้นขณะที่ไตรตรองเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เข้าใจแต่ขณะที่อยากเข้าใจไม่ได้เป็นปัจจัยให้เข้าใจนี่คือละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะถ้าไม่มีเหตุการณ์เราจะมานั่งนึกว่าเอ๊ะอะไรเป็นปัจจัยของปกตูปะอะไรเป็นปัจจยุบันก็ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ที่กำลังเป็นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะนะคะก็คือเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งปกปิดไว้หนาแน่นมานานมากด้วยความเป็นปัจจัยทั้งหมดเลยเยอะแยะหมดก็ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นที่แล้วมาทั้งหมดในสังสารวัฏนะคะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยสำหรับแต่ละขณะของธรรมะที่เกิดในขณะนี้และต่อไป
4: กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับนี่แสดงให้เข้าใจเลยว่าการจะเข้าใจธรรมะเว้นจากการสนทนาไม่ได้เลยครับแม้ฟังแต่ถ้าอาจารย์ไม่พูดต่อผมก็จะเข้าใจไปอีกอย่างก็คิดว่าไม่ควรอยาก
0: ค่ะคิดเองไม่ได้เลยทุกคำถ้าคิดเองนะคะประมาทพระปัจฉิมวาจาก่อนที่จะปรินิพพานต้องเป็นคำที่สำคัญสำหรับวาจาสุดท้ายที่จะเปล่งออกมาก่อนที่จะไม่สามารถที่จะพูดอะไรอีกต่อไปได้คำนั้นก็คือจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมแม้ในการฟังแม้ในการคิดทุกอย่างมีหลายคนนะคะที่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะ เข้าใจละหมดละไม่ต้องฟังอีกมีไหมคะพอฟังอ่ะเรื่องนี้ฟังละเข้าใจแล้วหารู้ไหมว่าถ้าฟังอีกความเข้าใจจะมั่นคงขึ้นอีกโดยเป็นปกตูปนิสยปัจจัยถึงแม้ว่าจะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนะคะก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดความเข้าใจขึ้นอีกได้แล้วก็มีบางคนค่ะก็ฟังมานานแล้วก็ทิ้งไปเหมือนเข้าใจแล้วแต่ก็กลับมาฟังใหม่เพราะฉะนั้นทั้งหมดได้เป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะเป็นไปตามปัจจัยจริงๆบางคนก็ฟังธรรมะเหมือนเข้าใจดีนะคะแต่ก็ไปปฏิบัติธรรมะเห็นไหมคะความละเอียดความลึกซึ้งของธรรมะถ้าไม่ระมัดระวังจริงๆไม่ไตร่ตรองจริงๆก็ผิด
5: ถ้าจะเตือนดีมากระแวดระวังโลภะขวากหนามโลภะนี่ครับที่จะอยากรู้พอตอนอยากรู้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วนะครับถ้าจะฝ่าฟันขวากหนามของโลภะไปได้อย่างไรแล้วจะได้ไปถึงไหนครับถ้าจะในเมื่อโลภะเยอะแยะไปหมด
0: ค่ะก็เป็นปกติรู้ว่ามีโลภะเยอะ
5: ฟังก็อยากรู้แหละเรื่องโน้นเรื่องนี
0: ้แล้วเป็นปกติแต่ทำไมฟังเพราะปกตูปนิสยปัจจัยใครจะรู้แล้วคะแสนโกรธกลับหาไปสิว่าเมื่อไหร่สภาพธรรมะอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้อยู่ตรงนี้วันนี้ฟังวันนี้ไม่มีเราเลยนะคะจนกว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปไม่เปิดเผยสักทีถูกปกปิดไว้นะคะหนาแน่นทึบหนักเพิ่มขึ้นอีกจนกว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังเนี่ยค่อยๆแค่เปิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเมื่อไรหมดพระฉันจริงเป็นผู้ที่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดถึง 45 พรรษานะคะเพื่อไม่ให้หลงผิดพระฉันถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะหนทางของปัญญาคือหนทางละแต่ต้องเพราะรู้ใครจะไปปล่อยให้ละให้วางเนี่ยหัวเราะได้เลยค่ะไม่จริงไม่ใช่จะละจะวางได้ยังไงเมื่อไม่รู้เพราะฉะนั้นละวางนะคะหนทางของปัญญาคือละแต่ต้องรู้เพราะปัญญาเป็นสภาพรู้จึงละเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้แล้วไปละไม่มีทางเป็นไปได้ไม่รู้อะไรเลยแล้วไปสำนักปฏิบัติกลับออกมาก็ไม่รู้อะไรเลยไปทำอะไรคะมีประโยชน์ไหมก็เป็นปกตูปนิสยะต่อไปใครจะทำอะไรเขาได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมคนที่ไม่ไปฟังมีเยอะค่ะลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้ง6ก็เยอะมาก
3: ครับท่านอาจารย์ครับในความยากของพระธรรมนะครับก็คือยากแน่นอนแล้วก็หนทางนี้ก็เป็นหนทางละเป็นหนทางที่ละด้วยความรู้นะครับท่านอาจารย์ครับเบื้องต้นที่กล่าวถึงว่าธรรมะยากเข้าใจยากนะครับคือผู้ฟังนะครับเหมือนกับจะเริ่มท้อแท้ว่าทำไมถึงเป็นสิ่งที่ยากแล้วจะเข้าใจได้อย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ก็ตัวตนน่ะสิคะ
3: แทนที่จะได้ฟังต่อไปใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับว่าแม้จะเป็นเรื่องที่ยากแต่สามารถเข้าใจได้ครับ
0: เห็นความต่างของปัญญาสภาพรู้นะคะซึ่งละกับความไม่รู้ซึ่งติดข้องไหมคะพอได้ฟังความละเอียดอย่างนี้ค่ะโลภะความอยากรู้ทำให้ท้อถอยยากอย่างนี้ใครจะรู้ได้แต่ถ้าเป็นปัญญานะคะเบิกบานใจที่ได้ฟังคำที่สามารถที่จะค่อยๆชำระจิตซึ่งเต็มไปได้ความอยากและความติดข้องต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นฟังแล้วเป็นโลภะหรือฟังแล้วเป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาไม่เดือดร้อนเลยใครว่าง่ายไม่มีทางเป็นไปได้ใครจะทำอะไรทำไม่ได้นอกจากค่อยๆเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นหนทางของปัญญาก็เป็นหนทางละความต้องการ จุดประสงค์ของเราทุกคนนะคะทุกท่านก็คือว่าขอได้เข้าใจความจริงด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีเพราะว่าเกิดในสังสารวัฏเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะได้พบใครชาติก่อนนานแสนนานมาบ้างหรือเปล่าหรือชาติต่อไปนะคะเพราะว่าความจริงก็คือเป็นธรรมะจริงๆค่ะไม่มีเราแล้วแต่ว่าสภาพธรรมะเช่นจิตเจตสิกนะคะสะสมสืบต่อมาแล้วก็เกิดดับเร็วมากสุดที่จะประมาณได้พอจบชาตินี้หรือไม่ทันจบเดี๋ยวเราก็ลืมห้องนี้แม้วันนี้ยังลืมและแต่ละชาติที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ลืมได้อย่างไรเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดของการได้พบกันไม่ว่าจะพบใครที่ไหนนะคะความเป็นมิตรความหวังดีก็คือว่าให้ความจริงซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าทำไมพูดคำที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาพูดอย่างหนึ่งเราพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าทุกคำเนี่ยจะรู้ได้ว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต้องไม่เหมือนใครถ้าคำของพระองค์เหมือนใครทุกคนรู้แล้วไม่มีการตรัสรู้แต่ทุกคำของพระองค์เนี่ยค่ะต้องไม่ลืมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของพระองค์ทุกคำเนี่ยฟังครั้งแรกไม่เข้าใจภาษาไทยแท้ๆคนไทยก็พูดด้วยมีภาษาอื่นมาเพียงบางคำเท่านั้นแต่ก็ยังไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะคนไทยเข้าใจไหมพูดกันทุกวันใช่ไหมคะไม่เป็นธรรมอยุติธรรมยุติธรรมต่างๆศีลธรรมก็พูดแต่แค่คำเดียวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะคืออะไรต้องเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะฉะนั้นฟังธรรมะถ้าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรจะเข้าใจได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกคำต้องละเอียดมากด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะว่าถ้าจะจากพื้นดินไปสู่ท้องฟ้ากว้างใหญ่มหาศาลสูงลิบลิ่วเนี่ยพระองค์อยู่ไหนเราอยู่ไหนความต่างกันแค่ไหนแล้วเราคิดว่าเพียงแค่ได้ยินเราคิดเองหมดเลยอันตรายอย่างยิ่งเท่าที่ได้ยินได้ฟังทั้งหมดนะคะในรายการธรรมะคือคำที่คิดเองจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วทั้งหมดแล้วคิดเองได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำที่ไม่จริงไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำที่ไม่จริงทุกคำทำลายความจริงและคำจริงของพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่บูชาเคารพสูงสุดนะคะที่เราเกิดมาในสังสารวัฏในความมืดสนิทไม่รู้ว่าอยู่ในความมืดเลยแม้เดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้แต่มีผู้ที่สามารถเหมือนไฟที่ค่อยๆมาถึงเราทีละน้อยจนสว่างสามารถจะเห็นความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดและเริ่มรู้จักคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงคุณวิธีเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าต้องไม่เหมือนคำว่าธรรมะที่คนที่ไม่เคยได้ฟังเนี่ยคิดกัน
6: ไม่เข้าใจครับ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนมืดยังไม่มีแสงสว่างใช่ไหมคะเพราะแม้คำเดียวว่าธรรมะก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าหมายความถึงอะไร
6: ครับ
0: เดี๋ยวนี้เข้าใจหรือยังคะ
6: เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้าใจครับ
0: ค่ะธรรมะคืออะไร
6: ธรรมะก็คือของที่มีจริงอ่ะสิ่งที่ปรากฏแล้วมีจริง
0: ๆค่ะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะคะ
6: อะไรเป็นธรรมะ
0: เห็นไหมคะจะรู้จักธรรมะไม่ใช่คิดเองค่ะทุกคนที่คิดเองจะพลาดไม่มีทางเข้าใจธรรมะได้เลยประมาทแม้คำว่าธรรมะคำเดียวอันตรายอย่าลืมนะคะอ่านพบข้อความในพระไตรปิฎกแล้วไม่เคารพในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดเองหมดเพราะฉะนั้นเหมือนขยะที่แทรกเข้ามาที่จะต้องเอาออกไปจึงสามารถที่จะเห็นความจริงคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ธรรมะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
6: มีครับ
0: อะไรคะทีละหนึ่ง
6: เสียง
0: ถูกต้องค่ะทำไมเสียงเป็นธรรมะ
6: เสียงที่ปรากฏจริงๆ
0: ทำไมว่าเสียงมีจริงคะ
6: ก็ได้ยินเนี่ย
0: ถูกต้องถ้าเสียงไม่เกิดจะได้ยินเสียงไหม
6: ไม่ได้ยิน
0: จะมีเสียงไหม
6: ไม่มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะมากมายหลายอย่างไหมคะ
6: ครับ
0: อะไรอีกคะ
6: เมื่อกี้เสียงก็ ในทางตาบ้างก็เห็นสี
0: ค่ะเห็นกับสีเหมือนกันไหมคะฟังคำถามแล้วคิดจนเข้าใจแล้วตอบสีสันวรรณะที่ปรากฏทางตากับเห็นเป็นธรรมะอย่างเดียวกันหรือเปล่า
6: สีกับเห็นก็คนละอย่าง
0: คนละอย่างนะคะต่างกันตรงไหน
6: ไม่ทราบ
0: เห็นไหมคะแล้วจะไปฟังอะไรต่อทีละคำจนเข้าใจบริบูรณ์ในคำนั้นและจะรู้ได้ว่าบริบูรณ์ระดับไหนระดับฟังรู้เรื่องหรือว่าระดับถึงกับประจักษ์แจ้งในความเป็นธาตุนั้นๆธรรมะกับธาตุเหมือนกันไหมคะ
6: ก็อย่างเดียวกันเนี่ย
0: เพราะอะไรคะ
6: เพราะธาตุก็เป็นธรรมะ
0: ทำไมธาตุเป็นธรรมะ
6: ธาตุมีจริง
0: ๆและทำไมธรรมะเป็นธาตุเห็นไหมคะ
6: ไม่ใช่
0: ฟังแล้วคิดแล้วตอบตามความเข้าใจไม่ใช่รีบร้อนตอบทำไมธรรมะเป็นธาตุธาตุนี่คือทธงสระอาต่อเต่าสระอุนะคะธรรมะหนึ่งก็เป็นธาตุหนึ่งแต่ทำไมธรรมะเป็นธาต
6: ุคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ต้องไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราพระองค์ไม่ได้ประสงค์ที่จะแสดงความรู้ของพระองค์แล้วไม่ให้ใครเข้าใจแต่ว่าทุกคำเพื่อประโยชน์ให้คนที่ได้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจถูกต้องนี่เป็นพระมหากรุณาจนกว่าเขาจะเข้าใจทรงแสดงถึง 45 พรรษาทำไมธรรมะเป็นธาตุ
6: ครับผมไม่ทราบ
0: เพราะว่าใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะนั้นๆที่เกิดเป็นหนึ่งให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะคำว่าธาตุหรือธาตุหมายความถึงสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ร้อนเป็นเสียงได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะหวานเป็นแข็งได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นหวานเป็นธรรมะหรือเปล่า
6: เป็นครับ
0: เป็นธาตุหรือเปล่า
6: เป็นครับ
0: นี่ค่ะก็คือถ้าจะเข้าใจธรรมะก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้เป็นอะไรก็ตามนะคะก็ต้องมาจากสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่หลากหลายแล้วรวมกันทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคืออัตตาหรืออัตตานุทิฏฐิความเห็นที่คล้อยตามในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีรูปร่างต่างๆเพราะเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ใครจะรู้นอกจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัวคุณวิธีมีธรรมะไหม
6: มีครับ
0: ธรรมะที่ตัวเป็นคุณวิธีหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ครับ
0: เนี่ยค่ะคือการเริ่มต้นที่จะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องตั้งต้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าหนทางนี้จะเป็นหนทางนำไปสู่การรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตั้งแต่คำแรกที่ได้ฟังถูกต้องไหมคะ
6: ครับถูกต้องครับ
0: สภาพธรรมะเกิดโดยไม่มีปัจจัยอาศัยกันและการปรุงแต่งได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะไม่มีใครบันดาลได้เลยสักคนนะคะที่จะให้อะไรเกิดขึ้นแต่ไม่รู้เหมือนกับว่าดอกกุหลาบเป็นหนึ่งแต่ความจริงมีอะไรบ้างคะที่ดอกกุหลาบ
6: สี
0: ค่ะเป็น
6: กลิ่น
0: เป็นหนึ่งใช่ไหมคะ
6: ครับ
0: กลิ่นเป็นหนึ่งอะไรอีกคะ
6: อ่อน
0: เป็นหนึ่ง
6: แข็ง
0: เป็นหนึ่งหนึ่งทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเกิดระดับไหมคะ
6: ดับครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
6: ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนนะ
0: ค่ะและปัจจัยที่ทำให้เกิดดับสิ่งนั้นก็ต้องดับใช่ไหมคะ
6: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเสียงดับจะได้ยินต่อไปได้ไหม
6: ไม่ได
0: ้ค่ะเป็นคุณวิธีได้ยินหรือเปล่าคะ
6: ผมไม่ใช่
0: เป็นอะไรคะ
6: ก็เป็นจิต
0: จิตคืออะไร
6: จิตก็คือธาตุรู
0: ้ธาตุรู้เป็นอะไร
6: ท่านรู้ว่าเป็นธรรมะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจิตเป็นธรรมะนี่คือความเริ่มจะบริบูรณ์ถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจคำต่อๆไปได้เลยเพราะฉะนั้นมีคุณวิธีหรือเปล่า
6: ไม่มีครับ
0: ไม่มีคุณวิธีแต่มีอะไร
6: มีธรรมะ
0: ถูกต้องนี่ถ้าคิดเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าตามคำแต่ต้องคิดนะคะมีธาตุไหมคะ
6: ครับมีครับ
0: ค่ะธาตุกับธรรมะต่างกันตรงไหน
6: นั่นก็ไม่ต่างเนี่ย
0: ถูกต้องเห็นไหมคะต้องมั่นคงจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าพอถามมาอย่างและเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่ได้พูดถึงเรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตรงตามความเป็นจริงทีละหนึ่งให้เข้าใจเขาพูดธรรมะหรือเปล่าถ้าพูดเรื่องอื่นไม่ใช่พูดเรื่องสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดไม่มีอะไรจริงยิ่งกว่านี้นะคะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเป็นแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปเป็นธาตุแต่ละหนึ่งถ้าไม่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงพูดเรื่องธรรมะหรือเปล่า
6: ไม่
0: ใช่เพราะฉะนั้นผู้ฟังสามารถที่จะรู้เลยค่ะกำลังฟังธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คิดเองคุณวิธีเคยได้ยินคำที่คนคิดเองแล้วพูดไหมคะว่าพูดธรรมะเคยได้คะ
6: จะเคยแต่ไม่ทราบนะ
0: ถ้ารู้จักธรรมะแล้วเขาไม่ได้พูดธรรมะคุณวิธีทราบไหมว่าไม่ได้ฟังธรรมะ
6: ทราบครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเคยฟังคนที่ไม่ได้พูดธรรมะแต่บอกว่าธรรมะหรือเปล่า
6: เคยครับ
0: เคยก็ต้องเคยไม่เห็นเป็นไรเป็นความจริงก็เป็นความจริงถ้าไม่พูดความจริงคนจะเข้าใจความจริงไหมคนก็ยังคิดว่าความไม่จริงนั่นแหละเป็นความจริงถ้าไม่พูดสิ่งที่ถูกคนจะรู้ไหมว่าอะไรผิด
6: ไม่รู้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รู้ว่าถูกคือถูกผิดคือผิดเขาก็ยังคงคิดว่าผิดเป็นถูกแล้วดีไหมที่จะให้เขาเข้าใจผิดไปตลอด
6: ไม่ดีครับ
0: เป็นคนที่หวังดีหรือเปล่า
6: ไม่หวังดี
0: ค่ะถ้าหวังดีอาจหารที่จะพูดคำจริงที่พิสูจน์ได้เพราะเหตุว่าเป็นจริงทุกขณะเพราะเป็นคำจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีไหมพูดคำจริงดีไหม
6: ดีครับ
0: เป็นประโยชน์ไหม
6: เป็นครับ
0: คนชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
6: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความหวังดีที่สุดนะคะที่ไม่หวั่นไหวขอให้ใครก็ได้ที่ไม่ได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะในชาตินั้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในชาติต่อๆไปด้วยอีกนานในสังสารวัฏเหมือนที่ผ่านมาแสนนานนะคะแต่ก็ไม่รู้อะไรเลยได้แต่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยตายไปก็หมดจบไปแค่เมื่อวานเนี่ยค่ะในห้องนี้มีคนที่นั่งเต็มอย่างนี้ไปไหนกันมาค่ะหรือไม่มีเลยมีแต่ขณะที่เกิดดับสืบต่อจนเหมือนกับกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วเขาออกไปข้างนอกกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนคนเดิมใช่ไหมคะแต่ความจริงหาเป็นอย่างนั้นไม่เร็วกว่านั้นอีกไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตสภาพรู้เกิดขึ้นกำลังเห็นกำลังได้ยินออกไปข้างนอกก็เห็นอยู่ข้างในก็เห็นออกไปข้างนอกก็ได้ยินอยู่ข้างในก็ได้ยินแต่ได้ยินแต่ละหนึ่งขณะไม่เหมือนกันข้างนอกกับข้างในเสียงคนละอย่างสิ่งที่ปรากฏคนละอย่างเห็นคนละอย่างคิดคนละอย่างดับหมดจนถึงขณะนี้ก็กำลังเกิดดับเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะ
6: พอเริ่มครับ
0: ค่ะฟังต่อไปอีกใช่ไหมคะ
6: ครับ
0: เพื่อละความไม่รู้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้รู้ได้เลยอยู่ในความมืดจริงๆต่อไปนี้ก็ค่อยๆมีแสงสว่างแต่จะสว่างมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจเพราะเข้าใจจึงสว่างไม่เข้าใจต้องมืด
6: คำถามแรกก็คือความหมายของคำแต่ละคำเช่นพระภิกษุ
0: ค่ะเชิญคุณวิชัยค่ะ
7: ภิกษุมีหลายความหมายหมายถึงผู้ประพฤติความดีในเพราะเหตุแห่งการขอก็มีหรือว่าเป็นผู้ที่เห็นภายในสังสารวัฏก็มีแล้วแต่ว่าพระองค์จะตรัสคำว่าภิกษุในสถานที่ใดและหมายถึงบุคคลใดแต่ถ้ากล่าวถึงภิกษุที่เข้ามาสู่ในธรรมวินัยที่จะประพฤติตามสิกขาบทของพระผู้มีพระภาคก็ชื่อว่าภิกษุ เพราะว่าได้มีการอุปสมบทด้วยยัตติจตุถกรรมวาจาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้ในการที่จะประพฤติขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งสู่เพศบรรพชิตประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีการสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายนี้จึงชื่อว่าเป็นภิกษุดังนั้นไม่ใช่เฉพาะเป็นผู้ที่อุปสมบทเท่านั้นแต่ต้องหมายถึงเป็นผู้ที่มีปัญญาที่เห็นว่าชีวิตของคฤหัสถ์เต็มไปด้วยกิจภาระการงานเพราะเหตุว่าคฤหัสถ์นี้ครับยังมีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะอยู่จึงไม่สามารถสละได้แต่เพศบรรพชิตหรือพระภิกษุก็เป็นผู้ที่เห็นโทษของความติดข้องในสิ่งเหล่านั้นจึงสละเพศคารวาสสู่ความเป็นภิกษุได้ครับแพทย
0: ์ค่ะคนไทยใช้คำว่าภิกษุแต่ภาษาบาลีเป็นภิกขุนะคะก็ต่างกันธรรมดานิดๆหน่อยๆแต่ก็หมายความถึงอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นภิกขุเห็นภัยในสังสารวัฏอะไรคะเป็นภัยในสังสารวัฏคำว่าสังสารวัฏก็ไม่รู้ภัยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเห็นภัยในสังสารวัฏได้ไหมไม่มีทางเลยแล้วเราอย่างนี้ค่ะก็เกิดมาสนุกสนานนะคะไม่รู้ว่าจะจากโลกนี้ไปวันไหนทั้งที่ไม่รู้ก็ติดข้องเพลิดเพลินอยู่เห็นภัยในสังสารวัฏหรือเปล่าเพราะไม่รู้ความจริงว่าวัฏฏะคืออะไรสังสาระคืออะไรและภัยที่แท้จริงของสังสารวัฏคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะเป็นผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัฏไหมคะ
6: ไม่เห็น
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่ได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เข้าใจจะเห็นภัยไหมคะ
6: ก็ไม่เห็น
0: แล้วคนที่บวชถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะไม่เห็นภัยในสังสารวัฏควรบวชไหมไม่เห็นภัย
6: ไม่ควร
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่เห็นภัยในสังสารวัฏแล้วบวชทำไมคะ
6: บวชด้วยความไม่เข้าใจ
0: ค่ะบวชด้วยความไม่เข้าใจเป็นประโยชน์ไหม
6: ไม่เป็นประโยชน์
0: ค่ะเป็นภัยไหม
6: เป็นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงถ้าบวชโดยไม่เข้าใจคนอื่นเคารพกราบไหว้แล้วก็ฟังคำแต่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นภัยไหมคะ
6: เป็นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นควรที่จะเข้าใจว่าภิกขุหรือภิกษุคือใครต้องเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะก่อนบวชเป็นคฤหัสถ์เหมือนเราทุกคนการฟังธรรมะนะคะไม่ใช่เพื่อจะไปเป็นภิกษุแต่ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันไหมนั่งก็ไม่เหมือนกันดูสิคะคิดก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคนหนึ่งกำลังได้ยินอีกคนหนึ่งคิดเรื่องอื่นอีกคนหนึ่งคิดคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งเดียวที่เกิดแล้วดับนี่คือสังสารวัฏไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นสังสารวัฏคือทุกขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วก็มีสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อไม่สิ้นสุดเลยใช่ไหมตั้งแต่เกิดขณะเกิดไม่ใช่ขณะนี้แต่ว่าจากเกิดดับก็มีขณะอื่นเกิดสืบต่อธาตุรู้ซึ่งเราใช้คำว่าจิตซึ่งคนไทยพอจะเข้าใจว่าหมายความถึงอะไรนะคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้จักจิตรู้แต่ว่ามีจิตแต่ก็ไม่รู้จักจิตเพราะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจิตเกิดระดับสืบต่อตั้งแต่เกิดแต่ละหนึ่งขณะเป็นสังสารวัฏขาดหนึ่งได้ไหมตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้ขาดไปสักหนึ่งจิตได้ไหมคะไม่มีทางใครก็ทำไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จะต้องเกิดเห็นมีคนเขาอยากตายกันนะคะเขาไม่อยากเกิดแต่เขาไม่รู้หรอกว่าที่เกิดเนี่ยอาจจะอยากตายชาติก่อนก็ได้แต่ก็ต้องเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดเพราะไม่รู้คำเดียวเพราะฉะนั้นความต่างกันของความไม่รู้กับความรู้ไม่รู้มีจริงๆไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธาตุหรือเปล่าค่ะเป็นสภาพรู้หรือเปล่า เป็นแต่สภาพรู้มีสองอย่างนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานกำลังเห็นเนี่ยจะบอกว่าไม่เห็นไม่ได้กำลังได้ยินจะบอกว่าไม่ได้ยินไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะขณะนั้นรู้แจ้งเสียงเฉพาะเสียงที่ปรากฏในขณะที่ได้ยินแล้วดับเป็นเราหรือเปล่าแล้วก็มีเห็นนี่คือสังสารวัฏฏะนะคะการเกิดดับสืบต่อกันของสังขารธรรมซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งท่องเที่ยววนเวียนไปแค่หกทางทางตาเห็นหนึ่งทางหูได้ยินหนึ่งทางตาดับแล้วทางหูจึงได้ยินทางจมูกหนึ่งได้กลิ่นไม่มีเห็นไม่มีได้ยินจึงกลิ่นปรากฏได้ถ้าเห็นปรากฏกลิ่นปรากฏไม่ได้ถ้าเสียงปรากฏกลิ่นปรากฏไม่ได้ต้องไม่มีอื่นแล้วกลิ่นปรากฏในขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทางตาหนึ่งเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นธรรมะไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้ว่าเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏจึงรู้ว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นก็เป็นรูปธรรมนะคะสภาพที่ปรากฏให้เห็นไม่รู้อะไรเลยแต่ธาตุรู้กำลังเห็นว่านี่เป็นอย่างนี้เป็นนามธรรมธาตุรู้มีสองอย่างค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานใช้คำว่าจิตนะคะแต่ก็มีธาตุรู้ซึ่งปรุงแต่งสนับสนุนอาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นคือเจตสิกภาษาบาลีต้องออกเสียงว่าเจตสิกะทุกคำนะคะแต่คนไทยก็พูดง่ายๆในภาษาไทยของเราว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นในขณะหนึ่งต้องมีธาตุรู้เกิดสองธาตุคือจิตหนึ่งและเจตสิกหนึ่งแต่จิตหนึ่งขณะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจ็ดประเภทใครบอกว่าแปดบ้างใครบอกว่าหกบ้างใครบอกว่าห้าบ้างเปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นการตรัสรู้ถึงที่สุดที่ใช้คำว่าตรัสรู้ไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้เลยนะคะและเป็นการตรัสรู้ของบุคคลเดียวเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่ใช่เพียงเพื่อพระองค์ได้รู้ความจริงคนเดียวแต่เพื่อสัตว์โลกซึ่งไม่รู้เลยนับประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่ในสังสารวัฏให้มีโอกาสได้รู้ความจริงซึ่งยากแสนยากกว่าจะรู้ได้พระฉันจะประมาทว่าแค่สิบวันห้าวันความไม่รู้ทั้งหมดที่สะสมมาจะหมดไปเป็นพระอริยบุคคลทำลายคำสอนของพระพุทธศาสนาแน่นอนเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะคะก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานอย่างนั้นกว่าจะได้รู้ความจริง
7: ครับท่านอาจารย์ครับแล้วการที่สังสาระคือธรรมะคือจิตและก็เจตสิกและรูปเป็นไปที่กล่าวว่าเป็นภัยเป็นอย่างไรที่จะเป็นเหตุให้เห็นภัยของสังสารวัฏได้ครับท่านอาจารย์
0: รู้จักจิตหรือยังได้ยินว่าจิตเกิดดับเป็นภัยแล้วเหรอง่ายเหลือเกินใช่ไหมคะพูดไปเถอะเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นภัยจนกว่าจะเห็นจริงๆที่จิตและเจตสิกเกิดขึ้นและดับไปภัยไหมจากไม่มีอะไรแล้วก็เกิดมีแล้วก็หามีไม่เหมือนเดิมคือไม่มีแล้วจะมีทำไมมีเพื่อไม่รู้มีเพื่อติดข้องมีเพื่อเป็นทุกข์ไม่รู้จบด้วยไม่ใช่จบเลยค่ะไม่มีวันจบแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยเป็นแต่เพียงธรรมะซึ่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี้นะคะไม่ใช่ฟังแล้วเข้าใจเลยแต่ต้องรู้ว่าเข้าใจระดับไหนเข้าใจระดับที่เดี๋ยวนี้มีแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่เราเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ความจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
7: กราบท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงภัยเนี่ยก็ดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างเช่นการอดอยากการได้รับความทุกข์ใจการได้รับความทุกข์กายเนี่ยครับแต่ว่าแม้สุขกายอย่างเช่นอาหารอร่อยอากาศสบายเนี่ยก็ไม่เห็นว่าเป็นภัยเลยครับท่านอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นภัยเหนือภัยใดทั้งสิ้นคือความไม่รู้ไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ฟังธรรมะไม่เห็นภัยของความไม่รู้ไม่มีทางรู้ด้วยว่าเป็นภัยเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะฟังแล้วไตร่ตรองเวลานี้ไม่มีภัยปรากฏเพราะไม่เห็นการเกิดดับจะปรากฏได้ยังไงเห็นแต่ไฟไหม้ใช่ไหมคะเห็นแต่น้ำท่วมเห็นแต่ความอดอยาก เห็นแต่โรคภัยต่างๆแต่ไม่เห็นการเกิดขึ้นจากไม่มีนะคะต้องเห็นจากไม่มีแล้วก็มีแล้วก็ดับทันทีไม่มีอะไรเหลืออะไรจะไปดับสิ่งที่เกิดแล้วให้หมดไปไม่เหลือได้เห็นไหมคะแล้วไม่เหลือจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เราด้วย
7: จากความไม่รู้ก็นำมาซึ่งความเกิดแล้วก็เป็นไปโดยความทุกข์ยากโดยประการต่างๆเพราะความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นนะครับอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นไม่มีทางออกจากสังสารวัฏเพราะไม่มีเราแต่มีความไม่รู้ของสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดดับสืบต่อกัน
7: คุณวิธีพอรู้จักภิกษุหรือยังครับ
6: เข้าใจแล้วครับ
7: ครับ
6: แล้วก็ยังมีนะฮะพระสงฆ์หมายความว่าไง
0: ดีนะคะเพราะว่าแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยคนไทยไม่ได้คิดว่าสำคัญหรือสนใจที่จะเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจก็คือว่าไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
7: ครับสงฆ์หรือว่าสังฆะเนี่ยครับหมายถึงหมู่ซึ่งจะกล่าวถึงหมู่อะไรก็ได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้ากล่าวถึงภิกษุสงฆ์เนี่ยหมายถึงหมู่ของพระภิกษุซึ่งพระภิกษุที่บวชเข้ามาในธรรมวินัยนี้ก็มีมากใช่ไหมครับดังนั้นการแสดงถึงสงฆ์เนี่ยก็คือหมู่ของภิกษุนั่นเองถ้ากล่าวถึงภิกษุสงฆ์นะครับไม่ใช่รูปหนึ่งรูปใดแต่หมายถึงหมู่ของภิกษุทั้งหมดแต่ถ้ากล่าวถึงสงฆ์ในคือสังฆกรรมเนี่ยครับหมายถึงต้องมีหมู่ของภิกษุในการที่จะกระทำกรรมนั้นจึงชื่อว่าสังฆกรรมโดยความเข้าใจก็คือไม่ใช่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแต่หมายถึงหมู่ของภิกษุจึงชื่อว่าภิกษุสงฆ์ครับ
0: คนไทยต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะคะหนึ่งคือหนึ่งภิกษุบุคคลแต่ละรูปคือแต่ละหนึ่งเวลาเราบอกว่าแต่ละรูปเราไม่คิดถึงคนธรรมดาใช่ไหมคะเราใช้คำนี้สำหรับพระพระรูปหนึ่งคือหนึ่งคนเป็นภิกษุบุคคลทำดีทำชั่วไม่ใช่สงฆ์แต่ต้องเป็นภิกษุนั้นเท่านั้นคนเดียวแต่ว่าถ้าเป็นกิจซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าต้องกระทำโดยหมู่คนเดียวไม่สำเร็จทำไม่ได้นะคะต้องอาศัยหลายคนช่วยกันพิจารณาไตรตรองหรือกระทำกรรมนั้นต้องมีการกำหนดหมู่ตามลำดับว่ากี่รูปจึงจะทำกิจนั้นได้ไม่ใช่เสมอกันทุกกิจเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าพระสงฆ์นะคะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าหมายความถึงหมู่ส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวเพราะฉะนั้นภิกษุแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งนะคะแล้วก็จะใช้คำว่าภิกษุสงฆ์ก็ได้เพราะสงฆ์เป็นหมู่เวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปที่ไหนพระภิกษุไม่ได้ติดตามไปเพียงรูปเดียวตามไปเป็นหมู่ก็บอกพระภิกษุสงฆ์ตามได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งรูปท่านพระอานนท์ไม่ใช่สงฆ์ท่านพระอานนท์ก็ติดตามพระผู้มีพระภาคแต่ไม่ใช่สงฆ์เป็นภิกษุพอที่จะไม่เข้าใจผิดนะคะถ้ากล่าวถึงส่วนรวมเป็นสงฆ์ถ้ากล่าวถึงแต่ละหนึ่งเป็นภิกขุฟังแล้วพิจารณาไตรตรองเพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นแสงสว่างที่ส่องเข้าไปในใจทุกคนเพราะว่าความมืดมีมากประมาณไม่ได้ว่าใครมืดแค่ไหนใครพร้อมที่จะเข้าใจพระธรรมเห็นถูกต้องเห็นคุณค่าหรือใครก็คิดว่าไม่สำคัญเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่ละหนึ่ง
8: คำว่าสังฆรัตนะเคยได้ยินไหมครับ
6: เคยครับ
8: ครับถ้าเป็นสังฆรัตนะนี่หมายถึงหมู่ของพระอริยบุคคลพระอริยสงฆ์มีถึง4ระดับตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นสังฆรัตนะรัตนะก็คือประเสริฐเพราะนั้นสังฆรัตนะก็ได้ยินมาพร้อมกับคำว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี่คือรัตนะทั้ง3เป็นรัตนะที่ประเสริฐมีพระพุทธเจ้าสุสบัติมาเกิดขึ้นเพื่อจะทรงแสดงธรรมะพระธรรมก็เป็นธรรมรัตนะเพราะว่าเป็นธรรมะที่มาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบุคคลที่ฟังตามและปฏิบัติตามสามารถบรรลุเป็นพระญาติบุคคลได้ก็เป็นสังฆรัตนะและสังฆรัตนะนี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะภิกษุเท่านั้นนะครับเป็นฆราวาสก็มีเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขามีคารมารดาเป็นพระญาติบุคคลนี่ก็เป็นสังฆรัตนะด้วย
0: ได้ยินคำเพิ่มเติมอีกคำหนึ่งหรือเปล่าคะอริยสงฆ์เมื่อกี้พูดหรือเปล่า
6: ครับครับครับ
0: ค่ะจากสงฆ์เป็นพระอริยสงฆ์ได้ยังไงไม่ใช่ว่าทุกรูปบวชแล้วเป็นสงฆ์ก็คือพระอริยสงฆ์ไม่ใช่เพราะว่าคนกล่าวด้วยความเคารพเพราะไม่เข้าใจเพราะเห็นสงฆ์ก็พระอริยสงฆ์มาแล้วไม่ได้ไม่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นสงฆ์คือผู้ที่ได้บวชได้เข้าใจธรรมะได้ฟังธรรมะและก็ไม่ใช่คนเดียวถ้าคนเดียวก็เป็นบุคคลภิกษุแต่ถ้ารวมกันแล้วก็เป็นคณะหรือหมู่เป็นสงฆ์นะคะแต่ก็มีอริยสงฆ์แม้คำเดียวต้องเข้าใจความต่างไม่อย่างนั้นก็เข้าใจผิดค่ะไม่ได้ศึกษาธรรมะงูงูปลาปลาแลกเป็นงูหรือเป็นปลาแต่ธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะต้องเข้าใจไม่ใช่เราด้วยแต่ต้องฟังไตรตรองคบคำที่เป็นคำจริงของสัตบุรุษเพราะฉะนั้นอริยสงฆ์คือใครเดี๋ยวก็จะไปตู่คนโน้นเป็นพระอริยะคนนี้เป็นพระอริยะเป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระอรหันต์นั่นคือตู่เพราะไม่รู้ว่าอริยะคืออะไรถ้ารู้ไม่ตู
7: ่กราบท่านอาจารย์ครับถ้าโดยความหมายของอริยะเนี่ยแปลว่าประเสริฐครับดังนั้นหมู่ที่ประเสริฐเนี่ยจะเป็นยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
0: จากหมู่ธรรมดาแล้วจะเป็นหมู่ประเสริฐไม่ใช่ใครตั้งไม่ใช่ใครเรียกแต่ประเสริฐเพราะความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นคนโง่คนไม่รู้ประเสริฐไหมคำว่าโง่เนี่ยมีในพระธรรมวินัยไหมแล้วจะกล่าวว่าเราว่าได้ไหมคะเป็นความจริงก็เป็นความจริงโง่ก็ไม่ใช่ฉลาดใช่ไหมคะแล้วจะให้เราบอกว่าไม่โง่ได้ไหมถ้าโง่โง่ก็โง่สิไม่เห็นเป็นไรเดี๋ยวไม่ใช่เราเป็นธรรมะใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วโง่ก็เป็นธรรมะไม่เดือดร้อนค่ะคนฟังธรรมะไม่เดือดร้อนเพราะเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะขึ้นแต่เพราะเป็นตัวตนไม่เข้าใจธรรมะเดือดร้อนแม้แต่คำว่าโง่กลายเป็นเขาว่าเราโง่ใครว่าใครโง่ก็โง่ต่างหากไม่มีใครโง่โง่ต่างหากละที่โง่ใช่ไหมคะค่ะก็เป็นธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นจากความไม่รู้เลยนะคะได้ฟังธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะสละเพศเครือหัดแต่ละคำนะคะสละเพศเครือหัดเหมือนตายจากเครือหัดเกิดใหม่โดยศีลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้ประพฤติปฏิบัติตามถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามไม่ได้เป็นเครือหัดฟังธรรมะเหมือนเดิมรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้หมอชีวกโกมารพัฒเป็นพระโสดาบันรักษาคนทำทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ในเพศคฤหัสถ์เพราะไม่อาจที่จะกระทำอย่างบรรพชิตเพราะไม่ได้สะสมมาไม่ใช่เพราะอยากเป็นพระแต่ว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนี่เป็นความต่างกันมากค่ะจากคำเดียวจากไม่รู้สู่ความเป็นอริยะผู้ประเสริฐเพราะความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ยังต้องรู้อีกว่ารู้อะไรไม่ใช่ปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทนั่นไม่ใช่ความรู้ในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนามีคำว่าปริญญาญาตปริญญาตีรณปริญญาปหานปริญญาความรู้ทั้งหมดตามพระธรรมที่ทรงแสดงจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงตรงทุกคำแม้แต่ธรรมะมีจริงเกิดขึ้นระดับไปถ้ามิฉะนั้นจะเป็นปริญญาได้อย่างไรจะเป็นความรอบรู้ทั่วชัดเจนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่การแต่งตั้งนะคะคนที่ไม่รู้แล้วบอกว่าผู้นี้เป็นพระอริยะบุคคลใครเรียกคนไม่รู้เรียกถ้าคนรู้จะเรียกคนไม่รู้ว่าเป็นพระอริยะบุคคลไหมไปเรียกคนไม่รู้ธรรมะว่าเป็นพระอริยะบุคคลได้อย่างไรอริยะคือผู้ประเสริฐพ้นจากความไม่รู้สู่ความรู้ในสังสารวัฏซึ่งเคยไม่รู้มานานเท่าไหร่เกินแสนโกฏกับจากปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสกว่าจะค่อยๆเข้าใจธรรมะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งที่เข้าใจธรรมะจนกระทั่งสามารถ อบรมเจริญปัญญารู้แจ้งได้ความเคารพของบุคคลนั้นจะมากสักแค่ไหนจึงเป็นสังฆรัตนะไม่ใช่ภิกษุที่ไม่เข้าใจธรรมะเป็นพระอริยบุคคลไม่ได
9: ้กราบเรียนท่านอาจารย์การศึกษาความหมายของจิตหรืออัตถะของจิตเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งอารมณ์
0: ก่อนอื่นนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งมีอยู่

0: คุณวินัยกล่าวว่าทุกคนมีจิตกำลังมีด้วยแต่หาจิตไม่เจอใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นเดี๋ยวนี้มีเห็นไหม
1: มีเห็น
0: ค่ะแล้วเห็นเป็นอะไรล่ะคะ
1: เห็นก็เป็นเห็นเป็นเห็น
0: ค่ะเห็นเป็นเห็นนะคะก็คือหมายความเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาใช่ไหมคะคำว่าเห็นเนี่ยต้องเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นเสียงได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เห็นกลิ่นได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ไม่เคยเข้าใจเลยนะคะว่าไม่ใช่เราคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนะคะให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นเพียงแค่สิ่งที่มีเมื่อเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปเราเคยเห็นมากี่ชาติไม่เคยรู้ความจริงมากี่ชาติจนถึงเดี๋ยวนี้และต่อไปนะคะก็ยังต้องมีเห็นแต่ว่าใครที่เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะรู้ว่าทั้งที่เห็นกำลังเห็นคิดเรื่องอื่นละมีใครรู้ตรงเห็นเพื่อที่จะเข้าใจว่าเห็นขณะนี้กำลังรู้คือรู้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอย่างนี้เองโต๊ะเก้าอี้ไม่เห็นไม่รู้ว่ามีใครอยู่ที่นี่แต่ว่าเห็นเกิดขึ้นนะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเห็นเมื่อไหร่ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นกำลังคิดไม่ใช่กำลังเห็นเพราะคิดมีเรื่องที่กำลังคิดเพราะฉะนั้นจิตคือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องไปพูดถึงร่างกายเลยค่ะพูดถึงเฉพาะเห็นเนี่ยไม่ได้พูดถึงตาไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องแยกกันมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นเนี่ยค่ะอย่างนี้เองนะคะเพื่อที่จะละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราให้รู้ว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสคำใดแล้วไม่เปลี่ยนเห็นต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเพราะฉะนั้นภาษาบาลีนะคะเห็นคือจักขุวิญญาณะวิญญาณคือสภาพที่รู้จักขุคือตาเพราะฉะนั้นธาตุชนิดนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีตาไม่มีใครไปบังคับธรรมะสักอย่างเดียวนะคะถ้าพูดถึงธรรมะก็คือพูดถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดว่ามีเมื่อมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นไม่มีใครไปบังคับบัญชาไปเปลี่ยนแปลงได้เลยใครเปลี่ยนเห็นให้เป็นอื่นก็ไม่ได้แต่ความไม่รู้นะคะนานแสนนานมาแล้วเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้ก็ยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยเป็นอะไรเห็นเป็นเราเห็นซึ่งความจริงเห็นไม่ใช่เราเห็นเพราะฉะนั้นกว่าที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะมาเป็นตัวตนนะคะไม่ใช่ไปเพ่งไปจ้องไปทำไปยืนไปเดินไปคิดเรื่องอื่นเลยแต่ฟังพระธรรมจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นและเป็นผู้ตรงว่าถึงฟังอย่างนี้นะคะการที่ไม่เคยสะสมความเข้าใจอย่างนี้นานมากแต่สะสมความคิดเรื่องความเป็นตัวตนเรื่องโลกเรื่องวิชาการเรื่องทุกอย่างเพราะฉะนั้นทั้งๆที่ฟังอย่างนี้นะคะก็ได้ยินทุกคำซึ่งเป็นคำจริงเห็นเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยที่อาศัยที่ปรุงแต่งที่อุปธรรมให้เกิดเห็นคือต้องมีตาซึ่งตาไม่เห็นมีสิ่งที่กระทบตาสิ่งที่กระทบตาก็ไม่เห็นแต่เมื่อใดที่เห็นเกิดขึ้นมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ทางตาแค่นี้ค่ะไม่ใช่เราเลยสักอย่างเดียวเห็นก็ไม่ใช่เราสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่เราตาก็ไม่ใช่เราฟังธรรมะทั้งหมดให้รู้ว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะหลงเข้าใจผิดทุกชาติอยู่ในความมืดสนิทว่ามีเราตั้งแต่เกิดมีละเราเกิดแล้วเห็นก็เป็นเราเห็นเกิดเป็นคิดก็เราคิดทั้งหมดนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเกิดได้ต่อเมื่อมีปัจจัยที่เหมาะสมที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ยินเสียงกำลังปรากฏไม่มีใครเคยคิดเลยนะคะว่าเสียงปรากฏเฉพาะกับได้ยินเท่านั้นเพราะฉะนั้นได้ยินจะเห็นได้กลิ่นลิ้มรสไม่ได้เลยได้ยินมีหน้าที่อย่างเดียวคือเกิดขึ้นรู้เสียงเนี่ยค่ะเสียงอย่างเนี้ยเป็นอย่างนี้เสียงแต่ละเสียงก็เป็นหนึ่งซึ่งกระทบหูทำให้จิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วดับ

0: ไม่เหลือเลยขณะที่ได้ยินไม่มีเห็นขณะที่คิดนึกไม่มีเห็นไม่มีได้ยินนี่คือความเป็นจริงนะคะซึ่งกว่าจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยค่ะไม่มีหนทางอื่นเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีแล้วไม่รู้เป็นที่ตั้งของความยึดถือทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีแต่เพียงรูปธรรมนะคะไม่มีธาตุรู้ไม่มีจิตเกิดขึ้นจะมีอะไรปรากฏไหมคะ
1: ไม่มีปรากฏ
0: มีโลกไหม
1: ไม่มี
0: มีคนไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจิตมีไหมธาตุรู้มีไหม
1: ธาตุรู้ไม่มี
0: ค่ะต้องตรงอย่างนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีเลยแต่บังคับไม่ให้แข็งเกิดได้ไหม
1: บังคับไม่ได
0: ้บังคับให้เสียงไม่ให้เกิดได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้บังคับให้ไม่เกิดจิตได้ไหม
1: ไม่เกิดจิตไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเกิดโดยไม่มีใครไปบังคับให้เกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดเลยกว่าจะละคลายความเข้าใจยึดถือผิดๆว่าจิตเป็นเราก็ต้องรู้ว่าจิตเกิดเมื่อมีปัจจัยนะคะเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่รู้อะไรรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้แจ้งด้วยน้ำกับฟ้าถ้าไม่มีจิตที่รู้แจ้งในลักษณะที่ต่างกันการจำลักษณะทั้งสองอย่างทีละหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะมีได้เมื่อจำทีละหนึ่งก็รู้ว่าหนึ่งนั้นไม่ใช่หนึ่งหลังถ้าเห็นน้ำก็คือลักษณะของน้ำถ้าเห็นฟ้าก็คือลักษณะของฟ้าจำมีจริงไหมคะ
1: มีจริงครับ
0: จำเป็นเราหรือว่าจำเป็นจำ
1: เป็นจำนะ
0: ค่ะจำเป็นจำจำเป็นเราได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ค่ะจำต้องเป็นจำเกิดขึ้นจำอย่างเดียวแล้วก็ดับไป
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งละเอียดยิบถ้าเรายิ่งเข้าใจความละเอียดมากเท่าไหร่ค่อยๆสละค่อยๆละความเห็นที่ถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพียงขั้นการฟังเวลานี้ฟังเรื่องจิตไม่ได้ปรากฏกำลังฟังเรื่องลักษณะของจิตว่าจิตเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้ขณะนี้ก็มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกรู้หมดเลยแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่านั่นคือจิตที่เกิดขึ้นหลากหลายต่างๆจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วดับไปจิตที่ดับไปนั้นไม่กลับมาอีกเลยไม่ซ้ำเลยแต่การดับไปของจิตขณะก่อนนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยด้วยเหตุนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้นะคะจิตนับไม่ถ้วนเมื่อเช้านี้เห็นอะไรบ้างลิ้มรสอะไรบ้างได้ยินเสียงอะไรบ้างคิดนึกอะไรบ้างเป็นจิตทั้งหมดเท่าไหร่แล้วค่ะนับสิน
1: ับไม่ถ้วน
0: นับไม่ถ้วนรู้ไหมว่าไม่ใช่เรา
1: ไม่ใช่เราร
0: ู้ไหมนับไม่ถ้วนไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้ของเรานับไม่ถ้วนแค่ไหนเฉพาะเมื่อเช้านี้นะคะแต่ตั้งแต่เกิดในชาตินี้จนถึงเกิดในสังสารวัฏด้วยเหตุนี้ถ้าไม่ฟังพระธรรมนะคะไม่มีทางที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการที่เราได้พิจารณาไตรตรองนะคะเห็นประโยชน์ของพระธรรมแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นเพราะความเข้าใจเท่านั้นที่จะละความไม่เข้าใจความรู้ถูกความเห็นถูกละความไม่รู้อย่างอื่นไม่สามารถที่จะไปละความไม่รู้ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเข้าใจมากขึ้นความไม่รู้น้อยลงการละคลายการยึดถือว่าเป็นเราก็ต้องน้อยลงไปเป็นหนทางเดียวมิฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาถ้าเพียงแต่สองสามคำเราก็รู้ได้พระองค์ไม่ได้ให้ใครไปปฏิบัติธรรมะที่ไหนเลยไม่ได้มีสำนักปฏิบัติในครั้งพุทธกาลมีแต่คนไปเฝ้าฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนแล้วแต่ว่าจะเป็นภิกษุหรือว่าจะเป็นคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นฟังธรรมะแล้วเข้าใจเนี่ยมีใครบังคับให้ไม่เข้าใจได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ทุกคนที่ฟังและเข้าใจเป็นธรรมะหรือเป็นเรา
1: เข้าใจก็เป็นธรรมะ
0: เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ยังเข้าใจได้ไหม
1: ได้ครับ
0: กลับไปบ้านไม่ใช่ลืมเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ไปสู่สำนักปฏิบัติแล้วถึงจะไปจำได้ถ้า ถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆมั่นคงนะคะไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะรู้ว่าตรงนั้นขณะนั้นสิ่งนั้นเป็นธรรมะนี่คือความมั่นคงของการฟังนะคะกว่าจะถึงปฏิปัตติที่สามารถจะรู้เฉพาะตรงลักษณะที่กำลังปรากฏโดยความไม่ใช่เราทำเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจว่าธรรมะนะคะจะรู้ความหมายของคำว่าอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นอะแปลว่าไม่อัตตาตัวตนอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดปรากฏว่ามีชั่วขณะที่แสนสั้นแล้วดับไปเนี่ยค่ะเสียงดับไปแล้วก่อนมีเสียงก็ไม่มีเสียงและเสียงก็เกิดขึ้นและเสียงก็ดับไปดับที่นี่ให้เข้าใจด้วยนะคะกลับมาอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏเราจะกลับไปเป็นคนก่อนในชาติก่อนได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ชาติหน้าเราจะเป็นคนนี้อย่างนี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนนี้ได้แค่ชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าเป็นอะไรใครรู
1: ้ไม่มีใครรู
0: ้แต่ต้องเกิดไหม
1: ต้องเกิด
0: เพราะมีปัจจัยไม่ใช่มีใครไปทำเพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องเข้าใจมั่นคงนะคะว่าเรากำลังศึกษาให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีว่าไม่ใช่เราซึ่งถ้าไม่มีความเข้าใจละเอียดมั่นคงขึ้นอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะละความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจเลยค่ะต้องตามลำดับจริงๆว่าต้องฟังเข้าใจมั่นคงไม่ไปที่ไหนไม่ทำอะไรเพราะขณะนั้นทำอะไรแล้วเข้าใจธรรมะหรือเปล่า
1: ไม่เข้าใจ
0: ค่ะแต่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเข้าใจความเข้าใจที่มีเนี่ยค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะสิ่งที่เข้าใจแล้วไม่ลบเลือนสามารถที่จะเกิดอีกเข้าใจอีกต่อไปได้ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าใครเข้าใจว่านี่เป็นปริยัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติถูกต้องแต่ปฏิบัติไม่ได้ถ้าไม่มีปริยัติเพราะเหตุว่าคำว่าปริยัติหมายความว่าความรอบรู้ในพระพุทธพจน์ทุกคำสอดคล้องกันหมดเป็นสัจธรรมมั่นคงอย่างนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจธรรมะสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้โดยความเป็นอนัตตาโดยไม่ได้หวังไม่ได้ตระเตรียมไม่ได้ไปทำอะไรถ้าทำคือเราทำไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้นะคะเป็นสัจญาณะความรู้จริงๆในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นความจริงถึงที่สุดถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจึงสามารถที่จะมีสภาพธรรมะที่เป็นสติสัมปชัญญะการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาเพราะเข้าใจถูกต้องเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้นะคะไปที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะมีปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งกำลังเข้าใจคือเข้าถึงปฏิปฏิปฏิแปลว่าเฉพาะหนึ่งเวลานี้เห็นก็มีได้ยินก็มีคิดก็มีจำก็มีชอบก็มีไม่ชอบก็มีแต่ละหนึ่งนะคะหมดแล้วยังไม่มีสภาพธรรมะที่ถึงเฉพาะหนึ่งที่จะเข้าใจในลักษณะที่เป็นธรรมะได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปริยัติปฏิบัติเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจมั่นคงนะคะว่าปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เราหรือใครไปทำที่ไหนเลยทั้งสิ้นแต่เป็นความเข้าใจธรรมะที่มั่นคงต่างหากที่สามารถที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเกิดระลึกโดยความเป็นอนัตตาก่อนเกิดไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดแต่เกิดเพราะเข้าใจมั่นคงจนกระทั่งสามารถที่จะรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ขณะนี้กำลังคิดใช่ไหมคะ
1: กำลังคิดครับ
0: เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังใช่ไหมคะ
1: เข้าใจ
0: ค่ะแต่รู้เฉพาะสภาพธรรมะหนึ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าย
1: ังไม่รู
0: ้นั่นคือผู้ตรงผู้ที่มีความเข้าใจถูกต้องอะไม่สามารถที่จะไปบังคับให้สติเกิดได้ไม่เข้าใจผิดว่าไปสู่ที่หนึ่งที่ใดแล้วสติจะเกิดไม่ใช่ว่าใครบอกให้สติเกิดสติก็เกิดเป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าเข้าใจอย่างนั้นคือผิดไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เข้าใจในคำเพียงคำเดียวที่ตรัสแต่มีคำลึกซึ้งว่าธรรมะธรรมะต้องเป็นอนัตตา ไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้แต่มีลักษณะเฉพาะหนึ่งเฉพาะหนึ่งแม้จิตธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นหนึ่งขณะดับไม่กลับมาอีกเลยได้ยินเกิดหนึ่งขณะดับไม่กลับมาอีกเลยคิดแต่ละหนึ่งขณะดับไม่กลับมาอีกเลยแต่การดับไปของจิตเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดด้วยเหตุนี้นะคะจะมีจิตสองขณะพร้อมกันไม่ได้ในแต่ละหนึ่งคนมีจิตเพียงหนึ่งขณะซึ่งต้องดับไปก่อนการดับของจิตก่อนนะคะเป็นปัจจัยให้จิตต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะต่อไปดับก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดด้วยเหตุนี้ขณะนี้ฟังธรรมะเข้าใจจิตดับแล้วใช่ไหมคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสิ่งที่เข้าใจในจิตขณะก่อนก็ติดตามสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเราไม่ต้องเรียกว่าชวนะก็ได้แต่ไม่ใช่เห็นเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมไม่มีใครรู้เลยนะคะต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้เลยค่ะถึงเวลาที่กรรมให้ผลต้องเห็นไม่อยากเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเลยต้องเห็นสิ่งที่น่าปรากฏน่าพอใจมากต้องเห็นเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าที่จริงแล้วก็คือว่าต้องเห็นไม่ว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็กรรมถึงวาระที่จะให้ผลเกิดขึ้นต้องเห็นเพราะฉะนั้นกรรมมีสองอย่างอกุศลกรรมไม่ดีให้ผลเป็นทุกข์กับกุศลกรรมการกระทำที่ดีที่ให้ผลเป็นสุขต้องรู้ว่ากรรมคืออะไรและผลของกรรมคือเมื่อไรไม่อย่างนั้นก็ฟังธรรมะแค่พูดกรรมให้ผลที่เกิดจากกรรมแต่หารู้ไม่ว่าเมื่อไรล่ะที่เป็นกรรมขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นกรรมหรือเปล่าคะ
1: เป็นกรรม
0: นั่งอย่างนี้ไม่เห็นมีใครทำอะไรเลยเป็นกรรมหรือเปล่าคะ
1: เป็นกรรม
0: ถูกต้องเพราะว่ากรรมไม่ใช่กิริยาอาการนะคะแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดดับสืบต่อที่เป็นกรรมก็คือขณะที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่กระทำการงานทางกายหรือทางวาจาหรือทางใจคิดชั่วเริ่มดำริที่จะทำมิฉะนั้นถ้าไม่คิดชั่วกรรมชั่วมีไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะที่จิตคิดชั่วที่จะทำเป็นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นชั่วตั้งแต่คิดถ้าจิตไม่ชั่วการกระทำทางกายวาจาชั่วไม่ได้ถ้าจิตไม่ดีไม่งามไม่เป็นกุศลกายวาจาที่เป็นกุศลก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราฟังเรื่องของตัวเราทั้งหมดและเมื่อมีความเข้าใจในธรรมะไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกรูปคนอื่นก็เหมือนกันฉะนั้นด้วยเหตุนี้จึงมีความเข้าใจในความเป็นธาตุแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นธาตุมีเท่าไหร่จากการคิดการฟังนะคะสามารถที่จะตอบได้ธาตุมีเท่าไหร่ธาตุคือสิ่งที่มีจริงนะคะจิตก็เป็นธาตุรู้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงลักษณะของจิตได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าธาตุหมายความว่าสิ่งที่มีจริงซึ่งใครไม่สามารถจะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นอื่นได้เลยจึงเป็นแต่ละธาตุแข็งมีจริงเป็นธาตุหรือเปล่าคะ
1: เป็นธาตุครับ
0: เปลี่ยนแข็งให้เป็นอื่นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุทั้งหมดสิ่งที่มีจริงในภาษาไทยเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกวันเนี่ยตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเราพูดคำว่าธรรมะหรือเปล่าคะค่ะใครคิดว่าพูดยกมือค่ะใครไม่ได้พูดคำว่าธรรมะค่ะไหนครับตื่นมาแก้วน้ำอยู่ไหนโต๊ะอยู่ไหนใครอยู่ไหนไม่มีคำว่าธรรมะเลยแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะคิดดูค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงค่ะซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยเหตุนี้คนที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งที่ได้ฟังจากพระโอษฐ์ฟังแล้วมีความเข้าใจเมื่อไหร่กล่าวว่าเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนหงายของที่คว่ำเหมือนจุดประทีปในที่มืดเหมือนบอกทางแก่คนหลง ขาเข้าใจเขารู้ว่าธรรมะเดี๋ยวนี้จริงจิตเจตสิกรูปกำลังเกิดดับสืบต่อทำการงานแต่ใครรู้คะเหมือนคว่ำไว้เห็นแต่สิ่งที่จิตรู้ทั้งนั้นเลยทางตาก็เป็นคนเป็นต้นไม้เมื่อเช้านี้อากาศดีมากนะคะมีคลองมีสระมีอะไรทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่จิตรู้ทั้งหมดเลยแต่ตัวจิตไม่ได้ปรากฏเหมือนถูกคว่ำไว้เพราะฉะนั้นโลกถูกคว่ำไว้โดยจิตเจตสิกนะคะเกิดขึ้นทำกิจการงานโดยไม่มีใครรู้เลยแต่มีสิ่งที่ถูกจิตรู้ทั้งนั้นที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจิตขณะนี้ปรากฏไหมมีก็ไม่รู้ยังถูกคว่ำอยู่ยังถูกปิดอยู่เพราะฉะนั้นพระธรรมคือแสงสว่างนะคะที่จะส่องทางให้เข้าใจสิ่งที่ถูกปกปิดจึงเหมือนหงายของที่คว่ำหงายยากไหมคว่ำไหมเปิดยากนะคะเปิดของที่ปิดก็ปิดสนิทกี่ชาติไม่ใช่ชาติเดียวพระธรรมแต่ละคำเนี่ยกว่าจะสามารถเปิดออกได้ต้องมีการฟังที่ค่อยเข้าใจนี่ความเข้าใจนี่แหละกำลังจะค่อยๆจะเปิดสิ่งที่ปิดกำลังจะบอกทางแก่คนหลงไปสำนักปฏิบัติจะกลับมารู้สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ไหมไม่ต้องไปไหนถ้าไม่รู้คือปัญญาไม่พอที่จะรู้เพราะฉะนั้นเมื่อปัญญาไม่พอที่จะรู้ทางไหนล่ะที่ปัญญาจะเข้าใจขึ้นอีกได้ปัญญาคือความเข้าใจถูกเห็นถูกถ้าไม่อาศัยการฟังพระธรรมไม่มีทางเพราะฉะนั้นคนที่ไปสำนักปฏิบัติประมาทลบหลู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่ต้องอาศัยคำของพระองค์ก็ไปปฏิบัติได้หรือคะนั่นเชื่อใครนั่นคิดเองหรือเปล่านั่นดูหมิ่นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้มีจริงเป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะและปัญญาก็ต้องเป็นอนัตตาด้วยใครจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าไปสู่สถานที่หนึ่งปิดประตูแล้วก็สติเกิดเป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นคนมีเหตุผลต้องไตร่ตรองนี่คือความเป็นมงคลของการสนทนาธรรมเพราะอะไรคะทำให้เข้าใจสิ่งซึ่งถ้าเราไม่สนทนาจะเข้าใจไหมเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเราไม่ว่าจะสมัยไหนยุคไหนกาลไหนกี่ชาติไปแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดและใครเข้าไปห้ามธรรมะเกิดไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้จิตเกิดแล้วเจตสิกเกิดแล้วรูปเกิดแล้วแล้วก็ดับไปด้วยอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้และธรรมะใดก็ตามที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวเมื่อวานนี้คุณวินัยนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับครับ
0: และเดือนนี้ก็คุณวินัยนั่งอยู่ตรงนี้เป็นคุณวินัยเมื่อวานนี้หรือเปล่า
1: ไม่ได้เป็น
0: ไม่มีทางเป็นไปได้เลยกว่าจะสามารถเข้าใจได้ถูกต้องคิดดูนะคะทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะ 45 พรรษาเพื่อประโยชน์ของใครของผู้ที่ฟังด้วยความเคารพในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิ์ที่คุณในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์พระองค์ทรงเป็นกัลยาณมิตรให้สิ่งที่จริงที่ถูกที่ประเสริฐที่สุดซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นมิตรที่ดีนะคะกัลยาณะดีงามเป็นมิตรที่ดีก็คือหวังดีต่อคนอื่นให้เขาได้เข้าใจถูกเพราะฉะนั้นทุกคำที่พูดเนี่ยถูกหรือผิดถ้าเป็นคำที่ถูกต้องก็มาจากความหวังดีใช่ไหมจึงกล่าวทุกคำที่เป็นความจริงให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจได้ไตร่ตรองได้พิจารณาว่าไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่จะให้ได้ให้คนอื่นเนี่ยให้ข้าวให้อาหารให้เครื่องนุ่งห่มให้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็หมดไปแต่ว่าถ้าให้ความจริงความถูกต้องนะคะเขาจะไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรเขาจะโกรธก็ไม่เป็นไรเขาจะว่าเราประการใดๆก็ไม่เป็นไรนั่นคือเขาแต่เราเป็นเพื่อนที่ดีเสมอที่จะให้สิ่งที่ดีกับทุกคนคือพูดคำจริง ทุกคำสามารถที่จะไตร่ตรองสนทนาได้คัดค้านได้ถ้าไม่เห็นด้วยเพราะว่าจะทำให้ได้เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะสัจจะบารมีเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงถ้าไม่มีนะคะไม่มีทางที่จะรู้สภาพธรรมะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการกราบไหว้นมัสการเคารพพระองค์เป็นโมฆะเพราะเหตุว่าไม่ฟังคำของพระองค์ไม่ไตร่ตรองคำของพระองค์เพราะฉะนั้นจะกล่าวว่านับถือได้อย่างไรพอที่จะเข้าใจนะคะเราจะต้องมานั่งนับจิตแต่ละข้อไหมเพราะที่พูดไปแล้วเนี่ยจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์พูดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จิตเกิดดับสะสมแต่สะสมสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยอัธยาศัยต่างกันพ่อแม่มีลูกกี่คนลูกแต่ละหนึ่งคนไม่เหมือนกันแม้แต่อาหารที่ชอบนะคะเด็กแท้ๆเลยค่ะชอบคนละอย่างไม่เหมือนกันนะมาจากไหนถ้าไม่เคยสะสมมาแต่ละชาติแต่ละชาติเป็นอุปนิสัยในภาษาไทยนะคะแต่มาจากภาษาบาลีอุปะมีกำลังนิสยะที่อาศัยเพราะฉะนั้นที่อาศัยที่มีกำลังก็คือว่าเสพเกิดขึ้นบ่อยๆจนคุ้นค่ะถ้าเราเป็นคนที่โกรธง่ายนะคะแค่นั่งดูทีวีก็มาแล้วค่ะคนนี้เล่นไม่เก่งทำไมอ้วนไปพระเอกอย่างนี้ค่ะมายังไงคะถ้าไม่ได้สะสมความขุ่นเคืองความไม่พอใจอะไรไปหมดทุกอย่างแต่ไม่เคยรู้สึกตัวเลยแม้นิดหนึ่งที่เกิดขนาดนั้นก็สะสมละจะแก้ไขไหมแก้ไขเองได้ไหมถ้าไม่เข้าใจธรรมะว่ามาจากไหนกันเนี่ยแต่ละหนึ่งผลที่หลากหลายกันอย่างนี้บางคนก็ชอบนอนค่ะการนอนมีความสุขมากบางคนก็ขยันทำการงานดึกดื่นก็ยังทำแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันเลยนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยแต่สะสมสืบต่อเป็นสังขารขันธ์ซึ่งจะทำให้มีการปรุงแต่งให้ขณะต่อไปเป็นอย่างนั้นอีกเพราะฉะนั้นไม่มีเราเลยค่ะเมื่อเช้านี้รับประทานอาหารที่อร่อยมากคุณวินัยทำเป็นไหมแต่คนอื่นทำเห็นไหมคะแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณวินัยเล่นดนตรีได้ไหมคะคุณอนบเล่นได้เก่งด้วยนะคะแต่งกลอนก็ได้เห็นไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยสักคนเดียวเพราะฉะนั้นธรรมะมีคุณค่าแค่ไหนที่จะกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ถูกไม่ดีให้รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นนำทุกข์โทษมาให้แม้ว่าเพียงทีละเล็กทีละน้อยเพียงแค่แต่ละคำทางวาจาการกระทำแม้นิดหน่อยทางกายถ้าไม่เห็นว่าอะไรถูกอะไรควรนะคะก็สะสมสิ่งที่ไม่ดีต่อไปด้วยเหตุนี้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะนะคะทั้งพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมตามกำลังความสามารถของแต่ละคนค่ะว่าสามารถที่จะรับรู้เข้าใจอบรมขัดเกลากิเลสได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วในครั้งพุทธกาลจากพระโอษฐ์นะคะเหมือนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนไม่เหมือนเหมือนคือมีกิเลสเหมือนกันแต่แต่ละหนึ่งต่างกันใช่ไหมคะสะสมมาเป็นท่านพระสารีบุตรไม่ใช่ท่านพระอานนท์ไม่ใช่ท่านพระมหาโมคคัลลานะไม่ใช่ท่านพระมหากัสสปะไม่ใช่ท่านพระอนุรุทธะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในแต่ละทางตามการสะสมทั้งที่รู้ความจริงด้วยกันนะคะก็ยังต่างกันด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละหนึ่งที่ฟังธรรมจากพระโอษฐ์เข้าใจเท่ากันไหม
1: ไม่เท่า
0: ไม่เท่ากันนะคะอัธยาศัยของคนที่ฟังแล้วรู้ความจริงตามที่สะสมมาว่าขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบันดับกิเลสคือความเห็นผิดความสงสัยในจิตในเจตสิกในรูปที่กำลังมีในขณะนี้ ช้คำว่าดับนะคะไม่กลับมาอีกเลยและลองคิดดูค่ะไม่รู้นานเท่าไหร่ในสังสารวัฏแล้วก็สามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นดอกไม้เป็นเก้าอี้ได้นะคะเพราะรู้ความจริงดับไม่เกิดอีกเลยไม่สงสัยอีกเลยในการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะในขณะนี้เป็นพระโสดาบันในเพศคฤหัสถ์ก็ได้จนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสเพิ่มขึ้นนะคะละคลายความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเบาบางลงรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระสกทาคามีบุคคลกิเลสหมดไหมคะยังอยู่ให้รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระสกทาคามีก็อบรมเจริญปัญญานะคะเห็นโทษของกิเลสที่ยังเหลืออยู่จนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสเพราะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมดับความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสซึ่งสะสมมานานแสนนานนะคะไม่เหลือเลยเป็นพระอนาคามีบุคคลกิเลสหมดไหมคะยังไม่หมดเห็นไหมคะกิเลสมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นยังเหลือความติดข้องในความเป็นถึงยังไงก็ยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นอยู่ต่อเมื่อไหร่นะคะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะสิ่งที่เป็นนั่นแหละที่มีสำหรับพระอนาคามีก็เป็นสิ่งที่พระอนาคามีระลึกรู้เข้าใจขึ้นในความไม่เที่ยงในความไม่ใช่ตัวตนจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะดับกิเลสไม่เหลือเลยไม่มีแม้แต่ความติดข้องในความเป็นไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดอีกได้เลยเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่หลังจากที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วก็คือว่าเหมือนลูกจ้างที่รอเวลาที่งานเลิกไม่อยู่ไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จะทำให้ต้องเป็นไปเหมือนเกิดขึ้นทำงานไปจนกว่างานจะเลิกจนถึงขณะสุดท้ายนะคะใช้คำว่าปรินิพพานหมายความดับหมดไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นเราเป็นใครกลับมาใหม่นะคะจะเป็นพระโสดาบันใน7วันเดือน1ปี1ในชาติ1ได้ไหมเนี่ยต้องเป็นความเข้าใจถูกที่รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพิ่มค่อยเพิ่มขึ้นวันนี้เรากำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะฟังธรรมะยังมีความเป็นตัวตนในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินในขณะที่คิดเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะโดยละเอียดโดยลึกซึ้งทุกคำเป็นคำจริงนะคะขณะนี้ความเข้าใจถูกซึ่งใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาเนี่ยค่ะเมื่อกำลังฟังเข้าใจนะคะปัญญาเกิดท่ามกลางอกุศลอะไรจะมากอะไรจะน้อยเห็นดับไปแล้วจิตที่เกิดสืบต่อเป็นวิบากกรรมทำให้จิตนั้นรู้สิ่งที่จิตเห็นแต่จิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นไม่เห็นนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะแล้วก็จิตที่รับรู้ต่อภาษาบาลีใช้คำว่าสัมปติชนะดับจิตที่เกิดต่อก็เป็นผลของกรรมที่ให้เกิดขึ้นสืบต่อจากสัมปติชนะจิตรับรู้สิ่งเดียวกันที่จิตเห็นสัมปติชนะรู้โดยการพิจารณาที่นี่หมายความว่ามีการรู้อารมณ์นั้นขึ้นอีกหน่อยนึงยังไม่หมดการที่จะรู้อารมณ์นั้นเพราะอารมณ์นั้นยังตั้งอยู่ยังไม่ได้ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตอีกขณะหนึ่งเกิดขึ้นนะคะเปิดทางให้อกุศลและกุศลที่สะสมอยู่ในจิตหนาแน่นมากเกิดขึ้นเป็นอาสวะใครรู้ที่ใช้คำว่าอาสวะอกุศลและเจตสิกมี14ประเภทนะคะแต่อกุศลที่เป็นอาสวะมีเท่าไหร่คะถ้าไม่ศึกษาใครจะรู้แต่คนที่ฟังแล้วรู้แต่ไม่ใช่รู้เฉยๆเป็นการจำนะคะต้องเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะไม่ใช่ให้ไปนั่งกลางตำราเรียนไม่ใช่ให้ไปจำชื่อแต่ละคำพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสามารถเข้าใจทีละคำได้นะคะก็จะเป็นปัจจัยให้คำที่เราเข้าใจแล้วนั่นน่ะมีอยู่ทุกขณะหรือจะกล่าวว่ามีอยู่ทุกแห่งในพระไตรปิฎกก็ได้เดี๋ยวนี้ก็กำลังมี ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีไม่ใช่ไปเพียงจำไว้เพราะว่าอ่านถึงหน้านั้นละเปิดอีกหน้าหนึ่งจะเจออะไรจะต่ออะไรไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะในครั้งพุทธกาลก็ไม่มีหนังสือไม่มีตำราคิดถึงความจำและความเข้าใจของคนยุคนั้นจึงสามารถที่จะมั่นคงรู้ความจริงในความเป็นอนัตตาแต่คนยุคนี้ฟังว่าธรรมะแต่อัตตาหมดเลยตั้งสำนักปฏิบัติมีหรือใครปฏิบัติได้จิตเป็นอัตตาหรืออนัตตามีปัญญาหรือเปล่าไม่มีปริยัติแล้วปฏิบัติได้อย่างไรปฏิบัติก็ไม่เห็นความเป็นอนัตตาเลยเพราะเราแต่สภาพธรรมะใดก็ตามที่เกิดขึ้นและมีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ได้บังคับไม่ได้รอคอยไม่ได้หวังแต่มีเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้นี่คือความละเอียดยิ่งนะคะของธรรมะเพราะฉะนั้นที่คุณวินัยกล่าวถึงจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วอะไรต่อไป
1: เป็นสะสมสันดาน
0: ค่ะก็รู้แล้วใช่ไหมคะ
1: รู้แล้ว
0: โดยอุปนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นกุศลเกิดขึ้นหนึ่งขณะอกุศลเกิดขึ้นหนึ่งขณะประมาทไม่ได้เลยค่ะสะสมทีละเล็กทีละน้อยเป็นที่อาศัยที่มีกำลังให้ทันทีที่ตากระทบอะไรเกิดละความยินดีพอใจในสิ่งที่เห็นกามาสวะรู้หรือเปล่านั่งอยู่อย่างนี้เห็นดอกไม้ไปฟังไปเห็นไปไม่รู้ไปในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูได้ยินเสียงไปไม่รู้ไปในความเป็นธาตุเสียงที่เกิดขึ้นไม่ใช่สภาพที่ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นก็เป็นอุปนิสยปัจจัยทุกอย่างที่มีเป็นปัจจัยโดยเป็นที่อาศัยอย่างหนึ่งซึ่งสะสมมากขึ้นก็มีกำลังแม้แต่อากาศนะคะชอบหนาวหรือชอบร้อนเห็นไหมคะก็สะสมไปสองคนอยู่ด้วยกันในห้องเดียวกันอยู่ไม่ได้ค่ะคนหนึ่งห่มผ้าอีกคนหนึ่งเปิดเครื่องปรับอากาศเห็นไหมคะตามอุปนิสยปัจจัยแล้วเมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อนั้นก็คือเป็นเราตลอดเลยกว่าจะรู้ได้กว่าจะเข้าใจต้องไม่ลืมนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนทางเดียวค่ะที่จะบูชาคุณเข้าใจคำของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อแสดงธรรมะสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมีค่าที่ประมาณไม่ได้เลย
1: ข้อที่สามกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก
0: ค่ะเห็นแล้วไม่รู้มีสองอย่างนะคะเห็นเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรเห็นเป็นอะไรคะ
1: เห็นนี่เป็นสภาพรู
0: ้ค่ะจิตมีกี่ชาติ
1: มีสี่ชาติ
0: ชาติคือการเกิดขึ้นของจิตนะคะมีสี่ต้องเป็นอย่างหนึ่งใดคือเป็นกุศลหนึ่งเป็นอกุศลหนึ่งซึ่งเป็นเหตุและเป็นผลซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะแต่คนไทยก็ชอบพูดว่าเป็นวิบากวิบากไม่ใช่ลำบากค่ะวิบากเป็นผลของกรรมผลของกรรมถ้าไม่ใช่ธาตุรู้แล้วจะมีความหมายมีประโยชน์อะไรไหมแต่ว่าวิบากจริงๆนะคะก็คือธาตุรู้คือจิตและเจตสิกซึ่งอาศัยจิตเจตสิกที่เป็นกรรมเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นถ้าเป็นอกุศลกรรมที่มีความประสงค์ที่จะให้คนอื่นตาบอดคนอื่นไม่ได้ตาบอดเพราะเราหรือเพราะใครแต่เพราะกรรมของตนเองที่สะสมไว้ที่จะทำให้เกิดผลนั้นด้วยเหตุนี้นะคะสะสมกรรมกิเลสวิบาก
1: นั่นก็ธรรมชาติของจิตวิจิต
0: วิจิตคือความต่างกันนะคะคำว่าวิจิตเนี่ยวิจิตมากก็ต่างกันมากค่ะตามความวิจิตตามความต่างซึ่งหลากหลายด้วยอะไรทำไมจิตถึงต่างกัน
1: ด้วยสัมปยุตธรรม
0: สัมปยุตตธรรมหมายความว่าอะไร
1: เกิดดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกัน
0: ค่ะเพราะไม่สามารถเจ็ดแยกจากกันได้เลยเกิดพร้อมกันด้วยและเป็นธาตุรู้ด้วยเมื่อเกิดพร้อมกันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวกันก็รู้อารมณ์เดียวกันด้วยแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยถ้าในภพภูมิที่มีขันธ์5คือมีรูปด้วย จิตเจตสิกนั้นต้องเกิดที่เดียวกันด้วยแยกกันเกิดไม่ได้เข้ากันสนิทเพราะฉะนั้นก็เป็นสัมปยุตตธรรมเพราะต้องครบทั้งสี่สำหรับในภูมิที่ไม่มีรูปจิตก็ต้องเกิดโดยไม่ต้องอาศัยรูปเพราะฉะนั้นก็เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันเดี๋ยวนี้จิตเกิดที่ไหนคะจิตเกิดที่รูปใช่ไหมคะ
1: รูป
0: เกิดนอกรูปร่างกายได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นความหมายอีกอันหนึ่งของจิตคือหทยะภายในแต่ตรงไหนก็แข็งบ้างอ่อนบ้างใช่ไหมคะแต่ตัวธาตุรู้เนี่ยไม่ใช่อ่อนแข็งแต่เป็นในที่สุดอยู่ตรงนั้นหาไม่เจอในแค่ไหนตื่นๆง่ายๆก็หาเจอแต่นี้ไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่เกิดเป็นธาตุรู้ตรงที่ที่กระทบแข็งแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ยิ่งเรียนยิ่งรู้ในความไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าประมาทก็มีความเป็นตัวตนแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่เป็นผู้ที่ตรงและจริงใจเราสามารถที่จะเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปไหมเพราะแต่ละคำเนี่ยจริงและตรงและการกล่าวคำจริงและคำตรงเป็นประโยชน์หรือเปล่า
1: ประโยชน์ครับ
0: ควรพูดหรือเปล่า
1: ควรพูด
0: ถ้าไม่เข้าใจกล้าพูดไหม
1: ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่น่าจะพูด
0: ค่ะหรือถ้าเป็นคนที่ไม่เห็นคุณประโยชน์จริงๆจะกล้าพูดไหม
1: ไม่กล้าพูด
0: กลับคิดว่าไม่ต้องพูดไม่ควรพูดกระทบกระเทือนคนนั้นคนนี้แต่ถ้าเป็นมิตรที่แท้จริงนะคะการให้ความจริงที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวค่ะเป็นประโยชน์ชาติต่อไปที่จะไม่เห็นผิดต่อไปด้วยเพราะความเห็นผิดถ้าเริ่มจากชาตินี้ก็สะสมสืบต่อไปนะคะชาติต่อไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่ไหนก็ไปหาครูอาจารย์คนอื่นเหมือนพระสมณะโคดมพระองค์นี้พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ประทับที่พระวิหารเชตวันคนที่ไม่มาเฝ้าพระองค์ไปหาอาจารย์อื่นก็มีอาจารย์ทั้ง6หรืออาจารย์อื่นๆก็ได้ทั้งนั้นแหละค่ะเพราะสะสมมาน่ากลัวมากค่ะเพราะว่าเข้าใจผิดเพียงนิดเดียวทีละเล็กทีละน้อยก็นำไปสู่ความเห็นผิดถ้าพูดคำที่ถูกต้องคำที่จริงควรพูดไหมคะ
1: ควรพูดครับ
0: เพื่อประโยชน์ค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดว่าคนอื่นจะว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดคนอื่นจะติเตียนคำไหนล่ะที่ควรติในเมื่อเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นอาจหารนะคะร่าเริงกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องถ้ามีความเข้าใจมากขึ้นทำสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะความเห็นผิดซึ่งเวลานี้ทั่วโลกเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาคือสำนักปฏิบัติก็จะค่อยๆลดน้อยลงครบหรือยังคะคำถามจิตว
1: ิ
0: จิตต่างๆกันด้วยอารมณ์ค่ะ
1: ด้วยอารมณ
0: ์รู้อารมณ์ทางตาก็อย่างหนึ่งทางหูก็อย่างหนึ่งทางจมูกก็อย่างหนึ่งทางลิ้นก็อย่างหนึ่งทางกายก็อย่างหนึ่งทางใจก็อย่างหนึ่งรู้อารมณ์ตลอดเวลาแล้วแต่ว่าอารมณ์นั้นเป็นอะไรคำว่าวิจิตคือต่าง
2: ๆจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าสภาพธรรมเนี่ยค่ะที่ว่าเป็นธรรมะเป็นยังไงเจ้าคะเพราะว่าเราได้แต่คิดว่าอันนี้เป็นธรรมะเวลาสภาพธรรมเกิดเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นฟังคำไหนเข้าใจคำนั้นสภาพธรรมมีสองคำถ้าพูดคำเดียวก็คือธรรมะพูดอีกคำก็สภาพคนไทยชินหูเลยค่ะสภาพธรรมะแต่ภาษาบาลีเป็นสภาวะธรรมะ
2: สภาวะ
0: ค่ะวอกับพอเปลี่ยนกันได้ใช้แทนกันได้ในภาษาไทยนะคะเอามาสลับเดี๋ยววอเดี๋ยวพอแต่ว่าสภาพธรรมะก็คือสภาวะธรรมะภาวะคือความเป็นสแปลว่ามีความเป็นเพราะฉะนั้นสภาวธรรมธรรมะที่มีความเป็นคือต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอื่นไม่ได้ถูกต้องเหมือนกับที่เราพูดภาษาไทยเลยใช่ไหมคะแต่พอเราจะคิดถึงความหมายเนี่ยเราคิดว่าคงจะมีความหมายอื่นแต่ภาษาไทยเราพูดอยู่แล้วค่ะแข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นแข็ง
2: ภ ภาวะ
0: เป็นสภาพธรรมะไหม
2: ค่ะ
0: ค่ะมีภาวะไหม
2: มี
0: มีภาวะแข็งก็คือเป็นสภาวะที่แข็งเป็นธรรมะที่แข็งเท่านั้นเองธรรมะทุกอย่างนะคะก็มีภาวะความเป็นของธรรมะนั้นๆตาจักขุมีภาวะไหมคะ
2: มีค่ะ
0: ภาวะคือเป็นธาตุหรือธรรมะที่กระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตา
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดก็มีภาวะความเป็นของสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงธรรมะธรรมะต้องมีภาวะใช่ไหมคะที่เป็นอย่างนั้นก็เราก็พูดถึงสภาพธรรมะธรรมะที่มีภาวะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นภาวะอะไรภาวะแข็งหรือภาวะเสียงเพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะเสียงเป็นสภาวะธรรมะหรือเปล่าคะ
2: เป็นค่ะ
0: ค่ะเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
2: เป็นเจ้าค่ะ
0: เป็นอภิธรรมหรือเปล่า
2: เป็น
0: พอเข้าใจแล้วก็ชัดเจนว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ขยายออกขยายออกเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ว่าโดยนัยยะไรก็คือไม่ใช่เรา
2: โดยปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะเราไม่เคยที่จะรู้สภาวะนั้นเลยถูกต้องไหมคะ
0: ไม่มีทางรู้ด้วยค่ะ
2: ไม่มีทางรู้
0: จนกว่าจะได้ฟังพระธรรม
2: อย่างขณะเนี้ยเราฟังแล้วเราก็เข้าใจว่าเป็นคำพูดเฉยๆเป็นบัญญัติ
0: เป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงค่ะ
2: ค่ะแต่ยังไม่ถึงสภาวะนั้น
0: ค่ะเราอยู่ในที่มืดมานานตาบอดไม่รู้ความจริงไม่มีทางจะรู้ได้เลยค่ะว่าอีกโลกหนึ่งซึ่งไม่ใช่โลกที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกวันทุกวันเนี่ยกลับเป็นโลกซึ่งไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วย
2: ค่ะอ
0: ย่างเห็นเนี่ยเราคิดว่าเป็นธรรมดาแต่ความจริงเห็นเกิดต่างหากถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นไม่มีนะคะเห็นแล้วก็มีเห็นแล้วก็ไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความไม่มีแต่การเกิดสืบต่อกันมากมายมหาศาลจนเหมือนกับว่าอยู่ในโลกของความมีแต่ความจริงหามีไม่เพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะถึงปฏิปฏิไม่มีใครสามารถที่จะมีปัญญาระดับปฏิปฏิรู้เฉพาะตรงลักษณะจึงบอกว่าเห็นไม่ได้รู้ที่อื่นเลยค่
2: ะ
0: ไม่มีอะไรปรากฏเลยนอกจากเห็นนั่นคือรอบรู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏโดยขั้นฟังนะคะรอบรู้หมดเลยเห็นเป็นธาตุธาตุอะไร
2: ธาตุเห็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นภาษาบาลีก็คือจักขุวิญญาณธาตุค่ะธาตุรู้ซึ่งอาศัยตาหนึ่งประเภทละใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ในธรรมะทั้งหมดที่เกิดมาทั้งหมดเลยค่ะมีธรรมะหนึ่งประเภทคือธาตุรู้ที่อาศัยตาพูดง่ายๆก็คือเห็นเกิดมาก็เห็นแล้วแต่ไม่ใช่เราสิ่งที่ปกปิดคือเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นแต่ไม่มีใครรู้เลยก็เราเห็นแล้วก็ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏซึ่งจิตรู้เพราะฉะนั้นอารมณ์ของจิตสำคัญไหมคะ
2: สำคัญใช่ไหม
0: ถ้าไม่มีอารมณ์กระทบจิตจะเกิดได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะอารมณปัจจัยสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อาศัยที่ทำให้สภาพธรรมะทุกอย่างปรากฏได้นะคะก็คือธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นจึงปรากฏเพราะฉะนั้นธาตุที่กระทบจิตมีค่ะสิ่งที่กำลังกระทบตาเดี๋ยวนี้มีเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยด้วยถ้าไม่มีธาตุที่กระทบตาจิตเห็นเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งของจิตเห็นก็คืออารมณ์ใช่ไหม
2: คะ
0: อารมณ์จึงเป็นอารมณปัจจัยของจิตเมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ต้องมีอารมณปัจจัยทุกขณะที่ทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่จิตกำลังรู้นะคะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เป็นปัจจัยที่ทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จิตรู้เป็นปัจจัยที่ เราเรียกธรรมดาอารมณปัจจัยคืออารมณ์นั่นเองค่ะเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งขาดอารมณ์ไม่ได้ถ้าขาดอารมณ์จิตก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้จิตเกิดขึ้นอารมณ์เป็นปัจจัยนะคะทำให้อะไรเกิดขึ้นคะอารมณ์เป็นปัจจัยทำให้อะไรเกิดขึ้น
2: ทำให้จิตเห็น
0: ทำให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์เป็นปัจจัยจิตที่เกิดรู้อารมณ์นั้นเป็นปัจจยุปปนะสิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยนั้นเท่านั้นเองค่
2: ะ
0: มาจากคำว่าปัจจยะกับอุปปนะอุปปนะแปลว่าเกิดปัจจัยเพราะฉะนั้นปัจจยุปปนะธรรมธรรมะที่เกิดเพราะสิ่งนั้นเป็นปัจจัยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมีเหตุก็ต้องมีผลเมื่อเหตุเป็นปัจจัยผลก็คือปัจจยุปปนะธรรมเราก็พูดสั้นๆว่าปัจจยุปปันเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจปัจจัยต้องรู้จักปัจจยุปปันอารมณ์เป็นปัจจัยจิตเป็นปัจจยุปปันเจตสิกเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจยุปปัน
2: จิต
0: จิตเป็นปัจจยุปปันจิตเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจยุปปัน
2: เจตสิก
0: เจตสิกเป็นปัจจยุปปันโดยสหชาตะปัจจัยเกิดพร้อมกันและยังเป็นสัมปยุตตะปัจจัยเพราะเหตุว่าเกิดพร้อมกันแต่ดับไม่พร้อมกันก็มีนะคะแต่สิ่งใดก็ตามที่เกิดพร้อมกันเป็นธาตุรู้ด้วยกันรู้สิ่งเดียวกันเพราะจิตต้องเกิดขึ้นรู
2: ้
0: เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็รู้สิ่งเดียวกันเกิดพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันดับพร้อมกันและเกิดที่เดียวกันด้วย
2: เกิดที่เดียวกันด้วย
0: ค่ะเกิดที่ไหนคะจิตเกิดที่ไหน
2: ถ้าจิตเห็นก็เกิดที่ตา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเกิดที่รูป
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมี6รูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิต
2: ของจิตค่ะ
0: ค่ะเป็นวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัย
2: ค่ะ
0: หรือจะใช้คําว่าปุเรชาตะคือคำพูดเนี่ยพูดได้เหมือนภาษาไทยเลยถ้าเราเป็นชาวมคธตื่นขึ้นมันก็พูดภาษาบาลีแล้วไม่ได้พูดภาษาไทยสักคำก็เหมือนกันเลยค่ะแต่เราได้ยินคำที่พระสัมมาเจ้าทรงแสดงความเป็นจริงของธรรมะเราจึงพูดภาษามคธไม่ได้แต่เราเข้าใจคำนั้นโดยการศึกษาว่าหมายความว่าอะไรก็คือภาษาไทยที่เราใช้ธรรมดา
2: ทันสมัยนี้ก็ใช่เหรอเจ้าคะเป็นภาษามคธเหรอคะ
0: สมยะเป็นภาษาบาลีแต่ทันไม่ใช
2: ่อ๋อทัน
0: ทันเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราใช้บาลีปนไทยมาตลอด
2: ค่ะ
0: ทันสมัยนะคะคิดดูไม่ใช่เมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อก่อนนี้แต่ทันสมัยคือเดี๋
2: ยวน
0: ี้แต่เดี๋ยวนี้ใครจะทันสมัยเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสมัยคือ1ขณะทันที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นอะไรมีใครทันบ้างเพราะฉะนั้นทุกคนที่คิดว่าทันสมัยไม่ได้ทันสมัยเลย
2: ไม่ทันสม
0: ั
2: ย
0: เทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: และ
0: จะคิดแบบศาสนาครึคร่ำครึได้หรือในเมื่อทันสมัยทุกกาลสมัยไม่มีสมัยไหนที่ไม่เห็นไม่มีสมัยไหนที่ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์ทันสมัยให้เข้าใจสิ่งที่มีในแต่ละสมัยซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกับบุคคลอื่นโดยสิ้นเชิงยิ่งเข้าใจธรรมะนะคะยิ่งเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีทางเลยจะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้นมัสการเช้าค่ำก็ไม่เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นพระปัญญาคุณตรัสรู้สิ่งซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ที่ทรงแสดงเพียงใบไม้สองสามใบเมื่อเทียบกับใบไม้ในป่าคือพระปัญญาของพระองค์เพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์จากความไม่รู้ทั้งหลายจากอกุศลทั้งหลายไม่มีใครเท่าพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นพระบริสุทธิ์ที่คุณที่ทรงแสดงธรรมะด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยเหตุอื่นเลยทั้งสิ้นด้วยพระมหากรุณาความกรุณาว่าสัตว์โลกไม่ว่าชาติใดภาษาใดอยู่ที่ไหนมนุษย์สวรรค์พรหมไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดง พราะฉะนั้นพระมหากรุณาไม่ได้จำกัดเฉพาะโลกนี้นะคะสัตว์โลกอยู่ที่ไหนที่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้แม้อยู่ไกลพระองค์ก็เสด็จไปโปรดโรงช่างหม้อคิดดูนะคะไม่เหมือนเตียงตั่งในพระราชวังเลยนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่ามีผู้อยู่ที่นั่นที่แสนไกลแต่สะสมมาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเสด็จไปโปรดและประทับในโรงช่างหม้อไม่ว่าอากาศจะหนาวเย็นยังไงก็ตามนะคะหิมะตกที่พุทธคยาในครั้งโน้นมีเหตุที่จะให้ทรงแสดงธรรมก็ประทับนั่งคลุมศีรษะเพื่อให้เขาอยากรู้ว่านี่ใครทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำด้วยพระมหากรุณาทั้งสิ้นค่ะถ้าไม่เข้าใจจริงๆธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแต่คำของคนอื่นจึงมีเกจิอาจารย์เกจิคือพวกอื่นเพราะฉะนั้นเกจิอาจารย์อาจารย์อื่นๆที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าอื่นก็ต้องไม่ตรงกับคำของพระองค์นะใช่ไหมคะจึงเป็นอื่นสำนักปฏิบัติไม่มีในครั้งพุทธกาลท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะคะเป็นพระโสดาบันไม่มีสำนักปฏิบัติทั้งที่ท่านให้อาหารคนอนาถาแต่ก็ไม่ได้มีสำนักปฏิบัติเพราะท่านเป็นพระโสดาบันไม่มีความเห็นผิดเดี๋ยวนี้ที่นี่มีอะไรบ้างคะ
3: มีคนมีกล้องมีไมโครโฟน
0: ค่ะ
3: มีดอกไม้เป็นต้นครับ
0: ค่ะถ้าไม่มีธรรมะจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหม
3: ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีครับท่านอาจารย์ครับ
0: ถ้าไม่มีแต่ละธาตุจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหม
3: ไม่มีครับ
0: แต่เมื่อเกิดขึ้นระดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้ใครรู้ว่าขณะนี้แต่ละหนึ่งที่มีจริงกำลังเกิดดับไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่ฟังแล้วเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นไม่รู้ความจริงนี้นานเท่าไหร่ว่าเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วนะคะถ้าไม่มีธรรมะหรือมีธาตุแต่ละหนึ่งจะไม่มีอะไรปรากฏเลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆนะคะซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนก็คือว่าแต่ละหนึ่งที่ปรากฏเป็นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งให้รู้ได้ว่าเป็นโต๊ะเป็นคนเป็นเก้าอี้เพราะว่าสิ่งที่มีจริงนั้นเกิดดับไม่กลับอีกเลยแต่มีสิ่งที่เกิดสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้และมากด้วยจึงปรากฏว่าเป็นหลายอย่างแต่ละหนึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องมีธรรมะหรือมีธาตุที่มีจริงๆกำลังเกิดดับแต่เพราะเร็วเกิดดับเร็วและรวมกันก็ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานไม่ต้องเรียกชื่อเลยค่ะแต่ละหนึ่งในขณะนี้มีรูปร่างสันฐานไม่อย่างนั้นจะรู้ได้ไหมคะว่ารูปดอกไม้ไม่ใช่รูปใบไม้โต๊ะก็แข็งเก้าอี้ก็แข็งแต่รูปไม่เหมือนกันมีสี่ขาเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะแต่อย่างหนึ่งก็จำไว้เลยว่านั่นโต๊ะนี่เก้าอี้โต๊ะมีที่พิงไหมคะมีที่พิงเมื่อไหร่เป็นเก้าอี้เมื่อนั้นแต่ทั้งหมดนี่ค่ะก็เป็นสิ่งที่เกิดรวมกันนะคะเด็กเกิดใหม่อะไรเกิดถ้าไม่มีธรรมะคือไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีรูปจะมีอะไรหรือเด็กเกิดไหมตั้งแต่อยู่ในท้องคืออยู่ในครรภ์ของมารดาขณะแรกของจิตและเจตสิกรูปที่เกิดขึ้นนะคะขณะนั้นขณะเดียวชื่อว่าปฏิสันธิขณะได้แก่จิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นก็เป็นปฏิสนธิจิตขณะแรกของชาตินี้เกิดพร้อมกับเจตสิกรวมกันก็เป็นปฏิสนธิเจตสิกทำไมเราไม่พูดบ่อยๆว่าจิตเจตสิกพูดแค่จิตคำเดียวได้เพราะเหตุว่าจิตต้องเกิดกับเจตสิกทุกครั้งถ้ามีความเข้าใจแล้วเราก็บอกว่าจิตเกิดแต่คนที่เข้าใจแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่เฉพาะจิตมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีคำอีกคำหนึ่งว่าจิตตุปาทะการเกิดของจิตต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ที่กล่าวชื่อจิตเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานของการรู้แจ้งด้วยเหตุนี้นะคะพูดถึงจิตประเภทใดให้เข้าใจว่าต้องมีเจตสิก ที่เกิดร่วมด้วยทุกครั้งเพราะฉะนั้นขณะเกิดก็มีจิตมีเจตสิกเป็นผลของกรรมหนึ่งเลือกเกิดได้ไหมคะเอาละชาตินี้เลือกไม่ได้ชาติหน้าเลือกได้ไหมคะชาติไหนๆก็เลือกไม่ได้เพราะอะไร

ศีลไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาให้ผลจะไปเอาปัญญาที่ไหนมาเป็นเหตุให้ผลเกิดขึ้นมีปัญญาได้เพราะฉะนั้นเหตุกับผลต้องตรงกันเพราะฉะนั้นการเกิดนะคะทรงจำแนกไว้ว่าต่างกันโดยกรรมถ้าเป็นอกุศลกรรมมีจิตเดียวที่เกิดคืออกุศลวิบากจิตจิตเห็นไม่ทำปฏิสนธิกิจจิตได้ยินก็ไม่ได้ทำปฏิสนธิกิจด้วยเหตุนี้นะคะศึกษาให้ละเอียดขึ้นเพื่อที่จะค่อยๆละคลายความไม่รู้หนาแน่นซึ่งยึดถือความเป็นเราไว้หนาแน่นก็คือว่ายิ่งเข้าใจเท่าไหร่การที่จะค่อยๆละคลายความเป็นเราก็เป็นไปได้ตามกำลังของความเข้าใจเพราะฉะนั้นก็เห็นได้นะคะจิตเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เป็นผลของกรรมเกิดขึ้นขณะแรกในชาตินี้โดยไม่รู้ว่าขณะนั้นประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาหรือจะพิการตั้งแต่กำเนิดไม่มีใครช่วยได้เลยนะคะเพราะทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะไม่มีใครแต่เหตุซึ่งเป็นกรรมเป็นปัจจัยที่จะให้ผลเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะแรกของจิตจิตเจตสิกเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมทำไว้ตั้งแสนโกรธกลับนะคะแต่จิตเป็นธรรมะที่สะสมกิเลสกรรมและวิบากเพราะฉะนั้นวิบากเกิดขึ้นแล้วตามกรรมและกิเลสที่สะสมมาด้วยเหตุนี้เกิดมานะคะโดยกรรมที่เป็นกุศลถ้าเกิดเป็นมนุษย์โดยเราไม่รู้เลยค่ะผลของอะไรเนี่ยกรรมไหนเนี่ยที่ทำให้เกิดมาเป็นคนนี้แต่ถ้ามีปัญญาเกิดร่วมด้วยได้มีโอกาสฟังธรรมะได้มีโอกาสเข้าใจถูกแสดงว่าได้สะสมปัญญามาแล้วพอที่ฟังแล้วเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดสามารถจะทิ้งสิ่งผิดได้นั่นคือปัญญาแต่ถ้ายังทิ้งสิ่งที่ผิดไม่ได้ไม่ใช่ปัญญาเพราะยังมีความเข้าใจผิดขณะที่เป็นความเข้าใจผิดไม่เห็นว่าขณะนั้นอะไรถูกอะไรผิดด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละหนึ่งก็คือธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายรูปเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตนะคะเลือกไม่ได้อีกเหมือนกันเป็นกรรมชรูปกรรมทำให้รูปนั้นเกิดขึ้นนะคะเพียงขณะแรกที่เกิดนี่ค่ะไม่มีความเป็นตัวตนที่จะเป็นมนุษย์หรือว่าจะปรากฏรูปร่างเป็นหญิงเป็นชายแต่มีธรรมะที่รวมอยู่ในที่นั้นที่จะทำให้เกิดดับสืบต่อเมื่อใหญ่ขึ้นก็รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นมดหรือเป็นช้างจากเล็กที่สุดที่มองไม่เห็นในขณะแรกซึ่งกรรมทำให้เกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดเลยค่ะพูดถึงอะไรถ้าเข้าใจก็คือเป็นธรรมะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็เรายืนยันอยู่นั่นแหละนะคะว่าเป็นเราเพราะเห็นผิดว่าเป็นเรามานานแสนนานด้วยเหตุนี้ประโยชน์ของการฟังธรรมก็คือเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเงินซื้อได้ไหมอยากได้ปัญญาเหลือเกินสักแสนพันล้านซื้อปัญญาสักหนึ่งได้ไหมคะไม่มีทางเลยค่ะเพราะฉะนั้นมีค่าเกินกว่าที่จะประมาณได้เพราะว่าเงินไม่สามารถจะซื้อได้ทรัพย์สินใดๆก็ไม่สามารถจะซื้อปัญญาได้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าคือทรัพย์ที่ประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์ใดๆทั้งสิ้นใครให้คะเนี่ยมาจากไหนพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะถ้าเข้าใจเมื่อไหร่รู้จักปัญญาของพระองค์พระบริสุทธิ์ที่คุณที่เพราะปัญญาจึงไม่มีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นดับกิเลสได้และพระมหากรุณาคุณที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้ฟังคำของพระองค์ทีนี้กราบไหว้ถูกแล้วใช่ไหมคะพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณไม่อย่างนั้นกราบตรงไหนคะตรงชื่อค่ะพระพุทธรูปแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธรูปไม่มีสักองค์เดียวที่จะเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยต่อให้เป็นนายช่างที่มีความเชี่ยวชาญสามารถวิเศษสักปานใดนะคะไม่สามารถที่จะทำรูปให้เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นเห็นพระพุทธรูปเพียงเตือนให้ระลึกถึงพระคุณเท่านั้นแต่ไม่ใช่นั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเป็นแต่เพียงสิ่งที่เตือนให้ระลึกถึงพระ

0: คุณพระพุทธรูปองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์คะค่ะพระพุทธรูปองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์เป็นโลหะใช่ไหมแล้วศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกต้องเนี่ยค่ะจะทำให้ตรงแล้วก็ละความเห็นผิดผ้ายันเครื่องรางของขลังอะไรๆทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าแค่รูปแค่ผ้าแค่ไม้แค่โลหะจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไง
1: ทางบัตธรรมะเราก็คุยกันหลายรอบในเรื่องของวิถีจิตแต่ละวาระเนี่ยเห็นแล้วก็ได้ยินเนี่ยมันมีรายละเอียดสภาพธรรมะอะไรบ้าง
0: ครับต้องรู้ว่าวิถีจิตคืออะไร
1: ก็เป็นจิตที่รู้อารมณ์ทางหูตาจมูกลิ้นกายใจ
0: ค่ะแสดงว่าต้องมีจิตที่ไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเห็นไหมฮะการศึกษาไม่ใช่ว่าหยิบเรื่องขึ้นมาพูดเรื่องนั้นแต่ไม่เข้าใจความละเอียดถ้ากล่าวอย่างนี้หมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยอาศัยทางหนึ่งทางใดรู้สิ่งที่ปรากฏเพราะกระทบทางนั้นเป็นวิถีจิตนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตก็มีใช่ไหม
1: ครับมี
0: อะไรเลยคะ
1: วิถีมุตตจิตนะ
0: คำว่าวิถีมุตตจิตหมายความว่าอะไร
1: คือพ้นจากวิถี
0: ไม่ต้องอาศัย
1: ไม่ต้องอาศัย
0: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ครับ
0: ก็รู้อารมณ์ได
1: ้ครับ
0: นี่เป็นความเข้าใจที่มั่นคงว่าจิตนะคะเป็นธาตุรู้เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้
1: ต้องรู
0: ้ไม่รู้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ค่ะรูปเกิดขึ้นรู้ได้ไหม
1: รูปเกิดรู้ไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่ายังไงยังไงรูปก็รู้ไม่ได้จะไปทำยังไงให้รูปรู้รูปก็รู้ไม่ได้แต่สำหรับจิตธาตุรู้บอกแล้วว่าธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกจิตรู้คืออารมณะ
1: อารมณะ
0: ค่ะหมายความว่าอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้ใช้คำว่าอารัมภนะ
1: อารัมภนะ
0: ก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่คนไทยเรามักจะพูดว่าอารมณะเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตก็มีเกิดขึ้นต้องรู้
1: ต้องรู้
0: จิตขณะแรกเกิดขึ้นนะคะเป็นวิถีจิตหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: เป็นอะไร
1: เป็นวิถีมุตตจิต
0: ไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นรู้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ก็รู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตรู้อารมณ์ไหม
1: รู้อารมณ์
0: ค่ะแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาของเราเนี่ยต้องเป็นคนที่เข้าใจในแต่ละคำอย่างมั่นคงนะคะฟังด้วยความใส่ใจสนใจว่าจิตเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยทางหนึ่งทางใดไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดนึกก็ได้นะคะแต่ว่าจิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องรู
1: ้ต้องรู
0: ้ไม่รู้ไม่ได้เลย
1: ครับต้องรู้
0: เจตสิกแล้วค่ะ
1: ก็รู
0: ้ค่ะแต่ต่างกับจิต
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจึงเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตทั้งที่เป็นธาตุรู้ด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนเกิดขณะแรกนั่นแหละจิตรู้อารมณ์อะไรทุกคนนั่งอยู่ที่นี่รู้ไหม
1: ไม่รู
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจคำว่าทวารมิฉะนั้นเราก็พูดตามใช่ไหมคะจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์แต่ก็มีจิตที่รู้อารมณ์โดยไม่อาศัยทวารหนึ่งทวารใดเลยเป็นทวารวิมุตต์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พ้นจากทวาร เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่วิถีจิต
1: ไม่ใช่วิถีจ
0: ิ
1: ต
0: เป็นอะไร
1: วิถีมุตตจิต
0: วิถีมุตตจิตเพราะฉะนั้นรู้เลยค่ะจิตในขณะที่เกิดต้องมีอารมณ์แต่เมื่อไม่อาศัยทวารหนึ่งทวารใดอารมณ์ของจิตจึงไม่ปรากฏแต่จิตเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์อารมณ์ของปฏิสนธิจิตไม่ใช่โลกนี้เพราะไม่อาศัยตาเห็นโลกนี้โลกคือเดี๋ยวนี
1: ้
0: อาศัยหูได้ยินเสียงของโลกนี้คือเสียงนี้อาศัยจมูกรู้กลิ่นที่กำลังปรากฏนั่นเป็นวิธีจิตหมดแต่ปฏิสนธิจิตนะคะไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้นึกคิดอะไรแต่จิตเกิดขึ้นที่ไหนต้องรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ของจิตไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตต้องเกิดขึ้นรู้อารมณ์ พราะฉะนั้นก็แบ่งจิตออกได้เป็นสองประเภทนะคะจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและจิตที่เกิดขึ้น
1: ร
0: ู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตที่เกิดขึ้นโดยรู้อารมณ์แต่ไม่ใช่อารมณ์ของโลกนี้จึงไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ของจิตไม่ปรากฏใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ต้องมีอารมณ
1: ์มีอารมณ์
0: เพราะฉะนั้นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตนะคะคืออารมณ์ที่ใกล้จุติของชาติก่อนเพราะว่าหลังจากจุติจิตดับปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นธรรมดานะคะเวลาที่เห็นแล้วเนี่ยจิตทางใจรับรู้ต่อได้ยินจิตทางใจก็รับรู้ต่อแต่ว่าขณะที่เกิดไม่มีจิตทางใจที่จะไปรับรู้ต่อแต่จุติจิตดับปฏิสนธิจิตรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของจิตใกล้จุติของชาติก่อนเพราะฉะนั้นก่อนตายใครรู้บ้างว่าจะมีอารมณ์อะไรจะเห็นหรือจะได้ยินหรือจะได้กลิ่นหรือจะคิดนึกก็แล้วแต่สิ่งนั้นแหละนะคะเวลาที่จุติจิตดับปฏิสนธิจิตรับรู้ต่อทันทีเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตของชาตินี้มีอารมณ์เดียวกับจิตก่อนจุติของชาติก่อนเป็นวิถีมุตตจิตไม่ต้องอาศัยทางหนึ่งทางใดเลยที่ใช้คำว่าหลับสนิทโลกไม่ปรากฏเหมือนกับขณะเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะเกิดทำปฏิสนธิกิจถ้าศึกษาต่อไปนะคะจะรู้ว่าจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องทำกิจค่ะไม่ใช่เกิดมาลอยๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาเรื่องจิตต้องรู้ว่าจิตนั้นทำกิจอะไรกิจคือหน้าที่เฉพาะของจิตนั้นจิตนั้นจะไปทำหน้าที่ของจิตอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตมีหน้าที่ไหมคะ
1: มี
0: หน้าที่อะไร
1: หน้าที่ปฏิสนธิกิจ
0: ถูกต้องจิตอื่นทำกิจนี้ได้ไหมคะไม่ได้เฉพาะจิตขณะแรกเท่านั้นที่ทำปฏิสนธิสืบต่อจากจุติจิตทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยจิตอื่นจะเกิดต่อจากจุติจิตของชาติก่อนไม่ได้แสดงว่าทันทีที่จิตขณะสุดท้ายดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะแรกของชาตินี้เกิดไม่ว่าพบไหนภูมิไหนค่ะจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะแรกของชาติต่อไปเกิดขึ้นทันทีไม่มีระหว่างเลยเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกของชาตินี้ทำกิจอะไรคะ
1: ทำปฏิสนธิกิจ
0: ดับแล้วจิตที่เกิดต่อทำปฏิสนธิกิจอีกได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไร
1: มีจิตดวงต่อไป
0: คำตอบก็อยู่ที่คำเมื่อกี้เนี่ยค่ะเพราะจิตนี้ทำกิจสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายคือจุติจิตของชาติก่อนเพราะฉะนั้นจะเป็นจิตอื่นไม่ได้จุติของชาติก่อนเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตของชาตินี้เกิดโดยอนันตระปัจจัยทุกอย่างเนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่เป็นธรรมดาธรรมดาเพียงแต่เราใช้คำภาษาบาลีแทนที่เราจะบอกว่าจิตขณะแรกต้องมีแน่ๆของชาตินี้จิตเกิดแล้วต้องทำกิจหนึ่งกิจใดทั้งหมดมี14กิจนะคะไม่ว่าจิตประเภทไหนต้องทำกิจ1ใน14กิจ1ใน14กิจกิจแรกก็คือปฏิสนธิกิจสุดท้ายก็คือจุติปฏิสนธิเกิดกี่ขณะ
1: 1ขณะ
0: 2ขณะได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไร
1: เป็นธรรมชาติของจิตอยู่แล้ว
0: เป็นจิตที่สืบต่อปฏิสนธิจากจุติชัดเจนเพราะฉะนั้นจิตอื่นนะคะจะเกิดต่อไม่ได้เลยนอกจากจิตขณะแรกซึ่งใช้คำว่าปฏิสนธิสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเพราะฉะนั้นจิตอื่นนอกจากวิบากจิตซึ่งเป็นผลของกรรมหนึ่งทำปฏิสนธิกิจเป็นปฏิสนธิจิตเพราะว่าสืบต่อทันทีจากจุติจิตของชาติก่อนเห็นเกิดได้ไหมคะหลังจากที่จุดติดจิตดับ
1: ไม่ได
0: ้ได้ยินได้ไหม
1: ไม่ได้
0: จิตอะไรเกิดสืบต่อจากจุดติดจิตของชาติก่อนได
1: ้ปฏิสนธิจิต
0: เป็นชาติอะไร
1: เป็นชาติวิบาก
0: เกิดขึ้นได้ยังไง
1: เพราะกรรม
0: ค่ะกรรมหนึ่งในสังสารวัฏเป็นปัจจัยเลือกได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ชาติหน้าขอให้เป็นจิตที่เป็นผลของกรรมฟังธรรมะเดี๋ยวนี้ได้ไหม พราะอะไรคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเหตุทำให้เกิดผลแต่เหตุมีเยอะกรรมมีเยอะแล้วแต่กรรมหนึ่งพร้อมถึงเวลาใช้คำว่าสุขงอมที่จะต้องเกิดล่วงหล่นมาเป็นปฏิสนธิจิตเกิดเป็นปฏิสนธิจิตนะคะปฏิสนธิจิตดับไหมคะ
1: ดับครับ
0: เวลาที่จิตนั้นเกิดขึ้นอารมณ์ปรากฏไหมรู้ไหมว่าอารมณ์อะไร
1: ไม่รู
0: ้แต่มี
1: ไม่มี
0: ไม่ปรากฏเพราะไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอารมณ์จะปรากฏต่อเมื่อนะคะอาศัยตาเพราะสิ่งนั้นกระทบตาสิ่งที่กระทบปรากฏกับจิตที่เกิดขึ้นเห็นจึงต้องอาศัยตาเป็นจักขุวิญญาณะธาตุรู้ที่อาศัยตาก็บอกถึงทวารอยู่แล้วว่าต้องเป็นทางตาเท่านั้นต้องเป็นจักขุประสาทรูปเท่านั้นที่ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นปฏิสนธิจิตดับไหมคะ
1: ดับ
0: จิตอะไรเกิดสืบต่อ
1: ภวังคจิต
0: ปฏิสนธิอีกได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ค่ะต้องเป็นภวังค์ทันทีภวังคจิตคืออะไร
1: คือเจตที่ดำรงภพชาติ
0: เพราะว่าภพหรือภวะความหมายเดียวกันนะคะความมีความเป็นอย่างนั้นที่เกิดแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยถ้าต่อไปรูปร่างสันฐานเกิดขึ้นเป็นนกเป็นนกไปจนกว่าจะตายเป็นไก่ไปจนกว่าจะตายเป็นคนไปจนกว่าจะตายต้องเป็นไปตามปฏิสนธิกรรมทำให้จิตขณะแรกเกิดขึ้นขณะเดียวไม่พอเพราะฉะนั้นกรรมทำให้เป็นบุคคลนั้นต่อไปจนกว่าจะสิ้นกรรมที่เราใช้คำว่าถึงแก่กรรมเขาถึงแก่กรรมหมายความว่าถึงการสิ้นสุดของกรรมที่จะทำให้เป็นคนนั้นเป็นคนนั้นอีกต่อไปไม่ได้ก็คือตายแต่ระหว่างยังไม่ตายกรรมยังมีโอกาสให้ผลเกิดเป็นนกมีชีวิตอย่างนกเห็นอย่างนกใช่ไหมคะได้ยินอย่างนกทั้งที่เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ว่าเป็นคนไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะปฏิสนธิจิตเกิดจากอกุศลกรรมทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อได้ยินคำไหนนะคะก็จะต้องเข้าใจสิ่งนั้นสาวไปถึงอย่างอื่นตั้งแต่ต้นคือธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่พ้นจากธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเวลาที่ภวังคจิตเกิดมีอะไรปรากฏไหมคะจิตเป็นสภาพรู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นขณะที่ภวังคจิตเกิดอะไรปรากฏ
1: มีอารมณ์จากชาติที่แล้ว
0: ปรากฏไหม
1: ก็ดำรงภพชาติเขาไม่ปรากฏนะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตกับภวังคจิตเป็นประเภทเดียวกันต่างที่กิจที่ว่าจิตนั้นไม่ได้สืบต่อจากจุติแต่ต้องเกิดจากกรรมเดียวกันดำรงภพชาตินั้นเป็นภวังคจิตที่ทำภวังคกิจเกิดสืบต่อจากปฏิสนธิจิตเป็นจิตประเภทเดียวกันปฏิสนธิจิตเป็นอย่างหนึ่งดับไปจะให้ภวังคจิตเป็นจิตอื่นไม่ได้เลยต้องเป็นประเภทเดียวกันเพราะเกิดจากกรรมเดียวกันตอนตายเลยค่ะจิตขณะสุดท้ายเป็นจิตอะไร
1: เป็นจุติจิต
0: ค่ะชื่อว่าจุติพระสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ใช่ไหมคะจุติคือพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้จะกลับเป็นคนนี้อีกสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้จุติจริงๆพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้จริงๆกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกสักหนึ่งขณะจิตก็ไม่ได้จุติจิตมีอารมณ์ไหมคะ
1: มีอารมณ
0: ์มีอารมณ์อะไร
1: จุติจิตคืออารมณ์ของชาติที่แล้ว
0: เหมือนปฏิสนธิ
1: ครับ
0: เหมือนภวังค์เหมือนจุติ
1: คร
0: ับ เพราะเหตุว่าเกิดเป็นคนก็เป็นคนไปตลอดจนกว่าจุติจิตขณะสุดท้ายสิ้นสุดความเป็นคนนี้แล้วแต่กรรมจะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดเป็นอะไรกรรมหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตภวังคจิตจุติจิตมีอารมณ์ที่ไม่ปรากฏพ้นทวารเพราะถ้าปรากฏต้องอาศัยทวารทางหนึ่งทางใดใน6ทวารเพราะฉะนั้นก็เป็นทวารวิมุตตินะคะและจิตนั้นก็ไม่ใช่วิถีจิตด้วยเพราะไม่ได้อาศัยทวารเกิดขึ้นรู้อารมณ์ของโลกนี้สืบต่อกันเพราะฉะนั้นมีจิต3ขณะปฏิสนธิจิตภวังคจิต
1: จ
0: ุติจิตคุณวินัยหลับนานไหม
1: หลับนานครับ
0: ขณะหลับเป็นอะไร
1: เป็นภวังคจิต
0: เกิดดับหรือเปล่า
1: เกิดดับครับ
0: นานไหม
1: นาน
0: หนึ่งขณะเลยค่ะ
1: เกิดหลายขณะ
0: นั่นสิคะเพราะฉะนั้นจึงถามว่าปฏิสนธิจิตเกิดกี่ขณะปฏิสนธิจิตคือจิตขณะแรกเกิดสืบต่อจากชาติก่อนมีกี่
1: ขณะ
0: สืบต่อต้องหนึ่งขณะใช่ไหมคะและจุติจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้กลับเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยเกิดกี่ขณะ
1: หนึ่งขณะ
0: ภวังคจิตเกิดกี่ขณะ
1: หลายขณะ
0: หลายขณะต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าตอนเกิดอารมณ์ไม่ปรากฏขณะที่เป็นภวังดำรงภพชาติไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็หลับนานเท่าไหร่ภวังคจิตเกิดดับตลอดเวลาไม่เกิดดับไม่ได้นานเท่าไหร่ก็เกิดดับเกิดดับไปนั่นแหละนะคะจุดติดจิตก็แค่ขณะเดียวอารมณ์ของจุดติดจิตคืออะไรคะ
1: ก็เป็นอารมณ์ของชาติที่แล้ว
0: ค่ะเหมือนกับปฏิสนธิเหมือนกับภวังค์เพราะปฏิสนธิทำให้เป็นคนนี้จะหลับจะตื่นก็เป็นคนนี้ดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรเพราะเห็นได้ยินก็ชั่วขณะแล้วก็กลับมาเป็นคนนี้อีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือเมื่อเกิดแล้วนะคะเป็นภวังค์นานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้จนกว่าจะเป็นวิถีจิตหนึ่งทวารแล้วแต่ว่าจะเป็นทวารไหนจึงใช้คำว่าวิถีจิตทางตาวิถีจิตทางหูใช่ไหมคะหลายขณะใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: วิถีจิตทางตาภาษาบาลีว่าอะไรคะ
1: จักขุทวารวิถีจิต
0: ค่ะชัดเจนใช่ไหมคะจิตที่อาศัยจักขุเป็นทวารรู้อารมณ์ไม่ใช่ขณะเดียวแสดงเลยว่าขณะไหนบ้างต้องเป็นขณะที่ไม่ใช่ภวัง
1: ค์ครับ
0: เพราะฉะนั้นชีวิตก็คือว่าเกิดแล้วเป็นภวังค์จนกว่าวิถีจิตจะเกิดดับไปหมดแล้วก็เป็นภวังค์จนกว่าวิถีจิตจะเกิดแล้วก็เป็นภวังค์ภวังค์ดำรงภพชาติเพราะฉะนั้นนะคะลองคิดดูค่ะชีวิตนี้มีสาระอะไรเกิดแล้วเป็นภวังค์ไม่เป็นได้ไหม
1: ไม่ได้
0: พอหมดจากภวังค์ก็เป็นการรู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดเพราะมีสิ่งนั้นกระทบตาบ้างกระทบหูบ้างพอรู้อารมณ์นั้นๆหมดไปแล้วก็เป็นภวังค์ที่รู้แล้วหายไปหมดไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดและดับคือดับจริงๆค่ะภวังคจิตก็ดับขณะที่เป็นวิถีจิตเป็นภวังคจิตไม่ได้1ขณะเกิดขึ้น1ขณะนั้นดับไปจึงเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดขึ้นไม่สิ้นสุดจึงใช้คำว่าอนันตระปัจจัยยุติไม่ได้จบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่บอกว่าอนันตระปัจจัยคือจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อแต่ต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้เมื่อไรจิตแต่ละหนึ่งขณะดับเป็นอนันตระปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดแล้วแต่จะเป็นภวังค์หรือเป็นวิถีจิตอะไรก็ได้โดยจิตทุกขณะซึ่งไม่ใช่จุติจิตของพระอรหันต์นะคะเป็นอนันตระปัจจัยทีนี้เราเข้าใจความหมายของพระอรหันต์แล้วใช่ไหมคะดับปัจจัยหมดไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดต่อเหมือนก่อนเพราะว่าเป็นจุติสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วก็เป็นพระอรหันต์ที่ไม่มีปัจจัยไม่มีกิเลสเป็นปัจจัยจึงไม่มีการเกิดอีกต่อไปเพราะดับปัจจัยแต่คนอื่นที่ไม่ใช่พระอรหันต์นะคะตายแล้วเกิดทันทีเพราะปัจจัยคือจุติจิตเป็นอนันตระปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดต่อจิตอื่นไม่ใช่อนันตระปัจจยุบันเข้าใจวิถีจิตแล้วใช่ไหมคะ
1: เข้าใจ
0: เข้าใจภวังคจิตแล้วใช่ไหมคะ
1: เข้าใจครับ
0: เพราะฉะนั้นชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งคืออะไรภวังคจิตกับวิถีจิตสลับกันอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองขณะใดที่เป็นภวังก็ไม่ใช่วิถีจิตขณะที่เป็นวิถีจิตหมดและดับไปแล้วก็ต้องเป็นภวังอีกเป็นเราหรือเปล่าก็เป็นแค่การเกิดดับของจิตที่เป็นภวังค์และวิถีจิตเท่านั้นเองทั้งหมดก็ดับและไม่กลับมาอีกเลยสักหนึ่งขณะกว่าจะละคลายความเป็นเราคิดดูสิคะต้องมีความเข้าใจระดับไหนในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏละความเป็นเราจากสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะขณะที่ปัญญาไม่เกิดเป็นเราเห็นเราได้ยินจะไม่ให้เป็นเราได้ยังไงเพราะเป็นเราเพราะไม่รู้มานานมากเพราะฉะนั้นจะถึงความเป็นพระโสดาบันก็ด้วยปัญญา ไม่ใช่ปัญญาเล็กๆน้อยๆจากปริยัตินะคะต้องถึงปฏิปัตติและจากปฏิปัตติกว่าจะรู้เฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนสภาพนั้นปรากฏการเกิดดับเป็นปฏิเวทะไม่ใช่เราเลยสักขณะเดียวมาจากความเข้าใจตั้งแต่เริ่มฟังจนกว่าความเข้าใจนั้นจะมั่นคงขึ้นเข้าใจวิถีจิตเข้าใจจิตที่ไม่ใช่วิถีจิต
1: ครับ
0: เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ได้เป็นเรา
0: ค่ะภวังคจิตเกิดกี่ขณะ
1: เกิดหลายขณะ
0: จุติจิตเกิดกี่ขณะ
1: เกิด1ขณะ
0: ปฏิสนธิจิตเกิดกี่ขณะ
1: เกิด1ขณะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เห็นเป็นวิถีจิตกี่ขณะ
1: เห็นวิถีจิต1ขณะ
0: แล้วดับไปแล้วเป็นวิถีจิตต่อไปอีกหรือเปล่า
1: เป็นดับไปเป็นวิถีจิตต่อ
0: แล้วก็ดับไปแล้วเป็นวิถีจิตอีกหรือเปล่า
1: ครับวิถี
0: จิตจนกว่ารูปที่กระทบตาจะดับวิถีจิตเกิดไม่ได้ต้องเป็นผวัง
1: ครับ
0: ถ้าทางหูนะคะขณะที่เสียงปรากฏจิตที่รู้เสียงเป็นวิถีจิตทั้งหมดถ้าเสียงนั้นดับวิถีจิตก็เกิดไม่ได้ก็เป็นผวังต่อไปเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือผวังขจิตวิถีจิตผวังขจิตวิถีจิตเท่านั้นเองฟังไปเถอะกี่ปีนะคะจนกว่าความเข้าใจจะมั่นคงขึ้นค่อยๆละลายละคลายความเป็นเรากว่าจะหมดในสังสารวัฏต้องทั่วหมดค่ะเดี๋ยวนี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าอยู่ที่ไหนสิ่งที่ดับแล้วเกิดอีกไม่ได้ความสงสัยก็ดับหมดไม่เกิดอีกเลยเพราะประจักษ์แจ้งความจริงจึงเป็นพระโสดาบัน
2: เป็นอภิธรรมธรรมะคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งละเอียดลึกซึ้งยากที่จะรู้ตามความเป็นจริงเช่นเห็นมีจริงไม่ใช่เราเกิดแล้วดับไปและไม่กลับมาอีกเลยแต่ก็ไม่สามารถรู้ในความเป็นจริงของเห็นได้ง่ายๆเลยจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ 11 พฤศจิกายน 2562

0: ถ้าไม่มีธรรมะจะมีอภิธรรมไหมเข้าใจอภิธรรมหรือเปล่าว่าอภิธรรมะคืออะไรเพราะเหตุว่าคำนี้ค่ะได้ยินบ่อยมากแต่ใครสามารถเข้าใจได้จริงๆว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉันไม่ใช่ฟังเผลอนะคะแต่ต้องฟังทีละคำธรรมะต้องมีจริงแน่ๆถูกต้องไหมคะถ้าไม่มีจริงแล้วเราพูดถึงอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะแล้วก็มีจริงๆให้รู้ได้ว่ามีจริงทุกคนรู้ได้อะไรจริงอะไรมีจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีอะไรที่มีจริงไหมคะยังไม่ต้องพูดคำอะไรเลยแค่เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นบ้างได้ยินบ้างเนี่ยมีอะไรที่มีจริงไหมเห็นก็ต้องเห็นจริงๆต้องมีเห็นใช่ไหมคะและสิ่งที่ถูกเห็นก็ต้องมีไม่ใช่มีเพียงเห็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยใครจะบอกว่าไม่มีได้ไหมไม่ได้นั่นแหละคือธรรมะเริ่มรู้จักธรรมะไม่ใช่ฟังชื่อธรรมะฟังเรื่องธรรมะแล้วก็ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะคือเดี๋ยวนี้ค่ะทุกสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงจึงต้องฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วก็ไม่รู้เนี่ยคืออะไรเห็นไหมคะลึกซึ้งไหมว่าความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จริงๆนั้นน่ะคืออะไรความจริงก็คือสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดไม่มีแต่สิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่เกิดเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้ดับแล้วไม่รู้เลยนี่สิคะที่เป็นสิ่งที่จะต้องฟังให้เข้าใจว่าใครมาบอกแล้วเราจะเชื่อทันทีแต่ว่าผู้ที่ทรงตรัสรู้ตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาจะไม่เชื่อหรือว่าจะฟังไว้ก่อนและก็รู้ว่ายิ่งฟังยิ่งเห็นว่าคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทั้งหมดเป็นวาจาสัจจะซึ่งเปลี่ยนไม่ได้แต่ก่อนไม่เคยรู้เลยค่ะว่าธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เองแต่ว่าความจริงไม่เปิดเผยเพราะเหตุว่าถูกปกปิดด้วยความไม่รู้และการหลงยึดถือว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาโดยตลอดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะลึกซึ้งอย่างยิ่งละเอียดอย่างยิ่งจงสามารถที่จะประจักษ์แจ้งว่าแต่ละหนึ่งถ้าไม่มารวมกันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นโต๊ะเป็นคนเป็นดอกไม้เป็นสิ่งต่างๆได้เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะจะรู้ว่าธรรมะลึกซึ้งความลึกซึ้งละเอียดอย่างยิ่งเนี่ยค่ะคืออภิยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นอภิธรรมะก็คือเริ่มรู้ว่าสิ่งที่ใครไม่รู้แล้วมีทุกวันปรากฏทุกวันแต่ไม่รู้ความจริงเลยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้ฟังคำที่พระองค์จะทำให้ความที่ไม่รู้ทั้งหมดนะคะค่อยๆลดหายไปไม่ได้มีความเข้าใจนะคะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้ที่กำลังปรากฏในขณะนี
1: ้ความเป็นอภิธรรมของเห็นเนี่ยคืออย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์เห็นเกิดรู้ไหมใครรู้บ้างคะว่าเห็นเกิดนึกซึ้งไหมเห็นไหมคะแม้แต่คำแรกค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นยิ่งลึกซึ้งเห็นมีแต่ไม่รู้ว่าเห็นเกิดเกิดแล้วเห็นดับรู้ไหมคะก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวโลกไม่เคยรู้มาก่อนเลยจนกว่าจะได้ฟังว่าเห็นนี่แหละถ้าไม่เกิดไม่มีและทันทีที่เกิดเห็นแล้วก็ดับไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแต่หลงเข้าใจว่าสิ่งนี้เที่ยงยั่งยืนเห็นที่ใดก็เป็นคนนี้กำลังนั่งที่นี่แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะคะก็ดับและเห็นก็ดับด้วยแต่กว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะดับสภาพรู้ซึ่งรู้นะคะเกิดดับหลายขณะมากกว่านั้นใครรู
1: ้ไม่รู
0: ้นี่คืออภิธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะคะทุกขณะสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏความลึกซึ้งของสิ่งนั้นก็คือละเอียดอย่างยิ่งจนกว่าจะประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะเมื่อไหร่นั่นคืออภิสมัย สมัยซึ่งไม่เคยมีมาเลยในสังสารวัฏเพราะว่าสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงเหมือนเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นแล้วไม่ดับแต่ปัญญาสามารถรู้ว่าเห็นนี้เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเพราะขณะที่ได้ยินมีเห็นไม่ได้แล้วเห็นที่เกิดจะไปไหนก็ต้องหมดสิ้นไป
1: ความเกิดและดับของเห็นที่เป็นอภิธรรมจริงๆนะครับท่านอาจารย
0: ์พูดแล้วดับไปเลยเลยทันทีเลยเลยพระบอกว่าเห็นเกิดดับเดี๋ยวนี้เห็นก็เกิดดับไปเลยเลยเห็นไหมคะไม่ไตร่ตรองเลยว่าแม้เป็นความจริงก็ยากที่จะรู้ได้นี่สิคะความลึกซึ้งก็ได้ยินคำว่าเห็นและก็รู้ว่าขณะนี้นะคะความจริงก็คือว่าเห็นต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นแต่ไม่ได้มีเห็นเท่านั้นค่ะยังมีได้ยินมีคิดมีจำด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเห็นไม่ดับไปสภาพธรรมะอื่นจะปรากฏได้ไหมพร้อมกันเพราะเป็นสภาพธรรมะคนละอย่างจะพร้อมกันได้ยังไงคะเสียงกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยคนละอย่างและจะให้ปรากฏพร้อมกันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงคำว่าเห็นเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเร็วสุดที่จะประมาณได้การเกิดดับอย่างเร็วนะคะทำให้การเกิดดับนั้นไม่ปรากฏสืบเนื่องจนกระทั่งปรากฏเหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่แต่เฉพาะสิ่งเดียวที่ปรากฏทางตาแต่มีหลายหลายสิ่งแต่ถ้าลองคิดถึงนะคะทีละเล็กทีละน้อยว่าถ้าสิ่งนั้นไม่กระทบตาจะมีเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ปรากฏหลากหลายมากมายทั้งหมดต้องกระทบตาทีละหนึ่งแต่เร็วจนกระทั่งปรากฏว่าเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏในขณะนี้พร้อมกันเลยนี่คือความรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าสามารถมีความเข้าใจถูกต้องอย่างนี้นะคะจึงค่อยๆเห็นความลึกซึ้งว่าเริ่มรู้ว่าสิ่งที่มีในชีวิตทุกขณะเป็นอย่างนี้ซึ่งเกิดดับโดยที่ไม่ปรากฏการเกิดดับเลยแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นปาฏิหาริย์สามารถจะทำให้สิ่งซึ่งกำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เหมือนไม่ดับเลยนะคะแต่เมื่อความจริงเกิดเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกในความเกิดขึ้นของสิ่งที่กำลังเกิดหนึ่งก็จะทำให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนมั่นคงขึ้นว่าสิ่งนี้เกิดแน่นอนแล้วก็ดับแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดและดับไม่กลับมาอีกจะเป็นเราเรียกว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างไรไม่ได้อยู่ในตำราเลยตำราก็จะกล่าวถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละแต่ว่าไม่ใช่เป็นคำพูดแต่เป็นสิ่งที่กำลังมีจริงขณะนี้เพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการตรัสถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แล้วใครรู้นี่แสดงเห็นว่าถ้าไม่ใช่ได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะจะละความติดข้องในความเป็นเราได้ไหมถ้าความจริงไม่มีแต่หลงเข้าใจจำไว้แม่นยำว่ายังมีเราพระเช่นก็รักเราที่สุดไม่มีใครเสมอเหมือนทำทุกอย่างเพื่อเราเท่านั้นจนกระทั่งสามารถที่จะกระทำทุจริตที่ร้ายแรงได้ด้วยความที่เคยยึดถือไว้มั่นคงว่ามีเราทุกอย่างต้องเพื่อเราถ้าไม่ใช่เพื่อเราแล้วจะไปฆ่าเขาไหมคะจะไปเบียดเบียนเขาไหมพระเช่นก็จะเห็นได้นะคะว่าทั้งหมดเนี่ยเพราะความไม่รู้จึงเป็นเหตุนำมาซึ่งความเดือดร้อนปัญหาทั้งหมดที่มี
2: สนทนาธรรมที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่22มกราคมพุทธศักราช2561
3: ขออนุญาตถามท่านวิทยากรนะคะอวิชชาหรือความไม่รู้ทางพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไรมีความแตกต่างไปจากความไม่รู้ทางโลกอย่างไรคะ
0: ค่ะก็เป็นคำที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกคำซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากนะคะแม้แต่คำว่าอวิชชาถ้าหมายความตรงๆก็คือวิชาคือความรู้อะไม่เพราะฉะนั้นอวิชาคือความไม่รู้เพียงเท่านี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เราจะไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยนะคะว่าเราไม่รู้อะไรเพราะว่าเหมือนกับว่าเกิดมาเนี่ยรู้ทุกอย่างแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอวิชาความไม่รู้ ก็ต้องไม่รู้อะไรไม่ใช่ไม่รู้เปล่าๆเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ว่าอวิชชาเนี่ยมีแน่นอนแล้วก็ไม่รู้จริงๆด้วยไม่รู้อะไรไม่รู้สิ่งที่กำลังมีขณะนี้ใครรู้ความจริงของสิ่งที่มีขณะนี้บ้างมีเห็นในพระไตรปิฎกก็กล่าวถึงคำว่าเห็นแต่ว่าพระปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงทรงแสดงความจริงของเห็นซึ่งคนอื่นไม่รู้ว่าเห็นคืออะไรเพราะฉะนั้นเห็นมีเดี๋ยวนี้ใครรู้ว่าถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหมแค่นี้ค่ะเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ให้ใครเชื่อนะคะแต่ว่าผู้ที่ได้ฟังคำของพระองค์เนี่ยจะต้องไตร่ตรองพิจารณาเริ่มเข้าใจตามความเป็นจริงว่าแต่ละคำของพระองค์เนี่ยหมายความว่าอย่างไรขณะนี้มีเห็นไม่รู้ว่าเห็นเกิดขึ้นโดยไม่มีใครสามารถจะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เลยแต่เห็นก็เกิดแล้วและขณะนี้นะคะที่ได้ยินต้องไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยค่ะเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นถ้าไม่มีหูก็ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นนี่เป็นแต่เพียงปัจจัยที่พระองค์ทรงแสดงเพียงในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าทรงแสดงละเอียดจนกระทั่งว่าเห็นหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นประกอบด้วยสภาพธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าเห็นอะไรต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นถ้าไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นเห็นก็เกิดไม่ได้ได้ยินได้ยินอะไรได้ยินเสียงถ้าไม่มีเสียงได้ยินเกิดไม่ได้นี่เป็นชีวิตประจำวันนะคะตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ไม่ได้รู้ความจริงว่าอวิชชาไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาใครจะหยุดยั้งไม่ให้ดับไปเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงตาความเป็นไปของธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมดาก็คือว่าเมื่อเกิดแล้วดับใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นตลอดชีวิตไม่รู้อะไรขณะเห็นก็ไม่รู้ขณะได้ยินก็ไม่รู้ขณะคิดนึกก็ไม่รู้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะก็รู้ความจริงของชีวิตแต่ละหนึ่งขณะว่าชีวิตก็คือขณะที่มีการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจึงมีชีวิตถ้าไม่มีสภาพรู้ไม่มีการรู้ชีวิตก็ไม่มีอย่างโต๊ะเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นไม่เห็นอะไรไม่ชอบอะไรแต่สภาพธรรมะที่เห็นแล้วก็รู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะมีธาตุรู้ซึ่งคนไทยเราเนี่ยนะคะชินหูกับคำว่าจิตแต่ก็เพียงแต่พูดว่าจิตแต่เดี๋ยวนี้จิตไหนอวิชชาไม่รู้เลยจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นเป็นจิตหรือเปล่าถ้าถามคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะเขาจะตอบว่ายังไงเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเห็นเนี่ยเป็นจิตเพราะฉะนั้นจากการที่รู้ว่าแม้แต่คำว่าจิตเนี่ยคืออะไรอวิชชาไม่สามารถจะรู้ได้แต่พระปัญญาคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่เคยรู้ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะคะเกิดมาต่างๆกันเกิดแล้วก็ต่างๆกันไปไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินตลอดชีวิตต่างๆกันไปแต่ละหนึ่งขณะจนถึงขณะที่จากโลกนี้ไปซึ่งก็ไม่มีใครสามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้เพราะเหตุว่าเป็นธรรมดาหมายความว่าเป็นธรรมดาของธรรมะซึ่งเกิดขึ้นที่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอวิชชานะคะณบัดนี้ก็พอจะรู้ได้ว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงของธรรมะคือสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะขณะเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปขณะได้ยินไม่มีใครไปทำให้ได้ยินเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเสียงและไม่มีหู ได้ยินเกิดไม่ได้เลยและได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงเท่านั้นรู้อย่างอื่นไม่ได้เลยแล้วก็ดับไปทุกขณะสามารถที่จะพิสูจน์จนกระทั่งสามารถเข้าใจขึ้นและเริ่มเห็นว่าผู้ที่จะรู้อย่างนี้ก็คือผู้ที่ทรงตรัสรู้พระอรหันตสัมมาสัมเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงให้ทุกคนได้เริ่มเข้าใจว่านะคะไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสรู้ธรรมะว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามกำลังปรากฏในขณะนี้เพราะเกิดขึ้นโดยไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดเพราะอะไรแล้วก็ดับไปแล้วด้วยเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นก็เริ่มจะเข้าใจว่าอวิชชาไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงทุกขณะที่กำลังมีในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับไปแล้วไม่เหลือเลยแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่สามารถที่จะไปค้นหาที่ใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลสิ่งที่ดับแล้วเหมือนไฟค่ะดับแล้วใครหาเจอเพราะฉะนั้นเห็นดับแล้วในขณะที่ได้ยินเกิดดับแล้วในขณะที่คิดนึกดับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมดาที่เกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาวิชาเริ่มเกิดเริ่มเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรคือสิ่งที่มีจริงทุกขณะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่จะเป็นของใครได้ได้ยินเมื่อกี้นี้นะคะเกิดแล้วดับแล้วหมดแล้วเป็นของใครจะเป็นของใครไม่ได้เลยค่ะได้ยินใหม่ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี้เกิดแล้วดับอีกแล้วเป็นของใครเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นอย่างมั่นคงนะคะก็สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีทั้งหมดในชีวิตทุกประการโดยที่คนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงที่กำลังมีในขณะนี้และวิชชาคือการเริ่มรู้ว่าสิ่งที่มีในขณะนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้มีอวิชชาไหมคะ
3: คำตอบก็คือว่า
0: ผู้ที่ได้ฟังแล้วตอบได้ว่ามีหรือไม่มีต้องเป็นคนที่ตรงค่ะธรรมะเป็นเรื่องที่ตรงจริงเพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วดับแล้วไม่รู้เป็นอวิชชาไม่ใช่ใครทั้งสิ้นนะคะความไม่รู้ก็คือไม่สามารถจะรู้ได้แต่ความรู้คือวิชาสามารถเริ่มรู้ความจริงว่าสิ่งที่มีในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายชั่วคราวแสนสั้นเกิดระดับไปโดยไม่รู้จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: ค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะสำหรับคำถามที่2ค่ะการฟังธรรมตามการซึ่งเป็นมงคล1ใน38ประการเป็นเหตุให้ละความไม่รู้ได้หรือไม่และอย่างไรค่ะ
1: ก็เป็นคำถามที่เป็นลำดับที่ดีเลยนะครับเพราะว่าคำถามแรกพูดถึงความไม่รู้ซึ่งใช้คำว่าอวิชชานะครับแล้วก็ความรู้คือวิชชาเพราะนั้นเรียนรู้เพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนะครับจึงเป็นวิชาแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเราก็มีแต่อวิชาเพราะฉะนั้นก็คือฟังสิ่งที่เป็นจริงสิ่งเป็นจริงนั้นใช้คำว่าธรรมะก็คือฟังธรรมฟังธรรมจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งเราไม่เคยได้ยินเลยเรามีแต่วิชาการอย่างอื่นใช่ไหมครับเพราะนั้นกาละใดเวลาใดเป็นเวลาดีที่จะได้มีการฟังธรรมะอย่างเช่นมีโอกาสก็มีการได้สนทนากันที่นี่และถ้ามีกาละอื่นที่ท่านมีความสนใจนะฮะในการที่จะฟังคำจริงความจริงเนี่ยท่านก็สามารถจะรับฟังได้ติดตามได้นะฮะในสื่อต่างๆนะฮะที่เป็นการเผยแพร่พระธรรมซึ่งมูลนิธิก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะฮะที่ได้เผยแพร่ความจริงตามพระธรรมคำสอนนะครับ
0: ก่อนอื่นต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าธรรมะคืออะไรแค่คำเดียวนี่ค่ะต้องเข้าใจชัดเจนว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีจริงนะคะเห็นมีจริงเป็นธรรมะได้ยินมีจริงเป็นธรรมะคิดมีจริงเป็นธรรมะจำมีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นแหละเกิดขึ้นนะคะและธรรมะก็ ดับไปสืบต่อตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่มีเหตุที่จะให้ธรรมะเกิดก็เป็นธรรมะแต่ความไม่รู้เนี่ยค่ะทำให้หลงยึดเข้าใจผิดว่าธรรมะนั้นเป็นเราเช่นขณะนี้นะคะเป็นเราเห็นเป็นเราได้ยินจนกว่าจะได้พิจารณาไตรตรองว่าธรรมะก่อนเห็นไม่มีเห็นก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแล้วก็เกิดเห็นไม่มีใครไปทำขึ้นมาได้นอกจากเหตุปัจจัยที่จะทำให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นแม้แต่ได้ยินเดี๋ยวนี้นะคะเมื่อกี้นี้ไม่มีได้ยินแล้วก็มีได้ยินเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือหนึ่งขณะจิตซึ่งเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดนึกตั้งแต่เกิดจนตายนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ใครด้วยแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครธรรมะทั้งหลายทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาเนี่ยค่ะคือเบื้องต้นของการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้อะไรปัญญาวิชาที่รู้ความจริงซึ่งคนอื่นไม่เคยคิดถึงเลยคิดแต่ศาสตร์ต่างๆตามที่ได้เรียนกันนะคะชาวโลกศึกษาวิชาการต่างๆแต่สำหรับพระธรรมต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงที่ถูกละเลยไม่ได้สนใจมาเลยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้นะคะโดยประการทั้งปวงเพื่อที่จะให้เกิดมาแล้วก่อนจากโลกนี้ไปได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสิ่งที่มีตลอดชาติเนี่ยค่ะพอจากโลกนี้ไปแล้วก็หายไปหมดเหมือนชาติก่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จำได้แต่ชาตินี้พอถึงชาติหน้านะคะนั่งอยู่ตรงนี้ก็จำไม่ได้เพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหมดไปหมดไปจะด้วยความไม่รู้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแต่ว่านะคะแม้แต่คำเดียวของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะจากการตรัสรู้ไม่ใช่คำของคนอื่นเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่างจากคำของคนอื่นทั้งหมดเพราะเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ละคำที่พระองค์ตรัสสำหรับให้ทุกคนเนี่ยไตร่ตรองได้เข้าใจถูกต้องว่าจริงไหมเมื่อวานนี้หมดแล้วเมื่อกี้นี้หมดแล้วเราอยู่ไหนเห็นเมื่อกี้นี้ได้ยินเมื่อกี้นี้คิดนึกเมื่อกี้นี้เป็นอย่างนี้ไปทุกวันเพราะฉะนั้นก็เริ่มที่จะรู้ความจริงว่าธรรมะหลากหลายมีทั้งอวิชชาและวิชชามีทั้งกุศลและอกุศลมีทั้งดีและชั่วมากมายนะคะเพราะฉะนั้นจะเริ่มเข้าใจต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมเพิ่มขึ้นถ้ายังคงสงสัยในเรื่องธรรมะนะคะต้องกระจ่างแจ้งก่อนที่เราจะพูดธรรมะต่อไปเพราะว่าทุกอย่างต้องมีการตั้งต้นที่ถูกต้องว่าพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงธรรมะเป็นภาษาบาลีที่ชาวมคตนะคะในสมัยโน้นพูดกันเป็นชีวิตประจำวันธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงสิ่งที่มีจริงโดยไม่ใช้คำว่าธรรมะก็ได้เพราะว่าหมายความถึงไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนที่ไหนก็มีเห็นมีได้ยินเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงโดยประการทั้งปวง
3: นี่ก็คือการฟังธรรมตามการนะคะซึ่งเป็นมงคล1ใน38ประการค
0: ่
3: ะ
0: ขอประทานโทษนิดนึงนะคะถ้าไม่เข้าใจเป็นมงคลไหมคะ
3: ไม่เป็นค
0: ่
3: ะ
0: ไม่เป็นเพราะฉะนั้นมงคลไม่ใช่แค่ฟังค่ะเข้าใจคำที่ได้ฟังเมื่อไหร่เป็นมงคลเมื่อนั้น
3: ค่ะคำถามต่อมานะคะสุตตมยปัญญาหรือปัญญาที่เกิดจากการฟังนั้นปัญญาที่กล่าวถึงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
4: สุตตมยปัญญานะครับหมายถึงปัญญาที่สำเร็จมาจากการฟังนะครับในอรรถกถานะครับก็ได้อธิบายไว้นะครับว่าเป็นปัญญาของผู้ที่เป็นสาวกเพราะเหตุว่าผู้ที่เป็นสาวกนะครับต้องเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำจริงจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมอนุเคราะห์เกื้อกูลให้ได้ยินได้ฟังจนมีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับในขณะนี้ก็กำลังเริ่มสะสมความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับจากคำแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังสะสมเป็นสุตตมยปัญญานะครับเป็นปัญญาเบื้องต้นขั้นต้นนะครับที่จะนำไปสู่ปัญญาขั้นต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นขาดการฟังการศึกษาพระธรรมไม่ได้เลยครับ
0: ค่ะชื่อว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่สำเร็จจากการฟัง พราะฉะนั้นฟังเข้าใจเมื่อไหร่นั่นแหละคือปัญญาที่เกิดจากการฟังสิ่งซึ่งไม่เคยได้ฟังมาก่อนเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นคำที่ไม่เคยมีใครกล่าวมาก่อนเมื่อทรงตรัสรู้แล้วแต่ละคำเนี่ยค่ะมาจากการตรัสรู้เพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยคนนั้นเกิดคนนี้เกิดคนนั้นตายคนนี้ตายเป็นคนหรือแม้แต่สัตว์เกิดสัตว์ตายแต่หารู้ไหมว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าไม่มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นสืบต่อก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตใดๆเลยทั้งสิ้นพระเจ้าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดปัญญาความเข้าใจถูกนะคะว่าที่หลงยึดถือว่าเป็นเราและก็มีความติดข้องผูกพันในความเป็นเรายิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งเป็นเหตุให้เกิดทุจริตกรรมต่างๆเพราะความรักตนและก็ไม่รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วไม่รู้ว่าเหตุที่ไม่ดีต้องนำผลที่ไม่ดีมาให้ไม่เข้าใจธรรมะเลยนะคะมีแต่ความเป็นเราที่มีความติดข้องและต้องการเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะปัญหาของโลกไม่สิ้นสุดเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรปัญหามาจากความไม่รู้จะใช้ความไม่รู้แก้ปัญหาไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นจะแก้ทุจริตจะแก้ความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนะคะไม่ใช่เอาความไม่รู้ไปแก้เอาความเห็นแก่ตัวความเป็นตัวตนไปแก้แต่ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าที่เป็นธรรมะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะคะโกรธเป็นโกรธชอบเป็นชอบดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะก็เป็นธรรมะที่เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลถ้าเป็นผลของความโกรธเกิดขึ้นนะคะกายก็เป็นไปด้วยกำลังของความโกรธวาจาก็เป็นไปด้วยกำลังของความโกรธจนกระทั่งถึงประทุษร้ายเบียดเบียนกันได้เพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่มีใครทำร้ายคนอื่นนอกจากตัวเองกำลังทำร้ายตัวเองโดยความโกรธที่ได้กระทำกรรมซึ่งจะให้ผลนะคะตามมาซึ่งเราก็พูดแต่ว่ากรรมกับผลของกรรมแต่ไม่ละเอียดพอเพราะเหตุว่าถ้าละเอียดก็คือว่าสามารถที่จะรู้ความจริงว่าเมื่อไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นธรรมะหลากหลายเป็นประเภทต่างๆซึ่งทรงแสดงไว้ละเอียดนะคะเพื่อให้เห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะกล่าวความจริงในขณะนี้ได้ละเอียดโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดเพื่อที่จะให้เข้าใจจริงๆให้มั่นคงขึ้นค่ะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่ธรรมะคำเดียวนะคะถ้าเข้าใจมั่นคงคือธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่อยู่ในอำนาจของใครแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยต้องเป็นไปตามปัจจัยถ้าเห็นสิ่งที่น่าพอใจไม่ให้ชอบได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าสิ่งนั้นน่าพอใจมากไม่ให้ชอบมากๆได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตประจำวันนะคะก็เป็นธรรมะที่ละเอียดอย่างยิ่งซึ่งจากการที่รู้ว่าเป็นธรรมะจะค่อยๆละคลายความติดข้องเพราะเห็นโทษของธรรมะที่เป็นอกุศลและเห็นประโยชน์ของธรรมะที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นความเห็นถูกความเข้าใจถูกปัญญาเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาของโลกได้ไม่ว่าประเทศชาติใดๆหรือแม้แต่หนึ่งคนก็มีปัญหาเยอะนะคะจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นหนึ่งคนที่มีปัญหาที่ไม่รู้จนกระทั่งเป็นประเทศชาติจนกระทั่งเป็นโลกทั้งหมดนี่ค่ะก็จะแก้ได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นแล้วไม่รู้จักธรรมะก็ยังคงเข้าใจว่าตนเองได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะแต่ไม่ใช่ความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะฉันต้องไม่ลืมนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
3: จากพระสุตตันตปิฎกหรือพระสูตรนะคะที่มีเรื่องอยู่ในกาลมสูตรซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้อย่าเชื่อในสิบประการการฟังก็เป็นประการหนึ่งที่อย่าเชื่อฉะนั้นการฟังที่ถูกต้องควรฟังอย่างไรคะ
0: ฟังอย่างไรฟังธรรมะไม่เหมือนฟังอย่างอื่นใช่ไหมคะฟังอย่างอื่นก็เป็นเรื่องราวสนุกสนานแต่ฟังธรรมะจะฟังยังไงฟังเพื่อเข้าใจนะคะแต่ว่าต้องรู้ว่าได้ยินคำไหนอย่าเผลอต้องไตร่ตรองต้องคิด นะคะว่าจริงหรือเปล่าเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะนี่แน่นอนที่สุดถ้าไม่มีธรรมะจะตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นเพียงคำว่าธรรมะคำเดียวเนี่ยก็แสดงเห็นว่าต้องมีความเข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะสิ่งที่มีจริงเห็นด้วยไหมว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าอะไรก็ได้ภาษาบาลีจะใช้คำว่าธรรมะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรภาษาอื่นจะใช้คำว่าอะไรก็เป็นสิ่งที่มีจริงเช่นเห็นภาษาไหนก็ได้เปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินได้ไหมไม่ได้เห็นต้องเป็นเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นมีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรโดยมากเราคิดถึงอริยสัจธรรม4นะคะทุกขะอริยสัจชื่อมาแล้วค่ะทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นทุกข์แต่ว่าอะไรล่ะเป็นทุกข์เห็นไหมคะแค่ฟังเผินก็หยิบมาแล้วก็จำไว้แล้วก็พูดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจธรรม4แต่ถ้ารู้ว่าอริยสัจธรรม4คือเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะทุกข์ก็คือสภาพธรรมะนั้นไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้นานเพียงจากไม่มีเลยนะคะก็เกิดมีขึ้นและดับไปเลยไม่กลับมาอีกอย่างนี้เป็นมานานแล้วในสังสารวัฏไม่มีใครเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้เลยค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาว่าถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรก็ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งคนอื่นคิดไม่ถึงนะคะถูกปิดบังไว้ด้วยการเกิดดับอย่างรวดเร็วไม่มีใครรู้ค่ะว่าธาตุรู้ซึ่งเราใช้คำว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยนะคะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะจึงจะเห็นพระปัญญาคุณของพระองค์ว่าแม้สิ่งที่มีนะคะคนอื่นไม่รู้ได้แต่พระองค์ทรงตรัสรู้ละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่คำว่าธรรมะฟังธรรมะหมายความว่าฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆเพราะว่าสิ่งอื่นในขณะนี้ไม่มีนอกจากสิ่งเดียวทีละหนึ่งที่ปรากฏอย่างขณะที่เห็นเนี่ยไม่มีได้ยินไม่มีคิดเพราะฉะนั้นความจริงของเห็นต้องเป็นอย่างหนึ่งความจริงของคิดต้องเป็นอย่างหนึ่งคือคิดไม่ใช่เห็นเพราะแม้ไม่เห็นก็คิดเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะซึ่งเข้าใจว่าเป็นเราแต่ว่าความจริงก็คือว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่ทรงตรัสรู้ความจริงเท่านี้ค่ะเริ่มรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าปัญญาของพระองค์เนี่ยมากแค่ไหนในสิ่งซึ่งคนอื่นไม่เคยคิดเลยค่ะว่าเห็นเนี่ยกำลังเกิด

0: ว่าอย่างไรก็คือฟังแล้วพิจารณาให้เข้าใจว่าถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรลองหามาสิคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรถ้าไม่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังปรากฏพระฉันเพียงคำว่าธรรมะสำหรับวันนี้นะคะถ้าสามารถที่จะมีความเข้าใจอย่างมั่นคงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะสงสัยฟังต่อไปนะคะอ่านข้อความในพระไตรปิฎกมีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมหกทางพระองค์ทรงประจักษ์แจ้งโลกหกโลกนะคะโลกทางตาโลกทางหูโลกทางจมูกโลกทางลิ้นโลกทางกายโลกทางใจใครคิดว่ามีโลกอื่นนอกจากหกเพราะฉะนั้นไตร่ตรองคำที่ได้ฟังนะคะเพื่อเข้าใจและก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่ายิ่งฟังยิ่งเข้าใจขึ้นยิ่งละเอียดขึ้นยิ่งเข้าใจคำที่ตรัสไว้ตั้งแต่เบื้องต้นตลอดไปจนถึงที่สุดว่าธรรมะทั้งหลายคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครค่อยๆละคลายความไม่รู้ที่หลงยึดถือสภาพธรรมะจนเป็นสุขและเป็นทุกข์อย่างมากมายในชีวิตเพราะไม่รู
1: ้ค่ะขอบคุณ
0: มีความสุขขณะไหนบ้างคะที่ยังคงเหลืออยู่ตอนเที่ยงคงจะรับประทานอาหารอร่อยนะคะรสชาติต่างๆอยู่ไหนคะเดี๋ยวนี้เมื่อวานนี้อยู่ไหนทั้งวันเนี่ยหายไปไหนและพรุ่งนี้วันนี้ก็จะเป็นเมื่อวานนี้ของพรุ่งนี้ไม่เหลือเลยแต่เดี๋ยวนี้เหมือนยังมีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ซ่อนเร้นก็คือสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับอย่างเร็วที่สุดผ่านไปจนกว่าจะปรากฏว่าไม่เหลือนี่คือฟังนะคะไตร่ตรองเข้าใจสงสัยสอบถามพิจารณาจนกระทั่งรู้ว่าอะไรถูกอะไรจริงและอะไรที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงเช่นทุกอย่างมีเมื่อเกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยจริงไหม
2: ถ้าอาจารย์พูดถึงอาหารกลางวันผมว่าตะกี้นี่เองก็มีเบรกแล้วขนมก็อร่อยนะครับรสที่อร่อยนั้นก็ไม่มีแล้วท่านอาจารย์แต่ก็ยังเหมือนก็จำได้ว่าเค้กว่าอร่อยดีอะไรอย่างเงี้ย
0: พระฉะนั้นศึกษาธรรมะนี่นะคะทีละคำความจำมีไหม
2: จำมีฮะ
0: ค่ะเป็นเราหรือเป็นธรรมะ
2: ความ
0: น
2: ี่
0: ค
2: ่
0: ะคือการที่ทดสอบความเข้าใจที่จะรู้ว่าเข้าใจคำว่าธรรมะแค่ไหน
2: ครับความจำเป็นธรรมะ
0: ค่ะกำลังลิ้มรสเค้ก
2: กำลังริมรถ
0: หมดแล้วนะคะ
2: หมดแล้ว
0: เดี๋ยวนี้ลองนึกถึงความสุขที่เกิดจากรสเค้กที่อร่อยสิจะเหมือนขณะที่กำลังริมรถหรือเปล่า
2: ไม่เหมือนแต่ว่าจำไว้
0: ไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าความจำสิ่งที่กำลังมีนะคะรสนั้นเป็นอย่างไรดับแล้วยังจำแต่พอคิดถึงไม่เหมือนขณะที่รสนั้นกำลังปรากฏนี่คือความต่างกันละเพราะฉะนั้นหลงจำรสเค้กนะคะแต่ว่าไม่เหลือและใครบังคับบัญชาได้คะไม่คิดถึงรสขนมก็คิดถึงอย่างอื่นบังคับให้คิดได้ไหมแค่เนี้ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยแต่เพราะความไม่รู้นะคะก็คิดว่าเราทำได้ซึ่งไม่ใช่พระพุทธพจน์เพราะพระพุทธพจน์ต้องธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
1: ค่ะ
0: ทำสมาธิได้ไหมคะอย่าลืมนะคะฟังธรรมะต้องเข้าใจตามลำดับอย่างมั่นคงเมื่อกี้นี้ทำเห็นก็ไม่ได้ทำได้ยินก็ไม่ได้ทำคิดก็ไม่ได้ทำปัญญาก็ไม่ได้นะคะแต่ว่ามีปัจจัยที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดจึงเกิดขึ้นมิฉะนั้นคนที่ไม่ฟังธรรมะเลยก็อยากจะให้มีปัญญาก็ไปนั่งทำคิดว่าจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจนะคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและตรงตั้งแต่ต้นธรรมะทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแม้แต่ปัญญาถ้าไม่มีการฟังพระพุทธพจน์จะเข้าใจไหมว่าขณะนี้แต่ละหนึ่งที่เกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงที่ภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นทำสมาธิได้ไหมทดสอบความเข้าใจธรรมะนะคะธรรมะทั้ง

0: ายเป็นอนัตตามิฉะนั้นก็ขานกับพระพุทธพจน์ค่ะมีคำตอบบ้างไหมคะยังไม่รู้จักสมาธิเลยเห็นไหมคะก็คิดว่าทำสมาธิแต่ใครล่ะคะที่จะให้รู้ว่าสมาธิคืออะไรนี่คือปัญญาเพราะฉะนั้นความไม่รู้ก็ทำให้เกิดความไม่รู้ต่อไปทับถมมากขึ้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าทุกคำของพระองค์เนี่ยมาจากการที่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำเดียวกันแต่ปัญญาต่างกันเช่นคำว่าธรรมะทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ธรรมะแต่ธรรมะที่พระองค์ตรัสกับธรรมะที่คนอื่นได้ยินเนี่ยความเข้าใจถูกต้องปัญญาต่างกันระดับไหนพระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะพระปัญญาของพระองค์ไม่มีบุคคลใดในสากลจักรวาลจะเปรียบได้เลยเทียบไม่ได้เลยค่ะผู้ที่จะสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครบถ้วนก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเท่านั้นที่มีปัญญาเสมอกันจึงจะสามารถรู้ในพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่คนอื่นนะคะแม้ท่านพระสารีบุตรหรือใครก็ตามแต่เมื่อไม่มีปัญญาถึงระดับนั้นจะสรรเสริญปัญญาระดับนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นชาวพุทธนะคะฟังธรรมะด้วยความเคารพอย่างยิ่งในความลึกซึ้งในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องฟังด้วยความเข้าใจไตรตรองเพื่อที่จะรู้ได้ว่าเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดมากน้อยแค่ไหนเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยทุกอย่างที่มีจริงคำว่ามีจริงก็คือแสดงความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทำสมาธิได้ไหมฟังแล้วประโยชน์คือเข้าใจคำที่ได้ฟังถ้าสงสัยก็สนทนากันต่อไปเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนะคะก็เป็นการถามตอบเพื่อที่จะได้ประโยชน์จริงๆจากการฟังคือความเข้าใจเพราะว่าเราจะเสียเวลาไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตามแต่นะคะแต่ไม่มีความเข้าใจหรือความเข้าใจน้อยมากประโยชน์ของการที่แต่ละนาทีผ่านไปก็ไม่คุ้มค่าแต่การที่เราจะได้ประโยชน์เต็มที่จากแต่ละนาทีแต่ละขณะก็คือว่าฟังแล้วเนี่ยค่ะมีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือยังไม่แจ่มแจ้งก็จะได้สนทนากันเพราะการสนทนาธรรมเป็นมงคลนำมาซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นจะมีสักท่านหนึ่งตอบได้ไหมว่าทำสมาธิได้ไหม
1: ตามที่ท่านอาจารย์ถามว่าทำสมาธิได้ไหมตอนที่ยังไม่ได้มาฟังคำจริงก็คิดว่าทำได้ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้แหละค่ะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดไม่ได้เลยค่ะง่ายๆแม้แต่ได้ยินก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเสียงและไม่มีหูได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นทำสมาธิได้ไหมทำเห็นได้ไหมทำคิดได้ไหมทำชอบได้ไหมทำความสำคัญตนได้ไหมทำความเห็นผิดได้ไหมทำปัญญาได้ไหมรวมความว่าทำอะไรได้หรือเปล่า
1: จากการได้ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะไม่สามารถทำอะไรได้เลยสักอย่างหนึ่งค่ะ
0: ค่ะแต่สามารถจากไม่เคยเข้าใจเลยได้ยินคำของผู้ที่ตรัสรู้และทรงพระมหากรุณาพูดแต่ละคำให้คนได้เข้าใจถูกต้องเมื่อไตร่ตรองนะคะก็จะทำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่มีใครไปทำแต่เพราะได้ฟังถ้าไม่ได้ฟังก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นมีปัจจัยที่สนับสนุนเกื้อกูลให้สิ่งนั้นเกิดโดยไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงให้รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นคำตอบคือทำสมาธิได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าธรรมะเป็นอนัตตาค่ะ
0: ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมะใดจะเกิดขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้ธรรมะนั้นเกิดธรรมะนั้นจึงเกิดขึ้นได้ก็เป็นความเข้าใจที่เกิดจากการฟังนะคะ
2: ครับก็เป็นอันพอจะเข้าใจเป็นเบื้องต้นได้นะครับว่าธรรมะเป็นธรรมะนะฮะเกิดจากเหตุปัจจัย สมาธิก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นความตั้งมั่นซึ่งก็เกิดจากเหตุปัจจัยไม่ใช่ใครไปทำเนี่ยฮะถึงจะสอดคล้องกับพระธรรมคำสอนหลักนะครับสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายนะครับไม่ใช่ตัวตนที่จะไปทำที่จะไปบังคับแต่ต้องเป็นเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยที่ดียิ่งก็คือการฟังธรรมซึ่งเป็นมงคลการสนทนาธรรมซึ่งเป็นอีกมงคลหนึ่งในมงคล38วันนี้ก็เป็นมงคลนะฮะฟังธรรมสนทนาธรรม
0: ค่ะไม่ใช่ฟังเฉยๆและเชื่อนะคะแต่ใครก็ตามที่คิดว่าทำสมาธิได้แต่รู้ไหมว่าสมาธิคืออะไรยังไม่รู้เลยว่าสมาธิคืออะไรแล้วจะไปทำสมาธิเป็นไปได้ไหมนอกจากหลงเข้าใจผิดคิดว่าทำสมาธิแต่ความจริงก่อนเองนะคะยังไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรและถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ไหมคิดเองได้ไหมเรียกว่าฟังคำของคนอื่นเพราะว่าคำของคนอื่นค่ะได้ยินมาตลอดในสังสารวัฏแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ยินต่อเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วทรงแสดงความจริงจึงเป็นคำซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนแม้แต่คำว่าสมาธิทุกชาติพูดคำนี้คนไทยก็พูดคำว่าสมาธิแต่สมาธิคืออะไรเพราะไม่รู้จึงคิดว่าทำสมาธิได้แต่ถ้ารู้ไม่มีทางเลยค่ะที่จะทำอะไรได้เพราะเหตุว่าธรรมะเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยจะเกิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นสมาธิคืออะไรมีทั้งมิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิทรงแสดงไว้โดยละเอียดนะคะเพื่อไม่ให้พุทธบริษัทหลงเข้าใจผิดคิดว่าคำของคนอื่นเป็นคำของพระองค์เพราะว่าถ้าเป็นคำของคนอื่นนะคะให้ทำแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าใจถูกเพื่อละความไม่รู้และความหลงเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นก็ต่างกันมากนะคะความไม่รู้กับความรู้ความเข้าใจถูกกับความเข้าใจผิดซึ่งจะหาจากคนอื่นไม่ได้เลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าทำสมาธิรู้เลยไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถ้าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมาธิคืออะไรสมาธิเกิดได้จากอะไรสมาธินั้นเป็นสัมมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิเพราะอะไรไม่ให้มีความเห็นผิดเลยนี่คือพระมหากรุณานะคะซึ่งสัตว์โลกเมื่อไม่ได้ฟังคำของพระองค์ไม่ได้ไตร่ตรองย่อมเข้าใจผิดเป็นธรรมดาจนกว่าจะรู้ว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนไม่ผิดนะคะคนนั้นก็สามารถที่จะรู้ว่าฟังอะไรฟังคำที่ถูกหรือฟังคำที่ผิดหรือแม้แต่ได้ยินคำว่าฟังธรรมะสนทนาธรรมะนะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่สิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ฟังธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงว่านั่นแหละเป็นธรรมะอะไรตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งทุกประการ
3: ความหมายของสมาธินะครับเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะครับที่ตั้งมั่นเพราะว่าจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นนะครับต้องมีธรรมะประเภทนี้เกิดทุกครั้งทุกขณะนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นไปกับจิตประเภทใดนะครับถ้าเป็นไปกับอกุศลอย่างเช่นโจรที่ไปลักขโมยของบุคคลอื่นเขาก็มีสมาธิแต่ว่าเป็นอกุศลเพราะว่าเป็นความตั้งมั่นในทางที่ผิดในทางที่เป็นโทษไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อตั้งต้นว่าสมาธิมีจริงๆเป็นความตั้งมั่นในขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไม่ปราศจากสมาธิเลยเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมต่อไปเรื่อยๆเนี่ยครับก็จะเข้าใจว่าทุกขณะมีสมาธิเกิดขึ้นเป็นไปเพราะว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่จะต้องเกิดกับจิตทุกขณะแล้วก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าสมาธิเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยครับ
0: แค่คำนี้ก็ข้ามนะคะยังไม่ละเอียดพอเพราะเหตุว่าถ้าละเอียดจริงๆต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยลักษณะความจริงนั้นคืออย่างไรเช่นขณะที่ได้ยินนะคะได้ยินเสียงต้องมีเสียงแต่เสียงไม่ใช่ได้ยิน พราะฉะนั้นได้ยินเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดขึ้นรู้เฉพาะเสียงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจความต่างของธรรมะโดยประเภทใหญ่ๆว่าธรรมะประเภทหนึ่งนะคะมีจริงแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นแข็งเนี่ยมีใครไม่รู้จักแข็งบ้างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แข็งหรือเปล่าเห็นไหมคะสิ่งใดที่เป็นธรรมะพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นโดยที่คนอื่นจะคิดหรือคะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แข็งตรัสรู้ได้ยินตรัสรู้เห็นตรัสรู้ทุกอย่างที่มีเพราะฉะนั้นทรงตรัสรู้ว่าแข็งมีจริงนะคะแน่นอนทุกคนพิสูจน์ได้แต่แข็งไม่สามารถจะรู้อะไรเลยแต่เมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงก็เป็นธรรมะหนึ่งซึ่งสามารถจะรู้ได้ทางกายบางคนก็จะรู้ได้ว่าสำคัญอะไรใช่ไหมคะบางคนชอบขนมกรอบๆแข็งไหมคะบางคนก็ชอบนิ่มๆแค่แข็งไม่รู้อะไรนิ่มก็ไม่รู้อะไรแต่สภาพที่รู้ชอบในสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งแสดงเห็นว่าเพราะไม่รู้เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะรบราฆ่าฟันต่อสู้กันได้เพื่อแย่งแผ่นดินที่แข็งเท่านั้นเองมีอะไรคะนอกจากแข็งที่เป็นแผ่นดินปรารถนารบราฆ่าฟันกันเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าเพราะไม่รู้เนี่ยค่ะเราไม่เคยรู้เลยแม้แต่หนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนำไปสู่อะไรบ้างแข็งไม่รู้อะไรเลยแต่ก็เมื่อมีสภาพรู้แข็งก็กลับต้องการแข็งในรูปแบบต่างๆแข็งที่เป็นโต๊ะแข็งที่เป็นเก้าอี้แข็งที่เป็นแจกันแข็งที่เป็นรถยนต์แข็งที่เป็นอะไรๆทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าความจริงก็คือเพียงแค่ปรากฏเมื่อกระทบกายและมีการรู้สิ่งนั้นและสิ่งนั้นก็ดับไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะในสากลจักรวาลทั้งหมดนะคะก็จะต่างกันเป็นสองประเภทคือประเภทหนึ่งมีแต่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่เดือดร้อนเลยแข็งไม่โกรธใครแข็งไม่ชอบใครแข็งไม่เบื่อใครนะคะแต่ว่ามีธาตุซึ่งเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นนี่คือโลกทุกวันนะคะไม่ขาดเลยนานแสนนานมาแล้วก็เป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นปรุงแต่งให้เป็นอย่างนี้และก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกตราบใดที่มีปัจจัยพระอาจารย์ก็เห็นได้นะคะว่าเพราะไม่รู้ก็ยึดถือแข็งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยว่าเป็นตัวเราเป็นร่างกายของเรารักอย่างยิ่งทนุถนอมอย่างยิ่งนะคะอาจจะทำหลายหลายอย่างเพียงต้องการให้ได้ความพอใจจากรูปร่างกายนี้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้เลยไม่มีประโยชน์เลยแข็งก็แข็งไปอ่อนก็อ่อนไปเย็นก็เย็นไปเสียงก็เสียงไปแต่เมื่อมีธาตุรู้เห็นไหมคะมีธาตุรู้ใครบังคับได้ว่าไม่ให้มีนี่แสดงความเป็นอนัตตาตั้งแต่ต้นคำนี้ต้องตลอดไปในการที่จะเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้และปฏิเสธได้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อได้เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นนะคะธาตุรู้นี่สิคะที่สำคัญถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโลกไม่มีแน่นอนนะคะแต่พอมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นโลกะในภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งซึ่งเกิดและดับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดและดับคือโลกธรรมะที่พ้นจากการเกิดดับคือเหนือโลกพ้นจากการเกิดดับคือนิพพานโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่พูดนิพพานง่ายๆหรือพูดโลกง่ายๆนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจจริงๆตามลำดับว่าในขณะนี้โลกปรากฏแน่นอนทางตาสีสันวรรณะมีนาฬิกามีห้องนี้นะคะและก็ทางหูก็มีเสียงต่างๆมีคำต่างๆถ้ามีกลิ่นดอกไม้ก็ขณะนั้นก็เป็นโลกซึ่งเกิดขึ้นว่าเป็นกลิ่นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกที่เต็มไปด้วยรูปที่ปรากฏทางตาทางหูเป็นเสียงทางจมูกเป็นกลิ่นทางลิ้นเป็นรสทางกายเป็นการกระทบสัมผัสเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงไหวบ้างลำบากไหมสำคัญไหมเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน สารพัดอย่างใช่ไหมคะด้วยความไม่รู้แต่ก็เป็นโลกซึ่งใครก็บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นจะบังคับไม่ให้มีธาตุรู้บังคับไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จะให้ธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นต่างจากรูปธาตุเพราะว่าสามารถจะรู้เห็นว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้เสียงเป็นอย่างนี้กลิ่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ใครนะคะแต่เป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะใช้คำว่าธรรมะและคำว่าธาตุคือธาตุหมายความว่าใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนธรรมะนั้นให้เป็นอื่นได้เปลี่ยนแข็งให้เป็นกลิ่นไม่ได้เปลี่ยนเสียงให้เป็นหวานไม่ได้แต่ละหนึ่งเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงความจริงนะคะตามลำดับขั้นกํากับให้มีความเข้าใจอย่างมั่นคงในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาว่าธรรมะนั่นเองเป็นแต่ละธาตุเพราะฉะนั้นก็มีธรรมะต่างกันเป็นสองประเภทนะคะสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยกับสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับสภาพที่มีแต่ไม่รู้อะไรนะคะใช้คำว่ารูปธรรมและสำหรับสภาพธรรมะที่ไม่มีรูปใดๆเลยเจือปนนะคะเกิดขึ้นรู้เป็นนามธรรมกว่าเราจะรู้ว่าสมาธิคืออะไรเห็นไหมคะไม่รู้แล้วก็ทำด้วยความเป็นเราแต่ไม่รู้เลยว่านั่นคือการหลงเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นทำธรรมะได้ไหมคะไม่ได้เลยนั่นคือความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ถ้าคิดว่าทำได้ผิดลองทำซิทำอะไรได
4: ้ค่ะ
0: ถ้าทราบฟังแล้วมีอะไรสงสัยบ้างไหมคะเพราะว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่จะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงค่ะและก็ตรงตามเหตุตามผลด้วย
4: คำถามต่อมานะคะอาจารย์คะชาวพุทธที่มีความเห็นถูกหรือสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ประกอบด้วยปัญญากับชาวพุทธที่มีความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญามีเหตุอะไรให้เป็นเช่นนั้นค่ะ
2: ชื่อว่าชาวพุทธนะครับก็เรียกได้นะฮะแต่ว่าเป็นชาวพุทธจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าพุทธะเนี่ยหมายถึงปัญญานะฮะซึ่งปัญญาเนี่ยก็เป็นความเข้าใจถูกจึงตื่นจากความไม่เข้าใจถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องเข้าใจพระธรรมคำสอนโดยเฉพาะพระธรรมคำสอนหลักว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยฮะเป็นอนัตตาเนี่ยต้องใคร่ครวญไม่ใช่ว่าเราก็พูดติดปากกันเป็นอนัตตาอนัตตาบางทีเป็นสูตรเลยนะครับอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเป็นอันนี้จังคือไม่เที่ยงล่ะนะอะไรเป็นทุกข์ไม่ใช่เพียงเจ็บปวดนะฮะทุกกายทุกใจเท่านั้นนะครับแล้วไม่ใช่ตัวตนที่ว่าเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะถ้าศึกษาอย่างนี้นะฮะจึงจะค่อยๆเป็นชาวพุทธแต่ถ้าเราไม่ศึกษาในพระธรรมคำสอนที่ละเอียดลึกซึ้งเหล่านี้แล้วเราก็อาจจะเชื่อตามบุคคลที่เขาสอนก็ต้องไตร่ตรองตามเหตุตามผลว่าขณะนี้มีความจริงไหมสอนอะไรทั้งหมดเลยให้ไปทำโน่นให้ไปทำนี่ก็ค้านกับอนัตตาแล้วแล้วเข้าใจความจริงที่ปรากฏขณะนี้ไหมว่าเป็นความจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งใช้คำก็คือเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่รู้ได้ยากละเอียดลึกซึ้งลึกซึ้งเพราะเห็นได้ยากมีอยู่ตอนนี้มีเห็นเนี่ยไหนใครไม่เห็นบ้างตาไม่บอดมีเห็นมีได้ยินเป็นจริงนะครับแต่ไม่ได้รู้ในความเป็นธรรมะของเห็นได้ยินนั้นแล้วรู้ละเอียดขึ้นว่าเกิดแล้วดับไม่เหลือแล้วสภาพธรรมะอื่นก็เกิดอันนี้ก็ต้องเป็นความละเอียดลึกซึ้งที่ค่อยๆศึกษาไปฮะจึงจะเป็นชาวพุทธผู้มีปัญญา
4: อาจารย์คะชาวพุทธจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้อย่างไรคะ
0: ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวพุทธเกิดมาแล้วเป็นชาวไหนนะคะนอกจากเป็นคนไทยก็ยังมีแต่ละศาสนาที่จะบอกว่าเขาเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอะไรเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นชาวพุทธเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่บอกว่านับถือพระพุทธศาสนาก็บอกว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่ใช่พุทธบริษัทพุทธบริษัทมี4ภิกษุภิกษุณีในครั้งอดีตอุบาสกอุบาสิกาคือใครบริษัทคือหมู่ชนใช่ไหมคะที่รวมกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็น พุทธบริษัทก็หมู่ชนที่รวมกันที่เคารพในพระรัตนตรัยแต่ว่าไม่ใช่เพียงแต่กล่าวคำว่าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่ไม่รู้ว่าพึ่งอะไรและจะพึ่งได้อย่างไรนั่นเป็นแต่เพียงคำซึ่งไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะว่านับถือพระรัตนตรัยแล้วจะทำยังไงถ้าไม่เข้าใจธรรมะนับถือหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะเกิดมาก็ต้องเป็นชาวหนึ่งชาวใดละนะคะจะเป็นชาวพุทธหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นพุทธบริษัทต้องคือผู้ที่นั่งใกล้พระศาสนาหมายความว่าไม่ห่างเหินนะคะแล้วก็ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าตราบใดยังไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่นั่งใกล้หรือก็ห่างไกลไปเพราะฉะนั้นในครั้งโน้นนะคะชาวบ้านชาวเมืองสาวัตถีที่ได้มาฟังพระธรรมมีความเข้าใจถูกต้องนะคะก็เป็นพุทธบริษัทถ้าไม่ได้บวชก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นก็มีคำเพิ่มเติมว่าผู้ที่นั่งไกลพระศาสนาด้วยเหตุนี้นะคะพุทธบริษัทที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะได้มีความเคารพและมีความเข้าใจในธรรมะจึงกล่าวคำว่าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งขอถึงด้วยความจริงใจด้วยความเข้าใจถูกต้องนะคะเห็นคุณค่ารู้ว่าไม่มีสิ่งใดจะพึ่งได้เลยนอกจากพระรัตนตรัยซึ่งทำให้สามารถที่จะเข้าใจความจริงนะคะพึ่งได้ในสังสารวัฏไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวด้วยด้วยเหตุนี้นะคะคนที่ฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็เป็นผู้ที่กล่าวคำนี้ไม่มีใครไปบังคับให้กล่าวเลยนะคะแต่กล่าวด้วยความจริงใจว่าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะได้ฟังคำที่ทำให้สามารถเข้าใจธรรมะได้ด้วยเหตุนี้ก็คงจะเข้าใจว่าพุทธบริษัทหมายความถึงผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจประโยชน์อย่างยิ่งนะคะจึงไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระรัตนตรัยแล้วจะพึ่งได้อย่างไรคำถามใช่ไหมคะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธรัตนะประเสริฐยิ่งกว่าอย่างอื่นใดมีพระธรรมที่เป็นธรรมะที่จะนำไปสู่การเข้าใจสภาพธรรมะจนรู้แจ้งความเป็นจริงพ้นจากความเป็นผู้ไม่รู้ปุถุชนหนาแน่นด้วยความไม่รู้สู่ความเป็นผู้ที่ได้รู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอริยบุคคลธรรมะที่นำไปสู่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนถึงสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นพระอริยบุคคลตามลำดับเป็นธรรมะรัตนะไม่ใช่อกุศลธรรมนะคะแต่ต้องเป็นธรรมะที่มีค่าที่สามารถจะทำให้คนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสเนี่ยสามารถที่จะดับกิเลสได้ไม่เกิดอีกเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะคะก็ถึงความเป็นสังฆรัตนะสังฆคือหมู่คณะของบุคคลซึ่งเป็นอริยะไม่ได้หมายความถึงภิกษุปุถุชนแต่ว่าหมายความถึงผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งเป็นภิกษุก็ได้เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาก็ได้เพราะว่าความเป็นอริยะบุคคลเป็นด้วยปัญญาไม่ใช่โดยการที่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเพราะฉะนั้นหมู่ของบุคคลซึ่งเป็นรัตนะนะคะก็คือพระอริยะบุคคลซึ่งเป็นทั้งภิกษุหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นเมื่อขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ฟังธรรมะเลยจะเป็นที่พึ่งได้ไหมแต่คนที่ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะไม่ฟังคำของคนอื่นรู้ว่าคำของคนอื่นเนี่ยไม่ใช่คำที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีให้เข้าใจแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะซึ่งมีจริงในขณะนี้เดี๋ยวนี้ทุกกาลสมัยให้เข้าใจถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นขอถึงพระรัตนตรัยคือขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งโดยฟังคำของพระองค์ซึ่งเป็นธรรมรัตนะเป็นที่พึ่งนะคะจนกว่าจะถึงความเป็นสังฆรัตนะคือสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังด้วยจึงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ใช่มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งแต่ถ้ากล่าวว่านะคะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่ไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะชื่อว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังแล้วนะคะสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นคำของคนอื่นที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอจะรู้ได้ไหมคะว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นที่พึ่งคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงขณะนี้ที่สามารถจะเข้าใจได้ยิ่งขึ้นจนสามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้เพราะฉะนั้นฟังแล้วขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือเปล่าถ้าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคือฟังต่อไปเพื่อที่จะเข้าใจต่อไป
4: ค่ะคำถามต่อมานะคะชาวพุทธซึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะได้รับผลอย่างไรคะ
3: ที่ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาเมื่อสักครู่นี้ครับก็แสดงถึงความเป็นจริงนะครับว่าปัญญาจะเจริญขึ้นนะครับก็เพราะว่าได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะครับที่จะทำให้เข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริงนะครับก็ลองพิจารณาถึงความเป็นพุทธบริษัทในสมัยครั้งพุทธกาลนะครับผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกานะครับไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพอได้ฟังคำจริงที่พระองค์ทรงแสดงนะครับมีความเข้าใจอย่างถูกต้องก็ชื่นชมสรรเสริญในคำจริงที่พระองค์ตรัสว่าเป็นคำที่ทำให้เข้าใจความจริงจากที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้รู้ขึ้นเมื่อปัญญาเจริญขึ้นนะครับก็จะเป็นที่พึ่งสำหรับบุคคลคนนั้นนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับกล่าวได้ว่าปัญญาเป็นที่พึ่งในทุกระดับขั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญานะครับก็จะมีเครื่องนำทางชีวิตที่ดีนะครับให้มีความประพฤติเป็นไปที่ดีที่ถูกที่ควรจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสตามลำดับขั้นสูงสุดก็คือถึงความเป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่สามารถรู้แจ้งธรรมะในภพนั้นชาตินั้นได้นะครับก็สามารถที่จะสะสมเป็นอุปนิสัยที่ดีต่อไปได้เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของพระธรรมเกิดในชาติต่อๆไปก็ยังมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมได้สะสมปัญญาต่อไปเพราะว่าเคยเห็นประโยชน์ของพระธรรมมาแล้วนะครับ
5: ฟังเราไม่ค่อยเข้าใจประโยคที่ว่าสมาธิทำไม่ได้คือยังไงอะคะ
0: ถ้าไม่รู้จักสมาธิทำสมาธิได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องรู้จักสมาธิใช่ไหมคะถ้ารู้จักสมาธิว่าคืออะไรแล้วทำได้ไหมเห็นไหมคะเราต้องฟังตั้งแต่ต้นนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนไม่ว่าในกาลสมัยใดทั้งสิ้นนะคะคำจริงถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสมาธิคืออะไรไม่ใช่สอนให้เราไม่รู้แล้วทำแล้วอยากได้แล้วอยากทำแต่ต้องให้เข้าใจจริงๆว่านะคะสมาธิมีไหมจริงหรือเปล่าแล้วคืออะไรแล้วเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นสมาธิทุกคำเนี่ยค่ะต้องไตร่ตรองลึกลงไปจนถึงที่สุดว่าสมาธิคืออะไรก่อนที่มีใครบอกให้ทำสมาธิแล้วก็ทำสมาธิแต่ว่าไม่มีความเข้าใจเลยว่าสมาธิคืออะไรถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะผู้ที่สะสมความเป็นผู้ตรงต่อเหตุผลเนี่ยก็เริ่มรู้สึกตัวยังไม่รู้จักสมาธิเลยและไม่บอกด้วยว่าสมาธิคืออะไรแต่ก็ให้ทำสมาธิแล้วจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการทำสมาธิมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าทำทำไมคะชื่อว่าสมาธิก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนคำสอนที่ไม่ให้เข้าใจแต่ให้ทำไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เพราะเหตุว่านะคะสมาธิมีจริงแน่นอนเป็นธรรมะเมื่อมีจริงแล้วไม่ใช่เราด้วยแล้วคืออะไรสมาธิเป็นความโกรธหรือเปล่าเห็นไหมคะก็ไม่รู้เลยเป็นความชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้สมาธิมีจริงนะคะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงนามธรรมกับรูปธรรมพอจะทราบความต่างใช่ไหมคะรูปธรรมเป็นสิ่งที่มีแต่ไม่ใช่สภาพรู้แข็งเนี่ยค่ะไม่รู้อะไรชอบไม่ได้เป็นสมาธิก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยแต่สภาพรู้เนี่ยค่ะเรายังไม่ได้รู้เลยว่าที่เราพูดว่าสภาพรู้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วมีความละเอียดหลากหลายมากมายแค่ไหนเพราะเหตุว่าสภาพรู้มีแน่นอนไม่อย่างนั้นจะไม่เห็นว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างที่เห็นนั่นคือรู้โดยเห็นสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏรู้โดยได้ยินเสียงที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏฟังแค่นี้ก็ต้องไตร่ตรองใช่ไหมคะ ว่ามีธาตุรู้มีสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ถูกต้องไหมคะอยากทราบคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไหมคะสิ่งที่ถูกรู้คืออารัมมณะคนไทยใช้คำว่าอารมณ์แต่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้แข็งรู้อะไรไหมคะไม่รู้แต่มีสภาพรู้แข็งเพราะฉะนั้นสภาพรู้แข็งไม่ใช่แข็งแต่มีจริงๆเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ขณะนั้นนะคะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพรู้อื่นซึ่งเป็นปัจจัยทำให้มีการรู้แข็งเกิดขึ้นยิ่งฟังยิ่งยากนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้รู้ว่าแม้แต่เพียงขณะที่รู้แข็งคนธรรมดาไม่รู้อะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่เรารวมทั้งสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในแข็งธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตจึงรู้แข็งนั้นได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในแข็งและรู้ในขณะนั้นโดยตั้งมั่นเป็นสภาพธรรมะที่ใช้คำว่าเอกคตามีอารมณ์หนึ่งหมายความว่าตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งทำให้จิตซึ่งเป็นสภาพรู้เนี่ยเกิดขึ้นรู้เฉพาะหนึ่งเช่นเห็นรู้เพียงสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่รู้เสียงได้ยินรู้เสียงไม่ใช่รู้กลิ่นพอที่จะตามไปได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะเพราะฉะนั้นสภาพรู้เนี่ยค่ะที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยใช้คำว่าจิตจิตตะนะคะแต่จิตเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมะที่เป็นปัจจัยอาศัยการปรุงแต่งให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นสภาพรู้ด้วยกันเพราะฉะนั้นสภาพรู้เนี่ยมีสองอย่างคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏนะคะและก็อาศัยสภาพรู้ที่ปรุงแต่งซึ่งใช้คำว่าเจตสิกเป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตเพราะเป็นสภาพรู้ด้วยแต่ไม่ใช่จิตเพราะว่ามีลักษณะแตกต่างหลากหลายเป็นถึง52ประเภทโกรธมีไหมคะถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้รู้โกรธไม่ได้แต่โกรธสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏหรือว่าไม่ชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏชอบงูไหมคะไม่ชอบมีจริงๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพที่ไม่ชอบไม่ใช่จิตแต่เห็นสิ่งที่นึกว่าเป็นงูเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นงูความไม่ชอบก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพรู้มีสองอย่างอาศัยกันและการเกิดขึ้นนะคะคือจิตและเจตสิกเนี่ยค่ะที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจนกว่าจะรู้ว่าเจตสิกหนึ่งนั้นคือสมาธิหรือเอกคตาเจตสิกซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำที่ใครจะอ้างนะคะหรือค้านแต่ว่าเมื่อพระองค์ตรัสแล้วทรงแสดงความจริงถึงที่สุดว่าขณะนั้นนะคะสภาพธรรมะที่ตั้งมาในอารมณ์มีแต่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตทุกขณะทำให้จิตแต่ละหนึ่งขณะรู้สิ่งที่ปรากฏเพียงทีละหนึ่งจนกระทั่งตั้งมั่นบ่อยๆในอารมณ์เดียวลักษณะของความตั้งมั่นปรากฏมากจึงใช้คำว่าสมาธิพอจะรู้จักธรรมะไหมคะสมาธิมีต้องเป็นธรรมะมีจริงนะคะแต่ไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดกับจิตทุกประเภทและตั้งมั่นในสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งทำให้จิตสามารถรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏเพียงสิ่งเดียวทีละหนึ่งทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นทำสมาธิได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ก็เริ่มเข้าใจนะคะทีละเล็กทีละน้อยยังมีอีกมากใน45พรรษาที่ทรงแสดงทุกคำค่ะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงจะเป็นผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพึ่งอย่างไรพึ่งให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่พึ่งอย่างอื่นนะคะพึ่งให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แต่คนอื่นเมื่อไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่สามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้คนอื่นได้รู้ด้วยพอที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มเติมไหมคะจากการที่รู้ว่าสมาธิคืออะไรคือสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้เป็นนามธรรมแต่ไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกหนึ่งใน52ประเภท
2: สมาธิก็เป็นเจตสิกที่มีหน้าที่ตั้งมั่นจิตทุกขณะต้องประกอบด้วยสมาธิ แต่ถ้าเกิดที่เราเรียกว่าสมาธินานๆก็คือเป็นสมาธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเช่นเรื่องการเรียนนะมีสมาธิในการที่จะเย็บปักถักร้อยอะไรแล้วก็พูดกันว่ามีสมาธิใช่ไหมฮะเพราะนั้นสมาธิเนี่ยถ้าพุทธเจ้าไม่แสดงเราไม่รู้เลยก็คือสภาพที่ตั้งมั่นที่เกิดกับจิตเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งตั้งมั่นดีก็มีตั้งมั่นไม่ดีก็มีใช่ไหมฮะอย่างคนไม่ดีอย่างโจรเนี่ยเขาจะทำสิ่งที่ไม่ดีเขาก็ต้องมีสมาธิที่ไม่ดีใช่ไหมที่ตั้งมั่นในการจะงัดจะแงะจะทำอะไรเขาไม่หลงลืมอะไรไว้ให้ถูกจับเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นสมาธิไม่ดีเป็นอกุศลสมาธิเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยเราแตกตื่นคำว่าสมาธิโดยที่เราไม่เข้าใจว่าสมาธิเนี่ยคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงว่าเป็นสภาพรู้ที่เกิดกับจิตเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งที่เป็นสภาพที่ตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นเนี่ยตั้งมั่นไม่ดีก็มีและถ้าเกิดไปตั้งมั่นอะไรที่ผิดเช่นไปกำหนดจดจ้องไปทำอะไรไปคิดว่าเราทำได้แล้วเราก็ไปนั่งทำสมาธิกันอย่างนั้นเนี่ยโดยที่ไม่ได้คิดว่าสมาธิเป็นธรรมะคิดว่าเราจะทำสมาธิหรือคิดว่าถ้าเกิดมีความคิดอย่างเงี้ยจะเป็นกุศลหรืออกุศลความคิดที่คิดว่าเราทำสมาธิได้เราสามารถที่จะบังคับทำให้ได้อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วเพราะสมาธิเป็นธรรมะถ้าเกิดสมาธินั้นเกิดและสมาธินั้นเป็นอกุศลละรู้ไหมฮะเพราะนั้นนี่คือเป็นคำสอนของพระเจ้าเพราะนั้นขณะที่มีความเข้าใจถูกความเห็นถูกขณะนั้นสมาธิดีไหมฮะ
4: ดีค่ะ
2: ถ้าไม่รู้อะไรเลยแล้วเราไปนั่งที่เรียกกันว่านั่งสมาธิโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยดีไหมฮะ
4: ไม่ดีค
2: ่ะไม่ดี
4: สงสัยว่าครั้งแรกเลยค่ะที่เกิดมาเป็นมนุษย์อะเกิดมาได้ยังไงคะไม่เข้าใจตรงนี
0: ้ค่ะได้ยินคำว่าโพธิสัตว์บ้างไหมคะพระโพธิสัตว์เคยได้ยินบ้างไหมคะ
4: เคยได้ยินมาก
0: เป็นใครเห็นไหมคะได้ยินแล้วก็ต้องรู้ว่าเป็นใครค่ะ
3: ซึ่งความหมายของโพธิสัตว์นะครับก็คือผู้ที่คล่องอยู่ในการที่จะตรัสรู้ความจริงนะครับคือยังไม่ได้ตรัสรู้ความจริงยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงแต่ว่ายังคล่องอยู่ในการที่จะได้ตรัสรู้ความจริงในภายหน้านะครับนี่คือความหมายของพระโพธิสัตว์ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ก่อนที่จะได้ตรัสรู้นะคะเป็นพระโพธิสัตว์หลายชาติไหมคะ
4: หลายชาติเลยค่ะ
0: ค่ะคงไม่ต้องสงสัยว่าแล้วเป็นมนุษย์ได้ยังไงเป็นไปแล้วไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แสนนานแม้ในยามแรกนะคะก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ก็ทรงระลึกถึงอดีตชาติตลอดยามต้นไม่จบแล้วเราจะเอาคำตอบว่าเกิดมาได้ยังไงหรือว่ามีปัจจัยที่ต้องมีต้องเป็นเพราะมีแล้วอย่างจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้มีแล้วจะไม่ให้มีได้ยังไงไม่ให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าหมายความมีผู้ที่บันดาลจะให้เกิดก็ได้ไม่ให้เกิดก็ได้แต่ว่าสภาพธรรมะที่มีเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครไปบังคับได้เลยไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้นถึงแม้จะใช้คำว่าเป็นอิสระแต่ก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นอิสระคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่เป็นไปตามปัจจัยปัจจัยให้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเช่นความไม่รู้เนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เห็นเนี่ยกำลังเกิดดับฟังก่อนว่าเห็นมีจริงใช่ไหมแต่เห็นนี่ต้องเกิดใช่ไหมเกิดแล้วหายไปไหนในขณะที่ได้ยินไม่มีเห็นละหลับสนิทมีเห็นไหมคะ
4: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเนี่ยหายไปโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นความจริงคือเป็นอย่างนี้ไม่มีใครสามารถไปเปลี่ยนได้เลยสิ่งที่มีอาศัยกันและการเกิดขึ้นเป็นเพราะฉะนั้นจะเป็นรูปธรรมหรือจะเป็นนามธรรมนะคะก็เพราะเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นพอจะเข้าใจไหมคะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ให้มีก็ไม่ได้เพราะมีและก็ต้องมีตามที่เป็นใครเปลี่ยนแปลงสภาพที่เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นไปตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นก็หมดปัญหาใช่ไหมคะเรื่องคนในอดีตสมัยโน้นสมัยนี้หรืออะไรก็ตามแต่ ป็นธรรมะที่มีเกิดขึ้นสืบต่อมานานแสนนานจนแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้นะคะเป็นพระโพธิสัตว์ในยามต้นระลึกชาติระลึกไม่จบไม่มีทางหมดได้เลยแล้วเราจะไปคิดทำไมใช่ไหมคะแต่ว่าให้เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตามเหตุตามปัจจัยว่าไม่ใช่เรานี่คือความถูกต้องเพราะหลงเข้าใจว่าเราเกิดแต่เกิดเนี่ยจะเป็นเราได้ยังไงเราไม่ได้มันเลือกเกิดไม่ได้ทำให้เกิดแต่มีปัจจัยที่ธรรมะจะเกิดก็เกิดเป็นธาตุรู้และรูปธรรมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดให้เข้าใจเท่าที่กำลังความสามารถของเรานะคะที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อย
5: ขอบคุณค่ะ
3: ในคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยครับก็ทรงแสดงไว้ว่าที่เกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาตินี่ครับก็เพราะว่ายังมีเหตุที่ยังต้องทำให้เกิดอยู่ก็คืออวิชชาความไม่รู้ตราบใดก็ตามนะครับที่ยังมีความไม่รู้อยู่ก็ยังต้องมีการเกิดต่อไปจนกว่าจะสามารถดับความไม่รู้ได้หมดสิ้นเมื่อนั้นแหละจึงจะไม่มีการเกิดอีกในสังสารวัฏนะครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดมานับชาติไม่ถ้วนถึงขนาดที่พระองค์ทรงแสดงไว้ว่าคนที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันหาได้ยากเพราะว่าเกิดมามากมายนับชาติไม่ถ้วนเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพียงเท่านี้ก็รู้เลยว่าเกิดมามากเท่าไหร่สะสมอะไรมามากเท่าไหร่แต่ว่าขณะนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผลของคุณความดีแน่นอนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดในภพภูมิที่เป็นสุคติก็ยังมีโอกาสที่จะได้สะสมความดีแล้วก็ยังมีโอกาสที่สำคัญในชีวิตด้วยก็คือได้ยินได้ฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับก็เป็นขณะที่มีค่าเป็นโอกาสที่ประเสริฐจริงๆครับ
4: ทำบุญอย่างไรจึงจะเป็นการทำบุญอย่างถูกวิธีตามแนวทางของพระพุทธศาสนาค่ะ
3: เป็นคำที่ได้ยินกันอยู่เสมอนะครับบุญความหมายก็คือสภาพธรรมะที่ดีงามที่ชำระจิตให้สะอาดปราศจากอกุศลนะครับนี่คือความหมายของบุญก็สามารถที่จะพิจารณาต่อไปได้ใช่ไหมครับว่าเป็นธรรมะที่มีจริงแต่ว่าเป็นธรรมะฝ่ายดีที่เกิดขึ้นเป็นไปยิ่งถ้าได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมต่อไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าการทำความดีนี่ครับมีมากแม้ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินความดีนี่ครับสามารถที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้ไม่โกรธบุคคลอื่นก็เป็นบุญใช่ไหมครับไม่ริษยาไม่ตรณีไม่หวงแหนเป็นต้นนะครับก็เป็นบุญเป็นความดีที่เกิดขึ้นเพราะว่าความดีไม่ทำร้ายใครความดีไม่เบียดเบียนใครซึ่งเมื่อประมวลนะครับคุณความดีทั้งหมดนะครับก็ประมวลลงที่ทานการให้การสละเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นศีลความประพฤติที่ดีงามแล้วก็การอบรมเจริญความสงบของจิตและอบรมเจริญปัญญาแล้วก็ยังจำแนกออกไปอีกนะครับอย่างเช่นการขวนขวายในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นนะครับการอุทิศส่วนกุศลการชื่นชมยินดีในความดีของบุคคลอื่นการฟังธรรมะการแสดงธรรมะรวมไปถึงการกระทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งหมดนี่ครับคือความดีที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับไม่ใช่คนที่ทำบุญแต่ว่าเป็นธรรมะฝ่ายดีที่เกิดขึ้นเป็นไปครับก็ในความละเอียดก็กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
0: บุญมีจริงไหมคะคะหรือว่าพูดเรื่องบุญแต่ไม่มีบุญจริงๆเพราะฉะนั้นบุญมีจริงหรือเปล่าถ้าจะรู้ว่ามีจริงก็ตอบไม่รู้ว่าคืออะไรไม่อย่างนั้นก็เป็นแค่คิดนะคะธรรมะฝ่ายดีใช้คำว่าบุญนะคะแล้วก็ชำระอกุศลด้วยในขณะที่บุญเกิดขึ้นขณะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายบาปหรือฝ่ายไม่ดีก็เกิดไม่ได้แต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าเข้าใจว่าบุญเป็นเราหรือว่าเราทำบุญหรือว่าเรามีบุญนะคะแต่ไม่ได้เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบุญเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นธรรมะฝ่ายดีเป็นธรรมะที่มีจริงแต่ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของใครด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อไรจะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความดับกิเลสหมดไม่เหลือเลยเป็นพระอรหันต์ก็เพราะรู้จักธรรมะ ยิ่งขึ้นว่าเป็นธรรมะจริงๆด้วยเหตุนี้นะคะประโยชน์ของการฟังวันนี้นะคะก็คือได้รู้จักสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราทั้งหมดนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วก็มีจริงๆเป็นสภาพธรรมะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าไม่เหลือเลยทุกขณะเมื่อกี้นี้ก็หมดไปแล้วด้วยเหตุนี้นะคะอะไรจริงที่สุดจริงที่สุดก็คือมีสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่ให้มีก็ไม่ได้เมื่อมีปัจจัยก็ต้องเกิดขึ้นเป็นไปแต่ให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่มีแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นการฟังก็ทำให้ได้เข้าใจรู้จักตัวเองนะคะว่าที่หลงเข้าใจว่ามีตัวตนตั้งแต่เกิดจนตายความจริงก็เป็นธรรมะทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจึงหลากหลายเป็นแต่ละคนนะคะตามการสะสมซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งทุกขณะจิตซึ่งสมควรอย่างยิ่งนะคะที่จะได้รู้ว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมแล้วโลกมืดไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือที่จะยึดถือว่าเป็นเราได้ด้วยเหตุนี้นะคะรู้จักคนอื่นกับรู้จักตัวเองจะรู้จักใครมากกว่ากันเห็นไหมคะต้องคิดละรู้จักคนอื่นคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้นะคะกับรู้จักตัวเองเนี่ยจะรู้จักใครได้มากกว่ากัน
5: คิดว่ารู้จักตัวเองค่ะ
0: รู้จักตัวเองนะคะไม่รู้ว่าการรู้จักตัวเองเนี่ยมีประโยชน์แค่ไหนเพียงแต่คิดว่านะคะเรารู้จักคนอื่นในรู้จักเขาเพียงเล็กน้อยบางส่วนบางครั้งบางคราวแล้วก็จริงๆแล้วเขาเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเองใครจะรู้แล้วก็รู้ชัดยิ่งกว่าใครทั้งหมดไม่ว่าจะในที่ลับในที่แจ้งอย่างไรเราก็สามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งเกิดกับเราซึ่งคนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นการรู้จักตัวเองเนี่ยนะคะจะทำให้รู้จักคนอื่นด้วยเหมือนกันหมดเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความโกรธไม่ว่าเกิดกับใครกับเราหรือเขาขณะนั้นก็เป็นสภาพที่ขุ่นเคืองไม่พอใจไม่ว่าใครทั้งสิ้นและความโกรธก็มีหลายระดับด้วยนะคะตั้งแต่เล็กน้อยเพียงแค่เห็นฝุ่นแล้วไม่ชอบกับเห็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะตกใจรังเกียจมากกว่านั้นนี่ก็แสดงว่าไม่มีใครสามารถจะยับยั้งความเป็นไปของธรรมะที่จะต้องเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินบังคับบัญชาไม่ได้เลยเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นหลับไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่ก็เป็นธรรมะต้องมีธาตุรู้ตราบใดที่ยังไม่จากโลกนี้ไปนะคะเป็นธาตุรู้ซึ่งต่างกับขณะที่เห็นเกิดขึ้นเห็นเพราะขณะหลับเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ได้รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในขณะที่หลับก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะหลับสนิทเพราะฉะนั้นโลกนี้ปรากฏไหมจากไม่มีนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมีคิดดูใครบังคับบัญชาได้ว่าต้องเป็นอย่างนี้เวลาหลับสนิทจริงๆเนี่ยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกวันนี้ทั้งวันนะคะคิดอะไรเยอะแยะพอถึงเวลาหลับสนิทหายไปไหนหมดไม่เหลือเลยพอตื่นขึ้นไม่ใช่วันก่อนหลับแต่เป็นการที่มีสิ่งที่จําไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างเหมือนสิ่งที่เกิดใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมากแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะขณะนั้นถ้าจากโลกนี้ไปลืมหมดสนิทแต่เพราะยังไม่จากโลกนี้ไปก็มีความจำก่อนหลับเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆพอตื่นนะคะความจำก็จำเรื่องก่อนหลับเพราะฉะนั้นชีวิตก็ดำรงอยู่ด้วยความไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือว่าเป็นแต่ละหนึ่งธรรมะจำเป็นจำนะคะเสียใจเป็นเสียใจดีใจเป็นดีใจทั้งหมดเนี่ยค่ะก็แต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายมากเท่ากับว่านะคะสภาพธรรมะที่เกิดอาศัยกันและการเกิดขึ้นจิตและเจตสิกเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วหมุนไปสุดที่จะประมาณได้ยากที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้จนกว่าสามารถที่จะเข้าใจว่าที่จริงแล้วไม่มีใครเลยเป็นธรรมะนะคะและธรรมะ เสมอกันหมดไม่ว่าจะเขาหรือเราธรรมะก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นเห็นนกเห็นไหมงูเห็นไหมปลาเห็นไหมเห็นเป็นนกหรือเป็นคนหรือเป็นปลาเห็นต้องเป็นเห็นเท่านั้นไม่ใช่นกแต่ถ้ามีรูปร่างมาประกอบนะคะเราก็บอกว่ามดเห็นช้างเห็นแต่จริงๆแล้วเห็นไม่ใช่มดไม่ใช่ช้างค่ะเห็นเป็นสภาพที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบตาปรากฏให้เห็นว่าสีสันวรรณะหลากหลายและรูปร่างสันฐานต่างกันสภาพที่จำก็จำไว้เลยว่านั่นเป็นใครพระเจ้าสภาพธรรมะทั้งหมดนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดเพื่อให้มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเป็นทุกข์ไหมเมื่อไม่ได้สิ่งที่พอใจขวนขวายหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่พอใจแต่เมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์แต่ถ้ารู้ว่าได้หรือไม่ได้ใครก็บังคับบัญชาไม่ได้แม้แต่ทุกข์หรือสุขก็บังคับบัญชาไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวแสนสั้นดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจะเดือดร้อนไหมประชันความเข้าใจธรรมะนะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ทำให้พ้นจากความทุกข์เพราะความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยค่ะจนกว่าจะประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงก็สามารถที่จะดับความไม่รู้ซึ่งยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราในสังสารวัฏนานแสนนานไม่เกิดอีกเลยประโยชน์ไหมคะที่จะรู้ความจริงหรือจะหลงว่าเป็นเราเกิดแล้วเราก็ตายและก่อนตายเราก็มีอะไรตั้งเยอะแยะถึงเวลาตายไหนล่ะของเราเพราะไม่มีเราก็มีของเราไม่ได้ร่างกายนี้เป็นของเราหรือเปล่าคะตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเป็นของเราหรือเปล่าแค่นี้ค่ะหลงเข้าใจว่าเป็นเราและของเรามานานแต่ความจริงก็คือตั้งแต่ศีรษะจนเท้ากระทบสัมผัสก็อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนมีอาการสะท้านแทรกขั้นละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกทำลายเมื่อไรก็ได้แขนขาดขาขาดฟันหักทุกสิ่งทุกอย่างไหนล่ะเราไหนละของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็จะทำให้ค่อยๆละคลายความติดข้องซึ่งนำความผิด
6: สำคัญตนมานะคืออกุศลเจตสิกที่เป็นความสำคัญตนว่าต่ำกว่าเสมอกันหรือสูงกว่าผู้อื่นและแม้จะไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครแต่ถ้ายึดว่าตนอยู่ในฐานะใดๆก็เป็นมานะแล้วจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ10พฤศจิกายน2562
0: ความเป็นเรา3อย่างมีความเป็นเราด้วยโลภะคือตัณหามีไหมคะ
7: มีค่ะท่านอาจารย์
0: ตื่นเช้ามาก็มีหน้าเราผมเราตัวเราทุกอย่างใช่ไหมคะด้วยทิฏฐิเข้าใจผิดว่าธรรมะเป็นเราทั้งที่ธรรมะก็เกิดแล้วก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยด้วยสักอย่างเดียวไปหาอะไรตอนเป็นเด็กซิยังมีไหมตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเมื่อวานนี้ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ก็ไม่มีได้ยินเมื่อกี้นี้ดับแล้วเพราะฉะนั้นเป็นเราด้วยความเข้าใจผิดว่ายังมีเราเป็นเราแน่นอนใช่ไหมคะยังไม่หมดบางทีนั่นไม่ใช่เราแต่นี่เป็นเราเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวไม่เป็นแต่ก็เพราะมีทิฏฐิความเห็นผิดและมานะเนี่ยใครจะเห็นดับได้ด้วยใครพระโสดาบันดับมานะไม่ได้สูงขึ้นไปอีกพิจารณาธรรมะไตรตรองรู้แจ้งอริยสัจธรรมประจักษ์แจ้งคำว่าประจักษ์แจ้งเนี่ยคิดดูนะคะปัญญาระดับนั้นกับปัญญาที่ฟังเนี่ยต่างกันไหมเพราะฉะนั้นผลต่างกันไหมจากการที่ได้ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะเมื่อประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นพระสกทาคามีเพราะดับความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งเคยติดอย่างมากมายมหาศาลเนี่ยค่อยๆลดน้อยลงบ้างแต่ยังไม่หมดเมื่อประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะอีกครั้งหนึ่งเป็นพระอนาคามีบุคคลไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ยังยินดีในความเป็นและความสำคัญตนเมื่อเป็นแล้วใช่ไหมคะก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างสำคัญแม้อย่างนั้นละถึงว่าต่ำกว่าก็สำคัญว่าเราต่ำกว่าเสมอกันก็สำคัญว่าเราเสมอกัน หรือว่าดีกว่าก็คิดมั่นคงว่าเราดีกว่าถึงไม่มีใครเปรียบเทียบก็ยังมีมานะเมื่อมีภาวะความเป็นเพราะฉันจะหมดมานะได้นะคะก็เพราะปัญญาเนี่ยสูงกว่านั้นอีกสามารถเห็นกิเลสที่ละเอียดอย่างยิ่งที่ยังเหลืออยู่คือภาวะความเป็นกับมานะเพราะฉะนั้นคนที่จะดับมานะได้ก็คือคนที่ดับกิเลส

0: แค่ยืนเฉยๆก็มีมานะได้นั่งเฉยๆก็มีมานะได้ทุกอย่างไปรับประทานอาหารยังมีมานะได้เลยไปได้หมดทุกคนทุกแห่งแล้วใครจะรู้กิเลสอย่างนี้ถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะตรัสรู้ความจริงนี้ได้เลยเพราะละเอียดอย่างยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งเพียงขณะนี้ได้ฟังว่าไม่มีเรายังไม่ถึงสักอย่างเห็นก็เป็นเราเห็นสิ่งที่ถูกเห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ไหมคะแต่กว่าจะเริ่มที่ได้ฟังมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยแม้เพียงจะคิดขึ้นได้ในบางขณะก็ยังต้องอาศัยการเข้าใจที่เคยเข้าใจมาแล้วถ้าไม่เคยเข้าใจเลยก็ไม่มีทางเลยค่ะที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นได้ตามระดับขั้นด้วยว่าระดับคิดยังไม่คิดเลยเพียงจะคิดยังไม่คิดใช่ไหมคะน่าจะถึงระดับไหนกันกำลังพูดธรรมะกล่าวธรรมะเนี่ยมีมานะได้ไหม
1: มีครับ
0: ตอนนี้ก็เข้าใจมานะชัดเจนขึ้นนะคะแต่ต้องขณะที่ไม่ใช่กุศลเพราะเกิดร่วมกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะใดที่มีจิตหวังดีต้องการที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องขณะนั้นมานะไม่ได้เกิดร่วมด้วยกับกุศลจิตแต่จิตเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่กุศลนะคะก็ต้องเป็นอกุศลประเภทใดประเภทหนึ่งถ้าเป็นโทสะใครรู้บ้างคะว่ามานะเกิดกับโทสะไม่ได้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงเราก็ผสมกันไปหมดเข้าใจผิดคิดเอาเองใช่ไหมคะกำลังโกรธแสดงอาการยิ่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดว่ากำลังโกรธเนี่ยมีมานะเกิดร่วมด้วยแต่ถ้ามากละเอียดมากละเอียดมากเกินกว่าที่จะประมาณได้เพียงคิดอย่างนั้นนะคะเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าขณะนั้นมีอะไรเกิดได้ร่วมกันในขณะนั้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาจริงๆระดับไหนที่สามารถจะเห็นแม้สิ่งที่บางเบาแม้ว่ามีน้อยแต่ก็เกิดได้ในขณะที่กุศลจิตไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในความจริงไม่คิดเองแต่ทั้งหมดดับได้นะคะวันหนึ่งอีกนานแสนนานแล้วก็ต้องเป็นผู้ตรงว่ารู้แค่ไหนยังไม่ถึงปฏิปฏิหรือว่าขณะนั้นเป็นปฏิปฏิหรือว่าขณะนั้นเป็นปฏิเวทะทุกอย่างเนี่ยค่ะชัดเจนไม่ใช่ว่าเราคิดแต่ความเข้าใจขึ้นจากการที่ได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองละ

0: สนทนาธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวันที่24เมษายนพุทธศักราช2561
1: วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่เราชาวพุทธจะได้พบกันเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงและก็เข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงซึ่งเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนค่ะถ้าได้เข้าใจธรรมะคือคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแล้วนะคะก็จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้แต่ให้ทราบว่าทุกปัญหาที่เกิดนี่ค่ะเพราะความไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนทั้งนั้นแม้ในใจของแต่ละคนนะคะก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นวิกฤตของทุกคนแต่ละคนรวมถึงวิกฤตของประเทศชาติเพราะไม่เข้าใจธรรมะคำว่าธรรมะเป็นคำที่ไม่ง่ายทุกคนชินหูค่ะแต่ว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวพุทธขาดที่ทำให้เกิดวิกฤตทั้งกับพระพุทธศาสนาและประเทศชาติก็คือความไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เรื่องที่จะคิดเองนะคะเรียกว่าได้ยินได้ฟังแล้วก็ผ่านหูเหมือนกับว่ารู้จักพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะแต่ถ้าถามจริงๆนะคะทีละคำสามารถที่จะตอบได้ไหมซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครถ้าตอบให้ละเอียดนะคะก็คือผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงแต่ก็ยังไม่พอค่ะความจริงอะไรเมื่อไรต้องชัดเจนแล้วก็ต้องละเอียดด้วยเพราะเหตุว่าพระธรรมคือสิ่งที่มีจริงๆนะคะแม้เดี๋ยวนี้ก็มีแล้วใครรู้จักและใครเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่มีเดี๋ยวนี้บ้างถ้าไม่ฟังพระธรรมนะคะเหมือนรู้จักธรรมะแต่ถ้า

0: ว่าเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะจะตอบได้ไหมธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมิฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรแต่ว่าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงความจริงที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ถึง45พรรษามีวิชาไหนบ้างคะที่ใครเรียน45ปีค่ะเกือบตลอดชีวิตและผู้ที่ศึกษาธรรมะแล้วนะคะก็ยังไม่จบค่ะไม่มีทางที่จะจบได้วิชาอื่นสามารถที่จะเรียนได้จบแต่ธรรมะไม่จบจนกว่าจะเข้าใจจริงๆอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือผู้ที่เข้าใจธรรมะแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะก็รู้จักเผินมากคือเพียงแค่พระองค์ทรงตรัสรู้ทรงแสดงธรรมะแล้วก็มีผู้ที่ได้ฟังธรรมะรู้แจ้งอริยสัจธรรมตามจึงมีพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะชินหูมากค่ะแต่ถ้าสนทนาเพื่อความเข้าใจนะคะใครจะตอบได้และก็มีกี่คนคะที่เป็นผู้ที่ละเอียดเพราะเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงแสดงสิ่งที่ต้องลึกซึ้งแน่นอน45ปีไม่น้อยนะคะสำหรับการที่จะเรียนวิชาหนึ่งวิชาใดโดยเฉพาะวิชาที่กำลังมีอยู่ที่ตัวทุกคนในขณะนี้และทุกคนทุกแห่งเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวนะคะตั้งต้นให้ถูกเข้าใจให้ถูกต้องนะคะคือสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีเห็นมีจริงๆได้ยินมีจริงๆคิดมีจริงๆทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นผู้ที่คิดว่าจะเข้าใจธรรมะได้เร็วนะคะถูกหรือผิดในเมื่อคำนั้นนะคะผู้ที่ตรัสคำว่าธรรมะเป็นปัญญาระดับไหนที่ตรัสคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่คนฟังเนี่ยค่ะมีปัญญาระดับไหนที่จะเข้าใจคำที่ผู้ที่ทรงปัญญาเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลจึงได้ทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนะคะฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเริ่มต้นด้วยอะไรเริ่มต้นด้วยความเคารพเริ่มต้นด้วยความจริงใจเริ่มต้นด้วยการที่รู้ว่าถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เลยพระเจ้าพระคุณมากมายพระเหตุว่าในสังสารวัฏเนี่ยค่ะไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปได้รู้แต่ว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายนั่นเป็นของธรรมดานะคะใครๆก็รู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายหรือว่าแก่แล้วแต่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายก็มีสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นธรรมะพระชนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออริยสัจธรรมความจริงที่ประเสริฐนะคะถ้าได้รู้จักธรรมะเมื่อไหร่ก็เห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นตามกำลังของความเข้าใจถ้าเข้าใจน้อยนะคะก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อยถ้าเข้าใจธรรมะมากก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่ว่าไม่เข้าใจธรรมะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งทุกคนนะคะซึ่งอาจจะฟังเผินก็เริ่มเป็นผู้ที่ละเอียดและตรงที่จะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีละคำแล้วก็แต่ละคำด้วยเพราะเหตุว่าคำจริงที่พระองค์ตรัสจากการตรัสรู้ถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะประมาทไม่ได้เลยนะคะต้องฟังแล้วก็ต้องพิจารณาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดทุกอย่างในสากลจักรวาลไม่มีผู้ใดที่จะเปรียบได้เลยเพราะฉะนั้นคำของพระองค์แต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำจริงเห็นมีจริงพระองค์ตรัสว่าอย่างไรเรื่องเห็นได้ยินมีจริงเห็นไหมคะธรรมดาเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะเมื่อฟังแล้วก็คือสามารถเข้าใจชีวิตประจำวันถูกต้องต ามความเป็นจริงซึ่งปกติเราจะเข้าใจเรื่องอื่นแต่ไม่ได้สนใจที่จะเข้าใจทุกขณะในชีวิตตามความเป็นจริงแต่ให้ทราบว่านะคะทุกขณะเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ต้องฟังมากใช่ไหมคะเพียงเท่านี้พิจารณาให้ลึกซึ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาก่อนเห็นไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นคือเห็นสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาคำนี้ไม่ใช่คำของคนอื่นไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้นอกจากผู้ที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงนะคะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เราเคยคิดเราคิดว่าอัตตาเนี่ยต้องเป็นความเห็นผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเป็นตัวตนเท่านั้นแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นความเข้าใจผิดแล้วเพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏถ้าเกิดดับช้าๆก็จะไม่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแต่สิ่งนี้แหละเห็นนี่แหละเห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นความเป็นผู้ละเอียดก็คือว่าไม่มีอะไรที่ยั่งยืนและก็ไม่มีอะไรที่เป็นของใครเลยสักคนเข้าใจผิดว่าสิ่งต่างๆมีแต่ใครทำให้เกิดได้มีเดี๋ยวค่ะที่พรุ่งนี้จะไม่มีขณะต่อไปจะไม่มีแต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดไม่หยุดเกิดดับไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวันสุดท้ายของชาตินี้ก็จะต้องมีการเกิดดับสืบต่อไปอีกเพราะว่าเหตุในชาตินี้ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็ต้องมีเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะไม่มีวันจบค่ะและก็แต่ละคำก็ควรที่จะได้เข้าใจชัดเจนสำหรับคำว่าวิกฤตพระพุทธศาสนาทุกคนก็ได้ยินได้ฟังนะคะตามหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวโทรทัศน์ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะไม่เข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะแล้วไม่วิกฤตแต่ว่าเหตุของการที่วิกฤตก็เพราะเหตุว่าไม่เข้าใจธรรมะไม่ทราบนะคะท่านผู้ใดมีประสบการณ์ที่จะกล่าวถึงความวิกฤตขณะนี้ในประเทศไทยซึ่งความจริงก็ต้องหมายความถึงทั่วโลกด้วยขอเชิญให้ความรู้ได้ไหมคะตามความเป็นจริงเพราะว่าประโยชน์ของการฟังธรรมะนี่ค่ะก็คือได้เข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริงไม่ว่าเราจะฟังนานสักเท่าไหร่ก็ตามขอให้ได้ฟังความจริงซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นจากการที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยขณะนี้มีใครคิดว่าพระพุทธศาสนาไม่วิกฤตบ้างคะคงไม่มีใช่ไหมคะขอเรียนเชิญคุณวิทยาค่ะ
1: กับเรียนท่านอาจารย์สุจินเรียนที่อาจารย์ถามว่าคำว่าวิกฤตเดี๋ยวนี้เราก็ดูว่าพระเป็นร้อยรูปเลยอำเภอผมเนี่ยเป็นร้อยครับพระเนรแต่คนใส่บาตรน้อยกว่าพระเลยผมก็คิดมากอีกเหมือนกันว่าเออเดี๋ยวนี้คนไม่นับถือศาสนาพุทธเลยในฐานะที่นับถือศาสนาพุทธก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่านะบางครั้งเนี่ยประพฤติปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ไอการนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติการใส่บาตรทุกเช้าอย่างนี้การทอดประปากระถินอย่างนี้ผมก็เลยจะถามอาจารย์ให้อาจารย์ไขข้อตรงนี้หน่อยว่าไอ้ที่ว่าวิกฤตเนี่ยในนิยามของอาจารย์ในความหมายกับผมเนี่ยผมมองดูว่าถ้ามีคนไปใส่บาตรน้อยมีคนบวชน้อยผมก็ว่ามันวิกฤตอยากให้อาจารย์ช่วยขยายตรงนี้นิดนึงครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
0: แต่ไม่คิดว่าวิกฤตคือไม่ได้เข้าใจธรรมะ
1: ครับ
0: มองวิกฤตคนละแง่ใช่ไหมคะวิกฤตคิดว่าพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้นะคะกลัวว่าพระจะน้อยหรือว่าที่มีอยู่ก็มีข่าวซึ่งไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยแต่ความจริงธรรมะนะคะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ก็ฟังธรรมะเข้าใจถูกต้องที่จะรู้ว่าพระพุทธศาสนาคืออะไร เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพื่อรู้ความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะให้ความจริงอย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นแค่นี้ค่ะลึกซึ้งละต้องไม่ประมาทเลยไม่พึ่งคนอื่นและก็รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะเหตุว่าพระธรรมเนี่ยค่ะสำหรับทุกคนไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามนะคะไม่มีความเข้าใจธรรมะก็หลงเข้าใจว่าคนอื่นเข้าใจต่อเมื่อไหร่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งคือเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะไตรตรองแล้วก็เข้าใจจริงๆแต่ละอย่างเช่นพระภิกษุคือใครวัดคืออะไรก็จะเข้าใจได้ค่ะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผู้ที่ฟังธรรมะแล้วต่างกันเป็นสองเพศคือคฤหัสถ์กับบรรพชิตเป็นพุทธบริษัท4ในครั้งนั้นมีภิกษุณีแต่ว่าในยุคต่อมาจนถึงบัดนี้นะคะก็ไม่มีเพราะเหตุว่าไม่ใช่พระพุทธประสงค์ที่จะให้สตรีเนี่ยได้ดำรงเพศบรรพชิตเพราะว่าเป็นเพศที่ยากไม่ใช่ง่ายเลยค่ะต้องเป็นผู้ที่อดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างมากมายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะต้องไม่ลืมว่าคฤหัสถ์นี่แหละเป็นพุทธบริษัทด้วยที่จะต้องมีความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจธรรมะแล้วก็สามารถที่จะอนุเคราะห์พุทธบริษัทอื่นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุได้นะคะแต่ตามฐานะของเพศเช่นคฤหัสถ์ก็ศึกษาธรรมะแล้วก็สามารถที่จะกล่าวธรรมะให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยไม่ห้ามเลยนะคะว่าคฤหัสถ์กล่าวธรรมะไม่ได้แต่ว่าเมื่อใครที่มีความเข้าใจธรรมะแล้วมีหรือที่จะไม่เห็นคุณที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยนะคะต้องศึกษาต้องเข้าใจเป็นประโยชน์แก่ตนเองนะคะแล้วจะรู้ว่าผิดถูกคืออย่างไรเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าถ้าไม่ศึกษาจริงๆแล้วรู้จักภิกษุไหมรู้จักวัดไหมเพราะว่าภิกษุคือผู้ที่ต่างจากคฤหัสถ์นะคะเมื่อได้ฟังพระธรรมเข้าใจแล้วค่ะไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยแต่บวชแต่ต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมะคนที่ฟังธรรมะในครั้งโน้นนะคะก็เป็นชาวบ้านพอฟังเสร็จแล้วก็แล้วแต่อัธยาศัยว่าใครพร้อมที่จะขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าคฤหัสถ์อย่าลืมนะคะภิกษุคือผู้ที่ขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าคฤหัสถ์เพราะเหตุว่าคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะและธรรมะนั่นแหละขัดเกลากิเลสไม่มีใครสามารถที่จะขัดเกลากิเลสโดยไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็รู้จักตัวเองท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นผู้เลิศนะคะในทางให้ทานและก็บำรุงพระพุทธศาสนาไม่ได้บวชจิตตคฤหบดีเป็นคฤหัสถ์บรรลุอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลก็ไม่บวชค่ะมิฉะนั้นแล้วพระศาสนาจะดำรงอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีคฤหัสถ์เลยด้วยเหตุนี้นะคะคฤหัสถ์ตระหนักว่าผู้ที่เป็นภิกษุต้องมีศรัทธามั่นคงและก็ต้องสามารถที่จะสละอาคารบ้านเรือนสละเพศคฤหัสถ์กิจการงานทั้งหมดของคฤหัสถ์เพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่เห็นโทษของกิเลสและรู้ว่าอัตยาศัยของตนเองเนี่ยสามารถที่จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านผู้นั้นนะคะขออุปสมบททรงอนุญาตสำหรับผู้ที่มีศรัทธามั่นคงที่จะประพฤติตามพระองค์ได้และทรงบัญญัติสิกขาบททั้งหมดเพื่อประโยชน์สุขแก่การที่จะขัดเกลากิเลสมากมายนะคะที่ภิกษุนะคะจะต้องศึกษาและก็ประพฤติปฏิบัติตามเพราะว่าเจตนาที่จะบวชต้องเป็นเพื่อศึกษาธรรมะเข้าใจขึ้นแค่ฟังครั้งเดียวไม่พอเมื่อมีความเข้าใจแล้วนะคะก็มีความมั่นคงที่จะสละละกิเลสเพราะฉะนั้นภิกษุต้องเป็นผู้ที่ละกิเลสด้วยการเข้าใจพระธรรมไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจธรรมะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะขอประทานโทษที่จะกล่าวว่าเท่าที่ได้ทราบอะไรอะไรก็จะบวชถูกต้องไหมคะเชิญคุณวิทยาค่ะ
1: คือถ้าดวงไม่ดีก็จะบวช
0: นั่นสิคะ
1: บวชแก้บนก็จะบวชอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยแต่ภิกษุคือผู้เห็นภัยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจธรรมะก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าภิกษุต้องเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตและต้องเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะด้วย พราะฉะนั้นภิกษุต้องเป็นผู้ที่ไม่กล่าวคำที่ผิดจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคนที่ไปฟังธรรมะเนี่ยมีตั้งแต่ขอทานโรคเรื้อนสุปปพุทธกุฏฐิหิวอาหารนะคะจะไปหาที่ไหนก็ไปหาที่ที่เขากำลังฟังธรรมเผื่อว่าจะมีอาหารให้และเมื่อฟังแล้วนะคะการเข้าใจธรรมะที่ได้สะสมมาไม่ใช่เฉพาะในชาตินั้นการที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยสามารถที่จะรู้สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ผู้นั้นต้องบำเพ็ญบารมีเคยได้ยินคำว่าบารมีแต่ไม่รู้ว่าบารมีคืออะไรแต่บารมีที่นี่นะคะคือคุณความดีทั้งหมดซึ่งเกิดจากการเข้าใจธรรมะค่อยๆขัดเกลากิเลสเพราะเข้าใจธรรมะขึ้นด้วยความอดทนนะคะเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากจนกว่าจะถึงเวลาที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาได้ฟังธรรมะแล้วนะคะรู้เลยค่ะไม่มีทางที่จะดับกิเลสโดยไม่เข้าใจธรรมะหรือโดยไปทำอะไรซึ่งไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีการกระทำที่ไม่ตรงตามธรรมวินัยชาวพุทธเนี่ยค่ะก็จะเป็นผู้ที่ดำรงรักษาพระพุทธศาสนาด้วยความเข้าใจแต่ถ้าไม่มีการเข้าใจเลยนะคะทั้งหมดก็เป็นไปโดยความไม่เข้าใจธรรมะจึงปรากฏวิกฤตซึ่งเราเห็นอยู
1: ่แล้วทางแก้จะแก้ไงครับอาจารย
0: ์ทางแก้นะคะมีทางเดียวยากไหมที่จะฟังพระธรรมให้เข้าใจ
1: ตรงนี้เป็นปัญหาเพราะวันนี้นะครับว่าหลักธรรมที่เกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริงเนี่ยคนไทยทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจวิกฤตตรงนี้ในเมื่อทุกคนไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจหลักธรรมพระภิกษุสงฆ์นะครับผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมะไม่ปฏิบัติตามตรงนั้นนะครับจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไร
0: ค่ะถ้าไม่มีบุญพอที่จะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีโอกาสเลยแต่ว่าเมื่อได้ยินแล้วนะคะประมาทไม่ได้เลยค่ะคำนี้ยากที่ใครจะได้ฟังและเข้าใจพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นเพราะพุทธะคือผู้รู้ถ้าผู้รู้ธรรมดาไม่มีทางที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะแต่ว่ารู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดที่สามารถจะกล่าวคำจริงนั้นให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจด้วยนี่คือพระมหากรุณาเพราะเหตุว่าความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากมากค่ะว่าขณะนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยคือสิ่งที่มีจริงขณะนี้ต้องเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่เห็นไม่ได้เห็นตลอดไปได้ยินก็ไม่ได้ยินตลอดไปกำลังเห็นเนี่ยใครรู้บ้างว่าคิดด้วยหลังเห็นต้องคิดถ้าไม่คิดก็ไม่มีการจำรูปร่างสันฐานและรู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคยฟังธรรมะในชาติก่อนๆหรืออดีตที่แล้วมาไม่สนใจเลยพระศาสนาจะวิกฤตอย่างไรประเทศชาติจะวิกฤตอย่างไรก็ไม่สนใจแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่เกิดมาแล้วมีชีวิตที่มีประโยชน์คุ้มค่ากับการเกิดเพราะเหตุว่าอีกไม่นานทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปจะช้าหรือจะเร็วแต่ว่าจะเป็นคนดีหรือเปล่าจะเข้าใจธรรมะไหมจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กว่าสิ่งใดก็คือว่าให้คนอื่นมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในพระธรรมซึ่งขณะนี้นะคะประเทศชาติก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาทุกคนก็เพิกเฉยที่จะเห็นความสำคัญของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่หารู้ไม่ว่าหนทางแก้วิกฤตหรือทุกปัญหานะคะก็คือความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะให้ความจริงได้ละเอียดตรงลึกซึ้งถูกต้องอย่างพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องเห็นคุณค่ะพุทธะคือผู้รู้ไม่ใช่ผู้ไม่รู้เพราะฉะนั้นชาวพุทธคือใครเป็นผู้ไม่รู้หรือว่าเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นชาวพุทธจริงๆนะคะแล้วไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะอะไรตอบไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ผู้รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นชาวพุทธที่ คิดว่าเกิดมานะคะก็ต้องเป็นชาวอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นชาวพุทธแต่ว่าถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆนะคะก็มีความเข้าใจในพระธรรมและเห็นพระคุณถ้าได้เข้าใจกว่านี้นะคะการรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าไม่รู้คุณก็ไม่รู้จะกล่าวว่ายังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีคุณอย่างไรทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาอยู่ไหนล่ะคะได้ยินได้ฟังหรือเปล่า 45 พรรษาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะรวบรวมไว้เป็นพระไตรปิฎก3ปิฎกพระสุตตันตปิฎกกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆในครั้งพุทธกาลพระวินัยปิฎกกล่าวถึงสิ่งที่ผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนเพื่อขัดเกลากิเลสต้องเป็นผู้ตรงที่จะประพฤติปฏิบัติตามเพื่อที่จะรักษาความเป็นทายาทของพระธรรมและพระศาสนาไว้และการที่เราจะเข้าใจธรรมะได้นะคะก็ไม่มีทางถ้าเราไม่ได้เริ่มสนใจที่จะรู้ว่าแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยขอเชิญซักถามได้เพื่อประโยชน์จริงๆนะคะมิฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ว่าจะกี่ชั่วโมงก็ตามเสียเวลาถ้าไม่เข้าใจแต่ถ้าสามารถเข้าใจถูกต้องเพียงสักคำหนึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสไว้นะคะพระพุทธศาสนาจะเสื่อมเพราะพุทธบริษัทไม่ใช่พระคนอื่นเลยไม่ใช่พระคนต่างชาติต่างศาสนาเพราะเหตุว่าไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วแต่ว่าชาวพุทธด้วยกันเนี่ยค่ะถ้าไม่ศึกษาธรรมะให้เข้าใจที่ถูกต้องนะคะก็ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวว่ารุ่งเรืองเพราะพระภิกษุมีรถยนต์มีอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เลยค่ะแม้แต่ว่าพระภิกษุรับเงินทองได้ไหมถ้าใครตอบไปได้เขาไม่ได้เข้าใจพระธรรมวินัยใช่ไหมเพราะว่าข้อความในพระไตรปิฎกชัดเจนนะคะว่าคฤหัสถ์ต่างกับบรรพชิตผู้ที่จะสามารถบวชเป็นพระภิกษุได้ต้องเป็นผู้ที่สะสมอัธยาศัยใหญ่ที่เห็นภัยของสังสารวัฏเพราะเหตุว่าแม้คฤหัสถ์เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะฟังธรรมะเข้าใจได้ใครก็ได้ฟังธรรมะไตรตรองก็เข้าใจถูกต้องแต่ถ้าฟังโดยไม่ไตรตรองนะคะไม่ว่าใครทั้งหมดก็คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องละเอียดนะคะที่ไม่ใช่เราจะตามใครแต่ต้องตามพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุนี้นะคะพระภิกษุรับเงินทองไม่ได้และไม่ยินดีในเงินและทองเพราะอะไรเพราะว่าก่อนเป็นภิกษุมีเงินทองชีวิตคฤหัสถ์แต่ก็สละทั้งหมดเพราะเห็นประโยชน์ของการที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นเพศบรรพชิตจะเหมือนคฤหัสถ์ไม่ได้เลยโดยประการทั้งปวงเพราะเหตุว่ากิจธุระของผู้ที่จะดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะถึงการดับกิเลสได้นะคะก็คือคันธธุระพระธรรมลึกซึ้งมากค่ะแม้แต่คำเดียวเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยก็ต้องเข้าใจปฏิบัติธรรมะก็ต้องเข้าใจไม่ใช่ถามว่าปฏิบัติธรรมะคืออะไรธรรมะคืออะไรก็ตอบไม่ได้เมื่อไม่รู้แล้วจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรด้วยเหตุนี้นะคะประโยชน์ก็คือว่าชาวพุทธหรือว่าผู้ที่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจพระธรรมไม่ใช่ผู้รู้เพราะฉันจะเป็นชาวพุทธโดยไม่รู้สมควรไหมหรือว่าพระธรรมวินัยยังมีนะคะครบถ้วนพร้อมที่จะให้ได้ฟังได้สนทนาได้ไตรตรองเพื่อที่จะดำรงความถูกต้องไว้เพราะเหตุว่าก่อนอื่นนะคะต้องรู้ความต่างกันของเพศคฤหัสถ์กับเพศบรรพชิตมิฉะนั้นแล้วก็คฤหัสถ์กับบรรพชิตไม่เห็นมีอะไรที่ต่างกันเลยนอกจากจีวรเท่านั้นเองคฤหัสถ์ในครั้งพุทธกาลรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ภิกษุที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็มีนี่แสดงว่าปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่ได้จำกัดเพศไม่ว่าใครก็ตามที่สะสมความเข้าใจนะคะได้ฟังพระธรรมก็จะเพิ่มความเข้าใจขึ้นและก็เพิ่มการเคารพบูชาในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นเพราะได้เข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจก็เคารพไม่ถูกบูชาไม่ถูกกราบไหว้ก็กราบไหว้เพียงรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตรัสรู้และสอนอะไรก็ไม่รู้นั่นไม่พอ
2: ขอเรียนท่านอาจารย์นะครับพอพูดถึงวิกฤตของพระพุทธศาสนานี้ผมก็อยากจะแสดงในสังคมว่า ชาวพุทธของเราเนี่ยมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างนะอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้นี่นะที่บอกว่าพระภิกษุเนี่ยเมื่อบวชแล้วเนี่ยต้องงดเว้นไม่จับเงินทองไม่ยินดีในเงินทองทีนี้พระบวชใหม่ท่านก็ไม่รู้อะไรว่าการยินดีในเงินในทองหรือการจับเงินจับทองนั้นก็เป็นบาปท่านก็ยินดีรับท่านก็เป็นอบัติเป็นนิสกิยปาจิตติถ้าไม่ลงอบัติก็ไม่หายอบัตินั้นก็จะฝังอยู่ตลอดไปทีนี้ชาวบ้านก็คิดว่าเมื่อตนเองเอาเงินใจย่าไม่พระแล้วเนี่ยต้องได้บุญแน่อย่างนี้ผมว่าไม่ได้บุญทำไมจึงไม่ได้บุญเพราะไปทำให้พระท่านบาปพระที่บริสุทธิ์ผุดพองท่านออกมายังไม่ทันพ้นประตูโบสถ์เลยท่านได้รับเงินรับทองเสแล้วท่านก็บาปท่านต้องอบัติและเราจะได้บุญตรงไหน
0: นี่เป็นเหตุที่มีการสนทนาธรรมในวันนี้นะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจให้ถูกต้องโดยไม่เคยรู้ตัวเลยว่าแท้ที่จริงแล้ววิกฤตอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าชาวพุทธเนี่ยไม่ได้เข้าใจธรรมะปัญหาอยู่ที่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมะหรือการบวชพระที่เป็นจำนวนมากนะคะโดยที่ว่าเกือบจะกล่าวได้ว่าอะไรอะไรก็จะบวชแต่ว่าในครั้งโน้นไม่มีค่ะที่ว่าอะไรอะไรก็จะบวชก็คือว่าต้องได้ฟังธรรมะก่อนแล้วก็เห็นภัยในสังสารวัฏจริงๆเพราะเหตุว่าสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์เข้าใจธรรมะได้เป็นพระอริยะบุคคลได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้บวชเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีความเคารพอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยเพราะเห็นคุณของพระวินัยพระวินัยใครเป็นคนบัญญัติพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงบัญญัติด้วยพระองค์เองพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครเทียบเพราะฉะนั้นจะมาคิดกันเอาเองว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปนั่นคือประมาทในพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้อดีตอนาคตนับประมาณไม่ได้จะไม่รู้หรือว่าถ้าขาดความเข้าใจในพระธรรมก็เข้าใจผิดและทำสิ่งที่ทำลายพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นการทนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา
1: คือบางครั้งบางทีเราได้ปฏิบัติไปแล้วหรือเราอาจจะไม่ทราบแต่เราอยากจะเรียนถามท่านว่าวิธีที่เราทำอยู่นั้นถูกต้องไหมเชิญนะ
0: ค่ะขอกล่าวตอนนี้นิดหนึ่งนะคะปฏิปฏิเป็นภาษาบาลีภาษาไทยใช้คำว่าปฏิบัติเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถปฏิบัติธรรมะด้วยความไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้อะไรเลยแล้วจะไปปฏิบัติธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะเหตุว่าปัญญาต้องเจริญขึ้นตามลำดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมนะคะคนเข้าใจรู้ตัวเองว่ามีกิเลสมากและกิเลสที่มีมากอย่างเนี้ยถ้าไม่มีปัญญาความเข้าใจถูกยิ่งขึ้นจะละกิเลสได้อย่างไรเพราะไม่มีใครสามารถที่จะละกิเลสได้แต่ปัญญาความเห็นที่ถูกเริ่มเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดนั่นต่างหากที่จะทำให้ค่อยๆละกิเลสแม้แต่คำว่าธรรมะเคยได้ยินไหมก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินแล้วเผินๆเข้าใจหรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเราฟังเผินเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายคิดว่าเข้าใจพระพุทธพจน์แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยสิ่งหนึ่งจริงๆนะคะเห็นคือหนึ่งได้ยินคือหนึ่งคิดคือหนึ่งชอบคือหนึ่งไม่ชอบคือหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาผู้ที่สะสมปัญญาเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังคำนี้เข้าใจทันทีว่าขณะนี้สิ่งที่มีกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับปัญญานะคะว่าสะสมมามากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่ฟังอย่างสุปพุทธกุฏินะคะฟังคำรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันไม่ได้ไปสำนักปฏิบัติเพราะเหตุว่าในครั้งพุทธกาลไม่มีสำนักปฏิบัติเพราะว่าปัญญาสามารถจะรู้ความจริงที่ไหนก็ได้กำลังล้างเท้าก็ได้ใครจะรู้ เมื่อมีเหตุที่สมควรแล้วนะคะใครยับยั้งได้ไหมแม้แต่การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครยับยั้งได้เมื่อถึงการเวลานะคะก็ทรงตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6ก่อนนั้นได้ไหมยังไม่พร้อมใครก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยนะคะทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรจะพิจารณาไตร่ตรองให้เริ่มเข้าใจทีละคำก็ยังดีกว่าไม่เข้าใจซะเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้เองมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเข้าใจถูกต้องนะคะนี่คือปริยัติฟังพระพุทธพจน์แล้วเข้าใจแล้วไตร่ตรองว่าไม่ใช่แก่แล้วตายหรือเจ็บเดี๋ยวนี้เองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องเกิดแน่ๆเพราะปรากฏว่ามีก่อนนั้นไม่มีก่อนเห็นไม่มีเห็นก่อนได้ยินไม่มีได้ยินเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีเดี๋ยวนี้เองนะคะใครทำเกิดแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยค่ะมีเหตุปัจจัยเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าใครจะตั้งใจคิดตระเตรียมอย่างไรนะคะจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยไม่มีตัวตนไม่มีใครที่สามารถจะไปบังคับบัญชาได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคำที่ฟังแล้วนะคะต้องมั่นคงธรรมะทั้งหลายคือทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะที่เที่ยงยั่งยืนแต่ว่าเพราะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะมารวมกันและเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพียงแค่นี้นะคะพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้สิ่งนั้นจะเกิดดับเร็วยิ่งกว่านายมายากลแต่พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงโดยปฏิเวทะพระปัญญาเนี่ยค่ะต้องเกิดตามลำดับปริยัติหมายความว่าไม่ได้ฟังคำของคนอื่นนะคะฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไตร่ตรองเข้าใจทีละคำจนกว่าปัญญาถึงระดับขั้นที่สามารถถึงเฉพาะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เองนะคะตรงตามที่ได้ฟังไม่ต้องไปสำนักปฏิบัติเพราะเหตุว่าผู้ที่ไปสำนักปฏิบัติเนี่ยลองถามดูนะคะเข้าใจอะไรหรือเปล่าแล้วไปทำอะไรแล้วกิเลสที่สะสมมามากมายมหาศาลถ้าจะกล่าวถึงที่บรรจุจักรวาลทั้งหมดก็ไม่สามารถที่จะบรรจุความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายได้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และดับกิเลสได้หมดแต่ก่อนที่จะดับกิเลสได้นะคะต้องฟังคำของพระองค์และเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นคำว่าปริยัติที่คนไทยใช้นะคะคือปริยัติรอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่ใช่ว่าฟังเผินๆค่ะแต่แม้แต่คำเดียวต่อไปนี้ใครถามว่าธรรมะคืออะไรตอบได้เลยสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แหละและถ้าฟังและเข้าใจนะคะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะเป็นตัวตนที่จะไปทำให้เกิดขึ้นได้เดี๋ยวนี้ใครดูบ้างว่าเห็นเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยคิดเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งจะไม่เหมือนกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องนะคะหรือจะเป็นใครก็ตามแต่ละหนึ่งขณะที่เห็นคิดต่างกันละขณะนี้บางคนเห็นนะคะแต่บางคนได้ยินและบางคนก็คิดเรื่องอื่นตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนะคะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดรวมทั้งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราก็คือสิ่งหนึ่งคือเราก็ไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจจริงๆนะคะเห็นเป็นเห็นเป็นเราหรือเปล่านกเห็นไหมงูเห็นไหมแล้วเห็นจะเป็นเราหรือเห็นต้องเป็นเห็นค่ะไม่ว่าจะนกเห็นงูเห็นสุนัขเห็นแมวเห็นเปลี่ยนเห็นไม่ได้เพราะเห็นเป็นธรรมะที่ต้องอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเพียงตาบอดไม่เห็นละแล้วอะไรล่ะคะที่ทำให้บางคนเนี่ยตาบอดตั้งแต่กำเนิดมีเหตุที่ได้ทรงแสดงไว้ทั้งหมดใน45พรรษาโดยละเอียดยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าถ้ามีปัญหาหรือว่ามีอะไรนะคะต้องเพราะความไม่รู้แต่ถ้าเข้าใจธรรมะนะคะไม่มีปัญหาเลยเพราะเหตุว่าไม่มีใครไปทำปัญหาแต่ละหนึ่งก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นธรรมะมีสองอย่างรู้กับไม่รู้ต่างกันไหมคะคนที่ไม่เคยฟังธรรมะจะบอกว่ารู้ได้ยังไงก็ไม่รู้เห็นไม่ใช่เราก็ไม่รู้เห็นเกิดขึ้นระดับไปก็ไม่รู้แต่ถ้าฟังธรรมะแล้วนะคะ ก็คือเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เห็นเป็นเห็นเกิดแล้วหมดแล้วได้ยินเป็นได้ยินเกิดแล้วหมดแล้วเมื่อวานนี้อยู่ไหนจนกระทั่งถึงชาติก่อนอยู่ไหนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะมีไหมยับยั้งได้ไหมถ้ามีเหตุปัจจัยต้องมีแน่ๆค่ะทีละหนึ่งขณะค่อยๆผ่านไปจนกระทั่งถึงพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นธรรมะที่ทรงแสดง45พรรษานะคะกับวันนี้ที่เราสนทนากัน2ชั่วโมงเล็กน้อยมากแต่อย่างน้อยที่สุดค่ะเป็นคำจริงซึ่งสามารถที่จะเข้าใจขึ้นได้นะคะด้วยเหตุนี้นะคะการสนทนาธรรมเป็นมงคลไม่ใช่เราไปสวดมงคลแต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นมงคลความเข้าใจธรรมะจากการที่ได้ฟังธรรมะและสนทนาธรรมเป็นมงคลเพราะเหตุว่านำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจถูกซึ่งไม่เคยมีในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นฟังไว้นะคะเพราะเหตุว่าการที่จะถึงการปฏิปฏิที่จะเกิดปัญญาถึงขั้นที่จะรู้สิ่งที่เรากำลังพูดชัดเจนขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เพียงขั้นฟังหรือใครจะไปทำให้เกิดขึ้นก็ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าทุกอย่างต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยการฟังธรรมะก็ต้องฟังตั้งแต่คำแรกค่อยๆฟังไปจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยินบ่อยแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เองอนิจจังคือเห็นไม่เที่ยงได้ยินไม่เที่ยงคิดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไหมถ้าเห็นทุกข์หมายความว่าผู้นั้นเริ่มเห็นภัยในสังสารวัฏเพราะว่าไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากธรรมะซึ่งมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราเลยทั้งชาติเนี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดต่อไปข้างหน้านะคะก็ยับยั้งธรรมะที่มีเหตุที่จะต้องเกิดเป็นไปไม่ได้จะเป็นใครต่อไปก็ไม่รู้ต้องตามเหตุตามปัจจัยอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้นี่คือความจริงนะคะเพราะเหตุว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ว่ามีปัจจัยอะไรที่จะทำให้ขณะต่อไปเกิดขึ้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเพื่ออนุเคราะห์ให้คำที่พระองค์ตรัสไว้นี่ค่ะได้เข้าใจถูกต้องขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเช่นอนัตตาเนี่ยเริ่มเห็นจริงๆว่าอะไรล่ะเป็นเราคิดก็หมดแล้วเห็นก็หมดแล้วทุกอย่างก็หมดแล้วและไม่มีใครไปทำด้วยนะคะนอกจากมีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นแต่ละหนึ่งธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏฟังแล้วเป็นยังไงคะจะติดข้องไหมก็เป็นธรรมะหมดเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยยับยั้งไม่ได้ใครเลือกจะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาถึงที่นี่บางคนก็ไม่ถึงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดทุกวันเนี่ยแสดงความเป็นอนัตตาแต่ว่ายังไม่เข้าถึงความละเอียดว่าเป็นธรรมะอะไรบ้างซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทรงแสดง45พรรษานะคะคือความละเอียดยิ่งของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้จนกว่าจะค่อยๆมั่นคงขึ้นในความเข้าใจจึงเป็นการรอบรู้ในปริยัติเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปริยัติปฏิบัติมีไม่ได้ปฏิเวทะมีไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เคยเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมะเนี่ยค่ะทำอะไรรู้อะไรเข้าใจอะไรไม่ใช่ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความเข้าใจหรือปัญญาเนี่ยต้องตามลำดับจริงไหมไม่รู้อะไรเลยแล้วจะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็ประพฤติตามกันโดยไม่เห็นความวิกฤตก็ไม่มีการที่จะแก้ไขแต่เมื่อไหร่ที่เห็นความวิกฤตนะคะก็จะรู้ว่าทุกคนซึ่งเป็นชาวพุทธนี่ค่ะเกิดแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตก็คือว่าสามารถที่จะเป็นคนดีนะคะแล้วก็เข้าใจพระธรรมแล้วก็สามารถที่จะช่วยกันสืบต่อพระศาสนาด้วยการศึกษาความถูกต้องอาจหารร่าเริงไหมคะที่จะเห็นประโยชน์และเข้าใจธรรมะถ้าไม่เข้าใจธรรมะพระศาสนาก็วิกฤตอย่างนี้และยิ่งกว่านี้ด้วย
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพครับผมชื่อสุรสารนะครับเดินทางมาจากจังหวัดสิงห์บุรีผมนั่งฟังท่านอาจารย์อยู่นะครับถ้าจับประเด็นที่บอกว่าชาวพุทธเราไม่รู้จักองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากว่าไม่เข้าใจธรรมะของพระองค์ด้วยเหตุผลนี้ผมคิดว่าณช่วงเวลานี้ศาสนาพุทธอยู่ในขั้นวิกฤตแน่นอนในประเทศไทยถ้าเรื่องนี้เป็นวิกฤตของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเราจะแก้วิกฤตนี้ได้อย่างไร
0: ค่ะ
3: นะครับ
0: ต้องรู้ว่าเหตุมาจากอะไรที่วิกฤตคือเพราะไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นจะแก้วิกฤตได้ก็ต่อเมื่อเริ่มเห็นประโยชน์และเข้าใจธรรมะและรู้คุณค่าว่าวิกฤตทั้งหมดมาจากความไม่รู้แต่ผู้รู้ได้ทรงแสดงธรรมะให้รู้ให้เข้าใจซึ่งจะไม่เป็นเหตุให้วิกฤต
3: ครับ
0: ถ้าเข้าใจธรรมะของพระองค์
3: ครับเพราะฉะนั้นในประเด็นสืบเนื่องถัดไปนะท่านอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าการจะแก้ปัญหาแก้วิกฤตนี้ได้ก็คือต้องให้เข้าใจธรรมะของพระพุทธองค์นี่ปัญหาก็คือในประเทศเราในขณะนี้เนี่ยนะครับใครที่จะมาเป็นผู้นำในการที่จะสร้างความเข้าใจนี้ให้กับชาวพุทธทั้งหลายนะครับ
0: ที่จริงนะคะไม่ใช่ใครเลยค่ะนอกจากตัวเองทุกคน
3: ครับ
0: เราจะฝากคนอื่นได้ยังไงคะให้คนโน้นให้คนนี้ให้คนนั้นทุกคนก็หมุนเวียนกันไปเลยไม่มีใครรู้สมมติเลยแต่ว่าแต่ละคนนี่นะคะเริ่มเห็นประโยชน์เริ่มเห็นคุณค่าและเริ่มพิจารณาคำที่ได้ฟังว่าถูกต้องไหมเพราะว่าผู้ที่จะเข้าใจธรรมะนี่นะคะบารมีคือความเป็นผู้ตรงสัจจะบารมีถูกคือถูกผิดคือผิดปัญญาที่รู้ว่าอะไรถูกจะไม่นำไปสู่ทางที่ผิดเพราะฉะนั้นเป็นความเข้าใจถูกต่างหากที่ทำให้พฤติกรรมทั้งหลายจะพ้นวิกฤตได้แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกนะคะเอาความไม่รู้ไปแก้ไขยังไงก็มีทางที่จะเป็นไปได้นอกจากสัจจะบารมีนะคะอธิฐานบารมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีนานเท่าไหร่เกินกว่าที่ใครจะคิดนะคะกว่าพระองค์จะได้ทรงตรัสรู้และแสดงธรรมะแต่ละคำค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งให้คนที่เห็นคุณค่าได้ค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆเข้าใจและความเข้าใจนั่นแหละจะทำให้เป็นคนดีเพราะปัญญารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นหนทางนี้เท่านั้นค่ะที่ว่าถ้าเราสามารถที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องและเริ่มแก้ไขก็สามารถที่จะพ้นวิกฤตได้แต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะเหตุว่าวิกฤตนี้มากมายนานแล้วก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหนทางที่จะแก้ไขนะคะประการแรกไม่ให้พระภิกษุรับเงินและทองถ้าคฤหัสถ์ไม่ให้พระภิกษุจะเอามาจากไหนและข้อสำคัญก็คือว่านะคะชีวิตคฤหัสถ์เนี่ยมีกิจธุระการงานต่างๆมากมายอย่างชาวโลกแต่ก็ศึกษาธรรมะได้เข้าใจธรรมะได้ไม่ทำลายพระวินัยแต่ถ้าเป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่เข้าใจธรรมะก็ต้องทำลายพระวินัยและก็ชาวบ้านก็คิดว่าถ้าไม่มีพระภิกษุประเทศไทยจะอยู่ได้ยังไงถ้ามีความเข้าใจธรรมะประเทศไทยอยู่ได้แต่ถ้ามีผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะประเทศไทยก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะอย่างวิกฤตนี่แหละ
3: ครับเขาจะถามคำถามที่สองนะท่านครับหัวข้อที่เราตั้งไว้คือวิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติเรียนถามท่านอาจารย์ว่าถ้าประเทศไทยศาสนาพุทธอยู่ในขั้นวิกฤตตามความหมายที่ได้เรียนท่านอาจารย์ทราบเมื่อครู่นี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศชาติครับ
0: กระทบมากตั้งแต่เพราะไม่รู้นะคะจึงมีการใช้คำว่าระดมบวชได้ไหมตามจำนวนมากมายมหาศาลที่เข้าใจว่ายิ่งบวชมากเท่าไหร่ยิ่งดีถึงกับเกณฑ์หรือจ้างคนถูกต้องไหมคะไม่มีความสนใจในธรรมะเลยแต่ว่าไม่ทราบจะเอาปริมาณไปทำไมเพราะเหตุว่าต้องเข้าใจธรรมะต่างหากไม่ใช่ว่ามีผู้ที่บวชเยอะๆและอีกอย่างหนึ่งนะคะแม้แต่สามเณรก็ไม่รู้ว่าสามเณรคือใครพระภิกษุคือใครเพราะเหตุว่าไม่ได้ศึกษาพระวินัยบัญญัตินะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เริ่มฟังธรรมะเข้าใจนะคะเขาก็บอกว่าชาวบ้านก็ไม่รู้จักพระพระก็ไม่รู้จักพระถ้ารู้จักก็ต้องประพฤติตามพระธรรมวินัยแต่ถ้าไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัยเป็นพระภิกษุได้อย่างไรด้วยเหตุนี้นะคะก็คือว่าทุกคนต้องรู้เหตุว่ามาจากไหนและแก้เหตุคือว่าเริ่มสนใจและเข้าใจพระธรรมนอกจากนั้นสามเณรเห็นไหมคะเป็นใครเป็นเด็กเล็กๆเอาไปบวชน่ารักทำอะไรก็ได้เดินตามชายหาดหรือว่ามาเล่นเกมหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าในพระธรรมวินัยไม่ใช่ พราะเหตุว่าสามเณรนะคะคือผู้ที่ยังไม่ถึงการเวลาที่จะบวชยังไม่มั่นคงพอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสามเณรก็คือผู้ที่ดำเนินรอยตามภิกษุซึ่งดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกประการหนึ่งค่ะวัดคืออะไรอารามะที่รื่นรมยินดีไม่ใช่ด้วยเสียงดนตรีแต่ด้วยความสงบซึ่งหายากนะคะเพราะเหตุว่าปกติธรรมดาเนี่ยเราอยู่ในโลกเนี่ยยังไม่ได้เข้าวัดในครั้งโน้นเนี่ยเราก็ไม่มีความรู้อะไรชีวิตดำเนินไปด้วยกิเลสต่างๆแต่ขณะใดก็ตามไปสู่อารามะอย่างพระเชตวันเป็นต้นนะคะได้มีความเข้าใจขณะนั้นนะคะรื่นรมในการที่สงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าวัดเป็นตลาดนัดหรือว่าไม่ใช่ว่าวัดเป็นที่ทำขนมปังหรือว่าวัดเป็นที่อะไรๆต่างๆนะคะแต่วัดต้องสงบวัดวาอารามเนี่ยต้องสงบแต่ถ้าเข้าไปในนั้นแล้วไม่สงบเป็นวัดหรือเพราะฉะนั้นวิกฤตทุกประการ
3: ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
4: ดีครับอาจารย์ครับผมดร.สุเมธสุวรรณพรหมครับขับรถมาจากกรุงเทพมหานครตั้งใจจะมาฟังอาจารย์ก็คืออยากให้อาจารย์ได้ขยายความสิ่งที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นขอบคุณครับ
0: ค่ะต้องขออนุโมทนานะคะที่ต้องการความเข้าใจเพราะว่าไม่ได้ยินคำใดประโยคใดแล้วผ่านไปเนี่ยก็จะไม่ลึกซึ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นใครทำได้และจะกล่าวว่าพระพุทธศาสนากล่าวอย่างนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่ใช่เพียงฟังแล้วไม่ยึดมั่นพระองค์ทรงแสดงความจริงจนกว่าจะไม่ยึดมั่นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนะคะแค่ประโยคเดียวก็ทุกคนก็คิดว่าไม่ยึดมั่นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะต่อเมื่อไหร่ฟังธรรมะเข้าใจขึ้นก็จะค่อยๆละคลายความยึดมั่นจนสามารถที่จะดับได้ไม่เหลือเลยเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะยิ่งกว่ายาใดๆทั้งสิ้นโรคทั้งหลายเนี่ยนะคะก็มียาที่รักษาได้เพียงชั่วคราวแล้วก็เป็นอีกแต่ว่าปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นนะคะสามารถที่จะไม่ยึดมั่นได้จริงๆนะคะแต่ไม่ใช่เราที่ไม่รู้แต่ต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะสอดคล้องกับตอนต้นที่เราพูดหรือเปล่าว่าขณะนี้เห็นเกิดขึ้นก่อนเห็นไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยเห็นต้องเกิดแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วดับไปไม่มีใครรู้เลยเป็นธรรมดาขณะนี้กำลังเกิดดับตลอดนะคะถ้าไม่ประจักษ์อย่างนี้ยังคงยึดมั่นว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้และเป็นเราแต่ว่าถ้าเข้าใจจริงๆนะคะมีสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นถ้าจะประมาณก็ไม่มีใครที่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะว่าเร็วแค่ไหนแค่ปรากฏนิดเดียวกับจิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปและจิตขณะอื่นก็สืบต่อละไม่เห็นละเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าไม่ประจักษ์จริงๆนะคะจากปริยัติสู่ปฏิปัตติปฏิเวทะไม่มีปฏิเวทะคือการรู้แจ้งนะคะความจริงของธรรมะตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพิสูจน์ได้เพราะเป็นความจริงเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้นะคะขณะนี้ธรรมะก็เมื่อกี้นี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้ทุกขณะตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงต่อไปแสดงให้เห็นว่าควรยึดมั่นไหมในเมื่อไม่ใช่เราเลยค่ะทำก็ไม่ได้ไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วเกิดแล้วไม่ให้ดับไปหมดไปก็ไม่ได้ดับไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจทุกอย่างว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้นะคะกี่ชาติก็เหมือนชาตินี้และชาติหน้าก็จะมีการเห็นอย่างนี้แหละมีการได้ยินอย่างนี้แหละแล้วก็หายไปหมดเหมือนชาติก่อนซึ่งเราอาจจะสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นใครก็ได้แล้วก็หมดไปไม่กลับมาอีกเลยถ้ามีความเข้าใจแต่ละคำมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะธรรมะทนต่อการพิสูจน์เพราะเหตุว่าปัญญาค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งขณะนี้ค่ะกำลังปิดกั้นอวิชชาความไม่รู้มืดสนิททุกคนนอนหลับแล้วฝันพอตื่นมาก็รู้ว่าในฝันน่ะเป็นแค่ฝันไม่มีอะไรแต่ขณะนี้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกับฝันไปเรื่อยๆทุกชาติ ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงไม่มีอะไรเหมือนในฝันเพราะเหตุว่าแค่ปรากฏนะคะแล้วก็ดับไปนี่คือปฏิปติและปฏิเวทะซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจจากการฟังก่อนและปัญญาระดับนั้นจึงสามารถจะเกิดขึ้นได้และจะละความยึดมั่นความยึดถือได้เนี่ยรู้ไหมว่าละความยึดมั่นถือมั่นในอะไรในความเป็นเราซึ่งความจริงเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะละเอียดยิ่งกว่านั้นก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นละความยึดมั่นไม่ใช่พูดง่ายๆนะคะผิวเผินแต่ว่าละความยึดมั่นในเห็นที่กำลังเห็นเพราะมีความเข้าใจขึ้นนะคะตั้งแต่เริ่มฟังว่าเห็นเกิดและเห็นดับละความยึดมั่นได้หรือยังถ้ายังก็ฟังต่อไปปริยัติจะนำไปสู่ปฏิปติจะนำไปสู่ปฏิเวทะเมื่อนั้นก็จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเพราะว่าได้รู้ความจริงว่าทุกคำของพระองค์นะคะเป็นความจริงตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงการประจักษ์แจ้งทุกคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นในครั้งอดีตนะคะผู้ที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสะสมปัญญาบารมีแต่ละท่านค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะคะฟังไปฟังไว้ฟังไว้จนกว่าวันหนึ่งสภาพธรรมปรากฏอย่างนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไรแต่ด้วยขันติบารมีรู้ว่าถึงได้แต่ไม่ใช่เราทำนะคะแต่ปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะเข้าใจในความเป็นพระรัตนตรัย
5: กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินเมื่อครั้งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราตถาคตท่านอาจารย์สุจินได้เมตตาได้กรุณาอย่างมากที่พยายามจะบอกพวกเราตลอดเวลาว่าธรรมะคืออะไรความจริงยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองสิ่งต่างๆที่เราเห็นกันมาพระทำอย่างนู้นทำอย่างนี้เปิดเผยอะไรที่เป็นความจริงให้เราเห็นบ้างครับธรรมะยากมากลึกซึ้งต้องค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาขณะนี้ไม่มีใครเห็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่พระธรรมคือสิ่งเดียวเท่านั้นแหละครับที่จะคงความเป็นสิ่งที่มีจริงให้คนทุกคนที่สนใจที่จะเรียนรู้ได้ศึกษาได้เป็นเราชอบใช้คำว่าเป็นบุญนะครับความจริงบุญเนี่ยมันไม่ใช่นึกจะทำอะไรไม่ดีสักวันหนึ่งแล้วไปแก้บนแก้บุญอะไรเป็นไปไม่ได้บุญคือจิตใจที่เป็นกุศลขณะที่ฟังและเข้าใจนี่แหละครับโอ้โหบุญมหาศาลเลยยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นที่พูดกันไปปฏิบัติธรรมไปสำนักวิปัสสนาไปอะไรต่อมีอะไรเนี่ยไม่ต้องไปหรอกครับธรรมะมีให้รู้อยู่ทุกขณะแล้ว
6: กับเรียนท่านอาจารย์ครับเราจะเช็คตัวเราเองอย่างไรว่าลืมตามาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วจนถึงเข้านอนเราเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้วิกฤตทางพุทธศาสนาอย่างไรหรือไม
0: ่ตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนเข้าใจธรรมะหรือเปล่าไม่ยากใช่ไหมคะเพียงแค่ธรรมะคืออะไร
6: ครับ
0: เป็นคำแรกคำเริ่มต้นและยังมีอีกหลายคำเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามใครเลยไม่ต้องให้ใครมาบอกนะคะว่าเราเข้าใจพระพุทธศาสนาแค่ไหนแต่ว่าแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยตั้งแต่ตื่นเนี่ยคิดถึงบ้างไหมทั้งที่ทั้งหมดเป็นธรรมะตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกวันจนตายเป็นธรรมะก็ไม่เคยคิดถึงเลย
6: แล้วเราจะทราบอย่างไรว่าธรรมะของพุทธองค์ในความเข้าใจของการดำรงเป็นพุทธมามกะครับ
0: ค่ะธรรมะคิดเองได้ไหมถ้าได้ไม่ต้องมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์ประเทศไหนกี่พันปีมาแล้วและต่อไปข้างหน้านะคะก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงอย่างทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นเป็นที่พึ่งได้จริงๆนะคะโดยการที่ว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงและเป็นผู้ที่ละเอียดและต้องรู้ว่าความจริงเป็นสิ่งซึ่งควรรู้ไม่ใช่ว่า ไม่รู้อีกต่อไปก็ได้จนตายไปกี่ชาติกี่ชาติก็คือไม่รู้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเริ่มรู้เมื่อมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังดีไหมแต่ต้องเป็นคนตรงนะคะคือไตรตรองเพราะว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดว่าคนนี้พูดคนนั้นพูดเนี่ยนั่นไม่ใช่การศึกษาธรรมะจริงๆนะคะการศึกษาธรรมะจริงๆคือไม่ว่าใครพูดเราเข้าใจอะไรจากคำที่เราได้ยินจากเขาถูกต้องหรือไม่กับสิ่งที่มีจริงๆอย่างธรรมะอย่างเงี้ย

0: ทำไม่จริงนะคะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: วิธีเริ่มต้นที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะหยิบยื่นให้แก่คุณบุตรและลูกหลานที่เริ่มเกิดมาให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนควรจะต้องปฏิบัติเริ่มต้นอย่างไรให้เขาเป็นชาวพุทธแท้ครับ
0: ค่ะอันนี้นะคะต้องพิจารณาให้คนอื่นเป็นชาวพุทธแท้พ่อแม่จะทำยังไงถ้าพ่อแม่ไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วจะไปให้ลูกเข้าใจจากใครถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะคือหวังลูกหลานแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นลูกหลานจะเข้าใจได้หรือในเมื่อไม่มีใครเข้าใจธรรมะซึ่งจะสอนเขาเพราะฉะนั้นพ่อแม่นั่นแหละก็ควรที่จะได้เข้าใจธรรมะด้วยไม่อย่างนั้นก็หวังแต่เพียงลูกหลานและตัวเองล่ะคะ
1: ฉันกำลังนำเรียนท่านผู้มีเกียรติว่าต้องเริ่มต้นจากพ่อแม่รู้จักธรรมะใช่ไหม
0: เริ่มต้นจากทุกคนค่ะ
1: ทุกคน
0: เพื่ออะไรคะเพื่อประโยชน์ของตนเองจากโลกนี้ไปนี่แน่นอนนะคะแต่จากไปด้วยความไม่รู้ความไม่รู้นำมาซึ่งความติดข้องความติดข้องนำมาซึ่งทุจริตต่างๆไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจธรรมะแล้วนะคะความเข้าใจไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นความเห็นถูกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาเพราะฉะนั้นหวังคนอื่นหรือว่าตัวเราค่ะถ้าทุกคนหวังคนอื่นไม่มีใครเข้าใจธรรมะแน่ค่ะเพราะต่างคนก็ต่างหวังคนอื่นตราบใดที่ไม่เข้าใจธรรมะนะคะตราบนั้นก็ยังคงเป็นวิกฤตต่อไปจะแก้วิกฤตไหมคะไม่ใช่คนอื่นแก้ค่ะแต่ละคนช่วยกันและก็เป็นผู้ที่ตรงจริงใจและมั่นคงไม่หวั่นไหวนะคะความจริงคือความจริงความถูกต้องคือความถูกต้องธรรมะฝ่ายดีคือกุศลธรรมนำมาซึ่งประโยชน์แต่ธรรมะที่ตรงกันข้ามคือฝ่ายทุจริตไม่ดีนะคะก็นำมาซึ่งผลที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่นด้วยและไม่ใช่จะจบชีวิตเพียงชาตินี้ค่ะยังมีชาติต่อไปอีกนับไม่ถ้วนและก็จะเป็นอย่างนี้แหละตราบใดที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่ชีวิตจะดีขึ้นนะคะเพราะความเห็นถูกที่เข้าใจถูกต้อง
2: ธรรมที่ล้ำค่าพระธรรมเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดจากการตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดมีความลึกซึ้งและคุณค่าอย่างยิ่งที่จะนำมาซึ่งความเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้จึงต้องศึกษาด้วยการไตร่ตรองตามพระธรรมอย่างละเอียดไม่ใช่ให้ไปทำอย่างอื่นด้วยความเป็นตัวตนจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ17พฤศจิกายน2562
0: พระธรรมเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งไม่ง่ายแม้มีเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ใช่คำของคนอื่นเลยนะคะที่จะทำให้ค่อยๆพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องของตนเองไม่ใช่ว่าเชื่อตามฟังตามแต่ว่าไม่เข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นทุกคำเป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะคะสัจจะบารมีความเป็นผู้ตรงต่อธรรมะถูกคือถูกผิดคือผิดเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมแต่ละครั้งเนี่ยค่ะก็จะทำให้มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นโดยการพิจารณาไม่ใช่โดยการเชื่อคำของคนอื่นแม้ว่าคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ต้องพิจารณาไตร่ตรองเพราะพระองค์มีปัญญาระดับไหนแล้วเราจะเข้าใจคำของพระองค์ง่ายหรือเพราะฉะนั้นทุกคำต้องสอดคล้องกันทั้งหมดค้านกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นด้วยคำว่าไม่มีเราแค่นี้ค่ะมั่นคงหรือยังถูกต้องไหมหรือว่าบางครั้งเป็นเราบางครั้งไม่ใช่เรานี่มั่นคงไหมขณะใดก็ตามที่บางครั้งเป็นเราก็คือไม่เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นปริยัติเนี่ยไม่ใช่คำของคนอื่นไม่ใช่คำของเราเองคิดเองเลือกเองไม่ใช่คำของคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะคะเพราะเหตุว่าไม่ว่าครูบาอาจารย์ใดทั้งหมดสวรรค์เทวโลกพรหมโลกไม่ใช่คำที่จะเปรียบได้กับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องสิ่งใดที่ยังขัดข้องอยู่ในใจต้องชัดเจนเพราะว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำที่เกิด

จากการที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงทุกคำสอดคล้องกันไม่ขานกันเลยเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อค่อยๆเข้าใจถูกว่าทุกอย่างที่มีเนี่ยค่ะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นไม่มีเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามั่นคงคำนี้หรือยังเนี่ยค่ะต้องไตร่ตรองด้วยตัวเองนะคะขณะนี้มีเห็นไม่ใช่เราขณะนี้มีได้ยินไม่ใช่เราขณะนี้มีคิดแต่ละหนึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้ก็ต้องเป็นเราแต่ว่าเมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาทั้งหมดเพราะรู้ว่าสัตว์โลกไม่สามารถที่จะเข้าใจเพียงคำสองคำเพียงพบคำหนึ่งก็คิดเองหรือว่าเข้าใจเองนะคะไม่ถูกต้องต้องไตร่ตรองและก็สอดคล้องกันทั้งหมดขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงว่าสิ่งนี้เป็นสภาพรู้ที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นความรู้ขณะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นสภาพธรรมะที่เห็นว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยแม้ไม่ต้องเรียกชื่อเลยก็มีแต่ว่าต่างกันนะคะคือสิ่งที่ถูกเห็นอย่างหนึ่งแล้วก็สภาพธรรมะที่เห็นอย่างหนึ่งทั้งสองไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีนะคะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยหลงเข้าใจผิดว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงเข้าใจได้แต่กว่าจะถึงความจริงที่พระองค์ได้แสดงหนทางที่จะให้ประจักษ์แจ้งความจริงนะคะก็ต้องเป็นผู้ละเอียดต้องไม่ลืมค่ะเป็นผู้ละเอียดและก็เป็นผู้ตรงจึงสามารถที่จะเข้าใจคำของพระองค์ได้เพราะฉะนั้นสำหรับอนัตตาไม่สงสัยใช่ไหมคะมั่นคงหรือยังเท่าที่ได้ฟังนะคะนี่คือปริยัติแต่ว่ายังไม่ได้ประจักษ์การเกิดขึ้นและการดับไปของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแล้วจะรอบรู้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นปริยัติไม่ใช่แค่ฟังผิวเผินนะคะต้องรอบรู้ในพระพุทธพจน์เพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าแค่ได้ฟังไม่พอที่จะดับกิเลสเพราะฟังยังไงก็เป็นเราฟังบางคนนะคะไม่ใช่แค่เราฟังหาวิธีที่จะประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองแต่ถ้าพูดว่าวิธีทันทีนะคะขบวนการหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดไม่ใช่อนัตตาไม่มีการที่จะไปมีขบวนการวิธีการอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะขณะนั้นก็เพราะเป็นเราคิดและเราเชื่อตามความเห็นของเราเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาที่เราพูดตั้งแต่เด็กจนโตเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะต้องมีผู้ที่เข้าใจแต่ว่าถึงแม้ว่าผู้เข้าใจคำนั้นแต่ความหมายของคำนั้นยังอีกระดับหนึ่งเพราะเหตุว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมเป็นภาษามัคคีกับชาวมคธที่เขาพูดคำนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอพูดเขาก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจความหมายของคำนั้นซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเพราะฉะนั้นสำหรับเราอีกภาษาหนึ่งนะคะเราจะคิดเองไม่ได้เลยบางคนบอกปริยัตินะคะแล้วพอถึงปฏิบัติก็ทำนั่นคือไม่เข้าใจเลยว่าความหมายจริงๆนี่คืออะไรแต่ทั้งหมดของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทุกคำนำมาซึ่งปัญญาความเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีไม่เห็นผิดเพราะฉะนั้นทุกคำต้องเข้าใจความเข้าใจถูกนะคะจะนำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเพิ่มขึ้นและ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1088
0: สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะลำพูนวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2560
2: เดี๋ยวนี้มีปัญจทวาราวัชนะไหมคะใช้คำว่าอาวัชนะก็ได้แต่ถ้ารวม5ก็ใช้ปัญจเป็นปัญจทวาราวัชนะถ้าพูด1ก็ได้จักขุทวาราวัชนะเฉพาะทางตาโสตะทวาราวัชนะเฉพาะทางหูถ้าไม่บ่งว่าทางทวารไหนก็รวมเป็นจิตนี้แหละที่สามารถรู้อารมณ์ได้ทั้ง5ทวารแต่ทีละ1และจิตหนึ่งที่เกิดแล้วดับไปถ้าจิตกระทบใหม่ผวังสิ้นสุดเมื่อไหร่จิตนี้เกิดเมื่อไหร่ก็เป็นจิตที่ทำกิจนี้แต่ใหม่นะคะไม่ใช่จิตเก่าที่เกิดแล้วดับแล้วทุกขณะไม่มีซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินนะคะรู้เลยก่อนที่เสียงจะปรากฏกับจิตที่ได้ยินเสียงต้องมีจิตซึ่งเกิดก่อนเป็นวิถีจิตแรกคำว่าวิถีหมายความว่าจิตที่รู้อารมณ์ที่ไม่ใช่อารมณ์ของผวังเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตผวังขจิตจุติจิตมีอารมณ์เดียวกันที่ไม่ปรากฏไม่ใช่อารมณ์ของโลกนี้เพราะต้องเป็นอารมณ์ของโลกก่อนซึ่งปฏิสนธิจิตรับสืบต่อมาจากใกล้จะจุติเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังเห็นใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ก่อนเห็นเป็นอะไร
3: อาวัชนะจิต
2: เป็นอาวัชนะจิตที่เกิดขึ้นนะคะรู้รำพึงถึงอารมณ์ที่ปรากฏก่อนที่ปัญจทวาราวัชนะจะเกิดมีจิตนะคะ
3: มีผวัง
2: มีผวังขจิตเห็นไหมคะเนี่ยค่ะความเป็นไปไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงไม่มีใครไปบังคับบัญชาได้แต่ให้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นอภิธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมากมายหลายอย่างสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธาตุธาตุแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นจากคำว่าธรรมะก็ปรากฏอีกคำหนึ่งว่าธาตุหรือธาตุนะคะและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นปรมัตถธรรมะเป็นความจริงถึงที่สุดว่าใครก็เปลี่ยนไม่ได้และเป็นอภิธรรมะเพราะละเอียดยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้จะมีคนบอกว่าเข้าฟังธรรมะแต่เขาไม่ศึกษาพระภิธรรมได้ไหม
3: ไม่ได้
2: เพราะธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมเพราะฉะนั้นฟังธรรมะจริงๆหรือเปล่าถ้าฟังจริงเข้าใจจริงก็เป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมนั่นเองหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่เป็นสิ่งที่เพียงมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจากผวังนะคะจะเห็นทันทีไม่ได้ต้องเป็นอาวัชนะทางหนึ่งทางใดทางตาก็เป็นจักขุทวาราวัชนะทางหูก็โสตทวาราวัชนะแต่เป็นจิตประเภทเดียวค่ะทำกิจได้กี่กิจกิจเดียวคืออาวัชนะกิจเนี่ยค่ะคือการฟังธรรมะนะคะไตรตรองจนกระทั่งไม่ผิดเลยเมื่อนั้นก็คือไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาที่เข้าใจจริงๆต้องไปเปิดหนังสือไหมแต่ว่าถ้าเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ใช้หนังสืออะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีหนังสือในครั้งนั้นแต่ฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นว่าก่อนที่จะเห็นเนี่ยต้องมีวิธีจิตแรกที่รู้ว่ามีอารมณ์กระทบแต่ยังไม่เห็นรู้ว่าอารมณ์กระทบหูแต่ยังไม่ได้ยินจิตนั้นนะคะเกิดขึ้นทำอาวัชนะกิจด้วยเหตุนี้ได้ก่อนเห็นต้องมีอาวัชนะกิจแล้วต่อจากนั้นก็คือทัศนกิจพูดแล้วใช่ไหม
3: คร
2: ับ หนึ่งในห้ากิจทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเป็นทางหูก็ไม่ใช่เห็นนะแต่สะวนะได้ยินเสียงอารมณ์ต่างกันไม่มีใครได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะกระทบหูไม่ได้ใช่ไหมคะและขณะที่เสียงปรากฏใครจะไปได้ยินเสียงก็ไม่ได้หลังจากที่จิตเห็นดับมีจิตอื่นเกิดต่อไหมเพราะฉะนั้นจิตเห็นเป็นอนันตระปัจจัยใช่ไหมที่จะให้จิตอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นแต่จิตนั้นทำกิจอะไรความละเอียดยิบอย่างยิ่งของแต่ละขณะจิตเนี่ยเหลือเชื่อเพราะว่าเร็วสุดที่จะประมาณได้ว่าเนี่ยนับไม่ถ้วนแล้วว่าเป็นคนเนี่ยก็ตั้งแต่เห็นผมเห็นจมูกเห็นอะไรหมดเห็นนิมิตสันฐานต่างๆยังรู้ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดประมาณการเกิดดับของจิตว่าเร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นจึงลวงเหมือนมายากล เหมือนกับว่ายังมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เที่ยงถาวรแต่ความจริงหารู้ไม่ว่าทุกอย่างที่เกิดแตกดับทันทีเร็วมากสืบต่อปิดบังการที่สิ่งนั้นดับไปแล้วเหมือนว่าสิ่งนั้นยังคงอยู่เพราะฉะนั้นฉลาดไหมที่จะติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะจากไม่มีเลยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่มีเหลือเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดแค่ไหนนะคะก็ต่อเมื่อได้มีความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่รู้มานานแสนนานเป็นปุถุชนหนาด้วยกิเลสคือความไม่รู้ซึ่งนำมาซึ่งกิเลสอื่นเพราะฉะนั้นจะดับกิเลสเนี่ยไม่ง่ายต้องเป็นปัญญาที่เริ่มเข้าใจตั้งแต่การฟังเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะที่สามารถเข้าใจยิ่งขึ้นกว่านี้เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นพอจิตเห็นดับโลภะเกิดทันทีไม่ได้แต่ต้องมีจิตนะคะซึ่งรับรู้ต่อจากจิตเห็นรูปยังไม่ดับเลยรูปมีอายุเท่ากับ17ขณะจิตเกิดพร้อมผวังซึ่งเราใช้คำว่าอติตภวังเป็นเครื่องกำหนดให้รู้ว่ารูปนั้นเกิดเมื่อใดและจะอยู่ต่อไปอีก17ขณะนะคะรูปนั้นจึงจะดับเพราะฉะนั้นกำหนดหมายเอาที่เกิดคือที่กระทบผวังเป็นอติตภวัง1ขณะแล้วก็เป็นผวังจลนะ1ขณะแล้วก็เป็นผวังคุปเชตะ1ขณะเป็น3ขณะซึ่งรูปยังไม่ได้ปรากฏนะคะและก็อวัชนะอีก1ขณะรู้ว่ามีแต่ว่ายังไม่ได้ทำทัศนกิจทำอวัชนกิจเพราะฉะนั้นจิตที่ทำทัศนกิจคือจิตเห็นดับแล้วนะคะจิตที่เกิดต่อรับรู้อารมณ์ต่อจากจิตเห็นโดยไม่เห็นคิดดูไม่ได้ทำทัศนกิจเลยแต่เหมือนเห็นตลอดเวลาปิดบังแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมทรงแสดงกิจของจิตเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นสัตว์โลกหลงไม่รู้เพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับไม่ได้บอกใครว่าฉันเกิดแล้วไม่ใช่คนนั้นคนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทันทีที่เห็นจักขุวิญญาณทำทัศนกิจดับหรือว่าโสตวิญญาณทำสวนกิจจิตได้ยินดับจิตที่เกิดต่อห้าทวารนี่นะคะคือจิตที่รับรู้อารมณ์นั้นต่อด้วยดีไม่เกิดไม่ได้ใช่ไหมต้องเกิดใครบังคับปัจจัยที่เป็นไปตามลำดับอนันตระปัจจัยและสัมมันตระปัจจัยจิตที่ดับไปแล้วคือจักขุวิญญาณโลภะเกิดต่อทันทีไม่ได้เพราะว่าปัจจัยของจิตเห็นเนี่ยนะคะคืออนันตระปัจจัยและสัมมันตระปัจจัยว่าทันทีที่เห็นดับเป็นปัจจัยให้จิตที่เกิดก่อนเนี่ยรู้ตามจิตเห็นคือมีอารมณ์เดียวกันเพียงแต่ไม่เห็นแต่รับรู้ต่อนี่คืออภิธรรมะเกิดด้วยกันทวารเดียวกันรู้อารมณ์เดียวกันทำกิจต่างกันเพราะเหตุว่าเป็นจิตต่างประเภทแต่เป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมทำให้จิตเห็นเกิดและทำให้สัมปติชนะเกิดต่อจากจิตเห็นด้วย1ขณะคิดดูค่ะใครจะรู้สัมปติชนะเห็นนี่พอรู้ได้แต่ไม่รู้ว่าเห็นจริงหรือเปล่าหรือสัมปติชนะหรือปัญจทวาราวัชนะหรืออะไรเพราะว่าไม่มีการรู้การเกิดดับในขณะนี้เลยซึ่งจะต้องมีจิตเหล่านี้ด้วยนะคะแต่เหมือนเห็นตลอดเวลาเพราะจิตอื่นนะคะรู้อารมณ์เดียวกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ทำทัศนกิจเพราะฉะนั้นทัศนกิจจริงๆคือเห็นสิ่งที่ปรากฏเห็นจริงๆแต่ขณะที่ไม่ได้ทำกิจเห็นจริงๆก็ทำกิจรับรู้ต่อโดยไม่เห็นแต่ทำกิจรู้อารมณ์เดียวกันเหมือนปัญจทวาราวัชนะนะคะรู้ว่ามีอารมณ์กระทบตาแต่ไม่เห็นเพราะเพิ่งจะเกิดขึ้นรำพึงถึงหรือเพียงแค่รู้สึกตัวว่ามีอารมณ์กระทบทางทวารนั้นเพราะฉะนั้นจิตเห็นเนี่ยเกิดต่อจากปัญจทวาราวัชนะหรือจักขุทวาราวัชนะก็ตามแต่นะคะหนึ่งขณะระดับเพราะฉะนั้นจิตต่อไปสัมปติชนะรู้ต่อไม่เห็นสัมปติชนะดับมีจิตอื่นเกิดต่อไหม
3: มี
2: โลภะใช่ไหมไม่ใช่ตามอนันตระปัจจัยและสัมมันตระปัจจัยอนันตระปัจจัยคือต้องมีสภาพธรรมะเกิดสืบต่อทันทีเพราะยังมีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ต้องเป็นไปตามลำดับสัมมันตระปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากสัมปติชนะซึ่งเกิดต่อจากจักขุวิญญาณดับไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้สันติรณะจิตรับรู้อารมณ์นั้นต่อจากสัมปติชนะยังไม่เป็นกุศลยังไม่เป็นอกุศลเห็นไหมคะนี่คือไม่ใช่เราทั้งหมด ถ้าไม่ทรงแสดงไว้ใครจะรู้ไม่มีทางจะรู้เลยนะคะแสดงโดยประเภทเป็นจิตประเภทไหนชาติอะไรแล้วก็ทำกิจอะไรแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสันติรณะก็เป็นวิบากจิตนะคะเป็นผลของกรรมที่ไม่ได้ทำแค่จิตเห็นเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทั้งจิตเห็นเกิดและจิตเห็นดับไปแล้วกรรมนั้นก็ทำให้จิตที่รับรู้เกิดสืบต่อสัมปติชนะดับไปแล้วก็ยังทำให้สันติรณะซึ่งเป็นผลของกรรมเดียวกันเนี่ยเกิดต่อแต่ทำหน้าที่ต่างกันคือทำหน้าที่ยังรับไว้เนี่ยยังไม่ทันจะรู้อะไรเท่าไหร่แต่สันติรณะจากที่รับแล้วเนี่ยก็รู้เพิ่มขึ้นเป็นสันติระยังไม่เป็นกุศลและอกุศลสันติรณะดับจิตไม่เกิดต่อได้ไหม
3: ไม่
2: ได้เพราะสันติรณะเป็นอนันตระปัจจัยและสัมอนันตระปัจจัยให้จิตที่เกิดต่อนะคะทำโวทธัปปนกิจที่จะเป็นทางที่จะให้กุศลหรืออกุศลเนี่ยที่สะสมมาแล้วเกิดได้แต่ไม่ใช่เป็นผู้ที่จะไปจัดการอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นแต่เพียงกระทำทางให้กุศลและอกุศลที่เกิดเนี่ยสามารถที่จะเกิดได้ต่อจากนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสะสมความโกรธไว้มากไม่ให้โกรธเกิดได้ไหมคะก็เป็นปัจจัยที่ถึงเวลาที่จะไม่ชอบที่จะโกรธก็ต้องเกิดเจ็ดขณะเพราะฉะนั้นนะคะปัญจทวาราวชนะซึ่งเกิดก่อนจากขูวิญญาณโสตวิญญาณเกิดก็ไม่รู้จากขูวิญญาณเกิดรู้ว่าเห็นแต่ว่าขณะนั้นจะเป็นปัญจทวาราวชนะหรือจะเป็นสัมปติชนะหรือจะเป็นสัตติรณะหรือจะเป็นโวทัพนะไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าจิตนั้นเกิดขึ้นทำกิจแต่ละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นสำหรับโลภะเกิดรู้ใช่ไหมชอบเพราะจิตที่ประกอบด้วยเหตุคือโลภะเจตสิกนะคะเกิดซ้ำกันเจ็ดขณะมากกว่าจิตอื่นนะเพราะฉะนั้นอาการของความติดข้องพอใจจึงปรากฏอาการของความไม่ชอบใจจึงปรากฏเพราะว่าจิตเกิดประเภทเดียวกันทำชวนกิจเพราะว่ากิจอื่นไม่มีแล้วค่ะจิตอื่นทำหมดแล้วก็เหลือแต่กุศลหรืออกุศลสำหรับคนที่ยังเป็นปุถุชนและผู้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์นะคะพระโสดาบันก็มีกุศลอกุศลตามที่สะสมมาแต่ละขณะตามวาระซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้มีพระอรหันต์เท่านั้นนะคะที่ดับกิเลสหมดเพราะฉะนั้นมีแต่เจตสิกฝ่ายดีจึงเป็นโสภณะเจตสิกซึ่งไม่ใช่กุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลคือวิบากด้วยเหตุนี้นะคะโสภณะจิตสำหรับพระอรหันต์จึงเป็นกิริยาจิตโสภณะกิริยาเพียงเกิดขึ้นทำกิจการงานจนจะถึงวาระที่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะตายเมื่อไหร่ก็คือสิ้นสุดไม่มีอะไรเกิดสืบต่อได้อีกเลยอภิธรรมะค่ะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเป็นอภิธรรมะหรือเปล่าลึกซึ้งรู้ไม่ได้แต่ว่าต้องเข้าใจโดยการฟังและไตรตรองกี่จิตแล้วคะ
3: 13ครับ
2: เพราะฉะนั้นเหลืออีก1ใช่ไหมเพราะเรานับปฏิสนธิผวังจุติแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหลืออีก1ไม่มีใครรู้ค่ะเพราะว่าชวนะเกิด7ขณะแต่รูปมีอายุตั้ง17ขณะจิตเพราะฉะนั้นถ้ารูปนั้นยังไม่ดับนะคะเป็นปัจจัยให้กรรมทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นนะคะรับรู้รูปซึ่งรับมาจนชินเพราะเหตุว่าเป็นกามะที่น่าใคร่ที่น่าพอใจที่ติดข้องมานานแสนนานด้วยเหตุนี้นะคะขณะที่จิตรู้รูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสนะคะชวนะเกิดแล้วจิตขณะรูปยังไม่ดับกรรมก็เป็นปัจจัยให้วิบากจิตเกิดขึ้นรับรู้ต่อทำหน้าที่ตถาลัมพนะคือตั้งรู้อารมณ์นั่นเองไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นค่ะเพียงแค่อารมณ์ยังเหลืออยู่ก็เป็นปัจจัยให้กรรมทำให้วิบากจิตนะคะซึ่งติดข้องในกามในรูปในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยรู้อารมณ์นั้นต่อเพราะฉะนั้นอารมณ์ใดที่เป็นกามารมณ์มีตถาลัมพนะเมื่อรูปนั้นยังไม่ดับแต่ถ้ารูปดับไปก่อนนะคะหลังจากที่ชวนะจิตเจ็ดขณะดับไปแล้วตถาลัมพนะก็เกิดไม่ได้นี่แหละค่ะที่ว่าเป็นเราก็จิตเกิดขึ้นทำกิจหนึ่งกิจใดใน14กิจนี่ทางตาหูจมูกลิ้นกายทางใจต่างกันละรูปไม่ได้มากระทบจริงๆไม่ได้เห็นไม่ใช่ได้ยินแต่คิดนึกถึงสิ่งที่เห็นถึงสิ่งที่ได้ยินเพราะฉะนั้นมโนทวารวิถีจิตที่อาศัยใจรับรู้อารม ต้องต่างกับปัญจทวารวิถีเพราะเหตุว่าปัญจทวารวิถีต้องมีรูปจริงๆซึ่งมีอายุ17ขณะกระทบทำให้วิถีจิตเกิดมากหลายวิถีใช่ไหมคะกี่วิถีคะเห็นไหมคะการศึกษาธรรมะเนี่ยไตร่ตรองได้คิดได้ไม่เข้าใจบางคนบอกไม่คิดก็ได้ก็ไม่คิดก็ไม่เป็นไรแต่เข้าใจแต่เข้าใจแล้วคิดก็ได้นับก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิถีจิตทางตามีกี่วิถีแต่ละหนึ่งขณะเป็นวิถีหนึ่งวิถีหนึ่งเพราะเป็นจิตต่างประเภทกันเพราะฉะนั้นวาระหนึ่งนะคะซึ่งมีการเห็นมีวิถีจิตไม่ใช่ผวังนะใช่ไหมคะจิตใดที่ไม่ใช่ผวังกับจิตไม่ใช่จุติจิตไม่ใช่ปฏิสนธิจิตเป็นวิถีจิตทั้งหมดเพราะอาศัยตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นจึงมีจักขุทวารวิถีโสตทวารวิถีคานทวารวิถีชิวหาทวารวิถีกายทวารวิถีและมโนทวารวิถีก็ต้องเป็นการรู้อารมณ์ทางใจแต่เฉพาะทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะคะมีกี่กิจ
3: อาวัชนะก่อน
2: อาวัชนะนี่เป็นกิจแรกจิตหนึ่งขณะซึ่งสามารถรู้ได้ทั้งห้าอารมณ์ปัญจทวาราวัชนะจิตเรียกว่าปัญจใช่ไหมคะเพราะว่าสามารถรู้อารมณ์ได้ทั้งห้าแต่เกิดทีละหนึ่งแต่ตัวนั้นแหละจิตนั่นแหละสามารถเกิดก่อนจิตเห็นก็ได้เกิดก่อนจิตได้ยินก็ได้เกิดก่อนจิตได้กลิ่นก็ได้ทั้งห้าทางเนี่ยต้องมีจิตนี้เกิดก่อนเป็นอาวัชนะยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินหนึ่งกิจละคืออาวัชนะกิจ
3: ครับ
2: แล้วก็กิจต่อไปถ้าเป็นทางตาทัศนะกิจ
3: ทัศนะ
2: ค่ะและต่อจากนั้น
3: ส
2: ัมปติชนะกิจ
3: หลับ
2: ต่อจากนั้น
3: สันติระนะ
2: สันติระนะกิจต่อจากนั้น
3: โวทัพนะ
2: โวทัพนะกิจต่อจากนั้น
3: ชว
2: นะกิจถ้าอารมณ์ยังไม่ดับก็มีตถาลัมภนะกิจอีกหนึ่งเต็มที่คือ7วิถีจิตแต่ถ้าอารมณ์ดับไปก่อนนะคะหลังจากที่ชวนะจิตดับแล้วอารมณ์ดับก็ไม่มีตถาลัมภนะก็เว้นไปตามเหตุตามผลค่ะและทางมโนทวารไม่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่าอารมณ์ไม่ได้กระทบจริงๆเพราะฉะนั้นทางใจเนี่ยจะไม่มีจิตที่ทำทัศนกิจจิตของวิธีจิตแรกนะคะคืออาวัชนะ
3: อาวัชนะ
2: แต่ไม่ใช่ปัญจทวาราวัชนะเพราะฉะนั้นจิตที่ทำอาวัชนกิจมีสองห้าทางห้าทวารก็เป็นจิตหนึ่งซึ่งสามารถรู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดในห้าทวารเท่านั้นแต่ทางใจรู้ไม่ได้เป็นปัญจทวาราวัชนะและจิตที่รู้อารมณ์ทางใจก่อนกุศลจิตและอกุศลจิตจะเกิดนะคะเป็นมโนทวาราวัชนะหนึ่งเพราะฉะนั้นมโนทวาราวัชนะเนี่ยค่ะหลังจากที่ทางตาเห็นแล้วนะคะทางใจรับรู้ต่อโดยมโนทวาราวัชนะจิตเกิดสืบต่อจากผวังซึ่งขั้นทุกวาระของเห็นได้ยินต้องมีมโนทวาราวัชนะเกิดรับรู้อารมณ์เดียวกันเลยเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่ามโนทวาราวัชนะสามารถที่จะนึกถึงอารมณ์นั้นได้และหลังจากที่อาวัชนะจิตซึ่งเป็นมโนทวาราวัชนะจิตดับแล้วนะคะกุศลจิตหรืออกุศลจิตต้องเกิดต่อตามการสะสม
3: ครับ
2: ไม่ใช่เราค่ะนี่ความเข้าใจขั้นต้นเบื้องต้นนะคะซึ่งถ้ามีความเข้าใจแล้วก็ฟังเรื่องอื่นต่อไปอีกที่เป็นความละเอียดของแต่ละหนึ่งซึ่งแสดงไว้โดยนัยยะหลากหลายมากถึงความเป็นปัจจัยของแต่ละหนึ่งด้วยของทั้งจิตและเจตสิกทั้งหมดเพื่ออนุเคราะห์ให้เราเห็นความไม่ใช่เรา
3: ครับ
2: ในขั้นฟังค่ะแล้วจะรู้จริงๆอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยค่ะตามกำลังของปัญญาเพราะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากเพราะแม้เดี๋ยวนี้ปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดก็ไม่รู้สัมปติชนะสันติระนะเกิดก็ไม่รู้รู้แต่แค่เห็นแล้วชอบไม่ชอบด้วยเหตุนี้นะคะโดยนัยยะการเทศนาของพระสูตรเวลาที่มีคนไปเฝ้าเนี่ยทรงแสดงสภาพธรรมตามที่สามารถจะรู้ได้ว่าเห็นแล้วเนี่ยชอบหรือไม่ชอบแต่ระหว่างที่เห็นแล้วกว่าจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมีจิตที่เกิดขั้นซึ่งไม่ได้แสดงโดยนัยยะของพระสูตรแต่โดยนัยยะของพระพิธรรมได้ทรงแสดงไว้ละเอียดทุกประการเพราะฉะนั้นเท่าที่เราสามารถจะรู้ได้เดี๋ยวนี้นะคะชอบดอกไม้สีขาวไหมคะคุณวิไล
4: ถ้าสวยชอบแน่นอนค
2: ่
4: ะ
2: เห็นแล้วชอบไหมเห็นไหมคะ
4: ชอบค
2: ่
4: ะ
2: ไม่มีการที่เราจะไปนั่งพิจารณาเลยเพราะเหตุว่าสะสมความพอใจในสิ่งนั้นที่เมื่อทันทีที่ เห็นก็พอใจทันทีแต่ถ้าสีขาวนะคะเป็นรูปอื่นก็ไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกุหลาบสีขาวกระดอกมะลิสีขาวกระดอกไม้อื่นสีขาวเห็นไหมคะชอบหรือไม่ชอบยังไม่ทันจะเลือกเลยเกิดแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะรู้ว่ามีเมื่อเกิดถ้ายังไม่เกิดไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามีหรือเปล่า
4: อาจารย์คะแต่ก่อนก็ไม่ทราบว่าแค่ลืมตาก็ติดข้องแล้วแล้วก็ไม่เห็นมีความต้องการอะไรเลยแต่ถ้าพิจารณาไปก็แน่นอนนะคะหลังเห็นก็ต้องมีความติดข้องต้องการแล้วค
2: ่ะเห็นแล้วต้องการสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไหม
4: ต้องการค่ะ
2: เห็นไหมคะไม่ได้หยุดเพียงแค่พอใจแค่เห็นแล้วชอบยังแสวงหาอีกทางสุจริตไม่ได้กิเลสมีกำลังก็ทำให้กระทำทุจริตเพื่อที่จะได้ทุจริตเป็นอกุศลให้ผลเป็นอกุศลวิบากไม่มีใครไปจัดการอะไรโดยทั้งสิ้นค่ะแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยวนี้มีภวังค์ไหมคะ
3: มีครับ
2: ไม่รู้ใช่ไหม
3: ไม่ทราบได
2: ้มีสัมปติชนะใช่ไหม
3: มีครับ
2: ไม่รู้ใช่ไหม
3: ไม่ทราบ
2: ไม่รู
3: ้
2: แต่พอเกิดโลภะรู้ไหม
3: ยังไม่ทราบได้เหมือนกัน
2: ค่ะไม่ต้องเรียกชื่อแต่ติดข้องนะมากหรือน้อยไม่สำคัญค่ะแต่ถ้ายังไม่มีอะไรจะติดข้องได้ยังไงแต่พอเกิดมีปรากฏติดข้องโดยไม่รู้เลยว่าระดับไหนเพราะฉะนั้นแสดงกำลังของกิเลสไว้นะคะอนุสัยเป็นพืชเชื้อนอนเนื่องอยู่ในจิตทุกขณะก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะมีอนุสัยกิเลสไหมมีเป็นเหตุให้ท่านก็ต้องมีโลภะโทสะเป็นต้นแล้วก็มีกุศลด้วยใช่ไหมคะแต่พอเป็นพระโสดาบันประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4โดยมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพระโสดาบันไม่มีความเห็นผิดหมดความสงสัยแต่ยังมีความติดข้องเพราะฉะนั้นเห็นความหนาแน่นของกิเลสนะคะพระโสดาบันไม่มีความสงสัยในการเกิดดับของสภาพธรรมะประจักษ์แจ้งการเกิดดับแต่ว่ายังพอใจในสิ่งที่ปรากฏยากไหมคะถ้าเข้าใจแล้วยากไหมรู้ว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งแต่เข้าใจได้จากพระมหากรุณาที่ทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นฟังคำของใครคะไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ว่าใครจะพูดพระเถระทั้งหลายจะพูดก็ตามแต่นะคะก็คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเซนได้ยินคำว่าพุทธศาสนาคำสอนของใครของพระเถระหรือเปล่าคะหรือว่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทุกคำเป็นคำที่เกิดจากการตรัสรู้เป็นพุทธศาสนาคำสอนของผู้ที่ได้ตรัสรู้และมีอีกใช่ไหมคะพุทธศาสนาแล้วก็มีคำว่าเถรวาทมีคำว่ามหายานคืออะไรมาจากไหนก็มีแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความเข้าใจของคนเนี่ยหลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่เข้าใจอย่างมั่นคงในความเป็นธรรมะที่ละเอียดยิ่งตามที่ได้ทรงแสดงไว้คิดเองต่อเติมแต่งไปเองนะคะขณะนั้นก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนาและไม่ใช่คำของผู้ที่มั่นคงเถระคือมั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มั่นคงก็จะกล่าวคลาดเคลื่อนไปก็ไม่ใช่เถรวาทหรือเถรวาทถ้าเถรวาทก็ต้องตรงตามคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิก
0: ชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1001ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2558
2: การฟังธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นจะทำให้ค่อยๆเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
3: ไม่เห็นว่าเป็นโทษผู้อื่นแต่เห็นว่าถ้ามีความติดข้องตลอดเวลาก็เหมือนกับเกิดมานี่ก็มีแต่ความติดข้องทุกอริยบท
2: เพราะไม่รู้จึงเกิดค่ะและเกิดมาแล้วก็ไม่รู้จึงติดข้อง
3: งั้นประโยชน์ก็คือถ้าเข้าใจจะเห็นโทษของการเกิด
2: เป็นปัญญาที่เข้าใจถูกจึงสามารถที่จะเห็นโทษนั้นได
3: ้ท่านอาจารย์คะคำถามที่สองจากพระสูตรที่กล่าวถึงธรรมะสี่ประการภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลหนึ่งเป็นพหูสูตรหนึ่งเป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วหนึ่งเป็นผู้มีปัญญาหนึ่งผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วนี่มี
2: ค่ะ
3: ความ
2: ปรารภหมายความว่าอะไรคะตั้งขึ้นเริ่มขึ้นไปเรื่อยเกิดขึ้นไปเรื่อยๆ
3: เป็นสภาพธรรมะที่สังขารขันธ์เกิดขึ้นเอง
2: และถ้าศึกษาโดยละเอียดนะคะเป็นวิริยะเจตสิกไม่เกิดกับจิตใดบ้างก็ไม่มีเราที่จะไปเพียรนะคะเพราะว่ารู้ว่าแม้แต่เพียรขณะนี้ก็มีแต่ไม่ใช่เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อรู้สิ่งที่มีตามปกติให้ถูกต้อง
3: ซึ่งธรรมะสี่ประการนี้ถ้าหนูไปอ่านตามคำเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยนี้แต่ก็หมายถึงว่าคารวาสต่างๆก
2: ็ใช่ค่ะว่าธรรมะไม่ได้กล่าวถึงบุคคลใดใช่ไหมคะ
3: พระหูสูตรนี่ความหมายยังไงคะท่านอาจารย์
2: เป็นผู้ที่รอบรู้ในพระพุทธพจน์ฟังไม่เข้าใจเป็นพระหูสูตรได้ไหมคะ
3: ม
2: ฟังตั้ง40ปีแต่ไม่เข้าใจเป็นพระหูสูตรหรือเปล่าแต่แม้คำน้อยแต่เข้าใจรอบรู้คำนั้นนะคะสามารถที่จะไม่ลืมเลยเช่นธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงวิริยะความเพียรเป็นธรรมะหรือเป็นเรา
3: เป็นธรรมะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้ได้ว่าทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะมั่นคงนั่นคือรอบรู้จริงๆว่าเป็นแน่นอนโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
3: เป็นค
2: ่
3: ะ
2: ไม่สบายใจ
3: เป็นค่ะ
2: เดือดร้อน
3: เป็นค่ะ
2: ทั้งหมดนะคะรอบรู้จริงๆหรือขั้นไหนมั่นคงขั้นไหนเพราะว่าถ้ารอบรู้แล้วจะไปทำอย่างอื่นไหมจะมีตัวเราที่ทำหรือเปล่า
3: ส่วนตอนท้ายเป็นเรื่องของธรรมะที่เป็นเหตุเจริญ5ประการค่ะท่านอาจารย์ว่าธรรมะเป็นเหตุเจริญ5ประการชื่อว่าย่อมเจริญด้วยธรรมะเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐชื่อว่าเป็นผู้ยึดถือสาระและยึดถือสิ่งประเสริฐแห่งกายอะค่ะอาจารย์ยึดถือสิ่งประเสริฐแห่งกายความหมายลึกซึ้งยังไงคะท่านอาจารย์
2: ค่ะไม่ใช่ได้ความเห็นผิดใช่ไหมคะแต่เป็นผู้ที่มั่นคงไม่แปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
3: กายคำนี้คือไม่ใช่ร่างกาย
2: เชิญคุณวิชัยค่ะ
3: ค่ะ
4: ครับกายหมายถึงที่ประชุมนะครับที่ประชุมทั้งมีส่วนทั้งที่เป็นนามคือจิตและเจตสิกที่เป็นไปแล้วก็รูปมีมหาพุทธรูปเป็นต้นก็คืออัตภาพนี้นี่เองนั้นการได้อบรมศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาก็เป็นความประเสริฐก็คือการที่จะได้มีโอกาสที่อัตภาพนี้เป็นไปอยู่สิ่งที่ประเสริฐคืออะไรก็คือการได้อบรมอย่างธรรมะดังที่กล่าวมาสักครู่นี้คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา
3: ซึ่งการที่จะได้อบรมก็มาจากการฟังให้เข้าใจใช่ไหมคะท่านอาจารย์
2: ก็ไม่ใช่เราแต่ว่าเข้าใจจริงๆในคำแต่ละคำจึงจะรอบรู้อย่างกายะที่ประชุมจิตเจตสิกเกิดพร้อมกันเป็นที่ประชุมหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
2: ค่ะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ใช้คำว่านามกายได้ไหม
3: ได้ค่ะ
2: และรูปแต่ละรูปที่เกิดหลายรูปประชุมกันหรือเปล่า
3: ประชุม
2: เพราะฉะนั้นเป็นรูปกายได้ไหมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่ไปติดอยู่ที่คำนะคะแต่ต้องเข้าใจคำแล้วก็รู้ว่าหมายความว่าอะไรเพราะเราเคยยึดถือรูปว่าเป็นกายเท่านั้นแต่ไม่เคยเข้าใจคำว่านามกายแต่ถ้าเมื่อเข้าใจถูกต้องกายะเป็นที่ประชุม จิตเจตสิกเกิดพร้อมกันก็เป็นนามกายรูปที่เกิดพร้อมกันก็เป็นรูปกายก็ไม่สงสัยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปยึดติดอยู่ที่คำเราก็จะสงสัยเพราะเราไม่เข้าใจว่ากายะหมายความว่าอะไร
3: ท่านอาจารย์คะแล้วเจริญด้วยสุตตะกับพหูสูตรต่างกันยังไงคะท่านอาจารย
2: ์ค่ะขอเชิญคุณวิชัย
4: ครับสุตตะก็คือการมีโอกาสได้ยินได้ฟังถ้าเป็นพหูสูตรก็คือสดับตับฟังมากแต่ว่าต้องด้วยความเข้าใจไม่ใช่ว่าเพียงฟังมากแต่ไม่เข้าใจบุคคลนั้นก็ไม่ชื่อว่าเป็นพหูสูตรดังนั้นการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความเข้าใจถูกแต่ว่าความเข้าใจเล็กๆเนี่ยพอไหมจากการได้ยินได้ฟังก็ต้องเป็นผู้ที่ได้สดับตรับฟังมากใช่ไหมครับเพราะเหตุว่าความรู้แค่นี้พอไหมจากการได้ยินได้ฟังเรื่องธรรมะขณะนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะก็บุคคลนั้นย่อมรู้ใช่ไหมครับยังไม่พอเพราะว่าความเข้าใจเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นเข้าใจนั้นปัญญาที่เป็นความเข้าใจเนี่ยต้องเจริญขึ้นแต่ว่าต้องด้วยอาศัยวาจาสัจจะคือฟังคำจริงคือพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5: คุณกนกวรรณครับคนที่คิดและจำข้อความในพระไตรปิฎกได้นะฮะด้วยความเป็นตัวตนน่ะเป็นพระหูสูตรอันนี้อันตรายมากเลยนะครับแล้วก็คิดว่าการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยต้องถ่องแท้คำว่าถ่องแท้ของเขาเนี่ยก็คือคิดว่าจะต้องรู้ข้อความแล้วก็ทรงจำได้แล้วก็แสดงยังไงก็ให้ทำตามอย่างนั้นด้วยความเป็นตัวตนเพราะนั้นก็จะเอาข้อความในพระไตรปิฎกเอามาเป็นส่วนๆหรือว่าเอามาแล้วก็ทำให้เกิดความคิดว่าเนี่ยต้องทำอย่างนี้เพราะนั้นการศึกษาอย่างนั้นก็ไม่เป็นพระหูสูตรเพราะจะเป็นพระหูสูตรได้คือปัญญานั่นแหละฮะเข้าใจตั้งแต่ขั้นการฟังแม้น้อยแต่รู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เรารู้ว่าศีลคือกุศลทั้งหลายใช่ไหมครับที่อุปการะคือกูลกันและกันถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยศีลก็เจริญไม่ได้แต่ถ้าไม่มีโสภณธรรมอื่นเลยเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นเดี๋ยวๆก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเมื่อวานที่สนทนาว่าศีลสุตตะความเพียรปัญญาเนี่ยก็รวมความก็คือโสภณธรรมนะฮะหรือกุศลธรรมก็ได้นะฮะที่จะปรุงแต่งเกื้อกูลอุปการะให้สามารถที่จะดับกิเลสอาสวะได้ต่อไป
2: ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและเข้าใจจริงๆนะคะถึงจะเข้าใจความหมายของคำว่าพหูสูตรผู้ที่ฟังมากคือผู้ที่เข้าใจแล้วก็รอบรู้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าศีลที่ไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์มีไหมเมื่อกี้เรากล่าวถึงศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ใช่ไหมคะว่าศีลเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์แม้เพียงคำแค่นี้ค่ะจะเป็นผู้ที่รอบรู้หรือว่าเป็นผู้ที่พหูสูตรสามารถที่จะเข้าใจเนื้อความก็จะต้องไตร่ตรองว่าถ้าได้ยินคำว่าแล้วศีลที่ไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์มีไหมจะตอบว่ายังไงไตร่ตรองเข้าใจไม่ใช่ตามตัวหนังสือตัวหนังสือว่าอย่างนี้แต่ความเข้าใจแค่ไหนพอที่จะเป็นที่พึ่งที่จะทำให้สิ้นอาสวะหรือเปล่าเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญานะคะอะไรอะไรก็ไม่สามารถที่จะทำให้สิ้นกิเลสได้และอาสวะคือกิเลสซึ่งทันทีที่เห็นนะคะแม้รูปยังไม่ดับความติดข้องและความไม่รู้ก็เกิดแล้วและรูปเกิดดับเร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นจะดับอาสวะถึงความสิ้นอาสวะความเป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีเหตุถ้าไม่มีการฟังเข้าใจก่อนที่จะได้อบรมเจริญปัญญาให้ยิ่งขึ้นจนกระทั่งรู้สภาพธรรมะตามลำดับการสิ้นกิเลสก็มีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ประมาทในการที่ว่าเป็นผู้ที่ฟังเท่านี้เข้าใจเท่านี้แล้วก็เข้าใจทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าใน45พรรษาเนี่ยทรงแสดงไว้อย่างไรบ้างโดยประการทั้งปวงที่ให้เกิดความเห็นถูกไม่ใช่เพียงให้ฟังแล้วตามคำแต่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่านะคะศีลที่ไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์มีไหม
3: มี
2: ค่ะทุกคนรับรองนะคะมีเพราะมีข้อความในพระไตรปิฎกว่าศีลคืออะไรโดยละเอียดโดยนัยยะต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่ผ่านข้อความนั้นจะถือเอาแต่เฉพาะว่าต้องมีศีลก่อน ค้านกับพระพุทธพจน์หรือเปล่าเพราะว่าไม่มีปัญญาอะไรเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศีลคืออะไรแต่พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะทุกคำเพื่อให้เกิดปัญญาความเห็นจริงจริงที่ถูกต้องไม่ใช่ผิดหรือคิดเองรู้ว่าศีลคืออะไรและถึงจะเข้าใจความหมายของศีลที่จะนำไปสู่การดับกิเลสได้เพราะถ้าไม่มีปัญญาไม่ใช่ศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย
5: ์ร่วมสนทนาประเด็นนี้กับที่คุณกนกวรรณครับท่านอาจารย์อกุศลศีลไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์แน่นอนทีนี้กุศลศีลทั้งหมดเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์หรือกุศลศีลแบบไหนที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ครับท่านอาจารย
2: ์กุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามีไหมคะ
5: มีครับ
2: กุศลนั้นจะนำไปสู่การดับกิเลสได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่อาจจะบอกว่ารักษาศีล5พอถึงวันพระก็รักษาศีล8แล้วก็ท่านเหล่านั้นนะคะเพียงรักษาข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดจะนำไปสู่การสิ้นอาสวะได้ไหม
5: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะต้องไม่ลืมแม้คำที่ตรัสไว้ธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นกุศลและศีลมีแต่ว่าขณะนั้นที่บอกว่ากุศลและศีลมีต้องเป็นผู้ที่เข้าใจว่าไม่ใช่เราก
5: ราบเรียนท่านอาจารย์ครับก็สอดคล้องกับบารมีสิบศีลก็เป็นบารมีหนึ่งแต่ว่าบารมีทั้ง10เนี่ยถ้าไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจแล้วก็เป็นไปเพื่อการดับกิเลสเนี่ยไม่ว่าจะทานหรือศีลก็ไม่เป็นบารมีอย่างหนึ่งครับแล้วก็ในพรหมจรรย์10เนี่ยศีลก็เป็นพรหมจรรย์ด้วยแต่ถ้าเป็นพรหมจรรย์ที่จะเป็นไปถึงมรรคพรหมจรรย์ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในทางธรรมะ
2: ค่ะต้องไม่ลืมว่าพระธรรมทุกคำนะคะให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแม้แต่ศีลถ้าเราเป็นผู้มีศีลขณะนั้นก็ไม่นำไปสู่การดับอาสวะหรือดับกิเลสได้เพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เราแต่เป็นกุศลจิตไม่ใช่เราที่เกิดขึ้น
5: เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการคิดนึกในพระธรรมที่เผินมากเมื่อได้ยินข้อความว่าศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นนะฮะก็เลยมีความเป็นเราที่แอบแฝงอยู่โดยที่ไม่ใช้คำว่าเป็นเราแต่คิดอย่างนั้นนะฮะด้วยความเป็นตัวตนที่จะทำศีลขึ้นมา
2: จากชีวิตจริงๆที่เกิดมานะคะแต่ละคนก็ยังไม่ได้ฟังพระธรรมเลยบางคนก็ไม่เคยรักษาศีล5ศีล8ที่วัดเลยแต่มีการละเว้นทุจริตได้เป็นศีลหรือเปล่าเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นกุศลจิตเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใครที่จะต้องไปอาศัยคำแล้วก็กล่าวว่านั่นคือเบื้องต้นของพรหมจรรย์แต่ว่าต้องรู้ว่าเบื้องต้นของพรหมจรรย์ก็คือปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจเลยนะคะและก็จะไปละกิเลสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นผู้ที่อาจจะสมาทานศีล5ศีล8บางคนสมาทานศีล5เป็นประจำและบางคนก็วันสำคัญวันพระก็รักษาศีล8แต่รู้หรือเปล่าว่าถามว่านะคะเพื่ออะไรรักษาศีล5เพื่ออะไรจะตอบได้ไงคะคนที่ไม่ได้เคยฟังธรรมะเลยแล้วก็ไปวัดและรักษาศีล5เนี่ยเพื่ออะไร
3: เพื่อเป็นคนดี
2: เพื่อเป็นคนดีแล้วก็จะดับกิเลสเพราะเพียงเป็นคนดีได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงศีล5เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์นะคะต้องเป็นความเห็นถูกต้องเพราะต้องเป็นพหุสูตรฟังและเข้าใจและรอบรู้ในคำที่ได้ฟังว่าแม้แต่ขณะนั้นนะคะก็คือจิตเจตสิกเพราะเหตุว่าบางครั้งเนี่ยค่ะมีความตั้งใจที่จะไม่ฆ่าด้วยประการใดๆก็ตามนะคะก็จะมีกุศลจิตเกิดขึ้นว่าจะไม่ทำอย่างนั้นจะไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยประการใดๆทั้งเรื่องของการเบียดเบียนทางกายทางวาจาด้วยขณะนั้นก็เป็นกุศลจิตซึ่งเป็นศีลหรือเปล่าขณะนั้นก็เป็นกุศลศีลนะคะแต่ถ้าขณะใดที่ศีลนั้นเกิดเพราะได้ยินได้ฟังมีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นก็รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจึงมีข้อความว่าสุตตมยญาณนะ ปัญญาที่เกิดจากการฟังเป็นเหตุให้สีละมยญาณ นะปัญญาที่เกิดจากการที่ฟังแล้วเข้าใจเนี่ยค่ะก็ทำให้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปในทางที่ถูกต้องเป็นศีลต่างกันแล้วใช่ไหมคะก่อนฟังธรรมะเนี่ยหลายคนบอกเขาทำไม่ดีมามากแต่เวลาฟังธรรมะแล้วเขาเลิกการกระทำที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้แบบประโยชน์จากการฟังที่เข้าใจก็ทำให้เกิดศีลซึ่งเมื่อเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะในความไม่ใช่ตัวตนก็จะนำไปสู่สีละวิสุทธิไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่เพียงแค่ศีลซึ่งไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ว่าศีลที่ประกอบด้วยปัญญาในขณะนั้นนะคะก็จะนำไปสู่การที่เข้าใจสภาพธรรมะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจิตทุกชนิดที่เป็นกุศลเป็นไปในทางที่ดีงามนะคะเป็นศีลเพราะฉะนั้นในขณะใดที่ประกอบด้วยปัญญาศีลนั้นก็เพิ่มความบริสุทธิ์ขึ้นตั้งแต่ปาติโมกขะสังวรศีลมีการระมัดระวังที่จะประพฤติเป็นไปทางกายทางวาจาที่สมควรสำหรับบรรพชิตก็ตามพระปาติโมกข์ที่ได้ทรงบัญญัติไว้แต่สำหรับคฤหัสถ์ก็แล้วแต่ไม่มีใครบอกว่าแค่ห้านะหรือแค่แปดมากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะปัญญานั่นเองก็จะทำให้เพิ่มศีลขึ้นทางกายและทางวาจาด้วยจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นศีลวิสุทธิจากอินทรียสังวรศีลรู้ว่าเพียงแค่กุศลที่ทำไปโดยไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้นไม่พอเมื่อมีการฟังพระธรรมมากขึ้นก็ไม่มีใครไปบังคับว่าต้องเกิดอย่างนี้ต้องมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏทางตาเป็นจักขุสังวรทางหูก็เป็นโสตสังวรทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นไปตามกำลังของความเห็นถูกซึ่งเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้ดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าข้อความที่มีในพระไตรปิฎกนะคะไม่ใช่ว่าคนไม่มีปัญญาก็ทำตามนั้นโดยว่าไม่เข้าใจความจริงแต่ทุกคำเนี่ยค่ะมีความต่างกันว่าศีลที่ไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ก็ต้องมี
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยฮะเน้นพระไตรปิฎกเลยนะการศึกษาพระธรรมอย่างท่องแท้อย่างละเอียดเนี่ยคืออย่างไรครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะต้องไม่ลืมนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรทำไมคนอื่นไม่รู้ได้แต่ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นรู้ไม่ได้หรือไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคิดนะคะถ้าทุกคนรู้ได้ต้องพึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคิดเองได้ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ทรงแสดงเนี่ยค่ะลึกซึ้งหรือเปล่าละเอียดอย่างยิ่งหรือเปล่าควรที่จะศึกษาด้วยความเคารพจริงๆที่จะไม่คิดเองเพราะเหตุว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำจริงนะคะที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเช่นขณะนี้ค่ะมีเห็นใครรู้จักเห็นเราเห็นใครรู้จักได้ยินไม่ใช่เห็นค่ะเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินใครรู้จักสภาพธรรมะที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายบ้างมีแต่ความเป็นเรานานแสนนานค่ะไม่ว่าเมื่อไหร่แม้แต่ขณะที่กำลังฟังก็ไม่ได้ฟังด้วยความเข้าใจจริงๆว่าแต่ละคำเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ทั้งนั้นเลยเพื่ออะไรคะเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องประโยชน์สูงสุดของผู้ที่กล่าวธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือให้ผู้ฟังเข้าใจถูกเป็นความเข้าใจของผู้ที่ฟังเองค่ะไม่ใช่ต้องให้เชื่อเพราะว่าความเชื่อผิดๆถูกๆเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้ฟังคำจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะต้องไตร่ตรองเมื่อไรเข้าใจเมื่อนั้นเห็นพระคุณซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่ลึกซึ้งยากที่จะเห็นได้ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ตรงต่อพระธรรมวินัยหรือพระธรรมที่ทรงแสดงแม้แต่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะประมวลไว้เป็นสามปิฎกพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกกล่าวถึงธรรมะหรือเปล่าหรือพระวินัยไม่ใช่ธรรมะ พระสูตรก็ไม่ใช่พระอภิธรรมแต่ทั้งหมดนะคะไม่ว่าโดยนัยยะใดเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าธรรมะคืออะไรคำนี้ไม่ใช่ภาษาไทยค่ะแต่ภาษาไทยก็ใช้คำนี้มานานมากนะคะแต่ก็ไม่ได้เข้าถึงความจริงอย่างถ่องแท้ว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นซึ่งเปลี่ยนไม่ได้จะให้เปลี่ยนสิ่งซึ่งร้อนนะคะเป็นหวานเกิดเป็นร้อนแล้วจะไปเป็นหวานได้ยังไงเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนของตนจึงใช้คำว่าปรมัตถธรรมะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงได้เลยและเพราะความลึกซึ้งอย่างนี้นะคะซึ่งขณะนี้ก็มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์เกิดดับสลับสืบต่อซับซ้อนมากก็ไม่เคยรู้เลยนะคะก็เป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะเลยว่าธรรมะเนี่ยค่ะลึกซึ้งจึงใช้คำว่าอภิธรรมะกุศลธรรมาในภาษาบาลีธรรมะที่เป็นกุศลกุศลก็ไม่ใช่ภาษาไทยและก็ธรรมะนะคะก็ไม่รู้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรากำลังฟังคำว่ากุศลธรรมาก็ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแต่ถ้ารู้ว่านะคะธรรมะมีจริงนะคะจะใช้ภาษาอะไรก็ได้ขอให้เพียงเข้าใจว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยมีข้อความในพระไตรปิฎกว่าเข้าใจธรรมะในภาษาของตนเพราะเหตุว่าถ้าเป็นภาษาอื่นเขาจะพูดธรรมะเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้หรือว่าเรากำลังกล่าวถึงธรรมะภาษาไทยนะคะคนที่ไม่รู้ภาษาไทยเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งนี่เป็นเหตุนะคะทรงแสดงพระธรรมละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวง 45,000 ษาตั้งแต่เมื่อได้ตรัสรู้ใหม่ๆนะคะไม่นานเลยแล้วก็ขณะที่ใกล้จะปรินิพพานตลอดเวลา 45,000 ษานะคะเวลาที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของพระองค์ก็คือว่าไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

0: ใดทำให้เกิดเลยแต่มีปัจจัยที่อาศัยที่จะทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นมีใครทำเห็นได้ไหมคะทำโกรธได้ไหมทำดีใจได้ไหมคะไม่ได้เลยสักอย่างนะคะเกิดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังไม่เกิดเนี่ยใครไปรู้ได้จะไปทำให้เกิดได้ไหมยังไม่เกิดเลยนะคะจะไปรู้ก็ไม่ได้จะไปทำให้เกิดก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วขณะนี้แม้ว่าจะเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากแต่ก็ยังปรากฏเป็นนิมิตต์ของลักษณะของสภาพธรรมนั้นให้เข้าใจได้ว่าละเอียดลึกซึ้งมากทั้งที่เหมือนกับว่าเห็นขณะนี้นับประมาณครั้งไม่ได้เพราะเหตุว่ากว่าจะเห็นเพียงแค่เห็นระดับกว่าจะเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตต์แต่ละหนึ่งก็มากมายนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะอย่างละเอียดเนี่ยค่ะก็จะเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะไม่ใช่ให้เราไปจับไม่ใช่ให้เราไปดูเพราะเหตุว่ามีผู้ที่ถามค่ะและเวลานี้ที่เราฟังธรรมะแล้วเราจะจับลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมใดก็ตามที่จะรู้ว่าไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะไม่ใช่ให้ไปดูไม่ใช่มีตัวตนไปดูไปจับไปทำอะไรหรือไปหวังไปคอยแต่ทุกคำต้องลึกซึ้งธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครไม่คิดว่าคำนี้ถูกใครจะเปลี่ยนคำนี้ได้
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนตรคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตแก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงชินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1002ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2558
0: ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครไม่คิดว่าคำนี้ถูกใครจะเปลี่ยนคำนี้ได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจยังไม่ลึกซึ้งพอจึงคิดจะทำแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะธรรมะไม่ใช่เรามีจริงแต่เป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยค่ะไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เขาไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะมีลักษณะเฉพาะของตนเกิดขึ้นและดับไปเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ค่ะลึกซึ้งไหมคะ
2: คือธรรมะเนี่ยลึกซึ้งแน่นอนครับท่านอาจารย์ไม่ว่าจะมีการตรัสรู้หรือไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีธรรมะมีธาตุซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่ายังไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจในความเป็นจริงนั้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อลึกซึ้งอย่างนี้นะคะต้องมั่นคงไหมคะธรรมะไม่ใช่เราแล้วเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะมีตัวตนที่จะไปทำให้รู้ความเป็นอนัตตาได้เพราะเริ่มด้วยความเป็นตัวตนที่ต้องการจะทำเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการที่จะเข้าใจได้ถูก

0: องนะคะว่าเป็นอนัตตาแต่ว่าจากการที่ได้ฟังแล้วมีความมั่นคงว่านะคะธรรมะเป็นธรรมะแต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วจากการฟังเนี่ยค่ะก็กำลังเริ่มเข้าใจไม่ใช่เราทุกอย่างค่ะจะพ้นคำว่าอนัตตาไม่ได้เลยเพราะว่าเพื่อความไม่ใช่เราไม่ว่าจะฟังเมื่อไรชาติไหนที่ไหนนะคะความจริงซึ่งธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็ต้องไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่ฟังมีธรรมะจริงไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าทำเราทำแต่ว่าขณะนี้นะคะฟังแล้วค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีตามความเป็นจริงว่าเห็นเป็นเห็นไม่ใช่เราเห็นมันคงไหมคะ
1: ครับท่านอาจารย์ครับหลายๆคนก็กล่าวได้นะครับว่าธรรมะเนี่ยลึกซึ้งมีอยู่ในขณะนี้เห็นได้ยากแต่การที่จะค่อยๆรู้ในความลึกซึ้งของสภาพธรรมะนั้นฮะหรือว่าค่อยๆเข้าถึงในความลึกซึ้งของสภาพธรรมะนั้นเนี่ยก็มีการศึกษานะฮะซึ่งการศึกษานี่ก็มีทั้งที่ผิดและถูกนะท่านอาจารย
0: ์ยังไงคะศึกษาอะไร
1: ก็คือคิดว่าพระไตรปิฎกเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนนะคะ
1: มีข้อความมาก
0: ทุกคำต้องตรงจึงต้องศึกษาอะไร
1: กล่าวว่าศึกษาพระไตรปิฎกให้ละเอียดให้ถ่องแท้
0: ค่ะปิฎกไหนทุกปิฎกใช่ไหม
1: ทุกปิฎกครับ
0: หมายความว่าทั้งสามปิฎกสอดคล้องกันจึงเป็นการศึกษาที่ถูกต้องถ้าทั้งสามปิฎกไม่สอดคล้องกันถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าทั้งสามปิฎกเป็นธรรมะค่ะไม่ใช่เราต้องไม่ลืมไม่ว่าจะปิฎกไหนก็ตามนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นศึกษาปิฎกไหนก็เป็นธรรมะ
1: ทีนี้ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าใจแล้วก็ยังไม่สามารถดับกิเลสได้นะครับท่านอาจารย์ก็มีพืชเชื้อของอกุศลกิเลสอกุศลต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อเวลาที่ศึกษาแล้วก็รู้สึกพระธรรมมีประโยชน์แต่ก็คิดว่าควรต้องทำอย่างเช่นเราสนทนาเรื่องศีลอย่างเงี้ยอย่างนี้แสดงว่าไม่สอดคล้องแล้วใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะทำอะไรให้เข้าใจอะไรเอาละนะคะจะทำละจะทำอะไรให้เข้าใจอะไร
1: ก็คิดว่าควรที่จะมีกุศลก่อนโดยเบื้องต้นก็ศีลเนี่ยควรจะได้ขัดเกลาเป็นเบื้องต้นก่อน
0: ควรจะนะคะควรจะมีกุศลก่อนกุศลเป็นเราหรือว่ากุศลเป็นกุศลเป็นธรรมะ
1: กุศลเป็นกุศลเป็นธรรมะฮะแต่มีความเป็นเราที่จะไปทำให้เป็นกุศล
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่มีความเป็นเราที่จะทำเป็นความไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะการฟังพระธรรมเริ่มจากความเข้าใจถูกถ้าไม่มีความเข้าใจถูกมีความเป็นตัวตนที่จะฟังเพื่อเราก็ผิดเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องที่สุดนะคะก็คือว่าทุกคำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมีความมั่นคงว่าเพราะเป็นธรรมะแต่ไม่ได้ฟังให้เข้าใจจึงยึดถือธรรมะนั้นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคือรู้ว่าความจริงเป็นเราหรือเปล่าใครที่รู้เราจะไม่ฟังคนที่ไม่รู้ค่ะแต่ทุกคนนะคะก็ได้ยินได้ฟังคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคนก็ได้เข้าใจนะคะว่าเป็นผู้ที่ดับกิเลสหมดและตรัสรู้ความจริงด้วยพระองค์เองโดยประการทั้งปวงเพียงเท่านี้ก็นำมาซึ่งการจะฟังพระองค์ไม่ฟังคนอื่นใช่ไหมทุกคนรับรองนะคะฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะคิดเองหรือว่าจะไปทำเองหรือจะไปศึกษาเองเพราะฉะนั้นเมื่อมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้เป็นที่พึ่งให้เกิดความเห็นถูกต้องซึ่งความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาหรือว่าสัมมาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นสัมมาคือชอบตรงตามความเป็นจริงของธรรมะปัญญาก็เป็นความรู้ความเข้าใจทั่วในสิ่งที่มีไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยเพราะว่าสิ่งที่มีนี่มากมายแล้วก็ยังไม่รู้สักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ทีละอย่างที่มีเนี่ยก็ต้องอาศัยพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้ไม่ใช่คิดเองเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะต้องตรงนะคะปริยัติปฏิปติปฏิเวทะปริยัติคืออะไรคะ
1: การศึกษาแล้วก็มีความเข้าใจในขั้นการฟังอย่างทั่วถึง
0: ค่ะไม่ใช่ฟังคำอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องฟังพระพุทธพจน์นะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละหนึ่งคำลึกซึ้งไหมหรือว่าพอพูดแล้วเข้าใจแล้วหมดเลยจะไปทำละแต่ว่าความลึกซึ้งของแต่ละคำเนี่ยต้องไม่ลืมเลยแม้แต่คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็ต้องเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยเกิดจึงได้ปรากฏว่ามีใช่ไหมและเมื่อเกิดปรากฏว่ามีแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกใช่ไหมคือทุกคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเผลอๆนะคะรีบร้อนเก็บไปแล้วก็ไปนั่งปฏิบัติหรือว่าไปทำด้วยความเป็นเราโดยไม่เข้าใจความจริงว่าแต่ละคำเนี่ยต้องไม่ลืมในความสอดคล้องในความเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะลึกซึ้งไหมคะไม่ลืม
1: กราบท่านอาจารย์ครับข้อความในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเนี่ยมากมากจริงๆนะครับทีนี้เนี่ยครับแต่ละคำเนี่ยก็นำไปสู่ความเข้าใจธรรมะถ้าเป็นการศึกษาที่ถูกต้อง
0: ค่ะทีละคำด้วยเพราะเหตุว่าปริยัตตินะคะไม่ใช่เพียงฟังแต่รอบรู้รอบรู้คือเข้าใจจริงๆได้ยินคำว่าธรรมะต้องเข้าใจจริงๆว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่ใครเพราะฉะนั้นธรรมะมีจริงทุกกาลสมัยไม่ใช่มีจริงเพียงในสมัยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงการตรัสรู้แม้ตรัสรู้เมื่อครั้งที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะถึงพร้อมที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นความจริงตั้งแต่ครั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นความจริงอันนี้นะคะก็ต้องเป็นความจริงโดยตลอดผู้ที่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะไม่เปลี่ยนในความเป็นธรรมะในความเป็นอนัตตาอย่างมั่นคงไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรก็รู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะผู้นั้นเป็นผู้ที่รอบรู้ในคำว่าธรรมะเพราะไม่ว่าจะกล่าวถึงอะไรเป็นธรรมะค่ะพระวินัยเป็นธรรมะหรือเปล่ากิเลสที่ล่วงสิกขาบทเป็นธรรมะหรือเปล่าหรือว่าเป็นเราเป็นอกุศลธรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงในธรรมะเป็นธรรมะนะคะเป็นการรอบรู้เป็นปริยัตติซึ่งถ้าไม่รอบรู้อย่างนี้นะคะจะไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดปฏิปัตติซึ่งภาษาไทยใช้คำว่าปฏิบัติคนก็เลยเข้าใจว่านะคะฟังธรรมะแล้วต้องไปปฏิบัติไปไหนเดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่มีธรรมะที่นี่แล้วไม่ใช่เราด้วยต้องเป็นธรรมะที่ปฏิบัติคือถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังและเข้าใจแล้วต้องตรงค่ะไม่ใช่ว่าฟังแล้วไม่เข้าใจก็เลยจะไปปฏิบัติให้หลงไปตามที่ไม่เข้าใจแต่เมื่อฟังแต่ละคำแล้วก็มีความเข้าใจจริงๆว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่รู้และก็ต้องมีการฟังที่รอบรู้มั่นคงจริงๆว่าเป็นธรรมะนะคะจึงสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะที่ถึงเฉพาะด้วยความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งไม่ใช่ความไม่รู้ความไม่รู้เห็นก็เห็นไปเป็นดอกกุหลาบก็เป็นดอกกุหลาบไปเป็นโต๊ะก็เป็นโต๊ะไปนั่นเป็นความไม่รู้แต่พอรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะทางตากำลังมีสิ่งที่มีจริงๆปรากฏให้เห็นทำอะไรไม่ได้เลยค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาทำอะไรไม่ได้เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้คือเห็นว่ามีสิ่งนี้เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นนี่เป็นธรรมะไม่ใช่เราค่อยๆเข้าใจนะคะเพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราแต่เมื่อมีความรู้ความเข้าใจละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้นแม้ในขั้นฟังเนี่ยค่ะใครจะมาบอกว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นคนเป็นสัตว์คนนั้นก็รู้ว่าแท้ที่จริงพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ไม่ใช่อย่างที่คนอื่นคิดแต่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้นะคะมีจริงเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏว่ามีเมื่อจิตธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปนี่มั่นคงไหมคะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วจะไปปฏิบัติที่ไหนหรือเปล่า หรือว่าขณะนี้เองที่กำลังฟังเนี่ยค่อยๆเริ่มเข้าใจว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อย่างนี้ใช่ไหมทรงแสดงความจริงอย่างนี้ใช่ไหมให้คนที่ยังไม่สามารถจะรู้อย่างนี้ค่อยๆเข้าใจขึ้นและก็เป็นผู้ตรงว่าไม่มีใครไปทำอะไรให้ปัญญาระดับแทงตลอดเป็นการตรัสรู้ความจริงที่พระผู้มีพระทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยเกิดขึ้นได้เลยแต่ต้องเป็นการรู้ความต่างของสภาพธรรมะว่าหลากหลายมากสภาพธรรมะที่ไม่รู้มีจริงนะคะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเรียกคำนั้นว่าอวิชชาไม่รู้เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะโมหะเจตสิกจะใช้ชื่อหลายชื่อเลยค่ะเดี๋ยวนี้อยู่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนเรื่องธรรมะแต่เราไม่รู้จักอวิชชาไม่รู้จักโมหะแล้วเรารู้จักธรรมะอะไรแม้จะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานะคะไปทำให้เกิดความเข้าใจถูกในการที่เป็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏกระทบจากขุปสาทะจิตเห็นเกิดขึ้นเกิดแล้วดับไปจะไปทำยังไงให้รู้อย่างนี้ไหนคะใครจะทำได้ให้ปัญญาอย่างนี้เกิดขึ้นแต่จากการที่กว่าจะได้ยินได้ฟังนะคะไม่ใช่ได้ฟังบ่อยๆแล้วแต่เหตุปัจจัยทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเลยค่ะไม่มีใครดลบันดาลได้เลยนี่คือความจริงที่เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะได้ยินได้ฟังก็มีเหตุในอดีตที่ได้กระทำแล้วที่จะทำให้มีโอกาสหรือมีกาลมีขณะที่จะได้ยินได้ฟังนะคะได้ยินได้ฟังแล้วแต่ละหนึ่งที่ฟังยังต่างกันถ้าคนที่ฟังน้อยฟังเผินอยากรู้อยากประจักษ์แจ้งใครบอกหนทางก็จะทำหรือแม้แต่ตนเองนะคะไม่มีใครบอกก็ไปพยายามทำทำได้ยังไงคะไม่รู้จักธรรมะใช่ไหมจริงทำถ้ารู้จักธรรมะแล้วจะทำหรือเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ต้องตรงจึงจะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณข้อสำคัญนะคะถ้าไม่มีความเห็นถูกและเป็นผู้ตรงจริงๆในขณะที่กำลังฟังจะไม่ได้สาระจากพระธรรมเลยเพราะความเป็นตัวตนมีมากอยากจะรู้อยากจะทำอยากจะถึงอยากจะเข้าใจแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วในขณะนั้นนะคะไม่ได้เข้าใจคำแต่ละคำที่ได้ฟังเช่นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาลืมไม่ได้ทิ้งไม่ได้เลย
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับการศึกษาพระไตรปิฎกแบบวิชาการเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรบ้างไหมครับ
0: ค่ะคุณอนบคงหมายความว่าแบบทางที่เคยศึกษากันมาเช่นอ่านหนังสือหรือฟังแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นทางวิชาการหมายความว่าไงคะจิตเจตสิกรูปไม่ใช่เราวิชาการใช่ไหมคะจิตมีเท่าไหร่ประกอบด้วยเจตสิกเท่าไหร่รูปมีเท่าไหร่ขณะนี้เพียงขณะเดียวที่เห็นมีปัจจัยอะไรบ้างนี่อาจจะเข้าใจว่าเป็นวิชาการเพราะว่าคุ้นเคยกับวิชาการเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังธรรมะก็ศึกษาธรรมะแบบวิชาการโดยไม่รู้ว่านะคะการศึกษาธรรมะเริ่มจากการรู้ว่าขณะนี้มีธรรมะถ้าขณะนี้ไม่มีธรรมะจะศึกษาอะไรไปเพื่ออะไรในสิ่งที่ไม่มีแต่ว่าเพราะเหตุว่าขณะนี้เป็นธรรมะมีธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงศึกษาพระดำรัสพระพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะรู้ว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะทรงแสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีไม่ใช่ให้ไปนั่งจำจำนวนนะคะหรือว่าไปนั่งท่องปัจจัยหรืออะไรอย่างนั้นแต่ให้รู้ว่าขณะนี้ค่ะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าเห็นขณะนี้มีปัจจัยเกิดขึ้นระดับและก็ทรงแสดงไว้ในพระสูตรด้วยนะคะอะไรเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าไม่ว่าโลกไหนก็จะมีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นจริงๆนะคะแต่ก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีไม่พ้นจากโลกหรือโลกะ ไม่ว่าโลกไหนทั้งสิ้นค่ะโลกมนุษย์โลกนรกโลกสวรรค์ไม่พ้นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนี่เป็นเบื้องต้นทั่วๆไปนะคะยังไม่กล่าวถึงความละเอียดซึ่งพระปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้แสดงความจริงที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในโลกนั้นก็มีนะคะด้วยเหตุนี้การศึกษาต้องตามลำดับจากสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละพระชนธรรมะคือสิ่งที่มีทุกคำที่ทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจถูกในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นศึกษาเรื่องสิ่งที่มีนะคะว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยแข็งมีไหม
1: มีแน่นอน
0: เห็นมีไหม
1: มีครับ
0: ค่ะเห็นกับแข็งเหมือนกันหรือต่างกัน
1: คนละอย่างครับ
0: ค่ะนี่ธรรมดาใช่ไหมคะยังไม่ต้องศึกษาธรรมะก็ทุกคนก็ตอบได้นะคะเห็นไม่ใช่แข็งแน่ๆทั้งเห็นก็มีจริงแข็งก็มีจริงแต่จะมีใครรู้ว่านะคะความต่างของเห็นกับแข็งไม่ใช่แข็งแข็งแล้วก็เห็นแต่เห็นเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นและต้องรู้และขณะนี้ก็พิสูจน์ได้ว่ามีเห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นธาตุธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเห็นหรือแม้แต่แข็งนะคะกระทบสัมผัสก็แข็งแต่ไม่รู้ว่าถ้ากล่าวถึงแข็งหมายความถึงเฉพาะสิ่งที่กระทบกายในขณะนั้นและก็มีธาตุที่กำลังรู้แข็งซึ่งขณะที่แข็งปรากฏต้องมีธาตุรู้แข็งจะรู้อื่นไม่ได้เลยนะคะชั่วขณะที่แข็งปรากฏแล้วก็ดับไปนี่คือสิ่งที่คนอื่นไม่รู้จึงศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะโดยรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงๆและถ้าสามารถเข้าใจความจริงก็ไม่มีเราไม่ใช่ไปนั่งปฏิบัติธรรมอะไรแล้วไปคิดว่าจะรู้ความไม่มีเราแต่ต้องเพราะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งเมื่อความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นจากปริยัติก็ถึงปฏิปัตติซึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่เราคือสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้ที่เข้าใจจากการฟังนะคะพร้อมทั้งสภาพที่กำลังรู้ตรงลักษณะนั้นซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติคำว่าสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นบางคนได้ยินคำว่าสตินะคะจะทำสติจะมีสติจะใช้สติไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นชื่อว่านับถือพระพุทธศาสนาหรือเปล่า
1: แม้จะศึกษาคำและข้อความจากพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ถ้าเป็นไปด้วยความเป็นตัวตนนี่ก็แต่ละคำก็เพิ่มความเป็นตัวตนให้มากขึ้นมากขึ้นพอได้ยินคำนี้ก็จะทำได้ยินคำโน้นก็จะทำ
0: ฟังซ้ำเมื่อวันก่อนก็พูดอย่างนี้แหละวันก่อนๆนั้นก็พูดอย่างนี้แหละในพระไตรปิฎกก็ซ้ำอย่างนี้แหละเพราะอะไรคะแล้วก็ลืมแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไปคิดเองจนกว่าจะได้ฟังอีกไตรตรองอีกมั่นคงขึ้นนะคะว่าความจริงไม่ใช่เราต้องไปทำแต่ว่าฟังบ่อยๆแทนเบื่อก็เป็นการรู้ความจริงนะคะว่านี่แหละเป็นสิ่งที่มีจริงและก็บางคนก็ด้วยการเคยชินนะคะต่อความเป็นเราก็หวังว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้หวังเท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะแต่ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นจะรู้ตามความเป็นจริงว่าเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรงนะคะฟังครั้งแรกกับฟังครั้งหลังๆเนี่ยความเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือเปล่าและจะอาศัยอย่างอื่นได้ไหมอาศัยฟังครั้งเดียวแล้วไม่ฟังอีกเลยซึ่ง45พรรษาเนี่ยค่ะทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งของทุกอย่างเช่นแข็งยกตัวอย่างนะคะทุกคนกระทบแข็งไม่ไปถามเด็กแล้วค่ะทุกคนตอบได้แต่ที่กำลังฟังขณะนี้นะคะทุกคนก็ตอบได้ว่าแข็งแต่ใครจะรู้พระธรรมที่ได้ฟังนะคะแข็งเกิดแล้วดับใครจะรู้ว่าสั้นแค่ไหนในความจำคิดว่าถ้าเข้ามาในห้องนี้นะคะก็เห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้พอกระทบสัมผัสก็จับหนังสือเหมือนกับว่ามีสิ่งนั้นอยู่แล้วนะคะลืมใช่ไหมว่าสิ่งที่ปรากฏต้องเกิดแล้วดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นฟังไปศึกษาธรรมะแบบไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็เป็นแต่ชื่อเป็นวิชาการต่างๆนะคะแต่ไม่รู้เลย ได้พบกับชาวต่างประเทศชาติหนึ่งนะคะซึ่งก็เคยกล่าวถึงแล้วเขาอยู่ที่มาเลเซียก็มาสนทนาธรรมเขียนตำรามากค่ะเล่มใหญ่ๆสักสี่เล่มได้นะคะกล่าวถึงนิพพานด้วยก่อนจะจากกันแดนก็ถามเขาว่าแล้วธรรมะอยู่ไหนตอบไม่ได้มีตัวหนังสือเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้นี่แหละคือสิ่งที่เขากล่าวถึงตามที่เขาได้ยินได้ฟังแต่เพราะไม่เข้าใจว่าธรรมะมีเพราะเกิดปรากฏถ้าโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยโลกก็ไม่มีเพราะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดนั่นแหละมีจริงๆเป็นธรรมะจริงเป็นโลกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็แสดงเห็นความต่างกันนะคะในครั้งพุทธกาลไม่มีตัวหนังสือเลยค่ะแต่ฟังแล้วก็รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังกล่าวถึงสิ่งที่มีในขณะนั้นเช่นถามผู้ที่ได้ไปเฝ้าว่าเห็นเที่ยงไหมผู้นั้นตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะไม่ได้ถามถึงอย่างอื่นเลยค่ะถามถึงเห็นที่กำลังเห็นแต่คนที่ตอบอย่างนี้ค่ะมีความเข้าใจระดับไหนระดับที่ฟังแล้วก็ลืมกำลังกระทบแข็งก็ไม่รู้ว่านี่เกิดระดับเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้เนี่ยจะสามารถประจักษ์การเกิดดับของแข็งไม่ได้ของเห็นไม่ได้ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจได้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะโดยกว่าจะถึงการไม่เป็นเราก็ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงจึงใช้คำว่าปริยัตติต้องรอบรู้และก็ต้องเป็นสัจจญาณเพราะฉะนั้นไม่ได้ทรงแสดงแต่เพียงปริยัตติปฏิปัตติปฏิเวทะแต่ทรงแสดงสัจจญาณกิจญาณกัตญาณโดยนัยยะที่ให้เห็นความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะว่าจากการฟังพระพุทธพจน์เนี่ยเป็นสัจญาณจึงเป็นปัจจัยให้กิจญาณคือปฏิปัตติสภาพธรรมะที่สามารถถึงเฉพาะลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยความเห็นถูกสภาพที่ถึงเฉพาะคือสติสภาพที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงตรงตามที่ได้ฟังคือปัญญาเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะไม่ใช่ปัญญาขั้นฟังแต่พร้อมสติเป็นสัมปชัญญะที่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งขณะนี้ค่ะในครั้งพุทธกาลก็ได้ฟังอย่างนี้แต่ผู้ที่ได้สะสมความเข้าใจมามากแล้วนะคะสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะปัญญาขณะนั้นถึงพร้อมที่จะเข้าใจและทันทีที่ได้ฟังก็มีการละคลายความติดข้องสภาพธรรมะก็ไม่มีอะไรปิดบังปรากฏแก่ปัญญาที่ได้อบรมแล้วตามความเป็นจริงนี่จึงจะเป็นการศึกษาธรรมะ
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

ยตัณหาละตัณหาอาศัยสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏให้ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนั้นเช่นขณะที่มีความติดข้องปรากฏถ้าปัญญาเกิดขึ้นรู้ก็ต้องรู้ลักษณะความติดข้องนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อละคลายความติดข้องได้ตามความเป็นจริงจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่ม.ส.พ. 15 ธันวาคม 2562

0: าศัยตัณหาละตัณหานะคะมีความลึกซึ้งอย่างไรคะ
1: ต้องไม่ลืมนะคะทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาซึ่งความเข้าใจลืมไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังสงสัยก็จะต้องพิจารณาไตรตรองแล้วก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นความเข้าใจถูกในคำที่พระองค์ตรัสไว้หรือเปล่าขณะนั้นภิกษุณีรูปนั้นมีโลภะถูกต้องไหมคะ
0: ค่ะ
1: และถ้าไม่รู้โลภะจะละโลภะได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอาศัยโลภะที่เกิดทำให้สามารถที่จะเข้าใจว่าทุกอย่างไม่เว้นเลยแม้แต่โลภะขณะนั้นก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตน
0: ทีนี้ถ้าจะอาศัยความเข้าใจแนวนี้นะคะมากล่าวว่าเพราะว่าเหตุว่ามีความเป็นเราเป็นตัวตนก็อาศัยความเป็นเราเป็นตัวตนนี่แหละเหมือนกับที่อาศัยตัณหาที่มีอยู่ในภิกษุณีรูปนั้นอาศัยความเป็นเราเนี่ยเพื่อที่จะละความเป็นเราซึ่งดิฉันว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ความเป็นเราเป็นกิเลสกิเลสจะมาละกิเลสมันก็ไม่เป็นไปไม่ได้ค่ะท่านอาจารย
1: ์ความเป็นเราเพราะไม่รู
0: ้ค่ะ
1: เพราะฉันรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นความรู้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีเห็นเป็นเราเห็นแน่นอนไม่ต้องไปอาศัยไปทำให้เกิดความเป็นเราเห็นขึ้นมาก็มีความเป็นเราเห็นเพราะฉะนั้นเป็นความไม่รู้อาศัยเห็นและก็ปัญญาที่ได้สะสมมาจึงรู้ว่ากำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเห็นเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้เพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะจะต้องรู้ว่าเพื่อเข้าใจถูกต้องเห็นกำลังมีและจะไปรู้อย่างอื่นได้ไหมว่าไม่ใช่เราเห็นนั่นแหละที่กำลังเห็นเคยเป็นเราเห็นก็จะได้เข้าใจในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยนะคะค่อยๆมีอาตาปีเห็นไหมคะไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเลยค่ะแต่อาศัยการที่ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเริ่มเข้าใจเห็นต้องเป็นปัญญาทั้งหมดรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นสภาพรู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็อาศัยเห็นเพื่อที่จะละความเป็นตัวตนเช่นเดียวกับอาศัยตัณหาที่เกิดขึ้นถ้าไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็ไม่สามารถจะละได้เลย
0: คือต้องอาศัยว่าความเข้าใจว่าตัณหาก็ไม่ใช่เรา
1: ต้องเป็นความเห็นถูกทั้งหมด
0: ต้องเป็นความเห็นถูกเพราะฉะนั้นถ้าอาศัยความเป็นเราก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วไม่มีเรา
1: ถ้าไปบอกให้ละให้ละเพียรให้ละให้ได้ก็คือไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้น
0: เพราะฉะนั้น
1: แต่เพราะเข้าใจจึงรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
0: ค่ะเพราะเข้าใจความที่ไม่ใช่เรา
1: ถูกต้องค่ะทุกอย่าง
0: กราบขอบพระคุณค่ะ
1: ไม่อย่างนั้นไม่มีทางเลยนะคะที่จะรู้ว่าโลภะไม่ใช่เราถ้าขณะนั้นไม่เข้าใจในสภาพที่เป็นธาตุรู้ที่กำลังเป็นอย่างนั้น

0: ราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1623สนทนาธรรมที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่วันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2551
3: ทราบไหมคะว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทำบุญอะไรมา
4: ไม่ทราบครับ
3: ค่ะเหตุต้องมีใช่ไหมคะผลจึงมีได้การที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นผลของกุศลแต่ว่ามีใครรู้ว่าเป็นผลของกุศลแต่ครั้งไหนและกุศลอะไรเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในขณะที่เกิดนะคะก็มีความไม่รู้หรือแม้ขณะนี้เองค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างที่สงสัยเหมือนกับว่าเหตุไม่สมควรแก่ผลแต่ความจริงแล้วนั่นเป็นความคิดของเราเองนะคะแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุที่ดีนะคะให้ผลที่ไม่ดีได้เลยเมื่อเป็นเหตุที่ดีผลต้องดีและเหตุที่ไม่ดีผลก็ต้องไม่ดีแต่เหตุที่ดีและเหตุที่ไม่ดีเนี่ยค่ะไม่ได้มีแต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวสะสมมามากมายนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ากรรมไหนจะให้ผลเมื่อไหร่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเมื่อเราเกิดมาชาตินี้เป็นมนุษย์ก็ขอให้เราได้รับแต่ผลของกรรมดีๆที่เราได้ทำแล้วเพราะเหตุว่าอดีตกรรมในชาติก่อนๆที่ไม่ดีที่ได้กระทำแล้วก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่กรรมไหนจะให้ผลกรรมนั้นก็ต้องให้ผลเราเลือกได้ไหมแม้แต่กรรมจะให้ผลทางตาหรือให้ผลทางหูหรือให้ผลทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เลือกไม่ได้แต่ให้ทราบว่านะคะขณะที่เกิดเนี่ยไม่ใช่ขณะที่กระทำกรรมแต่เป็นผลของกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วตราบใดที่ยังมีสังสารวัฏค่ะประมาทกรรมไม่ได้เลยกรรมที่ทำแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดนะคะที่ไหนก็ได้ตามกำลังของกรรมนั้นเกิดเป็นมนุษย์เป็นผลของกรรมดีแต่อย่างที่ว่านะคะทำไมต่างๆกันไปเพราะเหตุว่าต้องตามควรแก่ผลขณะเกิดเป็นขณะที่ประมวลกรรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนะคะในชาตินั้นแม้ว่าบุคคลนั้นจะเคยทำกุศลกรรมไว้มากแต่อกุศลกรรมก็มีเพราะฉะนั้นถึงกาละที่จะเกิดเนี่ยค่ะถ้าเกิดในอบายภูมินะคะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นนกหนูปูปลาอะไรก็ตามแต่ผลบุญที่ทำไว้เนี่ยจะมาตามให้ผลเหมือนอย่างการเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้ตามควรแก่กำลังของการเกิดว่าเกิดเป็นอะไรเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะคะก็แล้วแต่ว่ากรรมไหนจะให้ผลไม่ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลป่วยไข้ได้เจ็บหรือเปล่านี่ก็แสดงเห็นว่าเลือกไม่ได้เลยแล้วแต่ว่ากรรมใดจะให้ผลขณะไหนข้อสำคัญก็คือไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นกรรมและขณะไหนเป็นผลของกรรมได้ยินแต่ชื่อนะคะกรรมคือการกระทำเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างต้องมีผลเมื่อมีเหตุมีเพราะฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยนะคะทางธรรมะซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะภาษาไทยเราใช้คำว่าวิบากโดยมากเวลาที่ใช้คำนี้เราคิดว่าลำบากใช่ไหมคะวิ่งวิบากหรือว่าวิบากกรรมแต่ความจริงวิบากหรือวิปากะเนี่ยหมายความถึงความสุขงอมของกรรมที่ถึงกาละจะให้ผลได้เรื่องของธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะหลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วเกิดเห็นคือตื่นหรือว่าหลับสนิทนะคะแล้วเสียงปรากฏตื่นขึ้นได้ยินเสียงเสียงปรากฏได้ยังไงเสียงมาจากไหนและทำไมปรากฏหรือว่าบางคนหลับสนิทนะคะตื่นขึ้นมาก็คิด ไม่มีใครสามารถที่จะเลือกหรือที่จะรู้ว่าขณะต่อไปของชีวิตเนี่ยคืออะไรจะเห็นหรือจะได้ยินจะสุขหรือจะทุกข์จะเป็นหรือจะตายก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะแต่รู้ได้ว่าเมื่อเหตุมีผลต้องมีเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะการเกิดนะคะก็คือว่าเป็นผลของกรรมขณะจิตแรกที่เกิดเลือกเกิดไม่ได้แล้วแต่กรรมและก็จิตเนี่ยค่ะเป็นธาตุซึ่งวันนี้ก็น่าสมควรที่จะเข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าทุกคนมีจิตแต่จิตเป็นสิ่งที่ใครก็มองไม่เห็นแม้มีก็มองไม่เห็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆไม่มีรูปร่างที่จะปรากฏเป็นสีสันวรรณะทางตาหรือเป็นเสียงเป็นกลิ่นแต่ว่าธาตุชนิดนั้นไม่มีรูปร่างเลยนะคะแต่ก็เกิดขึ้นทำกิจการงานต่างๆเช่นในขณะนี้ค่ะกำลังเห็นคิดว่าเป็นเราเห็นนะคะและเราบอกว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยมีจิตแต่รู้ไหมว่าขณะนี้ที่เห็นน่ะเป็นจิตไม่ใช่เราคือความรู้ความเข้าใจธรรมะของเราเนี่ยสับสนเล็กน้อยไม่ชัดเจนแต่ถ้าเราสามารถที่จะรู้ลักษณะของธรรมะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะการเข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตแต่ละขณะเนี่ยก็จะตรงขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่บอกว่ากรรมทำให้เกิดจิตที่เกิดเป็นผลของกรรมเกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้วดับไปพอไหมคุ้มไหมกับการกระทำกรรมไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายกุศลหรือทางฝ่ายอกุศลเพราะฉะนั้นกรรมไม่พอค่ะเพียงแต่จะทำให้เกิดเท่านั้นไม่พอยังให้ต้องดำรงชีวิตต่อไปนะคะจนกว่าจะสิ้นสุดกรรมที่ทำให้เกิดเป็นบุคคลนั้นแล้วก็สิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะคะเกิดมาในโลกนี้ชั่วคราวเป็นบุคคลนี้ชั่วคราวจริงๆและสุขทุกข์ของแต่ละคนเนี่ยก็แล้วแต่ว่าขณะที่จิตทำการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะทำกิจเกิดขึ้นประมวลมาซึ่งกรรมที่ได้กระทำแล้วซึ่งพร้อมหรือพอที่จะให้ผลเกิดขึ้นขณะไหนก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อนั้นโดยที่ใครไม่สามารถที่จะยับยั้งได้เพราะฉะนั้นผลของกรรมก็คือว่าไม่ใช่เพียงแต่ทำให้เกิดขณะเดียวนะคะจิตที่เกิดขณะแรกเนี่ยดับไปแล้วค่ะไม่ได้มีเหลืออยู่ในขณะนี้เลยแต่ทันทีที่จิตที่เกิดแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่ออย่างรวดเร็วโดยไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงขณะนี้นับไม่ถ้วนหรือแม้แต่เมื่อกี้นี้กับขณะนี้นะคะก็นับไม่ถ้วนแต่ไม่รู้เพราะเหตุว่าเป็นนามธรรมและเป็นสิ่งที่ยากแก่การที่จะรู้ได้นะคะแต่ก่อนอื่นต้องทราบว่าจิตก็คือขณะที่สามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะเกิดนะคะแล้วก็เป็นภวังค์ยังไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่ว่าเมื่อกรรมมีนะคะผลของกรรมคือเกิดแล้วต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายเลือกได้ไหมที่จะเห็นอะไรที่จะได้ยินอะไรเมื่อไหร่เป็นสิ่งที่แล้วแต่กรรมเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะก็สามารถที่จะรู้ว่าเหตุกับผลเนี่ยค่ะต้องตรงกันถึงกาลที่เหตุจะให้ผลเมื่อไหร่ใครก็ยับยั้งไม่ได้จะต้องเป็นผลที่สมควรแก่เหตุนั้นๆ
4: และกราบเรียนอาจารย์สุจินต์ข้อหนึ่งที่จะถามคือว่าหลักธรรมข้อใดที่จะสงเคราะห์ที่จะเกื้อกูลในการที่อยู่ในหน่วยงานหรือว่าในสังคมโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะหรือในครอบครัวของเราเนี่ยคือว่าทำให้มีความสามัคคีมีความรักไมตรีแล้วก็กลมเกลียวกันครับ
3: ค่ะอะไรสำคัญคะโลกจะสุขหรือจะทุกข์นะคะเราแต่ละคนเนี่ยจะสุขหรือจะทุกข์เนี่ยอะไรสำคัญสำคัญที่ไหนลองคิดดูค่ะ
4: ถ้าให้เลือกสุขดีกว่าครับ
3: ไม่ได้ค่ะเราทุกคนเนี่ยนะคะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แล้วทุกคนก็อยากจะมีแต่ความสุขไม่อยากจะมีความทุกข์อยากจะมีแต่ความสามัคคีกลมเกลียวเห็นอกเห็นใจกันอภัยกันแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายไปเนี่ยสำคัญที่ไหน
4: ความคิดของผมนี้คิดว่าน่าจะทำประโยชน์ให้ส่วนรวมทำความดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: สำคัญที่จิตจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ถ้ามีแต่รูปธรรมนะคะสีสันวรรณะกลิ่นภูเขาหรือว่าต้นไม้ทะเลแต่ไม่มีสภาพที่รู้ที่เห็นที่ชอบที่ชัง สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆค่ะและสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็ต่างกันโดยลักษณะของธรรมะนั้นซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือธรรมะประเภทหนึ่งนะคะเกิดมีจริงๆเช่นเสียงมีจริงๆกลิ่นมีจริงๆนะคะปรากฏสามารถที่จะได้กลิ่นสามารถที่จะได้ยินเสียงแต่เสียงก็ไม่รู้อะไรเลยตัวเสียงเองเนี่ยค่ะไปทำความเดือดร้อนให้ใครได้ไหม
4: ไม่ครับ
3: ค่ะและตัวกลิ่นล่ะคะไปทำความเดือดร้อนให้ใครได้ไหมรสหวานรสเปรี้ยวจัดจัดรสเผ็ดมากๆรสเค็มเนี่ยไปทำความเดือดร้อนให้ใครได้ไหม
4: ถ้าใจเราไม่คิดก็ไม่น่าจะทำความเดือดร้อนได้
3: ไม่ใช่สภาพรู้ไม่มีเจตนาไม่มีความจงใจที่จะให้ใครรักใครชังดอกไม้เนี่ยนะคะเราบอกว่าสวยดีชอบแต่สภาพของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาสีสันต่างๆเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ใครรักใครชังเลยเพราะไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นโลกนะคะไม่ว่าจะจักรวาลนี้หรือว่าที่ไหนๆก็ตามธรรมะเป็นธรรมะซึ่งธรรมะมีสองอย่างธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่มีนะคะเป็นธรรมะที่ประมวลเรียกสภาพธรรมะนั้นๆทั้งหมดว่าเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าภาษาไทยเราเนี่ยอาจจะใช้คำที่ไม่ตรงกับความหมายในภาษาบาลีนะคะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนเนี่ยค่ะอย่างคำว่ารูปธรรมยุคนี้เนี่ยจะไม่มีความหมายตรงกับที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่ารูปธรรมนะคะรูปสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นปรากฏแต่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่จำเป็นที่จะต้องมองเห็นเลยส่วนใหญ่เนี่ยพอพูดถึงรูปเนี่ยเราคิดถึงรูปที่เรามองเห็นแต่ว่ารูปอื่นๆที่มีจริงและมองไม่เห็นเลยเช่นกลิ่นนะคะและเสียงและรสต่างๆแม้แต่แข็งหรืออ่อนเนี่ยใครมองเห็นไม่มีนะคะแต่แข็งปรากฏเมื่อกระทบสัมผัสเป็นรูปแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นส่วนธรรมะที่เป็นรูปเนี่ยมีและรูปบางรูปนะคะก็อยู่ใกล้ตัวบางรูปก็อยู่ไกลตัวบางรูปก็ประณีตสวยงามน่าพอใจเสียงบางเสียงเสียงดนตรีต่างๆเนี่ยที่ไพเราะก็มีที่ดังจนกระทั่งไม่น่าฟังก็มีแต่ทั้งหมดก็คือรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้นะคะถ้ามีแต่เฉพาะรูปธรรมอย่างเดียวเนี่ยเดือดร้อนไหมคะไฟไหม้ที่ไหนก็ไม่มีใครไปร้อนไปรู้แต่ไฟก็ไหม้เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุที่จะเกิดไฟในป่าธรรมดาปกติในป่าไม่มีไฟนะคะแต่มีเหตุที่จะให้เกิดไฟป่าเมื่อไหร่ทั้งที่เมื่อกี้นี้ไม่มีไฟแต่ไฟก็เกิดขึ้นมาได้เมื่อมีเหตุแต่ไม่มีใครไปรู้ไปร้อนเดือดร้อนไหมคะไม่เดือดร้อนเลยเพราะฉะนั้นสำคัญที่ธาตุรู้ธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมีจริงๆเป็นธาตุซึ่งเมื่อเกิดเมื่อไหร่เป็นใหญ่เป็นประธานในการที่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ก็คือว่ารู้ถึงสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ว่าในห้องนี้ค่ะมีทั้งสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมและมีสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้ด้วยถ้ามีแต่เฉพาะรูปธรรมอย่างเดียวจะมีใครคนหนึ่งคนใดอยู่ในห้องนี้และเห็นอะไรคิดอะไรไหมคะก็ไม่มีใช่ไหมคะถ้าเป็นเพียงรูปธรรมแต่ก็มีนามธรรมด้วยซึ่งไม่ใช่รูปธรรมเลยตรงกันข้ามโดยประการทั้งปวงนะคะเพราะเหตุว่านามธรรมเนี่ยค่ะมีจริงๆแต่ไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะแต่เป็นธาตุซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเช่นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏในห้องนี้เพราะมีธาตุที่กำลังเห็นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้คำว่าอนัตตาเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะสร้างธาตุนี้ให้เกิดขึ้นได้เลยแต่ธาตุนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดขึ้นเปลี่ยนเห็นให้เป็นเห็นเสียงได้ไหมคะให้เป็นได้ยินเสียงได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุอีกชนิดหนึ่งอาศัยโสตประสาทะและอาศัยเสียงซึ่งสามารถกระทบกับโสตประสาทะเป็นปัจจัยให้ธาตุได้ยินเสียงเกิดขึ้นได้ยินเสียงแต่เสียงไม่ใช่ธาตุได้ยินและธาตุได้ยินไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏนะคะ เป็นนามธาตุไม่ใช่รูปธาตุและนามธาตุเนี่ยค่ะมีสองอย่างที่ต้องเกิดพร้อมกันและก็ดับพร้อมกันด้วยนะคะนามธาตุหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเช่นขณะนี้ถามว่าเห็นไหมตอบว่าเห็นนะคะถ้าถามต่อไปว่าชอบไหมชอบชอบเป็นเห็นหรือเปล่าคะไม่ใช่เพราะเห็นบางทีชอบเห็นบางทีไม่ชอบเพราะฉะนั้นชอบก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ชอบก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งแต่ชอบไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้นามธรรมจึงมีสองอย่างนะคะคือจิตกับเจตสิกจิตเนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะไม่ทำหน้าที่อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะสามารถที่จะเห็นในห้องนี้มีอะไรบ้างเนี่ยนะคะหรือว่ารถทุกคนก็ผ่านการรับประทานอาหารกลางวันมาแล้วนะคะและไปอธิบายให้คนอื่นฟังถึงอาหารที่อร่อยมากๆนะคะรสเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคนอื่นสามารถที่จะรู้รสนั้นได้ไหมคะในขณะที่ฟังไม่ได้แต่ขณะที่กำลังลิ้มรสรู้รสรสปรากฏไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังเลยนะคะไม่ต้องอาศัยคำใดๆเลยแต่ก็เปลี่ยนลักษณะของรสที่ปรากฏนั้นไม่ได้นี่คือสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่คือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่เวลาที่จิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะมีสภาพนามธรรมอื่นๆเกิดร่วมด้วยหลายประเภทที่ทรงแสดงว่าสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตอาศัยจิตเกิดในจิตดับพร้อมจิตนะคะสภาพธรรมะนั้นคือเจตสิกภาษาบาลีก็ออกเสียงว่าเจตสิกะคนอื่นสามารถที่จะกล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมคือจิตและเจตสิกได้โดยละเอียดโดยท่องแท้โดยประการทั้งปวงถึงการที่จิตประเภทนั้นเกิดขึ้นและดับไปและประกอบด้วยนามธรรมที่เป็นเจตสิกอะไรได้ไหมถ้าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยฟังธรรมะนะคะที่พระองค์ทรงแสดงอนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่เป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาอย่างที่ท่านกล่าวว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีต่อไปนี้เราก็เลือกเกิดได้คือทำแต่ความดีอนัตตาค่ะไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้เลยเพียงเข้าใจอย่างนี้เนี่ยไม่มีอกุศลได้ไหมคะไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงอีกต่อไปได้หรือเปล่า
4: ไม่ได้ครับ
3: ไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยค่ะด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดง 45 พรรษานะคะงามทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและที่สุดเพราะเหตุว่าเมื่อทรงแสดงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะยังแสดงหนทางที่จะทำให้รู้จริงๆสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสคือความไม่รู้ได้ก่อนฟังเรื่องจิตรู้เรื่องจิตไหมคะเป็นนามธาตุขณะนี้นะคะกำลังเห็นนี่แหละเป็นจิตกำลังได้ยินก็เป็นจิตกำลังคิดนึกก็เป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แม้แต่แต่ละคำเนี่ยค่ะก็จิตนั่นแหละที่คิดและสามารถที่จะรู้แจ้งในคำที่คิดได้ไม่เป็นคำอื่นแต่เป็นคำนั้นเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะเรื่องจิตเนี่ยรู้จักจิตหรือเปล่ารู้จักไหมคะว่าจิตเป็นอย่างนี้ทั้งที่มีจิตตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ฟัง
4: มองไม่เห็นครับ
3: มองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นรู้ได้เลยค่ะใครสามารถที่จะทำให้เกิดความเข้าใจจิตซึ่งก่อนนี้ไม่สามารถที่จะเข้าใจจิตได้เลยเริ่มเห็นความหมายของสัมมาสัมพุทโธหรือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต่างกับคนอื่นนะคะประมาณไม่ได้เลยจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมเพิ่มขึ้นนะคะเห็นจริงแล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นซึ่งเป็นความจริงทั้งหมดค่ะที่สามารถที่จะเริ่มเข้าใจตั้งแต่ขั้นฟังนะคะพอมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นการรู้ลักษณะของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยตรงขึ้นสามารถที่จะเป็นพยานเหมือนท่านพระอัญญาโกณฑัญญะที่รู้แล้ว หลังจากที่ได้ฟังพระธรรมธรรมะในขณะนี้เกิดขึ้นและดับไปไม่เที่ยงนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีปัจจัยจึงเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องดับแต่การดับเนี่ยค่ะรวดเร็วเกินกว่าที่ใครจะประมาณได้เพราะฉะนั้นจึงเสมือนกับนายมายากลนะคะมีหมวกใบหนึ่งและนกทำไมออกมาจากหมวกได้ต้องเร็วใช่ไหมคะแต่นั่นเพียงรูปและความเร็วของนามธรรมเนี่ยจะยิ่งกว่านั้นสักแค่ไหนถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมไม่สามารถที่จะรู้เลยค่ะไม่สามารถที่จะรู้หนทางที่จะรู้จักสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นชีวิตและก็คิดว่าเป็นเราแต่ความจริงก็เป็นธรรมะซึ่งแต่ละขณะเนี่ยค่ะต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถจะดลบันดาลได้เลยใครทำเห็นขณะนี้บ้างมีใครทำเห็นขณะนี้ให้เกิดขึ้นได้ไหมคะแต่ลืมว่าเห็นเกิดแล้วมีใครทำได้ยินได้ไหมคะแม้แต่เพียงจากขู่ประสาทรูปรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้นะคะไม่ใช่รูปที่มองเห็นเลยค่ะสิ่งเดียวที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้นะคะคือเดี๋ยวนี้แหละเป็นวันณธาตุเป็นธาตุที่มีจริงนะคะอยู่ในมหาภูตรูปที่ใดมีธาตุดินน้ำไฟลมที่นั่นต้องมีสิ่งที่สามารถกระทบจากขู่ประสาทะมิฉะนั้นจะมีใครเห็นสีของดอกไม้นี่ไหมคะจะมีใครเห็นสีของโต๊ะไหมก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้เลยแต่รูปนี้นะคะเป็นรูปที่สามารถจะกระทบกับจักขุปสาทะอย่างเดียวกระทบกายก็ไม่ได้ไม่ปรากฏกระทบอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้รูปนะคะซึ่งอยู่กลางตามองไม่เห็นเลยแต่มีลักษณะพิเศษคือสามารถที่จะกระทบเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะแต่ก็รูปนี้ก็ปรากฏไม่ได้อีกถ้าไม่มีจิตสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นี่คือชีวิตค่ะทุกขณะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะแสดงโดยละเอียดโดยประการทางปวงถึงการเกิดดับนะคะของจิตทีละหนึ่งขณะว่าประกอบด้วยเจตสิกอะไรแล้วก็เจตสิกแต่และเจตสิกนั้นเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นโดยปัจจัยต่างๆกันอย่างไรเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมนะคะก็เริ่มที่จะเข้าใจความหมายของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้ว่ายังมีอีกมากนักค่ะนี่ยังไม่ถึง45ปีใช่ไหมคะแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเนี่ยค่ะ45พรรษาโดยละเอียด
4: เมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องจิตเจตสิก

0: ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตะกีนาสพก็บรรลุกันมาแล้ว
1: ค่ะถูกต้องคือไม่ใช่เพียงได้ยินคำว่านิพพานแล้วไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรและใครรู้นิพพานถ้าอย่างนั้นไม่มีความหมายเลยใช่ไหมคะแต่เมื่อได้ยินแล้วต้องรู้ว่าคำนี้ค่ะหมายความถึงต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนไม่ใช่สิ่งที่เพียงคิดขึ้นมาแต่ว่าต้องเป็นธรรมะนะคะที่ทำให้ผู้ที่สามารถรู้ลักษณะของนิพพานดับกิเลสได้ตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานธาตุดับกิเลสไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าสภาพธรรมะที่มีจริงที่ใช้คำว่าปรมัตถธรรมะธรรมะที่จริงยิ่งไม่มีอย่างอื่นที่จะจริงยิ่งกว่านี้นะคะก็มีจิตมีเจตสิกมีรูปและนิพพานเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงที่เป็นโลกเป็นการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจึงปรากฏนะคะทั้งหมดเลยเห็นเป็นโลกเกิดขึ้นระดับไปเพราะว่าความหมายของโลกหรือโลกะเนี่ยค่ะหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมสิ่งที่มีนะคะที่ปรากฏเนี่ยก็คือจิตก็มีเจตสิกก็มีรูปก็มีเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีแต่นิพพานเป็นปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปไม่มีปัจจัยที่จะปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแต่มีเพราะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่มีการปรากฏเกิดขึ้นให้เห็นให้ได้ยินให้ลิ้มรสเป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจทั้งนั้นค่ะมีตาเพราะชอบเห็นมีหูเพราะชอบได้ยินยังไม่ถึงการละที่เป็นทุกข์เพราะเห็นเกิดระดับไปนะคะเป็นทุกข์เพราะได้ยินแค่เกิดและดับไปค่ะเป็นความจริงอย่างนี้จนกระทั่งเห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เกิดเนี่ยเกิดและดับเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่เห็นทุกข์ของสิ่งที่เกิดจะมีปัญญาที่น้อมไปรู้ธาตุซึ่งไม่เกิดและไม่ดับได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ค่ะ
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 นถึง 17:30 นอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 นถึง 18:00 นคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเครื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซงโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธปกิณกะธรรมตอนที่1624สนทนาธรรมที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่วันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2551
1: เพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่เห็นทุกข์ของสิ่งที่เกิดจะมีปัญญาที่น้อมไปรู้ธาตุซึ่งไม่เกิดและไม่ดับได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ค่ะ
3: กราบสวัสดีท่านอาจารย์ตอนที่พูด

0: ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เนี่ยครับที่เกิดดับพร้อมกับเจตสิกลองยกตัวอย่างสักอย่างเช่นจากขูวิญญาณจิตก็จะมีสัพพจิตตสาธารณเจตสิก7เกิดร่วมกับจิตใช่ไหมครับก็เลยจะถามว่าเวลาเราพูดถึงว่าจิตนี่ครับหมายความรวมถึงเจตสิกที่เกิดร่วมกันหรือเปล่าครับ
1: ค่ะจิตเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้นะคะและขณะที่จิตเจตสิกเกิดนี่ค่ะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นการกล่าวถึงจิตเนี่ยนะคะกล่าวตามสภาพของจิตนั้นได้หลายนัยยะเช่นจิตเกิดถูกต้องไหมคะเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นกุศลหรือว่าเกิดเป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุหรือว่าเกิดเป็นวิบากคือเป็นผลของกรรมหรือว่าเกิดเป็นกิริยาเพราะฉะนั้นใช้ชื่อสำหรับเรียกจิตตามความเป็นจริงของจิตนั้นๆถ้าเมื่อจิตประกอบด้วยอกุศลและเจตสิกนะคะเจตสิกที่ไม่ดีงามก็ใช้คำว่าอกุศลและจิตหมายความว่ารวมเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นอกุศลทั้งหมดค่ะถ้าจิตเกิดขึ้นเป็นกุศลนะคะเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นกุศลจึงทำให้จิตนั้นเป็นกุศลจะมีอกุศลเจตสิกไปเกิดบ้างกับกุศลจิตขณะนั้นได้ไหม
0: แต่เกิดคนละขณะได้ครับ
1: ค่ะแต่เกิดพร้อมกันได้ไหมคะ
0: ไม่ได้คร
1: ับ ไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงจำแนกจิตที่เกิดตามชาติคือการเกิดนะคะว่าเกิดเป็นกุศลก็มีเกิดเป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุก็มีเกิดเป็นผลของกรรมคือกุศลและอกุศลเป็นวิบากก็มีเกิดขึ้นเป็นกิริยาก็มี
2: เรียนท่านอาจารย์สุจินต์บริหารนาเขตผมนาวากาศเอกนิพัทธ์เล็กขาวรองผู้การฝ่ายปฏิบัติการคอมมิวนิสต์11ครับอยากให้อาจารย์สุจินต์นะฮะช่วยอธิบายในเรื่องภพของอบายภูมิ3ภพซึ่งเป็นภพของเปรตภพของอสุรกายหรือว่าภพของสัตว์นรกเนี่ยที่จะอธิบายให้เขาเห็นภาพว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่จริงซึ่งในพระไตรปิฎกก็เขียนไว้ชัดเจนแต่ว่าอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงครับครับขอบคุณครับ
1: ค่ะเริ่มจากสิ่งที่เราสามารถที่จะรู้ได้ในขณะนี้นะคะเห็นมีใช่ไหมคะถ้าไม่คิดถึงสถานที่เลยเห็นที่ไหนเอาสถานที่ออกหมดแต่เห็นเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่อาศัยจักขุปสาทะเกิดเห็นแล้วดับไปไม่จำกัดสถานที่เลยเห็นจะเกิดในน้ำได้ไหมคะปลาเห็นหรือเปล่าเห็นจะเกิดบนอากาศได้ไหมคะนกก็เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไม่ได้จำกัดสถานที่ที่ใดที่มีจักขุปสาทรูปซึ่งเป็นรูปที่เกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยไม่มีใครนักวิทยาศาสตร์คนไหนก็ไม่สามารถที่จะทำให้จักขุปสาทรูปเกิดได้เลยนะคะและในขณะเดียวกันถ้ากรรมหยุดไม่ให้จักขุปสาทรูปเกิดตาบอดใครก็จะไปทำให้คนนั้นเนี่ยเกิดเห็นไม่ได้ถ้ารูปนั้นไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะกรรมเป็นปัจจัยด้วยเหตุนี้ถ้ากล่าวถึงธรรมะเนี่ยค่ะแทบจะไม่ต้องกล่าวถึงสถานที่เลยแต่กล่าวถึงสภาพที่มีจริงนะคะคือเห็นได้ยินเป็นต้นเทวดาเนี่ยก็ต้องเห็นแน่ใช่ไหมคะจะไม่ให้เทวดาไม่มีตาเทวดาไม่เห็นเทวดาไม่ได้ยินก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทราบว่าธรรมะที่เห็นเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นจริงๆแล้วก็เป็นจิตที่เป็นผลของกรรมแล้วแต่ว่าจะเห็นที่ไหนขณะไหนเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะเรามีรูปร่างกายของมนุษย์แล้วก็มีรูปร่างกายของสัตว์ต่างๆแล้วก็มีเห็นนะคะเราก็เลยคิดว่าตรงเห็นในโลกเนี้ยเป็นโลกมนุษย์นะคะแต่ถ้าจะไปเห็นที่อื่นที่ไม่ใช่โลกมนุษย์ได้ไหมในเมื่อมีปัจจัยที่เห็นจะเกิดขึ้นเห็นและจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเห็นซึ่งเป็นผลของกรรมได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสพวกนี้ค่ะความประณีตก็ต่างกันคนในโลกนี้ค่ะถูกไฟไหม้อยู่ในห้องเล็กๆแคบๆจนตายได้หรือไม่ได้มีห้องแคบๆเล็กๆนะคะแล้วก็มีไฟไหม้แล้วก็มีคนตายที่อยู่ในไฟนั้นได้ไหม
0: ได
1: ้ได้และเราจะเรียกว่าอะไรใช่ไหมคะแต่พอเกิดที่โลกนี้เราบอกว่าโลกนี้แต่ถ้าเกิดที่อื่นตลอดกาลแล้วก็นานมากก็เป็นสิ่งที่สามารถจะเป็นไปได้ตามควรแก่เหตุ พราะฉะนั้นในความรู้สึกของเราเนี่ยเราจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าความจริงสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมีมากแต่ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจธรรมะนะคะและรู้ว่าเวลาที่เห็นเกิดขึ้นที่เราใช้คำว่ามนุษย์เนี่ยนะคะก็มีเห็นสิ่งต่างๆในโลกในทวีปนั้นทวีปนี้ความจริงโลกมนุษย์ไม่ได้มีแต่เฉพาะโลกนี้โลกเดียวนะคะผู้ที่ได้ทรงแสดงความจริงของโอกาสโลกคือโลกซึ่งเป็นที่เกิดของสัตว์นะคะแสดงไว้มากนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใครสามารถที่จะไปเห็นสิ่งนั้นได้ถ้าผู้นั้นไม่มีจักขุทิพย์นี่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ตาของเราเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นเพียงบางส่วนบางสิ่งนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีกุศลมากมั่นคงสามารถที่จะถึงฌานจิตที่สงบก็สามารถที่จะน้อมจิตไปในการที่จะเห็นสิ่งที่ไกลกว่านี้ได้และก็จะรู้ได้ว่าขณะนั้นนะคะโลกแต่ละโลกเนี่ยเป็นยังไงแต่ให้ทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามเหตุนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับกามโลกคือโลกของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของโผฏฐัพพะเนี่ยมี11ภูมิคือมนุษย์1สวรรค์6ไม่ใช่สวรรค์เพียง1นะคะบางคนโดยมากก็คิดถึงสวรรค์บางคำสอนก็อาจจะมีสวรรค์หนึ่งถาวร นะคะแต่ว่าความจริงแม้แต่สวรรค์ก็ปราณีตขึ้นตามกำลังของกุศลด้วยชั้นใดทางฝ่ายอกุศลเนี่ยค่ะการที่จะได้รับผลของอกุศลกรรมก็แล้วแต่จะเกิดในภพภูมิใดถึงแม้ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะเป็นผลของกุศลแต่ก็ยังมีกาละที่อกุศลกรรมก็ให้ผลด้วยไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะฉะนั้นจะรู้จริงๆนะคะเมื่ออยู่ที่นั่นถ้าเกิดในนรกนะคะไม่สงสัยเลยแต่อาจจะสงสัยว่ามนุษย์สวรรค์เป็นยังไงภูมิสูงเนี่ยสามารถที่จะรู้ภูมิต่ำแต่ว่าภูมิต่ำเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ภูมิสูงได้นะคะเพราะฉะนั้นพรหมก็มาเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงอดีตชาติอดีตกรรมที่ทำให้บุคคลนั้นๆเกิดที่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องเหตุและผลนะคะและผลของกุศลก็มีปรากฏในโลกนี้ผลของอกุศลก็มีปรากฏในโลกนี้ฉันใดเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้สิ้นสุดกรรมยังไม่ได้ให้ผลจนกระทั่งหมดนะฮะเพราะเหตุว่ายังไม่ถึงการดับกิเลสเป็นพระอรหันต์ตราบใดตราบนั้นก็ยังสามารถที่จะให้ผลได้แม้พระผู้มีพระภาคก็ยังทรงประชวรแม้พระองค์นะคะก็ยังเสวยข้าวที่ตำและชุบน้ำในกาละที่บ้านเมืองขัดสนอัตคัดขาดแคลนนี่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาหรือว่าเปลี่ยนแปลงเหตุที่ได้กระทำแล้วที่จะให้ผลก็ต้องตามสมควรแก่เหตุนั้นๆด้วยอยู่ในโลกนี้ไม่นานนะคะต่อไปก็จะรู้สวรรค์หรือว่าจะรู้นรกหรือจะรู้อะไรก็แล้วแต่กรรม
3: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2551
4: ท่านมีคำถามจากท่านผู้ร่วมสนทนาธรรมนะครับถามว่าความแตกต่างของทุกข์ดังต่อไปนี้ทุกข์อริยสัจทุกขเวทนาทุกข์ในไตรลักษณ์ทุกข์ทั่วไปและอริยบทปิดบังทุกข์ขอเรียนถามท่านอาจารย์ครับ
1: ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะฟังแล้วก็ค่อยๆพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินคำและก็ทราบว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรก็จะเข้าใจได้เช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะถ้ากล่าวถึงว่าสิ่งที่มีจริงนะคะและพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะไม่ว่าจะทรงแสดงเรื่องทุกข์นะคะที่จะเป็นทุกขเวทนาหรือว่าจะเป็นทุกขะลักษณะหรือว่าจะเป็นทุกขะอริยสัจจะก็ตามทั้งหมดเป็นธรรมะคือเมื่อฟังธรรมะก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าธรรมะเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปนี่คือความละเอียดนะคะซึ่งขณะนี้ธรรมะเกิดและดับไปโดยที่ไม่มีใครรู้ความละเอียดของธรรมะซึ่งเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงทุกข์นะคะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนเมื่อเกิดมาแล้วมีกายมีใครบ้างคะที่ไม่เคยเป็นทุกข์เพราะกายมีไหมคะถ้าถามทุกคนก็ตอบได้นะคะหิว ป็นทุกข์หรือเป็นสุขคะถ้าไม่มีกายจะหิวไหมเพราะฉะนั้นหิวมีจริงนะคะแต่หิวเกิดแล้วก็หมดไปไม่ใช่มีใครที่จะมีหิวอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะทุกคนถ้าจะถามว่ามีทุกข์กายอะไรบ้างเนี่ยตอบได้โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะก็มีทุกข์มากมายมีคนไข้แล้วก็มีลักษณะที่ยากที่จะทนได้เพราะเหตุว่าเมื่อทุกข์กายเกิดขึ้นก็ต้องเยียวยารักษาแต่ว่านะคะเมื่อเกิดมาแล้วมีกายแล้วก็มีใจด้วยเพราะฉะนั้นใจก็เป็นทุกข์แม้ว่ากายไม่เป็นทุกข์ถ้าถามทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะมีทุกข์ใจบ้างไหมจะตอบว่าไงคะมีใครบ้างไหมคะที่ไม่มีเลยไม่มีทุกข์ใจเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมเสียใจมีไหมโกรธมีไหมนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่ามีทุกข์หลายอย่างทุกข์กายก็ส่วนหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับได้จะบังคับไม่ให้กายเป็นโรคไม่ให้กายเจ็บป่วยก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกกายมีจริงแต่ว่าแม้กายไม่เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีผู้ที่รู้จักทุกสองอย่างคือทุกกายกับทุกใจเวลาที่กายป่วยไข้หรือแม้ไม่ป่วยไข้นะคะเพียงแค่หิวหรือเพียงร้อนนิดเดียวสบายหรือเปล่าขณะใดที่ไม่สบายกายขณะนั้นก็เป็นทุกกายแม้เพียงเล็กๆน้อยๆนะคะก็ไม่ใช่สภาพที่เป็นสุขเพราะฉะนั้นทุกกายกับทุกใจนะคะมีใครสามารถที่จะบังคับไม่ให้เกิดขึ้นได้บ้างนี่ก็แสดงให้เห็นความเป็นธรรมะนะคะสิ่งที่เกิดต่างๆกันไปเป็นธรรมะที่หลากหลายแม้แต่ความทุกข์นะคะก็ตราบใดที่มีการเกิดขึ้นก็จะไม่พ้นจากมีกายมีใจซึ่งจะต้องเป็นทุกข์แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดก็ตามจะเป็นกายจะเป็นใจนะคะจะเป็นความรู้สึกต่างๆหรือว่าความติดข้องความเมตตาความเพียรทุกอย่างที่มีจริงในชีวิตประจำวันมีเมื่อเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏในชีวิตประจำวันก็คือว่าเป็นสิ่งที่เกิดจึงรู้ได้ว่ามีเมื่อเกิดปรากฏแล้วหมดไปนั่นคือทุกขะลักษณะเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเพียงเกิดขึ้นปรากฏและหมดไปไม่มีใครสามารถที่จะไปยับยั้งนะคะหรือว่าไปเก็บสิ่งที่ปรากฏและหมดไปได้เช่นเสียงขณะนี้ค่ะขณะที่เสียงไม่ปรากฏไม่มีเสียงแต่เสียงก็เกิดปรากฏแล้วก็หมดไปใครจะไปยับยั้งไม่ให้เสียงหมดไปหรือใครจะไปให้เสียงที่หมดไปแล้วเนี่ยกลับมาอีกก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะสภาพธรรมะใดที่เกิดสภาพธรรมะนั้นดับเป็นทุกขลักษณะของธรรมะทั้งหลายซึ่งเกิดสภาพธรรมะที่เกิดนะคะถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็เกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะจึงใช้คำว่าสังขารธรรมหมายความถึงธรรมะที่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะใดๆก็เกิดไม่ว่าเป็นอะไรทั้งนั้นเป็นสังขารธรรมถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้และสังขารธรรมทั้งหมดที่เกิดมีลักษณะคือไม่เที่ยงเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นลักษณะสภาพที่เกิดดับไม่เที่ยงเนี่ยค่ะจะเป็นสุขได้ไหมแค่เกิดนิดเดียวนะคะดับแล้วจะเป็นสุขได้อย่างไรมีความไม่เที่ยงเลยไม่สามารถที่จะไปหาความที่ให้สภาพธรรมะนั้นดำรงอยู่ตลอดไปเรื่อยๆไปก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดดับนะคะความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์จึงเป็นไตรลักษณ์ทุกขลักษณะนะคะเพราะลักษณะนั้นไม่เที่ยงจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงเกิดและดับไปจะชื่อว่าเป็นสุขไม่ได้เพราะเพียงเกิดแล้วก็ดับและลักษณะนั้นก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะสังขารธรรมทั้งหมดสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นดับไปอย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้จนกระทั่งไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าขณะนี้ค่ะอะไรเกิดและดับไปมากมายเพราะความไม่รู้แต่ถ้าสามารถที่จะมีปัญญารู้ความจริงคือไตรลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับนะคะขณะนั้นจึงรู้ว่าเป็นอริยสัจจะเป็นความจริงแท้ซึ่งทำให้ผู้รู้นะคะถึงความหมดความสงสัยหมดความไม่รู้หมดการเห็นผิด ที่ยึดถือสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าเที่ยงขณะนี้เหมือนเที่ยงทุกอย่างเห็นก็ไม่เหมือนว่าดับไปนะคะคิดนึกก็เหมือนไม่ดับไปสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เหมือนไม่ได้ดับไปเพราะเหตุว่าไม่ใช่ปัญญาที่ได้ฟังพระธรรมจนกระทั่งเริ่มมีความเข้าใจถูกนะคะจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเมื่อไหร่เมื่อนั้นทุกนั้นก็เป็นทุกขอริยสัจ
5: เรียนถามอาจารย์อนบค่ะการฟังพระธรรมต้องเป็นผู้ตรงและจริงคือตรงตามสภาพธรรมะที่ปรากฏคำว่าผู้ตรงคืออย่างไรคะ
6: ถ้าความไม่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอกุศลบางคนฟังธรรมะเนี่ยครับเพราะว่าอยากรู้เยอะๆอย่างนี้ไม่ตรงแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าหวังลาภสการะสรรเสริญอันนั้นก็อยากเห็นได้ชัดนะครับแม้ศึกษาธรรมะฟังเรื่องสติปัฏฐานแล้วเข้าใจและอยากให้สติเกิดอันนี้ตรงไหมครับก็ไม่ตรงนะครับเพราะนั้นความตรงเนี่ยก็คือฟังและสะสมที่จะเข้าใจและมั่นคงในวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับว่าเป็นความตั้งใจมั่นที่มีความเข้าใจนะครับมีความเห็นถูกแล้วมีความตรงกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศล
5: ปัญหาต่อไปจากท่านผู้ฟังนะคะเรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะฟังจากในวิทยุว่าผู้มีกุศลจิตไม่เกิดคือคุณประมาทได้ยินแล้วก็เกิดความไม่สบายใจไม่อยากเป็นคุณประมาททำอะไรก็ไม่ได้คงเป็นจากเหตุที่ฟังธรรมะไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะถึงมีแต่ความไม่สบายใจเกิดขึ้นกราบท่านอาจารย์แนะนำสั่งสอนเพิ่มเติมเรื่องเหตุของความไม่สบายใจด้วยค่ะ
1: ความไม่ประมาทนะคะก็เป็นสิ่งที่มีจริงค่ะแต่ว่าใครไม่ประมาทยึดถือว่าเราไม่ประมาทแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะขณะนี้ค่ะประมาทหรือเปล่ากล่าวได้ว่าขณะใดที่กุศลจิตไม่เกิดขณะนั้นไม่มีเราไปทำความประมาทนะคะแต่ขณะใดที่กุศลจิตไม่เกิดแล้วเป็นอกุศลขณะที่เป็นอกุศลนั่นเองค่ะประมาทเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจสภาพธรรมะนะคะหรือว่ากุศลธรรมเกิดขึ้นขณะนั้นไม่ประมาทเพราะฉะนั้นความประมาทและความไม่ประมาทก็เป็นธรรมะนะคะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปทำได้แต่ขณะนี้ค่ะมีศรัทธาที่จะฟังแต่ก็ไม่ทราบว่าการเกิดดับของจิตเนี่ยเร็วมากเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ฟังด้วยความละเอียดที่จะเข้าใจว่าขณะใดเป็นกุศลขณะใดเป็นอกุศลน่าถึงจะรู้ว่าขณะนั้นที่เป็นอกุศลเนี่ยค่ะประมาทแต่ก็ไม่ใช่เราคือฟังธรรมะเพื่อที่จะมีความเห็นถูกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะถ้าธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะและเมื่อกี้นี้ก็ขาดข้อหนึ่งซึ่งไม่ได้พูดถึงคือเรื่องของอิริยาบถปิดบังทุกนะคะเพราะว่าได้กล่าวถึงทุกอื่นแต่ว่าทุกประการสุดท้ายที่กล่าวถึงคืออิริยาบถปิดบังทุกเนี่ยค่ะยังไม่ได้กล่าวขณะนี้นะคะในความรู้สึกนะคะเหมือนกับว่าทุกคนกำลังนั่งแต่ขณะที่กำลังได้ยินเสียงเนี่ยค่ะคิดหรือเปล่าว่ากำลังนั่งหรือขณะนั้นมีแต่เฉพาะเสียงที่ปรากฏแล้วก็ลืมไม่ได้มาคิดถึงเลยว่ากำลังนั่งใช่ไหมคะหรือว่ากำลังคิดเรื่องอะไรต่างๆก็ตามขณะนั้นก็ไม่ได้มารู้สึกว่ากำลังนั่งเพราะเหตุว่าขณะนั้นกำลังคิดเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ถึงความละเอียดของจิตนะคะซึ่งเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปแต่การดับของจิตเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นโดยไม่หยุดเลยนะคะตั้งแต่ย้อนจากขณะนี้ไปถึงขณะเกิดย้อนจากขณะเกิดไปถึงขณะสุดท้ายของชาติก่อนซึ่งจากชาติก่อนสิ้นสุดความเป็นบุคคลในชาติก่อนเป็นบุคคลนี้นะคะก็เกิดดับสืบต่อไปจนถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้แม้จิตขณะสุดท้ายดับจิตนั้นก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่นะคะจิตเกิดดับมากมายนับไม่ถ้วนแต่ว่าสิ่งใดก็ตามที่กำลังปรากฏให้ทราบว่าเพราะจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นเช่นในขณะที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตามีใครคิดถึงรูปตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าว่าอยู่ในอิริยาบถนั่งบ้างและการนั่งก็มีตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะขณะนี้แต่ละคนก็ล้วนแต่นั่งแต่ก็ไม่ได้คิดถึงเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอิริยาบถนั่งเนี่ยมีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเพราะจำ ในสิ่งที่ไม่ปรากฏเหมือนกับว่ายังมีสิ่งนั้นอยู่เช่นขณะนี้นะคะถ้าถามว่ามีตามีหน้ามีหูมีแขนมีขาไหมทุกคนตอบว่ามีนะคะแต่เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นนี่ค่ะนึกถึงส่วนไหนหรือเปล่านึกถึงแขนหรือนึกถึงขาหรือนึกถึงหน้าหรือนึกถึงจมูกหรือเปล่าก็ไม่ได้นึกถึงเลยนะคะแต่ในความทรงจำเนี่ยจำว่ายังมีอยู่การฟังธรรมะต้องละเอียดคือธรรมะเกิดดับเร็วมากทั้งนามธรรมและรูปธรรมความละเอียดของธรรมะก็คือว่าธรรมะใดนะคะที่ไม่ปรากฏให้ทราบการเกิดดับอย่างเร็วของธรรมะนั้นว่าธรรมะนั้นเกิดแล้วดับแล้วทั้งหมดแต่ยังจำว่ายังมีอยู่ซึ่งความจริงเนี่ยค่ะขณะนี้นะคะถ้าไม่มีแข็งปรากฏที่ส่วนหนึ่งส่วนใดจะจำว่ายังมีแข็งอยู่ที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไหมคะเพราะว่าที่ว่าเป็นร่างกายเนี่ยต้องประกอบด้วยมหาภูตรูปคือมีรูปที่เป็นธาตุดินอ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนนะคะแล้วก็ธาตุลมตึงหรือไหวธาตุน้ำเกาะกลุ่มซึมซาบรูปที่อยู่รวมกันนี่ก็แสดงให้เห็นว่าในขณะนี้เองเข้าใจว่ายังมีรูปที่กำลังนั่งอยู่แต่จริงๆค่ะทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเป็นรูปที่เกิดแล้วดับแล้วทั้งหมดรูปใดก็ตามที่ไม่ปรากฏนะคะไม่มีลักษณะปรากฏให้รู้รูปนั้นจริงๆแล้วเกิดแล้วดับแล้วแต่ก็เกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นรูปใดก็ตามที่ปรากฏเท่านั้นนะคะที่จะแสดงให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีแล้วก็เป็นธรรมะแล้วก็ไม่ใช่ของใครเกิดแล้วดับไปด้วยด้วยเหตุนี้ผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยเนี่ยก็มีการยึดถือสิ่งที่เคยเห็นเคยได้ยินแล้วก็จำว่ายังมีอยู่ทั้งที่ขณะนั้นนะคะสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏเลยก็ยังคิดว่ามีด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะจึงต้องละเอียดนะคะที่ว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์ก็เพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะที่ตัวขณะเนี้ยเข้าใจว่ามีร่างกายครบถ้วนแต่ว่าไม่มีอะไรปรากฏที่กายให้รู้ว่ามีเลยใช่ไหมคะหัวใจปรากฏหรือเปล่าเลือดเนื้อกระดูกปรากฏหรือเปล่าก็ไม่มีแม้แต่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งที่กายเนี่ยปรากฏหรือเปล่าถ้าขณะใดปรากฏเฉพาะสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นที่มีจริงๆและสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะที่แข็งนะคะเป็นธรรมะคือแข็งใครจะเปลี่ยนลักษณะแข็งให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยและก็เคยเข้าใจว่าแข็งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอแต่ความจริงแข็งเป็นแข็งแต่ว่าจำไว้ว่าแข็งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแข็งที่ศีรษะแข็งที่หูแข็งที่ขาความจริงเป็นแข็งแต่จำว่าเป็นแขนเป็นขาเป็นมือเป็นเท้าและเข้าใจว่ายังมีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์ก็แสดงถึงความจริงของธรรมะที่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะธรรมะทั้งนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วมากและก็ไม่กลับมาอีกเลยขณะนี้ธาตุแข็งที่กายไม่ได้ปรากฏเกิดแล้วดับแล้วทั้งหมดเฉพาะรูปแข็งที่ปรากฏนะคะที่เคยยึดถือว่าจะเป็นนิ้วหรือจะเป็นเท้าหรือจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามปรากฏลักษณะที่แข็งและถ้าปัญญาสมบูรณ์นะคะสามารถที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปเพราะความจริงก็คือว่าสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้ยังไงลองคิดดูนะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสิ่งนั้นจะปรากฏได้ไหมแต่สิ่งใดที่ปรากฏแสดงความจริงว่าสิ่งนั้นเกิดแต่ไม่รู้ความเกิดของสิ่งนั้นและก็ไม่รู้ความดับของสิ่งนั้นจึงปิดบังทุกข์เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดเนี่ยค่ะดับไปไม่เที่ยงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจความหมายของพระธรรมที่ทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งนะคะแต่ละข้อความเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่เริ่มพิจารณาแล้วก็เข้าใจพร้อมทั้งสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังในขณะนี้ด้วยว่าจริงไหมเช่นขณะนี้ค่ะท่าทางอิริยาบถปรากฏหรือเปล่าที่กายเนี่ย
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อน

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่794
2: ปัญญาเกิดเนี่ยปัญญารู้อะไรแล้วคะแม้แต่อัตถะของนามธรรมเนี่ยค่ะอย่าคิดว่ารู้แล้วต้องมีการประจักษ์และการที่จะรู้ว่ารู้หรือยังก็คือว่าทางตากำลังเห็นรู้ไหมทางหูกำลังได้ยินรู้ไหมเมื่อไม่รู้ก็จะต้องอบรมจนกว่าจะประจักษ์ในความหมายในลักษณะที่แท้จริงของนามธรรมและจะรู้ในอัตถะจริงๆว่านามธาตุนามธรรมที่กล่าวว่าเป็นนามธาตุนามธรรมนั้นคืออย่างไรไม่ใช่เพียงเข้าใจและเมื่อรู้แล้วทางตาก็เป็นนามธาตุหรือนามธรรมที่เป็นการเห็นทางหูก็เป็นสภาพรู้นามธาตุหรือนามธรรมที่เป็นการได้ยินถ้ารู้ในอัตถะของนามธาตุนามธรรมจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าทางไหนก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นวิธีที่สุดจะรู้หรือยังเข้าถึงอัตถะของนามธรรมนามธาตุจริงๆหรือยังก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเป็นเครื่องที่สื่อให้รู้ว่ารู้หรือยังในความหมายของนามธรรมนามธาตุธาตุรู้สภาพรู้อาการรู้
3: ตอนนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ลึกซึ้งกันจริงๆเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติเอาข้อความเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเดียวท่านก็มายึดถือข้ออุปมาของอรรถกถาเสร็จแล้วก็ไปตีความหมายพยัญชนะในอรรถกถาผิดจึงนำข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านี้รู้สึกว่ามันละเอียดกันจนกระทั่งเหลือวิสัยกันนิดนึงจนกระทั่งศึกษาพระไตรปิฎกก็แล้วศึกษาอรรถกถาก็แล้วเสร็จแล้วก็ยังตีความผิดอีกอันนี้ก็ลำบากกันจริง
2: ๆลำบากมากนะคะที่จะเข้าใจในพระปัญญาคุณของพระผู้มีพระภาคที่ได้บำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วก็แสดงธรรมะให้บุคคลอื่นได้รู้ตามเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะรู้เนี่ยค่ะต้องเป็นสิ่งที่ยากแน่นอนและก็ต้องอบรมเจริญจริงๆจนกระทั่งเป็นความรู้จริงๆเพราะคำว่าญาณะหรือปัญญานะคะก็หมายความถึงความเข้าใจซึ่งมีขั้นต่างๆถ้าในขั้นต้นเนี่ยค่ะขั้นการฟังยังไม่เข้าใจในอัตถะที่ว่านามธรรมหรือนามธาตุเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เป็นอาการรู้รูปธรรมเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่สภาพรู้มีลักษณะต่างๆกันปรากฏทางตาก็ลักษณะหนึ่งรูปหนึ่งปรากฏทางหูก็ลักษณะหนึ่งรูปหนึ่งถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ก่อนความเข้าใจหรือปัญญาหรือที่จะเป็นญาณะคือการประจักษ์แจ้งในขณะที่ธาตุนั้นๆกำลังเกิดกระทำกิจการงานก็ย่อมจะมีไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องจดจ้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้อะไรแล้วก็จะเข้าใจว่าเป็นญาณะเป็นปัญญา
4: ข้อความในอังคุตรนิกายจตุกนิบาตโพลสูตรมีข้อความที่แสดงว่าแม้ผู้ที่เห็นพระผู้มีพระภาคแต่ก็ไม่อาจที่จะทราบได้ว่าพระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อความในโทนสูตรมีว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินทางไกลในระหว่างเมืองอุกกัฏฐะและเมืองเสตัพยะแม้โทนพราหมณ์ก็เดินทางไกลในระหว่างเมืองอุกกัฏฐะและเมืองเสตัพยะโทนพราหมณ์ได้เห็นรอยกงจักในรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคมีซี่ตั้งพันประกอบด้วยกงและดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงครั้นเห็นแล้วจึงรำพึงว่าอัศจรรย์จริงหนอท่านผู้เจริญสิ่งไม่เคยมีมามีขึ้นรอยเท้าเหล่านี้จะรอยจักไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์ถ้าท่านผู้ฟังได้เห็นอย่างนี้จริงๆนะคะก็คงจะอดคิดไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าจะไม่มีใครที่มีรอยเท้าที่มีซี่ตั้งพันประกอบด้วยกงและดุมเป็นแน่ไม่ว่าในกาลไหนเพราะฉะนั้นเมื่อโทนพราหมณ์ได้เห็นอย่างนั้นก็อดที่จะรำพึงไม่ได้ว่ารอยเท้าเหล่านี้จะรอยจักไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์ครั้งนั้นแหละ พระผู้มีพระภาคเสด็จแวะออกจากทางประทับนั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่งตรงคู่บัลลังก์ตั้งพระกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าครั้งนั้นโทนพรามติดตามรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งที่โคนไม้แห่งหนึ่งน่าพอใจโกนแต่การเลื่อมใสมีพระอินทรีย์อันสงบมีพระทัยอันสงบถึงความฝึกฝนและความสงบอันยอดเยี่ยมมีตนอันฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์อันรักษาแล้วเป็นผู้ประเสริฐสำหรับผู้ที่อบรมเจริญปัญญาและก็อบรมเจริญความสงบเป็นผู้ที่ดับกิเลสหมดสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นกิริยาอาการท่าทางแม้ในการนั่งก็เป็นการนั่งที่น่าเลื่อมใสเพราะเหตุว่ามีพระอินทรีย์อันสงบท่านผู้ฟังลองดูกิริยาอาการนั่งของท่านเองในขณะนี้อยู่ในอาการที่สงบน่าเลื่อมใสไหมเพราะว่าถ้าเป็นผู้ที่อบรมเจริญความสงบจริงๆแม้แต่การนั่งก็อยู่ในอาการที่น่าเลื่อมใสครั้นเห็นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับแล้วทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระพรามเรามิใช่เป็นเทวดาถ้าท่านผู้ฟังเห็นใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งไม่เหมือนคนธรรมดานี่ค่ะท่านก็คงจะต้องคิดว่าท่านผู้นั้นคงจะไม่ใช่คนธรรมดาในใจก็คงจะคิดว่าต้องเป็นเทวดาเป็นแน่เพราะฉะนั้นโทนพรามจึงถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกระพรามเรามิใช่เป็นเทวดาเทวดาเนี่ยค่ะสูงที่สุดแล้วแต่บุคคลนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นเทวดาเพราะฉะนั้นโทนพรามจึงทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นคนทันหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกระพรามเรามิใช่เป็นคนทันคนทันนี่ก็เป็นอมนุษย์พวกหนึ่งซึ่งเป็นชั้นจาตุมหาราชิกาโทนพรามก็คิดว่าเมื่อไม่ใช่คนทันก็อาจจะเป็นยักษ์ซึ่งเป็นพวกอมนุษย์อีกพวกหนึ่งเพราะฉะนั้นโทนพรามก็ทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นยักษ์หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกระพรามเราไม่ใช่เป็นยักษ์เมื่อไม่ใช่เป็นเทวดาไม่ใช่คนทันไม่ใช่เป็นยักษ์ก็คงเหลือพวกเดียวนะคะซึ่งโทนพรามก็ทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นมนุษย์ใช่ไหมทั้งที่มองเห็นอย่างนี้ค่ะก็ยังน่าสงสัยเพราะเหตุว่าไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องถามเพื่อให้แน่ใจว่าท่านผู้เจริญเป็นมนุษย์ใช่ไหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกระพรามเรามิใช่เป็นมนุษย์โทนัสสารก็ต้องแปลกใจมากทีเดียวนะคะจึงได้ทูลถามว่าเราถามท่านว่าเป็นเทวดาหรือท่านตอบว่าไม่ใช่เราถามว่าเป็นคนทันหรือท่านตอบว่าไม่ใช่เราถามว่าเป็นยักษ์หรือท่านตอบว่าไม่ใช่เราถามว่าเป็นมนุษย์หรือท่านก็ตอบว่าไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นท่านผู้เจริญเป็นอะไรแน่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระพรามเราพึงเป็นเทวดาเพราะยังละอาสวะเหล่าใดไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้แล้วตัดรากขาดแล้วจะทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วนจะทำให้ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาข้อความต่อไปก็เป็นเรื่องของคนทันยักษ์มนุษย์โดยนัยยะเดียวกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระพรามเปรียบเหมือนดอกอุบลดอกประทุมหรือดอกบัวขาบเกิดในน้ำเจริญในน้ำตั้งอยู่พ้นน้ำแต่น้ำไม่ได้แปดเปื้อนแม้ฉันใดดูกระพรามเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดในโลกเติบโตขึ้นในโลกอยู่ครอบงำโลกอันโลกมิได้แปดเปื้อนดูกระพรามท่านจงทรงจำเราไว้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าความบังเกิดเป็นเทวดาหรือคนทันผู้เที่ยวไปในเวหาถ พึงมีแก่เราด้วยอาสวะใดเราพึงถึงความเป็นยักษ์และเข้าถึงความเป็นมนุษย์ด้วยอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นของเราสิ้นไปแล้วเรากำจัดไปแล้วกระทำให้ปราศจากเครื่องผูกพันดอกบัวตั้งอยู่ทนน้ำย่อมไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำฉันใดเราก็ย่อมไม่แปดเปื้อนด้วยโลกฉันนั้นดูกระพรามเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าจบสูตรที่6ซึ่งท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้นะคะว่าแม้ว่าจะได้พบพระผู้มีพระภาคก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์ได้ถ้าบุคคลนั้นไม่รู้ถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณของพระองค์ที่สามารถที่จะเพื่อกูลอนุเคราะห์บุคคลอื่นด้วยการทรงแสดงธรรมะให้ผู้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ในพระคุณที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งสามารถที่จะแทงตลอดประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้พระคุณของพระผู้มีพระภาคจริงๆนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะเมื่อนั้นก็จะทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อให้บุคคลอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและรู้แจ้งด้วยแต่ถึงแม้ว่ายังไม่ประจักษ์แจ้งนะคะแต่เพียงฟังเรื่องของสภาพธรรมะแล้วมีความเข้าใจที่ถูกต้องและรู้หนทางข้อประพฤติปฏิบัติและเริ่มอบรมปฏิบัติก็ย่อมจะเห็นแนวทางได้ว่าทางนี้เป็นทางที่จะให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดดับตามความเป็นจริงได้แต่ถ้าไม่เริ่มอบรมเจริญสติปัฏฐานเลยก็ยังไม่ทราบว่าทำอย่างไรจึงจะประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังเกิดดับจริงๆตามที่เข้าใจตามที่ได้ฟังเพราะเหตุว่าเมื่อได้ฟังก็ทราบว่าทุกอย่างไม่เที่ยงการเห็นไม่เที่ยงเพราะเหตุว่าไม่ได้เห็นตลอดเวลามีการได้ยินเกิดขึ้นด้วยชั่วขณะที่กำลังได้ยินคือขณะที่กำลังรู้เสียงขณะนั้นจะไม่มีสภาพอื่นปรากฏเลยจะไม่มีการเห็นในขณะนั้นในขณะที่กำลังรู้เสียงในขณะที่ได้ยินจะไม่มีการเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนั้นแน่นอนหรือในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะจะไม่มีการได้ยินปรากฏในขณะที่กำลังเห็นด้วยแต่เมื่อไม่อบรมเจริญปัญญานะคะก็เป็นเพียงความเข้าใจว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ายังไม่ประจักษ์ตามความเป็นจริงแต่ว่าเมื่อรู้หนทางข้อปฏิบัติที่จะทำให้สามารถรู้ได้และเริ่มอบรมเจริญไปเรื่อยๆนะคะทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ท้อถอยวันหนึ่งก็ย่อมสามารถที่จะประจักษ์ความเกิดดับของสภาพธรรมะได้เช่นพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้ประจักษ์แล้วขณะนี้กำลังเห็นอย่างนี้นะคะกำลังได้ยินอย่างนี้โดยที่เมื่อ 2,000 ปีก่อนก็ไม่เคยรู้เลยว่าจะเห็นอย่างนี้จะได้ยินอย่างนี้และพรุ่งนี้จะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรก็ไม่รู้แต่ก็มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เห็นทำให้ได้ยินเพราะนั้นถ้าอบรมเจริญปัญญาตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนปัญญาก็ย่อมเจริญสามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะไม่ว่าจะเห็นอะไรในวันนี้หรือในพรุ่งนี้หรือในอีก10ปีหรือในอีก20ปีหรือในอีก100ปีอีก500ปีหรืออีก 2,000 ปีเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะก็คือการระลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพื่อที่จะประจักษ์ลักษณะที่แท้จริงของสภาพธรรมะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งไม่ทราบว่าจะเป็นอีก 2,000 ปี 3,000 ปี 5,000 ปีหรืออีกกี่กับก็แล้วแต่ว่าถ้าอบรมเจริญปัญญาไปเรื่อยๆนะคะก็ย่อมสามารถที่จะมีปัจจัยระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏในชีวิตจริง พราะไม่มีใครรู้ว่าหลังจากชาตินี้แล้วชาติต่อไปจะเป็นอะไรจะเกิดที่ไหนจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรจะคิดนึกอย่างไรเหมือนกับเมื่อ 2,000 ปีก่อนท่านผู้ฟังก็ไม่ทราบว่าท่านจะนั่งอยู่ที่นี่นะคะมีการเห็นมีการได้ยินสภาพธรรมะต่างๆเหล่านี
3: ้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานมาไม่มีนะหาอะไรอย่างแล้วก็สอนตนอีกข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าผู้ใดถูกโจรจับไปเรื่อยนะฮะผู้นั้นต้องไม่คิดอาฆาตพยาบาทเขาถ้าใครคิดอาฆาตพยาบาทเขาคนนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ดูให้พยายามมองในแง่ดีของบุคคลนั้นคือคนเราทั่วไปเนี่ยมันก็ต้องมีดีมีชั่วบางทีทางกายเขาไม่ดีวาจาเขาดีบางทีทางกายทางวาจาเขาไม่ดีทางใจเขาก็ดีก็ให้พยายามมองในแง่ดีของบุคคลนั้นโทสะพยาบาทก็อาจจะผู้เราเบาบางลงไปได้อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ดูพระโพธิสัตว์เป็นตัวอย่างเป็นพระโพธิสัตว์เคยเกิดเป็นฤาษีถูกพระเจ้าแผ่นดินตัดหูตัดจมูกตัดลิ้นจนกระทั่งตายพระโพธิสัตว์นั้นก็ไม่มีความอาฆาตพยาบาทและข้อสุดท้ายให้พยายามให้นะเอาสิ่งของนะให้กับศัตรูเพื่อดับพยาบาทเนี่ยครับก็วิธีสอนตนต่างๆนะวิสุทธิมรรคท่านก็สอนไว้ผู้ที่จะเจริญเมตตาพรหมวิหารเนี่ยถ้าคิดถึงให้คิดถึงศัตรูเนี่ยพยายามให้ระลึกแผ่กุศลให้กับศัตรูเนี่ยเวลาแผ่ถึงนึกถึงศัตรูเนี่ยความโกรธจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้นึกถึงข้อที่จะสอนตนเนี่ย9ประการพยายามนึกไปเรื่อยๆความโกรธโทสะพยาบาทก็จะหายไป
4: ได้สำเร็จมั้ยคะ
3: ถ้าสอนตนไปบ่อยๆแล้วต้องสำเร็จแน่ครับเพราะว่าถ้าทำได้ทั้ง9แบบนะฮะแบบนี้ทำแล้วยังไม่สำเร็จก็ทำแบบต่อไปแบบต่อไปทำแล้วไม่สำเร็จต้องทำอีกถ้าทำพยายามทำทุกแบบต้องสำเร็จแน่ๆครับ
4: เป็นการปรุงแต่งของสังขารขันธ์นะคะซึ่งไม่ใช่ว่าได้ตามหวังหรือตามความตั้งใจแต่ตามเหตุตามปัจจัยที่การสะสมอย่างท่านที่สงสัยเรื่องลักษณะของสติทางตากำลังเห็นอย่างนี้ค่ะจะระลึกยังไงทางหูกำลังได้ยินอย่างนี้ปัญญาจะรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนวันนี้สงสัยฟังต่อไปมนสิการพิจารณาเนืองๆเป็นปัจจัยให้สติระลึกได้บ้างแต่ขณะที่ระลึกได้ไม่ใช่หมดความสงสัยทีเดียวเพราะเหตุว่าที่จะหมดความสงสัยหรือดับความสงสัยได้ไม่เกิดอีกเลยก็ต้องเป็นพระโสดาบันบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมถูกต้องตามความเป็นจริงชัดเจนแทงตลอดเป็นขั้นขั้นเพราะฉะนั้นการที่จะยังสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะเป็นธรรมดาเพราะเหตุว่าขณะใดที่สติเกิดเพียงสติเท่านั้นไม่พอค่ะเพราะว่าสติเป็นสภาพที่ระลึกคือไม่หลงลืมอยู่ที่ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่สติไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อมีการระลึกแล้วไม่ใช่ว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมว่าเป็นรูปธรรมและลักษณะของนามธรรมซึ่งกำลังเป็นสภาพรู้ในขณะนั้นว่าเป็นนามธรรมจะต้องมีการน้อมไปโดยไม่ใช่คิดเนี่ยค่ะคือการที่จะฟังเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานโดยละเอียดว่าสติปัฏฐานไม่ใช่การคิดแต่เป็นการน้อมไปที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นทีละเล็กทีละน้อยและสติก็เกิดเพียงชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครู่น้อยมากทีเดียวในวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะเหตุใดทางตาเห็นแต่ว่าไม่เคยระลึก ลักษณะของสภาพที่เป็นสภาพรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาว่าไม่ใช่ตัวตนเพียงแต่เริ่มระลึกรู้ลักษณะของ

0: ราะฉะนั้นเมื่อสติเริ่มระลึกทวารใดหรือทางใดแล้วย่อมดับเพราะเหตุว่าทวารอื่นเกิดเพราะเหตุปัจจัยปรากฏแล้วยังไม่ได้ระลึกเลยเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็ต้องขาดไปจะให้มีสติเกิดติดต่อกันอย่างมากมายย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าสติกับปัญญาเนี่ยค่ะก็จะต้องอบรมเจริญไปพร้อมๆกันเวลาที่รู้ว่ายังไม่ได้ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทางตาย่อมเป็นปัจจัยที่จะให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทางตาบ้างแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็เป็นการเริ่มต้นด้วยเหตุนี้ในมหาสติปัฏฐานจึงมีพยัญชนะที่ว่าปรารภบ่อยๆเนืองๆคือเริ่มอีกเริ่มอีกเริ่มอีกเรื่อยๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็เริ่มอีกทางตาหมดไปแล้วระลึกแล้วก็ยังไม่รู้ชัดเพราะฉะนั้นก็เริ่มอีกเพราะฉะนั้นในสังสารวัฏเนี่ยนะคะอกุศลธรรมย่อมมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดมากกว่ากุศลธรรมสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นขณะที่เป็นอกุศลธรรมโลภะโทสะโมหะขณะนั้นนะคะเป็นโมฆะไปทั้งหมดที่ปัญญาไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 นถึง 18:30 นและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 นถึง 19:00 นคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชและคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
2: ครั้งที่795
0: เพราะฉะนั้นในสังสารวัฏเนี่ยนะคะอกุศลธรรมย่อมมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดมากกว่ากุศลธรรมสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นขณะที่เป็นอกุศลธรรมโลภะโทสะโมหะขณะนั้นนะคะเป็นโมฆะไปทั้งหมดที่ปัญญาไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ขณะใดที่สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเป็นขณะที่จะเจริญปัญญาเริ่มที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยการศึกษาคือน้อมไปที่จะรู้โดยไม่ใช่การคิดแต่เป็นการรู้ค่อยๆรู้เริ่มรู้น้อมไปรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้จึงจะรู้ว่าขณะที่เป็นเพียงธาตุรู้นั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงชั่วขณะที่รู้เป็นธาตุรู้ชนิดหนึ่งและสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏแต่ละทางจึงจะกระจัดกระจายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะที่รวมกันและเข้าใจผิดยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องหลายหลายชาติหลายหลายกับตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าอกุศลธรรมมีปัจจัยสะสมมาที่จะเกิดมากกว่ากุศลถ้าเป็นปัญญาแล้วก็ต้องรู้จริงๆอย่าเอาความไม่รู้มาอบรมมาเจริญมาหวังมาต้องการเพื่อเหตุว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามปกติตามเหตุตามปัจจัยสังขารขันธ์ก็ปรุงแต่งไปนะคะจนกว่าสติปัญญาจะมั่นคงแต่ว่าต้องมีเหตุ

0: การระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏพร้อมการศึกษาถ้าไม่มีเหตุอย่างนี้นะคะผู้นั้นเองก็จะรู้ได้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยเพราะเหตุว่าสติไม่ได้ระลึกได้แล้วก็ไม่มีการศึกษาลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติไม่ใช่เป็นเรื่องใจร้อนนะคะและไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเร่งรัดโดยไม่เข้าใจในเหตุและในผลของข้อประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องบางท่านก็กล่าวว่าเห็นก็รู้ว่าเห็นได้ยินก็รู้ว่าได้ยินเย็นก็รู้ว่าเย็นจะต่างกันอะไรกับการเจริญสติปัฏฐานนี่ก็เป็นการฟังเผินๆค่ะแต่ว่าการฟังต้องฟังด้วยดีพิจารณาในเหตุผลจึงจะเข้าใจในสัจญาณซึ่งเป็นอริยสัจธรรมรอบที่หนึ่งก่อนที่จะถึงจิตญาณและกัตตญาณเพราะเหตุว่าอริยสัจธรรมสี่นั้นมีสามรอบถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแท้จริงในอริยสัจธรรมเป็นกัตตญาณก็ไม่สามารถที่จะมีปัจจัยให้เกิดจิตญาณคือการประพฤติปฏิบัติอบรมเจริญปัญญาที่ถูกต้องได้สิ่งที่ปรากฏตามธรรมดาตามปกติเริ่มระลึกรู้แล้วก็ศึกษาเป็นการอบรมเจริญปัญญารู้สิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆจนกว่าจะประจักษ์แล้วถ้าสติไม่เกิดก็ทำอะไรไม่ได้นะคะก็มีการฟังมีการพิจารณามีการกระทำกุศลทุกประการเป็นการเกื้อกูลสงเคราะห์เป็นเหตุเป็นปัจจัยสะสมปรุงแต่งจนกว่าสติจะเกิดขึ้น
1: ขออาจารย์ช่วยขยายความว่าสัจญาณนั่นรู้อะไรนักสัจญาณรู้อะไรแล้วกัตตญาณนั่นรู้อะไรครับ
0: สัจญาณก็คือความรู้จริงในเหตุในผลของอริยสัจธรรมสี่คือทุกขสัจหรือทุกขอริยสัจว่าสภาพธรรมะใดเป็นทุกข์สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นและดับไปเป็นทุกข์ที่จะต้องรู้เพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงๆนะคะว่าการอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่รู้อย่างอื่นนอกจากกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเมื่อไม่รู้ทำยังไงจึงจะรู้นี่คือเข้าใจในเหตุและผลถ้าไม่มีเหตุคือการอบรมเจริญมรรคมีองค์8สติไม่เกิดไม่ศึกษาไม่น้อมไปที่จะรู้ในการเห็นและสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่มีวันที่จะประจักษ์ความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลของสภาพธรรมะที่ปรากฏและต้องรู้ด้วยนะคะว่าที่ข้อปฏิบัติผิดไปนั้นเพราะสมุทัยสัตว์ความปรารถนาความต้องการไม่ใช่เป็นหนทางที่จะดับกิเลสเลยเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่มีความเข้าใจในข้อปฏิบัติแต่ปฏิบัติด้วยความต้องการซึ่งไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่ถูกก็เป็นการกระทำไปด้วยสมุทัยสัตว์ซึ่งไม่สามารถที่จะดับสังสารวัฏ
1: เนี่ยข้อนี้หมายความว่าไงก็ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยเขาก็มีจุดมุ่งหมายแต่เมื่อเจริญมรรคมีองค์8แล้วจุดมุ่งหมายก็ถึงนิพพาน
0: ถ้าเป็นมรรคมีองค์8ค่ะแต่ถ้าไม่ใช่มรรคมีองค์8แล้วก็เข้าใจผิดในข้อประพฤติปฏิบัติก็ไม่เป็นหนทางที่จะทำให้ดับกิเลสได้
1: แล้วทีนี้จุดมุ่งหมายที่จะถึงนิพพานเนี่ยจะเป็นความต้องการหรือเปล่าหรือว่าเป็นข้อปฏิบัติผิด
0: ถ้าไม่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็หวังนิพพานจะรู้ได้ยังไงคะว่านิพพานนั้นเป็นยังไงในเมื่อยังไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่กำลังปรากฏเลยพอที่วันนิพพานก็หวังก็ต้องการโดยที่ไม่รู้เลยว่านิพพานเป็นยังไงขณะใดที่หวังขณะนั้นก็จะต้องเป็นโลภะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่หนทางที่จะไปนั่งหวังนิพพานแต่หนทางจริงๆคืออบรมเจริญสติรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ใช่ไปหวังนิพพานก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่านิพพานเป็นยังไงเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็ยังไม่รู้แล้วก็จะเข้าใจลักษณะของนิพพานได้อย่างไรแม้โดยความคิดแต่ถ้าผู้ใดอบรมเจริญสติปัฏฐาน ผู้นั้นย่อมรู้ว่าหนทางนี้จะทำให้ประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้จริงๆเริ่มมีแนวทางที่จะรู้ว่านิพพานนั้นมีอัตถะว่าอย่างไรเพราะเหตุว่านิพพานไม่ใช่สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติขณะนี้ใครหวังนิพพานบ้างคะหรือว่าควรจะอบรมเจริญความรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆท่านตากำลังเห็นแทนที่จะหวังนิพพานควรจะทำยังไงคะควรที่สติจะระลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเห็นเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้สิ่งที่ปรากฏแทนที่จะหวังนิพพานทางหูกำลังได้ยินเสียงควรที่สติจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพรู้เสียงและเสียงที่ปรากฏแทนที่จะหวังนิพพาน
2: คือผมสงสัยนะฮะว่าหลับตานี่เห็นหรือเปล่าฮะใช่ไหมครั้งก่อนนะฮะไปอ่านดูคำบรรยายของอาจารย์นี่ไงนะฮะแล้วเล็บสีแดงเนี่ยก็อาจผมสรุปนะฮะว่าทั้งลืมตาอยู่นี่ก็มีทั้งเห็นได้และก็เห็นไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งหลับตาอยู่นี่ก็สามารถจะเห็นได้แล้วก็เห็นไม่ได้ด้วยคือการเห็นนี่ตาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เห็นใช่ไหมฮะจิตทำหน้าที่เห็นตาเป็นเพียงแต่ปัจจัยของการเห็นใช่ไหมฮะนี่ถูกเปล่าฮะอาจารย
3: ์สภาพธรรมะต้องตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยค่ะพิสูจน์ธรรมะได้แล้วก็อบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเวลาที่กล่าวว่าขณะที่หลับตาจะไม่เห็นอะไรขณะนั้นนะคะไม่เหมือนกับเวลาที่ลืมตาแล้วก็เห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆหลับตาแล้วบางท่านรู้สึกว่ายังเห็นแต่ว่าเห็นเป็นแสงสลัวหรือว่าเป็นแสงสว่างสีต่างๆแต่ว่าไม่เห็นเป็นรูปร่างสันฐานสภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็คือว่าถ้าท่านรู้สึกว่าเห็นก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏแม้ในขณะที่หลับตาเพียงแต่ว่าไม่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเหมือนในขณะที่ลืมตาขณะนั้นต้องมีจิตและขณะนั้นไม่ใช่ได้ยินเสียงขณะนั้นไม่ใช่คิดนึกเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่อยู่ในห้องที่มืดหรือห้องที่สลัวหรือว่าหลับตาแล้วแต่ก็รู้ว่ามีการรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนั้นก็เป็นเห็นแต่ไม่ใช่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นรูปร่างสันฐานเหมือนในขณะที่ลืมตาเพราะว่าสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตาสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาที่ไม่ควรจะหวั่นไหวโดยที่เห็นว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานั้นเป็นวัตถุเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆนั่นเป็นความรู้สึกนึกคิดถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏทางตาด้วยความจดจำในรูปร่างสันฐานนั้นๆว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุแต่ไม่ใช่ขณะที่ปัญญารู้ชัดจริงๆว่าหามีสัตว์มีบุคคลมีวัตถุต่างๆในสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นไม่เพราะฉะนั้นแม้อรรถะของพยัญชนะที่ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาปัญญาก็จะต้องรู้ชัดจึงจะเพิกถอนการที่เคยเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วยึดมั่นว่ามีคนจริงๆมีวัตถุสิ่งต่างๆจริงๆในสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าตราบใดที่ยังเห็นเป็นคนอยู่นะคะเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างๆหมายความว่าขณะนั้นปัญญาไม่ได้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างไรแล้วก็การคิดนึกถึงรูปร่างสันฐานแล้วก็จดจำว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานั้นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งของนั้นไม่ใช่ขณะที่กำลังเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาถ้ารู้สิ่งที่ปรากฏทางตาโดยไม่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุใดๆเลยแล้วเวลาที่หลับตาเนี่ยค่ะก็มีสภาพธรรมะที่เห็นสิ่งที่ไม่ปรากฏรูปร่างสันฐานว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุใดๆเพราะฉะนั้นการเห็นทั้งขณะที่ลืมตาและหลับตา ก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเพราะฉะนั้นปัญญาจะต้องอบรมเจริญจนกระทั่งไม่มีความต่างกันในขณะที่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะที่ลืมตาและในขณะที่หลับตานอกจากนั้นปัญญายังจะต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเมื่อรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็จะรู้ชัดจนถึงขณะที่ว่าในขณะที่ลืมตาแล้วก็ได้ยินเสียงนั้นขณะที่ได้ยินเสียงนั้นจะไม่มีการเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแน่นอนเพราะว่าถ้าขณะใดที่สติไม่เกิดขึ้นลืมตาก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็มีความเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆเป็นวัตถุต่างๆพร้อมกันนั้นก็มีการได้ยินเสียงทั้งๆที่ยังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาและรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอะไรนั่นเป็นขณะจิตที่เกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วมากแต่แม้กระนั้นสำหรับผู้ที่อบรมเจริญปัญญาจนสติสามารถที่จะเกิดขึ้นรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏสืบต่อกันตามความเป็นจริงไม่ผิดปกติเลยนะคะสติพร้อมด้วยปัญญาจะรู้ชัดว่าในขณะที่กำลังได้ยินเสียงสีที่ปรากฏทางตาไม่มีไม่ปรากฏไม่มีการเห็นหรือว่าในขณะที่กำลังเห็นนะคะสติก็ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏจะไม่มีการได้ยินหรือเสียงปรากฏในขณะที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาอย่างนี้นะคะทั้งที่ลืมตาอย่างนี้ค่ะขณะที่ได้ยินนั้นสีสันวรรณะต่างๆไม่ปรากฏการเห็นไม่มีหรือว่าในขณะที่ลืมตาอย่างนี้นะคะขณะที่เห็นสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นเสียงและการได้ยินไม่มีเมื่อปัญญารู้ชัดคมกล้าอย่างนี้จึงจะสามารถถ่ายถอนการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อกันว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาจริงๆจะไม่เข้าใจผิดรู้ว่าปัญญาของท่านเริ่มเกิดขึ้นขั้นไหนระดับไหนยังไม่พร้อมยังไม่พอที่จะประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมยังไม่พร้อมยังไม่พอที่จะรู้ชัดว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเลยจริงๆเพราะเหตุว่าปัญญาจะต้องอบรมไปเรื่อยๆอย่างละเอียดโดยทั่วไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจลักษณะของนามธรรมที่เห็นทางตาเป็นสภาพรู้สิ่งที่ปรากฏฉันใดลักษณะของนามธรรมที่กำลังได้ยินเสียงก็เป็นสภาพรู้สิ่งที่ปรากฏทางหูฉันนั้นลักษณะของนามธรรมไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เป็นแต่เพียงสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงอัตถะลักษณะจริงๆของสภาพรู้ซึ่งพูดกันอย่างง่ายๆและก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจกันง่ายๆด้วยว่าสิ่งที่เป็นสภาพรู้นั้นมีไม่ใช่รูปธรรมที่ปรากฏไม่ใช่สีสันวรรณะต่างๆไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่กระทบสัมผัสกายแต่ว่าทั้งที่จะมีความเข้าใจอย่างนี้ขั้นนี้แล้วก็ยังไม่ใช่ขั้นประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพรู้ธาตุรู้จริงๆถ้าไม่ได้อบรมเจริญปัญญาพิจารณารู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยค่ะจะมีความตั้งอกตั้งใจอย่างมากมายที่วันนี้จะให้สติเกิดให้มั่นคงให้ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่อบรมเจริญความรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ต่างกันที่ปรากฏทางตามีทั้งสภาพรู้คือเห็นและสิ่งที่ปรากฏ ทางหูมีทั้งเสียงและสภาพที่ได้ยินคือสภาพที่กำลังรู้เสียงน้อมพิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรมะเมื่อเป็นเพียงสภาพรู้ก็ไม่ใช่เสียงที่กำลังปรากฏให้รู้มีสภาพรู้ด้วยถ้าใครยังไม่ได้อบรมเจริญปัญญาที่จะน้อมไปรู้ในลักษณะของสภาพรู้ที่จะให้สติเกิดขึ้นตลอดวันหลายหลายชั่วโมงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจย่อมเป็นไปไม่ได้ในขณะนี้เองมีการเห็นมีการได้ยินมีการคิดนึกมีการกระทบสัมผัสถ้าสติไม่เคยระลึกรู้ลักษณะของสภาพที่ปรากฏทางตาจริงๆให้ตรงลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาท่านอาจจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพที่อ่อนหรือแข็งที่ปรากฏทางกายเพราะฉะนั้นสติอาจจะมีปัจจัยเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางกายนิดเดียวแต่ตาที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเมื่อยังไม่เคยอบรมยังไม่เคยศึกษายังไม่เคยน้อมไปรู้ยังไม่เคยพิจารณาสติก็ยังไม่เกิดที่จะระลึกรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นเพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งหรือที่กำลังเห็นนี้นะคะก็เป็นแต่เพียงสภาพรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่รู้แข็งหรือรู้อ่อนเพราะฉะนั้นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาต้องเป็นเรื่องที่ค่อยๆเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่สังขารขันธ์จะปรุงแต่งเพราะตลอดเวลามานะคะทุกท่านก็ย่อมจะทราบว่าอกุศลธรรมเกิดมากกว่ากุศลธรรมเพราะฉะนั้นมีปัจจัยที่เป็นสังขารขันธ์ที่จะปรุงแต่งจิตให้เป็นอกุศลมากกว่าที่จะเป็นกุศลแต่การได้ยินได้ฟังการพิจารณาธรรมะก็เป็นกุศลที่จะค่อยๆสะสมไปปรุงแต่งไปจนกว่าสติจะเกิดขึ้นระลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏซึ่งอาจจะเป็นทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจก็ได้โดยที่เลือกไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการที่จะเจาะจงหรือตั้งอกตั้งใจที่ว่าจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะลักษณะหนึ่งลักษณะใดในคราวก่อนๆ ก็เป็นเรื่องของพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสำหรับในวันนี้นะคะก็ขอกล่าวถึงเรื่องศีลานุสติคือการระลึกถึงศีลเนืองๆบ่อยๆจิตจึงจะสงบระงับจากการเป็นอกุศลที่เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับศีลานุสตินั้นก็เป็นอารมณ์ที่จะทำให้จิตสงบได้ถึงขั้นอุปจารสมาธิเท่านั้นไม่ถึงอัปปนาสมาธิซึ่งเป็นฌานจิตเพราะเหตุว่าการที่จะระลึกถึงศีลจะเป็นไปได้อย่างมั่นคงที่จะสงบถึงขั้นอุปจาระนั้นก็สำหรับผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์อย่างพระโสดาบันบุคคลและพระอริยเจ้าทั้งหลายสำหรับผู้ที่เป็นปุถุชนอยู่นะคะยังเป็นผู้ที่ไม่มั่นคงในศีลแม้เพียงศีล5ก็ยังมีการล่วงศีล5ในบางครั้งบางขณะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีปกติล่วงศีลเวลาที่นึกขึ้นมาแล้วย่อมกระสับกระส่ายกระวนกระวายเดือดร้อนจิตไม่สงบเลยสำหรับผู้ที่จะอบรมเจริญศีลานุสติแล้วจิตสงบจึงต้องเป็นผู้ที่มีปกติรักษาศีลมีความมั่นคงในศีลสำหรับเรื่องของศีลเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกายวาจาและก็ถ้าเป็นเรื่องละเอียดแล้วนะคะก็ควรที่จะถึงใจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะสังเกตดูในวันหนึ่งวันหนึ่งมีศีลของท่านที่พอจะระลึกและสงบไหมคะถ้าท่านรักษาศีล5ได้ในวันนี้เป็นผู้ที่ไม่ได้ทำชีวิตสัตว์อื่นให้ตกล่วงไปไม่ได้ถือเอาทรัพย์ของบุคคลอื่นมาเป็นของตนไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้มุสาไม่ได้ดื่มสุราของมึนเมาต่างๆ
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: รอเวลาทำดีเมื่อระลึกถึงความตายด้วยความเข้าใจความจริงจึงเห็นประโยชน์ที่จะทำความดีทุกประการโดยเฉพาะการอบรมเจริญปัญญาเพื่อเข้าใจในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราตามความเป็นจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ17พฤศจิกายน2562
1: ข้อสำคัญที่สุดนะคะมรณะสติมรณานุสติไม่ใช่ชื่อเห็นกันวันนี้พรุ่งนี้ไม่เห็นกันแล้วมรณานุสติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเอาชื่อมาพูดใช่ไหมคะมรณานุสติคือคิดถึงความตายถึงนั้นอย่างนี้แต่สิ่งที่มีเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าถ้าใครก็ตามนะคะที่จากโลกนี้ไปขณะนั้นนะคะมรณานุสติมีไหมหรือว่าก็ธรรมดาคิดถึงเคยเห็นแล้วก็ไม่เห็นหรือว่าอะไรเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เห็นกันทุกอย่างพูดคุยกันทุกอย่างแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ทำให้เข้าใจความจริงนะคะนั่นคือมรณานุสติไม่ใช่เอาชื่อเอาคำมาลำดับว่าจะต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้ระลึกถึงความตายซึ่งไม่แน่นอนแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และตายแล้วจะไปไหนไม่มีคนนั้นอีกเลยในสังสารวัฏเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวนี่มรณานุสติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะก็นำไปสู่การที่จะเข้าใจความจริงว่าเมื่อมีเกิดต้องมีตายแต่ว่าเร็วกว่านั้นอีกคือทุกขณะที่เกิดก็ตายเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะว่ามรณะที่นี่หมายความถึงขณิกะมรณะความตายทุกขณะหรือสัมมติมรณะที่สมมติกันว่าตายจะต้องไปเผาไปฝังหรือว่าสมุจเฉทมรณะก็จะทำให้มีความเข้าใจธรรมะนั่นแหละมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นต้องรู้จริงๆค่ะไม่ใช่คำที่เราจะต้องนึกแต่ว่าความเข้าใจความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงความเป็นธรรมะความเป็นอนัตตามีใครคิดว่าจะถูกเสียบเหลาบ้างคะเป็นไปได้ใช่ไหมคะกว่าจะรู้อริยสัจธรรมไม่รู้ว่าชีวิตแต่ละชาติเนี่ยจะเป็นอะไรแล้วก็จะประสบกับอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคำที่ได้ฟังที่ทำให้เกิดความเข้าใจค่อยๆมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะถูกเสียบเหลาจะได้ฟังอะไรหรือจะไม่ได้ฟังอะไรแต่การสะสมความเข้าใจถูกซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรเลยนะคะก็เกิดได้ตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าไม่เคยเข้าใจมาเลยถูกเสียบเหลาก็มีแต่เจ็บความเข้าใจอะไรก็ไม่มีใช่ไหมคะก็จะต้องเผชิญกับชีวิตต่อไปในสังสารวัฏซึ่งไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่เพียงคำพูดแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่มั่นคงแล้วก็ไม่ใช่คนอื่นหรือบางคนแต่เราเองนี่แหละถ้าคิดถึงความตายและคนหนึ่งคิดต่อไปว่ายังไงอีกคนหนึ่งคิดต่อไปว่ายังไงก็แล้วแต่การสะสมแต่ให้เห็นว่าถ้ารู้ว่าคนต้องตายและจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าอย่างนี้เป็นการคิดถึงความตายที่ว่าเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีเท่ากับทำความดีทันทีเท่าที่จะทำได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะประมาทแล้วก็รอเวลาที่จะทำดีวันนี้ยังไม่ทำพรุ่งนี้อาจจะทำเศษกระดาษตกอย่าเพิ่งเก็บไว้ให้คนอื่นเขาเก็บหรืออะไรก็แล้วแต่แม้เล็กน้อยค่ะระหว่างกุศลกับอกุศลถ้าไม่มีการที่เหมือนกับมีมรณสติเพราะรู้แน่นอนว่าชีวิตไม่เที่ยงไม่แน่นอนจะพ้นจากความเป็นบุคคลนี้เมื่อไหร่แต่ตราบใดที่ยังเป็นโอกาสที่จะทำความดีคนนั้นก็จะไม่ละเลยที่จะทำความดีขณะใดที่ทำความดีเพราะมีความเข้าใจจริงๆว่าจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานจะเป็นคนนี้อีกไม่นานแล้วอะไรเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นที่จะพึ่งได้จริงๆนะคะต้องเป็นความเข้าใจโอกาสที่จะเข้าใจมีไหมถ้ามีทำไมทิ้งโอกาสนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นรากฐานที่จะทำใหเมื่อมีความเข้าใจถูกแล้วก็ไม่ใช่เราแต่ว่าความเข้าใจนั่นแหละนำมาซึ่งกุศลหรือสิ่งที่ดีงามโดยประการทั้งปวงแต่ไม่ฝืนใช่ไหมคะเพราะถ้าฝืนก็เป็นเราเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้มั่นคงจริงๆว่าไม่มีเราเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ว่าเราจะรีบร้อนไปสำนักปฏิบัติ และสามารถที่จะละกิเลสได้นั่นเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจพระธรรมและก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องตรงถูกต้องมั่นคงไม่ว่าจะระลึกถึงธรรมะข้อไหนนะคะเช่นแม้ความตายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เตือนเป็นปัจจัยที่จะทำให้รู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปอะไรเป็นสิ่งที่สมควรที่จะค่อยๆสะสมไปเพื่อจะได้มีความเข้าใจจนสามารถที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้โดยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

0: สนทนาธรรมที่นิกันติกอล์ฟคลับจังหวัดนครปฐมวันที่12เมษายนพุทธศักราช2561
1: ขอโอกาสถามท่านอาจารย์นะคะสงสัยว่าต้องแยกธาตุแยกขันธ์นั่นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ถึงขั้นนี้ไหมหรือว่าไม่ต้องอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะสิ่งหนึ่งก็คือว่านะคะได้ยินอะไรแล้วก็ไม่ถามให้ชัดเจนพอได้ยินคำว่าแยกธาตุแยกขันธ์ถ้าไม่รู้ว่าขันธ์คืออะไรธาตุคืออะไรทำไมไม่ถามนะคะเขาจะได้อธิบายก่อนให้เรารู้ว่าขันคืออะไรธาตุคืออะไรและแยกธาตุแยกขันคืออะไรเพราะฉะนั้นการสนทนาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าให้เขาพูดฝ่ายเดียวแต่คนฟังเนี่ยต้องคิดและถ้าไม่เข้าใจก็ถามเพราะว่าประโยชน์ของการสนทนากันก็คือว่าได้เข้าใจสิ่งที่เราพูดถ้าไม่ถามก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจเลยนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะถ้าจะถามว่าเรามาที่นี่ทำไมกันคะแค่เนี้ยธรรมดาง่ายตอบยากไหมคะเรามาที่นี่ตั้งหลายคนดีใจมากที่ได้พบกันเยอะๆนะคะแต่ว่าเรามาทำอะไรกันเห็นไหมคะยังไม่ต้องขันยังไม่ต้องธาตุเพียงแต่คำว่าเรามาที่นี่ทำอะไรกันตอบได้ไหมเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ค่อยคิดนะคะเราเพียงแต่ฟังและบางคนก็ฟังแล้วก็เชื่อโดยไม่มีเหตุผลเลยทั้งสิ้นแต่ถ้าเราไตร่ตรองแล้วเราถามเราก็จะได้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสิ่งที่เราได้ฟังเนี่ยถูกหรือผิดเพราะว่าทุกคนคิดได้ใช่ไหมคะบอกว่าพระจันทร์ร้อนเนี่ยเราก็คิดได้ละจริงหรือเปล่าจริงไหมคะเห็นไหมคะถ้าฟังเฉยๆพยักหน้ารับรองเลยค่ะแต่ถ้าถามว่าพระจันทร์ร้อนจริงไหมหรือว่าไฟเย็นหรืออะไรก็ได้นะคะทุกอย่างเนี่ยขอให้ถามเพราะความจริงเป็นสิ่งที่รู้ได้แต่ต้องซักนะคะไตร่ตรองโดยละเอียดอย่างยิ่งเรามาที่นี่ทำไมเรามาพบกันเพื่อจะได้เข้าใจสิ่งซึ่งได้ฟังจากการสนทนากันเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการได้รู้จักกันได้พบกันก็คือว่าเราได้มีความเข้าใจสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งพูดถึงเรื่องชีวิตความเป็นมาของแต่ละคนแต่ละคนที่นี่เนี่ยไม่ได้เหมือนกันเลยนั่นคือเป็นชีวิตส่วนหนึ่งที่เราได้ฟังจากความกรุณาของผู้พูดให้เราได้รู้ว่าชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยหลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงแต่ละคนในที่นี้นะคะขอเชิญมาเล่าเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ต่างๆมีความชอบไม่ชอบต่างๆเป็นแต่ละหนึ่งแต่หารู้ไหมว่าความจริงแท้คืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจริงๆแล้วก็คือว่าเราได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็มาฟังคำของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ที่เรากราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเราก็ต้องรู้ว่าเรากราบไหว้บูชาใครถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยแล้วเราก็กราบไหว้บูชาถามว่าถูกต้องไหมเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ให้ใครฟังเฉยๆนะคะแต่ให้เริ่มคิดไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองเมื่อเป็นความเข้าใจของเราเองนะคนอื่นเปลี่ยนได้ไหมในเมื่อเหตุผลถูกต้องเพราะฉะนั้นเรารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าที่เรากราบไหว้หรือว่าเรามาฟังคำที่พระองค์ตรัสไว้หลายพันปีมาแล้วนะคะแต่คำนั้นก็ยังเป็นความจริงซึ่งได้ยินเมื่อไหร่สามารถที่จะเข้าใจได้เมื่อนั้นดีกว่าเราไปกราบไหว้พระพุทธรูปแต่ว่าไม่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเขาถามว่าเรากราบไหว้ทำไมตอบได้ไหมคะขอโน่นขอนี้แล้วขอได้หรือเปล่าทุกอย่างเนี่ยค่ะทำให้เราได้เป็นผู้ที่มีเหตุผลถ้าเราค่อยๆฟังค่อยๆไตร่ตรองนะคะก็จะได้ประโยชน์จากการที่เรามาที่นี่เหมือนกับการได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากคำของพระองค์ไม่ใช่จากคนหนึ่งคนใดเลยใครก็คิดคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แต่ว่าพระองค์ตรัสไว้อย่างไรเราก็ค่อยๆได้ยินได้ฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงจะรู้ว่าเรากราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทำให้เราได้เข้าใจความจริงแม้แต่การฟังหรือการได้ยินเนี่ยก็ต่างกันใช่ไหมถูกไหมคะ นี่เริ่มคิดค่ะเพราะฉะนั้นคำแรกที่เราได้ฟังก็คือว่าสิ่งที่มีจริงใครจะปฏิเสธว่าไม่จริงได้ไหมเราไม่ต้องพูดคำว่าธาตุเราไม่ต้องพูดคำว่าขันพูดแล้วก็ไม่รู้จักแล้วจะมีประโยชน์อะไรแต่ว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ต่อหน้านะคะมีจริงจริงหรือเปล่าคะมีจริงๆภาษาบาลีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะเพราะฉะนั้นเราอาจจะคิดว่าเราเคยไปฟังธรรมะที่โน่นที่นี่ที่นั่นแต่ว่าเข้าใจหรือเปล่าว่าไม่ว่าอะไรก็ตามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือรู้จริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงซึ่งใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้เมื่อเราไม่สามารถจะรู้ได้พระองค์ก็ทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงให้เราได้ฟังทีละคำจนกว่าเราสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทราบว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดพระองค์ทรงตรัสรู้เห็นเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นหรือเปล่าคะเห็นมีจริงไหมเห็นมีจริงๆไหมคะเนี่ยค่ะต้องคิดไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการที่ได้พบกันแล้วก็ได้ฟังหลายชั่วโมงด้วยนะคะพระอาจารย์ก็เริ่มฟังใหม่คิดใหม่เพื่อจะได้เข้าใจให้ถูกต้องใหม่เห็นมีจริงๆหรือเปล่าคะได้ยินมีจริงไหมสิ่งที่มีจริงนี่แหละที่เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงดูเป็นของธรรมดาไม่เห็นมีอะไรจะต้องรู้แต่ความจริงก็คือสิ่งที่มีทุกอย่างซึ่งเราไม่เคยรู้เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เช่นเกิดมาจากไหนคะเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะไม่มีใครเคยคิดเลยแล้วทำไมเกิดมาแล้วต้องเห็นด้วยล่ะต้องได้ยินด้วยล่ะบังคับให้คนที่เกิดเนี่ยไม่เห็นไม่ได้ยินได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่ว่าในยุคสมัยใดณสถานที่ใดโลกมนุษย์หรือว่าเทวดาสวรรค์พรหมต่างๆโลกไหนก็ตามดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่มีอะไรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้แต่เวลาที่เราไปฟังธรรมะเนี่ยเราไปได้ยินเรื่องขันธ์เรื่องธาตุแต่เราไม่เข้าใจแต่ความจริงต้องรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วยคำว่าธรรมะนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและความจริงในภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะมีเนี่ยค่ะคือฟังไม่อย่างนั้นจะเสียดายเวลามากเลยนะคะว่าจะไม่ได้เข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะคืออะไรแต่ยังไงวันนี้ขอให้เข้าใจอย่างมั่นคงแน่นอนไม่เปลี่ยนนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและเดี๋ยวนี้ก็กำลังมีเมื่อวานนี้มีไหมคะมีพรุ่งนี้จะมีไหมมีเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีตอนเป็นเด็กมีไหมคะมีแก่ลงมีไหมคะทั้งหมดที่มีจริงเป็นธรรมะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะถ้าได้กล่าวว่าฟังธรรมะเรารู้เลยไม่ได้ฟังเรื่องอื่นค่ะแต่ฟังเรื่องความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็รู้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเห็นหลับตามีเห็นไหมคะไม่มีเดี๋ยวนี้มีเห็นไหมเห็นมีจริงๆเห็นเป็นธรรมะถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นเห็นจะมีเห็นไหมคะเนี่ยค่ะไม่อยากให้ใครๆไม่ได้เข้าใจคำว่าธรรมะแต่พูดคำว่าธรรมะแต่เมื่อไหร่พูดคำไหนขอให้เข้าใจคำนั้นจริงๆมั่นคงยิ่งขึ้น
3: กราบท่านอาจารย์นะครับเมื่อสักครู่ได้ฟังแล้วใช่ไหมครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะอะไรเป็นสิ่งที่มีจริงๆบ้างนะครับเห็นมีจริงใช่ไหมครับที่เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงเห็นเพราะฉะนั้นถ้าจะพิจารณาต่อไปก็จะถามต่อไปอีกว่าอะไรนอกจากเห็นแล้วที่เป็นสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะบ้างครับ
2: หิวมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นค่ะโกรธมีจริงๆไหมคะ
4: มีค่ะ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
2: ค่ะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างหมดเลยอิจฉามีจริงไหมคะริษยาเป็นธรรมะนะคะความเมตตากรุณาช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมีจริงๆหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
2: เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นอะไรไม่ใช่ธรรมะค่ะเห็นไหมคะต้องคิดเองค่ะนี่คือประโยชน์นี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้จักพระองค์และกราบนมัสการด้วยการบูชายิ่งกว่าเก่าเพราะว่าได้เข้าใจความจริงว่าพระองค์บำเพ็ญพระบารมีนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้ความจริงอย่างนี้ตอบแล้วนะคะเข้าใจแล้วว่าหิวมีจริงทีนี้ถามให้คิดเองว่าอะไรมีจริงอีกแข็งมีจริงไหมคะ
1: จริงค่ะ
2: แข็งเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็น
2: หวานรสหวานมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าค่ะชอบอะไรคะ
1: หวานนะคะ
2: ชอบหวานนะคะ ชอบธรรมะใช่ไหม เห็นไหมคะนี่คือการที่กว่าเราจะเข้าใจจากการที่เราได้คิดไตร่ตรองจนกระทั่งวันนี้นะคะชาวมิกันติได้เข้าใจคำว่าธรรมะซึ่งคนอื่นยากที่จะเข้าใจได้เพราะว่าจะได้ยินคำว่าขันธ์ได้ยินคำว่าธาตุแต่ว่าน้อยนักที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดเลยนะคะถ้าได้ยินคำว่าธาตุธาตุนี่ภาษาบาลีภาษาไทยจะเขียนคำว่าทอทงสระอาตอเต่าสระอุเคยได้ยินไหมคำนี้เคยได้ยินคำว่าอะไรบ้างคะธาตุอะไรบ้างค่ะ
1: ดินน้ำลมไฟป่ะคะ
2: ค่ะได้ยินคำว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมใช่ไหมคะได้ยินกันทุกคนนะคะธาตุดินใช้คำว่าดินดินมีจริงหรือเปล่าจริงไหมคะอยู่ไหนคะธาตุดินอยู่ที่ไหนเพราะเราไม่รู้เราก็ตอบไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าใจคำนั้นไม่เปลี่ยนเพราะเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงถึงที่สุดนะคะภาษาไทยใช้คำว่าดินเพราะว่าเราเข้าใจว่าดินหมายความถึงอะไรแต่ว่าชาวเมืองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเขาก็ได้ยินคำภาษาบาลีที่เขาใช้เป็นประจำคือภาษามัคคทีแต่เป็นภาษาที่ดำรงพระพุทธศาสนาไว้นะคะก็เลยใช้คำว่าปาละเหมือนอนุบาลหรือบาละนี่ค่ะดำรงไว้ก็เป็นภาษาบาลีแต่ความจริงก็เป็นภาษาที่ชาวเมืองหนึ่งเขาใช้คำว่าปัทวีคงไม่ได้ยินคำนี้นะคะเพราะเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเราไม่ได้เกิดที่นั่นแต่เราอยู่ที่นี่เราได้ยินคำว่าดินแต่อย่างนั้นเรายังต้องเรียนรู้ว่าคำนี้หมายความถึงอะไรเพราะว่าทุกอย่างมีอยู่แล้วแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นธาตุดินใช้คำว่าธาตุหรือธาตุอย่างเมื่อกี้นี้ที่ได้ยินจากพระใช่ไหมคะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงธาตุหรือธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงใครเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นดินที่เราใช้ในภาษาไทยและชาวมคธีใช้คำว่าปฐวีหมายความถึงสิ่งที่แข็งมากแข็งน้อยจนกระทั่งถึงแม้นิ่มก็ยังเป็นลักษณะของแข็งถูกต้องไหมคะไม่ใช่ร้อนไม่ใช่หวานเพราะฉะนั้นธาตุดินหมายความถึงสิ่งใดๆก็ตามนะคะสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นแข็งธาตุดินที่เราพูดตั้งแต่เด็กว่าเรารู้จักธาตุดินแต่ความจริงธาตุดินก็คือสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนไม่ได้เลยเปลี่ยนแข็งให้เป็นเสียงก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นธาตุดินมีจริงไหมคะมีจริงนะคะเดี๋ยวนี้มีธาตุดินไหมมีไหมคะแข็งไหมคะแก้วน้ำก็แข็งดอกไม้ก็แข็งโต๊ะก็แข็งแต่เราเรียกตามรูปร่างสันฐานว่าเป็นแก้วน้ำเป็นคนแต่จริงๆพอกระทบสัมผัสก็มีแค่แข็งใช่ไหมเพราะฉะนั้นธาตุดินเนี่ยอยู่ที่ไหนที่แข็งที่ตัวเนี่ยมีธาตุดินไหมคะมีเพราะแข็งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแข็งเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจะเรียกอะไรก็ได้จับสิ่งที่แข็งแล้วบอกว่าจับแก้วเพราะทรงจำไว้ว่าลักษณะรูปร่างสันฐานอย่างนี้เป็นแก้วน้ำแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏคือแข็งเพราะฉะนั้นทั้งหมดโลกนี้กี่จักรวาลก็ไม่ปราศจากธาตุแข็งที่ตัวเราก็แข็งตัวคนอื่นก็แข็งแก้วน้ำก็แข็งอะไรก็แข็งทั้งหมดเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มี ช่ไหมคือต้องคิดต้องไตร่ตรองเพราะฉะนั้นที่ว่าเกิดเป็นเรานะคะเราเกิดมาเนี่ยความจริงเป็นธาตุใช่ไหมเพราะว่าพอโตขึ้นก็มีแข็งแต่ตอนเล็กๆนี่ก็ต้องพูดถึงหลายระยะนะคะแต่ก็พูดถึงทั่วๆไปว่าให้เข้าใจคำว่าธรรมะเนี่ยให้ชัดเจนจนกระทั่งไม่เปลี่ยนแปลงเลยนอกจากธาตุดินมีธาตุอะไรอีกคะ
1: น้ำค่ะ
2: ธาตุน้ำอยู่ไหนคะค่ะเห็นไหมคะแม้ได้ยินคำที่เราคุ้นหูแต่ว่าถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เข้าใจผิดธาตุน้ำไม่ได้หมายความถึงน้ำที่เราดื่มกินแต่ธาตุน้ำนี่ค่ะเป็นธาตุที่มีอยู่ที่สิ่งใดก็ตามที่ปรากฏที่กระทบสัมผัสแข็งนอกจากกระทบสัมผัสแข็งสัมผัสอะไรอีกคะเดี๋ยวนี้ใครคิดออกไม่ได้มีแต่แข็งอย่างเดียวนะคะห้องนี้เย็นไหมค่ะถ้าไม่กระทบสัมผัสจะรู้ว่าเย็นไหมคะไม่รู้ว่าเย็นเพราะฉะนั้นกายเป็นที่สัมผัสสิ่งที่เย็นเย็นมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะรู้ไหมคะว่าเป็นธาตุอะไรเมื่อกี้มีดินมีน้ำมีไฟมีลมรู้จักธาตุดินแล้วนะคะสิ่งที่แข็งทั้งหมดเป็นธาตุดินและร้อนเป็นธาตุอะไรคะธาตุไฟค่ะพอพูดถึงธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นเพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากนะคะแต่ว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เลยแข็งจะเปลี่ยนเป็นร้อนก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นธรรมะมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งซึ่งเปลี่ยนไม่ได้จึงใช้คำว่าธาตุหรือธาตุซึ่งหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่ทรงสภาพความเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าธรรมะก็ได้จะใช้คำว่าธาตุหรือธาตุก็ได้ตอนนี้เริ่มเข้าใจสองคำชัดเจนหรือยังคะสองคำไม่สงสัยนะคะอะไรอีกคะที่เป็นธรรมะหรือเป็นธาตุที่ตัวเนี้ยแต่ละคนเนี้ยนะคะมีกี่ธาตุ
1: สามค่ะ
2: ธาตุอะไรคะ
1: มีดินและไฟแล้วก็ลมค่ะ
2: ค่ะทีนี้โดยมากเราจะพูดว่าธาตุสี่หายไปไหนหนึ่งครบหรือยังคะได้ยินธาตุสี่ใช่ไหมคะดินน้ำไฟลมแต่เราพูดถึงดินไฟลมแล้วธาตุน้ำอยู่ไหนล่ะมีจริงๆมีแน่ๆเลยค่ะธาตุน้ำเป็นธาตุซึ่งกระทบสัมผัสไม่ได้ต่างกับที่เราเคยคิดว่าเราดื่มน้ำอาบน้ำใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าธาตุน้ำเป็นธาตุที่เกาะกลุ่มซึมซาบธาตุทั้งสามให้รวมกันแยกกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่ใดที่ร้อนนะคะตรงนั้นก็มีธาตุดินแล้วก็มีธาตุลมซึ่งสามารถที่จะเคลื่อนไหวหรือตึงเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ตัวเราทั้งหมดในเราไม่เคยรู้เลยนะคะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ความจริงถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นจะมีเราหรือเห็นไหมคะความจริงก็คือว่าธาตุเป็นธาตุธรรมะเป็นธรรมะแต่เพราะไม่รู้ความจริงก็หลงเข้าใจว่าเป็นเราแต่เราเนี่ยมีชีวิตอยู่แค่ไหนจากเกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไปมีชีวิตอยู่เท่านี้เองบางคนอาจจะมีชีวิตยืนยาวมากถึง90ปีก็ได้ใช่ไหมคะแต่อย่างข่าวที่เราได้ฟังเนี่ยอายุไม่มากเลยค่ะก็มีอุบัติเหตุแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่ได้ยินและไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็กราบไหว้เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะเพียงกราบไหว้โดยไม่ได้เข้าใจพระคุณที่ทำให้เราสามารถรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่มีสิ่งนั้นต้องเกิดถูกต้องไหมคะถ้าไม่เกิดจะมีไหมถ้าไม่เกิดไม่มีทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ถ้าแข็งไม่เกิดก็ไม่มีแข็งถูกต้องไหมคะร้อนไม่เกิดก็ไม่มีร้อนหิวไม่เกิดก็ไม่มีหิวเดี๋ยวนี้หิวเกิดได้ยังถ้าหิวเกิดหิวก็มีถ้าไม่หิวจะบอกว่าหิวได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราหิวหรือว่าหิวเกิดถ้าหิวไม่เกิดไม่มีหิวเพราะฉะนั้นไม่มีเราอย่างนั้นหรือ พราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าใครจะพูดอะไรต่อไปนี้ให้มีความเข้าใจเล็กน้อยยังไงก็ตามนะคะแต่ให้มั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแล้วก็หลากหลายมากเพราะฉะนั้นก็ต่างกันเป็นสิ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพนั้นๆไม่ได้เลยจึงใช้อีกคำหนึ่งว่าธาตุหรือธาตุเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะกับคำว่าธาตุเหมือนกันเลยเห็นมีจริงไหมคะเป็นธาตุหรือเปล่าเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่าถ้าเห็นไม่เกิดเป็นเราไหมไม่มีเราได้ยินไม่เกิดมีเราได้ยินไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะไม่รู้ก็เข้าใจว่าเป็นเราแต่ว่าคำหนึ่งนะคะซึ่งถ้าได้ยินแล้วก็มีความสนใจที่จะเข้าใจจะเป็นที่พึ่งทุกชาติคือธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความถึงสิ่งซึ่งไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนที่เที่ยงฟังแล้วต้องคิดค่ะจริงหรือเปล่าเสียงก่อนมีเสียงปรากฏไม่มีเสียงแล้วเสียงเกิดแล้วเสียงก็หายไปไม่กลับมาอีกในสังสารวัฏจะไปตามเสียงที่ไหนนะคะไม่มีพบไม่ว่าโลกไหนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเป็นแต่ละหนึ่งที่มีปัจจัยเป็นสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันปรุงแต่งให้เกิดขึ้นชั่วคราวแสนสั้นระดับไปเพราะฉะนั้นเห็นเป็นหนึ่งขณะใช่ไหมคะได้ยินเป็นอีกหนึ่งขณะคิดเป็นอีกหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นที่เราว่าเป็นชีวิตของเราก็คือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับไปเป็นธรรมดานี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเริ่มฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการกราบนมัสการบูชาคุณเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นใครจะคิดว่าจะกราบพระฟังธรรมะเข้าใจเมื่อไหร่เป็นการบูชาสูงสุดเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ประสงค์ที่จะให้ใครบูชาพระองค์ด้วยสิ่งใดเลยนะคะแต่บำเพ็ญบารมีที่จะรู้ความจริงและให้คนอื่นได้รู้ด้วยเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเราเนี่ยคืออะไรคะ
1: คือธรรมะค่ะ
2: ถูกต้องเห็นไหมคะใครปฏิเสธได้นี่เข้าใจละใช่ไหมคะที่ว่าเป็นเก้าอี้เป็นอะไรคะ
1: ธรรมะ
2: เป็นธรรมะที่ว่าแข็งเป็นอะไรคะ
1: ธรรมะค่ะ
2: เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยค่ะทุกอย่างที่มีเกิดขึ้นจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและเกิดเองก็ไม่ได้ใครไปทำให้เกิดได้คนตาบอดไปทำให้เขาเห็นได้ไหมคะแต่คนที่มีตาเห็นไหมเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเพราะมีตาไม่ใช่เห็นเพราะเราไปทำให้เห็นเกิดขึ้นหรือใครไปทำให้เห็นเกิดขึ้นเริ่มเห็นความเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่มีใครสามารถที่จะทำให้อะไรเกิดขึ้นได้เลยทั้งสิ้นทั้งหมดเลยนะคะแต่สิ่งที่มีจริงที่มีต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยที่อาศัยกันไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นต้องมีสิ่งซึ่งเกิดขึ้นตามสิ่งที่อาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นเช่นเห็นต้องอาศัยตาถ้าหูหนวกได้ยินเสียงไหมคะไม่ได้ยินนะคะแต่ถ้ามีหูแต่ไม่มีเสียงกระทบได้ยินไหมไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นพอมีหูนะคะและเสียงกระทบได้ยินเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เองแล้วก็หมดไปบังคับไม่ให้หมดได้ไหมให้ได้ยินต่อไปได้ไหมให้มีเสียงต่อไปได้ไหมนี่คือค่อยๆเข้าใจคำว่าธรรมะค่ะความเข้าใจทั้งหมดไม่ว่าเราจะได้ยินได้ฟังอะไรทั้งสิ้นวิชาการใดๆในโลกทั้งหมดโลกไหนก็ตามแต่นะคะรวมอยู่ที่ธรรมะเป็นธรรมะคือเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปต้องตายใช่ไหมคะไม่ตายได้ไหมไม่ได้นั่นแหละค่ะเป็นธรรมะที่ถึงเวลาอยู่ต่อไปไม่ได้เห็นไหมคะอยู่ต่อไปไม่ได้เหมือนเห็นตลอดเวลาไม่ได้เห็นก็ต้องหมดไปได้ยินก็ต้องหมดไปทุกอย่างก็ต้องหมดไปเมื่อวานนี้ก็ต้องหมดไปเคยมีความสุขมากๆไหมคะยังอยู่ไหมไม่อยู่กลับมาอีกได้ไหมคะเห็นเมื่อกี้นี้กับเห็นเดี๋ยวนี้เป็นเห็นอันเดียวกันหรือเปล่า ได้ยินเดี๋ยวนี้กับได้ยินเมื่อกี้นี้เป็นได้ยินเมื่อกี้นี้กลับมาเกิดได้ยินหรือเปล่าไม่ได้เพราะฉะนั้นความสุขที่เคยมีจะกลับมามีอีกได้ไหมถ้าเกิดความสุขใหม่แล้วค่ะไม่ใช่เก่าเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเก่าเลยทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นใหม่อยู่ตลอดเวลาจากเด็กเล็กๆก็ค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็จากโลกนี้ไปต้องเกิดอีกไหมคะเนี่ย
1: ต้องเกิดอีกค่ะ
2: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่ามีเกิดแล้วก็มีดับค่ะ
2: ก็ถูกต้องนะคะแต่ว่ายังไม่เข้าใจลึกซึ้งเพราะฉะนั้นให้ทราบแต่ละอย่างที่ได้ฟังเนี่ยค่ะเปลี่ยนไม่ได้นี่คือความมั่นคงที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นจากการที่จะต้องทุกข์มากๆเพราะเสียดายของที่หมดไปหมดไปก็หมดไปกลับมาอีกไม่ได้เลยแต่ก็มีใหม่และใหม่ก็หมดอีกดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
2: ฟังหน่อยนะคะค่ะมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเสียดายไหมความสุขที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีแล้วเสียดายแต่ก็มีสุขเกิดขึ้นอีกแล้วก็ดับไปอีกและสุขก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ดับไปอีกไม่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะสุขนะคะทุกข์ก็มีเพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์ก็สลับกันทุกคนอยากสุขแต่ทำไมทุกคนไม่เป็นสุข

0: อย่างที่เกิดคิดแล้วก็พูดอย่างที่เกิดคิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำหรือว่าคิดทำถ้าไม่มีคิดก็ไม่พูดค่ะเพราะฉะนั้นคิดเกิดแล้วก็ทำให้กายไหวไปเพราะฉะนั้นที่เราว่าเราทำเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะต้องฟังอีกมากแล้วก็ต้องมั่นคงในแต่ละคำถึงจะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็บูชาพระองค์ด้วยการเข้าใจพระธรรมเป็นการบูชาสูงสุดจะไปกราบพระที่ไหนไหมคะเนี่ยจะไปไหว้พระที่ไหนไหมบูชาด้วยการฟังธรรมะเข้าใจดีกว่าใช่ไหมคะธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ถามได้เรื่อยๆนะคะและก็ควรจะตอบได้เมื่อได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นโต๊ะเนี่ยคิดได้ไหมแสดงว่านะคะคิดไม่ใช่แข็งถูกต้องไหมคะแต่ว่าต่างกันยังไงเห็นไหมคะเราจะต้องเป็นคนที่ไตร่ตรองแล้วก็พิจารณาและเข้าใจตอบแล้วถูกก็ต้องรู้ว่าถูกแค่ไหนหมดหรือยังถูกทั้งหมดหรือยังหรือว่าถูกเพียงบางส่วนหรือว่าเข้าใจได้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเวลานี้รู้ละว่าคิดเนี่ยไม่ใช่แข็งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคิดเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: ค่ะคิดเป็นธาตุหรือเปล่าทุกอย่างที่เป็นธรรมะเป็นธาตุทั้งหมดเพราะฉะนั้นแข็งเป็นธรรมะแข็งเป็นธาตุคิดเป็นธรรมะคิดเป็นธาตุแตกต่างกับแข็งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ค่ะหลากหลายมากแต่ว่าต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะคะคือธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยไม่รู้อะไรเลยหวานเนี่ยไม่รู้แข็งก็ไม่รู้เค็มก็ไม่รู้เสียงก็ไม่รู้กลิ่นก็ไม่รู้แต่ว่ามีสภาพที่เห็นรู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยค่ะรู้ไม่ใช่ไม่รู้อย่างแข็งเปรี้ยวหวานเค็มนะคะพระสันธรรมะเนี่ยต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งนะคะไม่รู้อะไรเลยภูเขารู้อะไรไหมคะภูเขามีไหมคะเป็นธาตุเป็นแข็งรู้อะไรไหมคะไม่รู้แต่ใครรู้ภูเขาใครเห็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นโลกทั้งหมดกี่โลกก็ตามนะคะจะต่างกันคือว่ามีธรรมะที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ไม่รู้อะไรกับมีอย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเกิดขึ้นต้องรู้จริงไหมคะเสียงเนี่ยโต๊ะไม่รู้หรอกไม่ได้ยินหรอกแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เสียงปรากฏหมายความว่ามีธรรมะที่กำลังได้ยินเสียงเราใช้คำว่าธรรมะเพราะได้ยินมีจริงๆแต่ได้ยินไม่ใช่เสียงเริ่มลำบากหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่ามีจริงตั้งแต่เกิดจนตายแล้วทำไมไม่รู้ล่ะทำไมไม่เข้าใจล่ะนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงให้รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยอย่าได้เสียเวลาไปลำบากที่จะต้องทุกข์ร้อนเลยนะคะเพราะเขาเกิดขึ้นเป็นไปยับยั้งไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ในที่สุดก็จะค่อยๆ คลายความทุกข์ที่ยึดมั่นว่าเป็นเราและเวลาที่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็โศกเศร้าเสียใจเวลาที่พลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนะคะก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าเป็นธรรมดาอะไรละที่ไม่หมดเสียงเมื่อกี้นี้ยังหมดเลยและอย่างอื่นจะไม่หมดหรือเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องหมดไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าให้เราเนี่ยได้รู้จริงๆอย่างนี้ทันทีนะคะแต่เริ่มฟังเริ่มไตร่ตรองเริ่มรู้ประโยชน์ว่าดีกว่าไม่รู้ไหมเพราะว่าถ้าไม่รู้คนฆ่าตัวตายทำไมคะทำไมเขาฆ่าตัวตายถ้าสุขสบายดีจะฆ่าตัวตายไหมคะก็ไม่ฆ่าตัวตายแต่ทุกข์จนทนมีชีวิตอย่างนั้นไม่ได้แต่เขาหารู้ไม่ว่าถึงแม้ว่าจะจากโลกนี้ไปแล้วไม่มีชีวิตอย่างนี้ก็ต้องมีชีวิตอย่างอื่นเหมือนอย่างที่ก่อนจะเกิดมาในโลกนี้นะคะก็มีชีวิตอย่างอื่นเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้และพอเกิดมาก็สุขทุกข์อย่างนี้แหละจะมากจะน้อยยังไงก็ต้องจากไปแล้วก็ต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะชั่วคราวถ้าได้ยินคำนี้มั่นคงจริงๆนะคะสามารถที่จะหมดกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่าความไม่รู้มีมากความติดข้องมีมากเพราะฉะนั้นก็หลงไม่รู้และหลงติดข้องต่อไปจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมา

0: สัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำของพระองค์นี่ค่ะพูดถึงชีวิตทุกชีวิตทั้งหมดมีจริงๆรวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะคะซึ่งถ้าไม่รู้ก็คือว่าทำไมเกิดมาเป็นเราเพราะต้องเป็นเราเพราะเหตุที่ได้ทำไว้จะต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าใส่เกลือในขนมมากเค็มไหมคะค่ะเพราะฉันให้หวานได้ไหมไม่ได้เพราะฉันการกระทำใดๆมีทั้งดีและชั่วผลก็ต้องเป็นตามเหตุถ้าเหตุไม่ดีจะนำมาซึ่งผลดีไม่ได้แต่เราไม่เคยคิดเลยนะคะว่าเราเกิดมาเนี่ยทำไมถึงต้องบางวันเป็นสุขบางวันเจ็บไข้ได้ป่วยบางวันก็มีเรื่องที่สนุกสนานรื่นเริงนะคะแต่บางวันก็เป็นทุกข์ร้อนบังคับได้ไหมไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุที่ได้กระทำแล้วแต่ว่าเราไม่รู้เลยค่ะว่าวันนี้เราทำไม่ดีเนี่ยผลจะเกิดขึ้นเมื่อไรและผลนั้นคืออะไรเราพูดง่ายๆแค่คำสองคำว่ากรรมคือการกระทำถ้าทำดีก็ได้ดีนำมาซึ่งผลดีถ้าทำชั่วก็นำมาซึ่งผลชั่วติดคุกได้ใช่ไหมคะบาดเจ็บล้มหายอะไรก็ได้ทั้งหมดแต่ว่าเหตุต้องมีเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้เข้าใจต่อไปนะคะว่าเหตุไม่ดีที่ทำเนี่ยผลคืออะไรจากโลกนี้ไปแล้วเกิดไม่ดีทำไมมีนกมีหนูมีแมวมีช้างมีจิ้งจกมีตุ๊กแกทำไมไม่มีแต่คนเนื่องจากที่ได้กระทำไว้สุนัขบางตัวก็รูปร่างน่ารักมากนะคะแม้เกิดเป็นสุนัขกรรมยังทำให้วิจิตต่างกันไปนี่แสดงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเหตุที่ได้กระทำแล้วได้เลยแม้เกิดเป็นมนุษย์รูปร่างหน้าตาก็ต่างกันแม้เป็นพี่น้องกันก็ยังต่างกันได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องเป็นไปตามเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดดีนะคะดีตลอดชีวิตหรือเปล่าไม่เลยเพราะว่าเราเกิดมาเราไม่ได้ทำดีตลอดชีวิตที่ทำไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะการเกิดเป็นผลของกรรมแล้วยังมีอะไรอีกล่ะที่เป็นผลของกรรมจะได้จำไว้จะได้รู้ไว้เมื่อปรารถนาสิ่งที่ดีก็ต้องทำเหตุที่ดีนะคะเกิดแล้วต้องเห็นถูกไหมคะเกิดแล้วต้องได้ยินเกิดแล้วต้องได้กลิ่นเกิดแล้วต้องลิ้มรสเกิดแล้วต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นผลของกรรมเลือกได้ไหมเพราะมีธาตุรู้ขณะที่กำลังเห็นสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่สวยงามเพชรนิลจินดาดอกไม้ต่างๆถ้าเห็นไม่ดีก็หลายอย่างใช่ไหมคะหนองเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจอุบัติเหตุกลางถนนใครอยากเห็นแต่เห็นน่าดูไหมคะไม่น่าดูไม่เห็นดีกว่าแต่ต้องเห็นเพราะว่าขณะใดก็ตามนะคะเห็นสิ่งที่ดีเป็นผลของกรรมดีที่ได้ทำแล้วได้ยินเสียงที่ดีที่ไพเราะเพราะก็เป็นผลของกรรมที่ได้ทำแล้วได้กลิ่นที่ดีตอนนี้ไม่โทษใครแล้วนะคะกรรมที่ได้ทำแล้วทำให้ขณะนั้นเกิดจิตที่ได้กลิ่นที่ไม่ดีรสอาหารเนี่ยค่ะมีตั้งมากมายบางวันก็อร่อยบางวันก็ไม่อร่อยบางคนชอบเผ็ดบางคนชอบอะไรก็แล้วแต่ว่าทำไมรสต่างกันเพราะจิตเกิดขึ้นนะคะลิ้มรสที่ต่างจะให้รถไม่ต่างกันไม่ได้จะให้รถเหมือนกันทุกรถไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะที่ลิ้มรสยังต้องเป็นผลของกรรมว่าขณะนั้นน่ะลิ้มรสอะไรเคยลิ้มรสขมมากๆไหมคะทำไมคนอื่นเขาไม่ได้ลิ้มรสนั้นล่ะทำไมเป็นเราหรือทำไมต้องเป็นเราอย่างที่ว่าเนี่ยก็เพราะเหตุว่ากรรมได้ทำไว้ที่จะทำให้ขณะนั้นไม่ให้ผลทางตาไม่ให้ผลทางหูแต่ให้ผลทางลิ้นก็ได้เพราะฉะนั้นมีตาสำหรับรับผลของกรรมมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายสำหรับรับผลของกรรมต่อไปนี้ก็พอได้รับผลที่ดีก็รู้เลยว่าเพราะกรรมที่ได้ทำมาแต่กรรมไหนก็ไม่รู้ชาติไหนก็ไม่รู้แต่มีเหตุดีแน่ๆที่ได้ทำมาเพราะฉะนั้นเหตุดีที่ทำนะคะต้องให้ผลดีแต่เมื่อไหร่ไม่รู้กรรมอะไรก็ไม่รู้แต่ครึ่งหนึ่งของชีวิตเกิดมานะคะเป็นผลของกรรมอีกครึ่งหนึ่งเป็นกรรมเพราะยังมีกิเลส ที่จะทำให้เกิดผลต่อไปนี่คือธรรมะไม่ใช่เราต้องไม่ลืมนะคะสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแค่ไม่กี่คำเนี่ยค่ะแต่ขอให้เข้าใจจริงๆแยกธาตุตอนนี้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะธาตุหลากหลายไม่มีใครไปแยกแต่ธาตุต่างกันเองเพราะว่าไม่มีใครไม่มีคนมีแต่ธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องไปสู่ความมั่นคงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดอะไรทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะแปลกประหลาดพิสดารสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ต่างกันเป็นสองอย่างคือธรรมะอย่างหนึ่งไม่รู้อะไรเลยแข็งเย็นร้อนแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้โลกนี้ก็ไม่ปรากฏอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏเลยแต่เพราะเหตุว่ามีธาตุรู้เช่นเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันเสียงกับได้ยินก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่ได้ยินได้ยินเป็นสภาพรู้ด้วยเหตุนี้นะคะเราจึงพูดรวมกันไปหมดเลยว่าธรรมะต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งเกิดขึ้นรู้อีกอย่างหนึ่งเกิดจริงดับจริงแต่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเป็นอีกคำหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะผู้ทรงจำแนกธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยหลากหลายมากแต่ละหนึ่งเกิดและดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยนับไม่ถ้วนแต่ก็เป็นประเภทที่ไม่รู้อะไรจึงใช้คำว่ารูปธรรมเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่ารูปธรรมก็เข้าใจได้เลยค่ะว่าหมายความถึงสิ่งที่มีแต่ไม่รู้อะไรธาตุเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมคะ
1: เป็นรูปธรรมค่ะ
0: ถูกไหมคะถูกครึ่งหนึ่งเห็นไหมคะอีกครึ่งหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยค่ะฟังมาเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งอยู่ไหนธาตุมากมายหลากหลายใช่ไหมคะต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆสองอย่างคืออย่างหนึ่งไม่รู้อะไรยังไงยังไงก็ไม่รู้ค่ะโต๊ะเนี่ยเพลงเพราะๆโต๊ะก็ไม่ได้ยินธาตุแข็งไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรอะไรก็ไม่ปรากฏจริงไหมที่เห็นเป็นคนเนี่ยเพราะมีธาตุที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏว่ารูปร่างอย่างนี้สีอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้เป็นคนนี้เป็นคนนั้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้แต่ธาตุรู้ไม่ใช่รูปธรรมแยกธาตุโดยเด็ดขาดหมายความว่าธาตุรู้จะไม่รู้ไม่ได้และธาตุไม่รู้ก็จะรู้ไม่ได้นี่แยกใช่ไหมคะแยกธาตุให้รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นแค่คำเดียวแต่ต้องฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานที่มั่นคงจึงสามารถที่จะเข้าใจได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธาตุหรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
0: ค่ะถ้าเป็นสภาพรู้ใช้คำว่านามธาตุถ้าไม่ใช่สภาพรู้ใช้คำว่ารูปธาตุเห็นเป็นธาตุอะไรคะ
1: เป็นนามธาตุ
0: เพราะฉะนั้นแยกธาตุแล้วใช่ไหมค่ะธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้ธาตุไม่รู้ก็ไม่รู้นามธาตุจะเป็นรูปธาตุไม่ได้รูปธาตุจะเป็นนามธาตุไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ตัวเนี่ยมีธาตุอะไรคะทุกคนกำลังนั่งอยู่ตรงนี้เป็นธาตุหมดเลยอย่าลืมนะคะทุกคนเป็นธาตุหมดทุกอย่างเป็นธาตุหมดเพราะฉะนั้นที่ตัวของแต่ละคนเนี่ยเป็นธาตุอะไรคะ
1: รูปธาตุค่ะ
0: รูปธาตุอะไรเป็นรูปธาตุนี่คือการสนทนาธรรมพระถ้าไม่ถามก็ไม่รู้ว่าเข้าใจแค่ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตอบว่าที่ตัวเนี่ยเป็นรูปธาตุรูปธาตุอะไรรูปธาตุมีตั้งเยอะแยะไปเสียงก็รูปธาตุกลิ่นก็รูปธาตุอะไรที่ไม่รู้ก็เป็นรูปธาตุหมดเพราะฉะนั้นที่ตัวเดี๋ยวนี้เป็นรูปธาตุอะไรคะลองจับตัวสิแข็งไหม
1: แข็ง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นรูปแข็ง
1: ธาตุแข็ง
0: ไม่ใช่รูปเสียงเห็นไหมคะรูปก็ต่างๆกันไปหลากหลายมากตอนนี้ไม่มีเราแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มีแต่ธาตุจนกว่าจะมั่นคงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาให้เราค่อยๆเข้าใจจนมั่นคงอย่างพระองค์ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงรู้กับไม่รู้อะไรดีกว่ากันคะรู้นะคะก็ต้องฟังต่อไปใช่ไหมคะ
2: กราบท่านอาจารย์นะครับอย่างนิกันติเนี่ยก็จะเป็นงานเรื่องของการบริการนะครับก็จะมีเรื่องของการใช้หลักอย่างเช่นเมตตาหรือกรุณาหรือมุทิตาเนี่ยอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายความเข้าใจในเรื่องของการที่จะบริการทั้งลูกค้าหรือการทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆร่วมงานหรือแม้แต่คนที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันครับ
0: ค่ะคำตอบสั้นมากนะคะแค่คำเดียวเป็นคนดีแล้วดีก็เป็นธรรมะเห็นไหมคะเราต้องมีความเข้าใจขึ้นค่ะได้ยินคำว่าเป็นคนดีเนี่ยทุกคนชอบไม่มีใครชอบคนร้ายเลยแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะก็ต้องไม่ลืมว่าดีมีจริงๆแต่ไม่ใช่เราเมื่อกี้บอกว่าเป็นคนดีใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: แต่ว่าดีไม่ใช่เราฟังดูเหมือนกับค้านกันใช่ไหมคะแต่ความจริงเพราะเหตุว่ามีธรรมะแต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็เข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นนะคะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแต่เพราะไม่รู้ก็เข้าใจว่าเป็นเราเห็นยังไงก็เราเห็นได้ยินคำว่าเห็นไม่ใช่เราสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่การที่เคยยึดมั่นเพราะไม่รู้ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเห็นไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นในขณะที่ได้ยินไม่มีเห็นจะมีพร้อมกันสองอย่างไม่ได้เพราะว่าเห็นเนี่ยต้องอาศัยตาแต่ว่าได้ยินต้องอาศัยหูเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีตาแต่ได้ยินได้คนที่ไม่มีหูก็เห็นได้เพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างหรือว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราแต่มีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นฟังไว้ก่อนทุกอย่างนะคะไม่ใช่หมายความว่าฟังแล้วให้ทุกคนไม่มีการยึดถือว่าเป็นเราเลยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าต้องรู้จริงยิ่งกว่านี้มากผู้ที่ทรงตรัสรู้คนแรกนะคะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรานับถือพระองค์เหมือนพ่อแม่ใช่ไหมคะเรานับถือและเราก็เชื่อฟังพ่อแม่พอรู้ว่าไม่มีใครหวังดีเท่าพ่อแม่เพราะฉะนั้นคำว่าหวังดีเนี่ยเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าเมตตาหรือมิตรเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะคะเวลาที่เราได้ยินจนชินหูเนี่ยแต่ว่าเราฟังเผินๆทุกอย่างเผินหมดทุกคำแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างถึงที่สุดมีใครมั่นใจในใครไม่เท่ากับมั่นใจในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงไม่มีคำเท็จไม่มีคำหลอกลวงไม่มีคำหวังร้ายจากทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสี่คำนะคะอาจจะคุ้นกับคำว่าเมตตามากกว่าคำอื่นกรุณาก็คงได้ยินบ้างแต่มุทิตาเนี่ยถ้าไม่ไปวัดวาอารามเนี่ยจะได้ยินไหมคะมุทิตาแปลว่าอะไรก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าเมตตาหมายความถึงความเป็นเพื่อนความหวังดีพร้อมที่จะเกื้อกูลทำประโยชน์ให้กับคนที่เราหวังดีเพราะฉะนั้นภาษาไทยเราใช้คำว่ามิตรค่ะมาจากคำว่าเมตตามิตตะแต่ว่าภาษาไทยนะคะบอกว่าเพื่อนถ้าเรามีเพื่อนมีความหมายมากนะคะถ้ามีเพื่อนหมายความว่าเรามีคนที่หวังดีต่อเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะเขามีความหวังดีเป็นมิตรเพราะเมตตาเพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยไม่ใช่ชื่อแล้วก็ไม่ใช่คำแต่เป็นความจริงค่ะเป็นความรู้สึกของใจของจิตนะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับคนอื่นคนไทยเนี่ยได้รับคำชมเชยมากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ใจดีเวลาที่เห็นคนที่เราไม่รู้จักเราก็ยังจะบอกทางเขาได้เวลาที่เขาถามว่าไปทางไหนนะคะหรือให้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆล่ะเราช่วยได้แต่ว่าส่วนที่ไม่ดีก็มีมากเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าต้องเป็นคนที่ตรงนะคะถูกก็คือถูกและผิดก็คือผิดดีก็คือดีชั่วก็คือชั่วเพราะฉะนั้นเรามีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมใช่เริ่มรู้ความจริง
2: ร
0: เริ่มตรงต่อความจริงนะคะและดีกับชั่วเรายังไม่ต้องรู้อะไรมากมายแค่สองคำนะคะดีกับชั่วก็ต่างกันละอะไรดีกว่ากันคะดีต้องดีใช่ไหมคะชั่วต้องชั่วแล้วเราเคยคิดไหมคะว่าตัวเราเนี่ย ดีมากกว่าชั่วหรือว่าชั่วมากกว่าดีต้องตรงทุกคนนะคะถ้าได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเห็นพระมหากรุณาคุณให้เรารู้ความจริงว่าเราไม่ดีมากค่ะทั้งวันเนี่ยดีน้อยจริงหรือเปล่าเห็นไหมคะความจริงต้องจริงนะคะถ้าดีจะไม่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวคำนี้ก็ยากใช่ไหมคะมีตัวเกิดมาก็มีเราและคำตอบที่ทุกคนต้องตอบตรงกันทั้งหมดด้วยความจริงใจก็คือว่ารักตัวที่สุดใช่ไหมคะถึงมีเพื่อนเยอะแยะมีคนอื่นมากมายแต่ก็ไม่รักใครเท่ารักตัวเองถ้ารักตัวเองจริงๆนะคะต้องไม่ทำชั่วเห็นไหมคะแต่ว่าเวลาที่เราทำไม่ดีเพราะขณะนั้นเราไม่รู้เลยว่าไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องมีผลช้าหรือเร็วและไม่ใช่คนอื่นด้วยค่ะต้องเป็นตัวเองที่ได้รับผลของการกระทำนั้นๆเรื่องยาวมากเลยนะธรรมะแต่ละคำเนี่ยโยงกันไปถึงคำอื่นๆด้วยพระอาจารย์เริ่มต้นด้วยคำว่าเมตตาก่อนเมตตามีจริงเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่เราเห็นกิริยาอาการภายนอกของใครนะคะที่ช่วยเหลือคนอื่นทำทุกอย่างให้คนอื่นได้เสียสละได้เราบอกว่าเขาเป็นมิตรที่ดีมีเมตตาควรจะเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเป็นคนที่ตรงแต่ทำไมเป็นไม่ได้ทุกคนอยากดีมากขึ้นมากขึ้นนะคะแต่ดีไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่รู้ความจริงคำนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงถึงที่สุดว่าไม่มีเราแต่มีความดีและความชั่วแต่ถ้ามีเราเนี่ยเราเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะคนอื่นทำไม่ดีไม่เห็นเราว่าเขาแต่เวลาเราทำไม่ดีเราเฉยเปล่าปกปิดด้วยใช่ไหมคะไม่เห็นบอกใครเลยแต่พอคนไม่ดีเนี่ยเที่ยวบอกเข้าไปหมดเลยว่าคนโน้นทำไม่ดีอย่างนี้ทำไม่ดีอย่างนั้นเห็นไหมคะเป็นมิตรหรือเปล่าเมตตาหรือเปล่าหวังดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปอีกนะคะจะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วก็จะรู้ความจริงมากขึ้นและความดีก็มากขึ้นรวมทั้งความรักตัวก็น้อยลงเพราะเหตุว่าถ้าเรารักตัวมากเราอาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีเลยทำร้ายคนอื่นก็ได้เพราะความรักตัวไม่มีความเมตตาแต่ถ้าเรามีความเป็นมิตรมีความเมตตาจริงๆนะคะก็คือว่าหวังดีทำร้ายคนที่เราหวังดีได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่ทำร้ายใครนะคะขณะนั้นไม่เมตตาไม่ทราบมีปัญหาเรื่องเมตตาหรือเปล่าคะเพราะว่าทุกคำควรจะชัดเจน
2: ก็สรุปว่าเมตตาคือความหวังดี
0: ค่ะ
2: นะเป็นมิตรครับ
0: พร้อมที่จะช่วยเหลือ
2: ครับ
0: ค่ะมีอะไรสงสัยไหมคะเมตตาจะตอบไปถึงคำอื่นหรือยังทีละคำ
2: มีใครสงสัยอะไรไม่เอ่ย
0: ถ้าไม่สงสัยในคำนี้นะคะรู้จักตัวเองว่าเป็นเพื่อนกับใครบ้างนะคะเป็นเพื่อนกับกี่คนยิ่งมากยิ่งดีใช่ไหมคะเพราะเราหวังดีกับทุกคนดีกว่าหวังดีเพียงบางคนเพราะฉะนั้นถ้าเมตตาในตรงกันข้ามกับโทสะความไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบใครเราเป็นเพื่อนกับเขาได้ไหมไม่ได้แล้วเราควรชอบหรือควรไม่ชอบเขาเห็นไหมคะปัญหาธรรมดามากค่ะแต่ถ้าเราไม่ใจตรองเนี่ยดูเหมือนกับว่าเราไม่คิดที่จะเข้าใจประโยชน์เลยว่าเราควรจะเป็นเพื่อนควรจะเมตตากับเขาหรือควรจะโกรธเขาไม่ชอบเขาเพราะฉะนั้นเมตตาไม่มีประมาณเพราะเหตุว่าเป็นคุณธรรมที่ดีจะไม่มีการเบียดเบียนกันเลยไม่ว่าทางกายทางวาจาเพราะเหตุว่าความเป็นเพื่อนเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนจากใจเพราะฉะนั้นพูดกับคนอื่นด้วยเมตตาไม่มีทางที่เขาจะโกรธเราเพราะว่าเรามีความหวังดีไม่ให้เขาเดือดร้อนเพราะคำของเราเห็นไหมคะที่ชอบกันไม่ชอบกันเนี่ยก็เพราะเหตุว่าการกระทำทางกายบ้างทางวาจาบ้างแม้แต่คำพูดธรรมดาเนี่ยทำให้คนอื่นเนี่ยเสียใจก็ได้น้อยใจก็ได้นะคะจำไปจนตลอดชีวิตก็ได้ ไม่ลืมมีคนหนึ่งนะคะเขาพูดว่าขอจำไปจนตายน่ากลัวไหมคะ
2: ครับ
0: ไม่ลืมเลยจำไว้ทำไมจำเมื่อไหร่ก็ทำร้ายตัวเองเพราะต้องเป็นสิ่งที่เขาไม่พอใจเขาถึงจะขอจำไว้จนตายเท่ากับทำร้ายตัวเองไปตลอดเวลาถ้าเราไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเราไม่รู้เลยว่าทำร้ายเราเองนะคะไม่ได้ทำร้ายคนอื่นแต่ว่าอาจจะทำร้ายคนอื่นให้เขาบาดเจ็บได้แต่ก่อนนั้นเราทำร้ายตัวเองเราก่อนและถ้าเป็นเพียงคำพูดว่าเขาติเตียนเขาสักเท่าไหร่ก็ตามเขาเดือดร้อนหรือเปล่าหรือว่าเราเดือดร้อนเราจึงว่าเขาเพราะฉะนั้นหาทุกข์ใส่ตัว
2: ครับ
0: ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะไม่รู้ทั้งหมดทุกอย่างที่ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยค่ะมาจากความไม่รู้ถึงแม้ว่าจะดีสักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอจนกว่าจะรู้ความจริงนะคะจากการได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้รู้ว่าผู้ที่รู้ทุกอย่างโดยประการทั้งปวงทรงเป็นที่พึ่งให้เราเป็นคนดีก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ทราบเลยใช่ไหมคะรู้จักเมตตาไม่มีประมาณค่ะอย่าจำกัดว่าเฉพาะคนนี้หรือคนนั้นไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักถ้าเขาทำผิดที่นี่ต้องมีคนทำผิดนะที่ไหนที่ไหนก็มีคนทำผิดถ้าใครทำผิดเกลียดเขาไหมหรือว่าสงสารเขาถ้าเรารู้ว่านะคะเขาต้องได้รับผลของการกระทำนั้นและผลของการกระทำผิดเนี่ยค่ะไม่มีใครรู้เลยว่ามากมายสักแค่ไหนแต่ว่าที่ปรากฏในชีวิตนี้นะคะก็คือว่าป่วยไข้ได้เจ็บไม่ต้องหกล้มไม่ต้องมีใครฆ่านะคะถึงเวลาตาเจ็บก็ได้แค่ฝุ่นเข้าตารำคาญไหมน้อยที่สุดแล้วนะคะแต่ทำไมล่ะฝุ่นถึงได้เข้าตาไม่มีใครรู้สาเหตุเลยใช่ไหมคะแต่เหตุมีเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกอย่างที่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลต่างๆทั้งหมดที่เป็นผลที่ไม่ดีเนี่ยค่ะต้องมาจากความไม่ดีทางกายทางวาจาซึ่งเพราะใจถ้าใจดีนะคะกายดีวาจาดีถ้าใจไม่ดีกายก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ทรงเหมือนยิ่งกว่าพ่อแม่นะคะผู้ให้กำเนิดความเข้าใจในสังสารวัฏที่ไม่เคยได้เข้าใจมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นควรฟังไหมคะ
2: ควรครับ
0: และก็ฟังคำเดียวพอหรือว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าไม่รู
2: ้เท่าไหร่ก็ไม่หมดครับ
0: เห็นไหมคะมีผู้ที่เห็นประโยชน์ของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคำหนึ่งค่ะซึ่งเราคงจะไม่ค่อยได้ยินนะคะคือคำว่าเดชหรือเตชะในภาษาบาลีขอเชิญคุณคำปันค่ะ
3: ครับกราบท่านอาจารย์ครับคำว่าเดชหรือเตชะนี่ครับก็เป็นคำที่มีความหมายว่าหมายถึงเผาหรือว่าทำลายสิ่งที่ตรงกันข้ามกันนะครับซึ่งที่ท่านอาจารย์กำลังจะกล่าวถึงนี่ครับก็กำลังจะมุ่งให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับก็คือพุทธวจนะเดชหรือว่าธรรมเตชะหรือว่าธรรมเดชนะครับที่เมื่อได้ฟังได้ศึกษาแล้วนะครับความเข้าใจเจริญขึ้นมีปัญญาเกิดขึ้นเป็นความเข้าใจของตัวเองที่อาศัยคำจริงแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเกื้อกูลให้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและความเข้าใจธรรมะจากพระธรรมแต่ละคำนี่แหละที่จะเป็นเครื่องทำลายหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงได้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะยังไม่เคยได้ยินคนชื่อธรรมเดชเลยนะคะได้ยินแต่คำว่าเดชใช่ไหมคะเตชะเดชแต่ยังไม่เคยได้ยินคนชื่อว่าธรรมเตชะหรือว่าธรรมเดชแต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกคำของพระองค์ใช้คำว่าพระธรรมเพราะว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดให้คนซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าใจด้วยตัวเองเนี่ยได้เข้าใจขึ้นเช่นเมตตาเมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึงใช่ไหมคะไม่ว่าจะพูดถึงคำอะไรก็ตามค่ะจะมีความเข้าใจคำนั้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นนี่คือเตชะหรือเดชของธรรมะซึ่งสามารถจัดเพียงคำ ก็สามารถทำให้คนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งซึ่งไม่เคยได้เข้าใจมาเลยเช่นนะคะทุกอย่างที่มีจริงแต่ก่อนเราไม่เคยคิดค่ะว่าแข็งก็มีจริงเห็นก็มีจริงและทุกอย่างต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อวานนี้ไม่เหลือจนกระทั่งเมื่อกี้นี้ก็ไม่เหลือได้ยินเมื่อกี้นี้ก็ไม่เหลือถ้ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะเราก็รู้ว่าเราเกิดมาในโลกนี้ชั่วคราวแล้วก็มีชีวิตชั่วคราวจะสั้นหรือจะยาวมากน้อยสักเท่าไหร่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้อาจจะเป็นอุบัติเหตุพรุ่งนี้ก็ได้เย็นนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่มีจริงๆบ้างจากทุกวันที่เกิดไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะเท่ากับมีปัจจัยที่เราไม่รู้เลยนะคะอาศัยกันและการเกิดขึ้นต้องอาศัยการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่านี้แล้วก็จะเข้าใจเหตุผลความเป็นจริงมากกว่านี้ที่จะทำให้เราเนี่ยนะคะค่อยๆละคลายความติดข้องเพราะรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวจริงไหมคะฟังธรรมะต้องไตร่ตรองนี่เป็นความเข้าใจเริ่มเห็นความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยชั่วคราวเกิดมาชั่วคราวสนุกชั่วคราวเท่ากับว่าเกิดมาตื่นแล้วหลับใช่ไหมตอนหลับก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยเมื่อวานนี้ทั้งวันนะคะทำอะไรบ้างพอถึงตอนกลางคืนหลับไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยค่ะหายไปหมดเลยไปไหนนะคะทั้งวันนั้นไม่เหลือสักนิดแม้แต่ตัวเองชื่ออะไรก็ไม่รู้จำก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นนี่คือหลับวันนี้ก็หลับอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็ถึงเวลาที่จะไม่มีอะไรเหลือเลยหลับไม่เหลือพอตื่นมาใหม่แล้วค่ะไม่ใช่เมื่อวานนี้ละวันนี้ละเหตุการณ์ใหม่ละทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ฟังคำนี้ก่อนที่จะมานั่งตรงนี้รู้ไหมว่าจะได้ยินคำอะไรไม่มีใครรู้อะไรล่วงหน้าเลยสักอย่างเดียวแต่ก็มีสิ่งที่จะต้องเกิดมีปัจจัยซึ่งยับยั้งไม่ได้นี่คือธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นอนัตตาทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำดีเพราะเหตุว่าจากโลกนี้ไปด้วยการที่ได้ทำเหตุที่ดีไว้นะคะเพราะยังไงเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเพราะเหตุที่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องเกิดอีกแน่แต่ถ้าเป็นผลของกรรมไม่ดีนะคะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อาจจะอยู่ในน้ำเป็นปลาได้ไหมคะอยู่ในป่าเป็นเสือเป็นอะไรได้หมดเลยค่ะเราก็ถามเขาไม่ได้เลยนะคะว่าเขาอยากจะเกิดเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ก็มีปัจจัยที่เกิดแล้วค่ะทุกคนต้องเกิดจากโลกนี้ไปจะเป็นใครก็ไม่รู้ก่อนที่จะได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครมาก่อนมากมายหลายอย่างค่ะเพราะฉะนั้นเป็นคนนี้ชั่วคราวเหมือนชาติก่อนๆของพระโพธิสัตว์ซึ่งจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราใช้คำว่าโพธิสัตว์หมายความว่ายังไม่รู้ความจริงหมายความว่าความจริงรู้แสนยากกว่าเราจะได้ยินแต่ละคำที่ฟังเนี่ยนะคะมาจากการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ซึ่งก่อนที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเป็นอะไรบ้างคะคนขอทานเคยเป็นไหมพระเจ้าแผ่นดินเคยเป็นไหม
4: คือพระองค์ทรงเป็นมาหลายอย่างนับเฉพาะมนุษย์นี้ก็มากมายไม่รวมถึงเป็นพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นพญาวานรบ้างเป็นนกคุ้มบ้างหลายอย่างเลยนะครับความเป็นไปของสังสารวัฏกว่าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยส่งบำเพ็ญบารมีมาอย่างยวดยิ่งเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครนะคะเป็นได้ชั่วคราวชาติก่อนเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเคยเป็นมหาอัมมาศเคยเป็นพ่อค้าเคยเป็นสารพัดอย่างแต่ชาตินี้เป็นอย่างนี้ชั่วคราวจากโลกนี้ไปก็จะเป็นอะไรอีกก็แล้วแต่นะคะแต่ต้องเกิดแน่เพราะฉะนั้นควรมีเมตตาไหมคะ
2: ควรครับ
0: ค่ะ พราะฉะนั้นความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไม่ชอบเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคนอื่นชอบความดีเราก็ทำความดีคนอื่นก็ต่างคนก็ต่างก็ชอบความดี
5: กราบท่านอาจารย์อีกครั้งนะคะจากที่คุณนิกได้ถามเกี่ยวกับความมีเมตตาแล้วบางครั้งการที่เรามีเมตตากับสรรพสัตว์หรือว่าบุคคลที่เรามีเมตตาด้วยอย่างเนี้ยค่ะตรงนี้เนี่ยเราได้ทำบุญหรือเปล่าหรือมันเป็นการให้โทษอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
0: ค่ะไม่ทราบนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักหรือเปล่าค่ะบุญค่ะใครรู้จักบุญบ้างถึงได้ถามว่าเป็นบุญหรือเปล่าถ้ารู้จักแล้วคงไม่ถามแต่พูดกันมากเลยใช่ไหมคะทำบุญได้บุญ
3: ครับความหมายของบุญก็คือธรรมะฝ่ายดีงามนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ชำระจิตให้สะอาดปราศจากอกุศลนะครับเพราะว่าถ้าความดีเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับก็เป็นบุญเมื่อนั้นนะครับเพราะว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะขัดเกลาละคลายสิ่งที่ไม่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงคำว่าบุญเมื่อใดนะครับก็ต้องหมายถึงเฉพาะธรรมะที่ดีงามเท่านั้นที่เกิดขึ้นในจิตของแต่ละบุคคลนะครับเมื่อเกิดขึ้นก็ชำระจิตจากที่เคยมากด้วยความไม่ดีทั้งหลายนะครับก็ค่อยๆขัดเกลาละคลายแม้แต่คุณความดีที่เป็นเมตตาความเป็นมิตรเป็นเพื่อนต่อผู้อื่นนี่ครับก็เป็นความดีประการหนึ่งนะครับเป็นธรรมะที่ดีประการหนึ่งถ้าใส่ชื่อก็คือเป็นบุญเพราะว่าเป็นธรรมะที่ดีงามที่ไม่นำมาซึ่งทุกข์โทษภัยแก่ใครๆเลยครับนี่ก็เป็นความหมายเบื้องต้นครับท่านอาจารย์ครับในความหมายของคำว่าบุญสภาพธรรมะที่ชำระจิตให้สะอาดปราศจากอกุศลครับ
0: ค่ะเวลามีใจเมตตาหมายความว่าเป็นเพื่อนพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นหวังดีนี่นะคะขณะนั้นลำบากใจไม่
5: ลำบากค่ะ
0: เห็นไหมคะความไม่ลำบากใจความไม่เป็นทุกข์ใจความไม่เดือดร้อนสภาพที่ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยนะคะเป็นสภาพของจิตใจที่ดีงามยกตัวอย่างค่ะถ้าเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งตกจะหยิบไหมเอาไปทิ้งหรือปล่อยไว้เฉย
5: ๆหยิบค่ะ
0: นี่บุญเห็นไหมคะจิตใจที่ดีงามไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทั้งหมดนะคะเพราะอะไรคะถ้ามีกระดาษหลายๆแผ่นตกทุกวันที่นั่นก็แย่ใช่ไหมคะแต่เพียงหนึ่งถ้าสามารถที่จะเก็บเอาไปทิ้งก็ช่วยกันในพระไตรปิฎกนะคะก็จะมีอัธยาศัยของหลายท่านมากบางท่านเนี่ยค่ะคิดว่าคนนี้ทำผิดแต่เขาไม่ได้ทำแต่ถูกกล่าวว่าทำเขาก็ไม่ว่าอะไรดีไหม
5: ดี
0: ค่ะไม่ต้องไปบอกให้เกิดเรื่องเกิดราวใหญ่โตมากมายนะคะทุกอย่างยุติได้ด้วยความคิดที่ถูกต้องว่าเพียงแค่เราไม่ต้องไปพูดอะไรก็ไม่มีเหตุเดือดร้อนที่จะต้องก่อเป็นเรื่องใหญ่โตความคิดนี่ละเอียดมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดดีนะคะขณะนั้นก็เป็นบุญแม้จะเล็กน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามเห็นคนหิวน้ำนะคะเอาน้ำไปให้เขากินบุญไหม
5: บุญค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้จักบุญแล้วนะคะคือคุณความดีเกิดจากใจที่หวังดีมีการไม่รีรอหรือว่าไม่ขี้เกียจที่จะช่วยเหลือคนอื่นขณะนั้นก็เป็นบุญรู้อย่างนี้จะทำบุญไหม
5: ทำค่ะ
0: หรือจะต้องไปวัด
5: ทำได้ทุกที่ค่ะ
0: ทำได้ทุกแห่งเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้นะคะใครกำลังต้องการดินสอเราส่งให้นั่นก็บุญแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำอะไรที่มากมายเลยนะคะเพียงแต่ว่าอะไรที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นทำได้ก็ทำนั่นคือบุญที่บ้านมีอะไรหลายอย่างไหมที่บางคนก็ทำคนเดียวเหนื่อยคนอื่นก็นั่งเฉยๆบุญหรือเปล่าคะคนนั่งเฉยๆค่ะแต่ถ้าช่วยเขาช่วยให้เขาสบายขึ้นนิดหน่อยไม่ต้องเหนื่อยมากบุญไหมบุญมีคนที่ช่วยเราทำอะไรต่างๆแล้วเราพูดดีๆกับเขากับพูดร้ายๆกับเขาเนี่ยเขาสบายใจเมื่อไหร่เมื่อเราพูดดีด้วยใช่ไหมคะบุญไหมอะไรที่ทำให้ใครสบายใจไม่เดือดร้อนแม้เพียงเล็กน้อยขณะนั้นไม่ได้เห็นแก่ตัวเอง สละความสุขของตัวเองแม้เพียงเล็กน้อยให้คนอื่นบุญไหมบุญค่ะพระเจ้าตอบไปนี้ทำบุญโดยไม่ต้องไปที่ไหนเลยก็ได้ใช่ไหมคะที่บ้านก็ได้ที่โน่นก็ได้ที่นี้ก็ได้ทุกคนทุกแห่งทำได้พระเจ้าเมตตาเป็นบุญหรือเปล่า
6: บุญค่ะ
0: ค่ะเมตตาเป็นบุญถ้าเมตตาแล้วทำอะไรบ้างคะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นนี่อีกบุญหนึ่งละชื่อว่าทานะการให้เพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราให้ทานเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้คนยากไร้ให้อะไรใครก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับเขาขณะนั้นก็เป็นทานเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นเราหรือเปล่าค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะฟังแล้วทุกอย่างที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการช่วยเหลือช่วยแล้วหมดแล้วดับแล้วเป็นเหตุที่ดีที่จะทำให้ผลที่ดีเกิดขึ้นคือเกิดดีเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบกายดีบางคนก็ไม่ค่อยป่วยไข้นะคะเราก็บอกว่าเขาทำบุญมาดีใช่ไหมคะเห็นอะไรก็น่าดูทุกสิ่งทุกอย่างถ้าดีขณะใดก็เป็นบุญไม่ได้เลือกเลยนกมีบุญได้ไหมคะ
6: มีได้ค่ะ
0: เมื่อไหร่คะถ้าเราจำไว้นะคะมั่นคงเกิดเป็นผลของบุญถ้าเกิดดีเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นผลของบุญเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่าที่เรามองเห็นนะคะเห็นนกเห็นปูปลาพวกนี้ค่ะเป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นบุญให้ผลคือให้เกิดดีไม่ใช่ให้เกิดไม่ดีเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายดีให้ทราบว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายรู้ไหมว่าอะไรทำให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายภาษาไทยเราบอกว่าธรรมภาษาบาลีใช้คำว่ากรรมะคือการกระทำเพราะฉะนั้นมีกายกรรมการกระทำทางกายวจีกรรมการกระทำทางวาจาพูดคำไม่ดีพรุสวาทวาจาหยาบคายดีไหมคะเพราะฉะนั้นเกิดมาหน้าตานี้ก็ต่างกันตามกรรมที่ได้ทำไว้ผลของกรรมเนี่ยจะให้ผลโดยเราไม่รู้เลยค่ะว่าปรุงแต่งละเอียดยิบไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าในคนหนึ่งเนี่ยมีส่วนไหนบ้างตาหูจมูกลิ้นทั้งหมดเนี่ยนะบุญทำกรรมแต่งภาษาโบราณเนี่ยใช้คำถูกนะคะแต่ว่าไม่เข้าใจละเอียดบุญทำให้สวยให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะคะกรรมก็ยังตกแต่งส่วนละเอียดต่างๆที่จะต้องเป็นไปบุญทำกรรมแต่งทั้งนั้นเลยค่ะที่นั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานอกุศลกรรมเหมือนกับบุญกรรมใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ใช่บุญเป็นบาปกรรมก็ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่บุญมีบ้างรูปร่างหน้าตาน่ารักอ่ะใช่ไหมคะเราชอบใช่ไหมคะนกเนี่ยมีตั้งหลายอย่างนี่ก็เพราะว่าบุญทำกรรมแต่งจะเลือกเป็นนกกระจิบหรือจะเลือกเป็นนกอะไรก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าแล้วแต่บุญกรรมที่ได้ทำมาละเอียดมากนะคะถ้าจะดูสัตว์สักตัวเนี่ยทำไมนะใครจะไปทำให้สัตว์นั้นเป็นอย่างนั้นได้บางทีก็มีจมูกบางทีก็จมูกยาวมากเลยช้างใช่ไหมคะอะไรอย่างนี้ค่ะก็แสดงเห็นว่ามั่นคงเถอะในเรื่องของธรรมะไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือจากธรรมะได้ธรรมะที่เป็นเหตุมีเท่าไหร่ก็ให้ผลเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต่างกันตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละวันนี้ไม่เหมือนกันเลยค่ะบางวันก็ดีบางวันก็สนุกบางวันก็ทุกข์ล้วนแต่มีปัจจัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ลืมนะคะว่าการกระทำเนี่ยให้ผลตั้งแต่เกิดถ้าเป็นผลของกรรมดีก็เกิดดีเป็นมนุษย์ก็จำแนกไปตามผลของกรรมดีที่ได้ทำว่าเป็นกรรมดีระดับไหนแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็เห็นอยู่นะคะเป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเกิดแล้วเป็นผลของกรรมยังต้องรับผลของกรรมโดยกรรมเนี่ยทำให้มีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่ออะไรคะเพื่อเห็นการเห็นรับผลของกรรมละการได้ยินก็รับผลของกรรมการได้กลิ่นก็รับผลของกรรมการลิ้มรสก็รับผลของกรรม การกระทบสัมผัสรับผลของกันเด็กๆ เคยถูกตีไหมคะ
7: บ่อยค
0: ่ะเป็นผลของกรรมหรือเปล่าแน่นอนค่ะเพราะเหตุว่ากรรมทำให้มีกายะประสาทะสิ่งที่สามารถกระทบกับสิ่งที่อ่อนแข็งได้เพราะฉะนั้นเวลาที่สิ่งที่แข็งมากกระทบกายเจ็บเจ็บเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมค่ะ
7: นามธรรมค่ะ
0: ถูกต้องเห็นไหมคะกายไม่มีวันเจ็บเพราะกายอ่อนหรือแข็งเห็นไหมคะเจ็บไหมเนี่ยโต๊ะเนี่ยใครตีโต๊ะสิไม่เจ็บใช่ไหมคะแต่ถูกตัวถ้ากระทบคือแข็งใช่ไหมคะลองกระทบสิคะนิ้วก็ได้แขนก็ได้กระทบแข็งแข็งไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าถูกกระทบเพราะฉะนั้นธาตุรู้อาศัยการกระทบเกิดขึ้นนะคะรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกสบายถ้าไม่กระทบไม่มีวันเจ็บถูกต้องไหมคะแต่พอกระทบแข็งแข็งไม่รู้อะไรเลยค่ะแต่ธาตุรู้เจ็บเจ็บนี่เป็นความรู้สึกด้วยเหตุนี้กว่าจะเข้าใจธรรมะได้นะคะต้องคิดต้องไตรตรองแต่ต้องตามลำดับไม่ลืมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะธรรมะหลากหลายมากมายก็จริงแต่ต่างประเภทแยกธาตุเมื่อกี้นี้นะคะธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ส่วนธาตุไม่รู้เกิดขึ้นรู้อะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้ไม่ได้เป็นรูปธาตุหรือรูปธรรมสิ่งที่รู้นะคะเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นเว้นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเห็นเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ได้ยินเป็นนามธรรมต้องแยกกันนะคะได้ยินกับเสียงเสียงเป็นรูปไม่รู้อะไรแต่สภาพที่ได้ยินกำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ค่ะพิสูจน์ธรรมะเลยกำลังได้ยินได้ยินเสียงใช่ไหมรู้เสียงนั้นใช่ไหมเสียงนั้นปรากฏให้รู้ว่ามีเสียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสภาพรู้นั่นแหละเป็นนามธรรมไม่ใช่เราเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายทั้งหมดค่ะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและไม่ใช่ของเราด้วยเพราะอะไรคะเกิดขึ้นปรากฏเพียงชั่วคราวแสนสั้นแล้วหมดไปธรรมะเกิดขึ้นแล้วดับไหมดับหมายความว่าไม่เหลือเลยค่ะไม่เหลือสักนิดเดียวเหมือนไฟนะคะถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีไส้ก็ต้องดับเพราะฉะนั้นขณะที่มีเสียงกับมีหูกระทบกันทำให้เกิดไฟคือได้ยินธาตุรู้สมมุตินะคะเปรียบเทียบไฟอาศัยน้ำมันกับไส้ตะเกียงจุดมีไฟถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีไส้ตะเกียงไฟก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีเสียงไม่มีหูได้ยินได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นได้ยินเป็นธรรมะเกิดได้ยินแล้วก็ดับไปให้เข้าใจมันคงนี่คือผลของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมทำให้เกิดแล้วต้องได้ยินมีตาหูจมูกลิ้นกายสำหรับได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสผลของกรรมทั้งนั้นเลยจะโทษใครไหมคะถ้ามีคนยิงเราตีเราเขาทำเราหรือเปล่าเขาทำคือการตีได้แต่เจ็บนั่นใครเจ็บเห็นไหมคะเราเจ็บเองเพราะเราทำกรรมมาที่จะให้ความเจ็บนั้นเกิดขึ้นถึงเขาไม่ตีเราหกล้มก็ได้ใช่ไหมคะตกกระไดก็ได้ไม่มีใครทำเลยแต่กรรมที่ได้ทำแล้วก็เป็นปัจจัยให้ทุกอย่างที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายและเกิดเป็นความรู้การเห็นการได้ยินพวกนี้ค่ะเป็นผลของกรรมเลือกได้ไหมคะจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรเลือกไม่ได้เลยต้องเป็นไปตามกรรมกรรมไหนล่ะทำตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกคนสายหน้าใช่ไหมคะ
7: ไม่ร
0: ู้
7: ได้
0: เพราะกรรมเป็นสภาพที่ปกปิดนี่เป็นข้อความในพระไตรปิฎกขณะที่ทำกรรมก็ไม่รู้เลยค่ะว่ากรรมเนี้ยจะให้ผลชาติไหนอีก10ชาติอีก100ชาติหรือชาติหน้าหรือชาตินี้ก็ได้นะคะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ากำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นผลของกรรมชาติไหนกำลังได้ยินเสียงนี้เป็นผลของกรรมชาติไหนแต่ก็รู้ว่าถ้าไม่มีกรรมไม่มีการที่จะเห็นไม่มีการเกิดไม่มีการได้ยิน พราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มั่นคงนะคะแม้แต่เมตตาเป็นเราหรือเปล่าคะเกิดขึ้นจึงมีแต่ไปคิดว่าเป็นเราเวลาโกรธเกิดขึ้นยังไม่มีโกรธนะคะแต่แล้วโกรธก็เกิดขึ้นถ้าโกรธไม่เกิดก็จะไม่ไปคิดว่าเราโกรธแต่พอโกรธเกิดขึ้นแทนที่จะรู้ว่าโกรธเกิดแล้วโกรธก็หมดไปไม่ใช่เราก็กลายเป็นเราโกรธเพราะฉะนั้นหลงเข้าใจว่าธรรมะเป็นเรานานแสนนานจนกว่าจะได้ฟังนะคะและเริ่มเข้าใจถูกค่ะทีละคำการเข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยอย่าคิดว่าเราต้องไปฟังคำเยอะแยกธาตุแยกขันธ์แต่ก็ไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องทีละคำแล้วก็จากการที่เราคิดเองไตรตรองเองแม้ว่าได้ยินใครพูดใครบอกพระพุทธพจน์ที่สืบทอดกันมาก็ต้องอาศัยการไตรตรองของเราการคิดของเรานะคะจนเป็นความมั่นคงว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อไตรตรองแล้วเปลี่ยนได้ไหมเราคิดเองเราไตรตรองเองเป็นเหตุเป็นผลเองเพราะฉะนั้นถูกก็ต้องเป็นถูกผิดก็ต้องเป็นผิดมีพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าทุกคำที่เราเคยพูดมาตั้งแต่เกิดนี่นะคะเข้าใจแค่ไหนยังได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินบ่อยใช่ไหมคะเข้าใจแค่ไหนเช่นคำว่ายุติธรรมเหมือนรู้เหมือนเข้าใจแต่ยุติหมายความว่าอะไรธรรมะคืออะไรคะคุณคำปัน
3: ยุติหมายถึงสมควรถูกต้องแล้วก็ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็กล่าวถึงยุติธรรมก็คือสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สมควรครับ
0: ค่ะตอนนี้เข้าใจกระทรวงยุติธรรมแล้วใช่ไหมคะ สิ่งใดก็ตามที่ถึงที่สุดคือความถูกต้องที่สมควรเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เราพูดเนี่ยต่อไปนี้เราก็เป็นคนที่รู้ขึ้นนะคะคือพูดคำที่รู้จัก
8: สวัสดีท่านอาจารย์นะคะพอดีก็จะมีความสงสัยว่าถ้าทุกคนทำดีจะได้ขึ้นสวรรค์ทำไม่ดีตกนรกภูมิก็เลยจะถามอาจารย์ว่าโลกที่สามมีจริงไหมคะ
9: เมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลถูกไหมครับมีอะไรจะเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไหม
8: ไม่มีค่ะ
9: ถูกไหมฮะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องมีเหตุเพราะนั้นพูดได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีขึ้นสวรรค์ทำชั่วตกนรกพูดก็คือพูดลอยๆแต่ถ้าคนที่ศึกษาพระธรรมนะต้องเป็นความจริงดีคืออะไรล่ะชั่วคืออะไรแล้วผลของดีของชั่วก็ต้องมีตามเหตุตามผลเพราะนั้นพูดเหมือนกันแต่ความลึกซึ้งไม่เหมือนกันเพราะนั้นจึงต้องศึกษาให้เข้าใจถึงตัวความเป็นธรรมะนั้นนะจริงๆแต่ละอย่าง
0: เราไม่สงสัยในโลกมนุษย์ในโลกนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะเราอยู่ที่นี่แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะก็ต้องมีที่อยู่ที่เกิดใช่ไหมและเราจะรู้เลยค่ะว่าในจักรวาลเนี่ยสิ่งอื่นที่ไม่เหมือนอย่างโลกนี้ก็มีที่เหมือนก็มีเรายังไม่ใช่เป็นผู้ที่ไปสำรวจจนกระทั่งรอบรู้หมดนะคะแต่ต้องไม่ลืมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกวิทูผู้ทรงรู้แจ้งโลกทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยไม่มีแน่แต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะสิ่งนั้นเป็นโลกต่างกันแล้วใช่ไหมคะกับความคิดเรื่องโลกของเราลองคิดใหม่นะคะค่อยๆฟังถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่เลยจริงๆไม่มีสักอย่างจะมีโลกไหมจะมีคนไหมจะมีอะไรไหมไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นแหละโลกภาษาบาลีใช้คำว่าโลกะภาษาไทยนะคะใช้คำภาษาบาลีหลายคำแต่เพราะว่าไม่ได้เข้าใจความจริงโดยละเอียดก็เข้าใจเอาเองต่างๆนานาผิดถูกๆพูดกันไปอย่างนามธรรมรูปธรรมเนี่ยก็เข้าใจผิดใช่ไหมคะแต่ถ้าศึกษาจริงๆต้องเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเข้าใจอีกคำหนึ่งคำว่าโลกะที่คนไทยใช้คำว่าโลกเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้น และแน่นอนนะคะสิ่งที่เกิดและดับทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่เกิดแล้วไม่ดับแล้วไม่กลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะทุกอย่างที่มีเป็นโลกถ้าไม่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีร่างกายมีคนไหมมีสัตว์ไหมมีอะไรไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นโลกแต่ละโลกด้วยโลกทางตามีเสียงไหมคะไม่มีโลกทางตาเห็นอย่างเดียวมีแต่สีสันวรรณะต่างๆปรากฏโลกทางหูมีสีสันวรรณะไหมไม่มีนะคะโลกทางจมูกเป็นอะไรคะกลิ่นโลกทางลิ้นเป็นอะไรคะรสคิดถึงโลกทีละโลกไม่รวมกันก็เป็นแต่ละโลกแต่พอรวมกันแล้วก็เป็นคนหลายหลายคนรวมกันต้นไม้ใบหญ้าด้วยทั้งหมดก็รวมกันเป็นโลกแต่ความจริงก็คือแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกนะคะแต่เราเกิดมาเราไม่เคยรู้อย่างนี้เลยเรารู้แต่โลกกลมใหญ่กว้างมีแม่น้ำมีภูเขามีคนมีสัตว์ต่างๆเพราะไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้นะคะกำลังเกิดดับนี่คือการเปรียบเทียบความห่างกันมากของพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเราเริ่มเห็นพระคุณที่ห่างกันมหาศาลแต่ละคำนี้เป็นคำจริงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีพระองค์เป็นที่พึ่งจะเกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องยิ่งกว่านี้อีกมากพระฉันเป็นที่พึ่งจริงๆที่เราจะเข้าใจทุกอย่างแม้แต่คำว่าโลกด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงวัตถุเป็นโลกเป็นภูเขาเป็นต้นไม้ก็เป็นโลกใช่ไหมคะเพราะเกิดมนุษย์เป็นโลกหรือเปล่าเห็นไหมคะเริ่มเข้าใจละจะน้อยหรือมากก็ขอให้เข้าใจก่อนและคำนี้จะไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นโลกของแต่ละคนเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้าคนนี้ไม่เกิดขึ้นเห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่มีเรื่องราวต่างๆก็ไม่มีโลกของคนนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เป็นแต่ละโลกและย่อยลงไปแต่ละหนึ่งขณะก็เป็นแต่ละโลกด้วยแต่ถ้าพูดโดยรวมนะคะถ้าเราออกไปเพียงพ้นฟ้าไปหน่อยพ้นพื้นดินไปหน่อยไกลแสนไกลไปโลกที่เราอยู่เนี่ยค่ะเล็กหรือใหญ่เล็กมากถ้าเทียบกับพระอาทิตย์ใช่ไหมคะพระอาทิตย์ก็ใหญ่กว่าใหญ่มากโลกนี่ก็เล็กนิดเดียวแล้วคนในโลกตั้งกี่คนเล็กแค่ไหนยิ่งกว่ามดไหมคะถ้าออกไปห่างไกลๆแต่ช่างเต็มไปด้วยสุขทุกข์มากมายมหาศาลของแต่ละคนนี่ก็แสดงเห็นว่าสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องโลกเนี่ยมีมากเพราะฉะนั้นโลกอื่นนอกจากโลกนี้จะมีไหมคะในเมื่อดาวก็ไม่ได้มีดวงเดียวมีดาวกี่พันดวงนับเท่าไหร่ไม่ถ้วนใครเคยนับไม่ถ้วนแน่ในครั้งอดีตนะคะก็มีผู้ที่ต้องการที่จะรู้ความมากมายของโลกเหาะไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่านะคะโลกของเราเนี่ยความจริงก็คือว่าเป็นสิ่งที่เราคิดว่าโลกนี้เป็นโลกนี้เป็นโลกที่เราอยู่แต่โลกอื่นจะมีไหมที่จะมีสิ่งอื่นที่มีชีวิตด้วยมนุษย์โลกอื่นมีไหมคะคนที่ตอบว่าไม่มีและสายหน้าเพราะไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโลกไว้มากค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคือว่านอกโลกเราไม่รู้โลกอื่นเราไม่รู้รู้แค่โลกนี้ก็พอจะรู้ได้ว่าโลกอื่นมีสิก็เพราะเหตุว่าโลกนี้แค่ดาวดวงหนึ่งยังเป็นที่เกิดของมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นโลกอื่นก็ย่อมเป็นที่เกิดของสัตว์อื่นได้เพราะว่าโลกย่อมต่างกันเพราะฉะนั้นแม้ในโลกนี้ค่ะโลกมนุษย์เนี่ยเป็นโลกที่มีทั้งสุขและทุกข์ตามกรรมที่ได้กระทำไว้นะคะถ้าเป็นกรรมดีไม่มากพอที่จะไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งไม่มีความเดือดร้อนทางกายอย่างโลกมนุษย์เพราะกุศลกรรมที่ประณีตมากเมืองไทยนี่ก็เห็นบูชาเทพกันเยอะแยะแล้วทำไมคิดว่าไม่มีโลกอื่นนะคะแล้วไปเชื่อว่าเทวดาได้ยังไงถ้าไม่มีโลกอื่นใช่ไหมคะนี่ก็คือว่าเชื่อแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความจริงโดยเหตุโดยผลแต่ถ้าโดยเหตุโดยผลโลกสวรรค์มีเพราะว่าเป็นที่เกิดของกุศลที่ประณีตยิ่งกว่ากุศลที่ทำให้เกิดในโลกมนุษย์ คนในโลกนี้ที่สวยมากก็มีใช่ไหมคะที่ไม่สวยก็มีแต่บนสวรรค์เนี่ยสวยหมดแต่สวยต่างกันวิมานที่อยู่ก็ต่างกัน

0: ใครจะขอร้องก็ไม่ได้สวดมนต์ภาวนาก็ไม่ได้เอาเงินทองมหาศาลซื้อก็ไม่ได้เพราะว่าถึงเวลาที่จะสิ้นสุดผลของกรรมที่ทำให้เป็นคนนี้ต้องเป็นผลของกรรมอื่นที่จะให้ผลนะคะเพราะฉะนั้นทันทีที่จากโลกนี้ไปก็เกิดทันทีเรายังไม่ได้พูดถึงคำหนึ่งซึ่งคนไทยเนี่ยชินหูนะคะคือคำว่าจิตอีกคำหนึ่งใจเคยได้ยินไหมคะวิญญาณเคยได้ยินไหมคะมโนเคยได้ยินไหมคะอีกคำหนึ่งมนัสเคยได้ยินไหมคะแล้วคืออะไรทั้งหมดคืออะไรเห็นไหมคะพูดกันไปเรื่อยๆแต่ความจริงคือธาตุรู้หรือสภาพรู้ที่เรากล่าวถึงนั่นเองว่าธรรมะมีสองอย่างอย่างหนึ่งมีจริงๆเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรแต่อีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามเลยค่ะไม่มีรูปร่างไม่แข็งไม่อ่อนไม่เย็นไม่ร้อนไม่หวานไม่เปรี้ยวแต่เกิดขึ้นต้องรู้คือเห็นเดี๋ยวนี้ไงเนี่ยรู้ว่ามีใครอยู่ที่นี่นั่นคือธาตุเห็นสีสันวรรณะต่างๆถ้ามีกลิ่นปรากฏนะคะถ้าไม่มีธาตุรู้กลิ่นกลิ่นปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างปรากฏเมื่อมีธาตุรู้ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติใช้หลายคำนะคะใช้คำว่าจิตตะก็ได้คนไทยเก็บมาหมดเลยค่ะจิตก็ใช้มโนก็ใช้มนัสก็ใช้หัตถยะก็ใช้ใจก็ใช้นะคะก็หมายความถึงธาตุรู้เพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนก็คือธาตุรู้เกิดพร้อมกับรูปทั้งนามธรรมและรูปธรรมอาศัยกันเกิดขึ้นโดยกรรมหนึ่งเป็นปัจจัยจะเป็นคนนี้ไปนะคะจนกว่ากรรมนั้นจะหมดก็ทำให้จิตขณะสุดท้ายที่เกิดดับไม่กลับไปอีกเลยใช้คำว่าพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้คือตายแต่ทันทีที่จิตขณะสุดท้ายดับนะคะจิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครร้องไห้ที่พี่น้องหรือเพื่อนฝูงจากไปนะคะเขาเกิดแล้วเวลาคนเกิดเนี่ยดีใจกันใช่ไหมคะแหมคนนี้เกิดมามีลูกมีหลานเกิดละแต่ว่าเขาเพิ่งตายแต่ว่าเขาต้องอยู่ในท้องในครรภ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเขาเกิดเมื่อไหร่เพราะจิตเนี่ยเกิดดับเร็วมากเราไม่รู้การเกิดดับของจิตเลยว่าขณะเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยค่ะจากเห็นเป็นคิดละใช่ไหมคะมีใครรู้บ้างว่ากำลังคิดต่อจากเห็นทันทีถ้าไม่คิดไม่จำรูปร่างสันฐานต่างๆเนี่ยค่ะเป็นความที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งนะคะที่ธรรมะเตชะคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทำให้รู้จักตัวเองรู้จักทุกอย่างทั้งหมดตามความเป็นจริงรู้เหตุและผลเพราะฉะนั้นถ้ากรรมดีมีที่เกิดหลังจากจากโลกนี้ไปแล้วอาจจะเป็นเกิดในมนุษย์เป็นมนุษย์อีกก็ได้หรือเกิดบนสวรรค์หรือเราใช้คำว่าในสวรรค์หรือที่สวรรค์โลกสวรรค์ก็ได้นะคะก็เป็นที่เกิดอีกไม่ใช่มีสวรรค์ชั้นเดียวมีหลายชั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะมีในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งทรงแสดงเหตุและผลด้วยจนกระทั่งถึงพรหมโลกซึ่งเป็นเทพที่ไม่ใช่เทพที่เกิดในกามภูมิคือภพภูมิที่เกิดที่มีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างโลกนี้เลยแต่เป็นโลกที่ปราณีตขึ้นปราณีตขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่ได้ทำแล้วเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นเหตุที่จะให้เกิดที่ไหนและก็ได้รับผลของกรรมอย่างไรแต่เกิดมาแล้วเป็นผลของกรรมและทุกขณะที่เห็นเป็นผลของกรรมเดี๋ยวนี้เป็นผลของกรรมได้ยินเป็นผลของกรรมแต่คิดนึกชอบไม่ชอบเป็นกิเลสไม่ใช่กรรมแต่เป็นเหตุที่จะให้กระทำกรรมเช่นกำลังเข้าใจธรรมะขณะที่ได้ยินเป็นผลของกรรมถ้าไม่ได้เคยทำกรรมที่จะได้ฟังคำนี้ไม่มีโอกาสได้ฟังอาจจะมีการจัดให้มีการสนทนาวันนี้นะคะแต่เขาป่วยมาไม่ได้เขาได้ฟังไหม
1: ไม่ได้ฟัง
0: ไม่ได้ฟังใช่ไหมคะแต่คนที่ได้ฟังเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เลือกที่จะฟังหรือไม่ฟังแต่มีเหตุที่จะได้ฟังก็ฟังเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นไปตามเหตุปัจจัยถามอีกครั้งหนึ่งมีใครทำอะไรได้ไหมคะไม่ได้กรรมต่างหากธรรมะต่างหากทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสวรรค์มีไหมคะมีตายแล้วไปไหนคะ

0: ถ้าเป็นผลของกรรมดีไปสวรรค์ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้แต่ถ้าเป็นผลของกรรมไม่ดีเป็นลูกนกก็ได้ลูกปลาก็ได้ลูกไก่ก็ได้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ไก่ก็มีลูกเกิดมาเพราะกรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรก็ได้ชั่วคราวค่ะแต่ถ้ามีโอกาสได้เป็นมนุษย์และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมหายากไหมเสียงมีตั้งเยอะตั้งแต่เด็กก็ได้ยินมาทุกคำแต่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งคนนะคะไม่ซ้ำกันเลยแต่ละขณะของชีวิตด้วยสวรรค์มีแน่ไหมคะนรกมีแน่ไหมเพราะฉะนั้นนรกในโลกนี้พอจะเห็นได้บ้างไฟไหม้ออกมาไม่ได้นรกร้อนด้วยไฟนะคะที่ใช้คำว่าอเวจีไม่ว่างเว้นพระเทวทัตขณะนี้อยู่ที่นั่นเพราะผลของกรรมเป็นตัวอย่างที่มีในพระไตรปิฎกนะคะที่เกิดมีหลายชั้นหลายภูมิด้วยนะคะจำแนกออกเป็นสวรรค์6มนุษย์1เป็น7อบายภูมิอีก4เป็นภูมิที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสพ้นไม่ได้เลยค่ะเกิดมาวันนี้ไม่เห็นได้ไหมไม่ได้มีตากระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏต้องเห็นไม่ได้ยินได้ไหมไม่ได้ก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปรากฏนะคะแต่ต้องรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นมั่นคงในคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
1: อนัตตาก็คือความไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลนะครับถ้าอัตตานี่ก็คือมีตัวตนและอีกความหมายคือว่าถ้าไม่มีตัวตนแล้วยังไงครับบังคับบัญชาได้ไหมครับ
2: ไม่ได้ค
1: ่ะถ้าเป็นอนัตตาแล้วจริงเนี่ยสภาพธรรมะที่เป็นไปเนี่ยนะครับไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาบังคับบัญชาไม่ได้เลยเกิดเพราะเหตุปัจจัยอย่างเช่นที่เมื่อเช้าเนี่ยที่มีผู้ถามใช่ไหมครับว่าเหมือนกับเป็นเราถามที่เราอยากจะถามก็ถามแต่ว่าถ้าไม่มีจิตคิดที่จะถามเนี่ยจะมีเสียงเปล่งออกมาได้ไหมครับนี่เป็นอนัตตานะครับบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่ใช่เราที่ถามด้วยครับ
3: ถ้าจะครับคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่มักจะมีการถามกันบ่อยๆนะครับในเรื่องของว่าสวรรค์นรกเนี่ยมีไหมทำดีแล้วไปสวรรค์ทำชั่วแล้วไปนรก
0: เพราะฉะนั้นเลือกแล้วใช่ไหมคะทำดีหรือทำชั่วซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดแต่ก็ถ้าทำมาแล้วทั้งหมดทั้งดีทั้งชั่วมากมายนะคะยับยั้งไม่ให้เกิดในนรกได้ไหมจะให้เกิดในสวรรค์ได้ไหม
4: ไม่ได
0: ้ตราบใดที่ยังไม่ถึงการเข้าใจถูกถึงขั้นพระโสดาบันก็ยังจะต้องมีโอกาสไปเกิดตามกรรมที่ได้ทำไว้นะคะถ้าเป็นอกุศลกรรมก็เกิดในอบายภูมิพระนางมัลลิกามเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลเกิดในนรกเป็นใครคะมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลทำบุญก็เยอะแต่ว่ายังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นกลัวตกนรกไหมคะกลัวใช่ไหมคะก็ต้องเข้าใจธรรมะจนกว่าจะถึงความเป็นพระโสดาบัน
5: หนึ่งมีคำถามเรื่องคำว่าสมาธิอะค่ะก็อยากรู้ว่าผลของสมาธิกับเรื่องจิตอะค่ะหนูมองว่ามันน่าจะสัมพันธ์กันในเรื่องของการฝึกตนเนี่ยค่ะเพราะถ้าเขาไปฝึกสมาธิบ่อยๆน่าจะมีผลในแนวเดียวกันเนี่ยค่ะ
0: ก็เป็นความคิดหลากหลายนะคะตำรับตำราเรื่องสมาธิก็มีมากทั่วโลกถูกต้องไหม
5: คะ
0: แต่ว่ารู้จริงๆหรือเปล่าว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะได้ยินคำไหนก็ตามนะคะจะรู้จริงต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะสมาธิเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
5: เป็นธรรมะค่ะ
0: ทำไมสมาธิเป็นธรรมะเพราะสมาธิมีจริงสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่มีจริงๆเป็นธรรมะเพราะว่าภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยภาษาบาลีเขาไม่พูดว่ามีจริงๆนะแต่เขาบอกว่า
5: เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะ เพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มี
5: จริ
0: งแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
5: เป็นค่ะ
0: สมาธิเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นธรรมะ
0: เพราะมีจริงแต่ต่างกันใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: แข็งเป็นสมาธิได้ไหม
5: เป็นไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะ
5: แข็งก็คือแข็งค่ะ
0: ค่ะเพราะแข็งไม่รู้อะไร
5: อ๋อเพราะแข็งไม่รู้สมาธิ
0: สภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรคะรูปธรรม
5: รูปธรรม
0: ค่ะต่อไปนี้นะคะฟังคำว่ารูปธรรมเริ่มรู้มีจริงแต่ไม่รู้อะไรแข็งมีจริงกลิ่นมีจริงเป็นรูปธรรมแต่สมาธิเป็น
5: นามธรรม
0: เป็นนามธรรมต่างกับรูปธรรมโดยสิ้นเชิงแยกธาตุละธาตุรู้กับธาตุไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามนะคะที่รู้เป็นนามธรรมสมาธิมีจริงๆนะคะแต่ว่าเราต้องรู้ว่าแม้สภาพรู้ธาตุรู้นะคะก็ต่างกันอีกนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดที่ต่างก็ต้องต่างจะเป็นอันเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราพูดถึงสภาพรู้ที่เป็นใหญ่เราใช้คำว่าจิตเช่นเห็นเดี๋ยวนี้เห็นใช่ไหมคะกำลังรู้ว่ามีอะไรในห้องนี้เพราะเห็นเวลาที่ได้ยินก็รู้ว่าเสียงอะไรพูดเรื่องอะไรก็เป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยค่ะต่างกันเป็นสองอย่างอีกเริ่มเข้าใจธรรมะขึ้นเก่งมากเลยนะคะเนี่ยคือจากคำว่าธรรมะรูปธรรมนามธรรมนะคะจากธาตุรู้ซึ่งใช้คำว่าจิตจะใช้คำว่าวิญญาณก็ได้จะใช้คำว่ามโนมนัสก็ได้เหมือนกันหมดเลยหมายความถึงธาตุรู้แต่หลากหลายจึงใช้หลายคำแต่ก็ธาตุรู้เนี่ยนะคะก็มีจิตและเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ใดทั้งสิ้นนะคะไม่มีคำว่าเจตสิกนอกจากพระพุทธศาสนาเพราะเหตุว่าเขาไม่รู้ความต่างกันของธาตุรู้ซึ่งมีสองอย่างธาตุรู้หนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้อย่างเสียงอย่างนี้ค่ะรู้เลยว่าเสียงอะไรใช่ไหมคะเพราะจิตรู้แจ้งธาตุรู้นั้นกำลังรู้แจ้งเสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นนั่นไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียงอื่นจิตรู้แจ้งเพราะฉะนั้นสภาพที่รู้แจ้งคือจิตแต่ว่าสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดกับจิตรู้ด้วยเป็นธาตุรู้ด้วยแต่ไม่ใช่จิตนะคะใช้คำว่าเจตสิกเช่นคำว่าโกรธเห็นเป็นเห็นไม่ใช่โกรธเพราะว่าเห็นแล้วบางคนโกรธบางคนไม่โกรธแต่โกรธมีจริงๆเพราะฉะนั้นโกรธเป็นเจตสิกอะไรก็ตามที่พ้นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วเป็นเจตสิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นธรรมะมีจริงเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมคะนามธรรมเป็นจิตหรือเจตสิกเป็นเจตสิกเพราะว่าจิตแค่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเห็นไหมคะมีความละเอียดอีกเยอะแต่ค่อยๆรู้ขึ้นค่ะรู้ทีเดียวทั้งหมดใน45พรรษาเนี่ยไม่ได้แต่ต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงและเป็นความเข้าใจของตนเองจริงๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีคำใหม่อีกคำหนึ่งคือธาตุรู้มีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกสองอย่างนี้ต้องเกิดพร้อมกันด้วยและอาศัยกันและกันเกิดแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยเมื่อเป็นธาตุรู้นะคะก็รู้สิ่งเดียวกันด้วยเพิ่มอีกคำหนึ่งนะคะจิตเป็นสภาพรู้สิ่งที่ถูกจิตรู้ใช้คำว่าอารมณ์ในภาษาไทยแต่ภาษาบาลีต้องออกเสียงว่าอารัมมณะหรืออารัมภณะคือสิ่งที่จิตรู้ขณะนี้กำลังเห็นอะไรสิ่งที่ถูกเห็นเป็นอารมณ์ของจิตขณะนี้ได้ยินเสียงอะไรเสียงที่จิตกำลังได้ยินเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นเสียงนั้นเสียงเดียวและจิตนั้นจิตเดียวที่ได้ยินเป็นจิตที่กำลังรู้อารมณ์นั้นจิตเกิดขึ้นนะคะรู้ได้เพียงทีละหนึ่งอารมณ์เวลานี้มีจิตไหมคะมีรู้ไหมคะรู้ทางตาคือเห็นทางหูคือได้ยินทางจมูกคือได้กลิ่นทางลิ้นลิ้มรสทางกายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสความต่างของคนเป็นกับคนตายอยู่ตรงไหนอยู่ที่คนตายไม่มีจิตด้วยเหตุนี้ธรรมะละเอียดมากแต่ก็เข้าใจได้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะสมาธิเป็นเสียงหรือเปล่า
5: ไม่เป็นค่ะ
0: ถูกต้อง ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความต่างของนามธรรมและรูปธรรมนะคะสมาธิเป็นจิตหรือเปล่า
5: สมาธิไม่เป็นค่ะ
0: เป็นอะไรคะ
5: เป็น
0: เจตสิก
5: เจตสิกค่ะ
0: เก่งมากค่ะภาษาบาลีออกเสียงว่าเจตสิกะนะคะแต่ภาษาไทยเรียกสั้นๆว่าเจตสิก
2: อาจารย์ครับที่นี่ตอนเย็นๆสวยมากเลยครับอาจารย
0: ์
2: พระอาทิตย์จะส่องลงมาตรงนี้นะฮะ
0: แต่คุณชัยยศทราบไหมคะอะไรที่ดีกว่านั้น
2: เข้าใจธรรมะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่นะคะทุกท่านมาร่วมกันเพื่อที่จะได้ฟังสิ่งซึ่งยากที่จะได้ฟังยากไหมคะแล้วก็ยากที่จะเข้าใจใช่ไหมแต่เข้าใจได้เพราะฉะนั้นไม่พ้นวิสัยที่จะเข้าใจได้นะคะถ้าเราคิดว่าน้อยคนในสากลจักรวาลหรือในโลกมนุษย์นี่ค่ะที่จะได้เข้าใจลองคิดดูสิคะทั้งบ้านกี่คนเข้าใจแต่ละบ้านแต่ละบ้านเพราะฉะนั้นขอให้เป็นหนึ่งก็ยังดีที่จะดำรงไว้ซึ่งคำสอนเพื่อคนอื่นก็จะได้รู้จักความจริงเพราะว่ากราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานานมากนะคะแต่ยังไม่ถึงการเข้าใจพระคุณของพระองค์จะกราบด้วยความซาบซึ้งยิ่งกว่านั้น
4: หนูกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าตอนที่เราหลับสนิทอะค่ะจิตเราอยู่ที่ไหนค่ะ
0: ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากนะคะเพราะว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเมื่อจิตเกิดแล้วดับจะต้องเป็นปัจจัยทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อไม่หยุดไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นดับได้ยินเกิดต่อคิดเกิดต่อทุกอย่างนะคะทีละหนึ่งทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้แต่หลากหลายตามกิจการงานเราคิดว่าเราทำงานใช่ไหมคะแต่ความจริงเมื่อไม่มีเราอะไรทำก็จิตต่างหากที่ทำแต่ว่าจิตที่ทำงานเนี่ยค่ะเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าจิตแต่ละหนึ่งทำงานต่างๆกันไปเกิดขึ้นทำกิจการงานขณะแรกทำงานหรือเปล่าถ้าไม่มีจิตขณะแรกจะมีวันนี้เดี๋ยวนี้ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะแรกของชีวิตเนี่ยค่ะมีจิตเกิดขึ้นทำกิจสืบต่อจากจุติจิตคือจิตสุดท้ายของชาติก่อนไม่มีเราที่จะไปทำแต่ว่าเป็นหน้าที่ของจิตว่านะคะเพราะจิตหนึ่งเกิดระดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อโดยที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปยับยั้งหรือเลือกให้จิตโน้นเกิดจิตนี้เกิดนะคะแต่เป็นปัจจัยที่ว่าจิตนั้นทันทีที่ดับไปเป็นจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนจิตที่เกิดต่อต้องเป็นผลของกรรมหนึ่งถ้าไม่มีกรรมอย่างพระอรหันต์ไม่มีการเกิดเพราะฉะนั้นทุกคนที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์นะคะต้องเกิดทันทีที่จิตขณะสุดท้ายดับตายพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นจิตที่เกิดต่อทำหน้าที่สืบต่อนี่คืองานของจิตนั้นว่าต้องเกิดขึ้นทำกิจการงานเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นทำกิจการงานไม่ใช่เราเข้าใจตอนนี้นะคะเดี๋ยวนี้จิตกำลังทำงานหรือเปล่าคะ
4: ทำงานอยู่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจิตเห็นทำหน้าที่ได้ยินได้ไหมจิตหลับไม่ใช่จิตตื่นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตไม่เห็นจิตไม่ได้ยินจิตไม่ได้กลิ่นจิตไม่ได้ลิ้มรสจิตไม่ได้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจิตไม่คิดนึกแล้วจิตจะทำอะไรใช่ไหมคะจิตทำกิจดำรงภพชาติโดยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกที่เราใช้คำว่าหลับเราคิดว่าเราหลับแต่ความจริงนะคะจิตขณะนั้นเกิดแต่ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างขณะที่ตื่นแต่ทำหน้าที่ดำรงภพชาติรักษาความเป็นบุคคลนั้นไว้เกิดดับสืบต่อถึงไม่เห็นก็ตามแต่ก็ต้องเป็นคนนี้ไม่พ้นจากความเป็นคนนี้ได้เพราะอะไรตื่นขึ้นเห็นก็ยังคงเป็นคนนี้ไม่ใช่คนใหม่จากการที่ตายแล้วเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะนั้นทำภวังคกิจมาจากคำว่าภวะนะคะกับอังคะองค์ของภพคือดำรงความเป็นบุคคลนั้นยังไม่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นแต่ถ้าตายในหลับได้ใช่ไหมคะหลับตายเคยได้ยินไหมคะที่สมัยหนึ่งใช้คำว่าไหลตายขณะนั้นต้องมีจิตเกิดดับสืบต่อแต่สิ่งที่คนไม่รู้คือว่าก่อนตายต้อ ้องมีกุศลจิตหรืออกุศลจิตเกิดสั้นมากน้อยมากแล้วจึงตายได้และกุศลจิตและอกุศลจิตที่เกิดก่อนตายนั่นแหละทำให้ผลของกรรมนั้นเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากวิปากะนี่คือผลที่เราใช้คำว่าวิบากไม่ใช่ลำบากนะคะหมายความว่ากุศลและจิตเป็นเหตุทำให้เกิดจิตที่เป็นผลคือกุศลวิบากวิปากะคือผลเพราะฉะนั้นอกุศลและจิตซึ่งเป็นเหตุดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลวิปากะหรือเราออกเสียงว่าอกุศลวิบากคือจิตที่เป็นผลเพราะฉะนั้นขณะที่หลับสนิทไม่เห็นใช่ไหมคะไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่คิดนึกแต่จิตเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติโดยที่ว่าไม่เห็นแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นโลกนี้ไม่ได้ยินจะเหมือนขณะที่ตื่นได้ยังไงเราจึงใช้คำว่าตื่นกับหลับแต่หลับก็คือจิตที่เกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติและจิตขณะนั้นที่เกิดดับสืบต่อรู้อารมณ์ไหมคะถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเราก็บอกไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เปลี่ยนไม่ได้ว่าจิตเป็นธาตุรู้เมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งที่ถูกจิตรู้ใช้คำว่าอารมณ์เมื่อมีจิตต้องมีอารมณ์เมื่อมีสิ่งที่รู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แต่อารมณ์ของจิตขณะที่หลับไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าเป็นอารมณ์เดียวกับจิตใกล้ตายของชาติก่อนเพราะฉะนั้นไม่ปรากฏในชาตินี้ชาตินี้ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏเมื่อเห็นเพราะเห็นเพราะได้ยินเพราะได้กลิ่นเพราะลิ้มรสเพราะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะคิดนึกนะคะจึงมีโลกนี้ถ้าขณะนั้นจิตไม่ทำหน้าที่เหล่านี้ขณะนั้นโลกนี้ไม่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะจิตต้องรู้อารมณ์แต่อารมณ์ของจิตที่เป็นผวังที่หลับไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าอารมณ์ของจิตที่กำลังหลับเป็นอารมณ์เดียวกับจิตที่ใกล้ตายของชาติก่อนชาติก่อนเป็นใครตายเพราะอะไรคะรถชนป่วยไข้หรืออะไรก็ไม่รู้ก่อนตายคิดอะไรรู้อะไรก็ไม่รู้เราไม่สามารถจะรู้ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้แม้ที่ยังไม่ตายนะคะจิตที่เกิดระหว่างเห็นกับได้ยินก็รู้อารมณ์แต่เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ของจิตเนี่ยค่ะถึงแม้มีนะคะก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นจิตทำหน้าที่อะไรอารมณ์ปรากฏไหมแต่จิตต้องรู้อารมณ์กำลังหลับก็คือจิตเกิดดับรู้อารมณ์ใกล้ตายของชาติก่อน
6: ปิงก็อยากจะถามคำว่าอโหสิอะค่ะจะใช้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วหรือไม่ก็ท่านที่บวชอะค่ะมีความหมายว่าอย่างไรคะกับคำว่าอโหสิกรรมอะค่ะ
7: ดูจากความหมายก่อนนะครับอโหสิไม่ใช่คำไทยแน่นะครับเป็นคำภาษาบาลีอโหสิแปลว่าได้มีแล้วคำนี้ไม่เปลี่ยนเลยนะครับคือได้มีแล้วถ้ารวมกับคำว่ากรรมเป็นอโหสิกรรมหรือว่าอโหสิกรรมก็คือกรรมได้มีแล้วหมายถึงการกระทำนั้นสำเร็จแล้วทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามนะครับสำเร็จไปแล้วแต่ถ้าได้กระทำผิดต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับเห็นโทษขอโทษได้ไหม
6: ขอโทษได้
7: ขอโทษใช่ไหมครับขณะที่ขอโทษกับขณะแรกที่ทำผิดเป็นคนละขนาดกันใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
7: เป็นคนละส่วนกันครับ
0: ว่าต่อไปนี้จะอโหสิไหมคะ
6: ไม่อโหสิค่ะ
0: ค่ะก็ถูกต้องนะคะทำไปแล้วอ่ะแล้วจะอโหสิได้ยังไงเพราะฉะนั้นคนไทยใช้คำที่ไม่รู้จักจริงๆนะคะจนกว่าจะได้ฟังธรรมะ
6: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการกล่าวถึงอโหสิกรรมเนี่ยทรงจำแนกกรรมว่ากรรมที่ได้ทำแล้วเนี่ยให้ผลแล้วก็มีกรรมที่ได้ทำแล้วให้ผลในชาตินี้ก็มีหรือกรรมที่ทำแล้วจะให้ผลในชาติต่อไปก็มีแต่กรรมนั้นได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะไปยกเลิกหรืออะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำตรงเราก็รู้สึกเสียใจขอโทษเราจะไม่ทำอีกแต่ไม่ใช่อโหสิเพราะว่ากรรมนั้นสำเร็จแล้วทำแล้วแต่ที่เราทำใหม่ไม่ใช่อโหสิกรรมที่จะไปลบล้างอะไรได
6: ้ค่ะ
0: ก็จะพูดคำที่ถูกขึ้นค่ะทุกคนค่ะไม่ว่าเคยพูดคำอะไรที่ไม่ถูกนะคะพอได้เข้าใจธรรมะแล้วก็จะไม่พูดคำนั้นเช่นจะทำจิตให้แยบคายเนี่ยทำได้ไหมคะทำไม่ได้แต่รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลความเข้าใจอย่างเดียวที่ทำกิจของความเข้าใจ
8: คืออะไรบาปหรืออกุศล
3: คือสภาพที่ไม่ดีของจิตใจซึ่งมีหลายระดับตั้งแต่ระดับหยาบๆที่ถึงขั้นเบียดเบียนผู้อื่นจนถึงระดับละเอียดที่ไม่รู้เลยว่ามีการศึกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เข้าใจและละคลายบาปอกุศลได้ตามความเป็นจริงจากการสนทนาเทศนาสูตรที่มสพ16พฤศจิกายน2562
0: การที่จะเข้าใจหรือว่าเห็นบาปโดยความเป็นบาปอย่างที่พระสูตรท่านแสดงเนี่ยนะคะจะมีตั้งแต่รายละเอียดเบื้องต้นนะคะจนกระทั่งเห็นจริงๆถึงลักษณะของความเป็นบาปเนี่ยอย่างไรคะท่านอาจารย
8: ์ก็มีหนทางเดียวนะคะคือฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ว่าบาปเดี๋ยวนี้เหมือนนั่งกันอยู่เฉยๆใช่ไหมคะแล้วบาปตรงไหนแต่ว่าบาปก็คืออกุศลธรรมก็มีหลายระดับนะคะระดับที่ได้ถึงการกระทำสำเร็จลงไปทางกายทางวาจาหรือทางใจเช่นในขณะนี้ค่ะนั่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ฟังธรรมะแต่ก่อนฟังไม่ได้ฟังขณะนั้นนะบาประดับไหนก็ไม่รู้ได้ใช่ไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยก็ทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งว่าขณะไหนไม่ใช่บาปเป็นผลของกรรมเช่นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะกรรมหนึ่งทำให้กำลังเห็นสิ่งที่กระทบตาเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะว่ากรรมไหนทำให้เห็นดอกกุหลาบกรรมไหนทำให้เห็นเก้าอี้ใช่ไหมคะไม่สามารถจะรู้ได้แต่ก็ต้องมีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะเห็นแล้วโดยไม่รู้ไม่รู้นี่คือบาปหรือเปล่าหรืออกุศลธรรมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าอยู่ในโลกนี้ค่ะโดยไม่ได้เข้าใจความจริงเลยแม้ได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ใช่ว่าใครจะเห็นบาปซึ่งเกิดต่อจากจิตเห็นเพียง3ขณะเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ใช่การกระทำที่สำเร็จทางกายทางวาจาที่เดือดร้อนแก่คนอื่นหรือแม้แต่เดือดร้อนด้วยตัวเองเช่นกังวลบ้างวิตกบ้างหรือว่าสนุกสนานอะไรก็ตามทั้งหมดเรียกว่าไม่ได้รู้ความจริงที่เป็นไปเลยจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะที่สำคัญที่สุดคือไม่มีเราเพราะว่ากำลังฟังเนี่ยเป็นเราฟังก็บาปไหมทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะสัตว์โลกที่จะรู้ความจริงและค่อยๆละสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเป็นโทษแก่ตนเองก่อนแล้วจึงเกิดโทษแก่คนอื่นเมื่อมีการกระทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากทำให้เข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วก็อนุเคราะห์ให้คนอื่นได้มีความเข้าใจถูกถึงความจริงเพราะว่าความจริงนี่ค่ะจะไม่ปรากฏเลยถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสเพราะฉะนั้นก็เป็นที่เคารพอย่างยิ่งนะคะว่าทุกคำสามารถที่จะเข้าใจได้ความเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็สามารถจะทำให้ค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งมากมายมหาศาลรู้ได้แม้แต่ว่าเดี๋ยวนี้บาปหรืออกุศลธรรมเกิดระดับไหนระดับที่ไม่รู้เลยเห็นแล้วจิตที่เกิดต่อ3ขณะดับมีอาสวะคือกิเลสอย่างละเอียดที่ไหลไปทันทีที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบแล้ววันนี้ทั้งวันเนี่ยกระทบอะไรบ้างมีตาเห็นตลอดกระทบนะคะบาปเกิดตลอดไหมอาสวะระดับของอาสวะนี่เกิดตลอดก็ไม่รู้และก็เวลาที่นั่งฟังอย่างนี้ค่ะแต่เผลอเพลินคิดถึงเรื่องอื่นอกุศลธรรมไหมอีกระดับหนึ่งละใช่ไหมคะที่สามารถจะรู้ได้จนกระทั่งสามารถที่จะเป็นการกระทำทางกายทางวาจาซึ่งนอกจากทำความเดือดร้อนให้ตนเองเนี่ยไม่เห็นเลยนะคะต่อเมื่อทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องฟังอย่างละเอียดนะคะเพื่อมีความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่ไม่เคยมีมาก่อนในสังสารวัฏเพื่อว่าความไม่รู้ทั้งหมดในสังสารวัฏที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาและความไม่รู้ในเรื่องธรรมะประเภทต่างๆที่เป็นกุศลก็มีน้อยหรือมากเห็นไหมคะถ้าไม่รู้คิดว่ามากแต่ความจริงระหว่างกุศลเกิดเนี่ยมีอกุศลเกิดก่อนและเกิดต่อ ด้วยเหตุนี้นะคะใครจะสามารถชี้โทษที่มีให้คนที่มีอกุศลนั้นรู้ได้ไม่สามารถเป็นไปได้เลยถ้าไม่ใช่การตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเดี๋ยวนี้มีไหมคะอกุศลมีนี่คือประโยชน์แล้วค่ะได้รู้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปสู่ที่หนึ่งที่ใดไปนั่งเดินยืนนอนแล้วก็จะหมดอกุศลหรือความไม่รู้ได้
9: เราไม่สามารถจะไปรู้อกุศลธรรมที่ละเอียดขนาดนั้นได้นะคะก็เริ่มจากค่อยๆรู้อกุศลที่ปรากฏก่อน
8: ข้อสำคัญที่สุดค่ะไม่ใช่เราไม่มีเราแต่มีธรรมะละยากแค่ไหนทำความดีได้นะคะแต่ก็เป็นเราเพราะฉันอยู่ไปในความเป็นเราตลอดในสังสารวัฏจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็คนที่ได้ฟังธรรมะของพระองค์ก็รู้ความจริงเหตุที่จะให้ละอกุศลคือรู้ความจริง
9: ถึงแม้ยังไม่ปรากฏนะฮะอกุศลที่ละเอียดขนาดนั้นก็รู้ในการศึกษาว่าดี
8: ก็ดีกว่าไม่รู้และยังรู้ด้วยว่าตอนไหนเมื่อไหร่ตอนหลับมีไหมคะกิเลส
9: ตอนหลับไม่มีค่ะท่านอาจารย
8: ์ไม่มีกิเลสหยาบ
9: มีแต่ที่กิเลส
8: ใสกิเลสมีเห็นไหมคะแสดงเห็นว่าแม้หลับไม่เห็นไม่ได้ยินไม่มีปัจจัยที่กิเลสที่มีในใจเนี่ยจะไหลไปตามนั้นยังไม่มีการปรากฏของสภาพธรรมะแต่แม้อย่างนั้นนะคะอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจพร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้อกุศลเอ็นที่สะสมมาที่จะเกิดขึ้นทันทีที่เห็นแล้วดับไปได้ยินแล้วดับไปเพียงแค่สามขณะนี้ไม่ต้องคิดเลยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าสั้นเพียงใด
10: ดีที่ไม่ใช่เราความเข้าใจในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเป็นความดีที่ต่างจากความดีซึ่งเป็นศีลธรรมทั่วไปอย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.17 พฤศจิกายน 2562

0: พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงศีลธรรมทั่วไปเท่านั้นนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ศีลธรรมเข้าใจคำนี้ว่ายังไง
0: หมายถึงสภาพธรรมะที่ดีงามที่ควรประพฤติเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีโทษเลยครับ
1: พระเจ้าก็เป็นผู้ที่มีศีลและธรรมไปจนตายกี่ชาติในสังสารวัฏก็ไม่สามารถที่จะหมดกิเลสได้เพราะไม่รู้ว่าศีลธรรมคืออะไรเพราะฉะนั้นที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราสมควรไหม
0: สมควรอย่างยิ่งครับ
1: แล้วเมื่อไหร่จะรู
0: ้ก็เริ่มที่การได้ยินได้ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ถ้ามีแต่เพียงศีลธรรมความดีแล้วก็เว้นชั่วเท่านั้นจะสามารถรู้ได้ไหมว่าไม่มีเรา
0: ไม่มีทางเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: เพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ยากที่จะรู้ว่าเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินแต่ว่าเหมือนพร้อมกันแต่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะค่อยๆคิดค่อยๆเข้าใจค่อยๆเห็นประโยชน์ว่าตราบใดที่ยังมีความเป็นเราก็ไม่สามารถที่จะละบาปหรือว่าทำความดีให้ถึงพร้อมได้พระธรรมทั้งหมดต้องเป็นไปตามลำดับแต่ต้องเริ่มได้ความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นอนัตตามิฉะนั้นต่อให้จะไปฟังอะไรสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระวินัยพระสูตรพระภิธรรมก็ทำให้สามารถเห็นความละเอียดของทางฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีทางธรรมะที่ลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่เข้าใจว่าเป็นเราที่ดีเป็นเราที่ไม่ดีต้องเว้นเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆนะคะของการฟังพระธรรมคือเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราทั้งหมดเป็นธรรมะ
2: ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นไปตามลำดับแต่ต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
1: เป็นอนัตตา
2: คือหมายความว่าความดีโดยประการต่างๆเนี่ยครับก็เป็นความดีเป็นสิ่งที่ควรเจริญโดยประการต่างๆทั้งปวงครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจความเป็นจริงก็รู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราที่ทำดีแต่ว่าเป็นธรรมะฝ่ายดีงามที่เกิดขึ้นทำหน้าที่ของธรรมะ
1: ค่ะแล้วก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะเมื่อรู้ว่าเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นความละเอียดของการไตร่ตรองด้วยตนเองก็คือว่าแล้วอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฟังแล้วก็เฉยๆขาดการพิจารณาไตร่ตรองแต่ละคำเนี่ยนำมาซึ่งการไตร่ตรองเพื่อเข้าใจขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่มีปัจจัยอาศัยที่จะให้เกิดขึ้นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเข้าใจในความเป็นอนัตตาเพิ่มขึ้นแต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าการฟังเพื่อรู้ความจริงซึ่งมีผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงที่ทำให้เราได้เริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราไม่ว่าจะเป็นคำใดในพระไตรปิฎกก็คือไม่ใช่คนหนึ่งคนใดแต่เป็นธรรมะทั้งหมด

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1003ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2558
2: ผู้ที่ได้สะสมความเข้าใจมามากแล้วนะคะสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะปัญญาขณะนั้นถึงพร้อมที่จะเข้าใจและทันทีที่ได้ฟังก็มีการละคลายความติดข้องสภาพธรรมะก็ไม่มีอะไรปิดบังปรากฏแก่ปัญญาที่ได้อบรมแล้วตามความเป็นจริงนี่จึงจะเป็นการศึกษาธรรมะ
3: ถ้าเราจะเข้าใจอนิจจังเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
2: จะเห็นได้ว่าขณะนั้นเป็นขั้นคิดแต่ยังไม่รู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะใดๆ
3: ถ้ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้เนี่ยและอนิจจังต่างกับการเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยังไงครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะพูดถึงลักษณะของเห็นกับได้ยินต่างกันใช่ไหมคะ
3: ต่างกันแน่นอน
2: เพราะฉะนั้นเห็นก็เกิดเป็นเห็นได้ยินก็เกิดเป็นได้ยิน
3: ถูกต้องครับ
2: แล้วเห็นดับเกิดแล้วดับได้ยินเกิดแล้วดับ
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นสามัญญาลักษณะคือลักษณะทั่วไปกับสภาพธรรมะทุกอย่างที่เกิดก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับเพราะฉะนั้นทั้งเห็นทั้งได้ยินเห็นก็เกิดดับได้ยินก็เกิดดับรูปก็เกิดดับคิดก็เกิดดับทุกอย่างที่เกิดดับนี่คือสามัญญาลักษณะของทุกอย่างแต่ทุกอย่างแต่ละหนึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดหนึ่งเป็นหนึ่งนั้นแล้วก็ดับก็จะไม่รู้ว่าลักษณะของสภาพธรรมะอื่นเนี่ยต่างกับลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเช่นเห็นเกิดเป็นเห็นแล้วดับได้ยินเกิดเป็นได้ยินแล้วดับเพราะฉะนั้นลักษณะของเห็นเป็นอย่างหนึ่งวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะของเห็นคือไม่เกิดขึ้นทำอะไรเลยนอกจากเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปลักษณะของได้ยินเฉพาะสภาพธรรมะที่เกิดเป็นได้ยินไม่ใช่เราได้ยินนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะสภาพธรรมะที่เกิดเป็นได้ยินสภาพธรรมะนั้นจะเห็นไม่ได้จะคิดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยลักษณะเฉพาะวิเศษเฉพาะของลักษณะแต่ละอย่างเนี่ยต่างกันแต่ทุกอย่างซึ่งเกิดมีลักษณะที่เหมือนกันคือเกิดระดับเกิดระดับอนิจจังนะคะดับสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกควรที่จะเห็นว่าเป็นที่ยินดีหรือเพราะฉะนั้นความหมายของทุกข์ในที่นี้นะคะหมายความถึงเป็นสภาพที่ไม่ควรเลยไม่น่าเลยที่จะยินดีพอใจติดข้องถ้ารู้จริงๆในขณะที่เกิดจริงๆดับจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาลักษณะนั้นก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะไม่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะใดๆมีลักษณะต่างกันหลากหลายยังไงแต่ก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นทุกข์แล้วก็ดับไปพอจะเข้าใจนะคะ
3: เข้าใจครับ
2: ต้องมีธรรมะแต่ละอย
3: ่
2: างที่หลากหลายมากเกิดขึ้นทั้งหมดต้องดับไปเพราะฉะนั้นพอพูดถึงลักษณะต้องมีสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นไม่เป็นเองก็คือเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินจำเป็นจำสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์แต่ว่าทั้งหมดที่เกิดเนี่ยเกิดระดับทั้งนั้นจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
3: แล้วการที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนะ
2: ฮะ
3: เกิดขึ้นได้เพราะเหตุปัจจ
2: ัยเดี๋ยวนี้เห็นหรือยังคะเห็นเกิดใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหมคะ
3: ไม่มี
2: ค่ะถ้าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้ไม่สามารถกระทบกับจักขุประสาทรูปรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็ถ้าจิตเห็นไม่เกิดขึ้นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้จะปรากฏให้เห็นได้ไหม
3: ไม่ได
2: ้นี่คือปัจจัยเห็นต้องอาศัยจักขุประสาทะจิตได้ยินก็ต้องอาศัยจักขุประสาทะแล้วก็ต้องอาศัยสิ่งที่กระทบจักขุประสาทะด้วย
3: และสิ่งที่ปรากฏนี่ก็เป็นอนิจจัง
2: ทุกอย่างค่ะ ที่เกิดเพราะมีปัจจัยทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นใครจะไปทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยทั้งสิ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครจึงเริ่มที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราตั้งแต่การฟังทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนเพิ่มขึ้นจนสามารถที่จะค่อยๆมั่นคงเป็นสัจญาณคลายการที่คิดจะไปทำอย่างอื่นหรือไปทำอะไรทั้งสิ้นเพื่อให้รู้เพราะเหตุว่าแม้ปัญญาก็ไม่ใช่เราถ้าไม่มีการฟังไม่มีการไตร่ตรองปัญญาหรือความเห็นถูกก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะเข้าใจยิ่งขึ้นก็คือมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่พึ่งใครไม่พึ่งคำของใครแต่ต้องเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีให้เข้าใจละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นว่าไม่ใช่เราที่จะไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้น
3: อันนี้ก็เป็นการเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนะฮะแล้วเมื่อวานนี้เราสนทนาเกี่ยวกับธรรมะมีความเป็นธรรมดาลักษณะที่เป็นธรรมดาเนี่ยเป็นยังไงครับท่านอาจารย์
2: ค่ะเห็นเป็นเอ็นได้ไหมคะ
3: ไม่ได
2: ้ค่ะเห็นไม่ดับได้ไหมเกิดแล้วไม่ดับได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: นี่คือธรรมตาความเป็นไปของธรรมะที่ต้องเป็นอย่างนี้ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้
4: เพราะฉะนั้นนะครับก็คงไม่เกี่ยวกับคำกับภาษานะครับอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยชาวมคธก็ใช้ภาษามกธีหรือเป็นภาษาที่รักษาพระธรรมคือบาลีเนี่ยนะครับแต่ทุกคนรู้เปล่าที่เข้าใจพระธรรมก็ใช้ภาษาเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยนะครับแต่ก็มีความเห็นผิดมีอะไรมาโต้วาทพระเจ้าเป็นอันมากครับท่านอาจารย์เชิญครับ
2: ค่ะพระเชนเท่าที่ได้ฟังมาแล้วนะคะก็พอที่จะรู้ได้ตัวเองนะคะว่าเท่าที่ได้ฟังธรรมะมาเนี่ยฟังเรื่องราวของธรรมะแล้วก็เข้าใจว่าศึกษาธรรมะหรือว่ารู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะศึกษาธรรมะคือเข้าใจว่าทุกคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะหมายความถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ไม่ว่าในขณะไหนเพราะฉะนั้นแต่ละท่านก็เป็นผู้ที่ตรงนะคะเท่าที่ได้ฟังธรรมะเนี่ยจะฟังแบบที่ว่ารู้เรื่องราวหรือว่าเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆว่าเป็นธรรมะยิ่งขึ้นที่จริงนะคะการฟังธรรมะการสนทนาธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยค่ะเวลามีค่าพระฉะนั้นประโยชน์สูงสุดคือให้ผู้ที่ได้ร่วมสนทนาหรือผู้ฟังเนี่ยเข้าใจไม่ใช่พูดไปนะคะจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกก็ไม่รู้อย่างนั้นจะมีประโยชน์อะไรแต่ว่าถ้ามีความหวังดีทุกคนหวังดีร่วมกันนะคะที่จะให้มีความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องสนทนากันการสนทนาไม่ใช่เป็นการพูดเปล่าๆไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะต้องมีการสอบถามซึ่งกันและกันเพื่อที่จะได้รู้ว่าความจริงความถูกต้องนั้นคืออย่างไรเพราะฉะนั้นต้องขออภัยถ้าบางท่านคิดว่ามาฟังแล้วก็กลายเป็นมาถูกถามนะคะแต่ว่าเพื่อประโยชน์ที่ว่าจะได้ทราบว่าคำตอบของผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะมีความเข้าใจแค่ไหนและควรที่จะได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นอย่างไร
4: เพราะฉะนั้นการสอบถามสนทนาเพื่อความเข้าใจธรรมะเนี่ยจึงเป็นมงคลมิฉะนั้นก็ไม่ใช่ประโยชน์จริงๆนะครับ
5: ผมขอกราบสนทนาเรื่องเกิดและดับนะครับคำจำกัดความของคำว่าเกิดและดับเนี่ยไม่มีแล้วมีแล้วก็มีแล้วหามีไม่อย่างนี้พออธิบายคำจำกัดความของคำว่าเกิดและดับได้ไหมครับ
2: ไม่เกี่ยวกับคำนะคะจะพูดยังไงก็ตามแต่ว่าจะใช้ภาษาไหนก็ได้แต่ให้รู้ว่าเห็นขณะนี้ค่ะถ้าไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหมนี่เป็นความเข้าใจนะคะไม่ต้องไปติดที่คำเพราะฉะนั้นก่อนเห็นมีเห็นไหมคะ
5: ก่อนเห็นไม่มีเห็น
2: ค่ะไม่มีเห็นนะคะเห็นเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วมีอย่างอื่นปรากฏด้วยไหมคะเดี๋ยวนี้หรือมีแต่เห็นอย่างเดียว
5: ขณะนั้นมีแต่เห็นอย่างเดียวครับ
2: เดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังเห็นเนี่ยมีอย่างอื่นด้วยไหมหรือมีเฉพาะเห็นอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีโลกหายไปหมดทั้งโลกไม่เหลือเลยเป็นอย่างนั้นหรือว่าแม้ในขณะที่กำลังเห็นก็มีอย่างอื่นเหมือนกันธรรมะต้องเป็นธรรมะต้องเป็นความจริงนะคะตรงธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้มีเฉพาะเห็นไม่มีโลกเลยไม่มีคนเลยไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะเห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นหรือว่าแม้ในขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะมีเห็นแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงคือมีตามความเป็นจริงนะคะต้องเข้าใจว่า เห็นกับได้ยินหรือสิ่งที่มีที่ไม่ใช่เห็นเนี่ยไม่ใช่ขณะเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเห็นดับไหมสิ่งที่มีดับไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงปรากฏเสมือนพร้อมกันแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้เห็นไหมคะไม่ใช่คิดหรือไม่รู้อย่างคนที่ไม่เคยคิดไม่เคยเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าผู้นี้ค่ะเห็นความจริงว่ามีเกิดแล้วก็มีตายมีแก่มีเจ็บเพราะฉะนั้นไม่มีใครพ้นไปได้เลยสิ่งนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยก็ต้องฟังนะคะว่าผู้ที่ตรัสรู้เนี่ยรู้แล้วว่าสิ่งนี้คืออะไรจึงได้ทรงแสดงความจริงว่าสิ่งนี้คือแม้แต่เห็นเนี่ยก่อนเห็นก็ไม่มีนะคะพอเกิดเห็นแล้วต้องดับมิฉะนั้นจะไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากมีแต่เห็นแต่ขณะนี้ก็มีคิดมีได้ยินมีเสียงก็แสดงว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะต้องมีเมื่อเกิดแล้วก็เวลาที่สิ่งอื่นมีสิ่งนั้นที่เกิดแล้วต้องดับสิ่งอื่นจึงจะมีปรากฏได้นี่ก็แสดงความไม่รู้ก่อนจะได้ฟังธรรมะว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่คิดเลยค่ะว่าเห็นเนี่ยเกิดและดับและสิ่งต่างๆที่มีในขณะนี้กำลังเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยทีละหนึ่ง
5: สิ่งที่เกิดขึ้นนะเกิดและดับอย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้นะครับ
2: เห็นมีนะคะเห็นคืออะไรก่อนเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ยค่ะคือการศึกษาธรรมะอย่างละเอียดเพราะว่าถ้าไม่ละเอียดจริงๆนะคะเราจะเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจไปเลยแล้วก็ไปอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็คิดเองเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะรอบรู้ไงคะคือเห็นนี่แหละคืออะไรถ้าไม่รอบรู้ในคำที่เห็นก็ปะปนกันหมดเพราะฉะนั้นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นคืออะไรมีจริงๆมีแน่นอนนะคะ
5: มีครับ
2: ค่ะไม่ต้องเรียกก็เห็นค่ะขณะที่เห็นสภาพที่เห็นขณะที่เห็นเนี่ยนะคะเห็นอะไร
5: เห็นสิ่งที่ปรากฏครับ
2: เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นมี2 อย่างใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: มีเห็นอย่างหนึ่งแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นเห็นหรือเปล่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกำลังปรากฏให้เห็นขณะเนี้ยเป็นเห็นหรือเปล่าคะ
5: ไม่ใช่ครับ
2: ไม่ใช่แล้วเห็นที่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเห็นนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ครับ
2: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเข้าใจละก่อนที่จะไปถึงการเกิดดับนะคะเห็นเป็นธาตุรู้จึงรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยค่ะกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเห็นไม่มีรูปร่างเลยนะคะแต่เป็นธาตุรู้ในขณะที่มีสิ่งปรากฏให้เห็นธาตุรู้นั้นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับในขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นเสียงถูกได้ยินใช่ไหมคะได้ยินอะไรได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่ได้ยินได้ยินไม่ใช่เสียงไม่สามารถจะรู้ว่ามีได้ยินหรืออะไรเลยแต่สภาพที่กำลังได้ยินเนี่ยรู้เสียงขณะใดที่เสียงปรากฏภาษาไทยใช้คำว่าได้ยินแต่ได้ยินก็คือสภาพที่สามารถรู้เสียงที่กำลังปรากฏว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่ะแม้สิ่งที่มีจริงอย่างนี้นะคะยังต้องอาศัยการฟังแล้วฟังอีกเพราะว่าสภาพธรรมะเกิดขึ้นดับไปถ้าไม่มีการฟังพระธรรมนะคะจะไม่สามารถรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงเกิดดับก็ต้องรู้ว่าคืออะไรก่อนมีเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นดับไปจะยังมีเห็นอยู่ไหมคะ
5: ไม่มีคร
2: ับ ไม่มีเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเสียงปรากฏไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาก็แสดงว่าจิตได้ยินต้องดับเพราะว่าขณะที่เสียงปรากฏมีจิตธาตุที่เป็นธาตุที่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งลักษณะของเสียงที่ปรากฏเราใช้คำว่าจิตเนี่ยเกิดขึ้นได้ยินเสียงนะคะแล้วก็ขณะที่กำลังคิดเสียงปรากฏหรือเปล่า
5: ไม่ปรากฏ
2: เสียงไม่ปรากฏนะคะเพราะฉะนั้นธาตุที่กำลังคิดจิตที่กำลังคิดไม่ใช่จิตที่เห็นไม่ใช่จิตที่ได้ยินไม่ใช่เสียงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาขณะที่กำลังคิดเสียงไม่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ปรากฏหมายความว่าดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลย
5: ผมยังมีข้อสงสัยที่ว่าเกิดแล้วดับอย่างรวดเร็วนี่นะ
2: ค่ะเร็วไม่ได้ค่าขณะนี้ไม่มีใครรู้เลยเร็วมาก
5: อย่างกรณีที่เห็นแล้วก็ได้ยินนี่ผมพอจะเข้าใจนะครับอย่างกรณีที่กายสัมผัสในอย่างมือผมจับไมโครโฟนนี่นะครับจิตผมรู้สึกว่ามันแข็งเนี่ยฮะรู้สึกว่ามันแข็งเนี่ยนะครับทีนี้อาจารย์บอกดับอย่างรวดเร็วเนี่ยทีนี้ความแข็งของไมโครโฟนเนี่ยมันดับเหรอครับความแข็งมันจริงผมถึงถามว่ามันดับในจิตของผมแต่ความแข็งมันยังคงมีอยู่ไม่ได้ดับใช่ไหมครับ
2: นี่คือสิ่งที่คิดก่อนฟังพระธรรมและถึงแม้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็ยังคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: เพราะฉะนั้นฟังพระธรรมค่ะเลิกคิดด้วยตัวของเราเองเพราะว่าคิดยังไงก็ไม่เหมือนการที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำว่าตรัสรู้หมายความว่าอะไรคะหมายความว่ารู้แจ้งแทงตลอดความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับคนทั่วไปพอกระทบแข็งเขาคิดว่าเขาจับโต๊ะเขาคิดว่ามีโต๊ะอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเขาจึงจับโต๊ะถ้าไม่คิดว่ามีโต๊ะจะไปจับโต๊ะได้ไหม
5: สมมติว่าผมไม่คิดว่าโต๊ะผมคิดว่านี่คือธาตุดินนี่นะครับ
2: ยัง
5: เป็นธาตุดิน
2: ยังไม่ธาตุดินค่ะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก่อนนั้นเพราะว่าคุณอาทิตย์คงไม่ได้คิดว่าคุณอาทิตย์จับธาตุดินมาเลยใช่ไหมคะก่อนฟังธรรมะเพราะฉะนั้นพูดถึงก่อนที่จะได้ฟังธรรมะทุกคนคิดว่าสิ่งนั้นมีอยู่แล้วใช่ไหมเช่นโต๊ะก็มีอยู่แล้วแล้วเราก็ไปจับโต๊ะไมโครโฟนก็มีอยู่แล้วแล้วเราก็ไปจับไมโครโฟนนี่คือก่อนฟังธรรมะคิดอย่างนี้แต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้พิจารณาแล้วนะคะเราคิดกับการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันหรือต่างกันต้องตอบแล้วก็จะได้เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆอย่าเอาเรื่องอื่นมาปะปนเลยเรากำลังพูดถึงสิ่งใดก็พูดถึงสิ่งนั้นใช่ไหมคะกำลังพูดถึงก่อนการได้ฟังพระธรรมเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันเลยมีโต๊ะมีดอกไม้มีต้นไม้ได้เราก็ไปจับโต๊ะจับไมโครโฟนจับดอกไม้เราคิดอย่างนี้ทุกคนใช่ไหมคะและพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีต้องเกิดไม่เกิดไม่มีเราเอาความคิดของเราก่อนฟังได้ออกไปให้หมดไม่ต้องมาต่อเติมนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังอย่างนี้จริงไหมค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าธรรมะลึกซึ้งเข้าใจยากแต่เป็นความจริงและถ้ายังไม่เข้าใจจริงๆถึงที่สุดละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเราไม่ได้เลยจะโดยการวิธีไปทำอะไรศีลสมาธิปัญญาอะไรก็เพราะไม่รู้เรื่องทั้งนั้นค่ะนี่เป็นเรื่องของความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่ต้องอบรมและเป็นผู้ที่ตรงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะจากการที่ไม่เคยรู้เลยมานานมากเนี่ยค่อยๆสนทนาไปทีละคำทีละข้อจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นจนมั่นคงถ้าไม่มั่นคงนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระสัจธรรมได้เลยต้องเป็นผู้ที่ตรงและก็มั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มคิดทีละเล็กทีละน้อยก่อนนะคะขณะนี้เห็นมีเพราะเห็นเกิดใช่ไหม
5: ใช่ครับ
2: เห็นต้องเกิดแน่ก่อนเห็นไม่มีเห็น
5: ครับไม่มี
2: ค่ะพอเห็นเกิดจึงมีเห็นนี่คือคนทั่วไปนะคะเริ่มคิดว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นแต่ธรรมดาเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเลยเขาคิดว่ามีเห็นอยู่ตลอดเวลาเวลานี้แต่ความจริงนะคะเห็นหลากหลายไม่ใช่เห็นอย่างเดียวและกว่าจะถึงความหลากหลายเนี่ยเห็นต้องเกิดซ้ำกันเท่าไหร่นี่พระปัญญาคุณนะคะที่เราสามารถที่จะค่อยๆพิจารณาความต่างของปัญญาที่เหมือนฝุ่นติดดินอยู่แค่นี้กับพระปัญญาที่สูงเหนือฟ้าและเราก็พยายามจะมาคิดเองเนี่ยไม่ได้นะคะแต่ต้องเข้าใจว่าแต่ละคำเนี่ยเป็นความจริงถึงที่สุดซึ่งใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้มีค่ายิ่งกว่าอย่างอื่นถ้าเราสามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยฟังแต่ละคำนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นเกิดก่อนเห็นไม่มีเห็นซึ่งก่อนนี้ไม่เคยคิดอย่างนี
5: ้
2: แต่พอได้ฟังคำนี้เริ่มเห็นจริงว่าเห็นต้องเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นที่เคยคิดว่ามีโต๊ะมีเก้าอี้อยู่ในห้องนี้มีดอกไม้มีพัดลมแล้วเราก็ไปกระทบสัมผัสได้นี่คือก่อนได้ฟังพระธรรมแต่พอฟังพระธรรมแต่ละคำนะคะต้องรู้ว่าความเข้าใจต้องเข้าใจแต่ละคำแข็งต้องเกิดใช่ไหมเราจำไว้ว่ามีคนมีโต๊ะมีเก้าอี้มีดอกไม้มีทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือจำแต่ไม่ปรากฏลักษณะเลยเราก็จำว่ามีไมโครโฟนอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: จำไว้นะคะยังไม่ได้กระทบสัมผัสแต่พอกระทบสัมผัสแข็งปรากฏนี่คือธรรมดาแต่การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแข็งเกิดขณะนั้นจึงสามารถกระทบกายภาษาธาแล้วก็ขณะนั้นจิตเกิดขึ้นรู้แข็งเพราะฉะนั้นจิตรู้ไม่ใช่แข็งแข็งเป็นแข็งและแข็งก็เกิดและจิตก็เกิดแต่แข็งเกิดก่อนเพราะกระทบกายภาษาธาก่อนเป็นปัจจัยให้จิตรู้แข็งเกิดขึ้นรู้แข็งและแข็งก็ดับนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้จักความต่างของปุถุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะเลยกับผู้ที่เริ่มฟังและเริ่มไตร่ตรองและเริ่มเข้าใจว่าจริงไหมเมื่อวานนี้คุณอาทิตย์ก็เห็นใช่ไหมคะและสิ่งที่ปรากฏที่กระทบสัมผัสก็แข็งใช่ไหมคะและแข็งที่คุณอาทิตย์กระทบสัมผัสเมื่อวานนี้ยังอยู่หรือเปล่าแข็งนะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแข็งที่ปรากฏเมื่อจับเมื่อกระทบนะเมื่อวานนี้ยังอยู่หรือเปล่า
5: คงยังอยู่ครับ
2: อยู่ได้ยังไงอะคะ
5: เอาความคิดเดิมๆออกหมดก่อน
2: ค่ะเดิมๆคือมีไมโครโฟนที่แข็งแล้วก็มีโต๊ะมีเก้าอี้ที่แข็งเดิมๆทั้งๆที่แข็งไม่ได้ปรากฏแต่จำว่ามีแค่จำแต่แข็งไม่ได้ปรากฏว่ามีเลยในขณะที่จำว่าแข็งลักษณะที่แข็งไม่ได้ปรากฏว่ามีในขณะที่เพียงคิดเรื่องแข็งแต่ขณะที่กำลังกระทบแข็งเดี๋ยวนี้เลยค่ะตรงไหนก็ได้เราคิดว่าสิ่งนั้นมีอยู่ก่อนแล้วเรากระทบเราคิดว่ามีแขนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอกระทบที่เราเข้าใจว่าแขนเนี่ยแข็งเราก็เลยเข้าใจว่าแขนแข็งๆเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะทรงแสดงว่าแข็งเกิดกระทบกับกายประสาทะรูปที่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเท่านั้นค่ะกระทบเสียงกระทบกลิ่นอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นกายประสาทรูปนะคะเป็นรูปที่สามารถกระทบกับแข็งและแข็งจะไปกระทบตากระทบหูก็ไม่ได้แข็งจะกระทบได้เฉพาะกายประสาทรูปกายประสาทรูปก็เกิดถ้าไม่เกิดมีไหม
5: ไม่มีครับ
2: ไม่มีนะคะแต่ที่คนทั่วไปไม่รู้ก็คือว่าเกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นี่คือจากการฟังจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะฉันใดเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี้ยคุณอาทิตย์กระทบไมโครโฟนแข็งปรากฏใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ขณะที่กำลังกระทบไมโครโฟน
5: ใช่
2: ข้าว่าจะเป็นเข้าใจว่าเป็นไมโครโฟนแต่เป็นแข็งและถ้าแข็งนั้นไม่เกิดไม่มีจะกระทบได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
2: แต่ไปจำว่ามีแข็งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีความเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะจากการเห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วก็จำโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วก็เข้าใจว่ามีอยู่ตลอดเวลาชาติก่อนก็เหมือนว่ามีเราแต่มีเห็นมีได้ยินเหมือนเมื่อวานนี้เองค่ะแล้วก็ดับไปหมดชาติก่อนก็มีการกระทบแข็งมีการบริโภคอาหารมีรสต่างๆปรากฏก็ดับไปหมดแล้วเหมือนขณะนี้รสอาหารเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ปรากฏเลยเพราะดับไปแล้วเพราะฉะนั้นความจริงนะคะคือขณะที่ปรากฏแล้วที่ไม่รู้ก็คือว่าเกิดและดับนี่คือเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจความ

0: วัตถุเดิมจำไว้ด้วยความเป็นเราโยงไว้เป็นอย่างนี้ครับว่าเหมือนอยู่อย่างนี
1: ้แล้วจะมีวิธีไปปฏิบัติอย่างไรที่จะให้เข้าใจอย่างนี้ได้เพราะถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะก็ยังคงยึดถือสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้เข้าใจก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจหรือรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลย
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนตรคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตแก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงชินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1,004 ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่25 กรกฎาคมพุทธศักราช2558
3: ดิฉันขอโอกาสที่จะเรียนสนทนาพระสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงขันธ์ 5ค่ะว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตนตรัสถามภิกษุว่ารูปขันธ์เป็นต้นเนี่ยนะคะเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุก็กราบทูลตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าตรัสถามต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขภิกษุก็กราบทูลตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าและพระผู้มีพระภาคก็ตรัสต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราอันนี้3ข้อความข้างหลังเนี้ยนะคะไม่เข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคตรัสมีนัยยะที่ลึกซึ้งอย่างไรนะคะโดยเฉพาะทั้ง3ข้อความเนี่ยก็จะมีคำว่านั่นแล้วก็มีคำว่าเรากราบขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้กรุณาอธิบายค่ะ
1: ค่ะขณะนี้มีเรา
3: ค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะ
3: ค่ะ
1: พระฉันก็ฟังพระธรรมเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าไม่มีเราสิ่งที่มีไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร
3: สิ่งที่มีก็หมายถึงทุกๆสิ่งที่รวมแล้วก็คือขันธ์ 5นั่นแหละใช่ไหมคะ
1: ไม่เรียกว่าอยู่ในขันธ์ 5หรือรวมเป็นขันธ์ 5นะคะเพราะว่าขันธ์หมายความถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นจึงมีเมื่อมีแล้วก็หามีไม่คือเมื่อเกิดแล้วปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยปรากฏสั้นมากแล้วก็ดับไปเป็นแต่ละขันธ์เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะซึ่งเกิดแต่ไม่ใช่สภาพรู้ทั้งหมดนะคะก็เป็นสภาพธรรมะประเภทเดียวกันคือแม้ว่าจะหลากหลายเป็นสิ่งที่เป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอ่อนเป็นแข็งนะคะแต่ก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ไม่สามารถจะรู้อะไรเป็นรูปขันธ์แต่ละหนึ่งเป็นรูปขันธ์เสียงก็เป็นรูปขันธ์กลิ่นก็เป็นรูปขันธ์เพราะขันธ์คือสิ่งที่เกิดและดับและรูปขณะนั้นก็คือสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได
3: ้ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นขันธ์ถึงแม้ว่าจะไม่ใช้คำว่าอยู่ในขันธ์ 5ก็คือไม่พ้นจากขันธ์ 5
1: ค่ะไม่พ้นจากขันธ์ 5คือหมายความว่าถ้ามีความ

0: จถูกต้องนะคะแต่ละหนึ่งเกิดระดับไปก็เป็นหนึ่งขันธ์แต่ว่าจำแนกเป็นขันธ์ห้าคือเป็นรูปขันธ์หนึ่งและก็อีกสี่ก็คือเป็นนามขันธ์ได้แก่เวทนาเจตสิกหนึ่งเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกหนึ่งเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกอีก50เป็นสังขารขันธ์และจิตเป็นวิญญาณขันธ์แต่ละหนึ่งค่ะ
1: แล้วนั่นไม่ใช่ของของเราเนี่ยค่ะหมายถึงขันธ์ห้า
0: ทั้งหมดแต่ละหนึ่งค่ะแต่ละหนึ่งรูปแต่ละหนึ่งลักษณะแยกกันรูปเสียงไม่ใช่รูปกลิ่นไม่ใช่รูปแข็งไม่ใช่รูปเย็นแต่ละหนึ่งรูปเย็นก็เป็นแต่ละหนึ่งไม่ใช่รูปแข็งเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในความหมายของสิ่งที่เป็นขันธ์คือต้องมีจริงๆนะคะแต่ละหนึ่งแล้วก็ไม่ปะปนกัน
1: ค่ะ
0: เป็นของเราหรือเปล่าในเมื่อเป็นแต่เพียงแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: ก็ไม่สามารถที่จะเป็นของใครได
0: ้ถ้าเกิดแล้วดับแล้ว
1: ค่ะถ้าไปยึดถือว่าเป็นของเราก็ไปยึดถือด้วยตัณหา
0: ค่ะขณะที่ยึดถือเป็นสภาพที่มีจริงนะคะไม่ใช่เราติดข้องขณะนั้นก็มีจริงๆเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดกับจิตแต่ว่าลักษณะติดข้องไม่ใช่ลักษณะของจิตเพราะว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ได้มีความติดข้องต้องการอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะเกิดเป็นธาตุรู้แจ้งก็เฉพาะรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ลักษณะของสภาพที่ติดข้องก็มีไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิก
1: แต่ทีนี้ถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงว่านั่นแข็งแล้วไปยึดถือนั่นแข็งว่านั่นเป็นเรา
0: ถูกต้อง
1: ตรงนี้คือยึดถือด้วยทิฏฐิหรือว่าด้วยมานะคะ
0: ไม่ใช่การที่เราจะถามใครนะคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะขณะนี้ทิฏฐิก็เกิดได้มานะก็เกิดได้และจะไปถามใครว่านั่นทิฏฐิหรือนั่นมานะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจถูกนะคะในแต่ละลักษณะว่ามานะเป็นสภาพที่สำคัญตนสำคัญตนว่าเสมอกับเขาสำคัญตนว่าต่ำกว่าเขาสำคัญตนว่าสูงกว่าเขาก็ได้หรือว่าแม้จะไม่มีการเปรียบเทียบเลยนะคะแต่ก็ยังเป็นเราด้วยความสำคัญตนเพราะฉะนั้นถ้าขณะใดก็ตามที่เป็นความสำคัญตนนะคะขณะนั้นไม่ใช่สภาพของความเห็นผิดที่เข้าใจผิดในลักษณะของสภาพธรรมะว่าเป็นเรากำลังสำคัญตนนะคะแล้วก็ยึดถือความสำคัญตนนั้นว่าเป็นเราขณะนั้นก็ยึดถือสภาพที่สำคัญตนด้วยความเข้าใจผิดด้วยว่าเป็นเราหรือว่าเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี
2: ้ท่านอาจารย์คะที่ท่านแสดงว่าขันเนี่ยโดยความหมายว่าเป็นกองแต่ที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเกิดแล้วดับไป
0: ค่ะถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งมีกองไหมคะ
2: ก็ไม่มีค่ะ
0: ศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์ศีลแต่ละหนึ่งเป็นขันธ์แต่ละอย่างสมาธิก็มีหลายอย่างหลายระดับขั้นสมาธิแต่ละหนึ่งก็เป็นสมาธิปัญญาก็มีมากนะคะปัญญาที่เป็นขั้นฟังปัญญาขั้นต่างๆก็มีเพราะฉะนั้นปัญญาแต่ละหนึ่งเกิดระดับทุกอย่างก็เป็นขันธ์หนึ่งขันธ์หนึ่งนะคะแต่ประมวลแล้วปัญญาทั้งหลายแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นและดับไปจะเป็นศีลหรือจะเป็นสมาธิไม่ได้ก็ต้องเป็นขันธ์ซึ่งเป็นปัญญาแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมากองรวมกันเป็นขันธ์นะคะแต่เพราะเหตุว่าปัญญาไม่ใช่สมาธิเพราะฉะนั้นปัญญาจะไปเป็นกล่าวว่าปัญญาเป็นสมาธิขันธ์ไม่ได้ปัญญาก็เป็นปัญญาขันธ์และแต่ว่าปัญญานั้นจะเป็นปัญญาระดับไหนก็ยังเป็นปัญญาที่ไม่ใช่อย่างอื่นซึ่งถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งคือแต่ละหนึ่งขันธ์อะไรจะมารวมกันเป็นประเภทนั้นได้พอได้ยินคำว่าขันธ์คิดเป็นกองแต่หนึ่งเดียวอ่ะเป็นกองหรือเปล่ารูปนะคะเสียงขณะนี้เกิดระดับเป็นกองอะไรหรือเปล่าธรรมะเป็นธรรมดาที่สุดค่ะเพราะเราไปเข้าใจว่าเราเคยเข้าใจอย่างนั้นพอถามอย่างนี้ก็เลยจะตรงกับที่เราเคยเข้าใจหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆนะคะขันธ์คือสิ่งที่มีจริงแน่นอน
2: ค่ะ
0: สิ่งนั้นต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วก็ดับ ไปทั้งนั้นไม่ว่าอะไรเพราะฉะนั้นลักษณะที่เกิดดับนั่นแหละคือลักษณะของขันเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีขันหรือเปล่าม
2: ีค่ะ
0: สิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปทุกอย่างใช้คำว่าขันซึ่งหลากหลายมากต่างกันเป็นประเภทต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าจะประมวลถึงอะไรก็ตามแต่ประเภทนั้นก็กล่าวว่าเป็นขันธ์นั้นแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าสิ่งที่มีจริงเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปนั่นคือความหมายของขันธ์ขันธ์มีหยาบละเอียดไหมคะ
2: ค่ะ
0: ขันธ์ที่หยาบเป็นขันธ์ที่ละเอียดได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่ละหนึ่งละเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นขันธ์ที่หยาบขันธ์ที่ละเอียดเป็นขันธ์หรือเปล่า
2: เป็นขันธ์
0: ก็เป็นขันธ์เป็นรูปขันธ์หรือเปล่า
2: เป็นรูป
0: ก็เป็นรูปขันธ์เพราะว่าไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นสิ่งที่ขณะนี้ก็มีจริงๆแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกด้วยตนเองได้จึงต้องอาศัยพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างละเอียดยิ่งแล้วการที่จะเข้าใจธรรมะอย่างละเอียดนะคะหลายคำเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะได้ละเอียดเลยเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นการเสียเวลาเลยถ้าเราจะกล่าวถึงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะแต่ละคำทีละคำให้เข้าใจเพราะเหตุว่าถ้าเราพยายามที่จะพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลายเรื่องรวมกันหลายคำเนี่ยแล้วก็ไม่เข้าใจเลย10วันเสียเวลามากกว่าที่เราจะใช้เวลาให้เข้าใจจริงๆในแต่ละคำเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีคำว่าวัดใช่ไหมคะเพราะไปวัดถูกไหมคะไปก็เป็นธรรมดาไปไหนก็ได้แต่นี้มีคำว่าไปวัดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะวัดคืออะไรดีไหมคะจะได้รู้ว่าไปทำไมคะวัดคืออะไรคะคุณวิชัยคะวัดคืออะไร
3: ครับตามที่เข้าใจครับท่านอาจารย์ก็หมายถึงว่าเป็นที่พระภิกษุสงฆ์อาศัยอยู่ที่นั่นนะครับท่านอาจารย
0: ์วัดคือที่อยู่ของพระภิกษุพระภิกษุคือใครแล้วไปวัดไปทำไมคะทำไมไม่ไปดูหนังไปดูละครแต่ไปวัดเพราะฉะนั้นวัดเป็นที่อยู่ของพระภิกษุนี่แน่นอนแล้วไปวัดเพื่ออะไรคะเพื่อไปพบพระภิกษุหรือเพื่ออะไร
4: ครับผมไปก็เพื่อไปพบพระภิกษุเพื่อศึกษาธรรมครับ
0: อันนี้ทุกคนก็มีความเข้าใจร่วมกันนะคะมีวัดซึ่งเป็นที่อยู่ของพระภิกษุซึ่งอุปสมบทในเพศบรรพชิตเพื่อที่จะศึกษาพระธรรมและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อพระภิกษุมีกิจธุระน้อยกว่าคฤหัสถ์คฤหัสถ์มีธุระมากตั้งแต่เช้าถึงค่ำเพราะฉะนั้นเวลาที่จะศึกษาธรรมะก็ต้องน้อยกว่าผู้ที่ไม่มีกิจอย่างคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตของท่านเป็นไปเพื่อคันธธุระและวิปัสสนาธุระเป็นไปเพื่อการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยแล้วประพฤติปฏิบัติอบรมปัญญาตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ไปวัดเพื่อฟังธรรมะเพื่อที่จะได้มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกจากพระภิกษุถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้อง
4: ถูกต้องครับ
0: เรื่องไปวัดจบไปถึงวัดแล้วทำอะไร
4: ส่วนใหญ่แล้วพระท่านก็ให้ศีล5ครับท่านอาจารย
0: ์พระให้ศีล5หมายความว่าอะไร
4: ถ้าเข้าใจในคำว่าศีล5เข้าใจหมายถึงว่ารู้จนเกิดปัญญาความประพฤติปฏิบัติย่อมจะดีขึ้นครับท่านอาจารย
0: ์ยังไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะปัญญาก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะการศึกษาพระธรรมนะคะพุทธวจนะทุกคำให้เกิดปัญญาฟังแล้วไตรตรองนะคะคนที่ไม่ได้ไปวัดมีศีลไหมก่อนไปวัดก็มีศีล5ไม่ใช่หรือเพราะฉันไม่ตรงจุดประสงค์ของการไปวัดแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับไม่ตรงครับ
0: เพราะฉันการฟังธรรมะค่ะไม่ลืมเลยนะคะสหายที่ดีมิตรที่ดีมีความหวังดีคือให้ผู้ที่ได้ร่วมสนทนาเนี่ยค่ะเข้าใจถูกว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าใจถูกต้องว่าไปวัดไปทำอะไรไปเพื่อที่จะได้พบพระภิกษุเพื่อที่จะได้ฟังธรรมะแต่พอไปถึงก็ไปรับศีลก็ศีลก็มีอยู่แล้วแต่ไม่เคยรู้ว่าศีลคืออะไรก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็มีศีลสมัยพระโพธิสัตว์ก็มีศีลแต่มีใครรู้ว่าศีลคืออะไรไม่มีเลยก็รักษากันไปด้วยความเป็นตัวตน เพื่ออะไรรักษาศีลเพื่ออะไรถ้าถามคนไทยแต่ละคนนะคะซึ่งอาจจะรักษาศีล5รักษาศีล8ซึ่งก็คงจะมีในที่นี้นะคะว่ารักษาศีล8เพื่ออะไรรักษาศีล5เพื่ออะไรคำตอบจะเป็นอะไรต้องเป็นผู้ที่ตรงไม่รู้จักศีลแล้วรักษาหรือว่ารู้จักศีลแล้วจึงรักษาเพราะมีเหตุที่จะให้ศีลนั้นเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราที่เราต้องการจะให้ศีลเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ค่ะแต่ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆว่าตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนก็มีความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยพระมหากรุณาให้เกิดความเข้าใจถูกของคนที่ใช้คำว่ารักษาศีลหรือสมาทานศีลก็ตามแต่นะคะให้ได้เข้าใจถูกต้องว่าศีลคืออะไรมิฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน
5: ์ถ้าพูดถึงเรื่องศีลที่บอกว่าก่อนที่จะมามูลนิธินี่นะครับผมจะประพฤติทางกายและวาจาจะทำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้
0: เท่านี้ก่อนตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าศีลคืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้ากล่าวอ้างว่าตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วก็ต้องหมายความว่าได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วแล้วมีปัจจัยที่จะทำให้ประพฤติปฏิบัติตามปัจจัยนั่นก็คือว่าเมื่อได้เข้าใจแล้วก็เป็นเหตุให้ศีลเกิดและศีลตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงผู้นั้นต้องเข้าใจจริงๆค่ะว่าความจริงแล้วคืออะไรก่อนอื่นทั้งหมดนะคะความต่างของพระธรรมกับความต่างของคำสอนอื่นๆทั้งหมดไม่ว่าเป็นใครของใครก็คือว่าคำสอนอื่นๆไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีถูกต้องแต่เมื่อเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะทุกคำนำไปสู่ความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้เข้าใจว่าศีลคืออะไรเพราะไปแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมคะไปที่อื่นไม่ได้กล่าวว่าศีลคืออะไรใช่ไหมเพียงแต่บอกว่าศีล5คืออะไรแต่ศีลเฉพาะศีลจะกี่ข้อก็ตามแต่นะคะศีลคืออะไรเข้าใจหรือเปล่าคะก่อนที่จะรับศีล5
5: เข้าใจระดับหนึ่งครับ
0: ระดับหนึ่งไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความต่างของการที่ก่อนได้ฟังธรรมะเข้าใจคิดว่ามีศีลหรือรักษาศีลใช่ไหมคะแต่เวลาที่ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจแล้วต่างกันละกับศีลที่รักษาหรือขณะที่มีศีลถูกต้องไหมคะก่อนฟังพระธรรมไม่ได้เข้าใจเลยว่าศีลคืออะไรเพราะฉะนั้นก็มีศีลหรือรักษาศีลกันโดยไม่รู้ว่าศีลคืออะไรแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมเข้าใจแล้วนะคะก็รู้ว่าศีลคืออะไรและศีลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเหตุว่าเป็นอนัตตานี่คือความต่างกันของผู้ที่เข้าใจว่าตนเองรักษาศีลก่อนได้ฟังพระธรรมและหลังได้ฟังพระธรรมแล้วต้องมีความต่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ว่าศีล5หรือศีลคืออะไรแล้วก็จะรักษาอะไรคะในเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจว่าศีลคืออะไรเพราะฉะนั้นอาราธนาศีลไปขอรับศีลโดยที่ไม่เข้าใจว่าศีลคืออะไร
5: คงเข้าใจอย่างน้อยว่าเป็นพื้นฐานของมนุษย์เราที่จะปฏิบัติแล้วการอยู่ร่วมกันจะเป็นปกติครับ
0: ค่ะนั่นคือก่อนได้ฟังธรรมะแต่ได้ฟังธรรมะแล้วนะคะศีลเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ความบริสุทธิ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าศีลก็คือกุศลละศีลหรือกุศลละจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ห้าค่ะทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเป็นศีลทั้งนั้นจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์นี่คือการได้ฟังพระธรรมและเริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะเมื่อเข้าใจถูกต้องก็รู้ว่าไม่ใช่ไปรับศีลรับทำไมนะคะก็รู้แล้วว่าศีลคืออะไรและศีลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะไปรับจากใครที่ไหนนอกจากความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งรู้ว่าศีลคืออะไรเดี๋ยวนี้มีศีลไหมคะไปรับมาหรือเปล่าไปรับศีลมาหรือเปล่า
5: ตัวเองรับศีลด้วยตัวเองแต่เช้าแล้วครับ
0: ค่ะอันนั้นก็คือว่ายังไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือโอกาสที่จะได้ฟังวาจาสัจจะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแสดงความจริงถึงที่สุดเนี่ยค่ะมิฉะนั้นแล้วเราจะมีความเข้าใจเองด้วยความเข้าใจของคนอื่นด้วยความคิดต่างๆปะปนทำให้ฟังพระธรรมไม่เข้าใจ ว่าแท้ที่จริงนะคะทุกคำเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆชัดเจนถูกต้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่คิดเองแม้แต่เรื่องของศีล5ซึ่งเคยทำมาเก่าก่อนก็เป็นการทำด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นตัวตนด้วยความไม่รู้ว่าศีลคืออะไรแต่ก็รับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องศีลเพื่อให้เข้าใจอะไรก็จะได้มีความเข้าใจถูกต้องว่านี่แหละคือศีลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทรงตรัสรู้ต่างกับศีลอื่นๆซึ่งไม่ทำให้เกิดความเข้าใจอะไรเลยต่างกันแล้วใช่ไหมคะคือธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องยอมจำนนหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่เป็นเรื่องไตรตรองพิจารณาและเป็นผู้ที่ตรงถ้าสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ทิ้งไปถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็เข้าใจเพิ่มขึ้นและในระหว่างที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะความเห็นผิดความเข้าใจผิดเนี่ยต้องแทรกต้องมีอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุว่าเคยมีมานานแสนนานเคยคิดเองเคยไม่เข้าใจเคยไม่รู้แต่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะด้วยความเคารพอย่างยิ่งก็คือว่าต้องไตร่ตรองจนกระทั่งรู้ว่าแม้แต่ละคำที่กล่าวถึงเนี่ยเริ่มมีความเข้าใจแค่ไหน
6: ครับท่านอาจารย์ครับก็ขออนุญาตเป็นประเด็นคำถามต่อเนื่องในเรื่องของศีลครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าเป็นความเข้าใจที่ควรจะได้เข้าใจจริงๆว่าพระธรรมทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นก็คือเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะตามความเป็นจริงก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นเบื้องต้นจริงๆของการเจริญขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายรวมถึงศีลด้วยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะคงไม่ปฏิเสธว่าความเห็นถูกความเข้าใจถูกอย่างเช่นเรื่องศีลนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจตั้งแต่ต้นก็จะเข้าใจศีลประการอื่นๆต่อไปไม่ได
2: ้กราบเรียนท่านอาจารย์เพราะว่าหลายท่านก็อาจจะไม่เข้าใจคิดว่าศีล5ต้องไปรับที่วัดนะคะ
0: ค่ะเพราะไม่รู้จักศีล5จึงคิดว่าไม่มีศีลต้องไปรับซะก่อนแต่เมื่อกี้นี้นะคะรับศีลหรือเปล่าที่มาฟังธรรมะนี่ค่ะค่ะตื่นเช้ามาก็รับศีลกันละแล้วก็มาฟังธรรมะหรืออะไรหรือไม่ได้รับศีลก็เป็นศีลซึ่งไม่รู้ว่าเป็นศีลอะไรค่ะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีธรรมะคือธาตุรู้ศีลจะมีไหมมีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกซึ่งเป็นธาตุรู้มีความประพฤติเป็นไปอย่างไรปกตินะคะก็ทรงแสดงถึงศีลคือความเป็นปกติของจิตเจตสิกซึ่งเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งกุศลก็มีอกุศลก็มีก่อนการทรงแสดงพระธรรมก็มีทั้งกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการรู้ความจริงว่าขณะนั้นไม่มีเราแต่เป็นธรรมะต่างหากซึ่งเป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรมถ้าขณะใดที่จิตเจตสิกเกิดขึ้นเป็นอกุศลยับยั้งไม่ได้เลยนะคะขณะนั้นประพฤติเป็นไปของจิตในทางอกุศลก็เป็นอกุศลศีลก็เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเช้านี้นะคะมีศีลไหมมีนะคะศีลไหนอกุศลศีลซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยและขณะที่ช่วยเหลือคนอื่นทำอะไรก็ตามแต่แสดงความเคารพหรือว่าผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายอะไรก็ตามแต่นะคะในขณะนั้นมีจิตเมตตามีความเป็นมิตรขณะนั้นนะคะมีไหมวันนี้ถ้ามีแล้วเป็นศีลแล้วค่ะเป็นกุศลละศีลไม่ต้องขอใครยังไม่ได้ไปอาราธนาอะไรที่ไหนเลยนะคะก็เป็นปกติของจิตซึ่งเป็นความประพฤติเป็นไปเมื่อมีจิตและเจตสิกก็เป็นกุศลศีลหรืออกุศลศีลโดยที่ไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราแต่เป็นจิตและเจตสิกซึ่งเป็นกุศลและอกุศลนั่นเอง
2: ท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นทุกขณะที่จิตเป็นกุศลขณะนั้นไม่ต้องเรียกชื่อก็คือสภาพธรรมที่ไม่ได้ก้าวล่วงทุจริตทางกายทางวาจานั่นเองก็เป็นกุศลศีลในชีวิตประจำวัน
0: เพราะฉะนั้นจากการที่ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าขณะนี้กำลังมีศีลหรือเปล่าก็รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มีจิตเจตสิกประพฤติเป็นไปก็จะต้องเป็นกุศลศีลหรืออกุศลศีลซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะไปอาราธนาขอศีลอกุศลหรือเปล่า ไม่ต้องขอก็มีฉันใดจะต้องไปอาราธนาเพื่อที่จะขอกุศลศีลหรือเปล่าในเมื่อไม่ขอก็มีปัจจัยที่จะเป็นกุศลศีล
7: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: สนทนาธรรมระหว่างเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดียพุทธคยาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561
1: วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ได้ร่วมกันมาเพื่อนมัสการสถานที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกราบเรียนท่านอาจารย
2: ์ค่ะก็ไม่ทราบว่าใครมาเป็นครั้งที่1บ้างคะครั้งแรกหรือคะค่ะต้องเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าเป็นที่ที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้มาแต่ว่าที่มาเนี่ยค่ะก็มีจุดประสงค์หลายอย่างนะคะบางคนก็ยังไม่เข้าใจธรรมะเลยแต่ก็มาแต่บางคนฟังธรรมะแล้วมีความเข้าใจรอโอกาสที่จะมาจนกว่าจะได้มานะคะแต่ความจริงแล้วก็คือว่าคำว่าพุทธศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะเป็นสิ่งที่ประการแรกที่สุดนะคะต้องรู้ว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ประมาทฟังเผลอๆรู้สึกว่าก็ไม่ยากนะคะเหมือนจะเข้าใจได้เนี่ยความจริงเขาไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าพุทธคือผู้ตื่นแปลว่าเราหลับนะคะแต่ผู้ที่ตื่นเนี่ยตื่นเมื่อรู้ความจริงถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงจะชื่อว่าตื่นไม่ได้เลยนะคะเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคืออะไรกำลังหลับอยู่หรือเปล่าและหลับมาแล้วนานเท่าไหร่ไม่ใช่หลับเมื่อกี้ตอนนอนพักนะคะแต่หลับในสังสารวัฏเพราะเหตุว่าไม่เคยตื่นขึ้นรู้เพราะไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่มีขณะนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คำว่าตรัสรู้ไม่ใช่รู้แต่ตรัสรู้หมายความว่ารู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะถ้าเป็นคนที่ได้สะสมมาได้เคยฟังธรรมนะคะได้เคยมีความเข้าใจความลึกซึ้งแค่ได้ยินคำว่าธรรมะรู้เลยไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเพราะฉะนั้นใครจะคิดว่าธรรมะง่ายเนี่ยเขาไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นลองคิดนะคะพระองค์ตรัสคำซึ่งเมื่อได้ตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเป็นปัญญาระดับไหนแต่ละคำที่ตรัสไม่ใช่เป็นคำของเจ้าชายสิทธัตถะแต่เป็นคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งกว่าที่ใครสามารถจะคิดได้นะคะเพราะทรงบำเพ็ญพระบารมีหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพนามว่าทิปังกรเนี่ยถึง4อสงไขยแสนกับทำไมถึงต้องนานอย่างนี้คะแค่วันเดียวเดือนหนึ่งปีหนึ่งบางคนคอยไม่ได้ค่ะเมื่อไหร่จะรู้ความจริงสักทีหนึ่งอยู่มันก็ต้องนานและฟังมาต้องนานแล้วบางคนก็อาจจะคิดว่าเข้าปฏิบัติมาต้องนานแล้วเมื่อไหร่จะรู้นั่นคือไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้นะคะได้ฟังคำจริงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ24พระองค์จากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรแล้วจะไม่ลึกซึ้งเลยไม่แม้คำเนี่ยฟังมาแล้วนานเท่าไหร่ไม่น้อยเลยนะคะ4อสงไขยแสนกับกว่าจะได้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่ตรัสแม้แต่คำเดียวคำว่าธรรมะพระปัญญาของพระองค์พูดคำเดียวกันเราก็พูดคำว่าธรรมะพระองค์ก็ตรัสคำว่าธรรมะแต่พูดตรัสคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาของพระองค์ที่กล่าวคำว่าธรรมะคำเดียวนั้นแค่ไหนเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าเข้าใจโดยบริบูรณ์หมายความโดยสมบูรณ์จริงๆนะคะแค่คำว่าธรรมะเนี่ยเราเข้าใจบริบูรณ์หรือยังหรือว่าสมบูรณ์หรือยังหรือว่าน้อยแค่ไหนเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งประมาทไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งเนี่ยฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อจะไปเป็นพระโสดาบันหรือว่าฟังเพื่อที่จะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ฟังเพื่อรู้ว่าจากนานแสนนานก็ยิ่งกว่า4อสงไขยแสนกับที่ผ่านมานะคะเราอยู่ไหนแล้วก็สามารถที่จะได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมแค่ไหนกับพระโพธิสัตว์ซึ่งพอได้ยินแล้วเนี่ยทรงบำเพ็ญพระบารมีถึง4อสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้ประโยชน์จากพระธรรมจริงๆนะคะคือผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทในแต่ละคำที่จะต้องเข้าใจจริงๆธรรมะคำเดียวค่ะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่ได้ฟังจนกระทั่งฟังเข้าใจจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ธรรมะเท่านั้นคำเดียวเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของความเข้าใจคำว่าธรรมะนี่ก็จะต้องมีความลึกซึ้งต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราฟังเพื่อที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งซึ่งเราจะไม่สามารถคิดเองได้เลยเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางคนสนใจทันทีค่ะฟังจะได้รู้ว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรแต่ละคำเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะเหตุว่าคนที่ไม่ตรัสรู้ก็พูดคำทั่วๆไปนะคะได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องวิชาการต่างๆเรื่องความรู้ต่างๆแต่ว่าพอเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะฉะนั้นบางคนนะคะพอเริ่มฟังเนี่ยเพราะไม่เห็นประโยชน์เขาก็บอกว่าพูดอะไรนะไม่เห็นรู้เรื่องเลยพูดเรื่องตาคือคนก็มีตาพูดเรื่องหูจมูกลิ้นกายใจพูดเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วบางคนคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าความจริงแล้วถ้าไม่ประมาทจะรู้ได้เลยว่าคำของพระองค์ต่างกับคำของคนอื่นแม้แต่คำว่าตรัสรู้ถ้าถามว่านะคะว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจจริงๆเนี่ยตอบไม่ได้แต่ว่าลองพิจารณาแต่ละคำนะคะทรงตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงต้องหมายความว่าเดี๋ยวนี้ด้วยใช่ไหมถ้าทุกอย่างก็เว้นได้ยังไงพระเจ้าก็ทรงตรัสรู้ที่มีเดี๋ยวนี้เลยกำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยซึ่งเราเนี่ยกว่าจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าในชาติไหนที่จะรู้แจ้งอย่างนั้นได้แต่ว่ารู้ได้เลยค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งพอฟังแล้วนะคะยิ่งลึกซึ้งจนกว่าจะบริบูรณ์สมบูรณ์ว่าฟังด้วยความเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่ออย่างอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นความไม่รู้และกิเลสนี่ค่ะก็สะสมมาที่จะแสดงออกโดยการที่ว่าอยากรู้คำนี้เอ๊ะยังไงกันอยากรู้คำนี้หมายความว่าคำอื่นไม่อยากรู้เลยไม่สมควรจะรู้เลยเพียงแต่ต้องการรู้อย่างนี้หรือเพราะฉะนั้นแต่ละคำของแต่ละคนนะคะสามารถที่จะยังลงไปถึงการสะสมแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้เนี่ยค่ะอีกไม่นานนะคะเราก็จะได้ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าโดยสถานที่ที่เคยประทับทรงตรัสรู้หลังจากที่ได้บำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีคนที่ได้ยินได้ฟังคำจากที่พระองค์ตรัสรู้นานถึง45ปีที่ทรงบำที่ได้ทรงแสดงธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งแต่ละธรรมเนี่ยค่ะซ้ำในพระสูตรนะคะเห็นเนี่ยไม่ใช่มีในสูตรเดียวในสูตรโน้นก็มีในพระวินัยก็มีโคจรอะโคจรพระพิธรรมก็มีทุกอย่างนะคะก็พูดถึงเรื่องจริงทั้งนั้นเลยและลองคิดดูว่าเรื่องชีวิตประจำวันจริงๆแต่ใครก็ไม่รู้แม้เราซึ่งไม่เคยฟังมาก่อนก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่พอฟังแล้วนะคะกว่าจะรอบรู้ในชีวิตที่มีจริงตั้งแต่ตื่นจนหลับเป็นธรรมะทั้งหมดใครรู้ได้คะว่าขณะไหนเป็นธรรมะคิดก็เป็นละชอบก็เป็นละโกรธก็เป็นละไม่มีอะไรเลยค่ะที่จะไม่ใช่ธรรมะเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมไม่ใช่ให้ไปทำเพื่อรู้อย่างอื่นนะคะแต่รู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะว่าความไม่รู้กับความติดข้องนะคะพาเราท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเมื่อกี้นี้เราเที่ยวไปที่ไหนบ้างคะทางตาอาหารมีตั้งหลายอย่างนะคะแล้วก็รถก็มีตั้งหลายรถเที่ยวไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่พ้นเลยค่ะทุกชาติแต่ไม่เคยมารู้ตรงที่กำลังมีในขณะนั้นเช่นเห็นก็เห็นตั้งหลายอย่างแต่รู้เห็นขณะไหนบ้างมีไหมสักอย่างเดียวและเห็นก็จริงไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เห็นไม่จริงแล้วเราจะไปหาความจริงอื่นแต่ที่ไหนถ้าไม่ใช่ขณะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเห็นขณะไหนค่ะยังไม่ได้รู้ความจริงของเห็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เห็นอีกนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รู้ความจริงจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมตื่นจากหลับในสังสารวัฏไม่รู้แม้แต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความจริงที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งซึ่งเมื่อฟังแล้วเนี่ยค่ะเราจะค่อยๆเห็นความจริงนะคะว่า พระองค์ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายหมายความว่าไม่เว้นเลยทั้งหมดนะคะเป็นอนัตตาแค่คำนี้ตั้งแต่ไม่เข้าใจเลยจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะว่าอนัตตาหมายความว่าตรงกันข้ามกับอัตตาแล้วเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะกำลังเห็นเนี่ยอนัตตายังไงไม่ใช่เราแต่ก็เป็นเรามาตั้งนานแต่ว่าไม่ใช่เราเพราะว่าเห็นเกิดถ้าไม่เกิดไม่เห็นใช่ไหมคะเห็นเกิดแล้วเห็นดับไม่มีใครสามารถที่จะรู้เลยเพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดจนกระทั่งสืบต่อปิดบังแต่ละหนึ่งซึ่งดับเพราะว่ามีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีเพราะฉะนั้นโลกนะคะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยยังไม่มีโลกใช่ไหมคะถ้าไม่มีอะไรเกิดจะมีโลกโดยไม่มีอะไรเกิดได้ไหมคะได้อย่างไรทุกอย่างต้องจริงแต่พอมีสิ่งหนึ่งเกิดนั่นแหละโลกภาษาบาลีใช้คำว่าโลกะเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดดับโลกอยู่ไหนเห็นไหมคะแค่นี้ก็ต้องคิดฟังแต่ละคำเนี่ยถ้าไม่คิดนะคะแล้วเราจะมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นได้ยังไงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่เกิดดับคือโลกะความหมายของโลกในภาษาบาลีนะคะทุกอย่างที่เกิดและดับเพราะฉะนั้นโลกอยู่ไหนเห็นไหมคะฟังไปไม่คิดเลยเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจแต่ฟังแล้วเนี่ยไตรตรองแค่นี้ยังตอบไม่ได้และจะไปตรัสรู้ความจริงอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงได้อย่างไรนอกจากฟังพระองค์นะคะแล้วก็ไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นรู้ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงอย่างนี้เราจึงได้ฟังอย่างนี้เพราะฉะนั้นลองตอบสิคะโลกอยู่ไหนคะที่พูดมาทั้งหมดเป็นคำตอบโลกอยู่ที่สิ่งที่เกิดระดับจะไปอยู่ที่อื่นได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เห็นเป็นโลกแน่นอนถ้าไม่มีเห็นโลกเห็นไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากเห็นไม่มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากเห็นไม่มีแต่โลกทั้งหลายก็มาจากเห็นใช่ไหมแล้วก็มีการคิดมีการประดิษฐ์มีอะไรสารพัดเราก็สนใจแต่เรื่องราวของโลกแต่ไม่รู้ว่าตัวจริงของโลกก็คือสิ่งซึ่งกำลังเกิดดับสิ่งที่เกิดดับเร็วมากค่ะสุดที่จะประมาณได้เพราะเหตุว่าเราก็เรียนรู้เรื่องของจิตนะคะจิตเป็นธาตุรู้สภาพรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรก็มีพวกเสียงแข็งไม่รู้อะไรเลยแต่เห็นได้ยินพวกนี้ก็คือจิตเพราะเหตุว่ากำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเช่นได้ยินก็ต้องรู้เสียงที่ปรากฏเห็นก็ต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏได้กลิ่นก็ต้องมีกลิ่นแล้วก็มีสภาพที่รู้กลิ่นกลิ่นจึงปรากฏได้แต่ว่าโลกเกิดดับเร็วแค่ไหนลองคิดดูนะคะจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะรู้ได้เพียงหนึ่งอย่างเพราะว่ามีเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งที่ทำให้จิตรู้เฉพาะอารมณ์นั้นไม่เป็นอารมณ์อื่นสองอารมณ์สามอารมณ์หรืออารมณ์อื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่ว่าอะไรปรากฏนั่นแหละจิตกำลังรู้เฉพาะสิ่งนั้นไม่ว่าอะไรปรากฏเห็นไหมคะแต่ละคำไม่ว่าอะไรปรากฏจิตรู้เฉพาะสิ่งนั้นจะรู้สิ่งอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้จิตกระดับสืบต่อกันเร็วเท่าไหร่คะมีคนอยู่ในห้องเนี่ยกี่คนมีรูปภาพมีอะไรตั้งหลายอย่างแสดงความรวดเร็วของจิตซึ่งนี่แหละยากต่อการที่จะรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรเหลือเลยถ้ามีเหลือก็ยังเป็นที่ตั้งของความพอใจได้นะคะแต่เห็นเกิดระดับไม่กลับมาอีกไม่เหลือเลยได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นได้ยินเสียงหนึ่งดับเสียงเมื่อกี้นะคะดับไม่กลับมาอีกเลยแสนที่จะธรรมดาแต่ปัญญาไม่รู้เพราะว่าหลับสนิทเลยค่ะเป็นเรื่องเป็นราวต่อกันมาตั้งแต่เกิดไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นไม่รู้แล้วก็ติดข้องแล้วก็ตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่เสียงเมื่อกี้นี่เองนะคะแสดงความเป็นธรรมะไม่มีนี่แล้วเกิดมีได้ยังไงและมีแล้วก็ดับไปดับหมายความว่าไม่กลับมาอีกจะไปหาอีกที่ไหนไม่ได้เลยในสังสารวัฏจ จะไปหาที่สวรรค์ที่นรกที่โลกไหนๆก็ไม่มีเลยดับจริงๆไม่เหลือจริงๆเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าทุกคนที่ไม่รู้ความจริงนะคะก็ติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแต่หลงว่ามีค่ะเพราะสิ่งนั้นดับแต่มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อเหมือนไม่ได้ดับไปเลยซ้ำจนกระทั่งปรากฏเป็นคนนะคะแต่ละหนึ่งคนแต่ว่าลองคิดดูว่ากว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งคนหรือเป็นดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยเห็นเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นการตรัสรู้ความจริงนะคะตามที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นเนี่ยทุกสิ่งที่มีจริงมีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะธรรมะทั้งหลายทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่เราถูกไหมดับแล้วนี่ไม่เหลือเลยเมื่อวานนี้อยู่ที่ไหนคะเมื่อเช้านี้เราอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราตอนที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยอยู่ที่ไหนเราตอนที่มาอยู่ที่สนามบินเนี่ยอยู่ที่ไหนเราเมื่อกี้นี้อยู่ที่ไหนไม่เหลือเลยค่ะแต่ไม่เคยคิดไม่เคยรู้ความจริงเลยเพราะฉะนั้นก็หลงอยู่ในสังสารวัฏนะคะมีเหตุที่จะต้องให้เกิดแล้วต้องดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกไม่เห็นเสียดายเนี่ยเราเสียดายตัวเราเมื่อวานนี้ไหมเสียดายตอนเช้าที่เราอยู่ที่สนามบินไหมตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยหมดแล้วนะคะไม่รู้แต่ก็หลงติดข้องว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องจริงที่ลึกซึ้งมากนะคะแล้วก็ต้องเป็นปกติเพราะเหตุว่าต้องรู้เห็นซึ่งไม่เคยรู้ว่าเห็นเนี่ยดับจึงยึดถือว่าเป็นเราเห็นไม่ว่าเมื่อไหร่เห็นเกิดเป็นเราเห็นหมดเมื่อไหร่ได้ยินเกิดเป็นเราได้ยินหมดแต่นั่นเกิดแล้วดับอ่ะจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคำที่มีใครที่จะปฏิเสธได้เห็นว่าไม่ถูกต้องบ้างไหมธรรมะไม่ใช่ให้เชื่อนะคะแต่ว่าให้ไตร่ตรองเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นมิตรที่ดีเนี่ยจะไม่คิดถึงว่าเขาคนพูดเนี่ยเขาคิดอะไรเขาเข้าใจอะไรเขาอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรนะคะแต่ว่าเพื่อให้คนที่ได้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นจึงมีการสนทนาเพื่อที่จะรู้ว่าความเข้าใจเนี่ยมากน้อยแค่ไหนจากการที่พูดอย่างเนี้ยธรรมดาธรรมดาอย่างเนี้ยแต่จริงๆแล้วฟังเกือบไม่ทันใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าฟังแล้วก็หมดไปดับไปแต่พอถามนะคะต้องคิดถ้าไม่ถามเนี่ยจะไม่รู้เลยค่ะสังเกตดูจากหลายครั้งค่ะที่ไปพูดที่อื่นเนี่ยก็ตอบได้เหมือนกันนะนิดๆหน่อยๆแต่พอไปไกลๆหน่อยกลับมาทวนต้นหายไปละที่ตอบหรือที่คิดหรือที่เข้าใจนะคะเพราะยังไม่มั่นคงด้วยเหตุนี้นะคะการเข้าใจเริ่มทีละเล็กทีละน้อยแต่ยังไม่สามารถที่จะละกิเลสหรือว่าละความเป็นตัวตนได้นะคะแต่ต้องมั่นคงมั่นคงถึงระดับไหนนี่แสดงเห็นว่าเราเนี่ยค่ะไม่รู้สภาพธรรมะที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับนานแสนนานในสังสารวัฏนะคะไม่ตื่นเลยจนกว่าจะได้ยินคำซึ่งเริ่มจะตื่นเพราะรู้ว่าคำนั้นจริงแล้วก็จริงที่ตรงกันข้ามกับการไม่รู้แต่เดิมเลยแต่เดิมเนี่ยเป็นเราทั้งตัวเลยแต่พอฟังแล้วเราตรงไหนมีแต่สิ่งที่มีเพราะเกิดแล้วก็ดับอย่างที่ตัวเนี่ยนะคะร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเราหมดเลยแต่หารู้ไม่ว่าอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบเลยค่ะพร้อมที่จะแตกส่วนไหนในร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดได้หมดไหนและเราใช่ไหมคะทุกอย่างที่ตัดออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยจะเป็นเราเลยหรือว่าจะตามคิดว่าเป็นเรานั่นผมของเราเขาเอาไปทิ้งละใช่ไหมคะทำไมไม่รักผมของเราเหมือนตอนที่ยังอยู่ที่ตัวใช่ไหมคะใครเอาไปทิ้งไม่ได้แต่นี่ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปเมื่อแยกออกไปแล้วแต่ความจริงทุกส่วนเนี่ยแยกออกได้และความจริงก็คือกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นคุณค่าของพระธรรมนะคะไม่มีสิ่งใดที่จะเปรียบได้เลยจากความไม่รู้มานานในสังสารวัฏแล้วก็สามารถที่จะเริ่มรู้แค่นี้ค่ะเบิกบานถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญานะคะรู้ว่าถึงน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ได้รู้นะคะเหมือนอย่างสุเมธดาบสหรือว่าคนในยุคสมัยของสุเมธดาบสที่ได้รับคำพยากรณ์ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะ สี่อสงไขยแสนกับเข้าปราบเรื่องร่าเริงยินดีว่าไม่ได้มีแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นก่อนเท่านั้นนะคะยังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อๆไปที่ได้บำเพ็ญบารมีซึ่งเขาสามารถที่จะได้ยินได้ฟังคำเพราะว่าคงจะไม่มีใครทั่วไปหมดที่ปรารถนาจะเป็นถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าแค่สาวกเนี่ยฟังดูก็รู้นะคะจะเป็นแค่ไหนแค่ฟังนี่กว่าปัญญาจะเกิดอย่างมั่นคงอย่างบริบูรณ์ในคำว่าธรรมะคำเดียวเพราะฉะนั้นฟังไปแต่ละคำนะคะก็ยิ่งเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะมั่นคงก็คือว่าโดยไม่หวังว่าเราเนี่ยจะรู้มากกว่านี้หรือว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรืออะไรต้องเป็นไปตามเหตุตามผลถ้าเราฟังไม่มากและเราไตร่ตรองไม่มากน่าจะปัญญาเกิดได้ยังไงเพราะฉันจะไม่มีความคิดเลื่อนลอยนะคะฟังหน่อยหนึ่งก็อยากจะไปปฏิบัติหรือว่าจะไปเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันคิดอย่างนั้นได้ยังไงแสดงว่าไม่มีใครบอกให้รู้ความจริงเลยว่ากิเลสเนี่ยมากแค่ไหนประมาณไม่ได้เลยนะคะเอาแค่วันนี้แค่วันนี้ตั้งแต่ตื่นจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ทั้งวันเลยแล้วก็กี่วันมาแล้วตั้งแต่เกิดและก่อนนั้นอีกในแสนโกฏกับเพราะฉะนั้นความไม่รู้มหาศาลค่ะยิ่งกว่าจักรวาลกี่จักรวาลรวมกันก็แล้วแต่ว่าไม่มีที่จะเก็บเพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้ตอนเป็นธาตุรู้เนี่ยทำให้เห็นว่ากิเลสเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้มีเท่าไหร่ก็ได้ในจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดสืบต่อกันนะคะเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นหนึ่งขณะรู้เฉพาะสิ่งที่จิตรู้อย่างเห็นเป็นจิตประเภทหนึ่งนะคะได้ยินไม่ได้เลยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับได้ยินก็เห็นไม่ได้ได้ยินเสียงเกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับนับท้วนไหมว่าเฉพาะวันนี้เท่าไหร่ละวันนี้ก็ยังนับเดี๋ยวนี้ก็ยังนับไม่ได้เลยค่ะมากมายจนเป็นคนเป็นสิ่งต่างๆแต่ถ้าแยกออกไปทีละหนึ่งขณะแล้วนะคะไม่ใช่คนไม่ใช่สิ่งหนึ่งใดเลยแต่ว่าลักษณะนั้นก็เป็นสิ่งนั้นซึ่งไม่เปลี่ยนธาตุรู้ไม่มีรูปร่างลองคิดค่ะเห็นแต่สิ่งที่จิตรู้หมดเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นได้ยินโน่นได้ยินนี่ได้ยินนั่นแต่หารู้ไหมว่าไม่มีเราแต่เป็นจิตและเจตสิกนะคะเกิดดับสืบต่อทำกิจการงานตลอดเวลาจริงไหมถ้าจริงปัญญาก็ต้องรู้จริงอย่างนี้ถ้าเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องจะคลาดเคลื่อนจากความจริงได้ยังไงว่าไม่มีเราจริงๆนะคะแต่มีธรรมะคือจิตเจตสิกรู้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยละเอียดมากซึ่งทรงแสดงไว้จนกระทั่งไม่มีเราที่จะไปคิดว่าจะมารู้จิตเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะอย่างเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ยยังแยกไม่ออกเลยจากสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่ใช่คนหรือไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้นะคะเพราะว่าเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาปรากฏเมื่อจิตเห็นแล้วดับไปเร็วปานนั้นนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสามารถที่จะดับความไม่รู้และความเป็นตัวตนที่มีมานานนะคะเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ต้องเหมือนกันปัญญาที่จะรู้ตามเพราะเหตุว่าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ตามคืออะไรคือฟังคำที่พระองค์ตรัสด้วยพระมหากรุณาว่าถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมใครจะรู้ความจริงนี้ได้ไม่มีเลยค่ะปิดสนิทมานานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะเข้าใจในครั้งโน้นได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ก็พูดว่าเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดสิ่งที่ปิดเวลานี้ถูกปิดนะคะค่อยๆเปิดด้วยการฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นบอกทางแก่คนหลงเราหลงอยู่ในสังสารวัฏเคยหลงไหมคะตกใจแน่ๆเลยตอนหลงเนี่ยจะไปทางไหนดีทางซ้ายทางขวายิ่งไปยิ่งหลงก็มีใช่ไหมคะแต่นี่พระองค์ตรัสบอกทางแก่คนที่หลงหลงในสังสารวัฏออกไม่ได้แน่ๆเลยค่ะแล้วเหมือนจุดประทีปในที่มืดแสดงว่าเราตาบอดไม่เห็นอะไรเลยตามความเป็นจริงมานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในบางแห่งนะคะจะอุปมาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแพทย์ ที่รักษาคนตาบอดให้เห็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงไม่มีทางที่จะรู้ตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคนอีกเท่าไหร่ไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นร่าเริงนะคะไม่ใช่ว่าแหมรู้แค่นี้เมื่อไหร่จะเป็นพระโสดาบันนั่นคือตัวตนและความไม่เข้าใจว่ากิเลสมากค่ะไม่ใช่เราจะไปละกิเลสแต่ความเข้าใจจริงๆใช้คำว่าความเข้าใจจริงๆเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกพูดถึงเห็นก็ต้องกำลังเห็นสิคะจะไปพูดถึงเห็นตอนไหนก็ต้องตอนที่เห็นพูดถึงได้ยินก็ต้องตอนได้ยินเพราะฉะนั้นผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกด้วยความเข้าใจก็รู้ว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นเพราะฉะนั้นความรู้ที่สะสมมาหลากหลายมากนะคะสามารถที่จะมีความเข้าใจต่างกันด้วยเหตุนี้บางคนได้ฟังพระธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีไม่เป็นพระโสดาบันไม่เป็นอย่างแต่เริ่มเข้าใจธรรมะก็มีเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งและหนึ่งนั้นไม่กลับมาอีกด้วยคิดดูค่ะกว่าจะค่อยๆน้อมไปว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ไปศึกษาจากพระไตรปิฎกมุ่งมั่นที่จะรู้ตรงนี้เพื่อที่จะปฏิบัติตรงนี้เพื่อจะให้รู้แจ้งตรงนี้ไม่ใช่เลยนะคะแต่ชีวิตประจำวันนี่แหละพระไตรปิฎกจงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพื่อให้รู้ว่าจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่มีไม่ว่าเมื่อใดยามใดที่ได้ฟังแล้วสะสมจะสามารถระลึกได้อาจจะโดยคิดถึงเป็นคำๆหรือว่ากำลังรู้เข้าใจลักษณะที่ปรากฏตามระดับขั้นนะคะจนกระทั่งละความไม่รู้และสภาพธรรมะจึงปรากฏที่ใช้คำว่าวิปัสสนาทำให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าคำของพระองค์ไม่ใช่คำที่ว่างเปล่าแต่ทุกคำนำไปสู่การที่จะถึงที่สุดโดยสภาพธรรมะปรากฏให้รู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะดับความเห็นผิดที่มีมานานเท่าไหร่ไม่ต้องคิดเลยครับรู้ว่านานแสนนานนะคะไม่เหลือเลยไม่มีความเห็นผิดต่อไปแต่ยังมีกิเลสที่จะต้องดับต่อไปนี่คือเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเฝ้านะคะได้ไปกราบนมัสการในโอกาสที่เรามีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจคำได้รู้ว่าณที่นี้เนี่ยที่พระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ตรงนี้เท่านั้นนะคะแต่จากสี่อสงไขยแสนกับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเพราะเหตุว่ากับนี้เป็นพัทรกับมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงพระองค์นี้ซึ่งเป็นองค์ที่สี่นะคะพระโพธิสัตว์ก็วนเวียนอยู่ใช่ไหมคะเกิดแล้วก็จะสมฟังธรรมไปจนกระทั่งได้ตรัสรู้ความจริงตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือที่มาของการที่ได้แสวงหาความจริงสะสมมานานมากจนได้รับคำพยากรณ์นะคะจึงได้สามารถถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสี่อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์ก่อนนั้นหมายความมีปัญญาแล้วแต่พระมหากรุณาที่รู้ว่าถ้าพระองค์ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์คนอื่นก็ไม่มีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมแต่ว่าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องมากกว่านั้นอีกนะคะประกอบด้วยพระบารมีและพระญาณต่างๆพระทศพลญาณเป็นต้นเนื้อบุคคลใดที่ประมาณไม่ได้เลยที่มีคำกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเท่านั้นที่จะสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้คนที่มีปัญญาน้อยไม่มีทางจะสรรเสริญได้รู้แค่ไหนเห็นคุณแค่นั้นเพราะฉะนั้นคุณมากมายมหาศาลเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ได้บำเพ็ญบารมีมานานแสนนานเพื่อให้เราได้ฟังแต่ละคำซึ่งจะเป็นการสะสมความรู้ความเข้าใจต่อไปที่วันหนึ่งนะคะสภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังแต่ต้องด้วยความเข้าใจที่ค่อยๆละคลายความติดข้องทั้งที่สภาพธรรมะก็ชัดเจนเห็นไม่ใช่ได้ยินพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะเห็นต้องไม่มีได้ยินขณะได้ยินต้องไม่มีเห็นแต่เดี๋ยวนี้พร้อมกันหมดเลย ก็แสดงว่ายังห่างไกลต่อการที่จะรู้ความจริงจึงไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรม

ไปแต่ทางผิดด้วยความเป็นตัวตนและด้วยกิเลสที่สะสมมาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อละกิเลสนะคะและกิเลสจะละไปได้ก็เพราะเข้าใจไม่ลืมนะคะฟังเพื่อเข้าใจอาจฐานร่าเริงโลภะใครห้ามได้ปัญญาแค่ไหนจะไปห้ามโลภะแต่ปัญญารู้จักโลภะจึงละโลภะได้ในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะปัญญาประเสริฐสุดเพราะโลภะมหาศาลสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ปัญญาดับได้สำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์นะคะว่าโลภะก็เกิดติดข้องหน้าที่ของโลภะไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยค่ะไม่สละติดข้องเพิ่มพูนเหนียวแน่นหนาแน่นนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะเห็นว่าก็แค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับโลภะมีกำลังตั้งแต่อ่อนที่สุดจนถึงมีกำลังมากแต่ปัญญาก็ดับได้แต่ต้องเข้าใจนะคะอยู่ดีๆไม่เข้าใจจะพยายามหาวิธีอื่นเนี่ยไม่มีทางเพราะฉะนั้นเข้าใจก่อนอื่นคือเข้าใจว่าเรามีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจนี่คือเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าอยากจะรู้นั่นอยากจะรู้นี่นะคะก็คงเป็นเราและอยากรู้ไปทำไมลึกลงไปก็คือเป็นเราแต่เข้าใจสิคะแต่ละคำว่าธรรมะทั้งนั้นเลยแค่ธรรมะทั้งนั้นธรรมะทั้งหลายเราจะเลือกไหมเห็นไหมคะถ้าเป็นปัญญาไม่เลือกแน่นอนแล้วแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะเกิดเมื่อไรเพราะว่าการเกิดขึ้นของปัญญามีหลายขั้นนะคะขั้นคิดจากที่ได้ฟังจนกระทั่งไม่ต้องคิดก็เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามลำดับท่านจึงมีสุตะมยะปัญญาภาษาบาลีนะคะปัญญาสำเร็จจากการฟังหมายความว่าฟังไม่ใช่ได้ยินต้องไตรตรองแต่ว่าบังคับได้ไหมคะไม่ได้บางคนกิเลสก็พาไปอ่านใหญ่เลยฟังใหญ่เลยไตรตรองใหญ่เลยเพราะอยากรู้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยค่ะเล่เหลี่ยมกลวิธีมากมายมหาศาลแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งภาษาบาลีมีคำว่าตัณหาทาโสทุกคนเนี่ยค่ะเป็นทาสของตัณหาเป็นทาสที่ยินยอมนะคะยอมเป็นทาสไปเรื่อยๆใครอยากหมดบ้างเห็นไหมทั้งที่รู้ว่าไม่ดีใครอยากหมดบ้างยังยอมเป็นทาสต่อไปอีกอิทธิพลของโลภะเพราะว่าเขาตามใจทุกอย่างอยากจะสงบแล้วทำฌานนะคะไปเกิดในรูปภพรูปภพอย่างใกล้ชิดแต่รูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นความสงบที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นอรูปฌานทำให้เกิดเป็นอรูปภพแต่ไม่พ้นจากโลภะยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆนะคะก็ถูกล่อลวงไปด้วยโลภะประการต่างๆเพราะฉะนั้นเป็นปกติค่ะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะและแล้วแต่ปัญญาว่าจะเข้าใจธรรมะไหนเรียกไม่ได้เลยเรียกไม่ได้แสดงความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นบางคนก็คิดแหมเสียดายเวลาอย่างนั้นเสียดายนั่นก็เป็นธรรมะค่ะไม่ใช่เราก็ไม่รู้ก็เป็นตัวตนไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นในบรรดาอกุศลทั้งหมดนะคะสิ่งที่จะดับก่อนกิเลสอื่นทั้งหมดคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเรายากที่สุดค่ะเพราะเป็นเรามานานแต่อาศัยพระธรรมและความเป็นผู้มีปกตินะคะรู้ทันโลภะเพราะว่าเข้าใจจริงๆว่าถ้าไม่ใช่ความเข้าใจก็ไม่ใช่ปัญญาและตัวเราเนี่ยซึ่งมีความเห็นผิดด้วยเราเนี่ยจะไปดับโลภะได้อย่างไรก็ต้องเป็นความเข้าใจเท่านั้นที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็ทำไงได้อะถ้าทีละเล็กทีละน้อยก็ทีละเล็กทีละน้อยและถ้าไม่ใช่ทีละเล็กทีละน้อยจะมีมากๆได้ไหมเนี่ยเอามายังไงแค่ทีละก้อนโตๆไม่ได้เลยค่ะต้องทีละเล็กทีละน้อยจริงๆด้วยความมั่นคงเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะนะคะรู้เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระ

0: ธรัตนะเลิศที่สุดในบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายพระธรรมที่นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมคุณความดีต่างๆปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นเป็นธรรมรัตนะในบรรดาธรรมะทั้งหมดสังฆรัตนะไม่ใช่ภิกษุที่เราเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตพระภิกษุสามเณรวัยไหนยังไงก็ตามแต่ปัญญาต่างหากทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นสังฆรัตนะเพราะสังฆะเนี่ยค่ะหมายความถึงหมู่เพราะฉะนั้นคนไทยชอบเรียกภิกษุสงฆ์นะทั้งที่คนเดียวค่ะคนเดียวเป็นสงฆ์ไม่ได้เพราะว่าสงฆ์เนี่ยต้องเป็นคณะหรือหมู่ต้องหลายในคนรวมกันเพราะฉะนั้นหมู่มดก็ได้หมู่งูหมู่อะไรได้หมดเพราะเป็นคำในภาษาบาลีที่ใช้รวมกันเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าภิกษุภิกขุสังฆะก็หมายความถึงหมู่ของพระภิกษุถ้าภิกษุแต่ละหนึ่งรูปก็เป็นภิกษุบุคคลจะดีจะชั่วยังไงเฉพาะรูปนั้นบุคคลนั้นเท่านั้นไม่ใช่คนอื่นแต่พระสงฆ์ไม่มีทางที่จะไม่ดีสังฆะคือหมู่ของภิกษุผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยยากไหมคะธรรมะกำลังสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล็กซึ้งกว่านี้อีกมากเพราะฉะนั้นพอเข้าใจขึ้นใช่ไหมยิ่งเห็นว่ายากยิ่งเห็นว่ายากเพราะอะไรคะปัญญารู้ความลึกซึ้งขึ้นจึงสามารถที่จะละสิ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งเพราะปัญญาสามารถที่จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเป็นปัญญานะคะเข้าใจเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะต้องได้แต่ไม่ใช่ปัญญาขั้นต้นปัญญาที่มั่นคงนะเพราะฉะนั้นปัญญารู้ถูกต้องหรือว่าปัญญาสงสัยค่ะปัญญาไม่มีทางสงสัยเลยค่ะสงสัยมีจริงไหมคะมีจริงก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราทุกอย่างที่มีจริงทั้งหมดเกิดขึ้นไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่จำเป็นต้องใช้ชื่อเพราะความหลากหลายแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลืมคำว่าธรรมะไม่ว่าขณะไหนนั่นคือธรรมะที่กำลังปรากฏแต่กว่าจะระลึกอย่างนี้ได้นะคะก็ต้องฟังและเข้าใจขึ้นเพราะว่าเป็นปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นไม่ใช่เป็นเราที่พยายามจะไปทำหน้าที่คิดว่าทำได้แท้จริงก็คือความเห็นผิดที่เป็นเราแต่ถ้าเป็นปัญญาความเข้าใจจะเข้าใจอะไรเมื่อไหร่แสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะตลอดทางตั้งแต่เริ่มอนัตตาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าเป็นเราเมื่อไหร่ก็รู้เลยว่าผิดละปัญญานั่นแหละรู้ถ้าปัญญาไม่เกิดก็ไม่รู้ว่าผิดก็ทำผิดต่อไปเพราะฉะนั้นประโยชน์นะคะอยู่ที่ผู้ที่ฟังและไตรตรอง
1: เพราะว่าการที่จะรู้สภาพธรรมะแม้ที่เข้าใจแล้วว่ามีในขณะนี้แต่ว่าปัญญาก็ยังไม่เพียงพอที่จะเข้าใจก็ต้องอาศัยการฟังการไตร่ตรองครับเพราะจริงแล้วเนี่ยสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้ก็ยากที่จะเข้าใจครับเพราะว่าถ้าบอกให้เป็นไปในขณะนี้ก็เดี๋ยวจะกลายเป็นการจดจ้องต้องการหรือว่าอยากจะรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นแม้ขั้นการฟังก็จะไปทำจะไปทำไปสร้างไปคิดว่าจะต้องมีวิธีอะไรประการใดประการหนึ่งที่จะให้รู้เนี่ยเป็นของยากครับท่านอาจารย์เพราะว่าฟังแล้วก็อยากจะรู้สิ่งที่ปรากฏในขณะนี
0: ้แต่ถ้ารู้ไม่ได้ด้วยความอยากจะอยากต่อไหมอยากสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ยังจะอยากอีกไหม
1: ก็ไม่อยู่ในอำนาจที่จะรู้ได้ด้วยความอยากครับ
0: แต่ห้ามอยากไม่ได้แต่ปัญญาสามารถเข้าใจอยากมีจริงๆค่ะเกิดแล้วนะปรากฏความอยากให้รู้ว่านั่นคืออยากไม่สับสนอยากก็คืออยากอยากก็เกิดและอยากก็ดับ
1: ต้องเป็นการฟังจริงๆที่จะค่อยๆกระทบความไม่รู้เนี่ยที่หนาแน่นทับถมมามากเนี่ยนะครับยังไม่เป็นผู้ที่ตื่นเลยครับยังเป็นผู้ที่หลับฟังแล้วก็ยังเหมือนกับจะตื่นตื่นหลับๆแต่ว่าถ้าจริงเนี่ยถ้าตื่นต้องตื่นจากความไม่รู้แต่ว่าตื่นแม้ขั้นการฟังนี่ก็ยังยากฟังแล้วจำคำถามหรือว่า ใครควรถึงผู้ถามนะก็คิดไปเรื่องอื่นอีกเนี่ยความยากของวัฒนธรรมแม้ได้ยินได้ฟังแล้วแทนที่จะเข้าใจก็คิดไปเรื่องอื่นเนี่ยนะครับความลึกซึ้งของวัฒนธรรมเนี่ย
0: กว่าจะรู้ว่าคิดก็เป็นธรรมะยากหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างหมดไม่เลือกและก็ไม่เจาะจงด้วยว่าอะไรกำลังคิดหรือเปล่าคะใช่ไหมคะถ้าถามก็ตอบว่ากำลังคิดแต่ถ้าไม่ถามก็ไม่รู้ว่าคิดตลอดเวลาขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินหนึ่งขณะหนึ่งขณะเท่านั้นนะคะที่ไม่ใช่คิดและใครจะรู้ถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจิตที่เกิดขึ้นเห็นเนี่ยหนึ่งขณะทำทัศนกิจเพราะว่าจิตเกิดขึ้นทำหน้าที่ค่ะไม่มีเราทำเลยเราคิดว่าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดก็คือจิตเจตสิกแต่ละหนึ่งแยกกันละเอียดมากจิตไม่ใช่เจตสิกเลยแต่เป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏอย่างเห็นนี่ค่ะจิตเห็นแล้วก็มีจิตที่เกิดดับสืบต่อนะคะแต่ไม่ปรากฏเลยจิตก่อนเห็นก็ไม่ปรากฏหลังจากที่เห็นดับหนึ่งขณะที่เห็นดับจิตต่อไปก็ไม่ปรากฏเพราะความรวดเร็วนับประมาณไม่ได้แม้แต่คิดเกิดยังไม่รู้เลยค่ะว่าคิดถ้าไม่คิดไม่รู้หรอกว่าใครอยู่ตรงนี้อะไรอยู่ตรงนี้เพราะมีรูปร่างสันฐานต่างกันเพียงแค่เห็นนะคะแต่ว่าคิดแหละถึงรูปร่างสันฐานทำให้แยกเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจะไปรู้เป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่นี่ไม่ต้องคำนึงถึงเลยค่ะเพราะต้องเข้าใจต้องรู้จริงๆถ้าไม่เข้าใจไม่รู้จริงๆจะไปคิดจะเป็นพระโสดาบันได้ยังไงเพราะไม่รู้จักพระโสดาบัน
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะคือฟังมานานแล้วนะคะว่าฝันกับคิดเนี่ยต่างกันอย่างไรพอฝันตื่นมาฝันว่าไปเที่ยวเกาะไปเที่ยวทะเลตื่นขึ้นมาก็มันไม่มีอะไรเลยก็คือฝันก็คือไม่มีอะไรจริงๆส่วนคิดเนี่ยก็เป็นเพียงที่จิตคิดขณะนี้ก็คือมีจิตคิด
0: ค่ะคุณมนค่ะ
2: ค่ะ
0: เห็นจะไม่คิดว่าเป็นคุณมนได้ไหมเห็นอย่างเนี้ยเคยเห็นกันมาตั้งนานหลายวันเพราะฉะนั้นพอเห็นคิดแล้วโดยไม่ต้องไปนั่งแบบเอ๊ะจะคิดดีหรือไม่คิดดีเอ๊ะหรือคิดหรือเปล่าก็ไม่ใช่ค่ะแต่ตามความจริงก็คือคิดแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอนนี้เข้าใจนะคะมีสิ่งที่ปรากฏหลังจากนั้นก็คิดถึงสิ่งที่ปรากฏบังคับให้คิดถึงสิ่งอื่นได้ไหม
2: ไม
0: ่เห็นอย่างเงี้ยไปคิดถึงปลาดุกได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เห็นอย่างเนี้ยก็คนเนี้ยก็ต้องคิดตามนี้ใช่ไหม
2: คะ
0: นี่คือมีสิ่งที่ปรากฏให้คิดแต่ฝันไม่มีสิ่งที่ปรากฏเหมือนกำลังเห็นเพราะฉะนั้นการสะสมในสังสารวัฏที่เนิ่นนานมานะคะเราไม่รู้หรอกเราผ่านอะไรมาบ้างพบอะไรเห็นอะไรเกิดตายโดยอาการไหนชาติไหนเจ็บปวดขนาดไหนสุขทุกข์แค่ไหนเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยแต่สัญญาเจตสิกเป็นสภาพจำเห็นไหมคะไม่ว่าพูดถึงอะไรค่ะเป็นธรรมะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะคะพอเราพูดถึงอะไรเนี่ยเราเคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่สิ่งที่พูดถึงเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งนั้นจะเป็นอดีตในชาติไหนก็ได้หรือว่าเป็นในชาตินี้ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ฝันเนี่ยไม่มีสิ่งใดปรากฏอย่างนี้เห็นคุณมนจะไปคิดถึงนกแก้วก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องคิดถึงตามที่เคยรู้จักแต่ในฝันไม่มีสิ่งที่ปรากฏแต่ความจำทั้งหมดเนี่ยจะรู้ได้ไหมว่าเราจะคิดอะไรเพราะสัญญาเขาจำเห็นความเป็นอนัตตาไหมคะข้อสำคัญคือเห็นความเป็นอนัตตาไหมถ้าในชีวิตประจำวันไม่เริ่มเห็นเนี่ยน่าจะไปเห็นความเป็นอนัตตาเมื่อไหร่ไม่ใช่ให้ไปนั่งเห็นตรงโน้นตรงนี้ว่าเป็นอนัตตานะคะแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นความเป็นอนัตตาของชีวิตธรรมดาเมื่อไหร่นั่นคือความเข้าใจถูกต้องเนี่ยเริ่มถูกเพราะฉะนั้นฝันก็ไม่น่าสงสัยใช่ไหมคะในเมื่อเราตื่นเนี่ยเราต้องคิดตามที่เห็นแต่ว่าเวลาฝันไม่เห็นน่ะเพราะฉะนั้นก็คิดตามที่สัญญาเจตสิกจำไว้กี่ชาติก็ตามแต่ในสังสารวัฏบางคนเขาก็ฝันว่าเขาเหาะได้ใช่ไหมฮะก็เรื่องของฝันเรื่องของคิด
2: ก็คือต่างกันตรงที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏ
0: แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเหมือนฝันไหมตราบใดที่ไม่รู้ความจริงนะคะเหมือนเลยเพราะอะไรคะฝันว่ายังมีเราฝันหรือเปล่าไม่มีแท้ๆเลยมีแต่สิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยและดับอยู่ตลอดเวลายังฝันว่ามีเราเหมือนฝันยังไม่ตื่นฝันว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนนู้นคนนี้วันนี้เรามาที่นี่เดี๋ยวเราจะไปนมัสการสังเวชนียสถานเพราะฉะนั้นเวลาฝันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไม่จริงกำลังฝันแท้ๆเนี่ยใครรู้ว่าไม่จริงบ้างไม่รู้ใช่ไหมคะตื่นเมื่อไหร่จึงรู้ว่านั่นฝันเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ตื่นในสังสารวัฏเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนฝันเลยค่ะไม่มีแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวต่างๆมืดยิ่งกว่าฝันอีกเพราะว่าฝันไม่มีให้คิดแต่ไม่มีแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมหาศาลมากค่ะอย่าคิดว่าจะหมดไปได้โดยการที่ว่าไม่รู้สักนิดหนึ่งแล้วก็ไปทำอะไรมาแล้วก็คิดว่าจะหมดกิเลสนั่นคือคิดเองกิเลสก็ไม่รู้จักเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วจะไปละได้ยังไงปัญญารู้อะไรก็ไม่รู้เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะว่าจะไม่รู้ถึงอย่างนี้แต่ก็เป็นอย่างนี้เหลือเชื่ออย่างนี้แหละจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ว่าที่ว่าเหมือนฝันก็เหมือนจริงๆเพราะไม่มีเหมือนฝันก็ไม่มีแต่คิดไปต่างๆนานาตื่นขึ้นเมื่อไหร่ก็รู้ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าตื่นขึ้นรู้ความจริงก็คือไม่มีถ้ามีละกิเลสไม่ได้เพราะจากไม่มีแล้วมีนะคะจึงยึดถือสิ่งที่มีพอใจในสิ่งที่มีเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นนะคะได้ยินคำไหนเข้าใจจริงๆได้ยินคำว่าธรรมะเข้าใจไหมคืออะไร
2: คือสิ่งที่มีจริง
0: ค่ะ
2: เช่นเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสคิดขณะนี้
0: เพราะฉะนั้นชาวโลกรู้จักสิ่งที่มีจริงที่เกิดเพราะเกิดจึงมีใช่ไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะที่ไม่เกิดแต่มีเนี่ยค่ะคือกว่าเราจะค่อยๆเข้าใจความลึกซึ้งขึ้นนะคะว่าเราฟังแค่นี้เรารู้แค่นี้แต่ต้องมั่นคงแค่นี้พอได้ยินคำใหม่สิ่งที่มีต้องไม่ใช่จิตเจตสิกรูปนี่คือการไตร่ตรองเพราะเรารู้แล้วฟังแล้วว่าทุกอย่างที่มีจริงนะคะเป็นขันธ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงคือสิ่งที่เกิดและจึงมีเพราะฉะนั้นจิตเกิดเจตสิกเกิดรูปเกิดเป็นขันธ์นี่พอได้ยินคำว่านะคะสิ่งที่เรารู้เนี่ยเรารู้กันแต่เฉพาะสิ่งที่เกิดว่าเป็นขันธ์แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่ามีสิ่งที่ไม่เกิดแต่มีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นคืออะไรเห็นไหมคะเนี่ยถ้าคิดคำตอบต้องสั้นและตรงแต่ถ้ายาวก็คือเราคิดเองไปไกลเลยคิดเองนะคะแต่ถ้าเราฟังแล้วนะคะคำตอบของเราก็ตรงแล้วก็สั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งที่ไม่เกิดแต่มีจริงก็ต้องไม่ใช่จิตเจตสิกรูปนี่คือความเข้าใจบริบูรณ์ใช่ไหมคะมั่นคงเลยว่าสิ่งที่ไม่เกิดแต่มีจริงต้องไม่ใช่จิตเจตสิกรูปเพราะสิ่งมีจริงเท่าที่เรารู้ก็คือจิตมีจริงจิตเกิดเจตสิกมีจริงเจตสิกเกิดรูปมีจริงรูปเกิดเป็นขันธ์สิ่งที่มีจริงและเกิดขึ้นและดับไปเป็นขันธ์นี่คือชาวโลกรู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สภาพธรรมที่มีจริงที่ไม่เกิดขึ้นและคำถามว่าและสิ่งที่มีจริงที่ไม่เกิดขึ้นเป็นอะไรยังไม่ต้องเรียกชื่อเลยแต่ก็ตอบได้ต้องไม่ใช่จิตเจตสิกรูปนี่คือความเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะเวลาฟังธรรมะแล้วไตร่ตรองเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าธรรมะเป็นเหตุเป็นผลค่ะไม่เลื่อนลอยไม่สับสนตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีไม่เกิดขึ้นและดับไปนะคะไม่ใช่จิตเจตสิกรูปเป็นนิพพานสภาพธรรมะที่ดับตัณหานิวานะนิพพานนะคะสภาพธรรมะที่ดับตัณหาดับกิเลสซึ่งยิ่งใหญ่เหลือเกินซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าตัณหาทาโสใครเป็นทาสของตัณหาใช่ไหมคะถ้าไม่รู้จักตัณหาก็เป็นทาสตัณหากันทุกคนถึงรู้จักแล้วก็ยังเป็นทาสของตัณหายังไม่พ้นจากความเป็นทาสของตัณหาจนกว่าสามารถที่จะดับตัณหาได้สภาพธรรมนั้นต้องใหญ่กว่ายิ่งกว่าคือปัญญา แต่มีคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดคำนี้บริบูรณ์ไหมในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจตสิกเป็นรูปเป็นจิตเจตสิกอื่นทั้งหมดนะคะนอกจากปัญญาปัญญาประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะที่จะเข้าใจบริบูรณ์ก็คือว่าไตรตรองมั่นคงไม่เปลี่ยนจะก้าวไปสู่ความเข้าใจสภาพธรรมะได้ยิ่งขึ้นเพราะเราไม่ปัดไปเป๋มาโน่นนี่นี่นั่นคิดโน่นคิดนี่ใช่ไหมคะไปเติมไปแต่งไม่ต้องเลยค่ะทุกอย่างในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำสมบูรณ์บริบูรณ์ขอให้ไตรตรองขอให้เข้าใจไม่ใช่เพียงแค่ฟังแล้วก็คิดแล้วก็งงใช่ไหมคะแต่นี่งงไม่ได้เข้าใจคือเข้าใจและเข้าใจจริงๆและเข้าใจมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเป็นความจริงถ้าเข้าใจความจริงก็ต้องจริงคือเข้าใจเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีจริงทั้งหมดนะคะมี4อย่างที่ใช้คำว่าปรมัตถธรรมมี1จิต2เจตสิก3รูป4นิพพานปรมัตถธรรมมี4ธรรมะทุกธรรมะมีจริงนะคะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยใหญ่ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ใครก็เปลี่ยนไม่ปรมัตถบรมอัตถะลักษณะของเขาเปลี่ยนไม่ได้จึงมีอีกคำหนึ่งว่าธาตุหรือธาตุนะคะหมายความว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนใครยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้ไม่มีใครเปลี่ยนเขาเกิดเป็นอย่างนั้นระดับเลยจะไปเปลี่ยนตอนไหนเร็วมากสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นคำว่าธาตุกับธรรมะความหมายอย่างเดียวกันนะคะแต่ว่าธรรมะได้หลากหลายมากจึงทรงแสดงโดยไตรยะประการต่างๆให้เห็นความมั่นคงให้ถึงความลึกซึ้งธรรมะทุกอย่างเป็นธาตุทั้งหมดใครนับธาตุได้บ้างเดี๋ยวนี้ก็นับไม่ทั่วนะคะแต่ละหนึ่งหลากหลายมากแต่ละหนึ่งโลภะก็เยอะแยะหลายระดับแต่ละคนเกิดระดับไปเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงโดยประเภทต่างๆทรงแสดงโดยประเภทของขันเห็นไหมคะมาใหม่อีกคำหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นขันคืออะไร
2: คือจิตเจตสิกรูปที่เกิดขึ้นแล้วดับ
0: ค่ะคือสิ่งที่เกิดดับสิ่งที่เกิดดับมีอะไรบ้าง
2: ก็จิตเจตสิกรูป
0: จิตเจตสิกรูปต้องเป็นหนึ่งคือจะเป็นจิตหรือเจตสิกหรือเป็นรูปจิตเป็นเจตสิกได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เจตสิกเป็นรูปได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้เลยแม้จะได้ยินคำที่อาจจะหมายความรวมถึงนามธรรมเช่นปิยรูปสาตรูปนะคะแต่ก็ต้องรู้ว่าจิตเป็นรูปไม่ได้คือทุกคำถ้าเราเข้าใจอย่างมั่นคงแล้วเราจะไม่สับสนเวลาที่เราอ่านข้อความในพระไตรปิฎกโดยนัยยะหลากหลายซึ่งทรงแสดงโดยความลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขันธ์ใช่ไหมคะมี3ทรงจำแนกเป็น5เห็นไหมคะเนี่ยให้เรารู้ตามความเป็นจริงว่า5เนี่ยจำแนกโดยอุปาทานะคือความยึดมั่นยึดถืออย่างมั่นคงมีขันธ์1ขันธ์ใดซึ่งไม่ใช่ธรรมะไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะมีธรรมะที่ไม่ใช่ขันธ์ไหม
2: มีธรรมะที่ไม่ใช่ขันธ์ไหมคือนิพพาน
0: เพราะฉะนั้นเวลาเข้าใจจริงๆเนี่ยยังต้องทบทวนแล้วก็ต้องฟังคำถามแล้วต้องรู้ว่าคำถามนั้นให้ดูว่าเราลืมหรือเปล่าเราเข้าใจหรือเปล่าเรามั่นคงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนิพพานเป็นธรรมะหรือเปล่าน
2: ิพพานเป็นธรรมะ
0: นิพพานเป็นขันธ์หรือเปล่า
2: ไม่เป็นขันธ
0: ์เห็นไหมคะก็ต้องถูกต้องมีความเข้าใจมั่นคงทั้งขันธ์ทั้งธรรมะทั้งธาตุและตอนนี้ก็มาถึงอุปาทานขันธ์ละเห็นไหมคะแต่ละคำเนี่ยถ้าเข้าใจก็คือเดี๋ยวนี้หมดเลยแต่กว่าจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ขันธ์ไหนไม่ต้องเรียกชื่อใช่ไหมคะไม่ต้องเรียกเลยเป็นธรรมะที่เราเรียกเพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงอะไรเท่านั้นเองค่ะแต่ธรรมะจริงๆไม่มีชื่อแต่ต้องมีชื่อสำหรับให้รู้ว่าหมายความถึงธรรมะแล้วทำไมจึงเป็นที่เราใช้คำว่ารูปูปาทานขันมาจากคำว่ารูปหนึ่งคำอุปาทานหนึ่งแล้วก็ขันอีกหนึ่งเอารูปรวมกับอุปาทานก็เป็นรูปูปาทานกับขันนะคะทำไมรูปจึงเป็นรูปูปาทานขัน
2: มีรูปแล้วก็รูปนั้นก็เกิดดับแล้วนี่เราพูดตามคำเลยนะคะว่ารูปมีขันมีความยึดมั่นในรูปมีจึงเป็นรูปูปาทานขัน
0: ความยึดมั่นในรูป
2: ค่ะ
0: แค่ไหน
2: มาก
0: มากให้รู้เลยเราเกิดในภพภูมิที่มีรูปนะคะและก็รูปทางตาหนึ่งรูปละปรากฏอยู่นี้เลยชอบยึดมั่นต้องการแสวงหาพอไหม
2: ไม่พอ
0: ค่ะตลอดเลยเดี๋ยวสิ่งนั้นเดี๋ยวสิ่งนี้ตลอดเวลาจึงเป็นขันที่เป็นที่ตั้งของความยึดถือในภพภูมิที่มีรูปจะไปอยากได้อะไรล่ะก็ต้องอยากได้รูปละก็มีรูปก็ต้องอยากได้รูปใช่ไหมคะอยากได้เสียงไหมอยากได้กลิ่นไหมอยากได้รสไหมอยากได้ความสบายไหมเห็นไหมคะทั้งหมดนี่ก็คือว่าติดข้องในรูปเพราะมีรูป
2: ความติดข้องในรูปเป็นความปกติอย่างไรคะเพราะมีรูปจึงติด
0: ค่ะก็ไม่รู้ไงว่ารูปเกิดระดับถ้าประจักษ์การเกิดดับจะติดข้องไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นหนทางที่จะดับหรือจะละความติดข้องไม่ใช่หนทางอื่นค่ะจะไปนั่งเป็นฤาษีในป่าที่ไหนที่ไหนก็ตามเถอะไม่มีทางที่จะไปละความยินดีติดข้องในรูปเพราะไม่รู้จักรูปว่ารูปนี้เกิดแล้วก็ดับเห็นอย่างชัดเจนเมื่อไหร่เมื่อนั้นค่อยๆละความติดข้องในรูปแต่เห็นความลึกนะพระโสดาบันเนี่ยละความเห็นผิดไม่ยึดถือขันทั้งห้าเลยทั้งนามธรรมทั้งรูปธรรมทั้งหมดว่าเป็นเราแต่ยังติดข้องยังมีโลภะในรูปยังไม่ใช่พระสกทาคามียังไม่ใช่พระอนาคามียังไม่ใช่พระอรหันต์แสดงว่ากิเลสมากมหาศาลเนี่ยต้องดับตามลำดับอันดับแรกคือต้องดับการเห็นผิดที่ยึดถือธรรมะว่าเป็นเราเป็นเราจะได้อย่าไปคิดหวังที่จะไม่ติดข้องในอย่างอื่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นเองตามลำพังได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้อันนี้ความรู้ใหม่เราอาจจะคิดว่าเกิดใช่ไหมคะฟ้าแลบฟ้าแลบเองหาเป็นเช่นนั้นไม่จากการที่ทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดนะคะต้องอาศัยสภาพธรรมะอื่นปรุงแต่งสนับสนุนทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นหนึ่งเดียวตามลำพังไม่มีต้องมีสภาพธรรมะที่อาศัยกันในการเกิดขึ้นพร้อมกันด้วยนะคะในบางอย่างก็เกิดก่อนบางอย่างก็เกิดหลังแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าค่อยๆศึกษาธรรมะตามลำดับไม่อย่างนั้นเราจะสับสนเพราะฉะนั้นจากการที่รู้ว่าสภาพธรรมะที่เกิดต้องอาศัยอย่างอื่นปรุงแต่งเกิดตามลำพังไม่ได้จึงมีคำว่าสังขารธรรมสังขารปรุงแต่งใช่ไหมคะโดยปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรเป็นสังขารธรรม
2: คือจิตเจตสิกรูป
0: จิตเจตสิกรูปเป็นสังขารธรรมอะไรเป็นสังขารขันธ์แค่นี้ผิดละต้องรู้ละต้องศึกษาให้มากกว่านี้ละว่าไม่ใช่สังขารธรรมทั้งหมดเป็นสังขารขันธ์สังขารธรรมมีจิตเจตสิกรูปเกิดดับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรูปหนึ่งเป็นรูปขันธ์เป็นอุปาทานที่ตั้งของความยึดถืออย่างมั่นคงปรารถนาอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละจึงเป็นรูปูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปนะเพราะว่ารูปนำมาซึ่งความสุขไปตลาดเนี่ยซื้อสิ่งที่พอใจเพราะว่าสิ่งนั้นนำมาซึ่งความสุขอาหารที่ตลาดเนี่ยเลือกซื้อบางอย่างใช่ไหมคะเพราะว่ารับประทานแล้วอร่อยดีเพราะฉะนั้นที่เราต้องการรูปเนี่ยเพื่อสุขเวทนาทุกคนติดมั่นแสวงหาในสุขเวทนาไม่มีใครต้องการทุกแต่มีเพราะเหตุปัจจัยแต่ไม่ได้ต้องการไม่มีใครต้องการถ้ามีคนต้องการทุกก็ไปอเวจีก็ดีนิดมีแต่ทุกขเวทนามีแต่ไฟไหม้ตลอดเวลาถ้าต้องการทุกแต่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราแสวงหารูปเพื่อความรู้สึกที่เป็นสุขเพราะฉะนั้นเวทนาจริงๆเนี่ยก็ต้องการสุขเวทนาแต่จะไม่ให้มีเวทนาได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ ได้ค่ะ
0: มีแล้วไม่อยากให้ชอบเวทนาได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ติดข้องในสุขเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาขันธ์หนึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นว่าเราแสวงหารูปเพื่อความสุขทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยแสวงหาสุขด้วยประการใดๆก็ตามแต่ทั้งหมดนำมาซึ่งสุขเวทนาถ้ารู้ว่าเป็นทุกข์จะเอาไหมไม่มีใครวิ่งเข้ากองไฟแน่ใช่ไหมไม่ต้องการทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในบรรดาขันธ์ห้าคือจิตเจตสิกรูปนะฮะสิ่งใดที่เป็นอุปาทานที่ยึดมั่นอย่างมั่นคงเป็นที่ปรารถนาพอใจก็เป็นแต่ละขันธ์ไปเช่นรูปขันธ์นะคะแต่ก็สรุปรวมความว่ารูปทุกชนิดถ้าบางคนก็ชอบสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นสุขเลยรสขมๆเผ็ดๆมากๆอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่ให้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยความติดข้องในสิ่งนั้นติดข้องในเวทนาติดข้องในความรู้สึกเพราะฉะนั้นก็เป็นเวทนาขันธ์แสวงหารูปเพื่อเวทนาขันธ์ทำให้ถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่จำคือสัญญาเจตสิกก็สบายดีนะคะไม่เดือดร้อนหมดไปก็หมดไปแต่จำสุขแค่ไหนอยากได้ใช่ไหมคะแสวงหาสุขให้เป็นอย่างนั้นหรือยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นนอกจากรูปขันธ์เวทนาเจตสิกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้สึกจะไม่มีความรู้สึกไม่ได้เลยเวทนาขันธ์แล้วก็เพราะจำไม่ให้จำก็ไม่ได้ต้องจำเมื่อจำแล้วก็ปรุงแต่งสังขารขันธ์เจตสิก50เป็นไปตามความปรารถนาที่ต้องการที่ยึดมั่นเพราะฉะนั้นเจตสิก52ประเภทนะคะเป็นเวทนาขันธ์1เป็นสัญญาขันธ์1เจตสิกอีก50เป็นสังขารขันธ์ก็เป็นคำตอบเห็นไหมก็เราก็เรียนตามลำดับของความสำคัญได้ว่ารูปสำคัญก็เป็นรูปขันธ์1เวทนาสำคัญก็เป็นขันธ์1เป็นเวทนาขันธ์สัญญาความจำนะคะก็เป็นอีกขันธ์1แล้วก็สังขารขันธ์ก็เจตสิก50แต่ทุกอันเป็นนะเป็นสังขารขันธ์ไม่ใช่มารวมกันแล้วเป็นสังขารขันธ์แต่ละหนึ่งเป็นสังขารขันธ์และจิตก็เป็นวิญญาณขันธ์เป็นเราหรือเปล่าทรงแสดงไว้เพื่อเห็นว่าไม่ใช่เราค่ะแต่กว่าจะเห็นว่าไม่ใช่เราก็จำชื่อกันไปขันธ์ 5ธรรมะรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เพื่อเข้าใจอย่าลืมค่ะเพื่อเข้าใจและสังขารขันธ์ก็กำลังปรุงแต่งเวลานี้ไม่มีเรานะจิตเจตสิกรู้จิตก็ทำหน้าที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเจตสิกทั้งหลายก็เกิดกับจิตทุกขณะปรุงแต่งบ้างเป็นเวทนาบ้างเป็นสัญญาบ้างเจตสิกเป็นขันธ์อะไร
2: เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ
0: ์ค่ะแม่วิญญาณเป็นสังขารธรรมหรือเปล่า
2: วิญญาณเป็นสังขารธรรมค่ะเขาเป็นจิต
0: ทุกอย่างที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นเป็นสังขารธรรมทั้งหมดแต่ที่แยกเป็นขันธ์ห้าตามนัยยะที่ยึดถือนะคะที่เป็นความสำคัญเรามีสองคำใช่ไหมคะอุปาทานกับขันธ์ขันธ์รู้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นอุปาทานเป็นความยึดมั่นยึดถืออย่างมั่นคงมีจริงไหมเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะอะไร
2: ยึดมั่นก็คือจิตเจตสิก
0: ค่ะนี่คือความไม่ละเอียดนะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยขึ้นอยู่กับความเข้าใจเนี่ยถ้าละเอียดก็ต้องเข้าใจขึ้นถ้าไม่ละเอียดความเข้าใจไม่มากไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นเข้าใจขึ้นเมื่อละเอียดขึ้นแต่ถ้าผ่านไปไม่ละเอียดก็คือเข้าใจไปอย่างนั้นเองใช่ไหมคะและจิตเป็นเจตสิกหรือเปล่า
2: ไม่เป็น
0: และเจตสิกเป็นจิตหรือเปล่า
2: ไม่เป็น
0: เพราะฉะนั้นสภาพที่ติดข้องยึดมั่น
2: ก็เป็นเจตสิกนะ
0: ก็ต้องตอบว่าเจตสิกไม่ใช่จิตจิตเป็นแค่ธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะฉะนั้นเป็นเจตสิกอะไร
2: โลภะเจตสิก
0: เป็นโลภะเจตสิกถ้าใช้ชื่อนะคะสภาพที่ติดข้องต้องการปรารถนาเพลิดเพลินทุกอย่างเนี่ยมีชื่อเป็นร้อยตามลักษณะของประเภท ที่เกิดขึ้นนั้นๆเพลิดเพลินหัวเราะอย่างเงี้ยเป็นเจตสิกอะไรคะ
2: ก็โลภะเจตสิก
0: และยิ้มล่ะยิ้มเป็นเจตสิกอะไรโกรธไม่ยิ้มไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยิ้มเนี่ยเป็นเจตสิกอะไร
2: ก็โลภะเจตสิก
0: ก็โลภะเจตสิกทั่วๆไปนะคะแต่เวลาโสมนัสดีใจที่ได้เข้าใจธรรมะเบิกบานขณะนั้นนะคะมีตั้งแต่ตาเริ่มเป็นประกายจนกระทั่งแย้มออกมานิดหน่อยจนกระทั่งแล้วแต่ถ้าเป็นหัวเราะนี่คงโลภะแน่ใช่ไหมคะคงไม่ใช่แบบเป็นความชื่นชมโสมนัสยินดีในธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องชีวิตประจำวันซึ่งทรงแสดงโดยละเอียดนะคะเพราะว่าถ้าแสดงนิดหน่อยไม่มีทางเอาความเป็นตัวตนออกไปได้นอกจากแจกแจงโดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นโลภะเจตสิกเป็นอุปาทานตั้งแต่ชอบนิดหน่อยผ่านไปนี่ติดละไม่รู้ตัวเลยนะคะจนกระทั่งถึงอยากได้ต้องการจนกระทั่งถึงกระทำทุจริตกรรมเป็นระดับขั้นต่างๆของโลภะเพราะฉะนั้นโลภะนี่เป็นตัวที่ติดข้องต้องการยึดมั่นเป็นอุปาทานเป็นขันธ์ด้วยหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
0: ขันธ์อะไรเห็นไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะถึงต้องละเอียดไงฮะฟังธรรมะเนี่ยต้องเข้าใจแล้วก็ต้องละเอียดถ้าไม่ถามเนี่ยต้องคิดว่าเข้าใจแล้วผ่านไปเลยใช่ไหมคะแต่ก็เสียประโยชน
2: ์สังขารขันธ์ค่ะ
0: ค่ะพอถามอย่างนี้คุณมนก็จะไม่ลืมใช่ไหมคะเพราะว่ามีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นว่าเวทนาคือเวทนาเจตสิกหนึ่งเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาสภาพจำหนึ่งเจตสิกก็เป็นสัญญาขันธ์เพราะสำคัญที่จะปรุงแต่งให้เกิดเรื่องราวมากมายกายกองในโลกนี้นะคะซึ่งทั้งหมดที่เหลือก็เป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นโลภะก็ต้องเป็นสังขารขันธ์และปัญญาเป็นขันธ์อะไร
2: ปัญญาก็เป็นสังขารขันธ
0: ์เป็นสังขารขันธ์และโกรธล่ะเป็นขันธ์อื่น
2: ก็เป็นสังขารขันธ
0: ์ก็เป็นสังขารขันธ์ตอนนี้ก็ตอบง่ายเลยเว้นเวทนากับสัญญาเจตสิกที่เหลือทั้งหมดเป็นสังขารขันธ์เป็นวิญญาณขันธ์ได้มั้ยไม่ได้แน่นอนค่ะวิญญาณขันธ์ก็ต้องเป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นนะคะโดยนัยยะของขันธ์5เนี่ยค่ะเป็นรูปขันธ์1ที่เหลือสี่เป็นอะไรเป็นนามขันธ์เพราะว่าถ้าแยกธรรมะเป็นประเภทใหญ่กว้างๆนะคะสภาพธรรมะที่ไม่รู้ไม่สามารถจะรู้ได้เลยทั้งหมดเป็นรูปขันธ์เสียงกลิ่นรสพวกนี้เป็นรูปขันธ์แข็งพวกนี้ก็เป็นรูปขันธ์แต่สภาพรู้ที่เป็นใหญ่รู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏเป็นจิตเป็นวิญญาณขันธ์นะคะและเจตสิกที่เกิดกับจิตที่เหลือก็เป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นนามขันธ์4แยกกันได้มั้ยให้เหลือเพียงนามขันธ์2ได้มั้ยได้มั้ย
2: ได้ก็ต้อง
0: ให้เหลือเพียงนามขันธ์3ได้มั้ย
2: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะใช้นามขันธ์ต้องรวมจิตเจตสิกต้อง4คือว่าไม่สับสนแน่ว่าในบรรดาธรรมะทั้งหมดรูปทั้งหมดทุกประเภทเป็นรูปขันธ์เพราะไม่ใช่สภาพรู้ส่วนนามขันธ์นะคะจิตเจตสิกเวทนาต้องเกิดกับจิตทุกขณะและสำคัญด้วยเพราะเราทุกคนเนี่ยแสวงหาเวทนาจึงเป็นเวทนาขันธ์แยกให้เห็นเลยนะคะและสัญญาความจำก็สำคัญเพราะฉะนั้นก็สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือทั้งหมดก็เป็นสังขารขันธ์จิตก็ต้องเป็นได้อย่างเดียวคือวิญญาณขันธ์ถ้างั้นถามอีกข้อนะคะเวลาหลับขันธ์ไหนหลับเช่นคุณพงศักดิ์ค่ะ
3: จากฟังธรรมะนะฮะตีความเข้าใจเนี่ยขณะนี้หลับมันก็เป็นจิตผวังนะจิตผวังอันนั้นก็เป็นวิญญาณขันนะฮะแต่ผมเข้าใจว่าวิญญาณขันเนี่ยมันก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งเพราะนั้นมันน่าจะเป็นนามขันสี่นะครับ
0: มีน่าจะได้เหรอธรรมะนี่เปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะ
3: ขอตอบเป็นนามขันสี
0: ่นามขันสี่เพราะนามขันสี่ไม่แยกจากกันเลยจะมีวิญญาณขันธ์โดยไม่มีเจตสิก ซึ่งเป็นนามขันธ์อีก3ขันธ์เกิดร่วมด้วยไม่ได้จะมีแต่เวทนาขันธ์ไม่มีจิตและไม่มีสังขารขันธ์ไม่มีสัญญาขันธ์ก็ไม่ได้ต้องครบ5ขันธ์เลยนะคะเพราะว่าจิตทุกดวงเนี่ยจะต้องมีเวทนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยต้องมีสัญญาเจตสิกร่วมด้วยใน2แล้วและสังขารขันธ์ก็ต้องมีเจตสิกที่เป็นสังขารขันธ์เช่นผัสสะเจตสิกเกิดกับจิตทุกครั้งเพราะฉะนั้นเจตสิกนี่ก็จะแยกเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวงทุกประเภทไม่เว้นเลยหมายความว่านะคะจิตเกิดเมื่อไหร่ต้องมีเจตสิกอีก3ขันธ์เกิดร่วมด้วยมีเวทนาขันธ์มีสัญญาขันธ์มีสังขารขันธ์คือเจตสิกต้องเกิดกับจิตอย่างน้อยที่สุด7ในบรรดา7เนี่ยค่ะก็มีเวทนา1สัญญา1เพราะฉะนั้นอีกเท่าไหร่คะ5เป็นสังขารขันธ์นามขันธ์4ไม่แยกจากกันเลยเพราะฉะนั้นหลับไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะชื่ออะไรอยู่ที่ไหนบ้านช่องเพื่อนฝูงพ่อแม่มิสหายไม่เหลือเลยเวลาหลับสนิทเหมือนกับโลกนี้ไม่มีไม่ปรากฏเลยเราเป็นใครก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นทั้ง4ขันธ์นะคะหลับแต่รูปหลับไหม
3: รูป
0: หลับไหมคะ
3: ขาที่หลับก็มีรูปที่เกิดดับ
0: เพราะฉะนั้นรูปหลับไหม
3: ก็ไม่หลับครับมันไม่เป็นจิตเจตสิก
0: รูปหลับไม่ได้เลยเพราะรูปไม่รู้อะไรเลยไม่มีตื่นไม่มีหลับเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นนามขันธ์เท่านั้นคือจิตและเจตสิกซึ่งได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทั้งหมดเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันหลับพอจิตตื่นก็ตื่นหมดนะคะนามขันธ์4ตื่นรูปตื่นไหม
3: รูปไม่ตื่นครับ
0: รูปไม่ตื่นไม่หลับเพราะรูปไม่รู้อะไรกว่าจะละความเป็นเราต้องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นค่ะและนี่ขั้นปริยัติคำว่าปริยัติไม่ได้หมายความว่าฟังเฉยๆนะคะรอบรู้ในพระพุทธพจน์รอบรู้ที่นี่ทุกคำถ้าไม่รอบรู้คำนี้นะคะผิดอีกละพอไปต่อไปก็ผิดอีกเพราะไม่รอบรู้อย่างธรรมะนี่ต้องทุกอย่างหมดที่มีจริงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดอันนี้จะยากแหละตอนนี้จิตเจตสิกหลับไหมถ้าเรียนวิธีจิตนะคะเวลาที่มีรูปกระทบประสาทรูปรูปที่กระทบกันได้เช่นตากำลังกระทบกับสิ่งที่ปรากฏเสียงกระทบกับหูถ้าขณะนั้นนะคะไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกเป็นภวังค์จิตเพราะรูปดับแล้วจิตจะรู้รูปต่อไปไม่ได้คิดก็คิดได้แค่7ขณะโลภะหรือโทสะเกิดขึ้นซ้ำๆกันนะคะหลังจากนั้นเป็นภวังค์ขั้นแล้วภวังค์คืออะไรเห็นไหมคะถ้าเราพูดคำไหนเราต้องเข้าใจคำนั้นไม่พูดเปล่าถ้าพูดเปล่าๆหรือคิดว่าเข้าใจแล้วก็คือต่อไปก็ผิดอีกแต่ว่าต้องรู้จริงๆนะคะคำว่าภวังค์หมายความถึงจิตซึ่งไม่ใช่วิถีจิตและวิถีจิตคืออะไรล่ะวิถีจิตก็คือจิตที่รู้อารมณ์ที่ต้องอาศัยทวารคือทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจมี6ทางตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายใจคิดนึกอย่างฝันเนี่ยค่ะไม่มีอะไรกระทบเลยแต่ใจที่สะสมเรื่องทุกเรื่องมานานแสนนานสภาพนั้นนะคะก็ถึงเวลาที่จะคิดถึงเพราะฉะนั้นจิตนี่แหละเป็นทวารของความคิดไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายอาศัยจิตซึ่งเป็นภวังค์สุดท้ายดับและไม่ได้ทำกิจของภวังค์คือเวลาพูดถึงจิตเนี่ยค่ะจะพูดถึงกิจของจิตด้วยนะคะจิตไม่ได้เกิดมาเปล่าๆเลยค่ะเหมือนเราเนี่ยทำโน่นทำนี่คิดว่าเราทำที่แท้ก็คือจิตเจตสิกรู้ต่างหากที่ทำเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกแต่ละหนึ่งขณะเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของจิตนั้นๆเช่นจิตที่เกิดขึ้นทำทัศนกิจที่กำลังเห็นเนี่ยจะไปทำหน้าที่อื่นไม่ได้คิดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นละเอียดยิบอย่างยิ่งนะคะที่แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นวิถีจิตหมายความถึงจิตที่รู้อารมณ์อื่นที่ไม่ใช่อารมณ์ของภวังค์และภวังค์คืออะไรภวังค์คือจิตซึ่งเกิดสืบต่อจากปฏิสนธิปฏิสนธิคืออะไรปฏิสนธิก็คือจิตเจตสิก ขณะแรกที่เกิดพร้อมกับรูปซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นที่เราฟังธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะเป็นกรรมทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดได้และท่านขณะนั้นมีความเข้าใจจิตนั้นก็ประกอบได้ปัญญาเพราะฉะนั้นปฏิสนธิก็มีทั้งคนที่เกิดมานะคะแล้วก็เป็นผลของกุศลอย่างอ่อนก็ทำให้พิการตั้งแต่กำเนิดอาจจะปัญญาอ่อนได้เลยก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เขาเนี่ยได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือเข้าใจธรรมะบางคนนะคะเป็นเศรษฐีมหาศาลกษัตริย์มหาศาลแต่ไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยเยอะเลยถ้าไม่ใช่ผลของกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ให้ผลทางอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผลของกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาก็ทำให้ขณะเกิดนะคะมีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ว่าไม่ได้ทำกิจของปัญญาเพราะไม่ใช่ชวนากิจเพราะแค่ทำปฏิสนธิเกิดขึ้นเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยปัญญากรรมทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดหนึ่งขณะสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนนะคะแล้วดับเพราะฉะนั้นกรรมให้ผลแค่นั้นไม่พอค่ะกรรมยังให้ผลต่อไปคือทำให้จิตอื่นเกิดสืบต่อจากจิตที่ดับไปแล้วเพราะว่าจิตดับแล้วการดับของจิตดวงก่อนที่ปราดไปโดยไม่เหลือเลยเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้ทีละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นจิตที่ดับเป็นปัจจัยทำให้จิตที่เกิดต่อและกรรมทำให้จิตที่เกิดต่อเป็นอะไรก็คือต้องเป็นตามปฏิสนธิจิตเพราะเป็นผลของกรรมเดียวกันจนกว่าจะถึงแก่กรรมสิ้นสุดไม่เป็นบุคคลนี้อีกต่อไปเรื่องยาวทั้งนั้นค่ะแต่ว่าค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆพิจารณาค่อยๆมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทุกคำต้องชัดเจนไม่ว่าจะหลับหรือจะตื่นจะอะไรก็ตามแต่นะคะถ้ากล่าวถึงจิตเจตสิกก็ต้องรู้ว่าจิตขณะไหนทำกิจอะไรเพราะฉะนั้นเกิดมาหนึ่งชาติมีปฏิสนธิเป็นผลของกรรมหนึ่งซึ่งประมวลมาซึ่งกรรมที่สามารถจะให้ผลในชาตินั้นยังเกิดเป็นผีเสื้อเนี่ยกรรมก็ประมวลมาแค่นั้นเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวแล้วแต่ว่ากรรมประมวลมาให้มีเจ้านายใจดีมีอะไรแต่หลายอาหารอร่อยแน่ก็แล้วแต่นะคะเป็นคนก็หลากหลายกันไปแต่ว่าถึงเวลาที่กรรมสิ้นสุดจะเป็นบุคคลนี้อีกต่อไปไม่ได้ก็มีจิตซึ่งแทนที่จะเป็นผวังดำรงภพชาตินะคะจิตประเภทเดียวกันนั้นคือปฏิสนธิก็เป็นจิตประเภทเดียวกับผวังและก็กรรมสิ้นสุดก็ทำให้จิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นทำผวังกิจไม่ได้แต่ทำจุติกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นเคลื่อนไปหมดไปกลับมาเป็นอีกสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้นี่ก็คือธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตแต่ละชาติก็เหมือนกับกระแสของผวังเกิดดับสืบต่อขั้นโดยเห็นหนึ่งวาระแล้วก็เป็นผวังแล้วก็ได้ยินแล้วก็ขั้นโดยผวังเป็นกระแสของผวังตลอดแต่มีสิ่งที่ขั้นก็คือเห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วก็กิเลสที่สะสมมาก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแรงบ้างอ่อนบ้างก็ทำกรรมกันไปสืบต่อเนื่องกิเลสกรรมวิบากก็ต้องเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเป็นปรมัตถธรรมใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของธรรมะไม่ได้ใครจะไปทำให้อะไรเกิดไม่ได้เลยแม้เดี๋ยวนี้ก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยการที่เราจะมาถึงที่นี่นั่งตรงนี้ก็เพราะเหตุปัจจัยเพราะบางคนตั้งใจจะมาก็ไม่ได้มาเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ให้มั่นคงว่าสิ่งที่เกิดนั้นต้องมีปัจจัยแน่นอนที่ทำให้เกิดและผลของกรรมนะคะในชาติหนึ่งก็คือว่าในขณะเกิดเป็นผลของกรรมขณะได้ยินขณะเห็นขณะได้ยินทางตาหูจมูกลิ้นกายเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะคร่าวๆนะฮะเป็นผลของกรรมนอกจากนั้นเป็นกิเลสและกุศลหรืออกุศลที่สะสมมาแล้วก็ตายแล้วก็จากโลกนี้ไปและเหตุปัจจัยก็วนเวียนสืบต่อไปเร็วสุดที่ใครจะประมาณได้รู้ได้จนกว่าจะมีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดจากการตรัสรู้แสดงความจริงให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้จนกว่าจะเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกปัญญาก็เจริญขึ้นตามลำดับขั้นแต่ต้องตั้งต้นจากการฟังให้ถูกต้องถ้าไม่มีการฟังนะคะปัญญาอื่นเกิดไม่ได้แน่นอนปฏิปฏิ รู้เฉพาะเดี๋ยวนี้หนึ่งที่ปรากฏชัดเจนปฏิเวทะประจักษ์แจ้งในความเป็นจริงการเกิดขึ้นระดับไปก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาขั้นฟังอวิชชามีจริงไหมคะแปลว่าไม่วิชาแปลว่ารู้เพราะฉะนั้นอวิชาไม่รู้เนี่ยมีจริงไหมคะเป็นเราหรือเปล่ามีจริงแล้วเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเป็นอะไรค่ะเป็นธรรมะใช่ไหมคะ
3: ไม่รู้เป็นธรรมะคร
0: ับ ค่ะเป็นธรรมะประเภทไหนนามธรรม
3: นาม
0: ธรรมอะไรเพราะนามธรรมมีสองอย่างจิตและเจตสิก
3: เจตสิกครับ
0: และเป็นเจตสิกที่เป็นขันธ์อะไร
3: สังขารข
0: ันธ์สังขารขันธ์เราก็ค่อยๆชัดเจนตามลำดับไม่สับสนสติเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: มีจริงไหม
3: มีจริง
0: เป็นอะไร
3: เป็นตาสังขารขันธ์ครับ
0: เป็นนามธรรมเป็นสังขารขันธ์ไม่ใช่เราทุกคำในบ่งไปที่ไม่ใช่เราเมื่อเข้าใจชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นสติจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่มีปัจจัยสติก็เกิดไม่ได้ไม่มีปัจจัยที่จะนั่งอยู่ตรงนี้ก็นั่งตรงนี้ไม่ได้
3: อาจารย์ครับจากการที่จะมีสตินี้จากการความเข้าใจเรื่องเล็กเล็กน้อยๆถัดของปัญญา
0: ค่ะจนถึงความเป็นสัจญาณไหนคะ
3: ขณะที่มีสติก็เป็นกุศลขณะที่หลงลืมสติก็เป็นอกุศล
0: ค่ะแต่ทั้งหมดก็คือเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นใครไม่อยากให้อกุศลเกิดบ้างแต่อกุศลก็ต้องเกิดตามปัจจัยไม่ขึ้นอยู่กับใครอยากหรือไม่อยากเพราะไม่มีใครมีแต่ธรรมะลองคิดดูนะสิ่งที่มองไม่เห็นเลยคือนามธรรมทั้งจิตและเจตสิกเกิดดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้ยิ่งกว่ากลิ้งไปอีกค่ะแล้วใครจะไปรู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะโดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงในแต่ละขณะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไปกราบนมัสการนะคะเพราะว่าได้มีความเข้าใจในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีคำของพระองค์เราจะไม่ได้ยินไม่สามารถที่จะเข้าใจอย่างนี้ได้เลยแค่เบื้องต้นก็ไม่มีคำตอบอย่างนี้นะคะที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเคยพูดมาแล้วนานในสังสารวัฏนี่อะไรคะ
3: เก้าอ
0: ี้ก็ตอบกันอย่างนี้มานานนี่อะไรคะ
3: เส
0: ื้อเห็นไหมคะทุกคนจะพูดอย่างนี้ในสังสารวัฏแล้วแต่ว่าเป็นภาษาอะไรนะคะพอถามก็ตอบได้ไม่เคยได้ยินคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะว่าอยู่มานานในสังสารวัฏเท่าไหร่ก็จะมีแต่ความคิดเหมือนเดิมที่จำว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมานานในสังสารวัฏแต่ว่าหลังจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็มีคำใหม่เกิดขึ้นคือธรรมะในภาษาบาลีแต่ก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงคำไหนถูกต้องคะสิ่งที่มีจริงใครจะคิดตอบอย่างนี้บ้างว่านี่คือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าสิ่งที่มีจริงที่คนในครั้งโน้นได้ยินได้ฟังนะคะธรรมะเขาพูดตามแต่พูดตรัสคำว่าธรรมะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะพูดคำเดียวกันจะกี่คำก็ตามในพระไตรปิฎกจะอ่านนะคะจะคิดจะพูดตามจะฟังกับผู้ที่ตรัสปัญญาต่างกันระดับไหนพระเจ้าประมาทไม่ได้เลยนะคะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในสังสารวัฏที่ยาวนานนะคะก็มีผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายพระองค์นะคะนับไม่ถ้วนเพราะสังสารวัฏยาวมากแต่ว่าความห่างไกลระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกับอีกพระองค์หนึ่งเนี่ยต้องแสนนานเพราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสได้ฟังคำนี้นะคะแล้วก็ได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ซึ่งณบริเวณนี้ทั้งหมดเป็นที่พระองค์เสด็จและสาวกทั้งหลายก็ติดตามพระผู้มีพระภาคไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะ 2,500 กว่าปีก็มีคนที่อย่างเนี้ยนะคะ เห็นอย่างนี้ได้ยินอย่างนี้แต่ว่าการได้ฟังคำจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีโอกาสที่จะสะสมความเข้าใจเนี่ยหลากหลายต่างกันเพราะฉะนั้นณกาลครั้งหนึ่งเราก็คงจะเคยอยู่บริเวณนี้แถวนี้นะคะแล้วก็ได้ยินได้ฟังคำที่ได้ยินอย่างนี้แล้วเล่าจนกว่าจะมีความเข้าใจค่อยๆชัดเจนมั่นคงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงซึ่งแต่ก่อนการตรัสรู้นะคะทุกคนก็สำคัญว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือภาษาไทยนะคะเป็นสิ่งสิ่งใดเป็นคนเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าเป็นเสื้อเป็นผ้าห่มแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้ค่ะไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าแท้ที่จริงสิ่งที่เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะต้องมีสิ่งที่รวมกันหลายอย่างแล้วก็สิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้เองค่ะมีสิ่งซึ่งเป็นธรรมะที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นและปัจจัยที่เกิดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเมื่อเช้านี้นะคะรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็มาที่นี่แต่แม้เห็นเดี๋ยวนี้ก็เกิดดับสืบต่อจากนานแสนนานมาแล้วในสังสารวัฏและจากหนึ่งขณะดับไปก็มีปัจจัยที่จะทำให้ขณะต่อไปเกิดสืบต่อเร็วมากสนิทมากแนบเนียนแน่นมากจนไม่มีใครสามารถรู้ว่าเดี๋ยวนี้เองสิ่งที่มีอยู่ที่ปรากฏเกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาทไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะจริงใจมั่นคงที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่ขณะเมื่อก่อนนี้และไม่ใช่ขณะต่อไปที่ยังไม่ได้มาถึงแต่ขณะนี้เองนะคะเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เป็นเมื่อกี้ดับแล้วแล้วก็สิ่งที่ยังไม่เกิดเมื่อกี้นี้ก็กำลังเกิดแล้วแล้วก็ดับอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปในสังสารวัฏมืดสนิทถ้าไม่ได้ฟังธรรมนะคะไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายเพราะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นหนึ่งสภาพธรรมะที่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นหนึ่งและปัจจัยที่จะทำให้เกิดเห็นก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยรวมกันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้เมื่อไหร่เมื่อนั้นจะถึงการที่ค่อยๆละคลายความที่เคยยึดถือมานานแสนนานนะคะว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและสภาพธรรมะที่ปรากฏตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกอย่างทุกประการเพราะเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ได้ยินพร้อมกันไม่ได้แต่ละคำนะคะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆสะสมนะคะจนกว่าค่อยๆมั่นคงว่าขณะนั้นนะคะเป็นอย่างนี้เมื่อปัญญาสามารถที่จะรู้จริงอย่างนี้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งไม่มีเสียงนะคะไม่มีคิดไม่มีแข็งมีเห็นหนึ่งแต่หนึ่งนั้นเกิดเพราะเจตสิกที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดทั้งจิตและเจตสิกดับและขณะที่เห็นกำลังปรากฏใครรู้จักเจตสิกที่เกิดกับจิตอย่างน้อยนะคะ7ประเภทหนึ่งขณะที่เห็นก่อนเห็นไม่ใช่เห็นซึ่งมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ขณะเป็นจิตที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากกว่าขณะที่กำลังเห็นพอเห็นดับนะคะจิตที่เกิดสืบต่อโดยความเป็นอนัตตาไม่มีใครไปทำเลยนะคะแต่เป็นการปรุงแต่งว่าหนึ่งขณะจิตที่ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นแล้วเกิดเป็นอะไรล่ะนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งสืบต่อฟังแค่นี้ก็จบแค่นี้แต่ถ้าฟังต่อไปก็ยิ่งละเอียดขึ้นยิ่งละเอียดขึ้นว่าแม้จิตที่เกิดสืบต่อก็เป็นจิตประเภทเดียวกับจิตที่ดับไปนะคะซึ่งเป็นจิตในชาตินี้ขณะแรกสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนถ้ากล่าวว่าจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนนะคะแล้วมีจิตที่เกิดต่อแค่นี้ไตร่ตรองละคิดละจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนไม่ใช่จิตใดๆในชาตินี้เลยทั้งสิ้นต้องเป็นขณะสุดท้ายของชาติก่อนซึ่งสืบต่อมาจากชีวิตในชาติก่อนเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนะคะซึ่งต่อมาจากปฏิสนธิคือจิตขณะแรกในชาติก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะนะคะเกิดมาไม่มีใครไปทำเลยนะคะจนกว่าจะรู้ว่าไม่มีใครเพราะว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงไม่มีใครทำแต่ว่าเป็นความเป็นไปของธรรมะธ ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นธรรมดาฝนตกเป็นธรรมดาไหมนึกประหลาดแปลกฟ้าร้องก็เป็นธรรมดาแดดออกก็เป็นธรรมดาเนี่ยกำลังเป็นอย่างนี้อยู่ทุกขณะนะคะเพราะเหตุว่าคำนี้มาจากภาษาบาลีสองคำคือคำว่าธรรมะกับคำว่าตาคนไทยไม่ใช่ต่อ

พราะฉะนั้นกว่าจะเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะที่ถามว่านี่อะไรก็เป็นธรรมะนั่นอะไรก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆก่อนที่จะรู้การเกิดขึ้นระดับไปของธรรมะนะคะก็คือต้องรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเป็นธรรมะหมายความว่าถอนจากความเป็นเราเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นเช่นแข็งเป็นแข็งเป็นหวานไม่ได้เป็นเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่นะคะตื่นขึ้นมาสิ่งที่ปรากฏเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่สิ่งอื่นกว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงนะคะรู้ความจริงอย่างนี้เมื่อไหร่การรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชัดเจนขึ้นว่าพระองค์ตรัสรู้อย่างนี้ทรงแสดงอย่างนี้มานานเท่าไหร่สำหรับเดี๋ยวนี้นะคะก็คือถอยหลังไป2,500 กว่าปีตรัสไว้แล้วและเดี๋ยวนี้เห็นก็ยังคงเป็นเห็นเห็นก็เกิดขึ้นเห็นและเห็นก็ดับไปไม่มีอะไรสักอย่างซึ่งคงที่และจะเป็นของเราได้ชาติก่อนนะคะไม่ปรากฏเลยจากมาเหมือนชาตินี้ไม่ปรากฏเลยเมื่อถึงชาติหน้าหายไปเลยจำไม่ได้เลยหมดเลยเคยนั่งอยู่ตรงนี้ก็จำไม่ได้ก่อนนี้เคยทำอะไรจำไม่ได้หมดเลยเพราะเหตุว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดระดับไปใครจำอะไรได้บ้างคะจำได้ไหมคะเมื่อวานนี้จำได้ไหมคะจำได้หมดไหมไม่หมดค่ะเมื่อวานนี้ทำอะไรต้องมานั่งนึกละแค่ตื่นขึ้นมาทำอะไรนะคะแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดดับตลอดมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้สุขหรือทุกข์ของแต่ละคนนี่ค่ะไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้ไม่มีใครจากเจ็บปวดป่วยทุกข์ใจก็แสนสาหัสโลภะก็ติดข้องซะแน่นหนามากมายมีใครไม่ชอบอะไรบ้างตั้งแต่เช้ามาที่โต๊ะอาหารนะคะก็เลือกสารพัดอย่างที่พอใจทุกอย่างหมดค่ะโดยไม่รู้เลยว่าละเอียดยิ่งกว่านั้นคือเพียงแค่จิตเห็นดับไป3ขณะความติดข้องเกิดแล้วเนี่ยค่ะแล้วจะไปดับสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันทั้งหมดรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราจึงจะค่อยๆ คลายกิเลสอื่นนะคะเช่นโลภะโทสะจนกระทั่งถึงดับหมดไม่เหลือเลยอวิชชาความไม่รู้ไม่มีเป็นพระอรหันต์แต่ว่าการที่จะได้ฟังธรรมะไม่ใช่เหตุบังเอิญนะคะไม่มีบังเอิญเลยค่ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกเห็นอะไรบอกสิคะบอกได้ไหมคะออกไปข้างนอกเนี่ยจะเห็นอะไรไม่มีทางที่ใครจะรู้เลยเราอาจจะบอกว่าเห็นห้องหนึ่งแต่อาจจะมีเศษกระดาษเล็กๆตกที่ประตูก็ได้ใครคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นตามเหตุตามปัจจัยแสดงว่าตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนะคะไม่ใช่อยู่ในอำนาจของใครเพราะเหตุว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่มีใครด้วยเหตุนี้กว่าจะถึงนะกาลครั้งหนึ่งอีกนะคะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าต่อไปก็จะต้องมีการฟังเพราะเหตุว่าณสถานที่บริเวณนี้นะคะเป็นที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปนี้คือตั้งแต่โลกเกิดและยังไม่ดับเนี่ยถึง4พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่เรารู้จักเมื่อ 2,500 กว่าปีนะคะเป็นพระองค์ที่4ของกัปนี้แสดงว่าจะต้องมีการที่พระศาสนาคำสอนของพระองค์นี่นะคะอันตรธานหมดสิ้นไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจคำที่แม้มีแต่ก็คิดกันเองนะคะเปลี่ยนแปลงไปเองต่างๆนานาไม่ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องสักคนเดียวขณะนั้นพระศาสนาก็อันตรธานเพราะฉะนั้นใครก็ตามค่ะที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้เองทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆถ้าไม่ได้ฟังอย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะสำหรับเขาพระพุทธศาสนาก็อันตรธานไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไปชวนใครให้มาฟังธรรมะเขาไม่ฟังพระศาสนาก็อันตรธานแล้วจากเขาเขาอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ทันทีที่หลังจากที่เราชวนเขาแล้วเขาก็ตายชาตินั้นทั้งชาติก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งแต่ละหนึ่งขณะสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือได้เข้าใจธรรมะเป็นขณะที่มีค่าถ้ากำลังโลภติดข้องมีค่าไหมสิ่งที่ติดข้องก็ดับโลภะความติดข้องก็ดับ

0: ายความสิ่งที่ดับแล้วกลับมาอีกไม่ได้เกิดอีกไม่ได้เลยดับคือเหมือนไฟค่ะดับแล้วใครไปตามหาไฟไม่มีทางถ้ามีไฟใหม่เกิดขึ้นไม่ใช่เก่าแล้วเพราะฉะนั้นจิตแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยไม่ใช่ของเก่ากลับมานะแต่ว่ามีปัจจัยทำให้เกิดหลากหลายไปทุกขณะแล้วก็ไม่ดับไม่ได้และต้องเป็นอย่างนี้จนถึงขณะที่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ชาติก่อนเป็นใครณสถานที่นี้ในสมัยพุทธกาลมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะมีเจ้านายที่ดุร้ายเขี่ยนตีเขาสารพัดจนเขาทนไม่ไหวค่ะต้องไปโกนศีรษะหมดเลยนางจะได้ไม่จับผมเขาดึงไว้แล้วก็ตีใช่ไหมคะแต่พ้นกรรมได้ไหมยังสามารถที่จะเอาเชือกเนี่ยมารัดศีรษะที่ศีรษะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะดึงแล้วก็ตีเชี่ยนตีเขาต่อไปไม่สิ้นสุดสำหรับเขานะคะรัดชุมาราหมายความถึงเชือกที่ประดับศีรษะนะคะเพราะเห็นว่าอยู่บนศีรษะแต่ว่าไม่ใช่ดอกไม้ค่ะเป็นเชือกสำหรับดึงไปถูกทำร้ายแล้วจะทนไหวไหมคิดดูใครบ้างคะที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้เป็นอย่างนั้นในชาตินี้ไม่มีแต่ถ้ามีก็มีได้ใครจะรู้แต่ละหนึ่งเนี่ยจะสุขจะทุกข์จะมากจะน้อยต่างกันหมดตามเหตุตามปัจจัยหนึ่งคนแต่ละหนึ่งขณะไม่ซ้ำกันเลยและแต่ละหนึ่งคนเนี่ยจะซ้ำกันได้ยังไงในเมื่อปัจจัยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะคะทุกขณะจิตที่ดับไปโลภะโทสะโมหะกุศลอะไรต่างๆที่ทำแล้วสะสมสืบต่ออยู่ในจิตทำให้แต่ละคนที่เกิดเนี่ยมีอัธยาศัยต่างๆกันมีความชอบในสิ่งต่างๆกันเพียงแค่ถามว่าชอบสีอะไรคำตอบจะเป็นสีเดียวกันไหมคะแต่ละสีแม้แต่สิ่งที่ปรากฏเพียงแค่สีสันมันนะและยิ่งกว่านั้นล่ะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นหญิงคนนั้นทนไม่ได้เราจะไปบอกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกนะคะแล้วก็ยังไงต้องตายแต่ยังไม่ถึงที่ก็ยังไม่ตายก็ทนต่อไปก็ไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะเขาคิดที่จะฆ่าตัวตายที่ขยาเนี่ยไปที่ต้นไม้เตรียมพร้อมที่จะแขวนคอตายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ว่าเขากำลังจะสิ้นชีวิตแต่ถ้าได้ฟังธรรมเขาจะเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเราเลือกไม่ได้เลยนะคะจะเป็นใครที่ไหนก็ขอให้ได้สะสมสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในสังสารวัฏซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ตรัสรู้แล้วทรงแสดงด้วยพระมหากรุณาไม่เว้นเลยค่ะวันของพระองค์ตั้งแต่ตื่นจนกว่าจะหลับไปนี่นะคะแสดงธรรมะกับผู้ที่มีโอกาสจะได้เฝ้าและได้ประโยชน์ทั้งสิ้นพอตื่นบรรทมแล้วตรวจดูสัตว์โลกณที่นี้ผู้ใดสามารถที่จะเข้าใจธรรมะอยู่แสนไกลนะคะเวลาบิณฑบาตปกติจะออกบิณฑบาตโดยมีสาวกติดตามไปข้างหลังแต่วันไหนที่จะเสด็จเพียงพระองค์เดียวจะปิดประตูเป็นที่รู้ว่าพระองค์จะไม่ออกเป็นบิณฑบาตกับเหล่าสาวกนะคะสาวกก็เดินประทักษิณที่ประทับแล้วก็ไปบิณฑบาตกันส่วนพระองค์เสด็จไปโปรดไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนพวกพราหมณ์พวกอะไรทั้งหมดในบริเวณนี้ห่างไกลไปสักเท่าไหร่นะคะแต่มีโอกาสได้ฟังแล้วเข้าใจไปแสดงธรรมะกับเขาหลังจากบิณฑบาตแล้วนะคะก็ประทับแสดงธรรมะแล้วก็ตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกเทวดามาเฝ้าไม่ฟังธรรมพร้อมกับพวกเรานะคะแต่ว่าโอกาสที่เทวดาจะมาก็เฉพาะตอนดึกๆยามสงัดนี่ค่ะนานเท่าไหร่45พรรษาทุกคำจารึกเรียบเรียงไว้นะคะรวบรวมเป็นพระไตรปิฎกส่วนที่เกี่ยวกับพระวินัยสำหรับพระภิกษุสงฆ์เป็นพระวินัยบัญญัติเป็นพระวินัยปิฎกแต่ว่าก็มีข้อความอื่นรวมอยู่ด้วยนะคะส่วนพระสูตรก็กล่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งเรามีโอกาสจะรู้เรื่องแต่ละบุคคลในครั้งก่อนจะเป็นใครแถวนี้ก็ได้ที่เคยได้ฟังธรรมมาแล้วใช่ไหมคะแต่คนอื่นที่ไม่เคยฟังธรรมะก็อยู่ไกลออกไปเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าชาติก่อนๆนั่นเป็นใครสุขทุกข์แค่ไหนชาติก่อนเหมือนประตูที่ปิดสนิทไหนใครลองดูซิข้างนอกมีอะไรหลังประตูที่ปิดแล้ว ไม่มีรู้เลยนะคะจะนึกสักเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกเพราะฉะนั้นชาติหน้าจะเหมือนกับชาตินี้ซึ่งพอถึงชาติหน้านะคะไม่มีใครจำได้เลยค่ะเราอยู่ที่ไหนเราเกิดมายังไงได้พบปะสุขทุกข์มากน้อยเท่าไหร่ได้พบมิตรสหายมีใครเป็นศัตรูไม่ชอบเราบ้างหรืออะไรบ้างตั้งแต่เด็กจนโตนะคะแม้จะมีคนที่เขาบอกว่าเขาจะขอจำเรื่องนี้ไปจนตายพูดประสิทธิ์แต่ตายแล้วจำได้ไหมใช่ไหมคะแต่เห็นแรงของกิเลสไหมที่ปรารถนาที่จะให้จำเรื่องนั้นไว้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะค่ะเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าธรรมะที่เป็นกุศลที่ดีงามก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลที่ดีงามก็มีนะคะและถ้าอันไหนเกิดบ่อยๆถ้าโกรธเกิดบ่อยๆพอเกิดมานะคะคนนั้นเห็นอะไรเนี่ยเราจะได้ยินแม่ดูโทรทัศน์นะคะคนนี้อ้วนไปพระเอกทำไมอ้วนอย่างนี้ได้อะไรอย่างนี้ก็ตามแต่ค่ะสารพัดคิดในใจนะคะถ้าพูดออกมาเนี่ยดังสนั่นเลยห้องนี้ก็มีแต่เสียงของความคิดทั้งนั้นนะคะแต่บางกาละคิดแล้วก็เสียงเปล่งออกมาโดยปัจจัยบางกาละก็คิดเงียบๆคิดตลอดพอเห็นแล้วหารู้ไหมว่าทันทีที่เห็นแล้วคิดทันทีถ้าไม่คิดจะไม่มีรูปร่างสันฐานสีสันต่างๆที่จำไว้ว่านี่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นที่ถามเมื่อกี้นี้นะคะตอบว่านี่ไมโครโฟนเนี่ยต้องมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏจนกว่าจะเป็นรูปร่างอย่างนี้ไม่ใช่รูปร่างอื่นทั้งที่ก็มีคนตอบนั่นก็อีกรูปร่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ความจำเนี่ยวิปลาสหลากหลายไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าทันทีที่เห็นเนี่ยดับเพราะฉะนั้นก็จำผิดมาตลอดในสังสารวัฏจนกว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ยินนี้นะคะต้องต่างจากคำของคนอื่นทั้งหมดและเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเมื่อเห็นค่ามากขึ้นนะคะเราคุ้นเคยกับเรื่องอื่นมามากแต่เราก็ยังมาสะสมคำที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีความเข้าใจทีละคำทีละเล็กทีละน้อยมากขึ้นมากขึ้นจนต่อไปข้างหน้านี่นะคะคำที่เราต้องการจะได้ฟังก็คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำอื่นเล็กน้อยมากค่ะไม่มีค่าเลยแต่ว่าโอกาสที่จะได้ฟังคำของพระองค์เป็นโอกาสที่มีค่ายิ่งนะคะในสังสารวัฏแต่ไม่ใช่เราฟังเวลาไม่ฟังมีไหมคะก็มีเห็นไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่านั่นก็เป็นธรรมะเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครจะรู้จักตัวเรายิ่งกว่าตัวเราอัธยาศัยจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรจะเสียใจจะดีใจถ้าน้ำตาไม่ไหลนะคะหน้าไม่เศร้าคนอื่นก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นสภาพจิตนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ลึกลับมากนะคะปกปิดไว้นานมากเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปแล้วก็หลงยึดถือว่าเป็นเรามาตลอดจนกว่าจะได้ฟังคำที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนนะคะเราคุ้นหูกับอะไรเราทำอะไรบ่อยๆเป็นนิสัยใช่ไหมคะบางคนเกิดมาเนี่ยพี่น้องตั้งหลายคนไม่เหมือนกันเลยบางคนแม่เขาบอกว่าลูกมีสองคนนะแต่คนนี้แปลกมากลูกคนนี้ไม่โกรธทำยังไงก็ไม่โกรธแต่จริงๆนะคะความโกรธยังไม่ได้ดับไปเพราะฉะนั้นความโกรธไม่ได้หมายความต้องถึงกับแสดงกิริยาอาการโกรธประทุษร้ายด่าทอกิริยาอาการหยาบกระด้างนะคะเพียงแค่ขุ่นใจนิดเดียวนั่นก็คือความไม่พอใจเพราะฉะนั้นการสะสมเนี่ยก็จะทำให้เกิดธรรมะทั้งดีและไม่ดีเนี่ยหลากหลายตามระดับขั้นแต่ถ้ามีการได้ฟังธรรมะนะคะแล้วก็รู้ว่าสิ่งใดไม่ดีไม่มีตัวตนที่จะไปละแต่ปัญญาความเห็นถูกปัญญาที่รู้ว่านั่นไม่ดีเพราะฉะนั้นปัญญาทำกิจนำไปในกิจทั้งปวงที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นปัญญาขณะนั้นนะคะจากการที่เคยเกือบจะว่าหยุดไม่พูดขณะนั้นนะคะไม่ว่าชีวิตจะดำเนินไปในทางฝ่ายกุศลด้วยประการใดๆทั้งสิ้นรู้หรือเปล่าว่าเสียสละและเสียสละได้ดีไหมสละสิ่งที่ไม่ดีแต่คนอื่นไม่รู้เลยค่ะ ฉพาะคนที่เสียสละเท่านั้นที่รู้เพราะว่าอย่างพี่น้องหลายๆคนเนี่ยก็มีของหลายๆอย่างถ้าพ่อแม่ให้เลือกเขาจะเลือกสิ่งที่เขารู้ว่าคนอื่นอยากได้แต่เขาไม่เอาสิ่งนั้นโดยที่คนอื่นก็ไม่รู้เขาเลือกสิ่งที่เขารู้ว่าสวยน้อยกว่าอย่างอื่นใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งอื่นในคนอื่นต้องการใครจะรู้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เป็นคุณเป็นความดีนะคะขณะนั้นเสียสละกิเลสแม้เล็กน้อยนิดหน่อยอัธยาศัยก็จะค่อยๆปรุงแต่งจนถึงเวลาที่สละความเป็นเราได้ง่ายไม่ยากไม่ลำบากเพราะว่าการสละความเป็นเราเนี่ยจะสละเมื่อไหร่บางคนก็บอกปล่อยเสียวางเสียอย่าโกรธอย่าโลภอย่าหลงทำไมพูดง่ายอย่างนั้นนะคะง่ายจนกระทั่งรู้เลยว่านั่นไม่ใช่คำของสัมมาสัมพุทธเจ้าคนพูดรู้หรือเปล่าว่าสละอะไรวางอะไรไม่หลงอะไรแค่นี้ยังไม่รู้เลยแล้วจะไปละไปวางได้ยังไงในเมื่อไม่รู้ละวางอะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นไม่ใช่เราทุกคนกำลังเห็นแต่เห็นไม่ใช่เราวางซะสิปล่อยเลยเห็นไม่ใช่เราเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเป็นคำพูดที่ไร้สาระเพราะว่าไม่รู้ความจริงว่าอะไรล่ะที่จะละจะวางต้องเป็นความเห็นที่ถูกต้องระดับไหนแค่ได้ฟังว่าเป็นธรรมะไม่ได้ละเลยเป็นเราที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่ได้ยินเมื่อไหร่ผ่านไปละเห็นก็ผ่านไปคิดก็ผ่านไปผ่านไปตั้งเท่าไหร่โดยเหมือนกับเราอยู่ตรงนี้แต่จิตเจตสิกเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ทุกขณะไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะขอให้เข้าใจค่ะเท่านั้นเองไม่ประมาทสักคำเดียวแม้แต่คำว่าธรรมะจะรู้ได้ไหมว่าประมาทหรือไม่ประมาทในคำนี้ตื่นมาเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำไม่ใช่ธรรมะประมาทแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นประมาททั้งวันที่สิ่งนั้นไม่ได้เตือนให้รู้ว่ามีจริงๆแค่มีจริงแค่เตือนว่ามีจริงมีจริงยังไม่เตือนเลยและที่จะรู้ถึงลักษณะที่มีจริงว่าแข็งหรือสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือเสียงทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นฟังธรรมะแม้แต่พระปัจฉิมวาจาสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานนะคะคำสุดท้ายของผู้ที่จะจากโลกนี้ไปคำอื่นทั้งหมดประมวลมาจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถึงพร้อมกำลังเห็นถึงพร้อมกำลังได้ยินถึงพร้อมทุกขณะซึ่งการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่อยๆเกิดขึ้นอย่านึกฝันที่จะไปทำอะไรที่จะไปเป็นอะไรที่จะรู้อะไรถ้าไม่ได้เข้าใจแต่ละคำโดยความไม่ประมาทแม้แต่ธรรมะไม่ประมาทก็คือว่าบางขณะรู้ว่าเป็นธรรมะขณะฟังแค่ได้ยินชื่อแต่เกิดดับแล้วค่ะแข็งเวลานี้ถ้าไม่ถามไม่ปรากฏพอถามอ้อแข็งแต่แข็งนั่นดับแล้วเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกคำสั้นมากแต่ปัญญาระดับไหนพระองค์ตรัสว่าธรรมะปรากฏดีธรรมะนี่คือเดี๋ยวนี้ทั้งหมดสิ่งที่ปรากฏทางตาเสียงแข็งคิดจำสุขทุกข์ทั้งหมดไม่ปรากฏเลยใช่ไหมคะจิตเจตสิกรูปกำลังเกิดดับไม่ปรากฏเลยปรากฏแต่สีสันวรรณะและความจำที่มั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดกว่าจะค่อยๆละคลายนะคะทีละเล็กทีละน้อยจนธรรมะลักษณะนั้นคือแข็งจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ได้ยังไงสิ่งที่ปรากฏแค่เพียงเห็นหลับตาแล้วไม่ปรากฏจะเป็นคนได้ยังไงถ้าไม่มีสภาพที่จำสิ่งที่ปรากฏเหนียวแน่นมากว่าเนี่ยมีทั้งคนมีทั้งเก้าอี้มีทั้งอะไรต่างๆและสิ่งที่ปรากฏเหมือนพร้อมกันก็ลองคิดนะคะทีละหนึ่งอย่างเสียงต้องเป็นเสียงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาแข็งก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดดับอยู่ในความมืดมิดสนิทแค่ไหนจนกว่าแสงของพระธรรมนะคะสว่างหรือสลัวแต่ก็ขอให้ได้มีดีกว่าในสังสารวัฏมืดเหมือนเดิมและยังจมลึกลงไป ด้วยความติดข้องในกิเลสที่หนาแน่นขึ้นทุกวันเพราะฉันเห็นภัยในสังสารวัฏพูดง่ายทุกคำง่ายไปหมดเลยนะคะหยิบพระไตรปิฎกอ่านจบแล้วเหมือนเข้าใจแต่หารู้ไหมว่าแต่ละคำผู้ตรัสปัญญาของพระองค์คำนั้นกับผู้อ่านผู้ได้ฟังเนี่ยปัญญาห่างกันแค่ไหนต้องอบรมอีกนานเท่าไหร่และต้องเป็นผู้ที่ตรงทั้งหมดเป็นบารมีปาระคือฝั่งบารมีคือถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นฝั่งซึ่งไม่มีกิเลสไม่ร้องไห้ไม่ทุกข์ไม่เศร้าไม่เจ็บเพราะทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าถึงฝั่งที่ดับกิเลสไม่มีเหตุที่จะให้เกิดไม่มีอะไรเกิดถึงที่สุดของสังสารวัฏเพราะเห็นภัยแต่เดี๋ยวนี้เป็นสังสารวัฏเป็นภัยใครเห็นก็นั่งสบายออกใช่ไหมคะภัยอยู่ตรงไหนเห็นก็ไม่เดือดร้อนภัยอยู่ตรงไหนแต่ภัยคือทุกขณะที่มีการเกิดสิ่งนั้นดับไม่เหลือเกิดทำไมจากไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีเสียงแล้วเกิดเสียงแล้วเสียงก็หมดแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ติดข้องเพราะฉะนั้นสังสารวัฏก็เป็นไปอย่างนี้ค่ะมีด้วยความไม่รู้เป็นกิเลสติดข้องเป็นเหตุให้กระทำกรรมเมื่อเหตุมีนะคะผลที่จะเกิดต้องมีอย่างขณะนี้เป็นกุศลกรรมไม่ต้องไปแบกหามอะไรใช่ไหมคะไม่ต้องไปซื้อหาทำอะไรไม่ต้องไปช่วยหรืออะไรแต่ปัญญาเกิดได้ยังไงจะไม่เป็นกุศลหรือเป็นกุศลที่เป็นการกระทำโดยการฟังโดยการไตรตรองโดยการเข้าใจเพราะฉะนั้นเป็นจิตเจตสิกที่ทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาจนกว่านะคะเห็นภัยในสังสารวัฏเดี๋ยวเราก็ไปสนุกสนานละเดี๋ยวอาหารก็อร่อยละเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นละไม่เห็นภัยเลยเพราะฉะนั้นผู้เห็นภัยต้องได้ฟังพระธรรมก่อนจึงสามารถที่จะเข้าใจว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะซึ่งก่อนมีเนี่ยไม่มีมีนิดเดียวแล้วก็ดับไปและไม่กลับมาเกิดอีกเลยเป็นอย่างนี้รวดเร็วเป็นธรรมะหมดเลยไม่มีใครสามารถจะไปเป็นเจ้าของไปสั่งให้ธรรมะนี้เกิดขึ้นให้ธรรมะที่ดับไปแล้วกลับมาอีกเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อไรที่เข้าใจว่าเป็นธรรมะเมื่อนั้นไม่ใช่เราก็เห็นภัยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นภัยในสังสารวัฏไม่ใช่คนจมน้ำตายในสังสาระในสังสารวัฏแต่ทุกขณะนี้แหละเป็นภัยและที่เห็นต้องเป็นปัญญามีประโยชน์ไหมลองคิดดูไม่มีแล้วเกิดมีระดับทันทีเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ไม่มีแล้วมีทำไมเป็นทำไมไปเรื่อยๆที่สำคัญที่สุดนะคะออกจากสังสารวัฏไม่ได้เหมือนเมื่อกี้นี้เห็นไหมคะยังมีขณะนี้ต่อเดี๋ยวนี้ก็หมดละมีขณะอื่นต่อไปใครห้ามได้เพราะฉะนั้นใครจะห้ามสังสารวัฏไม่ได้เลยแต่ไม่รู้จักสังสารวัฏด้วยเหตุนี้นะคะพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหนกี่พระองค์ประสูติตรัสรู้ที่นี่สี่พระองค์มาแล้วอีกพระองค์หนึ่งก็จะตรัสรู้ที่นี่แต่วันนั้นใครจะได้เฝ้าแต่เรากำลังอยู่ที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่สี่ได้ตรัสรู้และได้แสดงธรรมเรามีโอกาสที่จะกราบนมัสการมากน้อยแค่ไหนด้วยปัญญาที่เข้าใจธรรมเพราะฉะนั้นได้มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะไม่มีอะไรที่ประเสริฐกว่าพระธรรมจากผู้ที่เสียสละบำเพ็ญบารมีให้เราแต่ละคนเนี่ยได้ยินได้ฟังคำนี้แล้วก็จะได้ยินได้ฟังต่อไปอีกเพราะมีเหตุที่ได้กระทำแล้วคือการได้ฟังเพราะฉะนั้นก็เห็นประโยชน์ที่จะฟังต่อไปมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็ตามกำลังเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆสะสมจนกว่าจะมีกำลังโดยไม่ประมาทคือฟังธรรมด้วยความเคารพคือเข้าใจคำที่ได้ฟังอย่าข้ามสักคำหนึ่งโดยไม่เข้าใจเพราะข้ามคำไหนมีอีกตั้งหลายร้อยคำตามมาไม่เข้าใจหมดเลยแต่ถ้าทีละคำเข้าใจนะคะบริบูรณ์ในคำนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะนี่ขั้นฟังขั้นระลึกได้วันหนึ่งแล้วแต่ใครเปิดขึ้นมาก็ธรรมะสิ่งที่ปรากฏนั้นมีจริงแต่ก็หนึ่งเท่านั้นนะคะที่ปรากฏอ่ะยังอีกหนึ่งที่สืบต่อมาระลึกได้บ้างไหมแค่ไหนจนกว่าเข้าใจคำว่าไม่ประมาท คือเมื่อไหร่ทุกอย่างเป็นธรรมะเมื่อนั้นนะคะจะมีความเข้าใจอีกระดับหนึ่งก็มั่นคงแล้วนี่ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ต้องเข้าป่าไม่ต้องไปที่สำนักไหนไม่ต้องไปอะไรหมดเลยเดี๋ยวนี้ต่างหากถ้าจะเข้าใจคือเข้าใจเดี๋ยวนี้อยู่ตรงไหนก็คือมีปัจจัยที่จะทำให้เข้าใจจึงเข้าใจได้ไปอยากเข้าใจที่ไหนสักอย่างสักที่หนึ่งแต่ไม่มีความเข้าใจเลยไปนั่งอยากเข้าใจจะเข้าใจได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นประมาทด้วยความไม่ใช่เราแต่รู้ว่าปัญญาความรู้ไม่ใช่ความไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญญาประเสริฐกว่ามีค่ากว่าบางคนบอกจะรู้ไปทำไมพูดไปสำหรับเขาจะรู้ไปทำไมแต่สำหรับผู้ที่รู้ค่าของปัญญารู้เพื่อรู้ว่าไม่รู้เป็นโทษแค่ไหนเพราะไม่รู้ใช่ไหมจึงติดข้องในความเป็นเราลองคิดดูนะคะว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยโลกมีไหมค่ะทุกคำนี่ค่ะไม่ใช่ไปตามใครแต่คิดเองไตรตรองเองปัญญาของผู้นั้นเองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานคำให้เขาได้คิดได้ไตรตรองจนเป็นความเข้าใจของเขาถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งสิ้นโลกมีไหมไม่มีแน่นอนเลยใช่ไหมคะแต่พอมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนั่นแหละโลกเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยที่ปรากฏให้เกิดทั้งนั้นจะบอกว่าไม่เกิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นโลกก็คือแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะรวดเร็วมหาศาลจนกระทั่งเป็นโลกเดี๋ยวนี้นับไม่ถ้วนออกไปข้างนอกเป็นโลกอีกไปที่ไหนก็ไม่พ้นจากโลกนี้ไปได้เพราะว่ามีสิ่งที่เกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแค่สิ่งเดียวนะคะไม่รู้ใช่ไหมพอไม่รู้มีความเป็นเกิดขึ้นความเป็นนั่นคือจิตซึ่งเป็นธาตุรู้แข็งเกิดขึ้นมาใครไม่ให้แข็งเกิดได้ไหมคะไม่ได้รู้ธาตุรู้เกิดขึ้นใครไปบอกว่าอย่าเกิดไม่ให้มีธาตุรู้เลยได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงไปบอกว่าอย่ามีเสียงไม่ให้เสียงเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ที่เกิดใครไปห้ามห้ามไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจความเป็นอนัตตาเนี่ยก็มั่นคงขึ้นอีกว่าทั้งหมดมีจริงแน่ๆกำลังมีจะบอกว่าไม่มีได้ยังไงแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพียงแค่มีสิ่งหนึ่งเอาละอะไรก็ได้เกิดขึ้นเพราะไม่รู้นะคะมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะธาตุรู้บังคับไม่ให้เกิดไม่ได้มีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นแข็งบังคับไม่ได้แต่ใครรู้บ้างว่าไม่มีปัจจัยแข็งก็ไม่เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะลักษณะแต่ละหนึ่งของสิ่งที่เกิดพร้อมทั้งปัจจัยที่ทำให้แต่ละหนึ่งเกิดขึ้นอย่างจิตเห็นเนี่ยรู้เลยว่าเกิดได้ยังไงและสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้ที่ไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกเป็นนามธรรมเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตหลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งถึง52ประเภท1ขณะจิตที่เห็นเนี่ยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภททุกประเภทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าแต่ละหนึ่งเป็นปัจจัยโดยฐานะอะไรไม่เหมือนกันเลยเพื่อแสดงให้รู้ว่านี่ไงไม่สามารถที่จะละการยึดถือธรรมะมาเป็นเราจนกว่าจะฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกว่าจะถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งใช้คำว่าปฏิปฏิเพราะมีความเข้าใจแล้วเป็นเหตุให้ระลึกรู้สิ่งหนึ่งอย่างขณะนี้ค่ะจะระลึกรู้แข็งก็ได้จะระลึกรู้คิดก็ได้มีจริงๆอันไหนก็ได้โดยความเป็นอนัตตาไม่มีใครไปสั่งไปบอกให้ทำว่าให้เลือกรู้อย่างนี้ให้เลือกรู้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเมื่อฟังจะเข้าใจคำว่าอนัตตาเพิ่มขึ้นเพราะทุกอย่างทุกขณะเป็นอนัตตาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราเข้าใจแค่ไหนแค่นิดเดียวเพราะทุกอย่างเป็นอัตตามานานแสนนานแต่เริ่มเข้าใจจนกว่าจะทุกอย่างจริงๆทั่วจริงๆนะคะแล้วธรรมะก็ปรากฏดีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกมีข้อความว่าธรรมะปรากฏดียังไงคิดเองได้ไหมไม่ได้แต แต่ดีเพราะเหตุว่าก่อนฟังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเกิดแล้วดับแล้วไม่รู้สักอย่างตื่นขึ้นมาทั้งตัวนี้ก็แข็งกระทบตรงไหนก็แข็งนะคะนิ้วก็แข็งแปรงสีฟันก็แข็งผลไม้ก็แข็งนะคะก็มีหวานด้วยมีเปรี้ยวด้วยใครไปสร้างไปทำทั้งหมดเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นปรากฏดีขณะนั้นลักษณะของธรรมะหนึ่งปรากฏต่างไหมคะขณะนี้ถ้าถามเด็กว่าแข็งไหมเด็กตอบได้แน่นอนค่ะแข็งเพราะอะไรคะมีสภาพรู้แข็งไม่ใช่เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ใช่ใครไม่ใช่ชาตินั้นชาตินี้หญิงชายเด็กธาตุรู้เกิดขึ้นไม่ใช่เห็นแต่ธาตุรู้ขณะนั้นรู้แข็งธาตุรู้คือจิตเจตสิกต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำที่เรียกสิ่งที่ถูกรู้ว่าอารัมมณะหรืออาลัมพนะนะคะแต่คนไทยจะชินหูกับคำว่าอารมณ์ตัดหมดเลยแทนที่จะพูดอารมณะก็เป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ไม่ใช่อย่างที่เราพูดนะคะวันนี้อารมณ์ดีไหมคะตื่นขึ้นมาถ้าเมื่อวานนี้ก่อนหลับอารมณ์ไม่ดีกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะพอตื่นขึ้นมาก็กังวลละคิดละเพราะฉะนั้นอารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้ค่ะถ้าเราเห็นสิ่งที่ดีได้ยินเสียงดีได้กลิ่นดีนะคะไม่ปวดไม่เจ็บวันนั้นอารมณ์ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่คนไทยบอกอารมณ์ดีก็เพราะเห็นสิ่งที่ดีได้ยินเสียงที่ดีได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบคิดในเรื่องดีแต่นะคะถ้ามีคนว่าเราพอตื่นมาก็สมมุติว่าเราเป็นคนรับใช้ใครสักคนหนึ่งก็ได้เขาว่าเราตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะบ้านไม่สะอาดอาหารไม่อร่อยอะไรก็ตามแต่นะคะคนนั้นน่ะที่ได้ยินคำว่าบ้านไม่สะอาดอาหารไม่อร่อยอารมณ์ดีไหมรู้สิ่งที่ไม่ดีใจเศร้าหมองคนไทยก็คิดว่าเวลาใจไม่สบายเนี่ยคืออารมณ์ไม่ดีแต่ความจริงไม่ใช่ใจจะไม่สบายก็ต่อเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจอย่างที่ยุคนี้สมัยนี้นะคะเด็กวัยรุ่นเขาจะใช้คำว่าดีต่อใจพูดถูกนะแต่ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ปรากฏมันดีต่อใจเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นดีเพราะฉะนั้นใจที่รับรู้ขณะนั้นก็สบายใจใช่ไหมคะเขาก็บอกดีต่อใจแต่ความจริงเขาหมายความว่าสิ่งที่ปรากฏที่จิตรู้ซึ่งเป็นอารมณ์ดีดีกับอะไรก็ต้องใจเพราะใจเป็นสภาพรู้ใจกับจิตเนี่ยเป็นคำที่คนไทยใช้ด้วยกันนะคะโดยมากก็จะใช้คู่กันเราจะใช้คำอื่นแล้วก็มีคำของเราเองเนี่ยต่อท้ายให้รู้อย่างพอเราคุ้นเคยกับคำว่าใจคนนั้นใจดีเราไม่ค่อยจะคุ้นว่าจิตดีใช่ไหมคะใจดีใจร้ายคนไทยได้ยินคำว่าจิตก็ต่อกันเลยจิตใจโดยไม่รู้หรอกเขาคิดว่าใจน่ะคือจิตใจใช่ไหมคะแต่ความจริงจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ดีชั่วใจดีหรือใจร้ายใจนั้นไม่ดีไม่ร้ายแต่เจตสิกที่เกิดด้วยทำให้ใจนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้คือจิตนี่นะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏโดยเราไม่รู้เลยจิตเห็นแล้วนี่ใช่ไหมคะถึงได้จำได้ถึงได้ตอบได้ว่าเห็นอะไรเพราะฉะนั้นบางคนก็เห็นละเอียดบางคนก็เห็นไม่ละเอียดก็แล้วแต่นะคะแต่ต้องมีเห็นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเห็นขณะนั้นก็คือธาตุรู้เดี๋ยวนี้มีไหมถามก็ตอบก็มีแต่ไม่ปรากฏเจตสิกมีไหมมีถามได้ตอบได้ในขั้นฟังแต่ก็ไม่ปรากฏปรากฏด้วยความเป็นเราแล้วจะชื่อว่าปรากฏดีได้ไหมแต่พระเจ้าปรากฏดีในพระไตรปิฎกต้องเป็นคนที่เคยฟังธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วรู้ว่าดีคือไม่ใช่แค่เด็กตอบว่าแข็งดับเด็กก็ไม่รู้แข็งแค่ไหนนะคะรู้ได้เพียงแข็งแต่แข็งคืออะไรเด็กรู้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะตอบว่าแข็งคืออะไรเขาบอกว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะมาก่อนแต่คนที่ฟังธรรมะมาแล้วนะคะก็จับแข็งก็ไม่ได้ปรากฏดีในชีวิตต่อเมื่อใดมีความเข้าใจขึ้นว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นลักษณะของสิ่งนั้นพอแข็งปรากฏดีเพราะความเข้าใจมีพร้อมสติสัมปชัญญะ ที่เฉพาะแข็งตรงนั้นที่ปรากฏเห็นไหมคะจะไม่ดีได้ยังไงเฉพาะแข็งตรงนั้นที่ปรากฏพร้อมความเข้าใจพร้อมสติสัมปชัญญะที่รู้เฉพาะตรงนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิปฏินี่นะคะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงขณะนั้นน่ะกำลังถึงเฉพาะสภาพที่มีจริงอย่างเดียวถ้าหลายอย่างไม่ถึงเฉพาะอย่างสักอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ถึงเฉพาะอะไรคะจะตอบว่าเห็นหรือจะตอบว่าคิดหรือจะตอบว่าจำไม่ได้เลยแต่พอสิ่งหนึ่งปรากฏดีนั่นคือสติสัมปชัญญะพร้อมความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจปรากฏดีไม่ได้ก็มันเก้าอี้อ่ะแข็งนี่ก็เก้าอี้ตอบไอ้จับดีๆก็ยังคงเป็นเก้าอี้อยู่ใช่ไหมคะนั่นไม่ใช่ปรากฏดีแต่ปรากฏดีกับปัญญาที่มีความเข้าใจในความเป็นธาตุคือสิ่งที่มีนั้นเปลี่ยนลักษณะไม่ได้แข็งคือแข็งเพราะฉะนั้นแข็งไม่ใช่แขนเราแขนไม่ใช่นิ้วเราเมื่อไหร่นะคะขณะนั้นแข็งก็ปรากฏดีแต่น้อยมากจนกว่าดียิ่งกว่านั้นอีกเพราะปัญญามากยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยจะค่อยๆนำไปสู่ความเข้าใจความเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นและรู้ว่าหนทางผิดคืออะไรหนทางผิดคือไปไหนล่ะไปทำอะไรล่ะฟังอะไรล่ะเข้าใจอะไรหรือเปล่ามีแต่ตัวตนผิดหมดไม่มีทางที่จะเป็นการละเพราะรู้ปล่อยวางเนี่ยต้องด้วยปัญญาจริงๆและแข็งนี่นะคะที่กระทบไม่ว่าใครเกิดดับจริงๆค้านคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าที่ไม่ปรากฏเนี่ยแปลว่าปัญญาไม่ถึงระดับที่สภาพนั้นที่เกิดจริงๆดับจริงๆ จะปรากฏได้แต่เริ่มรู้ความต่างของแข็งซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้จนกระทั่งแข็งคือเป็นสิ่งที่มีจริงระดับหนึ่งคิดว่าสิ่งที่มีจริงจนระดับที่ไม่ต้องคิดเลยลักษณะเฉพาะแข็งอย่างอื่นไม่ปรากฏนะเฉพาะแข็งนั้นปรากฏตามปกติด้วยเป็นอนัตตาด้วยดีสั้นด้วยรู้ความต่างกันว่าแม่สติสัมปชัญญะที่รู้ก็หมดแล้วเร็วแค่ไหนไม่พอที่จะรู้ความจริงว่าแข็งนี่เกิดจากเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญานี้เป็นเรื่องที่อีกยาวนานนะคะคิดถึงผู้ที่ตรัสรู้เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ก่อนที่จะได้ฟังคำพยากรณ์เนี่ยตั้งความปรารถนาที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเวลานี้นะคะแม้เป็นสิ่งที่มีจริงเราก็ตอบไม่จริงเช่นเราไม่ได้ตอบว่าเห็นมีจริงตามีจริงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีจริงเราไม่ได้ตอบอย่างนี้เลยเราบอกว่าเห็นมีจริงไหมเราก็เพียงแค่ว่าเห็นมีเพราะเห็นกำลังปรากฏแต่จริงที่นี่ไม่ได้ว่าเราเห็นจริงที่นี่คือเฉพาะเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏและไม่ใช่ตาด้วยเห็นไหมคะกว่าความเข้าใจเห็นไม่ใช่ตาเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่เห็นเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรปรากฏแค่นี้ก็ฟังแล้วก็ไตรตรองสะสมนะคะค่อยๆเมื่อไหร่เกิดอีกชาติไหนก็ได้มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมต่อไปได้เข้าใจต่อไปสะสมต่อไปจนกว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่รู้เองค่ะไม่ต้องไปถามใครเข้าใจแค่ไหนเนี่ยถามใครได้เลยใครจะบอกได้อย่างเด็กตอบว่าแข็งเนี่ยอ๋อเด็กเก่งนะบอกเด็กว่าอันนี้รูปธรรมนะเด็กก็ตามคำอ้าวนี่รูปธรรมง่ายมากแข็งเป็นอะไรแข็งเป็นรูปธรรมใครก็ตอบได้แค่ชื่อแต่ความเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งพระฉันจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะประทับในวันวิสาขะจัดสรู้ความจริงณสถานที่นี้ถึงนานเท่าไหร่พระธรรมที่ได้ตรัสไว้แล้วก็มีโอกาสที่คนที่จะได้ฟังสืบทอดมาเข้าใจอย่างถูกต้องพระฉันคำไม่จริงทุกคำทำลายคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเป็นผู้ที่อาจหารที่จะดำรงรักษาคำสอนทั้งสามปีดกเป็นการบูชาคุณสูงสุดค่ะเพราะว่าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อตรัสรู้ให้เราได้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดเลยนอกจากให้เราได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจ พราะฉะนั้นพระสาวกทั้งหลายนะคะท่านก็ฟังธรรมะเข้าใจธรรมะอบรมเจริญปัญญาบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเข้าใจจากการไตรตรองจนกระทั่งเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
1: หลังจากการฟังแล้วก็มีการพิจารณาแล้วจริงๆแล้วจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยนะครับต้องเป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นอย่างเช่นเห็นสิ่งที่ปรากฏแต่ว่ามีการคิดนึกต่อว่าเป็นเก้าอี
0: ้เอาทีละหนึ่งก็ได้ไหมคะอะไร
1: สิ่งที่ปรากฏทางตาครับจะต้องมีแน่นอนครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาแค่ไหนแค่ฟังไปแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏไปจนกว่าฟังไปเข้าใจไปจนเข้าใจสิ่งที่ปรากฏในขณะที่กำลังปรากฏโดยไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นอยากรู้ผิดละพยายามไปจ้องผิดอีกไม่มีทางเลยเพราะเราเป็นตัวตนและไปทำให้เกิดความเป็นตัวตนจะเข้าใจไม่มีทางสำเร็จเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เมื่อตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงความลึกซึ้งแต่จากพระบารมีที่สะสมมานะคะชั่วขณะที่เห็นว่ายากสุดที่ใครจะเข้าใจได้ก็รู้ว่ามีผู้ที่ฟังพระธรรมเข้าใจเพราะสะสมมาเพราะฉะนั้นจากการสะสมอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าใจขึ้นไปเรื่อยๆตอบอีกทีค่ะเมื่อกี้นี้สิ่งที่ปรากฏทางตา
1: ครับ
0: ตอนนี้อะไรคะ
1: คือรู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏแสดงว่าจะต้องมีขณะที่เห็นสิ่งที่ปรากฏ
0: ค่ะยากไหมไม่ใช่เราเห็นแล้วแค่หนึ่งขณะเองดับแล้วคิดดูเพราะฉะนั้นนะคะโลกไม่ได้ปรากฏการเกิดดับตามที่เป็นจริงเพราะถูกปิดบังไว้ด้วยการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ทั้งของจิตเจตสิกและรูปด้วยเหตุนี้นะคะรูปที่เกิดดับสืบต่อกันเนี่ยก็ปรากฏเป็นนิมิตตะในภาษาบาลีหมายความถึงรูปร่างสันฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าไม่มีคิ้วมีตาจะบอกว่ามีคนไหมใช่ไหมแต่เห็นคิ้วต้องมีเห็นและมีรูปที่เกิดดับรวมกันเป็นสันฐานของคิ้วพอถึงตาไม่ใช่สันฐานของคิ้วละเป็นสันฐานของตาอีกพอถึงจมูกเนี่ยค่ะคือสิ่งซึ่งปิดบังไว้แน่นหนานะคะเพราะการเกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งคำใหม่ที่ได้ยินคือนิมิตตะหมายความถึงรูปร่างสันฐานซึ่งมาจากการเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงทำให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่สภาพเห็นนะคะเกิดดับเห็นหนึ่งขณะเนี่ยไม่รู้หรอกก็ทั้งตัวเนี่ยกว่าจะเป็นคิ้วเป็นตาเนี่ยตั้งเท่าไหร่ละเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือสิ่งที่ปรากฏคือนิมิตเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของนิมิตรู้ไหมว่าเหมือนความฝันเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีจริงแต่ความรวดเร็วเนี่ยลวงให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดลวงเพราะว่าสิ่งนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราจุดธูปหนึ่งก้านนะคะหนึ่งดอกแกว่งให้เป็นวงกลมทำไมเป็นแสงไฟวงกลมได้เพียงหนึ่งชั้นใดนะแต่ละหนึ่งที่เกิดเนี่ยรวมกันแล้วเป็นคิ้วเป็นตาเป็นคนเร็วแค่ไหนนี่คือนิมิตตะบางแห่งจะใช้คำว่ามายาเพราะจิตเหมือนในมายากลค่ะทันทีที่ดับก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทันทีคิดดูคำว่าทันทีเนี่ยเร็วแค่ไหนไม่มีช่องว่างเลยสักนิดเดียวที่จะขาดที่จิตเกิดดับและไม่มีจิตอื่นเกิดต่อเพราะการเกิดและดับไปของจิตทุกประเภทนะคะไม่ว่าจิตอะไรเป็นปัจจัยให้จิตต่อไปเกิดโดยจิตที่ดับไปเป็นอนันตระปัจจัยเริ่มได้ยินคำว่าปัจจัยทีละคำไม่ต้องไปนั่งเรียงให้หมดนะคะเรียงให้หมดก็แค่จะจำเพราะอยากเรียงแต่เข้าใจเห็นไหมคะการที่สภาพนามธรรมธาตุรู้คือจิตและเจตสิกดับไปเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกขณะต่อไปเกิดได้เห็นไหมคะเกิดได้ถ้าตราบใดที่จิตนี้ยังไม่ดับหมดไปนะคะจิตต่อไปไม่มีทางเกิดได้เลยด้วยเหตุนี้นะจิตหนึ่งขณะเกิดดับจิตต่อไปเกิดได้แต่ละคนจึงมีจิตเพียงคนละหนึ่งขณะ ไปเอาจิตของคนอื่นมารวมไม่ได้หรือจะให้มีจิตเกิด 2-3 ขณะพร้อมกันเนี่ยไม่ได้เลยทีละ1ขณะแล้วใน1ขณะนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำแนกจากการที่ทรงตรัสรู้เหนือบุคคลใดทั้งสิ้นพระปัญญาของพระองค์เหมือนใบไม้ในป่าแต่ที่ให้เราเข้าใจแต่ละคำเนี่ยเท่าที่เราจะเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้ทรงแสดงว่า1ขณะจิตนะคะขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับภาษาบาลีใช้คำว่าอุปาทขณะเกิดขณะดับพังคะขณะไม่ใช่ขณะเกิดใช่ไหมเห็นไหมคะจิตหนึ่งขณะเนี่ยขณะเกิดกับขณะดับไม่ใช่ขณะเดียวกันและระหว่างที่เกิดแล้วยังไม่ดับอีกหนึ่งขณะเป็นทิฏฐิขณะด้วยเหตุนี้นะคะแยกย่อยจิตหนึ่งขณะเป็น3อนุขณะอนุคือย่อยแต่ดวงเดียวนะฮะแต่กล่าวถึงขณะเกิดกับขณะดับขณะเกิดเป็นอุปาทขณะขณะดับเป็นพังคขณะขณะที่ตั้งอยู่ระหว่างเกิดกับดับเป็นทิฏฐิขณะทำไมคะทรงแสดงทำไมเพราะจิต3ขณะเป็นปัจจัยให้รูปเกิดต่างกันปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยให้รูปเกิดพร้อมเลยทันทีโดยกรรมเป็นปัจจัยแต่ละคนเนี่ยมีรูปร่างอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะฮะเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันเลยต่างกับลิงต่างกับจระเข้ต่างกับนกต่างกับเป็ดนะคะนั่นพวกนั้นก็กรรมเหมือนกันแต่ว่าขณะแรกที่เกิดนี้ยังไม่ปรากฏรูปร่างเลยแต่เพราะการเกิดดับสืบต่อโดยกรรมที่เป็นปัจจัยให้รูปนั้นเกิดนะคะก็สืบต่อทำให้ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้แค่มดแค่แมลงหวีแมลงวันกับช้างตัวใหญ่การเกิดดับสืบต่อโดยกรรมไม่ได้ทำให้เป็นอย่างนั้นแต่ทำให้แค่นั้นแหละเกิดดับสืบต่อก็แค่แมลงวันเกิดดับสืบต่อใหญ่โตขึ้นมาก็เป็นช้างเป็นคนนะคะเราสูงต่ำไม่เท่ากันทำไมอ่ะใช่ไหมคะกรรมเป็นปัจจัยที่จะให้อยู่ระดับนั้นหรือระดับนี้เพราะฉะนั้นในขณะที่เกิดนะคะกรรมหนึ่งทำให้ปฏิสนธิจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกับปฏิสนธิกรรมมัจฉรูปรูปเกิดจากสมุฏฐานที่ทำให้เกิดรูปนะคะมี4กรรมเป็นสมุฏฐานให้รูปเกิด1ถ้ารูปนั้นเกิดจากกรรมอย่างอื่นจะทำให้เกิดไม่ได้และรูปเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานถ้ารูปนั้นเกิดจากจิตกรรมไม่ได้เป็นสมุฏฐานให้รูปนั้นเกิดเพราะฉะนั้นขณะปฏิสนธินะคะกรรมเท่านั้นที่เป็นปัจจัยให้รูปเกิดเพราะฉะนั้นรูปนั้นเกิดจากกรรมที่ทำให้เกิดจึงเป็นกรรมมัชรูปชะแปลว่าเกิดเพราะฉะนั้นกรรมมัชรูปรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานใครทำได้ใครเลือกได้จะเอาหน้าตาแบบไหนคะคิ้วตาจมูกปากจะไงไม่มีทางเลยทั้งหมดส่วนเล็กส่วนน้อยเนี่ยทั้งหมดเลยค่ะฟันกี่ซี่จะไม่คะห่างกันหรือว่าซ้อนกันได้เลยทั้งหมดเนี่ยไม่มีทางเลยที่ใครจะไปทำได้นะคะถ้าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมกรรมเท่านั้นที่ทำเห็นไหมคะแสดงวาระของอนุขณะของจิตเพื่อให้รู้ว่าในขณะเกิดแค่อุปาทะเนี่ยค่ะรูปกับจิตเกิดพร้อมกันต่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะจิตต้องเกิดที่รูปในภูมิที่มีรูปใช้กรรมในภูมิที่มีขันธ์5นะคะจิตต้องเกิดที่รูปหนึ่งรูปใดอย่างเห็นเนี่ยใครจะรู้ว่าเกิดที่จักขุประสาทรูปหนึ่งขณะจิตก่อนเห็นไม่ได้เกิดที่จักขุประสาทรูปจิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นไม่ได้เกิดที่จักขุประสาทรูปแล้วใครรู้อย่างนี้นี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขณะแรกนะคะปฏิสนธิจิตในขณะเกิดคืออุปาทขณะเกิดพร้อมกับเจตสิกจิตเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่รูปนะคะเกิดพร้อมจิตในปฏิสนธิขณะกรรมมัชรูปพร้อมกันเลยแต่ชั่วขณะต่อไปมีกรรมเลยนะคะทำให้กรรมมัชรูปเนี่ยเกิดทุกอนุขณะจิตเราบอกว่าทุกจิตทุกขณะของจิตแต่ทุกอนุขณะของจิตกรรมมัชรูปทำให้เกิดแต่จิตตัชรูปเริ่มเกิดในจิตที่เกิดต่อจากปฏิสนธิจิตขณะแรกเหมือนตกลงไปเป็นภาวะที่กรรมทำให้ล่วงหล่นลงไปถึงเวลาที่จะต้องปฏิสนธิก็ปฏิสนธินะคะโดยมีกรรมมัชรูปในขณะแรกที่เป็น อุปาทขณะในทิฏฐิขณะพังคขณะกามชรูปเกิดตลอดเกิดมากอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นรูปของเราเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนนะคะตามกรรมแล้วแต่ว่ากรรมนั้นจะทำให้เกิดรูปอะไรเมื่อไรแต่พอทันทีที่ปฏิสนธิจิตดับไปกามชรูปเกิดไหมเกิดทุกอนุขณะของจิตจนกว่าก่อนจุติ17ขณะซึ่งเป็นอายุของรูปนะคะไม่มีกามชรูปที่จะให้เกิดได้เลยเพราะว่ากามชรูปต้องดับพร้อมจิตขณะสุดท้ายทันทีที่จุติจิตดับกามชรูปดับแล้วไม่เป็นคนนี้ถึงตาข้างมาเหมือนมีแต่เกิดจากอุตุไม่ได้เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นเป็นตาที่ไม่มีชีวิตจะไปบอกว่าตาของคนตายเนี่ยเหมือนคนเป็นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะไม่มีจิตเนี่ยค่ะเป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะพระมหากรุณาให้รู้ว่าไม่มีราวฟังไปเถอะตรงไหนก็ได้ขอให้เข้าใจอย่าฟังธรรมะโดยไม่เข้าใจหรือโดยคิดว่าเข้าใจแล้วโดยประมาทแต่ต้องเข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวเห็นไหมคะขยายความเข้าใจออกมาเท่าไหร่ที่รู้ว่ายังไม่ได้เข้าใจหมดในความเป็นธรรมะประมาทไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะพระมหากรุณารู้ว่าถ้าไม่ตรัสไว้สัตว์โลกไม่มีทางละคลายความยึดถือว่าเป็นตัวตนแต่ฟังอย่างนี้เห็นได้ไหมฮะแต่หนึ่งขณะของจิตรูปไหนเกิดพร้อมขณะไหนถ้าจิตตัดรูปจะเกิดในอุปาทขณะของจิตแสดงว่าจิตเจตสิกรูปหลังจากปฏิสนธิแล้วนะคะเกิดพร้อมกันในขณะอุปาทะแต่ในขณะทิฏฐิพังคะไม่มีจิตตัชรูปมีแต่กรรมชรูปเห็นไหมคะเราตรงไหนล่ะไม่มีทางรู้เลยค่ะธรรมะถูกปิดสนิทแน่นทับถมด้วยอวิชชายิ่งกว่าพื้นพระสุธาและจักรวาลกี่จักรวาลเพราะฉะนั้นกว่าเราจะค่อยๆขัดเกลาด้วยพระธรรมนะคะค่อยๆถึงความเป็นบุคคลซึ่งท่านถึงแล้วโดยความเป็นสังฆรัตนะคือสาวกไม่ใช่พระภิกษุทุกรูปเป็นสังฆรัตนะนะคะเฉพาะผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลไม่ว่าเป็นพระภิกษุหรือคนธรรมดาเป็นหมู่ที่งามใช้คำว่าสังฆโสภณสังฆที่นี้ไม่ได้หมายความถึงภิกษุธรรมดาเลยแต่หมายความถึงหมู่ของพระอริยบุคคลจึงเป็นสังฆโสภณเพราะฉะนั้นธรรมะพิสูจน์ได้เมื่อไหร่คะทันทีที่ฟังแล้วเข้าใจเข้าใจเมื่อไหร่ก็ใครจะรู้จริงอย่างนี้ได้ล่ะทุกขณะแต่ความจริงก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ขาดการฟังนะคะแต่บังคับบัญชาไม่ได้ความไม่รู้มากแค่ไหนทำให้เกิดอวิชชาอวิชชานี่คือความไม่รู้นะคะเป็นสภาพของเจตสิกที่ทำให้เกิดอกุศลทั้งหลายธรรมะทั้งหลายมีอวิชชาเป็นรากเหง้าใช้คำว่าปฏิจจสมุปาทะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นค่อยๆฟังไม่ต้องไปท่อง12องค์ให้เสียเวลามานั่งจำไว้ใช่ไหมคะแต่ไม่เข้าใจแต่ทุกคำเนี่ยฟังแล้วเข้าใจไม่ประมาทคือเข้าใจคำที่ได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงคำที่ได้ฟังแล้วเข้าใจก็คือตอบได้อย่างกรรมชรูปเกิดเมื่อไหร่ทุกอนุขณะของจิตทั้งขณะเกิดขณะตั้งอยู่ขณะดับไปเพราะฉะนั้นเกิดพร้อมปฏิสนธิแล้วพอจิตต่อไปใช่ไหมคะกรรมชรูปก็เกิดไปเรื่อยๆแต่จิตเริ่มเกิดในขณะที่ไม่ได้ทำกิจปฏิสนธิเพราะปฏิสนธิกิจมีหนึ่งขณะดับไปกรรมทำให้ภวังคจิตประเภทเดียวกันเป็นผลของกรรมอย่างเดียวกันเกิดเป็นนกก็นกนั่นแหละจนตายเกิดเป็นคนก็คนนั่นแหละจนตายเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นกรรมที่ทำให้จิตเกิดสืบต่อจากปฏิสนธิก็เป็นกรรมเดียวกับปฏิสนธิแต่จิตแรกทำกิจปฏิสนธิเพราะคำว่าปฏิสนธิแปลว่าสืบต่อจากจิตของชาติก่อนมีขณะเดียวหลังจากนั้นนะคะจิตที่เกิดสืบต่อไม่ได้สืบต่อจากชาติก่อนจึงเป็นภวังคจิตภวังคจิตหมายความถึงจิตที่ทำกิจภวังภวังมาจากคำว่าภวะกับอังคะองค์ของภพคือดำรงรักษาความเป็นบุคคลนี้จนกว่าจะถึงตายกลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยค่ะไม่เคยกลับไปเป็นคนที่เคยเกิดมาแล้วในสังสารวัฏมีแต่ไปเพราะฉะนั้นธรรมะนะคะไม่มีการย้อนกลับไปเลยทั้งสิ้น กี่พระชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แต่ละหนึ่งเคยเป็นคนยากไร้เป็นมาตังคะที่อินเดียนี่ร้านขายของเล็กมากเลยใช่ไหมคะสี่ด้านมีของเต็มเป็นที่กินอยู่หลับนอนอย่างนั้นนะคะสำหรับคนที่ไม่มีแต่ไม่มีแม้แต่บ้านก็มีใช่ไหมคะคนที่ไม่มีบ้านเรือนเลยก็มีคนที่มีปราสาทราชวังก็มีเกิดมาร่ำรวยมหาศาลใช้เงินหมดแม้แต่ในครั้งโน้นนะคะตกทุกข์ได้ยากก็มีแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่กลับมาอีกเลยท่านพระอานนท์เคยเป็นคนที่มีเงินแค่ครึ่งมาศกเก็บรักษาอย่างดีไว้ที่ไหนใต้กำแพงซ่อนอย่างดีเลยนะคะกลัวคนอื่นเขาจะมาเอาไปแต่ภรรยาอยากไปเที่ยวงานมหรสพภรรยามีเครื่องมาศกนะคะเขาก็มีเครื่องมาศกอุตส่าห์นะคะเดินทางไปเอาเครื่องมาศกที่ฝังไว้เพื่อจะได้มาสนุกสนานในวันมหรสพนั้นคิดดูหนึ่งชีวิตก็ผ่านไปจนกระทั่งเป็นเจ้าชายอานนท์เป็นพระพุทธอนุชาโดยการตั้งปรารถนาไว้นะคะที่เห็นผู้ที่อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีความคิดที่ว่าขอให้ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นอย่างนั้นสมความปรารถนานี่ก็คือหนึ่งชาติของชาติของเราไม่มีทางรู้เลยนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพบพระองค์จะตรัสได้เลยว่าเคยเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรแต่นับไม่ถ้วนจะไปจำทำไมผ่านไปแล้วด้วยแล้วไม่กลับอีกขอเพียงชาตินี้ใครก็ไม่รู้ดียิ่งกว่าเรานะคะว่าเราสุขทุกข์แค่ไหนดีชั่วแค่ไหนสำคัญที่สุดมีปัญญาแค่ไหนคนอื่นไม่รู้ใช่ไหมคะเมื่อคืนนี้เราคิดอะไรตื่นเช้ามาเราคิดอะไรดับหมดแต่กุศลที่เคยเกิดแล้วไม่สูญหายค่ะแม้จิตที่เป็นกุศลดับไปแล้วนะคะแต่ความเป็นกุศลยังสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะของเราเนี่ยสะสมมาแล้วกี่แสนกับมีปัจจัยที่จะให้อะไรเกิดได้จึงเกิดได้เพราะฉะนั้นปฏิสนธิของแต่ละคนนะคะก็ประมวลมาซึ่งกรรมในสังสารวัฏที่สามารถจะให้ผลในชาตินี้แต่กรรมอื่นยังไม่สามารถยังเกิดเป็นสุนัขเนี่ยที่สวยก็มีน่าเกลียดก็มีโรคเรื้อนก็มีสารพัดอย่างก็ไม่ต่างกับคนใช่ไหมคะแต่ก็สั้นกว่าเราอายุสั้นกว่าละกรรมอื่นก็ให้ผลแต่ก็ต้องไม่มีทางที่สิ่งที่เกิดแล้วจะกลับมาเพราะฉะนั้นมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยจะสะสมสืบต่อไปจะเป็นใครในชาติต่อไปนะคะมาจากชาตินี้ซึ่งมาจากชาติก่อนๆทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนอกจากจะต้องเป็นจีระกาลภาวนาแล้วนะคะก็ยังต้องรู้ว่าทุกคำที่เราได้ฟังเนี่ยเป็นอารมณ์ของบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์แสวงหาที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีนี่แหละจากสิ่งที่ปรากฏกับเรามานานแสนนานนะคะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอาหารรสต่างๆเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสวงหาความจริงของสิ่งที่มีคิดดูค่ะเห็นด้วยกันแต่คนหนึ่งสิ่งที่เห็นนี่เป็นอะไรมันไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นสองอย่างนี้ก็ต่างกันละค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะสะสมเป็นบารมีเพราะฉะนั้นกว่าจะได้รู้ความจริงก็คือไม่ต้องรีบเลยค่ะให้รู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่าเข้าใจแค่ไหนเข้าใจจริงๆมั่นคงหรือเปล่าทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องของพระองค์ในอดีตให้ฟังก็แสดงตามความเป็นจริงว่าสังสารวัฏเนี่ยยาวนานด้วยความไม่รู้มากน้อยแค่ไหนเป็นไปตามกิเลสตลอดเวลานะคะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่กำบังจากกิเลสที่ปลอดภัยจากอารมณ์ทั้งหลายเลยค่ะเพราะเหตุว่าทันทีที่เห็นกิเลสเกิดทันทีได้ยินกิเลสเกิดได้กลิ่นโอ้หอมจังกาแฟก็ได้นะคะกิเลสก็เกิดรสลิ้มอร่อยมาเซราหรืออะไรก็แล้วแต่ชาอินเดียนะคะทุกอย่างหมดค่ะอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำของบิดาเพราะเหตุว่าไม่มีใครที่จะให้กำเนิดใหม่จากการที่ไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่มีในสังสารวัฏนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะครับได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูด ถึงสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยใครจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นเก้าอี้เป็นคนแต่ที่จะบอกว่าไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่คนเป็นสิ่งที่มีจริงที่แข็งเมื่อกระทบเป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อกระทบตาเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆ

ไปหมดเลยผักผลไม้สดๆทั้งนั้นมาจากที่ต่างๆอยากได้หมดชอบหมดใช่ไหมคะแต่เลือกบางอย่างเพราะฉะนั้นพระธรรมละเอียดมากนะคะสิ่งที่เป็นอารมณ์ที่ดีเป็นที่พอใจแต่ถึงอย่างนั้นยังมีอติอิทธารมณ์ที่พอใจยิ่งหรือว่าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยที่ใช้คำว่าอธิปติใหญ่ไม่ทอดทิ้งเป็นอารมณาธิปติปัจจัยชีวิตประจำวันแท้ๆนะคะเราไปร้านขายเสื้อผ้าเราเลือกบางตัวแต่ทั้งหมดสวยเป็นอารมณ์ที่ดีหมดเลยนะคะแต่ที่เราต้องการไม่ละเลยเอาเลยคืออารมณาธิปติสิ่งนั้นทำให้เราไม่ทอดทิ้งเพราะฉะนั้นก็แสดงทุกอย่างว่าเนี่ยที่มีกันทุกคนทุกคนเพราะสิ่งนั้นเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของจิตที่พอใจในสิ่งนั้นทั้งหมดนะคะคือชีวิตซึ่งไม่มีใครรู้แท้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงเปรียบเหมือนบิดาสั่งสอนบุตรมีคำที่สั่งสอนทุกคำตั้งแต่คำว่าธรรมะคืออะไรทุกคำตลอดไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคุ้นเคยกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนั้นก็เป็นอุปนิสยโคจรคำว่าอารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้มากมายหลายอย่างแต่พอใช้คำว่าโคจรเนี่ยใช้ในที่บางแห่งอย่างพระภิกษุเนี่ยไม่ควรไปในที่ที่ไม่ควรไปอโคจรไปเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยไปสู่อารมณ์จิตไม่ไปไหนเลยไปที่เดียวคืออารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นทรงแสดงโดยนัยยะประการต่างๆให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ใช่เราอย่างนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะมากมายหลายอย่างทุกขณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเรากำลังคุ้นเคยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนค่อยๆเป็นนิสัยพอมีกำลังเป็นอุปนิสัยเพราะฉะนั้นคำของพระเจ้านะคะเป็นคำของบิดาเป็นอุปนิสัยโคจรพอเราพูดถึงคำนี้ปุ๊บเราหมายความว่าเราฟังคำของพระองค์เราคุ้นเคยกับคำของพระองค์เราเริ่มมีนิสัยที่เลือกหรือว่าสามารถที่จะพอใจในคำของพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นถ้าเราชวนกันไปตลาดนะคะก็ต้องมีอารมณ์อื่นหมดเลยแต่เรามาฟังคำของบิดาเพราะฉะนั้นอารมณ์นี้ถ้าเราค่อยๆคุ้นนะคะเราก็จะเห็นว่ามีค่ามากกว่าอารมณ์อื่นเลยเพราะเป็นที่กำบังหมายความว่าอารักขาให้พ้นจากอกุศลถ้าเราไปตลาดอกุศลเยอะเลยแต่มาที่นี่เป็นที่กำบังอารักขาให้เราไม่ตกไปในฝ่ายโลภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นจะรู้ได้เลยค่ะที่กำบังในชีวิตก็คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอารักขาไม่ให้กิเลสเกิดจนกว่าจะถึงอุปนิพันธะโคจรที่นี่แสดงโคจรอารมณ์พิเศษ3อย่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามลำดับนะคะคือคำของพระองค์ที่ได้ฟังเป็นอุปนิสยโคจรค่อยๆคุ้นเคยจนกระทั่งอารักขาเป็นอารักขาโคจรไม่ให้เราตกไปในฝ่ายอกุศลจนกระทั่งถึงอุปนิพันธะไม่สนใจอย่างอื่นเลยค่ะที่น่าสนใจก็เห็นเดี๋ยวนี้ไงเห็นไหมสนใจหรือยังหรือสนใจสิ่งที่ถูกเห็นที่ตลาดที่โน่นที่นี่ที่นั่นละครมหรสพโทรทัศน์แต่นี่กับสนใจในเห็นสนใจในได้ยินสนใจในสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นไม่ไปที่อื่นนะฮะเมื่อไหร่อุปนิพันธะทำให้เกิดสติสัมปชัญญะไม่ใช่ว่าเขาบอกให้มีสติแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสติคืออะไรเขาบอกให้ทำสติก็ทำไปไม่รู้ว่าสติคืออะไรไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่คำไม่จริงทุกคำทำลายคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าแต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจค่ะสามคำจากอารมณ์มาเป็นโคจรและโคจรนี่ต้องพิเศษเมื่อเป็นอุปนิสัยโคจรฟังไปเถอะกี่ชาติกี่ชาติจนได้ยินคำว่าธรรมะอย่างท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะคะเพียงท่านได้ยินคำว่าพุทโธผู้ตรัสรู้นอนไม่หลับทั้งคืนเพราะอยากไปเฝ้าเพื่อฟังธรรมอุปนิสัยโคจรระดับไหนเห็นเลยว่าคำของพระองค์เนี่ยมีประโยชน์กว่าคำอื่นทั้งหมดตื่นขึ้นจะไปแต่ยังมืดต้องกลับมานอนต่อเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็คือว่าแต่ละชีวิตเนี่ยจะหลากหลายมากกว่าจะรู้แจ้งในสัจธรรมเป็นใครมาแล้วในชาติก่อนๆชาตินี้เป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอื่นชาติ

0: อไปจะเป็นอะไรอีกนานเท่าไหร่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แต่มีอุปนิสยโคจรโคจรคือคำของบิดาทุกคำเป็นนิสัยที่พอได้ยินแล้วก็เห็นค่าทันทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะอารักขาไม่ให้เราเนี่ยจะไปที่อื่นละมาที่นี่เพื่อฟังธรรมจนกระทั่งสามารถที่จะไม่สนใจที่จะรู้โน่นดูนี่แต่เห็นนี่รู้หรือยังได้ยินนี่รู้หรือยังขณะนี้เกิดแล้วดับแล้วจนกว่าจะประจักษ์แจ้งไม่พ้นจากชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าใครไปทำอื่นนอกจากชีวิตประจำวันไม่มีทางที่จะรู้คำเหล่านี้เลยที่เป็นคำที่พระองค์ตรัสโดยตรงจากพระโอษฐ์เพื่ออนุเคราะห์ว่าการที่เราจะเห็นค่าของพระธรรมได้มาจากไหนต้องเริ่มจากการฟังฟังแล้วนะคะฟังเผินๆถามจริงๆก็ตอบไปแค่เผินๆได้แค่นั้นเองแต่ฟังแล้วเข้าใจต่างกับเผินไหมเพราะฉะนั้นก็ต่างกันเพราะฉะนั้นพระองค์ให้สิ่งที่มีค่าซึ่งเงินทองทรัพย์สมบัติกี่ชาติมหาศาลเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดได้คือความเห็นที่ถูกต้องความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งเราพบเองไม่ได้ค่ะนอกจากผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีทุกประการตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงธรรมะให้เราได้เข้าใจในฐานะสาวกคือผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ฟังเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสยโคจรไม่ต้องการภาษาบาลีนะคะแต่พูดซ้ำๆใครอีกหน่อยจะจำได้ไม่จำได้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ให้เข้าใจว่าสามขั้นเห็นประโยชน์จากการที่เราไม่เคยได้ฟังแล้วได้ฟังจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยเป็นที่กำบังไม่ให้เกิดอกุศลใครอยากจะพ้นอกุศลก็ฟังพระธรรมเห็นไหมคะถ้าไม่ฟังพระธรรมอกุศลแน่เพราะไม่รู้มากแค่ไหนจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ควรรู้คือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ที่เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราจนกว่าสภาพที่ไม่ใช่เราปรากฏตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นจริงตามลำดับขั้นงามในเบื้องต้นที่ได้ฟังจริงเป็นเหตุเป็นผลใครค้านได้ไม่มีทางที่จะข้ามได้เลยไม่ว่าคำใดๆทั้งสิ้นงามในท่ามกลางสามารถรู้จริงได้ว่าเนี่ยสิ่งเนี้ยมีจริงกำลังปรากฏไม่เคยที่จะเข้าใจไปเข้าใจอย่างอื่นหมดแต่มาเข้าใจเห็นพูดไปเถอะเห็นเป็นธาตุรู้ฟังไปอีกเท่าไหร่ก็พูดไปฟังไปสิ่งที่ได้ยินแล้วความเข้าใจเล็กๆน้อยๆที่ได้ยินแล้วค่อยๆผสมผสานเป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นเราเข้าใจคำว่าสังขารขันธ์เลยใช่ไหมคะปรุงแต่งไม่ใช่เรากำลังปรุงอยู่กำลังปรุงแต่งให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงอุปปาทิพันธะขณะนั้นถึงเฉพาะหนึ่งเพราะได้เข้าใจคุณค่าของการที่รู้จริงต้องรู้หนึ่งที่กำลังปรากฏเพราะสิ่งนั้นเกิดและดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้จริงหนึ่งนั่นแหละในภายหลังนะคะเมื่อรู้ว่าเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เราความรู้ค่อยๆชัดเจนขึ้นจนกระทั่งการเกิดดับปรากฏการเกิดดับปรากฏเมื่อไหร่ค่อยๆจะคลายความเป็นเราเห็นไม่ใช่ปล่อยวางปล่อยวางพูดไปก็ไม่รู้ว่าอะไรปล่อยอะไรวางแต่นี้ความเข้าใจนั้นวางเองปล่อยเองทีละเล็กทีละน้อยจนถึงโสตาปัตติมรรคดับไม่เกิดอีกเลยที่จะเป็นเราในขณะที่เห็นเพราะแค่เห็นแค่เห็นเป็นอื่นไม่ได้เป็นได้แค่นั้นเองและก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นพระศาสนาจะดำรงอยู่ต่อไปอีกนะคะต่อเมื่อมีคนเข้าใจถูกต้องเพียงเข้าใจผิดก็ทำลายคำสอนนะคะ
1: ก็ขอกล่าวเป็นคำว่าปล่อยวางเมื่อวานนี้ก่อนที่จะไปพุทธคยาเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เอาโทรศัพท์ไปพี่เพ็ญสิงห์ก็บอกว่ารู้สึกปล่อยวางก็ขนาดนั้นก็นึกเนาะว่าปล่อยวางคืออะไรปล่อยวางแต่วันนี้ได้ฟังแล้วว่าปล่อยวางคือเห็นไม่ใช่เรามันลึกซึ้งกว่าว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปแล้วปล่อยวาง
0: ปล่อยวางคือขณะนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นที่จะต้องการหรือว่ารักษาหรือว่าหวงแหนอะไรใช่ไหมคะหายก็หายไปไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะแต่เป็นเราเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าถึงที่สุดของการปล่อยวางคือสิ่งที่มีจริง พราะว่าโทรศัพท์ถ้าไม่เห็นมีไห
1: ม
0: ค่ะพอมีแล้วไม่ใช่โทรศัพท์ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ให้ติดข้องได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ค่ะไม่เห็นยังติดข้องได้ไหม
1: ก็ได้
0: ได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เห็นแต่ติดข้องเยอะแต่คนที่ไม่เห็นก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นก็มีแต่ละหนึ่งขณะไม่เหมือนกันเลยค่ะจะได้มากน้อยแค่ไหนถึงปล่อยวางก็ยังเป็นคุณเพ็ญศรีปล่อยวางเห็นไหมคะลึกลงไปอีกก็คือว่ายังไม่ได้ปล่อยวางธรรมะเพราะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นเราปล่อยวางชั่วขณะที่ไม่เห็นไม่กังวลตอนหลับสนิทเนี่ยเห็นไหมคะไม่มีอะไรเลยกุศลมีไหม
1: หลับสนิทกุศลไม่มีค่ะ
0: กุศลมีไหม
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเรามีไหม
1: ไม่มี
0: ค่ะไม่มีอะไรปรากฏแต่พอตื่นเหมือนกับก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นว่างเปล่าโลกก็ไม่มีเห็นไหมคะเหมือนหลับสนิทไหมแต่หลับสนิทยังมีเราแม้ไม่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ยังไม่ตายยังมีธาตุรู้แต่คนอื่นจะไม่รู้เลยว่ากำลังหลับสนิทเนี่ยมีธาตุรู้และธาตุรู้นั้นประกอบด้วยเจตสิกอะไรสืบต่อมามากน้อยแค่ไหนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสภาพที่มีจริงทั้งหมดว่าหลับสนิทไม่ใช่ตายแต่มีจิตซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้เรื่องอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คิดนึกแต่ต้องมีจิตคือมีธาตุรู้เพราะฉะนั้นหลับสนิทไม่ใช่ขณะที่หลับตาแล้วไม่มีอะไรแต่มีธาตุรู้ใช่ไหมเพราะจิตทำกิจคนละอย่างหลับตาไม่มีอะไรปรากฏแต่มีเราที่กำลังหาอะไรก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้ที่ไหนมีอะไรใช่ไหมฮะแต่มีธาตุรู้แน่ๆขณะที่หลับตาแต่ไม่รู้เลยว่าเป็นธาตุรู้ไม่ได้ปล่อยวางขณะที่หลับตาแต่กำลังเราเห็นอะไรมีอะไรหรือเปล่าอยู่ที่ไหนหรือเปล่าอะไรอยู่ตรงนั้นตรงนี้ขาเราอยู่ไหนมือเราอยู่ไหนยังมีความเป็นเราอยู่เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยละเอียดมากจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจิตทีละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อกันแต่ละทางตั้งแต่เกิดจนตายพร้อมทั้งรูปทั้งที่รูปเนี่ยไม่รู้อะไรเลยแต่รูปที่เกิดจากกรรมก็มีรูปที่เกิดจากจิตก็มีรูปที่เกิดจากอุตุความเย็นความร้อนทำให้ป่วยไข้แข็งแรงสบายนะคะและรูปที่เกิดจากอาหารที่ต้องบริโภคกันทุกวันขาดอาหารก็ไม่ได้เป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเหลือที่ไม่ได้ตรัสไว้ดีแล้วเพื่อให้เราเข้าใจได้ตามกำลังของสติปัญญาที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้แต่ไม่ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดกิเลสด้วยกันค่ะแต่ระดับของปัญญาต่างกัน
2: ครับท่านอาจารย์ค่ะเมื่อตอนต้นชั่วโมงได้ยินคำว่ายังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนั่นคือถึงเห็นถึงได้ยิน
0: ทุกอย่าง
2: ขอความละเอียดตรงนี้ด้วยค่ะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเราฟังธรรมะเข้าใจใช่ไหมคะระดับไหน
2: ระดับขั้นการฟังเท่านั้น
0: พอไหม
2: ไม่พอ
0: นั่นคือไม่ประมาทฟังอีกเข้าใจอีกรู้ว่านี่ขั้นฟังนะพอไหมจนกว่าจะถึงเมื่อไรคะ
2: ถึงขั้นประจักษ์แจ้ง
0: ประจักษ์แจ้งนั่นคือวิปัสสนาพอไหม
2: จนกว่าจะดับกิเลสได
0: ้ถึงความเป็นพระอรหันต์จึงเสร็จกิจไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกต่อไปที่จะต้องขัดเกลากิเลสนะคะในสังสารวัฏแต่ยังต้องทำกิจเห็นได้ยินจนกว่ากรรมสิ้นสุดเพราะว่ารู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดเพราะกรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนะคะดับกิเลสแต่ยังเห็นเพราะกรรมยังทำให้ดำรงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำประโยชน์แก่สัตว์โลกต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาปรินิพพานก็คือขันธปรินิพพานทรงดับขันธปรินิพพานถ้าดับขันธแล้วจะมีอะไรเกิดไหมคะไม่มีเพราะที่เกิดนั้นเป็นขันธ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นดับเหตุที่จะให้เกิดเป็นขันธ์
1: ค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ครับบางท่านนอนหลับสนิทบางท่านนอนไม่หลับ
0: อยากหลับไหมกำลังนอนไม่หลับเนี่ยอยากหลับไหมแต่ถ้ารู้ว่าหลับเป็นวิบากคือผลของกรรมยังไม่ถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลที่ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องได้กลิ่นไม่ต้องลิ้มรสไม่ต้องคิดนึกหรือเปล่าถ้าถึงเวลาหลับไปเลยไม่ต้องอยากหรือไม่อยากก็หลับต้องมีความมั่นคงในความเป็นอนัตตา
1: ก็ยังเป็นเรื่องของกรรมที่ยังจะให้ผลอยู่ที่จะไม่หลับ
0: ก็ถึงต้องเรียนไงฮะว่าหลับคืออะไรเกิดคืออะไรตายคืออะไรผลของกรรมเห็นคืออะไรผลของกรรมได้ยินผลของกรรมได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสผลของกรรมอย่างคร่าวๆนะคะนอกจากนั้นในวันหนึ่งคือกุศลและอกุศลแล้วก็กุศลมากไหมอกุศลมากหรือเปล่าก็เป็นผู้ที่ตรงต้องเป็นผู้ที่ตรงต้องมีบารมีนี้ค่ะสัจจะบารมีจึงจะได้สาระจากพระธรรม
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้านอนไม่หลับก็ไม่ต้องเดือดร้อนเลยเพราะว่าก็เป็นผลของกรรมที่จะต้องยังเห็นยังต้องได้ดีในขณะนั้นอยู
0: ่แล้วก็ลองคิดดูนะคะถ้าไม่หลับแล้วเข้าใจธรรมะดีกว่าหลับไหมตอนหลับไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะเลยแต่ถ้าไม่หลับจะมีปัจจัยที่ให้เป็นกุศลหรืออกุศลบังคับบัญชาไม่ได้แต่ถ้าเห็นประโยชน์ของความเข้าใจสิ่งที่มีขณะนั้นเป็นปัญญาใช่ไหมที่เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นปัญญาก็ทำกิจของปัญญาแล้วแต่ว่าจะทำกิจได้ขั้นไหนได้ยินคำสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะวิชาจรณะสัมปันโนไม่รู้เลยวิชารู้อะไรจรณะคืออะไรแต่ก็พูดแล้ววิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมสมบูรณ์ในวิชาและจรณะจรณะก็คือความประพฤติเป็นไปของจิตจิตเกิดขึ้นต้องประพฤติต้องเป็นไปแม้แต่หลับหรือตื่นก็เป็นอาการความประพฤติของจิตใช่ไหมฮะหลับก็อาการความประพฤติของจิตที่หลับตื่นก็อาการความประพฤติเป็นไปของจิตเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะจะเดือดร้อนไหมถ้านอนไม่หลับแล้วเป็นกุศลแต่ถ้านอนไม่หลับแล้วเป็นอกุศลหลับดีกว่าใช่ไหมคะแต่อยากหลับเป็นอะไรเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นเลยว่าความละเอียดของพระธรรมเนี่ยชัดเจนทุกแง่ทุกประการนะคะถ้าตื่นเป็นกุศลดีกว่าหลับแน่แต่ถ้าตื่นเป็นอกุศลหลับยังดีกว่าแต่บังคับได้ไหมคะไม่ให้ตื่นไม่ได้ทุกอย่างเป็นธรรมะที่ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงทั้งหมดน้อมไปสู่ความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจรณะ15ตัวเลขจำได้อะไรล่ะจะจำหรือไม่จำไม่สำคัญเท่าเข้าใจแต่ละคำถ้ายังไม่เข้าใจคำนี้นะคะไปจำจำนวนไว้ทำไมก็แค่จำได้ว่าเท่านี้แต่ไม่รู้อะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ให้รู้ว่าผู้ที่เห็นประโยชน์ของธรรมะที่จะเข้าใจนอนไม่หลับจะดีใจก็ได้ใช่ค่ะเมื่อเข้าใจธรรมะถ้าหลับไปแค่เราไม่ได้เข้าใจเลยตรงนี้นี่ตื่นต่างหากที่ยังไม่หลับที่ทำให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นตื่นมีประโยชน์เมื่อเข้าใจธรรมะแต่ถ้าตื่นแล้วไม่เข้าใจธรรมะก็หลับดีกว่าแต่อยากหลับเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่ก็ต้องชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นจรณะหนึ่งคือเป็นผู้ที่นอนน้อย
3: สำหรับการเป็นผู้นอนน้อยก็คือชาคริยานุโยคเป็นผู้ประกอบความเพียรในความเป็นผู้ตื่นอยู่ตื่นนี่หมายความว่าตื่นจากกิเลสอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งของจรณะ15
0: ความประพฤติที่เป็นประโยชน์ที่สมควรที่จะอบรมให้มีที่เป็นทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายถ้าสมบูรณ์พร้อมจรณะทั้ง15เนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาอีกระดับหนึ่งไม่ใช่คนในยุคนี้สมัยนี้ต้องได้ฌานด้วยหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เอ่ยแต่ชื่อแต่ต้องเข้าใจว่าจรณะเนี่ย15เนี่ยอะไรบ้างข้อแรกค่ะ
3: ศีลครับนะครับก็คือศีลนี่หมายถึงปกติของจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นเป็นไป
0: แค่นี้ค่ะพอไหมเพราะว่านะคะปกติความเป็นไปของจิตเป็นศีลถ้าไม่มีจิตมีศีลไหมต้นไม้มีศีลไหมเก้าอี้มีศีลไหมก็เป็นธรรมะแต่ไม่มีศีลเพราะไม่ใช่สภาพรู้แต่สภาพรู้ซึ่งเป็นจิตและเจตสิกก็มีทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเพราะฉะนั้นศีลคือความประพฤติเป็นไปของจิตซึ่งประกอบด้วยเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นะคะแต่ก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทำกิจการงานเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นเป็นอกุศลเป็นศีลไหม ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะคิดว่าศีลเป็นกุศลเท่านั้นแต่ถ้าไม่ลืมว่าความประพฤติเป็นไปของจิตเป็นศีลทั้งหมดเพราะเมื่อจิตเกิดและประพฤติเป็นไปหลากหลายมากดีก็มีชั่วก็มีเพราะฉะนั้นศีลเป็นอกุศลศีลในขณะที่อกุศลจิตเกิดท่านไม่ได้ฟังความละเอียดของพระธรรมนะคะพอได้ยินคำว่าอกุศลศีลก็ตกใจแต่ถ้าได้ยินว่าศีลก็คือความประพฤติเป็นไปของจิตนะคะเพราะฉะนั้นอกุศลศีลก็มีถูกต้องไหมคะโกรธเป็นอกุศลจิตขณะนั้นเป็นศีลหรือเปล่าอกุศลศีลเพราะฉะนั้นกุศลศีลมีไหมคะมีในขณะที่สภาพธรรมะที่ดีงามเป็นไปในบุญญกิริยาวัตถุนะเป็นทางไปของศีลที่เป็นบุญนะคะจิตที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลมีไหมเพราะฉะนั้นจึงมีอภยากตะคือได้ยินคำว่าอภยากตะต้องรู้ทันทีว่าสภาพธรรมะที่มีไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ไม่ใช่กุศลและอกุศลวิบากจิตกุศลเป็นเหตุกระทำอกุศลกรรมเหตุได้กระทำแล้วผลคืออะไรกรรมที่ได้ทำนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกที่เป็นผลของกรรมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขณะเกิดขณะเห็นขณะได้ยินเป็นผลของกรรมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผลของกรรมไม่ใช่กุศลอกุศลแต่เป็นวิปากะในภาษาบาลีนะคะภาษาไทยใช้คำว่าวิบากพอได้ยินคำว่าวิบากไม่ใช่ลำบากเพราะว่าถ้าเหตุเป็นกุศลที่ดีเห็นดีเป็นกุศลวิบากได้ยินดีเป็นกุศลวิบากเพราะฉะนั้นวิบากของกุศลก็เป็นกุศลวิบากหมายความจิตนี้ที่เป็นวิบากเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วถ้ากรรมนั้นไม่มีวิบากนี้ไม่มีแต่เพราะกรรมได้กระทำไว้แล้วมีเป็นปัจจัยให้เกิดผลอย่างนี้คือเกิดแล้วต้องเห็นต้องได้ยินพวกนี้เป็นผลของกรรมก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นนะคะสภาพธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแต่เป็นวิบากวิบากไม่ใช่กุศลอกุศลธรรมะใดๆทั้งหมดที่ไม่ใช่กุศลอกุศลเป็นอัพพยากตะพยากรณ์คือบอกชัดว่ากุศลและอกุศลแต่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็พยากรณ์ว่าไม่ใช่กุศลและอกุศลเวลาไปวัดสวดศพนะจะได้ยินอภิธรรมกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาตอนนี้พอได้ยินกุศลธรรมต้องเป็นจิตเจตสิกรูปเป็นกุศลได้ไหมไม่ได้พอได้ยินอกุศลต้องเป็นจิตเจตสิกรูปเป็นอกุศลได้ไหมไม่ได้แต่รูปมีไหมเป็นกุศลไม่ได้ใช่ไหมเป็นอกุศลไม่ได้ใช่ไหมเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นก็เป็นอัพยากตธรรมชัดเจนทุกคำว่าธรรมะใดที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลธรรมะนั้นเป็นอัพยากตธรรมเพราะฉะนั้นรูปทุกรูปเลยเนี่ยอ่อนแข็งเนี่ยทำบุญทำบาปอะไรไม่ได้แค่แข็งจะไปทำอะไรได้ไม่รู้อะไรก็เป็นอัพยากตธรรมปฏิสนธิเป็นผลของกรรมไม่ใช่กุศลแต่เป็นผลของกุศลไม่ใช่อกุศลแต่เป็นผลของอกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่กุศลและอกุศลปฏิสนธิจิตเป็นอัพยากตะเพราะฉะนั้นวิบากทั้งหมดไม่ใช่กุศลและอกุศลด้วยเหตุนี้อัพยากตะรูปทั้งหมดเป็นอัพยากตะวิบากทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะเป็นอัพยากตะพระนิพพานไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลถ้าเป็นกุศลต้องเป็นจิตเจตสิกถ้าเป็นอกุศลก็ต้องเป็นจิตเจตสิกแต่นี้ไม่เกิดไม่ใช่รูปเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นอัพยากตะเพราะฉะนั้นก็คือความเข้าใจทั้งหมดจริงๆว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราจนกว่าความเข้าใจนั้นจะละเอียดขึ้นนะคะในชีวิตประจำวันเพราะชีวิตประจำวันเป็นธรรมะถ้าไม่รู้ชีวิตประจำวันคือไม่รู้ธรรมะถ้าไม่รู้ธรรมะคือไม่รู้ว่าเป็นชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นกว่าชีวิตประจำวันทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งตรงที่ได้ฟังเมื่อนั้นนะคะก็จะเป็นการรู้จริงๆแต่ละหนึ่งจนกว่าสภาพแต่ละหนึ่งจะปรากฏการเกิดดับเป็นวิปัสสนาจากสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานซึ่งทรงแสดงไว้ว่าสภาพธรรมะปรากฏดีเดี๋ยวนี้เกิดดับงับไม่ทั่วไม่ดีเลยสักอย่างเพราะไม่รู้ไม่ปรากฏแต่มีแต่ขณะใดที่สภาพนั้นปรากฏดีไม่ใช่แบบเด็ก ไม่ใช่แบบคนที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจธรรมะแต่ดีเพราะรู้และเข้าใจว่านั่นคือสิ่งนั้นเท่านั้นเป็นสิ่งอื่นไม่ได้นั่นคือปรากฏดีในความเป็นสิ่งนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่ค่ะต้องเข้าใจไม่ใช่ผ่านไปแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแค่คำว่าดีคำเดียวปรากฏดีกับไม่ได้ปรากฏดีก็ต่างกันปรากฏจริงไม่ใช่ไม่ปรากฏแต่ไม่ได้ปรากฏดีเพราะว่าลักษณะที่เป็นธรรมะนั้นไม่ได้ปรากฏว่าเป็นธรรมะฟังไปอีกนานเท่าไหร่คะถ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาสภาพจิตที่ผ่องใสขณะนั้นไม่มีโลภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นก็ประกอบได้สภาพธรรมะที่ดีงามมีศรัทธาสภาพที่ผ่องใสนะคะก็มีความที่ระลึกได้ที่จะเป็นกุศลแม้กุศลเจตสิกทั้งหลายก็เกิดบางครั้งก็มีปัญญาเกิดร่วมด้วยเป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเช่นให้ทานบางคนมีทานนุปนิสัยเป็นคำว่าทานร่วมกับคำว่าอุปนิสัยอุปนิสัยอย่างที่ครูเขาบอกนะคะที่โรงเรียนใครอุปนิสัยยังไงก็คือว่าสะสมมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบางคนให้ง่ายมากเลยค่ะเพราะเป็นทานนุปนิสัยเห็นชัดบางคนสีลุปนิสัยค่ะไม่ว่าใครไม่ติใครใช่ไหมคะทางวาจาดีไม่ชอบก็ไม่ว่าเผ็ดไปก็ทานได้นะคะอยากจะเติมก็เติมได้แต่ก็ไม่มีกายวาจาซึ่งทำให้คนอื่นเดือดร้อนขณะนั้นก็เป็นสีลูกปนิสัยดูจากกายวาจาเพราะเป็นความประพฤติเป็นไปของกายวาจาถ้าเป็นธรรมะใช่ไหมคะสะสมมาก็ต้องเป็นผู้ที่ใคร่สนใจเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมะก็เป็นจริงเป็นธรรมะทั้งหมดเลยจนกว่าชื่ออะไรก็เป็นธรรมะทั้งหมดที่สะสมมาแต่เพื่อที่จะให้ต่างกับธรรมะอื่นก็มีชื่อต่างๆกันให้หมายรู้เท่านั้นเองค่ะแต่ทั้งหมดก็เป็นธรรมะซึ่งไม่มีชื่อถ้าไม่เรียกก็มีใช่ไหมคะแต่ชื่อทำให้เข้าใจว่าหมายความถึงธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นชื่อเป็นปัญญัตติรู้ได้โดยอาการนั้นๆมีทั้งอัตถบัญญัติและสัทธบัญญัติถ้าอัตถบัญญัติรู้โดยไม่ต้องใช้ชื่อใช่ไหมคะพอเห็นก็รู้ไม่ต้องเรียกก็รู้ว่าใครแต่เวลาพูดไม่เห็นก็รู้พูดถึงงูเนี่ยไม่ต้องเห็นแต่เสียงนี้หมายความถึงธรรมะอะไรอย่างคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียงนี้หมายความถึงธรรมะอะไรธรรมะที่ประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสากลจักรวาลมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละครั้งคือสมัยเพียงหนึ่งพระองค์เพราะเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเปรียบได้จะมีพร้อมกันสองพระองค์ไม่ได้แต่ถ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะรู้ด้วยตัวเองแต่ไม่ได้สะสมพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยประการต่างๆก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามีพร้อมกันหลายองค์ได้สาวกก็ยิ่งเยอะแยะมากกว่าปัจเจกพุทธเจ้าเพราะต้องอาศัยคำแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าในสมัยที่ไม่มีพระธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สะสมมาที่จะรู้สภาพธรรมะก็รู้ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้ว่าจะรู้ความจริงประจักษ์แจ้งความจริงเมื่อไหร่เป็นอนัตตาโดยแท้จริงค่ะกำลังล้างเท้าก็มีกำลังทำอาหารในครัวก็มีเพราะทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นหนทางของอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปปรุงแต่งไปพร้อมเมื่อไหร่ท่านพระสารีบุตรรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันเพียงได้ฟังคำของท่านพระอัสสชิพระโมคคัลลานะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ได้ฟังคำท่านพระสารีบุตรเลือกได้ไหมคะไม่ได้เลย
3: ก็ขอกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
0: ก็คงไม่ลืมนะคะธรรมะคืออะไรตอบได้แต่ละคนค่ะแต่ละอย่างตามความเข้าใจนะคะถูกก็คือถูกถ้าถูกคำตอบทุกคำถูกแต่ถ้าไม่ถูกก็ไม่ถูกนะคะต้องเป็นคนที่ตรงถึงจะได้สาระจากพระธรรมเพราะว่าธรรมะเนี่ยค่ะเป็นความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมดา จำได้ใช่ไหมคะมาจากภาษาบาลีว่าธรรมตาตาคือความเป็นไปของธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะต้องเป็นไปตามธรรมะนั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ยังไม่มาถึงใช่ไหมคะแล้วก็มาถึงวันนี้แล้วก็ไปไม่มีอะไรเลยค่ะที่จะเปลี่ยนความเป็นไปของธรรมะได้คือเมื่อมีปัจจัยก็ต้องเกิดขึ้นใครจะคิดว่าเมื่อวานนี้จะต้องไม่มีวันนี้บ้างแต่ว่าเมื่อมีปัจจัยจึงมีแต่ถ้าไม่มีนะคะเมื่อวานนี้ก็จบโดยที่ว่าไม่มีวันนี้แต่เพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นฟังธรรมะต้องเข้าใจว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แล้วเราจะพูดเรื่องอะไรให้เข้าใจขึ้นเพราะแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยค่ะเราก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายอาจจะไปแสวงหาธรรมะนะคะที่ไหนก็ไม่รู้หากันใหญ่เลยไปเหนือไปใต้แต่ไม่รู้ว่าธรรมะคือขณะนั้นที่มีถ้าไม่มีขณะนั้นจะมีการแสวงหาต่างๆได้ยังไงแต่ธรรมะก็เป็นสิ่งที่ลึกล้ำนะคะลึกซึ้งอย่างยิ่งจนกระทั่งไม่มีใครคิดว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้ที่เป็นธรรมดาทุกอย่างเมื่อกี้นี้เราก็สนุกสนานกันมากพอสมควรนะคะเป็นธรรมดาของธรรมะห้ามไม่ให้เป็นไปก็ไม่ได้ใครพยายามฝืนบังคับไม่ให้เกิดธรรมะอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะผิดเพราะเข้าใจว่าเป็นเราแต่ความจริงถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีเราเพราะฉะนั้นธรรมะคือแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะและไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพวกที่ไปเฝ้าพระองค์แถวนี้ก็ได้ที่ขยานะคะหรือว่าที่ไหนๆก็ตามแต่พระองค์ตรัสว่าอย่างไรคนนั้นเข้าใจทันทีว่าหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยนั่นก็ยึดถือว่าเป็นเราแต่ความจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะต้องเกิดเป็นแต่ละหนึ่งรวมกันไม่ได้อย่างเห็นอย่างเงี้ยจะไปรวมกันได้ยินได้ไหมคะไม่มีทางเลยเห็นต้องเป็นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นจะเกิดได้ต่อเมื่อมีตานี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นขณะนี้นะคะแล้วมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นซึ่งสิ่งนั้นนะคะมีแน่ๆใครบอกว่าไม่มีบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เลยเป็นธรรมะจนกว่าจะเข้าใจว่านี่คือไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งต้องเกิดจึงมีด้วยเหตุนี้ถ้าไม่มีตาและไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เห็นเกิดขึ้นเห็นไม่ได้เลยไหนเราเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะคะทุกคำเปลี่ยนไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนเช่นธรรมะทั้งหลายตั้งแต่ลืมตาตื่นหรือตั้งแต่เกิดมาสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีจริงเมื่อเกิดขึ้นเป็นธรรมะทั้งนั้นจากที่ไม่เกิดก็เกิดมาแล้วแล้วก็ไปหมายความว่าทันทีที่เกิดก็ดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้นะคะเสียงจากไม่เคยยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ตรงนี้ทุกขณะของชีวิตเป็นธรรมะเช่นถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้เราก็จะไม่มีวันคิดถึงสิ่งที่เป็นธรรมดาที่กำลังเป็นไปว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาลืมบ่อยไหมคะค่ะลืมว่าเป็นธรรมะแล้วก็ลืมว่าไม่ใช่เราคำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ตัวตนที่เคยยึดถือว่าเป็นเรามีจริงแต่มีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกอย่างเมื่อวานนี้นะคะคุณชนันนั่งอยู่ตรงนี้วันนี้เป็นคุณชนันเมื่อวานนี้หรือเปล่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะนะคะเหมือนว่าเรามีเก้าอี้ตั้งอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็มีคนเมื่อวานนี้แล้วคนก็หายไปแล้วเราก็คิดว่าเหลือแต่เก้าอี้แต่ความจริงแม้เก้าอี้ก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่เราคิดหยาบมากเลยค่ะเราคิดสั้นๆแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงนะคะทุกอย่างถึงที่สุดทุกอย่างหมายความว่าแต่ละหนึ่งต้องไม่เหมือนกันเห็นต้องไม่ใช่ได้ยินแข็งต้องไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้เป็นธรรมะทั้งหมด แล้วก็ไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครด้วยเพราะฉะนั้นแม้แต่ตรัสไว้อย่างนี้นะคะใครก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ความเข้าใจของแต่ละคนกว่าจะเข้าใจจริงๆมั่นคงเป็นผู้ที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้เชื่อแต่ทุกคนที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ในอดีตนะคะก็เคยฟังคำของคนอื่นมาแล้วคำของพวกเดรัจฉีหมายความถึงพวกที่มีความเห็นความคิดต่างกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำที่เคยได้ยินมาในชีวิตถ้าไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าตรัสแล้วคำนั้นไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเห็นความต่างนะคะของคำของพระเจ้าว่าไม่เหมือนคำของใครทั้งสิ้นเพราะว่าก่อนตรัสรู้พระองค์ก็ตรัสคำธรรมดาเจ้าชายสิทธัตถะก็พูดเหมือนทุกคนพูดเหมือนเราพูดแต่เมื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ละคำที่ตรัสมาจากปัญญาที่ทรงประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่มีถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงไม่เหลือความไม่รู้ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นจึงทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันตะผู้ที่ห่างไกลคือพ้นจากกิเลสกิเลสเข้าใกล้เราทุกวันแต่เข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าใครก็ตามจะสามารถที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเป็นสาวกได้นะคะแต่ต้องมีบารมีบารมีคือคุณความดีที่สะสมมาพอที่จะเข้าใจธรรมะถ้าคนที่มีแต่อกุศลนะคะสะสมแต่อกุศลมาให้ฟังธรรมะเขาไม่ฟังค่ะเพราะเหตุว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต่างกับคำของคนอื่นเขาไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้ว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำไหนเป็นคำของคนอื่นแต่ถ้าได้ฟังว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงคนอื่นบอกได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้อะไรมีแต่ความจริงไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครและไม่ใช่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นคำนี้ต่างกับคำของอื่นไหมถ้าคนอื่นบอกให้ทำดีนะคะคนอื่นบอกให้ทำสมาธิคนอื่นบอกให้ทำสติคนอื่นบอกให้ทำปัญญาแล้วสติคืออะไรสมาธิคืออะไรความดีคืออะไรปัญญาคืออะไรไม่รู้แล้วทำได้หรือถ้าไม่รู้และไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดเองใช่ไหมเพราะว่าคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เลยให้ค่อยๆเข้าใจทุกคำธรรมะมีจริงแต่ละหนึ่งต้องเกิดขึ้นแต่เกิดแล้วดับไปนี่เป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าสิ่งที่ดับไปแล้วนะคะไม่กลับมาอีกก็จริงนะคะแต่มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยต่อกันสนิทใครเห็นรอยต่อดับแล้วเกิดอีกดับแล้วก็เกิดอีกแต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่เก่าไม่ใช่ของเก่ามาเพราะฉะนั้นแต่หนึ่งขณะตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่สิ่งที่เกิดแล้วกลับมาแต่หมายความว่าสิ่งที่เกิดและดับก็กลับไปเลยเหมือนแสงไฟเหมือนไฟเนี่ยค่ะดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกจุดใหม่ไฟใหม่ไม่ใช่ไฟเก่าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะ 45 พรรษาถ้าเราไม่เคยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจความลึกซึ้งอย่างยิ่งว่าเห็นขณะนี้มีนะคะแล้วเห็นคืออะไรเห็นไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเลยแต่เห็นกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองค่ะแข็งใครเห็นแข็งบ้างค่ะฟังธรรมะแล้วเห็นแข็งไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเห็นได้เห็นแข็งเห็นน้ำแข็งเห็นจานเห็นกุ้ยเห็นอะไรที่แข็งแต่ผิดค่ะหลับตาแล้วนะคะไม่มีแข็งปรากฏไม่ได้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นสีสันต่างๆเขียวบ้างแดงบ้างเหลืองบ้างอยู่ที่ไหนอยู่ที่แข็งอยู่ที่มหาภูตรูปแต่ตัวแข็งเนี่ยไม่สามารถที่จะกระทบตาได้พระเชษฐพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทุกขณะนะคะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นระดับไปไม่ใช่เราแค่นี้ค่ะฟังแล้วจริงหรือเปล่าจริงแล้วมั่นคงหรือเปล่าหรือเปลี่ยนเพราะฉะนั้นบังคับแข็งไม่ให้เกิดได้ไหม ไม่ได้นี่ทบทวนของเก่าเพื่ออะไรคะเพื่อมีแข็งเดี๋ยวนี้ไงจะได้เข้าใจสิ่งที่มีพูดถึงสิ่งที่มีทั้งหมดนะคะเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีจนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับได้นั่นจึงจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องเริ่มจากฟังนะคะให้เข้าใจสิ่งที่มีก่อนว่าร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจนเท้าก็แข็งแล้วทำไมไม่ใช่เก้าอี้แล้วทำไมไม่ใช่เสื้อใช่ไหมคะแต่แข็งเพราะฉันแข็งใครเปลี่ยนไม่ได้เลยแข็งต้องเป็นแข็งตลอดเวลาจับกระเป๋าก็แข็งใส่รองเท้าก็แข็งแต่ลืมนะคะว่าจริงๆแล้วเพียงแข็งไม่เกิดรองเท้ามีไหมกระเป๋ามีไหมเสื้อผ้ามีไหมไม่มีเพราะฉันธรรมะที่ใครๆก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะที่ปรากฏให้รู้ได้ว่ามีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งเสียงไม่ปรากฏรูปร่างให้เห็นกลิ่นไม่ใช่เสียงไม่ดังสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็ไม่แข็งเพราะฉะนั้นแข็งก็ไม่ใช่หวานไม่ใช่เค็มเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะค่อยๆกระจายย่อยออกไปเห็นธรรมะหรือยังว่านี่แหละเป็นธรรมะจริงๆตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกทำลายเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยนั่งได้ไหมเดินได้ไหมยืนได้ไหมแต่ละหนึ่งซึ่งแข็งนิดเดียวเนี่ยจะนั่งได้ยังไงจะเดินได้ยังไงแต่พอรวมกันแล้วนะคะก็ทรงอยู่ตั้งอยู่ในอาการอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะฉะนั้นที่กายร่างกายที่เคยยึดถือว่าเป็นเรากับเก้าอี้เนี่ยต่างกันตรงไหนเพราะเหตุว่าร่างกายก็แตกย่อยได้ละเอียดยิบได้เก้าอี้นี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือว่ามีแข็งแล้วก็มีรูปอื่นๆนะคะแต่เรากล่าวเพียงอย่างเดียวคือแข็งเพราะว่าแข็งปรากฏเสมอนะตั้งแต่ลืมตาลืมไปแล้วว่าที่นอนก็แข็งหมอนก็แข็งใช่ไหมคะเอื้อมมือไปจับถ้วยแก้วก็แข็งคนแข็งได้ไหมแต่ไม่รู้ความจริงว่าโลกนี้มีแข็งแต่ว่าแข็งเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องมีธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งถ้าไม่รู้ก็คงเป็นถ้วยแก้วคงเป็นเราคงเป็นหมอนคงเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ไม่เข้าใจว่าธรรมะต้องเป็นหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเห็นถูกหรือเห็นผิดค่ะต้องตรงใช่ไหมคะก็ธรรมะเป็นธรรมะใครก็ทำให้เกิดไม่ได้แต่มีปัจจัยเกิดขึ้นและก็ต้องเป็นไปคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เมื่อเช้านี้เนี่ยถ้าฟังแล้วนะคะธรรมะทั้งหมดเลยใช่ไหมมีอย่างอื่นหรือเปล่านอกจากธรรมะเห็นไหมคะตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งเดินไปรับประทานอาหารตักอาหารเคี้ยวกลืนกินเข้าไปธรรมะทั้งหมดใช่ไหมแต่ลืมเพราะฉะนั้นเราลืมเสมอค่ะด้วยเหตุนี้คนที่ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังครั้งเดียวแม้แต่ว่าจะบวชเป็นพระภิกษุแล้วนะคะอยู่ที่เดียวกับพระองค์เช่นที่พระวิหารเชตวันพระวิหารเวรุวันเป็นต้นเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปที่ใดก็ตามนะคะภิกษุเหล่านั้นตามพระผู้มีพระไปเพื่อฟังธรรมเพราะฉะนั้นชีวิตของคนที่ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะขาดการฟังธรรมได้ไหมธรรมะคือคำของพระองค์ซึ่งเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดและตรัสไว้ด้วยว่าเป็นอนัตตาจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างเรากำลังคิดถึงตาคิดถึงเสียงนะคะคิดถึงชอบไม่ชอบขณะนั้นธรรมะนั้นก็มีจริงแต่ปัญญาที่รู้สิ่งนั้นกับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกันแค่ไหนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องเคารพอย่างยิ่งในแต่ละคำว่าคำที่พระองค์ตรัสเนี่ยตรัสจากการที่ทรงตรัสรู้แต่เรายังไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นจะพูดตามสักเท่าไหร่ ก็ยังไม่เท่าปัญญาของพระองค์ที่ทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงให้คนที่ยังไม่เคยได้ฟังเลยเนี่ยค่ะได้เกิดปัญญาของตัวเองสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตนะคะเพราะเหตุว่าทุกคนเนี่ยเกิดแล้วต้องตายแต่ก็สนุกสนานบ้างทุกบ้างโศกบ้างทำอะไรบ้างทุกวันโดยไม่รู้เลยนะคะว่าวันหนึ่งต้องตายแต่ตายโดยไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายกับก่อนตายได้มีโอกาสฟังได้มีโอกาสรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหนทางเดียวนะคะที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าฟังคำรู้ว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็จะทำให้มีการเห็นประโยชน์นะคะว่าฟังเรื่องอื่นมาเยอะแยะมากตั้งแต่เด็กนะคะไปโรงเรียนดูหนังดูละครเล่นกีฬาทำอะไรต่างๆก็ล้วนเป็นสิ่งที่มีในโลกเป็นประจำแต่คำของพระองค์ที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีแต่ละคำให้เข้าใจถูกต้องไม่ใช่ว่าทุกคนมีโอกาสจะได้ฟังก็ลองถามใครดูนะคะชวนใครดูมาฟังธรรมะไหมมาไหมคะเดี๋ยวก่อนต้องไปทำโน่นทำนี้นะคะหรือวันนี้ต้องทำอะไรสักอย่างซึ่งไม่ใช่การฟังธรรมลองคิดทำอย่างนั้นเข้าใจธรรมะไหมกับฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเข้าใจและเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะแม้เพียงเล็กน้อยก่อนจากโลกนี้ไปเป็นประโยชน์แค่ไหนแต่คำของพระองค์ที่ตรัสไว้45พรรษานะคะนับคำไม่ถ้วนใช้คำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์แต่พระธรรมขันธ์ไม่ใช่ขันธ์อย่างที่เราเข้าใจนะคะแต่ธรรมะและขันธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าขันธ์เนี่ยเราอย่าไปนับไปค่ะเราจะนับไม่เป็นเพราะจะต้องกล่าวถึงสาระสำคัญของแต่ละขันธ์เพราะฉะนั้นบางพระสูตรนะคะตั้งหลายบรรทัดกว่าจะได้หนึ่งขันธ์บางทีก็หลายวรรคบางทีก็คำเดียวสองคำเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปเรียนเรื่องภาษานะคะเพราะเหตุว่าชีวิตของเราสั้นและผู้ที่ได้ฟังมาแล้วได้เข้าใจมาแล้วเนี่ยรู้ว่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นท่านก็ทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นละเอียดนะคะเราก็ตามท่านแต่ว่าสาระก็คือว่าไม่ใช่ไปนั่งนับพระธรรมขันธ์แต่ว่าแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจจริงๆแค่ไหนอันนี้เป็นประโยชน์กว่าไม่ต้องหลายคำนะคะแค่คำเดียวมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงบริบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าปัญญายังไม่บริบูรณ์หมายความว่ายังเหลือความไม่แจ่มแจ้งยังไม่เข้าใจชัดเจนเพราะฉะนั้นปัญญาขั้นต่อไปที่จะประจักษ์แจ้งความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แล้วเป็นไปไม่ได้จนกว่าปัญญาของคนที่ฟังเนี่ยจะค่อยๆเริ่มเกิดเริ่มสะสมไปนะคะที่จะละคลายความยึดถือสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้ว่าเป็นเราจะค่อยๆบางเบาลงและสภาพธรรมะก็ปรากฏเมื่อนั้นนะคะก็รู้ว่าทุกคำที่พระองค์ตรัสเป็นคำจริงเป็นผู้ที่ถึงความเป็นสาวกคือเป็นอริยบุคคลที่ได้เข้าใจสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นฟังเท่าไหร่ไม่พอค่ะแต่ให้ทราบว่านะคะใครจะมาประเมินเราได้ไหมว่าเราเข้าใจแค่ไหนไม่มีทางนะคะนอกจากแต่ละคนเนี่ยเป็นผู้ตรงว่าเข้าใจมากขึ้นหรือว่ายังสงสัยบางประการซึ่งจะหายความสงสัยได้ก็ต่อเมื่อไตรตรองและฟังคำอื่นประกอบด้วยโดยนัยยะเทศนาหลากหลายเช่นทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาตอนนี้เริ่มรู้ว่าไม่มีอะไรซึ่งเป็นอัตตาเลยสักอย่างคนไม่รู้ก็บอกว่านั่นโต๊ะนั่นถ้วยแก้วแต่ผู้ที่รู้ก็รู้ว่าทางตามีสิ่งที่ปรากฏหลับตาแล้วไม่เห็นเป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถรู้ว่ามีจริงเมื่อมีการเห็นเท่านั้นถ้าเพียงได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีจริงๆแต่เมื่อใดมีการเห็นเมื่อนั้นไม่สงสัยเลยว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่เพราะไม่รู้นะคะก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีโลกไม่มีโลกแล้วมีสิ่งอื่นไหมคะเห็นไหมคะคำถามของเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนไปหลายรูปแบบเพื่อให้คนฟังเนี่ยไตร่ตรองจนกระทั่งว่าเขาเข้าใจจริงๆเนี่ยเขาจะตอบได้ไม่สงสัยแต่ถ้าสงสัยนะคะก็อาจจะลังเลถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีโลกไหมไม่มีแน่นอนนะคะ แล้วมีอะไรถูกต้องถ้าตอบว่าต้องไม่มีอะไรเห็นไหมคะไม่สงสัยเลยกับคำถามนี้พระอาจารย์จะถามแบบไหนก็ตามความเข้าใจมั่นคงแค่ไหนต้องไม่มีอะไรแต่ว่าพอมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งเดียวนะคะสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นโลกใช่ไหมเพราะว่าที่เป็นโลกที่ปรากฏมากมายเนี่ยต้องเกิดหมดเลยแต่หลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งเกิดพร้อมกันมากมายจนปรากฏเป็นทะเลภูเขาคนต่างๆห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เลยจะให้เกิดมาทีละคนได้ไหมคะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเมื่อต้องเกิดมามีปัจจัยที่จะเกิดยับยั้งได้อย่างไรนี่คือเริ่มเข้าใจคำว่าอนัตตาและเข้าใจคำว่าธรรมะด้วยไม่ใช่เราเป็นอนัตตาแต่ธรรมะต่างหากที่เป็นอนัตตาถ้าเราเป็นอนัตตาถูกหรือผิดก็เราตัวเราเป็นตัวตนจะเป็นอนัตตาได้ยังไงก็แสดงว่าค้านกันแล้วพระเชนพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงตรัสรู้ถึงที่สุดค้านกันไม่ได้เลยทั้งสามปิฎกต้องเป็นผู้ที่ตรงอย่างยิ่งและก็เข้าใจอย่างมั่นคงจึงสามารถที่จะรู้ความจริงและค่อยๆละความไม่รู้และความติดข้องซึ่งปิดบังมาตลอดเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเกิดเลยไม่มีโลกแต่พอมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมีโลกแล้วนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นจะมีอะไรปรากฏไหมไม่ได้เลยปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมีธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสงสัยในสิ่งที่เกิดไหมไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดเพราะไม่รู้นี่ใช่ไหมคะยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงเลยเพราะฉะนั้นยึดถือว่าเป็นเราทันทีที่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้เพียงสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นเสียงปรากฏได้ยังไงถ้าไม่มีธาตุได้ยินหรือสภาพที่กำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นได้ยินเนี่ยเคยเป็นเรามานานแสนนานนะคะถามคนที่อยู่ใกล้เคียงว่าได้ยินไหมเขาก็ตอบว่าได้ยินแต่เขาไม่ได้ตอบเลยว่าได้ยินเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีเกิดขึ้นนะคะแล้วไม่รู้เป็นเราใช่ไหมเป็นภาวะความเป็นเกิดขึ้นมีความไม่รู้เกิดขึ้นจึงยึดถือสิ่งที่มีนั้นว่าเป็นเรามีความเป็นเกิดขึ้นคือเป็นเราเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นเราเห็นมีสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏไม่รู้ก็ยึดถือว่าเราเห็นและยึดถือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏนี่ค่ะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่อย่างนั้นจะมีหลายคนไหมเนี่ยกว่าจะถึงแต่ละคนแต่ละคนนะคะจนกระทั่งเป็นหลายคนจนกระทั่งเป็นหลายอย่างเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเรากำลังพูดถึงนะคะกำลังฟังเสียงซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จนลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่เกิดดับเลยจริงไหมนั่งกันอยู่ตรงนี้เกิดดับหรือเปล่าแต่ไม่ปรากฏเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นปัญญาของใครที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงนี้และทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้ฟังไตร่ตรองจนกระทั่งเกิดปัญญาปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกคำจะทิ้งคำว่าอนัตตาไม่ได้เลยจนกว่าจะหมดความเป็นเราเมื่อไหร่นะคะกิเลสทั้งหลายที่สะสมมาในแสนโกรธกับนานแสนนานก็ค่อยๆหมดสิ้นไปได้ตามลำดับแต่ก่อนอื่นนะคะต้องหมดความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก่อนมิฉะนั้นกิเลสอื่นดับไม่ได้เลยเพราะเมื่อมีเรากิเลสทั้งหลายก็ตามมาเลยรักใครที่สุดไม่ใช่คนอื่นแน่ใช่ไหมคะต้องเป็นตัวนี้แหละที่เกิดมาเพราะเมื่อเป็นตัวนี้ยังมั่นคงเลยเป็นเราจริงๆรักใครอีกต่อไปมาแล้วค่ะคนอื่นนะคะทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆทั้งหมดว่าเป็นของเราและจะพ้นไปจากกิเลสได้ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่ตื่นมานะคะไม่มีขณะที่เป็นธรรมะหรือว่าบางคนตื่นมาแล้วเป็นธรรมะเพราะธรรมะปรากฏแต่นี้ต้องหายากมากนะคะแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยต้องมีความคุ้นเคย กับความเข้าใจอันนี้มั่นคงจนกระทั่งรู้ว่าขณะนั้นกำลังเข้าใจสิ่งที่ปรากฏในความเป็นธรรมนั้นเท่านั้นโดยความเป็นอนัตตาทั้งหมดต้องเป็นอนัตตาโดยตลอดตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงที่สุดใครรู้บ้างคะว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้บางคนนะคะบาดเจ็บสาหัสใครๆก็คิดว่าต้องตายแน่ก็ไม่ตายใช่ไหมคะใครจะไปทำให้ตายได้เมื่อกรรมที่ทำให้เป็นคนนี้ยังไม่สิ้นสุดก็จะต้องเป็นคนนี้ตราบไปจนถึงขณะสุดท้ายที่จิตเกิดระดับนะคะและสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ที่เราใช้คำว่าตายพอสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วร่างกายที่เคยเป็นเราจะเป็นเราต่อไปได้ไหมไม่มีทางเลยค่ะทรัพย์สมบัติเป็นของคนอื่นหมดเลยมีเยอะชาตินี้แต่พอจากชาตินี้โลกนี้ไปแล้วก็เป็นของคนอื่นเพราะฉะนั้นจะมีอะไรที่เป็นของเราบ้างไม่มีเพราะไม่มีเราเนี่ยค่ะคือสาระที่สำคัญที่สุดที่เป็นพุทธะความรู้นะคะที่ได้รับจากการฟังพระธรรมก็คือมีความเข้าใจที่ถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยฟังพระธรรมต่อไปอีกเข้าใจต่อไปอีกคุ้นเคยต่อธรรมะซึ่งพระธรรมเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยทุกขณะด้วยแม้แต่ขณะนี้ก็พูดถึงตาพูดถึงหูพูดถึงคิดพูดถึงจำอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแต่ยังไม่เปิดเผยว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซ้ำกับเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะที่พูดเนี่ยเรื่องเดิมยังไงยังไงก็เรื่องเดิมนะคะถ้าเปิดพระไตรปิฎกพระสูตรกี่เรื่องก็เรื่องเดิมเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจแต่ทรงแสดงโดยนัยยะหลากหลายประการทั้งปวงเพราะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระเชนก็ประกอบด้วยพระญาณต่างๆนะคะที่จะทรงแสดงเทศนาให้แต่ละคนซึ่งต่างอัธยาศัยเนี่ยได้ค่อยๆพิจารณาเข้าใจตามความเป็นจริงตอนนี้กำลังปฏิบัติธรรมะหรือเปล่าคะยังไม่ได้ฟังคำนี้ตอบไม่ได้ตอบก็ผิดใช่ไหมคะเพราะปฏิปฏิปฏิแปลว่าเฉพาะค่ะเฉพาะนี่นะคะหนึ่งใช่ไหมจึงใช้คำว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงคนไทยเรียกว่าปฏิบัติแต่ภาษาบาลีคือปฏิเฉพาะปฏิแปลว่าถึงถึงเฉพาะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งนี่ฟังเรื่องหลายเรื่องฟังเรื่องเห็นฟังเรื่องได้ยินยังไม่เข้าใจหนึ่งเพราะความเข้าใจไม่พอยังฟังเรื่องทั่วๆไปนะคะจนกว่าปัญญานั้นสามารถที่จะคุ้นเคยกับธรรมะโดยไม่สงสัยว่าเป็นธรรมะกระทบแข็งวันนี้ก็กระทบเยอะยังไม่เป็นธรรมะแต่ถ้าค่อยๆเป็นธรรมะขึ้นขณะนั้นก็จะสามารถรู้ความต่างว่ากำลังถึงเฉพาะอันไหนอันหนึ่งด้วยความเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นคำอื่นนะคะจะตามมาเช่นคำว่าสติสัมปชัญญะเป็นต้นนะคะสติปัฏฐานหรืออะไรก็ตามแต่ไม่มีความสงสัยเพราะชื่อแปลได้สติเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลปัฏฐานะแปลว่าที่ตั้งของสติที่กำลังระลึกและแต่ว่าระลึกเป็นไปในทางการให้เกิดขึ้นไม่ใช่เราแต่สภาพสติที่ระลึกเป็นไปในการให้เกิดขึ้นจึงมีการให้เพราะฉะนั้นการให้ไม่ใช่เราตั้งแต่เห็นจนกระทั่งเอื้อมมือไปทั้งหมดก็ไม่ใช่เราความเข้าใจธรรมะต้องคุ้นเคยอย่างยิ่งนะคะจึงสามารถที่จะถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาคือขณะนั้นเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละหนึ่งไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้รู้เฉพาะทีละหนึ่งด้วยความเข้าใจเพราะได้ฟังมามากไม่สงสัยในความเป็นธาตุในความเป็นธรรมะที่มีจริงแล้วต่อไปนะคะถ้ารู้เฉพาะตรงนั้นก็จะแสดงอาการเกิดขึ้นระดับไปเพราะถ้าไม่เกิดไม่มีตรงนั้นและที่เข้าใจว่ายังอยู่ถ้าปัญญาสามารถละคลายความติดข้องเพราะมีความเข้าใจสิ่งที่เกิดสืบต่อก็สามารถจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดสืบต่อไม่ใช่สิ่งที่ดับไป พราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะก็เป็นเรื่องของการฟังไว้ฟังไว้ฟังไว้นะคะเพราะเหตุว่าจิตธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เช่นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นจิตได้ยินเดี๋ยวนี้เป็นจิต

หมดได้ยังไงไม่พอใจไปหมดค่ะตื่นมาก็ได้ยินละเสียงของเขาที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจแต่ตรงกันข้ามนะคะบางคนไม่โกรธมีท่านผู้หนึ่งค่ะท่านมีลูกสองคนท่านเปรียบเทียบลูกสองคนว่าลูกคนหนึ่งของท่านทำยังไงก็ไม่โกรธนะแต่อีกคนเนี่ยก็โกรธง่ายๆเลยต่างกันทำไมต่างกันได้เพราะว่าจิตที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะและชอบสิ่งนั้นอัธยาศัยก็เป็นผู้ที่เห็นอะไรก็ชอบไปตลาดชอบหมดเลยอยากซื้อหมดแต่จำเป็นต้องซื้อเพียงบางสิ่งซึ่งนะคะเป็นใหญ่สิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นใหญ่ในบรรดาสิ่งซึ่งเป็นที่พอใจทั้งหมดต้องมีหนึ่งหรือสองหรือสามแล้วแต่อะไรก็ได้นะคะทำให้เราไม่ทอดทิ้งละเลยเอากลับไปบ้านซื้อไปนี่ก็คือธรรมะในชีวิตประจำวันซึ่งถ้าไม่มีชีวิตประจำวันจะมีธรรมะไหมไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินโลกก็ไม่ปรากฏไม่เดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นฟังไปนะคะเข้าใจขึ้นดีกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยใครเขาพูดก็ตามเขาไปเขาบอกว่าอะไรก็เชื่อแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจความจริงเพราะความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากเมื่อวานนี้เราพูดถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะที่เราพูดเวลาที่เราใช้คำว่าอิติปิโสภควาเราจะผ่านไปโดยไม่รู้เหรอพูดตามไปอย่างนั้นแหละหรือว่าสามารถที่จะเข้าใจแต่ละคำอิติปิโสแม้เพราะเหตุนั้นแม้เพราะเหตุนี้เหตุที่เราได้เข้าใจธรรมะนี่แหละถ้าเราไม่มีการได้ฟังเลยจะรู้ไหมว่าแม้เพราะเหตุนี้ที่เราได้ฟังคือพระปัญญาของพระองค์ที่ตรัสรู้แล้วทรงแสดงให้เราได้ยินได้ฟังโดยนัยยะหลากหลายจะโดยนัยยะของธรรมะของธาตุของอายตนะของอริยสัจจะของโพชฌงค์ของอะไรก็ตามทั้งหมดแม้เพราะเหตุนี้อิติปิโสภควาทรงจำแนกธรรมภควาแม้เพราะเหตุที่ทรงจำแนกธรรมตั้งแต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริง1ต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆ2คือสภาพหนึ่งไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมแต่อีกธาตุหนึ่งเกิดขึ้นต้องรู้มิฉะนั้นอะไรก็ไม่ปรากฏทั้ง2อย่างก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนจะให้สภาพที่ไม่รู้เนี่ยไปรู้ก็ไม่ได้อย่างแข็งเนี่ยไม่รู้อะไรเลยบอกให้แข็งรู้สิว่ามีคนเขานั่งอยู่บนเก้าอี้นี่แหละแข็งก็ไม่รู้ไปพูดกับแข็งสักเท่าไหร่แข็งก็ไม่ตอบแข็งไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นจะเปลี่ยนแข็งให้เป็นสภาพรู้ก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีธาตุรู้แข็งแข็งก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นกระทบสัมผัสเมื่อไหร่นะคะมีธาตุที่กำลังรู้แข็งตรงนั้นเฉพาะแข็งตรงนั้นไม่ใช่ตรงอื่นเลยทั้งสิ้นเฉพาะตรงนั้นแหละปรากฏกับสภาพรู้เพราะฉะนั้นจากหนึ่งธรรมะเป็นสองคือสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมสภาพรู้เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะมีทั้งรูปธรรมและนามธรรมเห็นเนี่ยเป็นคนหรือเป็นนกหรือเป็นแมวหรือเป็นจิ้งจกหรือเป็นตุ๊กแกค่ะเห็นต้องเป็นเห็นเปลี่ยนไม่ได้ค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงธรรมะเห็นมีจริงเป็นธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงหนึ่งคือเห็นเปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินเปลี่ยนเห็นให้เป็นอะไรไม่ได้และเห็นก็ไม่ใช่ชาติไทยชาติจีนไม่ใช่เด็กผู้ใหญ่อะไรทั้งสิ้นนะคะจะเห็นในน้ำเป็นปลาจะเห็นบนบกจะเห็นในอากาศนกบินไปก็เป็นเห็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีรูปเลยเนี่ยจะบอกได้ไหมว่าอะไรเห็นบอกไม่ได้แต่พอมีรูปนกเห็นคนเห็นแต่ผิดนะคะเห็นเป็นเห็นเห็นไม่ใช่นกเห็นไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นสัตว์โลกสิ่งที่มีชีวิตทั้งคนและสัตว์เนี่ยค่ะเป็นสัตว์โลกสัตว์คือผู้คล้องผู้ติดคล้องอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในน้ำเป็นปลาเป็นสัตว์โลกก็แสวงหาอาหารนกก็แสวงหาอาหารคนก็ต้องเลี้ยงชีพแสวงหาอาหารอาชีวะทั้งหลายเพื่อที่จะเลี้ยงดูร่างกายเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าสัตว์โลกนะคะต้องเป็นสิ่งที่มีชีวิตสองนั่นนะคะนามธรรมกับรูปธรรม

0: สิ่งที่เป็นรูปธรรมรู้อะไรได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนามธรรมเนี่ยค่ะเป็นธาตุรู้ธาตุสิ่งที่ไม่รู้อะไรเลยใช้คำว่ารูปธรรมธรรมะที่เป็นสภาพที่มีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทั้งหมดเสียงเป็นรูปธรรมกลิ่นเป็นรูปธรรมคิดเป็นอะไรคะไม่ใช่รูปธรรมนะคะเพราะฉะนั้นสภาพรู้เนี่ยค่ะใช้คำว่านามธรรมแต่นามธรรมก็มีสองอย่างจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นชัดเจนเลยนั่นอะไรคะมองไปจิตนั่นแหละเห็นชัดแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะคะไม่ได้คิดเพียงแค่เห็นทำหน้าที่อย่างเดียวแล้วจะอัศจรรย์แค่ไหนถ้าฟังธรรมะและรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเห็นเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะจิตจิตก่อนเห็นไม่เห็นหลังจากจิตเห็นจิตอื่นเกิดไม่เห็นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าเห็นเกิดขึ้นหนึ่งขณะจิตที่เกิดก่อนเห็นรู้ว่ามีสิ่งที่กระทบตาจิตที่เกิดหลังเห็นรู้ว่าสิ่งที่กระทบตาเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้ทำกิจเห็นความรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นนามธรรมมีสองอย่างค่ะธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานใช้คำว่าจิตส่วนสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งทำให้จิตเกิดขึ้นหลากหลายมากต่างกันเป็น52ประเภทเป็นเจตสิกเป็นเราหรือเปล่าต้องกลับไปรู้ว่าไม่ใช่เราจนกว่าจะคุ้นเคยไม่ใช่เราละเวลาโกรธเกิดขึ้นนะคะเราโกรธหรือเปล่าเห็นไหมคะรู้เลยค่ะขณะโกรธว่าไม่ใช่เราพอโกรธเกิดก็เราโกรธยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ความจริงว่าโกรธเกิดแล้วก็ดับใครก็ไปทำให้โกรธเกิดไม่ได้และไปทำให้โกรธดับก็ไม่ได้จะให้ตั้งอยู่ไม่ดับก็ไม่ได้ทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมดาหมายความว่าความเป็นไปของธรรมะแต่ละหนึ่งต้องเป็นไปอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยพระฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นภควาผู้ทรงจำแนกธรรมอิติปิโสแม้เพราะเหตุนี้อิติปิโสภควาทรงจำแนกธรรมนะคะอรหังหมดสิ้นกิเลสไม่เหลือเลยสัมมาสัมพุทโธเพราะฉะนั้นคำที่เรากล่าวบ่อยๆนะคะก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นใครเป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทโธได้ไหมคะไม่ได้เป็นอรหันต์ได้ไหมคะได้แต่เป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทโธได้ไหมมีพระองค์เดียวครั้งเดียวนะคะในสากลจักรวาลตราบใดที่คำสอนของพระองค์ยังคงอยู่จะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะผู้ประเสริฐยิ่งที่เราได้มีโอกาสมากราบนมัสการนะคะด้วยการรู้พระคุณเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจพระคุณเพียงเล็กน้อยเนี่ยการกราบนมัสการของเราบูชาได้น้อยมากแต่ถ้าระลึกได้ว่าเราไม่เคยมีความเข้าใจอย่างนี้เลยและได้มีความเข้าใจแม้เพียงเท่านี้ก็เพราะพระองค์บำเพ็ญพระบารมีให้เราได้เข้าใจไม่ใช่ปัญญาของเราแต่สภาพเข้าใจเป็นธรรมะประเภทไหนคะเมื่อกี้นี้เรามีจิตกับเจตสิกเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสนี่แหละค่ะชัดเจนสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางรับผลของกรรมนะคะแล้วก็ขณะที่เป็นใหญ่เป็นประธานที่ต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้ถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลคือเห็นต้องเห็นถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลต้องได้ยินก็ได้ยินถึงเวลาที่กรรมให้ผลต้องได้กลิ่นไม่อยากได้กลิ่นก็ต้องได้กลิ่นทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามปัจจัยเพราะฉะนั้นให้ทราบว่ากรรมทำให้เกิดขึ้นเป็นบุคคลหลากหลายต่างกันและตลอดชีวิตที่ยังไม่ตายก็มีเห็นบ้างได้ยินบ้างพวกนี้นะคะเป็นผลของกรรมแต่ว่าถ้าชอบไม่ชอบไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตและแต่ว่าจิตนั้นเป็นจิตประเภทใดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธใครสงสัยไหมคะเรากล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความจริงทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระอรหันต์อย่างบุคคลอื่นที่ได้ฟังธรรมะแล้ว ข้าใจดับกิเลสเป็นพระอรหันต์แต่นี่พระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนะคะอิติปิโสภควาถ้าไม่เข้าใจพูดคำนี้แม้เพราะเหตุนี้ได้ยังไงยังไม่รู้สักคำใช่ไหมคะพูดไปอย่างนี้เองแม้เพราะเหตุนี้แต่ว่าพอเข้าใจแล้วแม้เพราะเหตุที่ทำให้เราได้เข้าใจความจริงนี้ซึ่งมีอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกขณะจึงทรงเป็นผู้ที่ตรัสรู้แม้เพราะเหตุนี้พระองค์ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการที่ทรงจำแนกธรรมแต่พระคุณไม่ใช่เพียงเท่านี้เหนือบุคคลใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลแม้เทวดาและพรหมยังมาเฝ้ากราบทูลถามปัญหาเพราะฉะนั้นพระคุณต่อไปของพระองค์นะคะที่สวดต่อไปใช่ไหมคะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโน
1: วิชชาจรณะสัมปันโนก็เป็นอีกบทหนึ่งนะครับในการกล่าวสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครอื่นเลยนะครับที่จะสมบูรณ์พร้อมด้วยวิชชาและจรณะนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นบุคคลอื่นก็ได้แต่สมบูรณ์ตามกำลังขั้นแต่ว่าไม่ถึงพร้อมเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับครบบริบูรณ์สิ้นเชิงไม่มีผู้ใดจะมาเปรียบได้เลยวิชชาก็เป็นความรู้เห็นตามความเป็นจริงก็จะมีอยู่หลายประการเช่นทรงระลึกชาติได้เป็นอันมากระลึกถึงขันธ์ในอดีตได้ที่เป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณอีกประการนั้นก็คือเป็นการที่รู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายนะครับที่เป็นจุตูปะปาตญาณก็คือการรู้ว่าสัตว์กลายจากชาตินี้แล้วพบต่อไปเป็นใครอีกประการนั้นก็คืออาสวะขยายานคือการกระทำอาสวะให้สิ้นไปคือกิเลสเพราะนั้นวิชาจะมีตัวนัยยะหลายประการวิชา3ก็มีวิชา8ก็มีอันนี้เป็นส่วนของวิชา
0: ค่ะก่อนฟังพระธรรมรู้จักแต่วิชาอื่นใช่ไหมคะสารพัดวิชาที่จะเรียนกันเป็นวิชาหมดจากไม่รู้แล้วรู้อย่างนั้นนะคะทางโลกใช้คำวิชาเต็มไปหมดเลยวิชาได้หลายอย่างนะคะวิชาตามมาหลายก็ศึกษากันมากแต่ว่าวิชาที่คนอื่นไม่ว่ามหาวิทยาลัยใดโลกจะไม่สามารถสอนได้ก็คือว่าวิชาที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีคนเราต้องเกิดแล้วก็ตายและทุกคนก็อยากรู้มากเลยชาติก่อนเป็นใครหรือเป็นอะไรคงไม่มีใครไม่อยากรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นนกล่ะเป็นกิ้งกือล่ะเป็นได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะอย่าคิดว่าจะเป็นไม่ได้นะคะเคยเป็นมาแล้วแล้วก็จะเป็นต่อไปก็ได้เพราะว่าตราบใดที่ยังต้องมีสังสารวัฏนะคะก็ยังจะต้องมีการเกิดแต่ว่าบางท่านเนี่ยค่ะสามารถที่จะระลึกถึงชาติก่อนได้ต้องเป็นวิชาที่ไม่ใช่ทุกคนจะระลึกได้ใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ที่มีการสนใจแล้วก็มีปัญญาพอสมควรที่เกิดจากความสงบเนี่ยแบบฝึกหัดที่เป็นการระลึกได้จริงๆเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นสมัยนี้ค่ะมีคนเข้ามาทายเราอะนะคะชาติก่อนเป็นอะไรเนี่ยเชื่อเขาไหมเห็นไหมคะคนพร้อมที่จะเชื่อมีเยอะไปหาเขาเป็นใครสามารถจะมาบอกได้ว่าชาติก่อนเราเป็นใครแค่นี้ไม่คิดใช่ไหมคะเขาจะรู้ได้อย่างไรก็ยังไม่คิดอีกแค่เขาทายได้เราเชื่อไปเลยเพราะฉะนั้นต้องมีความที่มั่นคงค่ะใครจะว่ายังไงก็ตามแต่เขารู้ได้ยังไงเพราะว่าทรงแสดงหนทางที่จะรู้อย่างนั้นละเอียดยิบว่าเกิดจากปัญญาระดับไหนนะคะสามารถที่จะสงบจากอกุศลแล้วก็จิตสงบที่จากอกุศลเนี่ยมีลำดับขั้นด้วยว่าแม้แต่เหตุเจตสิกที่ทำให้เกิดความสงบเนี่ยต้องละไปตามลำดับจนกว่าจะสงบยิ่งขึ้นจนถึงรูปฌานอรูปฌานยังไม่พอนะคะยังต้องฝึกหัดที่จะระลึกได้จากขณะนี้ถอยไปจนถึงขณะเกิดใครทำได้ถ้าทำไม่ได้จะระลึกชาติก่อนได้หรือเห็นไหมคะ เพราะให้ว่าเกิดมาต่อจากตายของชาติก่อนเพราะฉะนั้นแค่ชาติก่อนก็ยากที่จะรู้ได้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงตรัสรู้นะคะเป็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ในยามแรกนะคะระลึกชาติของพระองค์นับไม่ถ้วนไม่ถึงความสิ้นสุดเลยก็รู้ว่าระลึกยังไงก็ไม่ใช่วิชาที่สามารถที่จะหมดกิเลสได้เพียงที่ระลึกชาติได้เพราะฉะนั้นยามที่สองนะคะก็เป็นการรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์โลกปัญญาระดับนั้นปัญญาจริงๆไม่ใช่แค่คิดเอาเดาเอานะคะแต่ต้องมีเหตุที่สมควรแก่ผลก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสเพียงด้วยการรู้ว่าใครแต่ก่อนนี่เป็นอะไรตายแล้วเกิดเป็นอะไรเพราะฉะนั้นระลึกถึงขณะนั้นซึ่งไม่ใช่อดีตและอนาคตไม่ใช่จุติและปฏิสนธินะคะแต่ว่าระลึกถึงสิ่งที่กำลังมีพระปัญญาที่ได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งหมดก็มีการรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเป็นลำดับตั้งแต่วิปัสสนาญาณขั้นที่หนึ่งจนกระทั่งถึงเป็นพระโสดาบันจนกระทั่งเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นยามที่สามนะคะได้ทรงตรัสรู้ความจริงไม่มีวิชาใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลในแสนโกฏิกัปที่จะเสมอด้วยวิชาที่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะว่าวิชาใดในโลกนะคะก็เป็นไปด้วยกิเลสด้วยความต้องการทั้งหมดแต่วิชาที่จะดับกิเลสใครจะดับได้ถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะยิ่งกว่าใครทั้งนั้นพระเชนทรงอุปมาคำที่พระองค์แสดงให้คนอื่นได้ฟังได้เข้าใจเนี่ยอุปมาเหมือนใบไม้สองสามใบกับปัญญาของพระองค์ที่เหมือนใบไม้ในป่าพระเชนแค่ฟังคำของพระองค์ความเคารพในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่เปลี่ยนไม่คิดเองไม่แต่งไม่ต่อไม่เติมไม่ใช่เชื่อใครเขาว่าหรือเขาบอกเราเราก็เชื่อเราถึงสามารถที่จะรู้ว่าคำไหนเป็นคำจริงถ้ามีคนบอกว่าชาติก่อนเราเป็นอย่างนั้นรู้ได้เลยคนนั้นพูดไม่จริงรู้ได้ยังไงลองบอกมาสิใช่ไหมคะเขาเป็นใครเนี่ยก็เป็นธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แล้วมานั่งบอกว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนอื่นก็เชื่อตามเขาก็ยิ่งบอกเพราะว่ามีคนเชื่อแต่ถ้าไม่มีใครเชื่อเขาจะพูดไหมพูดไปทำไมแล้วก็ไม่จริงด้วยถ้าเขาไม่คิดนะคะจะมีความคิดไหมว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นแต่เขาหารู้ไหมว่าคิดไม่ใช่เขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าคิดเป็นธรรมะไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะต้องเป็นสาวกคือผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยการไตรตรองด้วยการที่จะมั่นคงนะคะที่จะเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อรักษาคำสอนของพระองค์สำหรับให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยต่อไปอย่างที่พระองค์ได้กระทำแล้วพระเชนก็เห็นได้นะคะว่าวิชาอื่นใดทั้งหมดก็ไม่เสมอด้วยกับวิชาที่สามคือสามารถที่จะเข้าใจธรรมะสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งดับกิเลสได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะขณะนี้เห็นกำลังเกิดดับได้ยินเกิดดับคิดนึกเกิดดับอยู่ในโลกที่แตกสลายอยู่ตลอดเวลาคือเกิดดับโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งที่จะให้คนเนี่ยได้ประจักษ์ความจริงอย่างนี้เนี่ยจะลึกซึ้งสักแค่ไหนที่ไม่น้อมพระทัยคือขณะที่กำลังเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต่างขณะใช่ไหมคะแต่ว่าพระบารมีที่สะสมมาที่จะให้คนอื่นได้รู้ตามก็รู้ว่าคำของพระองค์เนี่ยสามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจตามลำดับเพราะคนที่ฟังมาหลายชาติหลายกับก็มีใช่ไหมคะพร้อมที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็มีส่วนคนที่ยังไม่เคยฟังก็มีโอกาสที่จะได้ฟังคนที่ฟังแล้วก็ค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจต่อไปเราจึงมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระองค์และเป็นผู้ที่ตรงว่าอย่าไปคิดที่จะไปทำอะไรให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเลยทั้งสิ้นเพราะนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวได้เลยค่ะว่าสำนักปฏิบัติไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำไม่จริงทั้งหมดทำลายคำจริง พราะว่าพอมีคนเชื่อคำไม่จริงใครจะรู้ว่าคำไหนจริงและควรที่จะเชื่อคำจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะก็แล้วแต่สะสมมาอย่างไรไม่มีใครสามารถจะทำให้เขาเปลี่ยนใจกลับใจได้นอกจากเขาเคยได้เป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงเคยสะสมมาเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลนะคะมีพวกเดรัจฉีเดรัจฉีหมายความถึงพวกที่มีความเห็นความเชื่ออย่างอื่นนะคะต่างจากพระองค์มากมายค่ะพระองค์ประทับที่พระวิหารเชตวันพวกนั้นไม่มาเฝ้าไปหาครูสัญชัยไปหาครูปุรณะกัสสปะแล้วแต่ขณะนั้นนะคะเขาจะเป็นลูกศิษย์ใครเขาก็ไปหาคนนั้นแต่ไม่ได้สะสมมาที่จะมาเฝ้าฟังธรรมแต่บางท่านนะคะเป็นถึงเสนาบดีเป็นลูกศิษย์ของพวกเดรัจฉีฟังคำของพวกเดรัจฉีแต่พอได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากไปเฝ้าเพื่อฟังธรรมบอกอาจารย์อาจารย์บอกอย่าไปนะคะไม่ให้ไปถึงสามครั้งครั้งที่สามท่านไปเลยก็ลองคิดดูถ้าเป็นคำจริงต้องห้ามด้วยหรือว่าไม่ให้ไปฟังถ้าเป็นคำจริงคำถูกต้องนะคะก็ควรได้ฟังใช่ไหมแต่เพราะอะไรไม่ให้ฟังคำจริงและถ้าเป็นคำจริงแล้วนะคะคนที่ฟังก็รู้ได้ว่าคำไหนจริงคำไหนไม่จริงเพราะฉะนั้นไปห้ามเขาทำไมใช่ไหมคะแต่ห้ามเพราะกลัวว่าเขาจะไม่เลื่อมใสตนไปเลื่อมใสคำของคนอื่นแต่หารู้ไหมว่าคำของคนอื่นเนี่ยเป็นคำจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลก็คือว่าท่านผู้นั้นเสนาบดีผู้นั้นนะคะได้ไปเฝ้าได้ฟังธรรมได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เลื่อมใสในพวกเดรัจฉีคิดจะไม่ให้ทานซึ่งเคยให้เคยบำรุงพวกเดรัจฉีนะคะแต่ทานคือทานเพราะฉะนั้นการให้ทานกับพวกที่นับถือศาสนาอื่นของท่านสีหเสนาบดีเนี่ยก็ต่างกันแต่ก่อนเนี่ยให้ด้วยความเคารพนับถืออย่างยิ่งแต่ต่อจากนั้นไปให้ข้างนอกประตูมารับไปก็รับไปไม่ได้มีความเลื่อมใสด้วยนับถือเหมือนอย่างเดิมเพราะรู้ว่าเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะก็คือธรรมะแล้วแต่ว่าจะสะสมความเห็นผิดมามากเท่าไหร่ความเห็นถูกมามากเท่าไหร่คิดถูกต้องเพราะสะสมมาพอได้ฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าคำใดผิดคำใดถูกก็เกิดแล้วก็ต้องตายจะเอาสิ่งที่ผิดไปทำไมแค่นี้ไม่คิดเลยค่ะทุกขณะทุกนาทีเนี่ยมีค่าอย่างยิ่งแล้วก็จะไปเกิดชาติหน้าต่อไปก็เห็นผิดต่อไปด้วยว่าเพราะไม่ได้เห็นถูกตามความเป็นจริงแม่กุศลก็ไม่เข้าใจกลับไปคิดว่าอกุศลเป็นกุศลกลับไปคิดว่าความเห็นผิดนั่นเป็นความเห็นถูกแค่นี้ก็กันละเพราะฉะนั้นวิชาใดก็ไม่เท่ากับวิชาที่สามารถที่จะดับกิเลสที่สะสมมาเนิ่นนานในสังสารวัฏนะคะวิชานี้ยากไหมคะใครว่าง่ายแต่ใครก็ตามที่ฟังแล้วยากรู้เลยว่ายากที่สุดสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งที่รู้ความลึกซึ้งนะคะวันนี้ยากแค่นี้เข้าใจอีกยิ่งยากเข้าใจอีกยิ่งยากเข้าใจอีกยิ่งยากเหมือนมหาสมุทรค่ะลึกแค่ไหนไม่รู้จนกว่าจะค่อยๆหยั่งลงไปจึงจะรู้ได้ว่ามหาสมุทรนั้นน่ะลึกแค่ไหนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะว่าฟังเนี่ยไม่ใช่เพื่อหวังจะไม่มีกิเลสชาตินี้แต่รู้ว่าชาตินี้ไม่รู้อะไรบ้างแล้วก็เข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นบ้างขณะที่เข้าใจไม่ใช่เรานะคะภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาเจตสิกหรือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นถูกขณะใดละความเห็นผิดขณะนั้นเห็นถูกน้อยก็ละความเห็นผิดไปได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเห็นถูกยิ่งขึ้นก็ละความเห็นผิดซึ่งสะสมมามากจนกว่าความเห็นผิดจะหมดไปด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยเราอยากจะหมดก็ไปนั่งทำโน่นทำนี่แล้วก็ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวนี่ก็คือวิชาที่ไม่มีวิชาใดเสมอเหมือนได้เลยนะคะในสังสารวัฏไม่ใช่เฉพาะในชาตินี
1: ้ไม่ได้ทรงถึงพร้อมด้วยวิชาอย่างเดียวนะครับจะมีคำที่เป็นบทเดียวกันก็คื วิชาจรณะสัพพโนนะครับถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะจรณะคือไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปคือพระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่สถานที่นะครับแต่ว่าเป็นทิศที่ไม่มีใครสามารถไปได้เลยนะนอกจากจรณะนี้เท่านั้นครับ
0: ค่ะวิชาจรณะเมื่อกี้นี้คุณธีรพันธ์ก็กล่าวแล้วนะคะจรณะคือไปกำลังไปมาแล้วไม่ไปได้ไหมเร็วยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นค่ะแค่ปรากฏก็คือมาถึงแล้วเราก็ดับไปทันทีนี่คือความประพฤติเป็นไปหลากหลายมากนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกก็คือศีลสังวรศีลสังวรนะคะหรือสังวรศีลก็ได้อินทรียสังวรก็ได้แล้วแต่จะใช้คำอะไรที่จะทำให้เข้าใจเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะศีลคืออะไรต้องเข้าใจทุกคำค่ะศีลเป็นธรรมะหรือเปล่าคะแน่ใจนะเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่เรานะคะเพราะฉะนั้นศีลเป็นธรรมะรู้ละเป็นธรรมะอะไรเป็นความประพฤติเป็นไปของจิตยังมีใครสงสัยเรื่องจิตบ้างไหมคะจิตเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานตั้งแต่เกิดจนตายจิตรู้ทางตาคือเห็นจิตรู้ทางหูคือได้ยินจิตรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นจิตรู้ทางลิ้นนะคะคือลิ้นรสจิตรู้ทางกายเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไหวบ้างจิตรู้รูปที่กระทบจักขุประสาทะเราพูดถึงรูปตานะคะซึ่งมีจริงๆเกิดขึ้นโดยกรรมเป็นปัจจัยทำให้บางคนก็ตาบอดบางคนก็ตาไม่บอดแต่แม้ตาสีดำก็มีสีน้ำตาลก็มีใช่ไหมคะแล้วแต่หลากหลายเป็นรูปร่างใหญ่เล็กแล้วแต่กรรมเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นแต่ตาทั้งหมดนะคะเป็นจักขุแต่มีคำว่าจักขุประสาทรูปไม่ได้หมายความถึงตาขาวตาดำเลยนะคะเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นนี่ค่ะทั้งหมดเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีตาแล้วเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะชอบหรือไม่ชอบเพราะไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อะไรเลยนะคะเป็นแค่สีสันวรรณะที่อยู่ที่ธาตุเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งมหาภูตรูปสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคงคุ้นหูแต่ว่าธาตุเหล่านั้นเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีรูปอื่นเกิดพร้อมกันอาศัยเกิดที่นั่นคือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นที่ใดที่มีมหาภูตรูปที่นั่นต้องมีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เป็นอีกรูปหนึ่งใช้คำว่าวรรณรูปนิพพานก็ได้ภาษาไทยไม่ต้องพูดภาษาบาลีก็บอกว่าเนี่ยสีสันวรรณะหรือจะใช้คำว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ชัดเจนคือไม่ได้กล่าวถึงดำขาวเหลืองทั้งสิ้นนะคะแต่สิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นวรรณรูปเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้จึงมีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏจนกว่าศีลสังวรได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรู้ว่านะคะปกติที่เห็นแล้วเนี่ยไม่รู้เลยชอบบ้างไม่ชอบบ้างมาในสังสารวัฏแต่ถ้าเข้าใจความจริงว่าเพียงแค่เกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปค่อยๆน้อมไปสู่การที่ติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแค่คำเดียวนะคะลองพิจารณาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏเกิดแล้วใช่ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแล้วสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่รู้จึงติดข้องแต่ถ้ารู้อย่างนี้นะคะเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าโง่ไม่รู้หลงไม่ฉลาดแค่ไหนรู้ได้จากติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพียงแค่ปรากฏว่ามีนิดเดียวที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดสืบต่อนะคะปิดบังการดับไปเหมือนไม่ดับไปเลยเดี๋ยวนี้ทำให้เกิดความติดข้องพอใจแต่ถ้าสามารถมีปัญญาที่เริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะว่าทุกวันเนี่ยติดข้องในสิ่งที่ไม่มีฉลาดไหมล่ะไม่มีก็ยังติดข้องและติดข้องไปทุกชาติ พอสิ้นสุดจากชาตินี้ไม่มีสิ่งที่แท้งติดข้องในชาตินี้จบสิ้นแล้วชาติหน้าติดข้องใหม่เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เคยติดข้องในอะไรมากเท่าไหร่ก็ตามเริ่มรู้สึกว่าความติดข้องนั้นมีประโยชน์ไหมเพราะเหตุว่าไม่ดำรงอยู่เลยค่ะแค่ชั่วคราวที่นำความสุขมาให้เพียงเล็กน้อยแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่หลงจำหลงคิดคิดว่ายังอยู่คิดว่ามีแต่ความจริงหามีไม่แต่ว่าจะเกิดดับสืบต่อไปอีกนานแสนนานในทุกชาติที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเริ่มหันกลับจากที่เคยเป็นไหมที่เคยไม่รู้และเคยติดข้องแต่ด้วยตัวเราเนี่ยไม่ได้ค่ะแต่เป็นปัญญาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นรู้เลยค่ะใครอย่าพูดนะว่าจะดับกิเลสง่ายๆลองบอกมาสิหนทางผิดทั้งนั้นถ้าไม่ใช่เป็นการเข้าใจจากการฟังของตนเองนะคะและเริ่มเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยวันนี้สิ่งที่ติดข้องหมดไหมเมื่อกี้นี้ค่ะอยู่ที่ไหนติดข้องตรงนั้นพอถึงตรงนี้ติดข้องตรงไหนอยู่ตรงนี้ความจริงก็ดับอยู่ตรงนี้พอออกไปข้างนอกลืมเลยแค่กำลังติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นนะคะเหลียวไปทางอื่นหมดความติดข้องในสิ่งที่เคยติดข้องแล้วก็ติดข้องในสิ่งใหม่ที่ปรากฏทันทีเร็วอย่างนี้ทั้งวันปกปิดไว้ทั้งวันเพราะฉะนั้นศีลสังวรไม่ใช่เรามานั่งสังวรระวังแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของทุกคำนะคะว่าศีลเนี่ยค่ะคือความประพฤติเป็นไปของจิตเพราะฉะนั้นขณะใดที่จิตเป็นอกุศลขณะนั้นนะคะห้ามได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมคะเป็นไปในอกุศลเป็นอกุศลศีลพระเจ้าต่อไปนี้ได้ยินคำว่าศีลนะคะไม่ใช่มีเฉพาะกุศลเท่านั้นอย่างที่เคยเข้าใจศีลคือความประพฤติเป็นไปของจิตทรงแสดงไว้ละเอียดทุกขณะว่าขณะที่เป็นอกุศลไม่ใช่เราแต่ขณะนั้นเป็นความประพฤติของจิตในอกุศลจึงเป็นอกุศลศีลถ้ากุศลจิตเกิดนะคะเข้าใจธรรมะขณะนั้นก็ไม่ใช่เราแต่จิตกำลังประพฤติเป็นไปในกุศลเป็นกุศลศีลเพราะฉะนั้นมีกุศลศีลอกุศลศีลซึ่งเป็นเหตุเมื่อเหตุมีผลต้องมีไม่ให้ผลเกิดได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเหตุมีนะแต่เหตุในสังสารวัฏเนี่ยนับประมาณไม่ได้เลยเราเป็นคนนี้เพราะกรรมหนึ่งในสังสารวัฏนะคะกรรมอื่นยังไม่ได้ทำให้เป็นคนอื่นเลยแต่ว่าทำให้เป็นคนนี้โดยกรรมหนึ่งแต่กรรมนี่ค่ะก็ประมวลมาซึ่งกรรมอื่นที่จะให้ผลในชาตินี้ด้วยทำไมเราสบายดีนะคะอยู่ดีๆก็หกล้มบางคนก็นิสัยช่างเตะค่ะเตะหมดเลย มีอะไรอยู่ในห้องเตะได้คนอื่นไม่เตะนะเตะทุเรียนที่วางอยู่ที่พื้นก็เตะได้เตะได้หมดเตะครอกเข้าไปในครัวเตะได้หมดค่ะเพราะถึงเวลาที่จะต้องเป็นอย่างนั้นระวังสักเท่าไหร่เชิญเลยหกล้มจนได้ถึงเวลาแค่เสี้ยววินาทีเป็นแล้วยับยั้งก็ไม่ได้นี่แสดงความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นความประพฤติเป็นไปของจิตนะคะเมื่อเหตุมีผลต้องมีแต่ขอให้รู้ให้ละเอียดเถอะว่าผลคืออะไรจะไม่ได้สร้างเหตุที่จะทำให้ได้ผลที่ไม่พอใจเพราะฉะนั้นผลแรกคือเกิดเลือกเกิดไม่ได้นะคะแล้วก็ผลที่สองคือเกิดแล้วยังตายไม่ได้ยังต้องดำรงอยู่ต่อไปพรุ่งนี้จะตายได้ไหมเนี่ยคะได้หรือไม่ได้ตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมคะใครรู้ไม่มีทางรู้ได้เลยต่อเมื่อเกิดจึงรู้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยรู้เพราะเกิดแล้วถ้าไม่เกิดจะรู้ได้ไงว่าสะสมอะไรมามากมายมหาศาลในแต่ละชาติแต่ละชาติใช่ไหมคะแต่พฤติกรรมความเป็นไปของจิตที่เป็นผลของกรรมคือขณะเกิดเลือกเกิดไม่ได้เกิดแล้วยังตายไม่ได้กินยาตายก็ไม่ตายผูกคอตายก็ไม่ตายรัชชุมาลาเมื่อวานนี้ที่เรากล่าวถึงนะคะก็แสดงเห็นชัดเจนว่าถ้ากรรมยังไม่ทำให้จิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะไม่มีใครสามารถที่จะทำให้สิ้นชีวิตได้เพราะจิตขณะเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นผลของกรรมที่ทำให้สิ้นสุดเมื่อจิตนั้นเกิดแล้วนะคะพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ทันทีที่จิตนั้นดับที่เราใช้คำว่าตายเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยแต่กรรมหนึ่ง ก็ทำให้จิตเกิดดับจิตเกิดขึ้นสืบต่อจากจุติคือตายพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าใครจะไปเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของจิตได้ไหมเกิดแล้วดับและเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นอายุนานเท่าไหร่นะคะเนี่ยเกิดมาเนี่ยอายุนานเท่าไหร่ละแสนโกรธกับแต่เฉพาะชาตินี้บอกได้ใช่ไหมคะว่าเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่แต่จะตายเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นพอถึงตายเราถึงจะรู้ได้ว่าอ๋อเขาอายุแค่นี้80ปี70ปี50ปี90ปีก็แล้วแต่ถ้ากราบใดที่กรรมยังไม่ทำให้พ้นความเป็นบุคคลนี้นะคะกรรมนั่นแหละทำให้จิตประเภทเดียวกับปฏิสนธิเกิดแต่ไม่ได้ทำกิจหน้าที่สืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนจึงไม่ใช้คำว่าปฏิสนธิจิตแต่เป็นจิตประเภทเดียวกันเปลี่ยนให้เป็นบุคคลอื่นไม่ได้จนกว่าจะสิ้นกรรมนี้นะคะเพราะฉะนั้นกรรมที่ดำรงภพชาติเกิดดับสืบต่อทำภวังคกิจภวังคกิจมาจากคำว่าภวะความเป็นองค์หรืออังคะที่รักษาสภาพนั้นให้เป็นอย่างนั้นไปจนกว่าจุติจิตจะเกิดแต่ถ้าจุติจิตยังไม่เกิดนะคะภวังคจิตก็เกิดเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกค่ะว่าจุติจิตดับหนึ่งขณะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อทันทีเป็นผลของกรรมหนึ่งซึ่งจะทำให้ผลนั้นดำรงความเป็นบุคคลนั้นไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตโดยจิตที่ทำปฏิสนธิจิตดับแล้วนะคะจิตที่เกิดต่อเป็นผลของกรรมเดียวกันแต่ทำกิจต่างกันคือทำกิจดำรงภพชาติเรื่อยไปจนกว่าจะเห็นเมื่อไหร่นะคะจนกว่าจะได้ยินเมื่อไหร่จนกว่าจะได้กลิ่นเมื่อไหร่ลิ้มรสเมื่อไหร่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเมื่อไหร่คิดนึกเมื่อไหร่ขณะต่างๆเหล่านั้นเป็นวิถีจิตที่ใช้คำว่าวิถีจิตหมายความว่าจิตนะคะเริ่มที่จะรู้สิ่งซึ่งเป็นอารมณ์ของโลกนี้ไม่ใช่อารมณ์เดียวกับปฏิสนธิกับภวังค์กับจุติเพราะฉะนั้นภวังคจิตจะรู้ได้นะคะเวลาที่ยาวนานเช่นขณะที่นอนหลับจิตประเภทเดียวกับปฏิสนธิขณะสุดท้ายก็จิตประเภทนั้นแหละแต่ก่อนนั้นก็ยังไม่ตายก็ดำรงรักษาความเป็นบุคคลนั้นไว้โดยไม่รู้ได้ทราบว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรหรือใครรู้หลับสนิทชื่ออะไรคะบ้านอยู่ที่ไหนมีพี่น้องกี่คนมีทรัพย์สมบัติรู้อะไรบ้างไม่มีทางเลยค่ะเพราะว่าภวังคจิตเกิดดับดำรงภพชาติโดยยังไม่ต้องเห็นยังไม่ต้องได้ยินทั้งสิ้นแต่ต้องเป็นคนเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะเพราะกรรมให้ผลแต่กรรมก็ไม่ได้ให้ผลเพียงแค่เกิดดับเป็นภวังยังให้ผลว่าต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสห้าทางเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมตอนนี้รู้แล้วเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นผลของกรรมหรือเปล่าเป็นนั่งอยู่ที่นี่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นผลของกรรมหรือเปล่าเป็นออกจากห้องนี้ไปที่ไหนที่ไหนเห็นอะไรเป็นผลของกรรมหรือเปล่าเป็นผลของกรรมแสดงว่ากรรมเนี่ยค่ะทำให้เกิดเป็นคนนั้นแล้วยังต้องรับผลของกรรมโดยเห็นสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเพราะสภาพความจริงของสิ่งที่มีนะคะจะมีลักษณะที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแม้เป็นรูปสีสันวรรณะต่างๆที่น่าดูก็มีที่ไม่น่าดูก็มีอยากเห็นอะไรบ้างคะแต่งตัวสวยๆงามๆนี่แหละอยากเห็นอะไรบ้างเห็นไหมคะต้องอยากเห็นสิ่งที่สวยงามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผลของกุศลกรรมจึงได้เห็นสิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นเราเลือกไม่ได้เลยค่ะที่บ้านบ้านใครก็ตามอาจจะมีสิ่งที่วิจิตรมากสวยมากสุนัขเห็นได้ไหมแมวเห็นได้ไหมคนที่ทำงานในบ้านเห็นได้ไหมเจ้าของบ้านเห็นได้ไหมแค่เห็นเหมือนกันหมดเป็นผลของกรรมแต่ในความคิดเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของคนอื่นไม่ใช่เจ้าของแต่ความจริงใครเป็นเจ้าของได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เลยค่ะแค่เห็นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงจริงๆนะคะก็รู้ว่านี่แหละคือความเป็นไปของจิตซึ่งเป็นผลของกรรม ทำให้เราได้มีความเข้าใจถูกต้องนะคะซึ่งทำให้ปัญญาเริ่มสังวรใช่ไหมคะถ้าเห็นแล้วเป็นอกุศลกับเห็นแล้วเป็นกุศลทุกคนอยากเห็นแล้วเป็นกุศลถ้าเข้าใจนะคะก่อนที่ต้องการเห็นเป็นกุศลเนี่ยอยากเห็นแต่สิ่งที่น่าพอใจอยากคือโลภะเห็นเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าเห็นอะไรโลภะเกิดได้ต่อจากเห็นโทสะก็เกิดได้แต่โทสะโลภะไม่ใช่ผลของกรรมด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะจึงต้องแยกโดยละเอียดนะคะถึงจิตนะคะว่ามีกี่ชาติกุศลหนึ่งอกุศลหนึ่งเป็นเหตุและจิตที่เป็นผลภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะนะคะชีวิตก็คือทั้งวันนี่แหละเป็นกุศลอกุศลเป็นวิบากแล้วก็ยังมีจิตโดยการตรัสรู้ว่าจิตที่ไม่ใช่อกุศลไม่ใช่กุศลไม่ใช่วิบากก็มีเช่นจิตของพระอรหันต์พอที่จะเข้าใจได้แต่คนธรรมดาก็มีนะคะแต่ว่าต้องศึกษาละเอียดกว่านี้จึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะไหนแต่ปกติก็กุศลอกุศลทั้งวันมากด้วยแล้วแต่ว่าอะไรจะมากคนที่ตรงตอบได้เลยว่าอะไรมากอกุศลใช่ไหมคะเริ่มรู้จักตัวเองละเริ่มจะขัดเกลาเพราะเห็นโทษถ้าไม่รู้ว่าเป็นอกุศลเนี่ยไม่คิดขัดเกลาเลยค่ะมีคิดแต่อยากจะได้อยากจะมีอยากจะต้องการแล้วถึงเวลาที่จากเป็นของใครไม่เป็นของใครเลยเป็นของโลกเป็นของคนอื่นด้วยเหตุนี้นะคะถ้าไม่มีปัญญาจะรู้จักศีลไหมจะรู้จักคำว่าศีลสังวรไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราจะไปสังวรแต่ต้องเป็นความเห็นถูกเห็นโทษของอกุศลนะคะจึงสามารถจะเป็นปัจจัยให้สติเกิดรู้ว่าขณะนั้นเป็นอกุศลความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นกุศลสังวรจากอกุศลแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยสามารถที่จะกล่าวโดยนัยยะละเอียดจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจค่อยๆละคลายความไม่รู้เพราะเหตุว่าตราบใดก็ตามที่ไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะความไม่รู้ก็หนาแน่นสุดที่จะประมาณได้มากมายยิ่งกว่าจักรวาลในแสนโกฏกับพระธรรมแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยเข้าใจขึ้นค่อยๆคลายแต่จะใช้คำว่าคลายก็ยังยากจะใช้คำว่าอะไรดีคะเอาเล็บไปขุดภูเขาสำเร็จไหมนั่งขุดไปเถอะเอาปลายเล็บนี่แหละไปขุดภูเขาแต่ว่ายากยิ่งกว่านั้นอีกประมาณไม่ได้เลยมีทางเดียวนะคะก็คืออาศัยความเข้าใจคือปัญญาที่เกิดจากธรรมะเป็นเบื้องต้นเพราะยังอีกไกลนักที่ปัญญาจะค่อยๆเกิดค่อยๆรู้ค่อยๆละความไม่รู้จนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงแล้วเห็นคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นศีลเป็นเราหรือเปล่าสังวรเป็นเราหรือเปล่าไม่แต่ขณะใดก็ตามนะคะที่เป็นกุศลกล่าวได้ว่าขณะนั้นเพราะเจตสิกที่ดีเกิดขึ้นจิตจึงเป็นกุศลตามลำดับขั้นว่าถึงระดับขั้นที่สามารถสังวรจากอกุศลหรือเปล่าหรือเพียงเริ่มฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจว่าขณะที่เป็นกุศลต่างกับขณะที่เป็นอกุศลเข้าใจอย่างนี้นะปัญญายังมีอีกสำหรับคนที่ฟังต่างกันแล้วจะสะสมกุศลไหมแล้วจะละอกุศลไหมนี่อีกขั้นจากการฟังฟังด้วยกันแท้ๆนะคะแต่คิดต่างกันบางคนฟังแล้วก็อกุศลเยอะแต่คนที่ฟังแล้วอกุศลเยอะเริ่มเป็นกุศลซะดีไหมเท่าที่จะเป็นได้ในชีวิตเห็นไหมคะความคิดหลากหลายการที่จะขัดเกลากิเลสการที่จะมีปัจจัยเหตุที่จะให้กุศลเกิดก็ต้องอาศัยการฟังเพราะเหตุว่าฟังแค่นี้จะไปยับยั้งอกุศลได้ยังไงเพราะฉะนั้นปัญญาด้วยความเห็นถูกนี่แหละจะค่อยๆละอกุศลยับยั้งได้จึงต้องฟังต่อไปเพราะเห็นประโยชน์พอรู้ว่าถ้าไม่ฟังก็คือไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่อิติปิโสภะคะวาแต่ก็ไม่รู้ว่าอิติปิโสคืออะไรภะคะวาคืออะไรอรหังสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออะไรแต่ทั้งหมดที่เป็นความเข้าใจนะคะเป็นคำของพระองค์เพราะฉะนั้นคำของพระองค์ทำให้สัตว์โลกได้รู้ความจริงใครที่กล่าวคำจริงนะคะกล่าวตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมไม่ใช่คำของคนนั้นแต่ทุกคำจริงตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้เพราะฉันแม้แต่ฟังอย่างนี้ความคิดต่างกันแล้วถ้าคิดว่ากุศลดีกว่าแน่เลย นะคะต่อไปนี้ก็จะค่อยๆเป็นกุศลขึ้นเท่าที่จะเป็นได้แต่ก็รู้ว่าต้องเป็นไปตามปัจจัยถ้าฟังน้อยเข้าใจน้อยอยากเท่าไหร่ก็ได้แค่น้อยๆแค่นั้นแหละกำลังของกุศลในวันหนึ่งเนี่ยมีมากแค่ไหนและในทุกชาติด้วยเพราะฉะนั้นศีลคืออะไรต้องเป็นปัญญาที่รู้ว่าศีลคือความประพฤติเป็นไปของจิตสังวรคืออะไรสังวรคือไม่เป็นอกุศลในขณะนั้นซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้ต้องอาศัยความเข้าใจที่เกิดจากการฟัง
1: อีกประการที่สองนะครับที่เป็นอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ในที่นี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ
0: ค่ะอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อกี้นี้นะคะเราพูดรวมกันไปว่าขณะใดที่เป็นอกุศลก็เป็นความประพฤติเป็นไปห้ามไม่ได้แต่ที่จะเห็นว่าเป็นอกุศลเป็นโทษนะคะจากการฟังก็มีความคิดที่จะสะสมกุศลหรือเป็นกุศลมากขึ้นแต่ยังห่างไกลกับระดับอีกขั้นหนึ่งนะคะซึ่งแม้เกิดเห็นก็สามารถสังวรโดยการเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นปัญญาก็หลากหลายมากตามระดับขั้น
1: ประการที่สามนะครับก็คือโภชเนมัตตัญญูตาการรู้จักประมาณในการบริโภคฟังดูแล้วก็เหมือนกับทานอาหารน้อยไม่มากครับเหมือนกับเป็นการสำรวมแล้วแต่จะมีความลึกซึ้งจริงๆเพราะว่าใครๆก็ทานอาหารน้อยก็มีใช่ไหมครับเป็นการรู้จักประมาณในการบริโภคหรือเปล่า
0: แค่ก็เป็นปัญหาน่าคิดนะคะคนที่รับประทานอาหารน้อยเนี่ยสำรวมหรือเปล่าหรือว่ารู้ประมาณในการบริโภคหรือเปล่าหรือว่ารับประทานมากไม่ได้หมอห้ามใช่ไหมคะต้องทานทีละน้อยไม่อย่างก็เป็นโรคกระเพาะหรืออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเหตุผลมีมากต่างคนต่างมีเหตุผลนะคะตามการสะสมเพราะฉะนั้นเห็นใครทานน้อยเนี่ยโอ้เขามีปัญญาหรือเปล่าคิดเองได้ยังไงใช่ไหมคะด้วยเหตุอื่นก็ได้ไม่ชอบก็ได้บางคนรับประทานอาหารยากมากอาหารนี้นะฮะไม่สุกรับประทานไม่ได้แค่ไข่ดาวต้องตีให้ไข่แดงต้องแตกถ้ายังมีน้ำเยิ้มๆยังไม่สุกเต็มที่ก็รับประทานไม่ได้มีปัญญาหรือเปล่าหรือว่าโลภะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราเองซึ่งไม่รู้ไม่เข้าใจจะไปวัดแต่ต้องความเข้าใจธรรมะต่างหากเห็นนั่งๆกันอย่างเนี้ยใครจะรู้ว่าอินทรีย์สังวรก็เกิดได้สำหรับคนที่มีความเข้าใจอีกระดับหนึ่งใช่ไหมคะเป็นปกติเพราะฉะนั้นไม่ได้แสดงออกมาทางกายทางวาจาเหมือนอย่างเด็กคนหนึ่งค่ะเขาก็ไปสำนักปฏิบัติกับคุณพ่อเป็นหมอนะคะนายแพทย์คนหนึ่งลูกนั่งนิ่งเลยพ่อชมเลยค่ะกลับถึงบ้านลูกเก่งลูกบอกพ่อไม่รู้เลยว่านั่งนิ่งๆเนี่ยเขาคิดอะไรเห็นไหมคะไม่มีใครจะรู้ได้เลยแค่นั่งนิ่งแล้วบอกว่าเขานั่งเก่งเป็นสมาธิไม่กระดุกกระดิกหรืออะไรคิดได้ยังไงคะในเมื่อรู้จักจิตไหมว่าจิตเนี่ยไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นไม่มีขนาดสูงต่ำดำขาวไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่มีรูปใดๆเจือปนลองคิดถึงธาตุชนิดหนึ่งนะคะเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้แค่คำนี้กว่าจะรู้ต้องนามรูปะปริเฉทญาณนะไม่มีทางจะไปรู้ได้เลยค่ะแค่ฟังแล้วก็คิดแล้วก็ออกจิตไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันและกำลังเห็นเดี๋ยวนี้สีสันมีเฉพาะสิ่งที่ปรากฏแต่ธาตุรู้แค่เกิดขึ้นเห็นค่อยๆชินค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยนะคะจนกว่าความเข้าใจนั้นสามารถจะเกิดขึ้นในขณะที่กำลังเห็นจริงๆเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นเราจะวัดประมาณไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้ารู้ประมาณในการบริโภคก็เท่ากับเห็นกิเลสของตัวเองใช่ไหมที่เรารับประทานมากๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะอร่อยเพราะชอบกับข้าวมีตั้งหลายอย่างเลือกเลยเฉพาะสิ่งที่ชอบใช่ไหมคะสิ่งที่ไม่ชอบไม่แตะเลยสิ่งที่ชอบมากก็ตักมากเอามามากสิ่งที่ชอบน้อยก็เอามาน้อยเพราะฉะนั้นไม่ใช่รู้ประมาณในการบริโภคแต่เป็นไปตาม ความต้องการของร่างกายนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะเกินอิ่มเพราะอร่อยชิมคำหนึ่งแค่คำเดียวคำเล็กๆเห็นไหมคะใครห้ามได้แต่คนที่รู้ประมาณในการบริโภคนะคะรู้กิเลสของตนเองไม่อย่างนั้นไม่ชื่อว่ารู้ประมาณเพราะฉะนั้นเมื่ออิ่มก็พอแล้วแต่ถ้าบริโภคต่อไปก็เพราะติดข้องด้วยเหตุนี้การรู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยไม่ใช่ว่ารับประทานน้อยๆหน่อยจะได้ไม่อ้วนนั่นไม่ใช่รู้ประมาณในการบริโภคเพราะไม่ใช่ปัญญาแต่ทานได้น้อยหน่อยจะได้ไม่อ้วนก็ด้วยโลภะใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยปัญญาก็คือว่าเมื่ออิ่มแล้วก็พอแล้วเพราะบริโภคเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้เป็นไปเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะไม่มีอะไรในชีวิตที่จะสำคัญเท่าขณะนั้นก็ต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นเริ่มรู้เลยนะคะว่ากิเลสยังมีนะไม่ใช่หมดไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใครไปยับยั้งสิ่งที่ไม่เกิดต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้เลยเมื่อเกิดแล้วควรรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยทำผิดตรงที่จะพยายามไปไม่ให้มีเราแต่ไม่ได้รู้ว่าที่มีนี่แหละไม่ใช่เราไม่ต้องไปทำอะไรให้เกิดขึ้นเลยเพราะเกิดแล้วไม่รู้มาตลอดถึงแม้เดี๋ยวนี้ก็เกิดแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญญาก็คือรู้สิ่งที่เกิดแล้วไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่เกิดถ้าจะรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดก็ไปหวังว่าจะรู้ในสิ่งที่ยังไม่เกิดโดยไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะเข้าใจหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยด้วยเหตุนี้นะคะฟังคำนี้รู้ประมาณในการบริโภคไม่ใช่มีตัวตนให้เราไปประมาณในการบริโภคแต่ให้รู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าขณะนั้นไม่ใช่เราบริโภคอิ่มแล้วอีกคำหนึ่งก็ไม่ใช่เราประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ให้ไปบังคับหรือให้หวังนะคะแต่ให้เข้าใจทุกอย่างที่เป็นไปว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าผู้ที่เริ่มเห็นกิเลสไม่ใช่ว่าอยากผอมอยากสุขภาพดีหรือหมอสั่งไว้หรืออะไรนะคะแต่ต้องเห็นโทษของกิเลสว่าที่เราบริโภคเนี่ยด้วยโลภะใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่บริโภคด้วยโลภะมีปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะทำให้สามารถอินทรียะสังวรศีลขณะนั้นรู้เลยที่กำลังเคี้ยวที่กำลังดื่มที่กำลังเห็นที่กำลังชอบไม่ชอบเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นธรรมะแต่ละขั้นนะคะก็ต้องอาศัยความเข้าใจแต่ละขั้นเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยถ้าฟังไม่ดีก็เป็นเราเริ่มจะบริโภคแค่อิ่มละแต่ความเป็นเราก็เต็มเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการละกิเลสเนี่ยหลายระดับขั้นโดยการเห็นโทษเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งเห็นโทษที่ว่าขณะนั้นไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะเกิดแล้วถ้าคิดว่านะคะอิ่มแล้วไม่บริโภคแล้วคิดนะปัญญาต้องรู้ว่าคิดไม่ใช่เราทุกอย่างหมดที่เคยไม่รู้นะคะต้องไม่เหลือถ้ายังเหลือก็คือว่ายังเป็นความเห็นผิดยังไม่ใช่ปัญญาที่ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตัวจริงๆตามลำดับขั้นซึ่งกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นเกิดดับอย่างเร็วอย่างนี้เร็วมากนะคะจนไม่รู้เลยเป็นคนไปหมดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วจะรู้เนี่ยทีละหนึ่งก็ต้องรู้ถึงความห่างไกลนะคะว่าต้องอาศัยปัญญาที่ค่อยๆอบรมปัญญานั้นก็คือว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้นเพราะฉะนั้นคุณธีรพันธ์รู้ประมาณในการบริโภคหรือเปล่า
1: ต้องเป็นปัญญาจริงๆที่จะเป็นการรู้จักประมาณในการบริโภคจริงๆนะครับปกติก็บริโภคด้วยโลภะครับติดข้อง
0: หยุดยั้งได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะแต่สามารถรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นผิดกันมากนะคะการไปทรมานตัวหรือการไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะให้หมดกิเลสเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากปัญญาจริงๆที่รู้สิ่งที่เกิดแล้วถ้ายังไม่เกิดจะรู้ได้ยังไงคะว่านั่นไม่ใช่เราสะสมมาแม้คิดอย่างนั้นก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย
1: จรณะอีกประการหนึ่งก็คือชาคริยานุโยคหมายถึงการ เป็นผู้ประกอบความเพียรในความเป็นผู้ตื่นอยู
0: ่ค่ะตอนนี้ตื่นประกอบความเพียรอะไรหรือว่าตื่นโดยไม่ประกอบความเพียรเพียรเกิดอยู่แล้วนะคะแล้วแต่ว่าจะเพียรอะไรเพียรในทางอกุศลก็เยอะแยะไปเพราะฉะนั้นเป็นผู้ตื่นเพื่อที่จะประกอบความเพียรในอะไรก็ต้องในกุศลธรรมใช่ไหมคะตอนนี้รู้สึกจะง่วงกันละใช่ไหมคะฟังธรรมะนี่น่าง่วงนะคะแต่ก็พูดคำจริงมีประโยชน์แต่ง่วงเกิดแล้วบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ต้องไปทำอะไรค่ะขอให้เข้าใจเพียงแค่ว่าเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ใช่ไปบังคับพยายามให้เป็นด้วยแต่ก็ต้องรู้ว่าธรรมะทั้งหลายบังคับบัญชาไม่ได้แต่ฟังนะคะฟังไปก็ง่วงไปง่วงก็เป็นธรรมะถ้ามีปัญญาพอสามารถรู้ว่าง่วงนี่แหละเป็นธรรมะตื่นเลยขณะนั้นที่รู้ว่าง่วงเป็นธรรมะนั้นตื่นแน่ใช่ไหมคะแต่ถ้าง่วงไม่ใช่ธรรมะก็ง่วงต่อไปอยากจะหลับใช่ไหมคะแต่ความเข้าใจมีเมื่อไหร่ขณะนั้นไม่หลับและไม่ใช่อยากจะหลับด้วยแต่รู้ว่าง่วงเนี่ยคือธรรมะอย่างหนึ่งปัญญาที่รู้อย่างนั้นเห็นคุณของปัญญาไหมคะว่าสามารถที่จะเข้าใจทุกอย่างได้ตามความเป็นจริงโดยไม่ใช่ไปบังคับเพราะฉะนั้นปัญญาที่เข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะเริ่มตื่นไม่ง่วงแล้วค่ะอย่างอื่นก็เป็นธรรมะต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นคุณของการที่ตื่นด้วยความเข้าใจไม่ใช่ฝืนแล้วก็ง่วงไปแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจก็คือไม่ใช่ปัญญาถ้าเป็นอย่างนั้นจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่ใช่ปัญญาเป็นกิเลสเป็นอกุศลใช่ไหมคะที่ง่วงฟังก็ง่วงไปฟังไปและเวลาที่ง่วงไปฟังไปเนี่ยเข้าใจแค่ไหนเห็นไหมคะก็เป็นเรื่องธรรมะทั้งหมดตามความเป็นจริงค่ะไม่ใช่ฝืนแต่แสดงความเป็นจริงว่าไม่ใช่เรานี่คือคุณค่ามหาศาลไม่อย่างนั้นเราก็ไปติดตรงนั้นบ้างไปติดตรงนี้บ้างใช่ไหมคะพอง่วงก็ฝืนจะไม่ให้ง่วงตัวตนมาแล้วใช่ไหมที่ฝืนค่ะไม่อยากง่วงแล้วแต่ง่วงก็ยังปรากฏให้รู้ก็ไม่รู้เพราะปัญญาไม่พอแต่ถ้ามีปัญญาง่วงแค่ไหนแล้วแต่ปัจจัยปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจง่วงได้แล้วก็หายง่วงหรือว่าไม่หายง่วงก็แล้วแต่เหตุปัจจัยทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะซึ่งไม่ใช่ให้เราไปบังคับบัญชานะคะแต่ปัญญาจะนำไปในกิจทั้งปวงโดยมากทุกคนนี่ค่ะอยากนอนหลับเวลาง่วงไม่อยากทำอะไรเลยนะคะให้เพชรนินจินดาให้อะไรมาสักเท่าไหร่ประโยชน์สักไหนก็ไม่เอาขอนอนดีกว่าเอาไหมคะไม่เอาใช่ไหมคะตอนนั้นตอนตื่นถึงจะเอาแต่ตอนจะหลับเนี่ยเอาอะไรมาให้ก็คงไม่ยอมหรอกนะอาหารอร่อยอร่อยก็ไม่ยอมอะไรอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นถูกปลุกให้ตื่นให้ฟังธรรมะก็ไม่เอาอีกใช่ไหมคะเพราะความง่วงมีกำลังนี่คือธรรมะเป็นอนัตตาเมื่อไหร่นะคะที่ปัญญาจะรู้ทั่วจริงๆอาจฐานร่าเริงทุกกาละนั่นคือหน้าที่ของปัญญาที่ค่อยๆมั่นคงขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นเหมือนเด็กอ่อนนอนหงายแบเบาะที่ว่าคนที่ไม่มีปัญญานะคะกว่าจะลุกขึ้นมาทำกิจการงานได้ต้องโตระดับไหนเพราะฉะนั้นปัญญาก็เหมือนกันค่ะกว่าจะทำกิจของปัญญาที่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้ได้ตามลำดับก็ต้องค่อยๆอาศัยการฟังพระธรรมแล้วทุกอย่างจริงก็จริงและเป็นธรรมะก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระมหาโมคคัลลานะซึ่งท่านก็ง่วงนะคะเป็นพระโสดาบันแล้วใช่ไหมคะยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีง่วงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโดยนัยยะหลากหลายจนประการสุดท้ายก็คือว่าก็นอนเสียจะห้ามอะไรได้เพราะฉะนั้นสำหรับท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยค่ะท่านเป็นพระโสดาบันนะคะแล้วก็ท่านเข้าใจธรรมะไม่ใช่ไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจงหลับอย่างมีสติท่านก็ต้องรู้ว่าสติเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังแค่นี้ก็เป็นปัจจัยให้แล้วแต่สภาพธรรมะใดจะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่าให้ทำแต่ให้เข้าใจเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าไม่มีเหตุปัจจัยถ้า พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้กับเรานะเป็นไงคะสติสัมปชัญญะมีไหมถ้าไม่รู้ก็ไม่มีไม่ใช่ว่าเราเป็นอย่างนี้และท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นอย่างนั้นและเราจะไปเป็นอย่างท่านพระมหาโมคคัลลานะ
1: ก็เพิ่มอีกนิดนึงครับท่านอาจารย์ก็จะมีข้อหนึ่งที่ว่าเธอจงเดินจงกรม
0: แค่ได้ยินก็คิดแต่งต่อเติมนะคะแปลกันไปต่างๆแต่จังกัมมะในภาษาบาลีนะคะ

0: ปัสสนาธุระถ้าไม่มีความเข้าใจวิปัสสนาความเข้าใจแจ่มแจ้งระดับนั้นเกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้ธุระของพระภิกษุที่สละเพศคฤหัสถ์ตายแล้วจากเพศคฤหัสถ์สู่การเกิดใหม่ในเพศบรรพชิตโดยศีล227ข้อเป็นกำเนิดท่านก็ต้องรักษาเห็นคุณของศีลแต่ละข้อเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเพราะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งว่ากว่าเด็กน้อยทั้งหลายนะคะผู้ไร้ปัญญาหรือผู้มีปัญญาน้อยเนี่ยจะค่อยๆมีปัญญาขึ้นก็จะต้องอาศัยความเป็นไปในทางกุศลเพิ่มขึ้นขัดเกลาไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นการศึกษานี่หมายความว่าเพียงฟังเรื่องราวนะคะแต่ศึกษาเข้าใจสิ่งที่มีตามคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นท่านก็มีการสังวรมีการระวังมีการรักษาศีลต่างๆในเพศของบรรพชิตเพราะฉะนั้นท่านก็นั่งกันส่วนใหญ่นะคะสนทนาธรรมฟังธรรมะอย่างเราเนี่ย2ชั่วโมงเนี่ยก็นานพอสมควรใช่มั้ยคะสำหรับวันหนึ่งวันหนึ่งถ้ามีตอนบ่ายตอนค่ำอีกชีวิตของพระภิกษุท่านก็ต้องมากกว่านี้ด้วยเหตุนี้นะคะจังกรรมะคือการก้าวไปตามลำดับคือเดินผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเพราะว่าจริงๆแล้วอิริยาบถทั้ง4เนี่ยก็ควรที่จะสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าอย่างหนึ่งมากนะคะก็จะทำให้เกิดโทษภัยได้นั่งมากเนี่ยค่ะโทษเยอะหลังแข็งนะคะตั้งหลายโรคที่เกิดจากการนั่งนานๆก็เป็นได้เพราะฉะนั้นท่านก็ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถโดยการเดินพอเราไม่เข้าใจเราก็มาเดินจงกรมไม่รู้อะไรสักนิดเดียวว่าจังกรรมะนี่ก็คือการเดินธรรมดาปกติผัดเปลี่ยนอิริยาบถเพราะฉะนั้นมีหรือที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้ใครเดินผิดปกตินั่นคือความไม่รู้อย่างยิ่งค่ะยกย่างเหยียบอะไรก็ไม่รู้หกจังหวะหรืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะอันนั้นกล่าวถึงปัญญาของท่านพระสารีบุตรว่าแม้เพียงการก้าวท่านสามารถที่จะรู้การเกิดดับของรูปได้ทุกระยะแต่พระไม่ศึกษาให้เข้าใจใช่ไหมคะก็คิดว่าให้ทำอย่างนั้นแล้วก็แปลกันง่ายๆเพราะว่าไม่มีใครศึกษาธรรมะก็เชื่อคนที่บอกว่าให้เดินจงกรมแต่บอกหรือเปล่าว่าจงกรมคืออะไรแล้วไปเดินอย่างนั้นมีประโยชน์อะไรเดินช้าๆมีประโยชน์อะไรบางคนก็อายนะคะต้องปิดประตูแล้วก็เดินจงกรมกลัวคนอื่นเห็นพระผิดปกติค่ะและที่พระวิหารเชตวันเนี่ยจะมีอาการอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเป็นความไม่รู้อย่างยิ่งและเป็นการทำสิ่งซึ่งเป็นโทษด้วยทำให้เข้าใจผิดนั่งก็รู้ได้ยืนก็รู้ได้เดินก็รู้ได้นอนก็รู้ได้ทำอะไรก็รู้ได้เพราะสภาพธรรมะมีจริงอย่างนั้นนะคะแต่ที่รู้ไม่ใช่เราต้องเป็นปัญญาซึ่งเกิดจากการฟังเข้าใจตามลำดับโดยความเป็นอนัตตาก
1: ราบเรียนท่านอาจารย์สุจิตครับคือในส่วนของคำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วก็ธรรมะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้แต่ทำไมถึงยังได้ยินการกล่าวถึงหรือพูดถึงในเรื่องของกรรมเก่าหรือว่าชาติที่แล้วหรือว่าในเรื่องของสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้หรือว่ามีอยู
0: ่ค่ะเพราะเราไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรใช่ไหมคะคนที่พูดก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ได้ยินมาเพราะฉะนั้นเราก็พูดเรื่องอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นพูดถึงวันนี้พรุ่งนี้แต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยจะมีไหมอาหารเช้าหรือว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็มีไม่ได้ใช่ไหมคะเขาพูดเพราะเขาไม่ได้เข้าใจความละเอียดอย่างยิ่งว่าแท้ที่จริงสิ่งที่เราเข้าใจว่ามีตั้งแต่เกิดเนี่ยความจริงคืออะไรและมีจริงๆหรือเปล่าและมีจริงๆสั้นมากน้อยแค่ไหนคือพูดไปด้วยความไม่รู้เลยแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยความคิดของพระองค์ต้องต่างกับความคิดของคนอื่นอย่างเราเกิดมาเราก็สนุกไปมีความสุขไปวันๆเรียนหนังสือจบทำงานอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่พระองค์เห็นเดี๋ยวนี้คืออะไรแล้วก็เห็นอะไรแล้วก็เห็นเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงความคิดไม่เหมือนกันทั้งที่เห็นกันทุกคนแต่คนอื่นเนี่ยคิดเรื่องอื่นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดถึงสิ่งที่มีจริงด้วยว่าแท้ที่จริงเนี่ยสิ่งนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่เห็นสภาพเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นใครคิดออกหรือใครมานั่งคิดใช่ไหมคะว่าทั้งวันเนี่ยเราเห็นแต่สิ่งที่จิตเกิดขึ้นรู้ทั้งนั้นมีธาตุรู้สภาพรู้ซึ่งถ้าในโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามไม่มีธาตุรู้

0: อะไรอะไรก็ไม่ปรากฏเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่จะพูดเรื่องกรรมก็มีคนพูดก่อนการตรัสรู้เรื่องอะไรอะไรก็พูดกันเท่านั้นแหละแต่ไม่ได้เข้าใจว่าความจริงแท้ที่ใช้คำว่าปรมัตถะความจริงถึงที่สุดนะคะของสิ่งที่มีเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเขาคิดว่าเป็นคนคนนั้นได้รับสิ่งที่ดีในชีวิตมากมายอีกคนนึงก็ยากจนเหลือเกินคนนั้นทำไมทำดีคนนี้ทำไมทำไม่ดีเป็นคนที่ทำชั่วก็พูดกันไปเป็นคนเป็นสิ่งต่างๆหารู้ไม่ว่าความจริงของสิ่งนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นจากการที่พระโพธิสัตว์นะคิดไม่เหมือนคนอื่นก็ทำให้พระองค์เป็นโพธิสัตว์สัตว์คือผู้คล่องโพธิคือปัญญาท่านไม่คล่องในอย่างอื่นเลยค่ะแต่คล่องที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจนกระทั่งได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จนกระทั่งได้รับคำพยากรณ์บำเพ็ญบารมีจนทุกคำที่ตรัสนะเป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าใจและพิสูจน์ได้ทุกคำเช่นสิ่งที่มีจริงเราไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีและความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ด้วยคืออะไรลองพูดมาสักอย่างสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะ
1: ที่นั่งฟังจริง
0: ที่นั่งฟังนะคะที่นั่งฟังเนี่ยฟังไม่ใช่นั่งใช่ไหมเห็นไหมคะแต่เพราะไม่รู้เรานั่งฟังทั้งชีวิตเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่คนอื่นไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดแต่ละหนึ่งแม้แต่กรรมใช่ไหมคะบาปกรรมนี่เราพูดบุญกรรมเราก็พูดแต่ถามว่ากรรมคืออะไรเขาก็ปนกันละบางคนก็เข้าใจว่ากรรมเป็นอกุศลบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นมีทั้งบุญและกรรมคือกุศลและอกุศลก็เข้าใจกันไปคิดกันไปต่างๆนานานะคะแต่คำนี้หมายความถึงธรรมะที่ต้องมีแน่นอนแล้วคืออะไรเห็นไหมคะนี่ค่ะคือประโยชน์ของการฟังทำให้เรารู้ว่าคนอื่นเนี่ยคิดไม่ออกคิดไม่ได้แน่นอนนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีหลากหลายมากมีแต่ไม่สามารถรู้อะไรแข็งใครไปทำให้แข็งเกิดทำไม่ได้แข็งเกิดแล้วแต่มีเหตุปัจจัยซึ่งใครก็รู้ไม่ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความต่างของแข็งด้วยว่าแข็งนี้เกิดเพราะกรรมหรือแข็งนี้เกิดเพราะจิตหรือแข็งนี้เกิดเพราะอุตตุหรือแข็งนี้เกิดเพราะอาหารแต่เราไม่เห็นแข็งเป็นแข็งเราเห็นแข็งเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอาหารเพราะฉะนั้นทุกคนก่อนการที่จะได้ฟังธรรมะนะคะอยู่ในโลกของมายาไม่มีการที่จะเข้าใจได้เลยว่าขณะนี้มีธาตุรู้ที่เห็นที่ได้ยินที่ได้กลิ่นที่ลิ้มรสรสปรากฏเพราะมีธาตุรู้กำลังรู้นะคะแล้วก็ที่กระทบสัมผัสอย่างเวลาเนี้ยลองกระทบสัมผัสสิคะอะไรปรากฏลองดูอะไรปรากฏคะกระทบเลย
1: แข
0: ็งขณะที่ปรากฏใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีความเข้าใจจริงๆนะคะตรงคำนั้นเข้าใจลึกซึ้งจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งได้อย่างท่านพระสารีบุตรฟังท่านพระอัสสชิแข็งมีเมื่อแข็งปรากฏและพอแข็งตรงนั้นปรากฏแล้วนะคะเวลาที่รู้อย่างอื่นยังมีแข็งปรากฏไหมไม่มีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจากการที่ค่อยๆเข้าใจเนี่ยจะรู้ว่าคำนั้นหมายความลึกซึ้งแค่ไหนที่คนอย่างถึงไม่ได้คือแข็งที่มีเมื่อปรากฏเนี่ยดับไม่เหลือเลยแล้วไม่กลับมาอีกเลยที่จะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและทุกอย่างเป็นอย่างนี้เลยค่ะมีแค่เมื่อปรากฏกำลังนี้มีสิ่งที่ปรากฏกระทบตาเสียงปรากฏต้องไม่มีสิ่งที่กระทบตาแต่ลึกซึ้งกว่านั้นคือสิ่งที่กระทบตาเมื่อกี้เนี่ยดับไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นอันใหม่ที่เห็นใหม่ไม่ใช่เก่าละเพราะฉะนั้นหาความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ได้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยแตกย่อยละเอียดยิบไม่เหลือเลยที่เราติดข้องเพราะเราคิดว่ายังเหลือใช่ไหมคะยังมีเราเมื่อวานนี้เห็นเราเห็นแต่เห็นวันนี้ก็เป็นเห็นอีกก็เป็นเราอีกพรุ่งนี้วันนี้ไม่ใช่เห็นวันนี้เพราะเป็นพรุ่งนี้แต่เห็นพรุ่งนี้ก็เป็นเราอีกเพราะฉะนั้นก็ยึดถือสิ่งที่มีว่าเป็นเราเริ่มต้นเลยนะคะอย่างที่กล่าวไว้แต่ละคำว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโลกมีไหมแต่พอมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดมีโลก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้นะคะโลกะหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เลือกเลยเฉพาะสิ่งเดียวแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเกิดขึ้นระดับไปนั่นคือโลกเพราะฉะนั้นโลกุตระเหนือโลกพ้นจากโลกคือไม่เกิดไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดมีแต่เป็นธรรมะซึ่งไม่ปรากฏในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจสิ่งที่มีก่อนเพราะมีแล้วไม่เข้าใจแล้วจะไปรู้สิ่งที่ไม่มีได้ยังไงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงสภาพที่จะไม่ใช่ชีวิตประจำวันก็ต้องเข้าใจสิ่งที่มีโดยละเอียดยิ่งกว่านี้มากมายนะคะที่จะค่อยๆพิจารณาจนกระทั่งมีความเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยบริบูรณ์แน่ใจมั่นคงว่ามีแค่เดี๋ยวนี้ที่ปรากฏค่อยๆฟัง
1: ครับโดยส่วนตัวอย่างเงี้ยครับคือผมเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อในเรื่องของอดีตของชาติก่อนหรืออะไร
0: เดี๋ยวก่อนนะคะไม่เชื่อเรื่องอดีตใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานนี้เชื่อไหม
1: คือสำหรับผมเมื่อวานคือเราก็ได้ทำเต็มที่สำหรับของเมื่อวานคือ
0: แล้วก่อนเมื่อวานเชื่อไหม
1: คือผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมได้ทำไปแล้วแล้วก็มัน
0: ยังมีตัวเราเห็นไหมคะตัวเราติดตามตั้งแต่เมื่อวานนี้มาถึงเดี๋ยวนี้แต่ถ้าฟังและไตรตรองดีๆนะคะเมื่อวานนี้เป็นเมื่อวานนี้อย่างที่เราพูดเมื่อกี้นี้ว่ามีแค่ขณะที่ปรากฏจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่สภาพธรรมะหนึ่งปรากฏเนี่ยสภาพธรรมะอื่นต้องไม่มีใช่ไหมนั่นแหละถึงจะเข้าใจชัดเจนว่าขณะนั้นสภาพนั้นเนี่ยรอบรู้ในสิ่งนั้นสิ่งเดียวว่าสิ่งนั้นเกิดจึงมีและประจักษ์การดับด้วยแต่ถ้าตราบใดยังรวมกันอย่างนี้ใช่ไหมคะเกิดดับสลับกันสืบต่อทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนว่ายังมีเราเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่เชื่อเรื่องอดีตก็ต้องรู้ว่าคำว่าอดีตเนี่ยมีหลายความหมายอดีตที่ยาวไกลชาติก่อนๆโน้นนะคะหรืออดีตในชาตินี้สั้นเข้ามาอีกและอดีตเมื่อวานนี้จนถึงอดีตเมื่อกี้นี้เชื่อไหม
1: ในความหมายของผมคือเป็นอดีตแบบที่เวลาคนชอบพูดถึงกันว่าเป็นชาติก่อนหรืออะไร
0: แต่เราลองคิดดูนะคะเดี๋ยวนี้มีจิตได้ยังไงถ้าไม่มีเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ถอยไปก็คือต้องเป็นอย่างนี้นี่คือเราเริ่มรู้ความจริงซึ่งคัดค้านไม่ได้แต่ว่าความรู้ของเราเนี่ยยังน้อยมากถ้าเรารู้ยิ่งกว่านี้ยิ่งเห็นความเกิดขึ้นของแต่ละหนึ่งว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่เริ่มเข้าใจแล้วว่าจิตเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างนะคะแล้วก็เกิดขึ้นต้องรู้เกิดขึ้นไม่รู้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นมีธาตุซึ่งเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้เมื่อนั้นเพราะเป็นธาตุรู้จะเกิดแล้วไม่รู้ไม่ได้ที่เกิดแล้วไม่รู้จะกลับรู้ก็ไม่ได้เช่นรูปธรรมเกิดไม่รู้ก็ต้องไม่รู้ไปตลอดส่วนสภาพซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ตลอดไม่รู้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่า1ขณะเพราะว่ามีเจตสิกสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดนะฮะที่เป็นเอกัคคตาเจตสิกมีชื่อทุกเจตสิกเป็นภาษาบาลีแต่ภาษาไทยก็หมายความว่าเป็นธาตุที่ตั้งมั่นในอารมณ์เกิดพร้อมจิตทำให้จิตเนี่ยตั้งมั่นในสิ่งที่ถูกผัสสะกระทบเป็นอีกเจตสิกหนึ่งทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นนะคะรู้ตรงลักษณะนั้นเท่านั้นไม่รู้อย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะจิตไม่ใช่เจตสิกเจตสิกไม่ใช่จิตไม่ปะปนกันอาศัยกันและการเกิดขึ้นต่างคนต่างทำกิจของตนเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเดี๋ยวนี้เห็นเนี่ยนี่แหละตัวจิตแต่เจตสิกซึ่งปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดกับจิตอีก7ประเภทไม่ปรากฏแต่มีเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาไปนะคะทั้งหมดเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่การดับไปของจิตขณะก่อนเท่านั้นเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้และจิตเนี่ยถ้าแตกย่อยหนึ่งขณะนะคะขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับเพราะฉะนั้นขณะเกิดเป็นอุปาทะบังเกิดหรือเกิดขึ้นที่เราใช้คำว่าอุบัติอุปาทะนะคะและขณะดับใช้คำว่าพังคะเพราะฉะนั้นขณะที่เกิดไม่ใช่ขณะที่ดับแน่นอนเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะเนี่ยเป็นอนุขณะขณะเกิดอุปาทขณะขณะที่ยังไม่ดับเป็นทิฏฐิขณะขณะที่ดับเป็นพังคขณะถ้าสามขณะนี้ยังไม่ปราดหมดสิ้นไปจิตต่อไปเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่เกิดและดับเป็นปัจจัยทำให้จิตขณะต่อไปเกิดอย่างเดียวนี้เลยเราไม่ต้องเรียกเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องทำอะไรก็เกิดแล้วแต่พอเริ่มเข้าใจก็คือว่าถ้าจิตขณะก่อนยังไม่ดับจ อีกขณะต่อไปเกิดไม่ได้เลยโดยถ้าใช้ชื่อนะคะอนันตระปัจจัยหมายความว่าจิตหนึ่งขณะเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดโดยไม่มีระหว่างขั้นอนันตระทันทีเลยสนิทเนียนมากเกิดดับไม่ปรากฏเพราะฉันจึงปรากฏเป็นอย่างอื่นเป็นนิมิตต่างๆใช่ไหมคะแต่ความรวดเร็วของหนึ่งขณะเนี่ยไม่ปรากฏพอจะเข้าใจได้ว่าอดีตมีตั้งหลายอย่างใช่ไหมยาวนานกับสั้น
1: ขอบพระคุณมาก
0: ค่ะยังไม่ถึงกรรมเลยแต่ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะเข้าใจกรรมไหมเราก็เข้าใจว่ากรรมยั่งยืนกรรมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเราหรือเป็นของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นกรรมได้ยินคำนี้แปลก่อนหมายความถึงอะไรเพราะไม่ใช่ภาษาไทยนะคะและเป็นภาษาบาลีแต่หมายความถึงอะไร
1: ถ้าโดยความเข้าใจน่าจะเป็นสิ่งที่เคยกระทำหรือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นหรือเปล่า
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดเองเราไม่รู้จักตัวธรรมะเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าตัวธรรมะเดี๋ยวนี้มีทั้งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาและสภาพที่รู้สิ่งนี้คือกำลังเห็นแต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะกรรมมีแล้วได้แก่อะไรรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นกรรมได้ไหมเพราะกรรมคือการกระทำที่เป็นกุศลและอกุศลค่อยๆละเอียดขึ้นนะฮะเฉพาะการกระทำที่เป็นกุศลและอกุศลนั่งอยู่นี่ก็ได้ค่ะยังไม่เดินเป็นกุศลและอกุศล
1: เป็นกุศล
0: เป็นกุศลใช่ไหมคะกุศลคืออะไร
1: กุศลคือสิ่งที่ดี
0: ค่ะไม่ใช่เราใช่ไหมคะแล้วเป็นอะไรรูปเป็นกุศลได้ไหมไม่มีทางเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรเป็นกุศลได้สภาพธรรมะทั้งหมดนะคะมีจิตมีเจตสิกมีรูปมีนิพพานย่อยทุกสิ่งลงไปแล้วนะคะอย่างเราบอกว่าเก้าอี้เนี่ยคนก็ยังจำอยู่นั่นแหละว่าเก้าอี้แต่ว่าเก้าอี้มีกี่รูปมีหลายรูปเขาไม่รู้เลยใช่ไหมคะเกิดดับด้วยเขาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสภาพที่ไม่รู้แข็งสีกลิ่นรสพวกนี้ไม่ใช่สภาพรู้เลยนะคะที่นี่มีไหมที่แข็งเนี่ยมีสีสันวรรณะมีถึงกระทบตาได้เพราะฉะนั้นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานที่ใช้คำว่ามหาภูตะรูปนะคะคือธาตุดินอ่อนหรือแข็งไม่ใช่หมายความถึงดินที่เราปลูกต้นไม้เย็นหรือร้อนอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคะตึงหรือไหวที่กายแล้วก็ธาตุน้ำซึมซาบเกาะกลุ่มทั้ง3รูปไม่ให้แยกจากกันเพราะฉะนั้นทั้ง4รูปเป็นใหญ่มหาภูตะเนี่ยไม่ใช่พูดลอยๆนะคะแต่พูดให้เข้าใจว่าเมื่อใช้คำว่ามหาภูตะหมายความว่าเป็นใหญ่ที่ว่าถ้ารูปถ้าไม่มีสี่รูปนี้รูปอื่นมีไม่ได้แน่นอนไม่ว่ารูปใดทั้งสิ้นจะมีไม่ได้เลยต้องมีมหาภูตรูปสี่เมื่อมีมหาภูตรูปสี่แล้วนะคะมีอีกสี่รูปที่มหาภูตรูปที่อาศัยเกิดกับมหาภูตรูปแยกไม่ได้พอมหาภูตรูปเกิดก็มีอีกสี่รูปเกิดร่วมด้วยรูปหนึ่งคืออะไรรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่เราไม่พูดถึงสี่ที่เป็นมหาภูตรูปตอนนี้เราพูดถึงรูปอีกสี่รูปเกิดกับมหาภูตรูปแต่ไม่ใช่มหาภูตรูปถ้าคิดจะรู้ได้คิดตอบแล้วด้วยเห็นไหมความเข้าใจยังมั่นคงแค่ไหนเนี่ยถ้ามั่นคงตอบได้ทันทีแต่พอยังไม่มั่นคงเราก็ต้องไตร่ตรองนี่คือกว่าจะมั่นคงพอกระทบปัญญาพร้อมสติสัมปชัญญะรู้นั่นคือปฏิปักษ์นั่นคือสติสัมปชัญญะอีกระดับหนึ่งนี่แค่ขั้นฟังเรายังต้องคิดละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรูปอะไรเกิดกับมหาภูตรูปสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้กระทบตาได้สีสันวรรณะต่างๆมีไหมลืมตาแล้วมีสิ่งที่ปรากฏไหมค่ะตอนหลับตาไม่มีคนเลยแต่พอลืมตามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏที่ยังไม่ใช่คนถ้าไม่คิดเห็นความรวดเร็วไหมคะจิตเห็นไม่ใช่เราธาตุรู้เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาแล้วอาศัยสิ่งที่กระทบตาได้พระมหาภูตรูปกระทบตาไม่ได้แข็งจะมากระทบตาได้ยังไงแต่สิ่งที่อยู่ตรงแข็งเนี่ยเป็นรูปหนึ่งที่กระทบตาได้แต่ไม่ปรากฏจนกว่าจิตเห็นเกิดก่อนเห็นสิ่งนั้นต้องกระทบจากขูปัสสาทะ หมายความว่าจากกุปสาธาต้องเกิดก่อนแล้วก็สิ่งที่กระทบตาต้องเกิดก่อนเห็นเพราะเมื่อทั้งสองอย่างนี้กระทบกันเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นพร้อมเจตสิกที่กระทบไม่ใช่ใครกระทบเลยค่ะเจตสิกหนึ่งชื่อผัสสะเจตสิกเกิดขึ้นนะคะเป็นสภาพรู้ที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏโดยที่แต่ขุปสาธะไม่ใช่ธาตุรู้เพราะฉะนั้นเป็นแต่เพียงฐานหรือว่าที่เกิดคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้มีรูปกระทบได้แปลว่าจิตธาตุรู้นี่ค่ะเกิดตรงนั้นนะคะแล้วก็รู้สิ่งที่กระทบตรงนั้นแล้วก็ดับตรงนั้นหนึ่งขณะจิตเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่มหาภูตรูปเนี่ยมีรูปเกิดร่วมด้วยมหาภูตรูปมีสี่แต่ที่มหาภูตรูปเกิดเมื่อไหร่ต้องมีอีก4รูปเกิดร่วมด้วยเอาทีละ1สิ่งที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาเห็นไหมคะใช้คำว่าต่อตาแล้วก็ต่อหน้าด้วยไม่ปรากฏต่อหูใช่ไหมคะไม่ใช่ดีต่อหูที่เขาใช้คำว่าดีต่อใจใช่ไหมคะแต่นี่กระทบตารูปนี้กระทบตาโดยแข็งเนี่ยกระทบไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะที่แข็งสิ่งนั้นจะมีรูปที่กระทบตาได้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดนี่ก็อ่อนหรือแข็งใช่ไหมคะกระทบตาได้เฉพาะสีตัวแข็งกระทบไม่ได้เลยเพราะฉันเห็นอะไรเห็นสิ่งที่สามารถกระทบตาและปรากฏนะคะความหลากหลายของมหาภูตรูปทั้งสี่สิ่งที่กระทบตาปรากฏเนี่ยเป็นสีต่างๆตามปัจจัยที่อาศัยดอกกุหลาบมีกี่สีคะแม้เป็นดอกกุหลาบแม้เป็นต้นกุหลาบพืชพันธุ์เดียวกันยังหลากสีเพราะฉะนั้นคือรูปธรรมนะคะจิตเจตสิกนามธรรมจะหลากหลายยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่ประมาณไม่ได้เลยค่ะแต่ก็ทรงประมวลมานะคะว่าธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตเนี่ยประกอบกับเจตสิกแต่ละขณะแล้วก็ต่างกันเป็น89ประเภทรวมหมดเลยในสวรรค์ในนรกพรหมโลกอะไรแต่ไรทั้งหมดนะคะเพราะว่า1ขณะนับไม่ได้อยู่แล้วแต่สามารถจะประมวลได้เป็นประเภทได้89ประเภทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะรูปที่มหาภูตรูปเนี่ยเวลามหาภูตรูปมี4ใช่ไหมคะต้องมีอีก4รูปเอาละ4รูปเนี่ยทีละ1อะไรคะเราเรียกคำว่าสีก็ได้เรียกว่าวันนะหรือวันโนก็ได้ภาษาบาลีเป็นนิพพาก็ได้หลากหลายชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะไรก็ตามแต่ธรรมะไม่ได้เปลี่ยนไปตามชื่อแต่อาศัยชื่อของแต่ละภาษาแต่ละคำที่จะให้รู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องเรียกว่าสีก็ได้แต่ภาษาบาลีใช้คำว่าวันโนหรือวันนะนะคะกระทบตาได้ปรากฏได้ปรากฏตั้งนานเกิดดับว่าจะเป็นสันฐานหรือนิมิตนิมิตนี่คือรูปร่างสังขารแต่ละหนึ่งคิ้วตาจมูกปากไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้ไม่ใช่คนนั้นแต่เร็วสุดที่จะประมาณได้ข้อพิสูจน์คือแค่หลับตาวันนะรูปไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเป็นรูปที่มีจริงไม่ใช่มหาภูตรูปอีกสามล่ะรู้ไหมคะรู้ได้ถ้าคิดค่ะเห็นสีสันวันนะรูปร่างสังขารแต่ทำไมบอกเป็นแอปเปิ้ลไม่ใช่บอกว่ากล้วยเพราะรสต่างกันเพราะฉะนั้นรสอยู่ไหนรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวอยู่ไหนอยู่ที่มหาภูตรูปเห็นไหมคะเนี่ยค่ะต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาของตัวเองได้รับมรดกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจแต่ถ้ายังไม่เข้าใจนะคะไม่ใช่ทายาทไม่ใช่ผู้รับมรดกไม่มีพระบิดาผู้ให้กำเนิดเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่กระทบตาได้หนึ่งรูปภาษาบาลีใช้คำว่าวันนะวันโนอะไรก็แล้วแต่นะคะภาษาไทยจะให้ชัดเจนคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็มีรสและมีอะไรอีกกลิ่นค่ะอยู่ที่ไหนที่มาพูดรูปน้ำหอมเนี่ยเหลวๆอย่างนี้ก็มีกลิ่นแข็งๆนี่ก็มีกลิ่นค่ะแอปเปิ้ลก็มีกลิ่นดอกกุหลาบก็มีกลิ่นดอกมะลิก็มีกลิ่นกล้วยมีกลิ่นไหมคะงูมีกลิ่นไหมปลามีกลิ่นไหมแข็งอยู่ตรงไหนมีกลิ่นตรงนั้นอีกหนึ่งรูปเท่าไหร่นะคะสามเหลืออีกรูปหนึ่งเมื่อเช้าเนี้ยรับประทานอาหารมีอะไรในอาหารที่ต้องรับประทาน ถ้าไม่รับประทานอาหารอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะ7วัน10วันเดือนนึงตายได้แน่ๆเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่แข็งที่อ่อนที่เย็นที่ร้อนที่ตึงที่ไหวที่มหาภูตรูปนะคะมีอีกรูปหนึ่งคืออะไรคะคุณธีรพันธ
2: ์โอชารูปครับ
0: เพราะฉะนั้นอีก4รูปคือสีกลิ่นรสโอชาไม่ให้มีโอชาได้ไหมเมื่อมีมหาภูตรูปแต่โอชาจะเกิดโดยไม่มีมหาภูตรูปได้ไหมไม่ได้เกิดเปล่าๆเนี่ยไม่ได้เลยนะคะที่เนี่ยไม้เนี่ยมีโอชาไหมโอชาคือรูปที่ทำให้เกิดรูปแสดงว่ารูปที่เกิดจากกรรมแค่ตาหูจมูกลิ้นกายประสาทะซึมซาบทั่วตัวเนี่ยไม่พอที่จะดำรงชีวิตต้องอาศัยโอชาแต่ไม่ใช่รสนะคะรสอย่างหนึ่งกระทบลิ้นแต่โอชาไม่ได้กระทบลิ้นเลยแต่ว่าเป็นรูปที่ทำให้เกิดรูปเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทานข้าวแต่ทานวิตามินทานอะไรก็ได้นะคะซึ่งมีโอชาที่ทำให้เกิดรูปอย่างพวกนักบินอวกาศอะไรเงี้ยก็คิดกันไปทำกันไปแต่ว่ายังไงก็ตามที่มหาภูตรูปทุกกลุ่มหรือกลาปะซึ่งเล็กที่สุดแยกออกจากกันแล้วเนี่ยต้องมีรูปที่แยกกันไม่ได้8รูปนี่เป็นอาหารของปลวกได้มนุษย์ก็ได้เอาไปแตกย่อยผสมนู่นผสมนี่ก็อร่อยดี ใช่ไหมคะ ก็เป็นเรื่องที่ว่ามีโอชาอยู่ที่นั่นแต่ตัวโอชาไม่ใช่รสชอบโอชาหรือชอบรส
1: คนน่าจะติดในรส
0: ปกติไม่รู้จักโอชา
1: ครับ
0: รู้แต่ว่าต้องรับประทานอาหารไม่รับประทานไม่ได้แต่ไม่รู้เลยว่าเพราะในอาหารนั้นมีรูปหนึ่งค่ะซึ่งเป็นรูปที่ทำให้เกิดรูปอื่นได้เพราะฉะนั้นรูปเกิดจากสมุฏฐานจากกรรมอย่างอื่นไม่สามารถที่จะทำให้เกิดได้เลยต้องเฉพาะกรรมกรรมก็มี2อย่างนะคะกุศลกรรมอกุศลกรรมรูปที่เกิดก็เกิดจากอกุศลกรรมหรือว่าเกิดจากกุศลกรรมก็ได้เพราะฉะนั้นก็มีอย่างนี้ตามธรรมดาปกติที่ต้องเป็นไปใช่ไหมคะทั้งหมด8รูปแยกกันไม่ได้เลยที่ตัวของเราเนี่ยมีอาการสัทธาไม่ใช่แข็งนะไม่ใช่กลิ่นด้วยอีกรูปหนึ่งละเพราะฉะนั้น28รูปเนี่ยค่อยๆฟังเดี๋ยวก็ครบถ้ายังไม่ครบก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะคะเพราะต้องเข้าใจอย่าไปเอาครบถ้าเอาครบพูดไปได้แต่ไม่เข้าใจนี่หยาบเป็นอย่างนั้นเลยนะคะไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพูดคำที่ไม่รู้จักมาตลอดชีวิตจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่เข้าใจเมื่อนั้นพูดคำที่รู้จักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโอชามีทุกรูปที่ย่อยละเอียดยิบเพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่แต่ทำลายได้แล้วไหนเราพอคิดอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้นะคะรูปเป็นรูปที่เล็กมากละเอียดมากเกิดจากสมุฏฐานต่างๆใครก็ทำให้รูปเกิดไม่ได้นอกจากกรรมทำให้รูปนี้เกิดขึ้นเช่นจากกุปสาธะโสตปสาธะรูปที่เกิดจากจิตยิ้มหัวเราะเห็นไหมคะโกรธเศร้าร้องไห้น้ำตาไหลพวกนี้ก็เกิดจากจิตเป็นแรงเป็นกาสนุกสนานก็เกิดจากจิตใช่ไหมคะรูปที่เกิดจากอุตุความเย็นความร้อนก็มีทำให้ป่วยไข้ได้เจ็บบางคนก็เจ็บคอปากน้ำค้างอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ยังมีรูปที่เกิดจากอาหารคือโอชาที่ทำให้รูปเกิดได้เพราะฉะนั้นที่มหาภูตรูปเนี่ยก็มีรูปอีก4รูปถ้าเราไม่นับอากาศซึ่งอยู่ระหว่างกลาปะกลุ่มที่เล็กที่สุดที่ย่อยออกแล้วนะคะน้อยที่สุด8รูปเรียกว่า1กลาปะแต่ถ้ามีตาเกิดร่วมด้วยแยกออกจากธาตุดินน้ำไฟลมได้ไหมจากขู่ประสาธาเนี่ยค่ะแยกออกไม่อยู่ที่ดินน้ำไฟลมได้ไหมบอกแล้วต้องไม่ลืมมหาภูตรูปชื่อนี้ไม่เปลี่ยนเอาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่ได้รูปใหญ่รูปที่เป็นประธานมี4รูปถ้าไม่มี4รูปนี้รูปใดๆก็ไม่มีทั้งสิ้นเห็นไหมคะทั้งสิ้นก็คือต้องมีอีก4รูปอย่างน้อยที่สุดแต่ก็เพิ่มเพราะเหตุว่าตาเกิดแล้วเพราะกรรมเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยเรารู้ได้เลยค่ะจากขุปสาทะไม่ใช่ตาขาวตาดำทั้งหมดนะคะมองไม่เห็นเลยค่ะแต่รูปนั้นแหละสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏแค่กระทบนะแต่ไม่เห็นนะเพราะเป็นรูปธรรม พราะฉะนั้นขณะนั้นเองนะคะก็มีรูปซึ่งเกิดจากกรรมเพราะจักขุปสาทะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเฉพาะตรงนั้นและรูปที่เกิดจากจิตนั่งแล้วก็เดินแล้วก็ยืนแล้วก็นอนแล้วก็พูดก็เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานรูปที่เกิดจากอุตตุป่วยไข้ได้เจ็บบ้างนะคะตากแดดมากๆก็ผิวคล้ำไปอะไรอย่างนี้ค่ะรูปที่เกิดจากอุตตุแล้วก็รูปที่เกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปใครก็ไม่รู้อาหารเป็นพิษหรือเปล่าอาหารเป็นยังไงหรือเปล่าก็ทำให้เกิดรูปดีบ้างไม่ดีบ้างต่อไปนะคะแต่รูปใดก็ตามเช่นจักขุปสาทะซึ่งเกิดจากกรรมแยกจากมหาภูตรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มนั้นน่ะมีกี่รูปจาก8เพิ่มอีก1เฉพาะส่วนนั้นนะคะไม่ใช่ตรงอื่นนะคะมีจักขุปสาทะรูปแล้วยังต้องมีอีกรูปหนึ่งรูปใดๆก็ตามนะคะที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานต้องมีรูปพิเศษอีกรูปหนึ่งชีวิตตรูปหรือชีวิตตินตริยะรูปมีคำว่าอินทรีย์เป็นใหญ่เพราะเหตุว่าทำให้รูปนั้นมีชีวิตเพราะเกิดจากกรรมรูปปั้นเนี่ยเหมือนคนทุกส่วนเลยตาก็เหมือนแต่ไม่มีชีวิตรูปเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงนะคะคือไม่มีเราต้องบอกเลยค่ะว่าความจริงที่คนไม่รู้ก็คือว่าไม่รู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นความจริงถึงที่สุดก็คือไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจิตมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเจตสิกรูปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจึงใช้คำว่าปรมะอัตถะคือลักษณะของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งรวมความว่าธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมถึงที่สุดก็คือแค่นี้แหละรูปก็เป็น18รูปจะปรากฏเป็นท้องฟ้าเป็นน้ำทะเลเป็นเต่าเป็นนกเป็นคนเป็นเครื่องมืออะไรต่างๆก็ไม่พ้นจากที่เป็นรูปกรรมคืออะไรถ้าไม่ฟังเรื่องอื่นประกอบนั้นไม่มีทางเข้าใจค่ะก็แค่จำเขาบอกแล้วก็จำเขาบอกชื่อเจตสิกแล้วก็จำไว้เท่านั้นเองแต่จะถึงความไม่ใช่เราเนี่ยต้องละเอียดมากเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมมีอะไรบ้างจิตเปลี่ยนไม่ได้อะไรอีกเจตสิกสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงใช้คำว่าปรมัตถ์ค่ะปรมัตถธรรมก็มีจิตมีเจตสิกและมีอะไรอีกคะก่อนนิพพานนะคะนิพพานยังไม่มีตอนนี้แต่ตอนนี้สิ่งนั้นมี
3: รูป
0: รูปค่ะเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรม4เราเริ่มเข้าใจพอได้ยินคำว่าปรมัตถธรรมที่ไหนนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมมี4จิตเจตสิกรูปนิพพานรูปไม่รู้อะไรเป็นรูปปรมัตถ์และนิพพานรู้อะไรมั้ยและนิพพานเป็นรูปหรือเปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าไม่รู้อะไรแต่ก็ต่างกันโดยที่สภาพหนึ่งไม่รู้แต่เกิดขึ้นมีลักษณะหลากหลายแล้วก็ดับเป็นรูปธรรมแต่อีกสภาพหนึ่งไม่รู้อะไรเหมือนกันไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปแต่ไม่เกิดนี่คือการที่กว่าจะถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งนิพพานต้องติดข้องในสิ่งที่เกิดดับเพราะฉะนั้นธรรมะนี่แหละเป็นปรมัตถธรรมทั้งหมดรูปเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่าคะจิตเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่าเจตสิกนิพพานทั้งหมดเป็นอภิธรรมะอภิแปลว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งรู้ได้ยังไงว่านี่มี8รูปไม่ใช่9เห็นไหมคะแต่รู้ได้ยังไงว่ารูปนี้มีถึง10รูปเพราะว่ามีจักขุปสาทรูปกับชีวิตรูปหรือชีวิตตินตริยรูปแต่รูปที่ไม่ได้เกิดจากกรรมจะมีชีวิตตินตริยรูปไม่ได้นี่เป็นความต่างกันเราถึงได้บอกนี่ตายแล้วตาก็ยังอยู่เหมือนเดิมรูปร่างก็เหมือนเดิมแต่นี่ตายแล้วเพราะว่ากรรมมัชรูปหรือรูปนี่นะคะจะต้องดับกรรมมัชรูปต้องดับก่อนจุติจิต17ขณะเพราะฉะนั้นพอตายหมดจิตเจตสิกรูปดับพร้อมกันหมดไม่เหลือเลยไม่เหลือความเป็นคนนี้อีกเลยเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าเป็นราวนี้ก็คือหลงไม่มีแต่มีการเกิดขึ้นจิตเจตสิกเกิดก็บอกว่าเราเกิดพอถึงเวลาที่กรรมสิ้นสุดที่จะให้เป็นบุคคลนี้ก็ถึงขณะจุดท้ายที่จิตเกิดขึ้นนะคะไม่ได้ทำกิจเห็นได้ยินไม่ได้ทำภวังคกิจดำรงภพชาติแต่ทำกิจเคลื่อนพ้นจากความเป็นบุคคลนี้ ทันทีที่จิตนั้นดับเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยก็เป็นธรรมะทั้งหมดไม่มีเราตอนนี้กรรมละมีจริงแน่นอนใช่ไหมคะรูปทำกรรมได้ไหมถ้าเราบอกว่ากรรมคือการกระทำอย่างกายกรรมเนี่ยการกระทำทางกายวจีกรรมก็กรรมที่กระทำทางวาจาแล้วก็มโนกรรมก็คือกรรมที่ทำทางใจไม่ต้องพูดไม่ต้องเคลื่อนไหวแต่ก็เป็นกรรมที่จะให้ผลเพราะฉะนั้นกรรมได้แก่จิตหรือเจตสิกหรือรูปรูปไม่รู้อะไรเลย
1: จิตกับเจตสิก
0: ค่ะแต่เจาะจงนะคะจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เป็นมนินทรีย์กรรมคือเจตนาเจตสิกภาษาไทยเราออกเสียงเป็นเจตนานั่งตรงนี้มีเจตนาไหมลุกขึ้นยืนมีเจตนาไหมก็มีเพราะฉะนั้นเจตนาเจตสิกนะคะเกิดกับจิตทุกขณะแต่เราก็ยังไม่รู้เพราะว่าเจตสิกอื่นก็เกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นเจตสิกนี้มีลักษณะและกิจการงานอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสภาพธรรมะโดยไม่คลาดเคลื่อนนะคะหมายความว่าต้องชัดเจนไม่ให้หลงเข้าใจผิดทรงแสดงธรรมะโดยลักษณะว่านี่คือลักษณะของสิ่งนั้นถ้าไม่มีลักษณะเราจะรู้ว่าต่างกันไหมก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ที่รู้ว่าต่างเพราะลักษณะของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะโดยประเภทที่แม้หนึ่งก็ต่างกันโดยลักษณะและกิจการงานหน้าที่และอาการที่ปรากฏและเหตุใกล้ให้เกิดพูดคำเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาของพระองค์ระดับไหนแต่เรานะคะสี่อย่างรู้ไม่ครบหรอกรู้นิดๆหน่อยๆว่ากรรมคือเจตนาเจตสิกแต่ก็ต้องรู้ต่อไปและเจตนาเจตสิกทำอะไรมีกิจอะไรมีลักษณะอย่างไรลักษณะของเจตนาเป็นสภาพที่จงใจตั้งใจใช่ไหมคะบางคนเราบอกโอ้ขอโทษไม่เจตนาผิดเพราะว่าเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะแต่ว่าเขาไม่รู้ไงคะหมายความว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นใช่ไหมเขากล่าวว่าไม่ได้เจตนา
1: แต่ว่าจริงๆก็คือทำไป
0: ต้องมีเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะค่ะ
1: แต่คนก็จะพูดออกมาโดยที่ไม่รู้ว่า
0: ไม่รู้อะไรเลย
1: เจตนา
0: ค่ะ
1: มันตั้งใจไป
0: เพราะว่าเขาพูดคำที่เขาไม่รู้จักนะคะจนกว่าจะได้ฟังธรรมะชัดเจนว่าพอบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเราเข้าใจเลยสำหรับภาษาธรรมดาก็คือว่าไม่ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นแต่ความตั้งใจต้องเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นนะคะจิตหนึ่งขณะจะขาดเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้เลยและจิตที่เกิดได้อย่างน้อยที่สุดที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยน้อยที่สุด7ประเภทและน้อยที่สุดในใครรู้ว่าขณะไหนขณะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสโดยกรรมทำให้เกิดรูปซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งซึ่งจะทำให้จิตที่เป็นผลของกรรมเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นผลของกรรมต้องเป็นจิตที่เกิดขึ้นรู้ค่ะรูปเป็นผลของกรรมแต่ไม่รู้อะไรแต่เพราะไม่ใช่ธาตุรู้จึงใช้คำว่ารูปเป็นผลของกรรมแต่ไม่ใช่วิบากแต่จิตเป็นสภาพรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยเกิดขึ้นต้องรู้โดยเป็นผลของกรรมที่ต้องทำให้รู้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกใช้คำว่าวิปากะหรือวิบากเพราะฉะนั้นกรรมให้ผล2 อย่างนะคะคือทำให้วิบากจิตและเจตสิกเกิดและทำให้รูปซึ่งเป็นผลของกรรมแต่ไม่ใช่วิบากเกิดละเอียดมากเลยค่ะทุกขณะจิตที่ดำรงเป็นหนึ่งขณะในชีวิตไม่ว่าใครทั้งหมดที่มีชีวิตนะคะจะอยู่โลกไหนก็ตามก็เป็น
3: สนทนาธรรมที่โรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561
4: คือดิฉันประทับใจมากในประโยคที่ว่าการตอบแทนพระคุณของท่านคือการศึกษาธรรมขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
0: ต้องไม่ลืมนะคะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นผู้ที่เลิศหาบุคคลใดเปรียบไม่ได้เลยในสากลจักรวาลไม่ว่าเทวดาและมนุษย์กี่จักรวาลก็ตามแต่เพราะฉะนั้นคำของพระองค์แต่ละคำนะคะเป็นคำที่ละเอียดลึกซึ้งและกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งแม้เดี๋ยวนี้ก็มี พราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะก็มีเห็นมีได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างมีจริงแต่ไม่เคยรู้ความจริงจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามนะคะที่ได้ฟังคำของพระองค์เหมือนกับได้เฝ้าเฉพาะพระพักณพระวิหารต่างๆที่พระองค์ประทับแล้วก็มีคนไปเฝ้าฟังธรรมแต่ว่าการฟังธรรมนะคะต้องรู้ว่าไม่ใช่เพื่ออะไรเลยนะคะนอกจากเพื่อความเข้าใจของผู้ฟังมิฉะนั้นการฟังไม่มีประโยชน์จะให้ผู้พูดเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ถ้าผู้ฟังไม่ได้ไตร่ตรองแล้วก็เข้าใจแต่ละคำย่อมไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แดนดีใจปราบเรื่องที่สุดที่จะได้รับมอบจากผู้ฟังนะคะก็คือความเข้าใจของแต่ละคนเราจะได้ไม่เสียเวลา2ชั่วโมงนะคะก็มีคำที่ได้ยินได้ฟังเยอะแต่ว่าแต่ละคำนะคะขอให้เป็นความเข้าใจทีละคำนะคะจนแจ่มแจ้งบริบูรณ์มิฉะนั้นแล้วก็จะคิดว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราคิดเองก็ได้ง่ายๆแต่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่ใครจะฟังคำของพระองค์แล้วเข้าใจได้ทันทีแม้แต่คำธรรมะคำเดียวมีใครไม่เคยได้ยินคำนี้บ้างคะมีใครเคยพูดคำนี้บ้างแต่ว่ามีใครเข้าใจคำนี้แค่ไหนเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าพระรัตนตรัยรัตนะสิ่งที่มีค่าที่สุด3คือพระพุทธรัตนะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีค่าที่ใครเปรียบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคำของพระองค์นะคะแต่ละคำเนี่ยมีค่าเป็นธรรมรัตนะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรัตนะทรงแสดงพระธรรมให้คนเนี่ยเกิดความเข้าใจจากไม่เคยรู้อะไรเลยทั้งสิ้นในกี่ภพกี่ชาติมาแล้วแต่เมื่อได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะค่อยๆเหมือนเกิดใหม่เรียกว่าคนที่ตาบอดมานานในสังสารวัฏเกิดแล้วเกิดอีกก็ไม่เคยรู้อะไรเลยจนกว่าจะได้ฟังคำของพระองค์เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะต้องไม่เผินเมื่อเป็นความเข้าใจที่มั่นคงนะคะก็จะรู้จักว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครไม่ใช่เพียงแค่กราบไหว้แต่ละคำของพระองค์เนี่ยควรที่จะได้เข้าใจด้วยจนกระทั่งสามารถที่จะมีผู้ที่ฟังเห็นคุณนะคะอบรมเจริญปัญญาฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจถูกต้องและปัญญาที่สมบูรณ์ก็สามารถที่จะรู้แจ้งว่าแต่ละคำที่พระองค์ตรัสเนี่ยค่ะเป็นความจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้มีอะไรยังไม่เปิดเผยเลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระองค์เนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งควรที่จะได้สนทนากันนะคะจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงเพราะเหตุว่าพระรัตนตรัยพระพุทธรัตนะทรงแสดงธรรมะเป็นพระธรรมรัตนะเพื่อให้ผู้ฟังนะคะมีปัญญาของตนเองจากการที่ไม่เคยรู้อะไรเลยจนกระทั่งรู้แจ้งว่าแต่ละคำของพระองค์เนี่ยเป็นความจริงทุกขณะนะคะสามารถที่จะถึงการดับกิเลสเป็นพระอริยบุคคลเป็นสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะต้องหมายความถึงสิ่งที่ประเสริฐแม้แต่ธรรมะนี่นะคะคืออะไรและประเสริฐหรือไม่ประเสริฐอย่างไรและประเสริฐเพราะอะไรถ้าได้ยินคำว่าธรรมะแค่นี้ค่ะประเสริฐไหมคะเห็นไหมคะต้องคิดละได้ยินคำว่าธรรมะประเสริฐไหมแต่นี่ธรรมรัตนะไม่ใช่ธรรมะธรรมดาเพราะฉะนั้นก็มีทั้งธรรมะและธรรมรัตนะเช่นเดียวกับพระสังฆรัตนะนะคะผู้ใดก็ตามที่ได้ฟังธรรมะแล้วยังไม่รู้แจ้งความจริงไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ผู้ใดที่ไม่รู้แจ้งความจริงผู้นั้นไม่ใช่สังฆรัตนะแต่บุคคลใดก็ตามนะคะจะเป็นชาวบ้านหรือว่าเด็กเล็กผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับปัญญาที่สามารถเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนรู้จักพระองค์นะคะโดยประจักษ์แจ้งความจริงที่พระองค์ได้ประจักษ์แล้วเป็นสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นสังฆรัตนะนี้ไม่ได้หมายความถึงเพศภิกษุซึ่งไม่ได้เข้าใจธรรมะนะคะหรือว่าเข้าใจแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ขึ้นอยู่กับว่าปัญญาไม่ว่าจะเป็นใครที่เข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นสามารถที่จะรู้ความจริงได้เป็นสังฆรัตนะคือพระโสดาบันบุคคลซึ่งสามารถที่จะดับกิเลสตามระดับขั้นของปัญญาเพราะว่ากิเลสเนี่ยค่ะมากมายมหาศาลในแสนโกฏกับ จะดับได้เร็วไหมคะถ้ามีใครคิดจะดับกิเลสเร็วๆ3วัน7วันเดือนหนึ่งถูกไหมนี่ค่ะต้องไตร่ตรองความจริงต้องเป็นความจริงนะคะเพราะว่าทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแต่จะจากไปด้วยความเป็นผู้ตรงต่อความจริงหรือว่าจากไปโดยไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงนะคะถ้าจากไปโดยการไม่รู้ชาติหน้าเกิดอีกก็เหมือนชาตินี้ก็ไม่รู้ต่อไปทุกชาติเหมือนเดิมในสังสารวัฏแต่ชาตินี้นะคะที่จะต่างกับชาติก่อนๆ ก็คือได้มีความเข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้โดยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะคืออะไรต้องเริ่มทุกคำด้วยคืออะไรมิฉะนั้นเราก็จะพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ยาวไกลแต่คืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาต้องเริ่มจากทีละคำแล้วก็ชัดเจนว่าคืออะไรก่อนและต่อไปก็จะเข้าใจคำอื่นๆนะคะซึ่งก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำสามารถที่จะเข้าใจและพิสูจน์ได้ทันทีที่ได้ฟัง
5: กราบท่านอาจารย์ครับท่านที่ปฏิญญาว่าจะช่วยเหลือบุคคลอื่นอย่างเช่นท่านที่เป็นลูกเสือชาวบ้านเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ครับที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาถึง4อสงไขยแสนกับจะช่วยเหลือกั้วกูลต่อสัตว์โรคยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ลูกเสือชาวบ้านช่วยเรื่องที่เขาสามารถที่จะช่วยได้ใช่ไหมคะตามภาระตามหน้าที่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยสัตว์โลกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่สำหรับจำไม่ใช่สำหรับเผยแต่สำหรับไตร่ตรองเหมือนปลูกฝังความเห็นถูกซึ่งจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นทุกชาติเพราะฉะนั้นช่วยชาวโลกจากความไม่รู้นะคะให้เป็นผู้ที่ตื่นจากความไม่รู้กำลังหลับอยู่หรือเปล่าคะค่ะเพราะฉะนั้นจะตื่นได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังแต่ละคำและเข้าใจขึ้น
6: จะเรียนถามว่าการฟังกับการได้ยินต่างกันอย่างไรคะ
0: ค่ะได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าร้องเป็นคำต่างๆหรือเปล่าคะแค่เป็นเสียงใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเสียงที่เกิดจากจิตที่ต้องการจะให้เสียงนั้นมีความหมายในภาษาต่างๆแต่ละคำเนี่ยค่ะก็ส่งไปถึงความหมายของคำนั้นเช่นเราพูดว่าไปคงไม่มีใครนั่งนะคะถ้าบอกว่าไปถ้าพูดคำว่ายิ้มก็คงไม่มีใครร้องไห้แต่ว่าเข้าใจได้ว่าคำนั้นเสียงนั้นหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะเป็นเสียงซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจว่าหมายความถึงอะไรธรรมะมีจริงหรือเปล่าแค่นี้ค่ะต้องคิดจริงทุกคนรับรองนะคะมีจริงแล้วอยู่ไหนและคืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมเห็นไหมคะมีคำถามตั้งหลายคำถามสำหรับให้คิดค่ะสิ่งที่มีจริงต้องมีจริงใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีไหมเห็นไหมคะให้คิดค่ะสิ่งที่มีจริงต้องมีแน่นอนมีจริงแน่นอนนะคะยอมรับเดี๋ยวนี้มีไหมต้องมีเพราะมีจริงแล้วอะไรละคะที่มีจริงเดี๋ยวนี้นี่คือบทนำการสนทนาที่จะให้ไตร่ตรองและคิดนะคะไม่อย่างนั้นพอได้ยินได้ฟังเป็นคำบอกเล่าจะไม่เข้าใจเท่ากับได้คิดเองมีท่านผู้ใดจะตอบสักท่านไหมคะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมแค่นี้ก่อนค่ะมีไหมคะเดี๋ยวนี้มีแน่ใจว่ามีตอบว่ามีอะไรมีจริงเดี๋ยวนี
7: ้ท่านถามว่าเดี๋ยวนี้มีจริงไหมใจดิฉันไปคิดว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติมันขัดกับความเข้าใจหรือเปล่านะคะ
0: โดยมากนะคะเราจะคิดเองแต่ถ้าเราคิดคำที่ถามแล้วตอบอันนั้นจะชัดเจนเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆไหมคะ
6: ที่คิดว่ามีจริงเพราะว่ามีผู้ถามแล้วก็มีผู้ตอบ
5: ถ้าเราคิดถึงว่ามีผู้ถามกับผู้ตอบอย่างเช่นถ้าเป็นเราถามใช่ไหมครับและอะไรที่เป็นเราถามดังนั้นเนี่ยต้องมีธรรมะแน่นอนแต่ว่าไม่เคยเข้าใจเลยว่าเป็นธรรมะแต่ยึดว่าเป็นเรา อย่างที่ท่านที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับกล่าวว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์แต่ว่าต้องมีธรรมะแต่ว่าการที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราได้ไม่ใช่แต่เพียงกล่าวว่าไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงดังนั้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นเข้าใจความเป็นจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความเป็นจริงของสิ่งนั้นอย่างเช่นนะครับมีเห็นไหมมีใช่ไหมครับแต่คิดว่าเป็นเราเห็นแต่ถ้าเป็นปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความเป็นจริงนะครับว่าเห็นเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างเช่นถ้าไฟดับหมดเลยมืดเนี่ยครับจะเห็นไหมครับไม่เห็นมีแต่ความมืดใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยครับการเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแสดงความจริงของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ประชุมรวมกันที่คิดว่าเป็นเราเนี่ยครับแต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นประชุมรวมกันแต่ถ้าแยกย่อยออกมาว่าเห็นเป็นเราไหมได้ยินเป็นเราไหมคิดเป็นเราไหมดังนั้นการพูดถึงเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างความเข้าใจในสิ่งนี้ยังไม่มีเพราะว่ายังเป็นเราเห็นใช่ไหมครับยังเป็นเราได้ยินใช่ไหมยังเป็นเราคิดใช่ไหมดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงความเป็นจริงนะครับว่าเห็นก็เป็นธาตุหนึ่งเป็นจิตเห็นไหมครับได้ยินก็เป็นธาตุหนึ่งเป็นจิตได้ยินคิดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นจิตที่คิดอันนี้คือเพียงกล่าวพอให้เริ่มที่จะรู้ว่าหนทางของการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยครับต้องมีการได้ฟังพระธรรมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างเลยอันนี้เพียงแค่ในเบื้องต้นที่จะรู้ว่าความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเป็นอย่างไร
0: ค่ะไม่ทราบยังมีคำถามอะไรไหมคะฟังแค่นี้หรือว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยลองแยกออกไปสิตรงไหนเป็นเราเวลานอนหลับสนิทไม่ฝันมีอะไรปรากฏคือให้คิดทั้งนั้นแหละค่ะจะคิดยังไงก็ได้แต่ตรงตามความคิดของแต่ละคนนะคะที่จะตอบนอนหลับสนิทไม่ฝันมีอะไรปรากฏตามความเป็นจริงค่ะถ้าตอบผิดเป็นธรรมดาเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราก็ผิดมาแล้วทั้งนั้นไม่รู้มาแล้วทั้งนั้นจะแสดงเห็นว่าแม้แต่คำธรรมดาอย่างนี้ค่ะยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ทุกคนได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเคยได้ยินไหมคะแล้วคิดยังไงเห็นไหมคะได้ยินแล้วคิดยังไงยังไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรและเพียงแต่จำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหมายความว่ายังไงแสดงว่าความเข้าใจของเราไม่พอที่จะคิดเองนะคะแต่ถ้าค่อยๆฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีจริงแน่นอนถ้าสิ่งนั้นไม่มีจะตรัสรู้อะไรแต่สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะคะต้องเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งโดยที่คนอื่นไม่เห็นความลึกซึ้งเลยและก็ไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะทุกอย่างที่มีจริงค่อยๆเห็นพระปัญญาคุณก่อนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกอย่างที่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นพอได้ฟังอย่างนี้ลองบอกหน่อยสิคะว่าทุกอย่างเนี่ยคืออะไรเห็นไหมคะนี่เป็นการที่เราฟังธรรมะไปคิดไปไตร่ตรองไปเพราะเหตุว่าถ้าไม่ตั้งต้นอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะเป็นปัญญาของเราเองได้แต่ฟังเขาบอกแล้วก็เชื่อแล้วก็ลืมอย่างธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเพียงแค่จำได้ว่าธรรมะมีแต่ว่าธรรมะที่มีทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราอนัตตามาจากคำว่าอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่เมื่อมีคำว่าณคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดภาษาบาลีจะใช้คำว่าอนัตตาซึ่งทุกคนเข้าใจคำนี้ค่ะอนัตตาต้องไม่ใช่เราใช่ไหมคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเริ่มเห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดและไม่ใช่เราด้วยแต่เป็นธรรมะเริ่มค่อยๆเข้าใจความหมายของธรรมะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งนั้นไม่ใช่ของใครแต่มีนะคะเพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่เราว่าเป็นคนเนี่ยจริงๆแล้วนะคะ กระทบสัมผัสตั้งแต่ศีรษะจดเท้าตรงไหนเป็นคนคะลองคิดดูค่ะมีอะไรปรากฏขณะที่กระทบสัมผัสตรงไหนก็ได้แขนก็ได้ศีรษะก็ได้เท้าก็ได้มีอะไรปรากฏพิสูจน์ได้ใช่ไหมคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิสูจน์ได้ทุกขณะเดี๋ยวนี้ก็มีถ้าเข้าใจว่ามีเรามีเขามีคนมีโต๊ะมีเก้าอี้ลองกระทบสัมผัสดูตั้งแต่ศีรษะจดเท้าที่ว่าเป็นตัวเราเนี่ยนะคะอะไรปรากฏถ้าหาตรงนี้ไม่ได้ก็เข้าใจธรรมะไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจที่จะเริ่มเข้าใจธรรมะซึ่งแต่ก่อนนี้นะคะเพียงพูดตามแต่ยังไม่ได้ความเข้าใจแท้จริงจนกว่าจะรู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะมีแน่นอนเดี๋ยวนี้ก็มีนะคะตั้งแต่ศีรษะจดเท้าลองกระทบสัมผัสดูว่าสิ่งที่มีเนี่ยคืออะไร
7: ถ้าเราเอามือไปจับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราสัมผัสกับความสากความนุ่มของผม
0: ค่ะยังมีผมใช่ไหมคะ
7: ยังมีผม
0: แต่ว่าถ้าเอาผมออกไปมีอะไรไม่พูดถึงผมอะไรปรากฏที่เคยเป็นผมน่ะความจริงเป็นอะไรเห็นไหมคะเนี่ยเรากำลัง
7: จะเข้าสู่เป็นธรรมชาติ
0: ค่ะคืออะไรลักษณะเป็นยังไงเห็นไหมคะธรรมดาชีวิตแต่ไม่มีใครรู้ไม่ได้เปิดเผยเลยอยู่ในความมืดจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้สิ่งที่มีที่ตัวเข้าใจว่าเป็นตัวเราลองหาดูเพียงแค่กระทบสัมผัสตรงไหนก็ได้ตั้งแต่ศีรษะจดเท้าอะไรปรากฏมีอะไรจริงๆทุกวันกระทบสัมผัสทุกวันไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้จะรู้ละว่าอะไรปรากฏอะไรมีจริงๆตัวแท้ๆเข้าใจว่าเป็นเราแต่ไม่รู้มีอะไรตรงนั้นได้ยังไงคะเห็นไหมคะเพราะไปยึดถือทั้งหมดที่มีว่าเป็นเราโดยไม่รู้ความจริงว่าเมื่อไม่มีเราแล้วมีอะไรธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ละคำต้องมั่นคงสอดคล้องธรรมะทั้งหลายแปลว่าไม่มีอะไรเว้นเลยค่ะธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงเนี่ยหลายอย่างมากเลยใช่ไหมคะเสียงก็มีกลิ่นก็มีรสก็มีคิดก็มีจำก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆมีลักษณะปรากฏให้รู้ว่ามีด้วยและก็เป็นแต่ละหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายไม่ใช่ของใครเป็นสิ่งที่มีเท่านั้นนี่คือการเริ่มต้นของปัญญาเพราะมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงธรรมะให้เราได้ยินได้ฟังนะคะก็คือทรงแสดงความจริงความจริงมีจริงๆเป็นธรรมะอะไรที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งภาษาไทยหมายความสิ่งที่มีจริงธรรมะไม่ใช่คำภาษาไทยนะคะเป็นคำภาษาบาลีเป็นภาษามัคคธีพระองค์ตรัสกับคนในเมืองนั้นที่ใช้ภาษานั้นเขาเข้าใจพูดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรมีจริง
7: ขออนุญาตค่ะถ้าเราจะใช้คำธรรมะคือธรรมชาติอย่างนี้มันจะ
0: เอาคำว่าธรรมชาติมาแต่ไหน
7: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยเป็นธรรมชาติถ้างั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมะจะได้ไหม
0: แล้วทำไมมีธรรมชาติด้วยล่ะคะ
7: เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยเราไม่ได้ปรุงแต่ง
0: ค่ะแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนะคะต้องอาศัยสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นปรุงแต่งเกิดเองไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคิดว่าแม้เวลาจะไม่มากแต่ถ้าได้เข้าใจคำว่าธรรมะจริงๆแค่คำเดียวเป็นประโยชน์มหาศาลดีกว่าเราคิดว่าเราไปฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าไม่เข้าใจเลยแม้แต่คำว่าธรรมะและโดยเฉพาะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริงตลอดไม่ว่าจะกาลและไหนเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยมากมายหลายอย่างเหลือเกินแต่แต่ละหนึ่งมีจริงจริงแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะ
7: ขออนุญาตนิดนึงนะคะท่านอาจารย์ช่วยขยายคำว่าอนัตตาด้วยค่ะ
0: อัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะนี่ดอกไม้นี่โต๊ะนี่คน พระเจ้าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นคนเนี่ยมีธรรมะอะไรบ้างที่รวมกันซึ่งเกิดขึ้นค่อยๆ คิดนะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งสิ้นจะมีโลกไหมคะจะมีดาวไหมจะมีพระอาทิตย์ไหมจะมีต้นไม้ไหมถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีไหมคะ

0: นี่แหละค่ะเป็นธรรมะ
1: สิ่งที่มีจริงๆนะคะ
0: ค่ะ
1: เท่าที่คิดมาตลอดก็คือไตรลักษณ์ที่มีจริง
0: ไตรแปลว่าอะไรลักษณ์แปลว่าอะไร
1: ไตรสามค
0: ่
1: ะ
0: ไตรสามและลักษณ์เลยค่ะ
1: เป็นลักษณะสามประการ
0: ลักษณะสามของอะไร
1: ก็ลักษณะสามประการของธรรมะหรือเปล่าไม่ใช
0: ่นั่นสิคะเพราะฉันได้ยินเนี่ยเราเผลอมาตลอดเลยเก็บคำที่เราไม่รู้จักมาตลอดเลยณวันนี้นะคะเราจะไม่พูดคำที่เราไม่รู้จักอีกต่อไปแต่ว่าขอให้พูดคำที่เราได้เข้าใจแล้วจริงจริงแต่ละคำเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะอันนี้ถูกต้องไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงมีมากไหมมีมากเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะตาเป็นหูหรือเปล่าเห็นเป็นได้ยินหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตาเป็นธรรมะอย่างหนึ่งหูเป็นธรรมะอย่างหนึ่งได้ยินเป็นธรรมะอย่างหนึ่งคิดเป็นธรรมะอย่างหนึ่งโกรธเป็นธรรมะอย่างหนึ่งรวมความว่าตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเมื่อเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดนั้นมีจริงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นปรากฏไม่ว่าอะไรปรากฏก็ตามสิ่งนั้นเกิดค่ะเคยคิดไหมคะไม่เคยเลยคิดว่ามีอยู่ตลอดเวลาแต่หารู้ไม่ว่าได้ยินเกิดเสียงเกิดคิดเกิดชอบเกิดสิ่งที่ชาวโลกไม่รู้ก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธพจน์เหมือนเราอยู่ที่พระวิหารเชตวันเวรุวันได้ยินคำนี้จากพระโอษฐ์ก็ต้องเข้าใจค่ะไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มเป็นผู้ที่ละเอียดจึงสามารถที่จะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะคือแสดงสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีสิ่งนั้นต้องเกิดเกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาแต่ขณะนี้ไม่ปรากฏการเกิดดับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์การเกิดของสิ่งหนึ่งและการดับไปของสิ่งหนึ่งจึงกล่าวว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราที่ยั่งยืนเห็นดับแล้วเพราะขณะได้ยินไม่ใช่เห็นขณะคิดต้องไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะเกิดธรรมะดับใช่ไหมคะเป็นเราหรือเปล่าเวลาโกรธเกิดขึ้นก่อนโกรธไม่มีโกรธแล้วโกรธเกิดแล้วโกรธก็ดับไปขณะเห็นไม่ใช่ขณะโกรธขณะได้ยินไม่ใช่ขณะโกรธเพราะฉะนั้นทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งของแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆซึ่งใครไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นค่ะและก็จะเกิดต่อเมื่อมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงจะเกิดขึ้นได้เช่นเห็นเดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่มีตาเห็นไหมเห็นได้ไหมคะไม่มีตาคนตาบอดไม่มีทางจะเห็นเลยแต่ตาไม่เห็นแค่เป็นตาที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแล้วจิตเกิดขึ้นเห็นธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นไม่ใช่เราทั้งสามอย่างเป็นแต่ละหนึ่งตาก็เป็นหนึ่งตาไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่เห็นที่กำลังเห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นย่อยขยายทั้งวันออกไปนะคะแต่ละหนึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นจึงมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตาแต่ว่าความจริงธรรมะทั้งหมดค่ะเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่าทุกคำต้องตรงธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาเกิดแล้วดับแล้วจะเป็นของใครเมื่อกี้นี้ได้ยินดับแล้วไปหาได้ยินอีกสิคะว่าอยู่ไหนได้ยินที่ดับไปแล้วในสังสารวัฏไม่กลับมาอีกเลยและไม่ใช่แต่เฉพาะได้ยินนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดเลยค่ะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้นอกจากปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งนั้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาคำนี้ใครตรัสพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นชื่อว่าฟังธรรมะคือฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนอื่นถ้ายังไม่เข้าใจก็ยังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงตรัสรู้อะไรแต่พอได้ฟังนะคะได้ยินเมื่อกี้นี่หมดแล้วค่ะเราอยู่ไหนขณะที่ได้ยินก็เป็นเราได้ยิน

0: แต่ความจริงไม่มีเรามีแต่ได้ยินเกิดขึ้นเมื่อมีเสียงกระทบหูถ้าเสียงยังไม่กระทบหูได้ยินก็เกิดไม่ได้หรือว่าไม่มีหูมีแต่เสียงนะคะได้ยินก็ปรากฏไม่ได้เพราะไม่ได้กระทบกับหูและถ้าไม่มีจิตธาตุรู้ที่กำลังได้ยินก็มีแต่หูและเสียงก็เกิดดับไปแต่ไม่มีการได้ยินเพราะฉะนั้นเราก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่ดอกไม้ด้วยนะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นสีม่วงสีเขียวอะไรก็ตามแต่มีจริงๆใช่ไหมคะแล้วมีกลิ่นไหมดอกไม้มีกลิ่นไหมคะ
1: ถ้าเป็นดอกไม้จริงๆก็จะมีกลิ่นแตกต่างกันไป
0: แตกต่างกันไปนะคะแต่เดี๋ยวนี้บอกว่าไม่ได้กลิ่นเพราะว่ากำลังเห็นกับกำลังคิดเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยแค่กระทบสิ่งที่กระทบกันได้มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นที่ว่าคนเกิดสัตว์เกิดต้องเป็นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้สามารถที่จะเห็นสามารถที่จะได้ยินได้กลิ่นคิดนึกต่างๆความจริงก็เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะใช้คำอีกคำหนึ่งว่าธาตุหรือธาตุทอทงสระอาต่อเต่าสระอุความหมายเดียวกันแต่เพิ่มความลึกซึ้งขึ้นว่าสิ่งที่เป็นธรรมะที่มีจริงที่เกิดนั่นแหละนะคะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนได้เป็นธาตุแต่ละชนิดเราเคยได้ยินแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุแต่ละหนึ่งธาตุเห็นธาตุได้ยินอะไรที่มีจริงเป็นธาตุทั้งหมดเพราะไม่ใช่เราเริ่มเข้าใจความหมายของธรรมะมีจริงแต่ไม่ใช่เรา
1: อาจารย์คะอย่างเห็นนะคะ
0: ค่ะ
1: สมมติว่าเราเอาน้ำหนึ่งแก้ววางไว้ตรงหน้าเราเนี่ยแล้วมันก็ยังวางอยู่ตรงนั้นนะอย่างนี้ยังเห็นอยู่ไหมคะ
0: ค่ะคนส่วนใหญ่นะคะไม่รู้การเกิดดับอย่างเร็วที่สุดซึ่งสืบต่อเหมือนก้านธูปหนึ่งก้านนะคะเราจุดไฟที่ก้านธูปนี่นะคะแล้วก็หมุนให้เร็วเป็นวงกลมทำไมเป็นวงสว่างกลมๆทั้งที่มีธูปดอกเดียวแต่แกว่งให้เร็วๆการเกิดดับสืบต่อเนี่ยค่ะก็ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีนะคะเพียงเกิดแล้วก็ดับแต่ก็มีสภาพธรรมะที่เกิดต่อเร็วมากจนไม่ปรากฏการเกิดดับเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นแต่ละคำสามารถที่จะประจักษ์ได้พิสูจน์ได้ด้วยปัญญาจึงมีผู้ฟังที่อบรมเจริญปัญญาจนสามารถดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะได้ฟังคำของพระองค์แล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นที่จะเคยคิดว่าเป็นเราเกิดเนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดไม่มีรูปเกิดไม่มีอ่อนแข็งเกิดก็ไม่มีเราเพราะฉะนั้นที่ตัวที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยนะคะกระทบสัมผัสอ่อนหรือแข็งเกิดอ่อนแล้วก็ดับเกิดแข็งแล้วก็ดับเร็วมากแต่ไม่ปรากฏแต่ลองคิดนะคะเพียงแค่คิดว่าที่ตัวเนี่ยมีอากาศแทรกขั้นอยู่อย่างละเอียดหรือเปล่าสามารถที่จะแตกย่อยทำลายได้ผมเนี้ยแล้วก็ไปตัดผมกันบ่อยๆใช่ไหมคะต้องมีอากาศแทรกขั้นถ้าไม่มีอากาศแทรกขั้นผมแตกไม่ได้แยกไม่ได้แต่ที่เป็นไปได้นะคะเพราะเหตุว่ามีธาตุที่ว่างจากอ่อนแข็งเย็นร้อนเนี่ยแทรกขั้นอยู่ที่เราใช้คำว่าอากาศธาตุเพราะฉะนั้นตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยมีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดอย่างยิ่งนะคะและก็เกิดดับอยู่แต่ไม่ปรากฏจนกว่าแตกย่อยสลายเมื่อไหร่เราก็รู้ว่าตัวเราอยู่ไหนล่ะไม่มีเลยแยกออกจนเหลือเป็นฝุ่นละเอียดยิบได้ไหมไหนตรงไหนเป็นเราก็ไม่มีเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจคำว่าสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็ทั้งวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปกปิดไว้ด้วยการเกิดดับแล้วก็ติดข้องจนไม่ปรากฏว่าเกิดขึ้นและดับไปแต่ต้องไม่ลืมแต่ละคำนะคะธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราเพราะว่าเป็นแต่ละหนึ่งที่ดอกไม้ได้มีทั้งสีใช่ไหมคะมีทั้งกลิ่นและมีทั้งรสด้วยรับประทานได้และก็มีโอชาที่เป็นอาหารที่ว่าเมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วนะคะก็ทำให้เกิดรูปร่างกายต่อไปอีกเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะแต่ละคำละเอียดกว่านี้อีกมากเพียงแต่เราพูดรวมๆกว้างๆสำหรับตอนต้นที่จะให้เข้าใจในคำว่าธรรมะกับคำว่าอนัตตา
2: การที่จะ รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่เพียงฟังเผินๆหรือว่าผ่านๆแต่ต้องเป็นการพิจารณาไตรตรองเพราะขณะที่คิดพิจารณาไตรตรองแล้วเป็นความเข้าใจก็เป็นธรรมะเหมือนกันเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงทุกอย่างว่าเป็นธรรมะดังนั้นการที่จะละความยึดถือธรรมะว่าเป็นอัตตาหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นตัวเราเนี่ยครับถ้าไม่มีความเข้าใจในสิ่งนั้นเลยแล้วจะละความยึดถือความเป็นตัวเราได้ไหมครับไม่มีทางเพราะเราได้ยินคำว่าอนัตตาได้ยินคำว่าไม่ใช่เราแต่ทำไมยังเป็นเราที่เดือดร้อนใจเราที่ทุกข์ใจเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าที่เคยยึดถือว่าเป็นเราความจริงคืออะไรดังนั้นเนี่ยธรรมะมีมากครับทั้งรูปที่เราสนทนากันตั้งแต่ว่าเอ๊ะที่จับผมเนี่ยที่คิดว่าเป็นผมเราเนี่ยความจริงคืออะไรลองจับดูก็ได้ครับต้องมีลักษณะสากบ้างแข็งบ้างอ่อนบ้างนั่นคือตัวธรรมะแท้ๆตรงนั้นแต่ทำไมยึดว่าเป็นผมเราล่ะเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น
1: เช่นถ้าเราจับที่ผมก็รู้แต่ว่ามันเป็นผมแต่ว่าไม่ใช่ผมของเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราจำไว้แสนนานนะคะ
1: ใช้คำว่าเราไม่ได้ขอโทษค่ะ
0: ไม่ได้ค่
1: ะ
0: หมายความว่าเราจำไว้นานมากว่าสิ่งเนี้ย
1: สิ่งนี้
0: เป็นผมแต่ว่าสิ่งนี้นะคะปรากฏว่าเป็นผมได้อย่างไร
1: ถ้าไม่มีอะไ
0: รถ้าไม่มีอะไรปรากฏจะจำไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังปรากฏแล้วจำไม่ใช่ขณะที่เราเรียกว่าผมต้องมีสิ่งหนึ่งที่ปรากฏและปรากฏทางไหนทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจทางรู้มีหกทางทางตาทางตาไม่ได้กระทบสัมผัสนะคะทางตาเห็น
1: ก็สัม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี่จับกำลังจับ
1: สัมผัส
0: อะไรปรากฏคะถ้าไม่เรียกว่าผมมีลักษณะอะไรที่ปรากฏมีจริงๆด้วยไม่ใช่ไม่มีค่ะถ้าไม่มีก็จับไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่นี่กระทบได้จับได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกกระทบและจับเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไง
1: ก็เป็นเส้น
0: ๆเป็นเส้นๆ
1: ค่ะ
0: นะคะเฉพาะจับเส้นเดียวเนี่ยมีอะไรปรากฏ
1: ก็เส้นเล็กๆบาง
0: ๆค่ะเส้นเล็กๆบางๆที่ว่าเล็กน่ะเป็นยังไงที่ว่าบางเนี่ยเป็นยังไง
1: สัมผัสแล้วมันนิดเดียวค่ะ
0: ค่ะนิดเดียวนะคะเอาละถ้าอย่างงั้นสัมผัสแขนค่ะอะไรปรากฏหาจนเจอจะได้พบธรรมะค่ะ
1: ก็คือมือกับแขนได้สัมผัสกัน
0: เราเคยเข้าใจว่าเป็นมือใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าความจริงอะไรที่เราเข้าใจว่าเป็นมือเนี่ยต้องมีลักษณะที่ปรากฏทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจกำลังกระทบนี่กายใช่ไหมคะ
1: กาย
0: ค่ะแล้วก็อะไรปรากฏเวลากระทบที่กาย
1: ความรู้สึกค
0: ่
1: ะ
0: และอะไรอีกค่ะ
1: ก็จิตเราทราบว่าเราสัมผัส
0: นั่นนั่นคิดค่ะเป็นคิดถึงจิตแต่ตรงนั้นแหละที่กระทบนี่มีอะไรปรากฏ
1: ก็คือสิ่งสองสิ่งกระทบกันอยู
0: ่นะคะพระอาจารย์เห็นไหมคะธรรมะนี่ไม่ใช่รู้ได้ง่ายเลยค่ะทั้งที่ธรรมดาที่สุดนะคะทีนี้ไม่กระทบเฉพาะแขนกระทบตั้งแต่ศีรษะเรื่อยมาจนถึงคางอะไรปรากฏหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้มีสิ่งที่มีจริงๆแน่แต่สิ่งนั้นคืออะไรคะที่กระทบสัมผัสที่ปรากฏเห็นไหมคะธรรมะไม่ง่ายแต่ต้องเป็นความเข้าใจของตนเองที่สำคัญที่สุดไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะถ้าเป็นคำของวิทยากรหรือใครที่เข้าใจแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่เริ่มจะรู้จักธรรมะเนี่ยคุณค่ามหาศาลเพราะว่าถ้าเข้าใจความจริงแล้วนะคะต่อไปจะเข้าใจขึ้นอีกมากเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะแต่ต้องเป็นคนที่ตรงลองกระทบสัมผัสที่หน้านะคะตรงนั้นมีอะไร
1: ก็มีความนุ่มของผิวหนัง
0: มีความนุ่มนะนุ่มจริงๆใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ไม่เรียกนุ่มได้ไหม
1: ก็ได้ค
0: ่ะแน่นอนค่ะจริงต้องจริงสิ่งนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่เรียกอย่างนั้นก็ได้ไม่เรียกชื่อเลย เรียกภาษาจีนก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาพม่าก็ได้ไม่เรียกอะไรก็ได้สิ่งนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอ่อนหรือแข็งมีจริงๆเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยตอบได้เลยทันทีว่าเป็นธรรมะเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่เราเริ่มเข้าใจความหมายของอนัตตาว่าเพียงอ่อนเพียงแข็งโต๊ะก็แข็งดอกไม้ก็อ่อนแล้วจะเป็นดอกไม้ได้ยังไงอ่อนก็เป็นอ่อนตลอดเวลาเป็นหมอนเป็นอะไรที่เราคิดแต่ก็คืออ่อนเปลี่ยนลักษณะอ่อนไม่ได้นั่นคือธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งใครเปลี่ยนลักษณะไม่ได้เลยเคยได้ยินคำว่าธาตุดินน้ำไฟลมไหมคะค่ะธาตุดินไม่ใช่ดินที่ปลูกสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่อ่อนหรือแข็งเป็นธาตุชนิดหนึ่งภาษาบาลีจะใช้คำว่าปฐวีธาตุนะคะเพราะฉะนั้นที่ตัวเนี่ยต้องมีธาตุอ่อนหรือแข็งเพราะฉะนั้นธาตุอ่อนหรือแข็งเป็นของใครไม่ได้เป็นใครก็ไม่ได้เป็นแค่อ่อนแข็งก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เคยเป็นเราก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเริ่มเห็นว่าไม่ใช่เราที่ถามว่าอนัตตาหมายความว่าอะไรใช่ไหมคะรู้จักธรรมะแล้วแต่มีอีกคำหนึ่งนามธรรมกับรูปธรรมธรรมะก็ค่อยๆแยกออกไปให้เราเข้าใจความจริงยิ่งขึ้นว่าจะเป็นเราไม่ได้เลยธรรมะต้องเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะแต่มีคำว่ารูปธรรมหมายความถึงอะไรและมีคำว่านามธรรมก็ต้องเป็นธรรมะไม่มีอะไรพ้นจากธรรมะเลยนะคะแต่รูปกับนามต้องต่างกันใช่ไหมคะ
1: รูปก็คือสิ่งที่เรามองเห็นและสัมผัสได้นามธรรมก็คือไม่มีอย่างเช่นลมไหวนะคะเราไม่สามารถสัมผัสกับไอ้ตัวอากาศได้อย่างนี้ก็คือเป็นนามธรรมรูปธรรมก็อาจจะเป็นสรีระหรือเป็นสิ่งของต่างๆที่เรามองเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: แล้วนามธรรมมีไหมคะ
1: นามธรรมมีค่ะแต่สัมผัสไม่ได้
0: อะไรบ้างล่ะคะที่มีแต่สัมผัสไม่ได้
1: อย่างเช่นอากาศค่ะ
0: อากาศไม่ใช่นามธรรมค่ะนี่คือว่าต่อไปนี้ไปนะคะเราจะคิดเองไม่ได้เลยค่ะต้องเคารพในความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสิ่งที่มีจริงนะคะต่างกันเป็นสองประเภทสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแข็งอย่างเงี้ยเรากำลังกระทบแข็งแข็งก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเอาจัดการวางบนโต๊ะโต๊ะก็ไม่รู้จัดการก็ไม่รู้สภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะเป็นรูปธรรมไม่ใช่เราเห็นไหมคะเป็นรูปธรรมก็คือรูปธรรมเพราะฉะนั้นที่ตัวตั้งแต่ศีรษะจดเท้าอ่อนหรือแข็งเป็นรูปธรรมไม่ใช่ความรู้สึกแต่ความรู้สึกก็มีบางครั้งก็รู้สึกว่าสบายนะคะบางครั้งก็รู้สึกร้อนใช่ไหมคะร้อนจะสบายได้ยังไงเพราะฉะนั้นร้อนเป็นรูปร้อนนะคะไม่ใช่รูปแข็งเพราะฉะนั้นธาตุดินแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุดินจะเป็นธาตุไฟไม่ได้แต่ละหนึ่งธาตุลมตึงหรือไหวเพราะฉะนั้นลมไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราไม่เห็นและเป็นนามธรรมแต่มีสิ่งเดียวนะคะที่เห็นก็คือที่กำลังปรากฏในขณะที่ลืมตาและเห็นนอกจากนั้นสิ่งใดๆทั้งหมดที่มีจริงไม่สามารถจะเห็นได้เลยเพราะฉันเริ่มเข้าใจความละเอียดขึ้นนะคะนี่คือธรรมะซึ่งจริงเห็นคนได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: และจริงๆแล้วเห็นอะไรคะ
1: ก็เห็นรูปธรรมค่ะ
0: รูปไหนมีตั้งหลายรูปรูปไหนเห็นได
1: ้ทั้งสรีระ
0: หมายความว่าต้องมีรูปนั้นต้องกระทบตา
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่กระทบตาไม่เห็นใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่สิ่งที่กระทบตาถ้ามีเพียงเล็กน้อยนิดเดียวจะเป็นคนจะเป็นจักรจะเป็นโต๊ะได้ไหมแค่หนึ่งที่ละเอียดที่สุดที่กระทบตาเนี่ยจะเป็นคนได้ไหมจะเป็นนกจะเป็นเก้าอี้ได้ไหมไม่ได้เลยค่ะเป
1: ็
0: นแต่เพียงสิ่งที่สามารถกระทบตาแต่พอกระทบหมายความต้องเกิดใช่ไหมถ้าไม่เกิดจะมีไหมเห็นไหมคะความเป็นผู้ที่มีเหตุผลค่อยๆเข้าใจนั่นคือปัญญาไม่ใช่เรานะคะแต่ถ้าจะไปนั่งทำอะไรวิปัสสนาที่ไหนแต่ไม่เข้าใจอย่างนี้ก็คือว่าไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าแม้แต่คำว่าปัญญาเนี่ยคืออะไรปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆถ้าเราเข้าใจผิดไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นเห็นคนเนี่ยไม่ได้แน่นอนเห็นโต๊ะก็ไม่ได้เ ห็นอะไรก็ไม่ได้เห็นแต่เพียงสิ่งที่กระทบตาและจริงๆแล้วสิ่งที่กระทบตานี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ธาตุแข็งดินน้ำไฟลมที่ไหนมีสิ่งที่สามารถกระทบตาที่นั่นแต่แข็งกระทบตาไม่ได้ไฟที่ร้อนก็กระทบตาไม่ได้จะกระทบกายและรู้สึกร้อนได้จะกระทบกายและรู้สึกแข็งได้แต่ไม่สามารถกระทบตาได้ด้วยเหตุนี้ธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เข้าใจผิดว่ามีเราเกิดเราตายเราเห็นเราได้ยินเราชอบไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราไปหมดแต่นั่นคือความไม่รู้จักธรรมะเดี๋ยวนี้มีเราหรือเปล่าไม่มีแล้วค่ะมีแต่ธรรมะเริ่มคลายความติดข้องเพราะความเป็นเรานี่แหละค่ะนำความทุกข์มาให้เพราะฉะนั้นถ้าจะหาดูว่าความทุกข์เกิดแต่ไหนถ้าไม่มีเราจะมีทุกข์เลยแต่เพราะไปยึดถือว่าเป็นเราและเป็นของเราพอไม่เป็นอย่างที่เราต้องการนะคะก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าอนัตตาก็เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตา
1: ขอเรียนให้ทราบก่อนนะคะว่าธรรมะที่พระท่านแสดงให้เราทราบก็คือ 1. เป็นธรรมะภาษาบาลี 2. ถ้าเป็นธรรมะภาษาพูดก็จะไม่มีใครมารึกซึ้งแบบนี้ค่ะมาแยกว่าธรรมะเนี่ยก็คือความจริงอะไรอย่างเงี้ยก็จะบรรยายของท่านไปตามเรื่องของบทบาทซึ่งกลายเป็นว่าเราทั้งหมดเกือบจะในที่นี้มั้งคะไม่ทราบคำว่าธรรมะที่ท่านทั้งสามได้ให้เรานะบัดนี้เลยค่ะก็เลยกลายเป็นว่ายังไม่มีใครเป็นผู้ฟังธรรมะที่แท้จริงขอบคุณค่ะ
0: ค่ะก็ถูกต้องนะคะจนกว่าจะเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรพอทราบเลยว่าธรรมะคืออะไรอยากฟังต่อหรือเปล่าเห็นไหมคะหรือว่าเบื่อแล้ว
1: อยากฟังค่ะ
0: ยากนะคะฟังไหม
1: ยากค่ะแต่อยากฟังค่ะ
0: นั่นคือความถูกต้องค่ะถ้าง่ายจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเพราะว่าสิ่งที่มีเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะเปิดเผยถึงความจริงว่าไม่มีเราแค่นี้ค่ะอีกนานเท่าไหร่กว่าจะแน่ใจอย่างมั่นคงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งธรรมะก็ไม่ใช่ของเราและไม่ใช่เราด้วยนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งทำให้ดับความเห็นผิดที่ยึดถือสิ่งที่มีเนี่ยว่าเป็นเราจะเป็นเราได้ยังไงคะก่อนเกิดยังไม่เกิดเลยก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแน่ๆเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ทุกคำเนี่ยค่ะเป็นคำจริงซึ่งสามารถประจักษ์ได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นได้ยินเกิดแต่ได้ยินต้องอาศัยปัจจัยที่จะทำให้เกิดด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดไม่มีใครไปบันดาลหรือว่าเกิดเพราะเราอยากให้เกิดนะคะแต่ไม่ว่าอะไรเกิดก็ตามจะเจ็บป่วยจะหกล้มจะดีใจจะเสียใจทั้งหมดทุกอย่างที่มีจริงต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะตามลำดับให้รู้ก่อนนะคะว่าธรรมะคืออะไรไม่ใช่เราแต่มีจริงๆแล้วก็เมื่อเกิดแล้วดับเชื่อไหมล่ะพิจารณาดูถ้าไม่ดับก็อยู่อย่างนั้นอย่างเดียวไม่ต้องมีอย่างอื่นใช่ไหมคะแต่นี่เปลี่ยนไปตลอดเวลาทุกขณะแม้แต่นั่งอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวคิดละใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่ชอบละเดี๋ยวจำละเดี๋ยวลืมละทุกอย่างหมดที่มีจริงในชีวิตค่ะเริ่มมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะเกิดแล้วแสดงเห็นความจริงว่าสิ่งนี้มีแน่นอนแต่สิ่งที่เกิดได้ไม่มีใครไปบังคับบัญชาให้เกิดได้เลยไม่อยากโกรธแต่โกรธเห็นไหมคะแสดงชัดเจนเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาแต่ว่ากว่าจะรู้จริงๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนกระทั่งสามารถที่จะหมดความทุกข์ที่ไปยึดถือสิ่งที่เพียงแค่เกิดระดับไปไม่กลับมาอีกในสังสารวัฏยังหลงคิดว่ายังมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นความมืดคืออวิชชาเนี่ยนานมากเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจไม่ใช่เราเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะปัญญากำลังเริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีนะคะจนกว่าฟังอีกด้วยความเคารพอย่างยิ่งคือแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่ให้เราไปคิดเองแต่ว่าไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะคะพระเชนได้ยินคำว่าอภิธรรมะใช่ไหมคะคืออะไรทุกคำต้องเข้าใจค่ะอภิธรรมะเป็นธรรมะหรือเปล่า เห็นไหมคะพอสอบทานเนี่ยจะรู้ว่าความมั่นคงของความเข้าใจเนี่ยระดับไหนอภิธรรมะเป็นธรรมะหรือเปล่าค่ะเห็นไหมคะต้องคิดยากไหมแค่คำถามธรรมดาแต่ถ้าไตร่ตรองแล้วเพิ่มความรู้ความเข้าใจขึ้นเป็นของตนเองนี่คือมรดกที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าใครไม่เข้าใจธรรมะคนนั้นไม่มีทางที่จะได้รับมรดกคือปัญญาที่สามารถที่จะเริ่มรู้ว่าในบรรดาสิ่งที่มีทั้งหมดนะคะไม่มีอะไรประเสริฐหรือมีค่าเท่ากับปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องหรืออย่างอื่นจะดีกว่า
1: อภิธรรมะ
0: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าคำถามค่ะ
1: คำว่าอภินี่มันยิ่งกว่าธรรมะอะค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะละเอียดลึกซึ้งยิ่งค่ะเพราะฉะนั้นอภิธรรมะเป็นธรรมะหรือเปล่าถูกต้องเลยไม่เปลี่ยนค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะต่อไปนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยทั้งสิ้นนับแต่นี้ไปสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ว่านะคะธรรมะลึกซึ้งไหมคะเห็นกำลังเกิดดับมีแต่เห็นตอนเกิดก็ไม่รู้ตอนดับก็ไม่รู้มีแต่เห็นแต่ว่าถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นและถ้าเห็นไม่ดับไปอย่างอื่นก็มีไม่ได้ด้วยเหตุนี้ความลึกซึ้งอย่างยิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะตรัสรู้คือรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดทรงแสดงความจริงเพื่อให้คลายการที่ยึดถือว่าเป็นอัตตาหรือเป็นเราหรือเป็นเขาหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นเราหรือของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีเราใช่ไหมคะแล้วมีอะไรค่ะไม่ยากทีละเล็กทีละน้อยรู้จักธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะชั่วขณะที่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกในสังสารวัฏจริงไหมได้ยินเมื่อกี้นี้ไม่มีอีกแล้วค่ะได้ยินใหม่ได้ยินใหม่แต่ได้ยินเก่าจะไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เลยนะคะลึกซึ้งไหมคะคำว่าอภิคือลึกซึ้งเพราะฉะนั้นอภิธรรมะคืออะไรเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าธรรมะเข้าใจแล้วนะคะจะมีคำประกอบหรือขยายให้เข้าใจยิ่งขึ้นว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยละเอียดอย่างยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะมีอีกคำหนึ่งค่ะปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะคือบรมที่เราใช้นะคะเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนลักษณะนั้นได้เลยค่ะใครจะเปลี่ยนแข็งให้เป็นกลิ่นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะและเป็นอะไรอีกหลายอย่างนะคะ
1: ค่ะทีนี้ชาวพุทธทั่วๆไปจะทราบก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่ไม่ทราบว่าธรรมะของท่านเนี่ยความจริงของท่านเนี่ยมันลึกซึ้งมากค่ะซึ่งมันก็คงต้องอาศัยเวลาเรียนรู้ไม่ทราบว่าทั้งชีวิตจะเข้าใจได้หมดหรือเปล่าด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ธรรมะทั้งหมดต้องสอดคล้องกันเพราะเหตุว่าเป็นความจริงถึงที่สุดเวลาไปวัดงานศพฟังสวดพระอภิธรรมเดี๋ยวนี้กำลังฟังอภิธรรมหรือเปล่าค่ะถูกต้องเลยใช่ไหมคะพระธรรมะที่ไม่ใช่อภิธรรมเนี่ยไม่มีพระธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นอภิธรรมที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นภาษามัคคีซึ่งใช้คำว่าบาลีปาละนี่นะคะดำรงพระศาสนาเพราะเหตุว่าเป็นภาษาที่มีรูปแบบที่สมบูรณ์มากเปลี่ยนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็พูดว่าฟังอภิธรรมแต่ว่าเป็นภาษาบาลีไม่รู้เรื่องแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับคนที่พูดภาษานั้นเขารู้เรื่องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกล่าวถึงธรรมะเนี่ยค่ะเราก็กล่าวในภาษาที่เราเข้าใจแต่ทั้งหมดก็คือว่าตรงกันใช่ไหมคะธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงและเป็นธรรมะที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวัดไปฟังงานสวดศพใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็กำลังฟังหรือกำลังเข้าใจอภิธรรมะเพราะว่าธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมแล้วก็เป็นอภิธรรมะเพราะลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถามว่านะคะทบทวนนะคะเดี๋ยวนี้มีอภิธรรมไหม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยทั้งสิ้นเพียงฟังแล้วเข้าใจก็จะรู้ว่านั่นเป็นธรรมะเพราะว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราด้วยต้องเข้าใจว่าธรรมะจะเป็นใครไม่ได้เพียงแค่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็จะเข้าใจขึ้นอีกเมื่อกี้นี้พูดถึงอริยสัจธรรม4ใช่ไหมคะที่ท่องกันได้ทุกขะสมุทัยนิโรธมรรคสั้นๆเนี่ยนะคะแล้วทุกข์คืออะไรเห็นไหมคะทั้งหมดต้องตั้งต้นที่คำว่าคืออะไร
1: ทุกข์ก็คือความทุกข์ค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: ก็เป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะทำไมเป็นทุกข์ล่ะคะ
1: ก็ขอประทานโทษนะคะไม่ว่ายกอริยสัจ4ของพระพุทธเจ้านะคะพุทธองค์อ่ะเอามาสอนเด็กอะฮะแต่ก็สอนแบบง่ายๆมากเลยนะคะบอกเขาว่าอริยสัจ4เนี่ยก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยถ้าเราพูดกับเด็กเล็กๆ เนี่ยเขาจะเข้าใจยากก็จะบอกเขาว่าทุกก็คือความทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรวันนี้เธอปวดหัวปวดหัวเพราะอะไรเมื่อวานเธอไปเล่นน้ำฝนอันนี้คือสมุทัยนิโรธก็คือดับทุกข์กินยามรรคก็คือไปหาหมอหรือไปซื้อยามากินสอนเขาแค่นี้ค่ะให้เขาเข้าใจแค่นี้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมคะ
0: เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเห็นไหมคะคิดเองพูดเอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็อธิบายเองจำกันไปเอง
1: ค่ะ
0: แต่ทุกข์คืออะไร
1: ทุกข์มันก็คือความทุกข์ทั้งปวงอะค่ะความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นความทุกข์
0: ก็แปลว่าเราลืมคำที่เราได้ฟังนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อกี้พูดเองใช่ไหมคะไตรลักษณ์
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไตรสามลักษณะทั้งสามใช่ไหมคะสิ่งที่เป็นทุกข์อนิจจังเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปเราชอบสิ่งที่ยั่งยืนใช่ไหมคะเราไม่อยากให้อะไรสูญหายไปเลยสักอย่างแต่ว่าสิ่งใดสิ่งก็ตามที่เกิดแล้วสิ่งนั้นต้องดับไปใครห้ามได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เกิดแล้วไม่ให้ตายได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยค่ะอันนี้จังไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าทุกอื่นรักษาได้ไปหาหมอได้แก้ได้ใช่ไหมคะแต่ใครจะเปลี่ยนทุกข์ซึ่งเกิดดับไม่ให้ดับไม่ให้เป็นทุกข์เพราะทุกข์ที่นี่หมายความถึงสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเกิดขึ้นนะคะไม่เที่ยงอนิจจังสิ่งนั้นแหละความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์อย่างยิ่งแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงไตรลักษณะก็หมายความถึงลักษณะของธรรมะทุกอย่างที่มีจริงที่เกิดขึ้นต้องดับจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกขะอริยสัจจะเพราะฉะนั้นเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะประจักษ์แจ้งได้ไหมการเกิดดับ
1: ได้ค่ะ
0: เป็นอริยสัจจะเป็นความจริงของผู้ที่สามารถรู้ความจริงนี้ได้แต่เราขณะนี้ฟังสภาพนี้เกิดหรือยังดับหรือยัง
1: เกิดแล้วดับแล้ว
0: รู้ไหม
1: รู้ค่ะ
0: รู้ตรงไหนตอนไหน
1: ตอนที่ได้ยินค่ะ
0: อะไรดับ
1: เสียงค่ะ
0: ค่ะ
1: และได้ยินดับไป
0: และอะไรดับอีกถ้าไม่รู้อะไรดับสิ่งนั้นก็เป็นสุขเพราะไม่เห็นการเกิดดับต่อเมื่อไรทุกอย่างที่เกิดดับไม่มีอะไรสักอย่างซึ่งเกิดและไม่ดับเมื่อนั้นแหละเป็นสภาพที่ไม่น่ายินดีเพราะฉะนั้นคำว่าทุกขะที่นี่นะคะหมายความถึงการเกิดดับนั่นแหละไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีน่าพอใจความรู้สึกเป็นสุขเนี่ยเกิดแล้วดับไหม
1: ดับค่ะ
0: เป็นทุกข์ไหม
1: ก็แล้วแต่ค่ะ
0: ไม่ได้เลยค่ะนี่ไม่ได้แล้วเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นไตรลักษณะคือเมื่อดับแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีจะใครจะชอบสิ่งซึ่งแค่ไม่มีนะคะแล้วก็เกิดมีชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยน่าพอใจเลยค่ะ
1: ก็ไม่น่าพอใจค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าทุกขอริยสัจจะหรือทุกขลักษณะหมายความถึงการเกิดดับเพราะฉะนั้นความสุขมีจริงไหมคะ
1: มีค่ะ
0: เมื่อไหร่มีเมื่อไหร่
1: เมื่อเกิดความปิติกับอะไรสักอย่าง
0: มีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นสุขใช่ไหมคะอะไรก็ตามที่มีเนี่ยต้องเกิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นสุขต้องเกิดแล้วดับไหม
1: ดับค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นสุขนั้นเป็นทุกข์หรือเปล่า
1: ทุกข์ค่ะ
0: เห็นไหมคะ ถ้าคิดแล้วไตร่ตรองแล้วจะรู้ว่าความจริงเปลี่ยนไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเป็นความทุกข์ที่พระอริยบุคคลที่ได้อบรมเจริญปัญญาแล้วสามารถประจักษ์ได้จึงมีสาวกตั้งแต่พระโสดาบันดับกิเลสระดับหนึ่งพระสกทาคามีดับกิเลสต่อไปอีกพระอนาคามีก็ดับความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและพระอรหันต์ไม่มีกิเลสใดๆเหลือเลยเพราะฉะนั้นต้องประจักษ์แจ้งทุกสิ่งเป็นทุกข์จึงไม่ติดข้องตอนนี้รู้จักไตรลักษณ์แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่ไม่เกิดเป็นทุกข์ไหม
1: ไม่เกิดก็ไม่ทุกข์
0: ถูกต้องค่ะต้องเฉพาะสิ่งที่เกิดแล้วดับเท่านั้นที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกวันนี้กำลังเป็นทุกข์หรือเปล่าคะทุกวันแม้แต่เดี๋ยวนี้เป็นทุกข์หรือเปล่า
1: ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ทุกข์ค่ะ
0: ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
1: ก็เกิดดับไปเรื่อยเกิดดับ
0: เกิดดับเป็นทุกข์หรือเปล่าเห็นไหมคะต้องมั่นคงจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องเปลี่ยนได้ไหมถ้าเป็นความจริงเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาจากไม่มีก็มีที่สั้นแสนสั้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเหมือนไม่เคยเกิดเลย
3: กลับเรียนพระอาจารย์ครับเราจะสามารถปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างไรบ้างครับ
0: เราไม่รู้ใช่ไหมคะ
3: ไม่รู้ครับ
0: แล้วจะปฏิบัติ
3: ครับใช่ครับ
0: ก็ไม่รู
3: ้หมายความว่าถ้าจะรู้ก็คือต้องศึกษาทางทฤษฎีก่อนใช่ไหมครับ
0: ฟังคำของใครที่ควรฟังอย่างยิ่ง
3: พระพุทธเจ้า
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องฟังคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วนะคะแล้วก็ไตร่ตรองจนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะ
3: ครับ
0: จนกระทั่งจะนำไปสู่การเข้าใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นคือปฏิปฏิแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจอะไรเลยนะคะ
3: ค
0: ไม่รู้ก็คือต้องไม่รู้ไปเรื่อย
3: ๆครับก็คือต้องฟังธรรมของพระพุทธเจ้า
0: เข้าใจด้วย
3: เข้าใจด้วยถ้าไม่เข้าใจล่ะครับ
0: ก็ไม่เข้าใจไปตลอด
3: ต้องหาผู้รู้มาอธิบาย
0: ใครจะรู้ถ้าไม่ใช่รู้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรงกันกับคำที่พระองค์ได้ตรัส
3: ผมก็มีความสงสัยว่าการฝึกสติสัมปชัญญะต่างๆเนี่ยนะครับฝึกแบบไหนที่จะให้อยู่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยแล้วก็เป็นทางที่พ้นทุกข์ได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับ
0: เวลาที่มีใครไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าให้ใครทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ทรงแสดงความจริงให้ผู้นั้นเนี่ยเข้าใจถูกต้องเป็นความเข้าใจของเขาเองเพราะฉะนั้นถ้าเขายังคงไม่รู้อยู่นะคะและใครบอกให้ทำอะไรก็ทำก็ทำด้วยความไม่รู
3: ้ทีนี้ที่พระองค์ตัดไว้ว่าสติปัฏฐาน4อย่างเช่นหมวดกายนะครับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่พระองค์ตัดไว้ว่าหมวดของอิริยาบถพระก็คือยืนเดินนั่งนอนตรงนี้ก็คือที่พระองค์บอกว่าให้เรารู้ชัดรู้ชัดว่าเรายืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่ซึ่งครูบาอาจารย์ก็สอนว่าเราสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ด้วยตรงนี้ผมไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติอย่างกระจ่างเท่าไหร่ครับ
0: ก็ถูกต้องนะคะที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจนั่นแหละถูก จะเข้าใจได้ยังไงพูดแค่นี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะกี่พรรษา
3: ครับ
0: 45พรรษาแสดงว่าคำของพระองค์เนี่ยง่ายหรือยากที่จะเข้าใจ
3: ครับยากครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนบอกว่านั่งก็รู้ยากไหม
3: ยากครับก็ถึงไม่เข้าใจครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนั่งคืออะไรรู้ไหม
3: ก็คือการกำหนดสติรู้ว่าตัวเองนั่ง
0: ยังค่ะไม่ได้ถามว่ากำหนดอะไรถามว่านั่งน่ะคืออะไรรู้ไหม
3: ก็เป็นอิริยาบถหนึ่งครับ
0: อิริยาบถนั้นน่ะคืออะไรรู้ไหม
3: ไม่ทราบครับ
0: ไม่ทราบเพราะฉะนั้นต้องตั้งต้นตั้งแต่คำว่าธรรมะ
3: ครับ
0: ค่ะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่รู้อะไรเลยค่ะเพียงแต่บอกว่านั่งก็ให้รู้45พรรษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้หรือให้ใครนั่งก็รู้แต่แสดงให้เห็นว่ากว่าที่จะได้ตรัสรู้ความจริงเนี่ยทรงบำเพ็ญบารมีนานเท่าไหร
3: ่ครับ
0: และเมื่อตรัสรู้แล้วจะบอกให้คนว่านั่งก็รู้แค่นี้เหรอคะจะเป็นไปได้ไหม
3: ไม่ใช่ครับคือหมายความว่าให้จิตคืออย่าไปส่งออกนอกคิดเรื่องอื่นแล้วก็ให้จิตรู้ชัดว่าเรากำลังนั่งอยู่คืออะไรประมาณนี้นะฮะ
0: ทั้งหมดไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ฟังเข้าใจเริ่มมีปัญญาของตนเองนะคะแม้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยไม่รู้ก็ค่อยๆรู้ขึ้นไม่ใช่45พรรษานั่งก็ให้รู้ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน
3: ครับผม
0: เพราะไม่รู้นี่ค่ะใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นนะครับจึงเป็นเรื่องของความรู้ไงครับอย่างที่เราสนทนากันถ้าความรู้มั่นคงขึ้นสะสมจนมีกำลังสามารถเข้าใจว่าธรรมะอยู่ตรงไหนขณะที่นั่งเนี่ยเข้าใจธรรมะได้ไหมครับขณะที่ยืนเข้าใจธรรมะได้ไหมขณะที่นอนเข้าใจธรรมะได้ไหมสำคัญคือความเข้าใจธรรมะดังนั้นการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความละเอียดของธรรมะเพื่อให้รู้ความจริงไงครับอย่างที่เราสนทนาในช่วงแรกว่าธรรมะอยู่ตรงไหนธรรมะคืออะไร
3: คร
2: ับ งั้นถ้าไม่มีปัญญาเกิดขึ้นค่อยๆเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะแล้วขณะที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยจะรู้ได้ยังไงแต่เมื่อสะสมปัญญาที่เข้าใจความเป็นจริงของธรรมะไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหนป
3: ั
2: ญญาสามารถรู้ตามความเป็นจริง
3: ครับ
1: ที่ท่านอาจารย์บอกว่าให้เราฟังคำจากพระพุทธเจ้าปัจจุบันเราก็ฟังจากพระสงฆ์ที่เป็นพระผู้ใหญ่อะค่ะซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าคำที่ท่านแสดงเนี่ยเป็นคำที่พระพุทธเจ้าแสดงหรือเปล่าจริงๆแล้วเราควรจะฟังจากตรงไหนคะ
0: ค่ะฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้และจะรู้ความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งของแต่ละคำที่ได้ฟังว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะจนกว่าจะรู้ว่าความจริงของสิ่งนี้เป็นอย่างไรจึงรู้ว่าผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วจึงสามารถที่จะกล่าวความจริงของสิ่งที่มีเช่นขณะนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นโลกจึงมีแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งรวมกันแล้วก็เป็นโลกนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดและสิ่งนั้นดับและสามารถที่จะรู้ความจริงที่เกิดดับได้ด้วยปัญญาที่เข้าใจขึ้นที่ใช้คำว่าปฏิบัติธรรมะต้องมาจากภาษาบาลีนะคะปฏิปฏิแต่คนไทยเนี่ยใช้คำว่าปฏิบัติเลยเข้าใจว่าทำเพราะฉันก็คิดว่าต้องไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ความจริงไม่ได้เข้าใจเลยค่ะว่าทำอะไรแล้วจะรู้อะไรถ้าไม่มีความเข้าใจเลยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ถูกต้องแต่ถ้ามีการฟังเข้าใจเข้าใจแค่ฟังไม่พอเพราะเหตุว่าต้องสามารถที่จะรู้จริงถึงการที่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นมิฉะนั้นแล้วก็เลื่อนลอยใช่ไหมคะแต่คำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราที่ไม่รู้แล้วไปทำไปนั่งนั่งทำไมไปยืนไปเดินไปนอนรู้อะไรก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่จากการที่ได้ฟังคำซึ่งเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะมีจริงๆและสิ่งที่ปรากฏก็มีจริงๆเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมั่นคงหรือยังว่าสามารถที่จะประจักษ์ได้แต่ไม่ใช่ขั้นฟังจึงมีขั้นปริยัติปฏิปติปฏิเวทะแต่ไม่ใช่ไปทำค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
4: สนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่7มีนาคมพุทธศักราช2561
5: เราทราบว่ากุศลธรรมเป็นธรรมะฝ่ายดีเป็นกลุ่มเดียวกับบุญแต่ก็ยังมีคนที่กล่าวว่าเบื่อความดีค่ะอาจารย์คะ
0: น่าจะเป็นทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะบางคนใช่ไหมคะถ้าคิดลึกๆเพราะฉะนั้นฟังดูเหมือนแปลกความดีใครๆก็น่าจะชื่นชมชอบแต่เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยเพราะฉะนั้นหมายความว่าทุกคนเนี่ยสนใจอย่างอื่นนะคะยังไม่เบื่ออย่างอื่นเพราะฉะนั้นก็มีความสนใจในเรื่องอกุศลเนี่ยมากใช่ไหมคะลืมว่าในขณะที่ไม่เบื่ออกุศลก็เหมือนกับเบื่อกุศลเพราะฉะนั้นทุกคนหรือเปล่าค่ะแต่อาการหนักจนกระทั่งถึงแสดงความเบื่อใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเราชอบจริงใช่ไหมคะเราไม่ชอบก็จริงแต่พอบอกว่าเบื่อเนี่ยมันไม่ธรรมดาละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกคนปกติธรรมดาก็เป็นอกุศลมากๆกุศลน้อยขณะนั้นก็ไม่รู้ว่ากำลังไม่เบื่ออกุศลเมื่อไม่เบื่ออกุศลก็คือเบื่อกุศลแต่ยังไม่แสดงอาการออกมาแต่ถ้าแสดงอาการถึงกับเบื่อกุศลเนี่ยนะคะหมายความว่าขณะนั้นไม่รู้จักประโยชน์ของกุศลไม่ใช่ว่าเราเนี่ยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เห็นประโยชน์ของกุศลมากมายแต่ฟังแล้วนะคะกุศลดีแต่เห็นประโยชน์ ของความดีมากแค่ไหนหรือแค่รู้ว่าดีถ้าเห็นว่าความดีมีประโยชน์มากมีหรือที่จะรีรอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามความเข้าใจทั้งหมดค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา
5: ก็ทราบว่าความดีเนี่ยดีแล้วก็เห็นผู้ที่กระทำกุศลเจริญกุศลก็รับรู้ว่าขณะนั้นกำลังทำความดีแต่ก็รู้สึกว่าดีเกินไปอะค่ะอาจารย
0: ์ค่ะเพราะยังชอบความไม่ดีอยู่ไงคะสนุกดีกว่าใช่ไหมคะเพลิดเพลินดีกว่าอาหารอร่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปเที่ยวสนุกสนานดีกว่า
2: แต่ก็น่าคิดนะครับท่านอาจารย์เพราะว่าปกติแล้วการเบื่อหรือการไม่พอใจในสิ่งที่มีนะครับอย่างเช่นรับประทานอาหารที่ซ้ำๆกันก็รู้สึกว่าจะเบื่อในอาหารนั้นนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกเบื่อหรือไม่พอใจในความดีที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเพราะยังพอใจในอกุศลจะเป็นความละเอียดยังไงครับท่านอาจารย์
0: เวลาที่เราเบื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเราอยากได้สิ่งอื่นใช่ไหม
2: อยากได้สิ่งอื่นครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นกำลังเบื่อกุศลเพราะอยากได้อกุศล
2: ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆท่านอาจารย์ถ้ามาฟังธรรมมาพิจารณาธรรมะซึ่งไม่ได้เป็นไปด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ว่าเป็นไปด้วยความประณีตของปัญญาที่จะค่อยๆเข้าใจธรรมะนะครับท่านอาจารย
0: ์และอกุศลจะยอมไหมให้เป็นอย่างนั้นไปนานๆเรื่อยๆทั้งวัน
2: ก็ไม่ครับท่านอาจารย์
0: ก็เป็นธรรมดานี่คือธรรมะถ้าใครไม่เบื่อกุศลนั่งอยู่ที่นี่ทั้งวันสิคะใช่ไหมคะอ่านหนังสือบ้างทำอะไรบ้างฟังบ้างอย่างนั้นหรืออกุศลไม่ยอม
2: ท่านอาจารย์ครับดังนั้นจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของบุคคลที่สะสมมาที่จะมีความเป็นอย่างนั้นได้
0: ถูกต้องค่ะฟังวิทยุนะคะรายการธรรมะฟังแล้วหลายรอบคุณวิชัยทำยังไง
2: ก็บางครั้งก็จะไปฟังเรื่องอื่นนะครับท่านอาจารย์
0: และถ้าเรื่องอื่นก็ฟังอีกหลายรอบ
2: เขาหาฟังเรื่องอื่นไปเรื่อย
0: ทั้งวันเลยค่ะสักกี่ครั้งที่หาเรื่องอื่นบางทีก็ไม่ต้องหาเรื่องอื่นเลยค่ะแค่นี้พอแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นปกตินะคะให้ทราบว่ากำลังของอกุศลเนี่ยมหาศาลแค่ไหนประมาทไม่ได้เลยขณะที่กำลังไม่ประมาทชั่วขณะนั้นเท่านั้นที่ไม่ประมาทขณะต่อไปก็ประมาทแล
2: ้วแต่ถ้าคิดถึงว่านะคะบุคคลที่ถึงกับกล่าวว่าเบื่อความดีมีความเข้าใจในความดีแค่ไหนหรือว่ากุศลแค่ไหนครับท่าน
0: ถึงไม่พูดทำก็ได้เบื่อละอ่านหนังสือธรรมะมากละหลายเล่มละเบื่อละไปทำอย่างอื่นไปทานขนมไปทำอะไรอะไรก็ได้เห็นไหมคะไม่ต้องพูดแต่ขณะนั้นก็เป็นอย่างนั้นแสดงอาการเบื่อแล้ว
2: ก็หมายถึงว่ายังมีอัธยาศัยที่สนใจในเรื่องที่น่ายินดีพอใจต่างกับขณะที่อาจจะอ่านหนังสือหรือว่าอาจจะฟังธรรมะแล้วก็มีความสนใจในเรื่องอื่นนะครับท่านอาจารย
0: ์กิเลสสะสมมานานเท่าไหร่และกุศลสะสมมานานเท่าไหร่
2: อกุศลเนี่ยก็สะสมมานานมากครับประมาณไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นอะไรจะชอบอะไรมากกว่ากันธรรมดา
2: อกุศลก็ยังมีกำลังมากอยู่
0: เพราะฉะนั้นถ้าผิดธรรมดาจะรู้ความจริงไหมนี่คือสิ่งที่คนไม่รู้และไม่เข้าใจและก็เผินมากลืมว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะละกิเลสจนกระทั่งดับได้เป็นสมุจเฉทนี่นะคะละเอียดแค่ไหนปัญญาต้องค่อยๆสะสมจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีทั้งหมดที่ปรากฏโดยความที่ว่าไม่หลงเหลือความเป็นตัวตนด้วยความเป็นเราได้ไม่เหลือเลย
2: อย่างเช่นที่กล่าวถึงว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมแล้วก็อัพยากตธรรมแสดงให้เห็นถึงความต่างกันของธรรมะแต่ละประเภทที่จะเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างหรือธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลบ้างอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์คืออัพยากตธรรมก็เดี๋ยวนี้กุศลก็เดี๋ยวนี้อกุศลก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีนะคะพูดถึงสิ่งที่แม้มีก็ไม่รู้ให้รู้เสียถ้าไม่รู้ความจริงก็คือว่าเป็นอกุศลต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่นะคะคิดถึงผลจึงต้องการกระทำอยากหมดกิเลสใช่ไหมคะ หรือยังใช่ค่ะหรือว่ายังไม่ต้องหมดกิเลสอยากเข้าใจธรรมะมากขึ้นใช่ไหมเห็นไหมคะเนี่ยครับจะไม่พ้นความอยากไปได้เลยแต่หารู้ไหมว่านั่นไม่ใช่หนทางที่จะไปทำยังไงเราถึงจะอยากเป็นกุศลมากขึ้นอะไรนั่นก็คือความเป็นตัวตนนะคะซับซ้อนมากลึกซึ้งมากแต่ต้องไม่ลืมค่ะกิเลสทั้งหลายจะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจจะไม่ใช่ความรู้ก็ได้ใช้คำว่าเข้าใจเข้าใจได้แค่ไหนอย่างอัพยากตธรรมกุศลธรรมอกุศลธรรมพูดแล้วเข้าใจได้แค่ไหนไม่ใช่ว่าไม่รู้นะคะรู้จนพูดได้กุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมารู้จนพูดได้แต่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามที่ได้ฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้แต่ความคิดหรือความเข้าใจเล็กๆน้อยๆแต่ละเอียดก็จะค่อยๆทำให้รู้ว่าหนทางที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยลึกซึ้งแค่ไหนแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะไปทำได้เลยนอกจากความเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังเข้าใจเนี่ยเริ่มละที่จะรู้ว่าอะไรคืออะไรเข้าใจต่อไปก็จะรู้ว่าหนทางที่จะทำให้เข้าใจนี่คืออย่างไรจะไม่ไปทางผิดเลยเพราะรู้ว่าทางผิดไม่เข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีคำมากมายนะคะข้อความในพระไตรปิฎกอย่างนั้นอย่างนี้แต่ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเพียงฟังเรื่องแต่ว่าตัวจริงๆของธรรมะแม้กำลังปรากฏก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีตามที่ได้ฟังแม้แต่คำว่าจิตอย่างนี้ค่ะไม่มีใครหรอกที่บอกว่าเขาไม่มีจิตแต่ใครรู้จักจิตแล้วก็เข้าใจจิตด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเบื่อถ้าเราเข้าใจจิตนะคะเราจะเดือดร้อนไหมเบื่อเป็นเราหรือเปล่าเกิดแล้วมีลักษณะอย่างนั้นเป็นอะไรไม่ต้องเรียกชื่อนะคะแต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงชื่อละเอียดมากแม้แต่โลภะลักษณะเดียวเนี่ยก็แสดงคำหลากหลายนะคะตามความเป็นจริงว่ามีกำลังมากน้อยแค่ไหนอย่างคำว่าเยื่อใหญ่เห็นไหมคะกับคำว่าโลภมากเนี่ยก็เห็นชัดในภาษาบาลีก็ใช้คำที่ชาวบ้านชาวเมืองในยุคนั้นเนี่ยเขาเข้าใจได้แต่ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ว่าจะใช้คำอะไรภาษาไหนก็เปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่ไม่เคยรู้ค่ะแม้แต่จะฟังยังไม่เคยฟังเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยฟังคำของสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะพูดคำที่เขาไม่รู้จักแต่เขาคิดว่าเขารู้แต่ว่าผู้ที่ไม่ประมาทรู้ว่าคำเดียวกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับคนอื่นพูดปัญญาระดับไหนที่ต่างกันของผู้ที่เปล่งคำแม้คำเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะประมาทคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยค่ะทุกคำนะคะพูดถึงสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยเข้าใจมาเลยแล้วก็หลงหาทางเบื่อแล้วจะทำยังไงเบื่อเป็นยังไงก็ทั้งหมดเลยทั้งวันทุกวันปัญหาเยอะแยะหมดนะคะแต่เพียงแต่จะรู้ว่าจิตเป็นยังไงฟังทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เพื่อให้เข้าใจจิตไม่เรียกว่าจิตก็มีนั่นแหละสิ่งนั้นแหละซึ่งไม่เคยรู้
6: เพราะฉะนั้นเบื่อก็มีจริงสำคัญก็คือการฟังพระธรรมก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงและแน่นอนนะคะเมื่อกี้ก็พอเข้าใจใช่ไหมคะว่าเบื่อนะต้องเป็นอกุศลธรรมแล้วขณะที่เบื่อก็มีความรู้สึกไม่สบายใจทุกข์ใจเพราะฉะนั้นแม้แต่สภาพธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมก็มีที่สำคัญก็คือว่าค่อยๆสะสมความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงนั่นเองแล้วแม้แต่คำที่เรากล่าวเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดลึกซึ้งแม้แต่ความเป็นเราเนี่ยคำพูดก็ส่องให้เห็นว่าเราเข้าใจความเป็นธรรมะแค่ไหนเพราะฉะนั้นการที่เราได้ฟังคำที่เป็นคำจริงนะก็เป็นการสะสมความเห็นถูกแล้วธรรมะก็ไม่พ้นจิตเจตสิกและรูปนั่นแหละเองที่เกิดขึ้นทำกิจการงานในขณะนี้แต่พระธรรมลึกซึ้งมากค่ะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆสะสมความเห็นถูกแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่มีจริงขณะนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่ความเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยก็คือธรรมะนั่นเอง
7: หนูชอบคิดอย่างนึงอะค่ะเวลา เรารับวิบากกรรมอะไรอย่างเช่นรับเสียงนะคะเสียงที่แบบเราไม่ชอบเนี่ยค่ะชอบคิดเทียบเคียงว่าถ้าเป็นท่านผู้รู้อะไรเงี้ยท่านแบบสั่งสมบัติแล้วเงี้ยท่านจะไม่มีกิเลสอะไรเงี้ยค่ะ
0: ฟังธรรมะนะคะเหมือนเข้าใจธรรมะแต่เข้าใจว่าธรรมะนั่นเป็นเราทุกเรื่องไปเลยเห็นไหมคะฟังแล้วเอ๊ะคนนั้นเขาคิดยังไงเขาจะเข้าใจยังไงเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงความเป็นธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ากุศลธรรมเราพูดธรรมดาลึกซึ้งไหมถ้าไม่ลึกซึ้งใครตรัสคำนี้เห็นไหมคะปัญญาของใครแล้วเราบอกกุศลธรรมไม่ลึกซึ้ง
2: ท่านอาจารย์กล่าวถึงอกุศลเป็นสภาพที่ลึกซึ้งแน่นอนครับท่านอาจารย์แล้วก็พระองค์ยังแสดงกำลังระดับของอกุศลด้วยครับท่านอาจารย
0: ์แล้วทำไมว่าลึกซึ้งเห็นไหมครับพูดแล้วต้องเข้าใจค่ะทำไมว่าลึกซึ้ง
2: เพราะว่ารู้ได้ยากมากเลยครับท่านอาจารย์อกุศล
0: เพราะมีก็ไม่รู้กำลังมีด้วยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าที่เราเริ่มมาสนทนากันพูดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเนี่ยเพื่อให้เข้าใจถูกไหมคะแม้ความเข้าใจก็เบาบางหรือเปล่าเห็นไหมคะยังไม่หนาแน่นมั่นคงที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้แต่ถ้าไม่มีเลยเห็นไหมคะไม่มีหนทางเลยเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละคำเนี่ยแม้ว่าความเข้าใจเนี่ยจะไม่มากมายอย่างที่คนที่ได้รู้ความจริงแล้วก็จริงนะคะแต่เป็นหนทางที่ว่าก่อนจะรู้ความจริงอย่างนั้นน่ะถ้าไม่มีทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้เนี่ยแล้วจะเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นจึงรู้ว่ามีหนทางเดียวค่ะไม่ใช่ใครด้วยแต่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกต่างหากเกิดขึ้นจากการฟังมีการเข้าใจไตร่ตรองแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยค่อยๆเป็นสังขารขันผสมผสานกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความเห็นถูกในคำที่ได้ฟังและในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้แต่ว่าน้อยเหลือเกินก็จริงนะคะแต่ก็ค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะท้อถอยไหมเพราะเป็นหนทางที่ชัดเจนว่าไม่มีทางอื่น
7: ไม่ท้อถอยค่ะ
0: ค่ะถ้าคนคิดว่ายังมีทางอื่นเขาอาจจะไปหาทางอื่นท้อถอยที่จะฟังให้เข้าใจใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้ว่าไม่มีหนทางอื่นเลยหนทางนี้เท่านั้นไม่ท้อถอยเลยเพราะเหตุว่าได้เริ่มต้นค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นคำทุกคำเนี่ยเป็นการละโลภะความติดข้องซึ่งถ้าไม่ละโลภะซึ่งปิดบังสภาพธรรมะทุกอย่างที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงของทีละหนึ่งจนกว่าจะเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางที่ละเอียดนะคะแต่ละคำต้องเข้าใจเมื่อกี้นี้ได้ยินคำว่าสังขารขันธ์กำลังพิจารณาสังขารขันธ์ชื่อนี้นะคะแล้วก็ความจริงถ้าเราไม่พูดถึงจิตซึ่งเป็นสภาพรู้มีหน้าที่อย่างเดียวค่ะเห็นแจ้งลักษณะสิ่งที่มีที่ปรากฏในขณะนั้นก็รู้ว่าแยกไปต่างหากเลยใช่ไหมคะจิตเมื่อไหร่เห็นรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏได้ยินรู้แจ้งเสียงได้กลิ่นก็รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะก็ยังมีความรู้สึกอีกแล้วก็มีความจำอีกนะคะที่กำลังมีแต่ก็แยกเป็นแต่ละหนึ่งว่าขณะที่จิตกำลังรู้แจ้งลักษณะไม่ใช่ขณะที่จำแต่เดี๋ยวนี้มีจำแน่นอนใครจำอะไรไม่ได้บ้างคะถึงยังไงก็ต้องจำนะคะจะรู้หรือไม่รู้ก็จำพร้อมกับการเห็นและใครจะรู้สึกยังไงก็ตามแต่ความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกที่เหลือทั้งหมดที่ไม่ปรากฏเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นสังขารขันธ์เจตสิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยเรากล่าวถึงโดยนัยยะหลากหลายให้พิจารณาจนกระทั่งไม่ใช่เพียงเข้าใจแค่คำสังขารขันธ์นะคะแต่พอพูดถึงจิตเห็นเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงว่าจะไปปรุงแต่งอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่รู้สึกก็รู้สึกแล้วอะสุขบ้างทุกบ้างเวลาจำก็จำแต่อื่นๆล่ะชอบบ้างไม่ชอบบ้าง ก็มีหน้าที่ของตนของตนนะคะซึ่งปรุงแต่งถ้าชอบก็ปรุงแต่งไปตามความชอบถ้าไม่ชอบก็ปรุงแต่งไปตามความไม่ชอบเห็นไหมคะทั้งหมดเนี่ยเราก็เริ่มจะเข้าใจความจริงของชีวิตว่าทำไมสภาพธรรมะเนี่ยจึงต่างกันเป็นขันธ์ 5เจตสิกมีเท่าไหร่คะไม่ให้จำเพียงจำนวนแต่กล่าวให้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏหมายความว่าสิ่งนั้นมีจริงแต่การฟังว่าเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตจำนวน

0: พราะเหตุว่าจิตมีเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะอื่นๆนะคะก็เป็นไปในขณะที่จิตเกิดขึ้นตามสมควรแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งทั้งหมดก็มีเจตสิก52ประเภทจำจำนวนไว้ก่อนก็ได้จะได้รู้ว่าอ๋อวันนี้เจตสิกลองคิดดูกี่เจตสิกที่เกิดบ้างเนี่ยที่พอจะรู้ได้เนี่ยมีไหมเห็นไหมคะแม้เกิดก็ไม่รู้ก็เป็นเราไปหมดเลยแต่กว่าปัญญาจะรู้จริงๆนะคะไม่ใช่เพียงอ่านและจำแล้วบอกว่านั่นเป็นเจตสิกอะไรนี่เป็นสัญญาเจตสิกนั่นเป็นเวทนาเจตสิกนั่นเป็นเจตสิกนั้นซึ่งเป็นสังขารขันธ์ก็เอาความเข้าใจเนี่ยซึ่งไม่มีใครไปทำเลยนะคะแต่ขณะนี้เนี่ยความเข้าใจเนี่ยค่อยๆปรุงแต่งแต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายมากจนกระทั่งปรากฏว่าคิดก็ต่างกันรู้ก็ต่างกันความเข้าใจก็ต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งแม้ว่ารู้ความจริงก็ความจริงซึ่งปรากฏกับแต่ละคนโดยการสะสมมาซึ่งเป็นปัจจัยละเอียดมากเลยค่ะทั้งหมดเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราในขั้นการฟังนะคะความเข้าใจปริยัติศาสนาหรือปริยัติสัจธรรมหรือคำว่าปริยัติเนี่ยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบริบูรณ์เป็นสัจธรรมต้องการยิ่งกว่านี้ไหมเอาไปถึงนิพพานเลยเอาไหมคะเพียงแค่ที่ว่าจะเข้าใจจริงๆมั่นคงพร้อมกับการที่รู้ว่าแม้ว่าไม่ใช่คำว่าเจตสิกแต่นั่นแหละถ้าไม่มีจิตก็ไม่เกิดแน่ๆเลยไม่มีเห็นจะไปชอบอะไรจะไปโกรธอะไรพอไม่มีการได้ยินก็อยู่ดีๆก็ชอบขึ้นมาเฉยๆจะไปชอบอะไรได้ใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่าที่เราได้ฟังว่าจิตและเจตสิกอาศัยกันและการเกิดขึ้นเกิดพร้อมกันแต่แม้กระนั้นจิตก็ไม่ใช่เจตสิกเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเจตสิกทั้งหมดไม่สามารถที่จะกระทำกิจของจิตได้เพราะฉะนั้นก็เป็นแต่ละหนึ่งจริงๆฟังเพื่อขณะนี้ความเข้าใจเขาค่อยๆเข้าใจนะคะกำลังทำงานไปไม่มีเราเลย
1: ฟังเพียงแค่นี้เนี่ยคิดว่าเพียงพอหรือเปล่าครับ
2: ไม่ค่ะ
1: ครับเพราะว่าเพียงเริ่มที่จะค่อยๆรู้ขึ้นใช่ไหมครับว่าธรรมชาติคือจิตเกิดขึ้นเนี่ยจะปราศจากเจตสิกเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยที่มีความหลากหลายเป็นประเภทต่างๆเดี๋ยวโกรธบ้างเดี๋ยวโลภบ้างใช่ไหมครับนั่นไม่ใช่จิตเป็นสภาพที่โกรธหรือว่าจิตเป็นสภาพที่โลภแต่ขณะนั้นจิตประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเจตสิกนั่นแหละที่เป็นความโลภความติดข้องที่ว่าเป็นโลภะบ้างหรือว่าความโกรธความไม่พอใจนะครับที่เรียกว่าเป็นโทสะบ้างดังนั้นความเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะเนี่ยจะค่อยๆละเอียดขึ้นจนมั่นคงนะครับว่าทุกๆขณะของชีวิตเนี่ยครับก็คือเป็นธรรมะที่เขาเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่จริงๆแล้วแต่ว่าจะมีปัจจัยจากการสะสมที่จะให้ธรรมะใดเกิดขึ้นก็เป็นอย่างนั้นแต่ปัญญาที่สะสมมาเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดแล้วเหมือนอย่างนี้เลยครับเกิดแล้วทั้งหมดแต่ปรากฏหรือเปล่าถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะแสดงความเป็นจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วจะรู้ได้อย่างไรถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: เจตสิกมีเท่าไหร่คะ
2: มี52ค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนี้รู้แล้วนะนะคะถามว่าเจตสิกในชีวิตประจำวันที่มีที่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายที่ปรากฏให้รู้ว่ามีเนี่ย
2: สัญญา
0: สัญญาเจตสิกแค่เดี๋ยวนี้จำน่ะสัญญาละเห็นไหมคะกว่าจะไปถึงตัวจริงก็เลยเข้าใจว่าแม้ขณะเห็นเนี่ยก็จำจะไปจำตอนไหนล่ะถ้าไม่เห็นจะมาจำอย่างละเอียดอย่างนี้ได้ไหมแต่ละดอกเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าชีวิตประจำวันเนี่ยตื่นมาก็จำละทั้งวันก็จำหมดเพราะฉะนั้นสภาพจำเนี่ยไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตแล้วก็จำทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าสัญญาจิตสิกหรือจะใช้คำว่าจำก็ได้หนึ่งละมีจริงๆไหมคะ
2: มีจริงๆ
0: ก็เดี๋ยวนี้ไงจำเนี่ยถ้วยแก้วนี่โต๊ะอะไรอ่ะก็กำลังมีจริงๆเพียงแต่ไม่ได้ชี้ลงไปว่านั่นคือธรรมะมีจริงแต่ไม่ใช่เห็นเป็นสภาพที่จำหนึ่งแล้วนะคะปรากฏให้เข้าใจได้ว่ามีเพราะฉะนั้นกำลัง

0: เมื่อไหร่เนี่ยสามารถจะเข้าใจลักษณะนั้นในความไม่ใช่เรากว่าจะถึงวันนั้นก็ต้องอาศัยการฟังแล้วฟังอีกอะไรอีกคะหนึ่งละในชีวิตจริงของตัวเองไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นที่ปรากฏที่รู้ได้อย่างจำเดี๋ยวนี้มีจริงๆเนี่ย
1: ไม่สบายใจ
0: ไม่สบายใจเป็นอะไร
1: เป็นเจตสิกค่ะ
0: ค่ะเป็นเจตสิก
1: เป็นความรู้สึก
0: เป็นความรู้สึกนะคะค่ะสองเลยนะไม่ปนกันนะสัญญาเจตสิกกับความรู้สึกคือเวทนาเจตสิกนกมีไหม
1: นกก็มีสัญญาค่ะมีจำค่ะ
0: มีความรู้สึกไหม
1: มีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีจิตไหม
1: มีค่ะ
0: มีเจตสิกไหม
1: มีค่ะ
0: เป็นนกหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะ
0: เป็นอะไร
1: เป็นจิตเจตสิกรูปค่ะ
0: เป็นสิ่งที่มีจริงที่หลากหลายมากต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งเป็นประเภทต่างๆค่อยๆกระจายความเป็นเราจนไม่เหลือถ้ารวมกันเมื่อไหร่ก็เราหมดเลยแต่นี่แต่ละหนึ่งนะคะมารวมกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปฟังแล้วแต่ความรู้ความเข้าใจอยู่ที่ไหนมากน้อยแค่ไหนพอที่จะรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่ได้ฟังกำลังมีเดี๋ยวนี้เจตสิกตั้ง52ไปจำชื่อมาหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้กำลังมีอะไรไม่รู้52อยู่ในหนังสือแต่นี้เราไม่ต้องเอา52เอาเดี๋ยวนี้เลยมีอะไรนั่นแหละคือเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตและจะได้รู้ว่านั่นแหละไม่ใช่เราค่อยๆขยับไปสู่การที่จะเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่จากชีวิตจริงๆที่มีเพราะฉะนั้นเบื่อมีจริงๆหรือเปล่าคะ
1: มีจริงๆค่ะ
0: เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะ
0: เป็นอะไร
1: เป็นเจตสิก
0: เห็นไหมคะแต่ไม่ต้องเรียกชื่อเพราะว่าไม่ใช่จิตรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นนอกจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกก็คือสภาพของธรรมะซึ่งเกิดกับจิตทำให้จิตหลากหลายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ทั้งหมดเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจตัวจริงๆที่มีทุกวันแต่ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู
2: ้ท่านอาจารย์ครับถ้าคนที่ได้ฟังธรรมะมาบ้างแล้วนี่ครับพอพิจารณาว่าความจำเนี่ยอย่างเช่นจำเป็นไมโครโฟนหรือว่าดอกไม้เนี่ยครับก็เริ่มเข้าใจว่านั่นคือลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งครับ
0: แค่นี้ยังไม่ได้ฟังเลยจำได้ไหม
2: จำได้ครับท่านอาจารย
0: ์มีจริงไหมล่ะจำ
2: มีจริงครับท่าน
0: เห็นมีจริงไหม
2: เห็นมีจริงครับ
0: เห็นเป็นจำหรือเปล่า
2: เห็นไม่ใช่จำครับ
0: เกิดพร้อมกันหรือเปล่า
2: เกิด
0: จำในสิ่งที่เห็นก็รู้แล้วว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ใช่จิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏคือเห็นเนี้ยเห็นจริงๆเนี้ยสิ่งอื่นก็เป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมกันแทนที่เราจะเอาเจตสิกมาแล้วมาหาเอาชีวิตประจำวันนี่แหละแล้วรู้ว่านั่นเป็นเจตสิกไม่อย่างนั้นไม่รู้ค่ะอยู่ในหนังสือหมดแต่ถ้าชีวิตประจำวันเกิดสุขใช่ไหมฮะรู้เลยมีจริงๆแต่ว่าถ้าเราไปเอาหนังสือมาก่อนอ้อเบื่อเป็นโทสะเจตสิกเนี่ยก็หาไปว่าเบื่อเป็นเจตสิกอะไรแต่กำลังเบื่อลักษณะที่เบื่อมีจริงไม่ใช่จิตแค่นี้สภาพธรรมะที่ไม่ใช่จิตเนี่ยมีหลากหลายมากลักษณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้อย่างโกรธเนี่ยมีใครไม่รู้บ้างโกรธแล้วเนี่ยไม่ต้องเรียกชื่อแค่มีจริงไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่จิตเห็นไหมคะเราก็เริ่มเข้าใจความหมายของเจตสิกและรู้ว่าหลากหลายมากเห็นแล้วชอบก็มีไม่ชอบก็มีเพราะฉะนั้นชอบมีไม่ชอบมีไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตทั้งวันเนี่ยเจอเจตสิกได้ทั้งนั้นถ้าขณะนั้นสามารถที่จะรู้ลักษณะนั้น
1: ทั้งวันก็มีโลภะอะไรเงี้ยทั้งวัน
0: ค่ะพูดได้แต่กำลังมีไม่รู
1: ้ไม่รู้
0: เพราะฉะนั้นฟังธรรมะให้รู้ว่ามีทั้งวันเมื่อไรอย่างไรขณะไหนเป็นไปในทางไหนทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจนี่แหละค่ะธรรมะเข้าใจธรรมะศึกษาธรรมะไม่อย่างนั้นจบแล้วลืมเลยรับรองได้ชาติหน้าพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เคยพูดภาษาบาลีมาแล้วก็ได้ภาษามัคคีเราถึงชาตินี้ต้องบอกใช่ไหมมณสิการะโยนิโสอะโยนิโสเหมือนไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในสังสารวัฏเพราะไม่ได้เข้าใจเพราะฉันเข้าใจธรรมะนี่ค่ะในภาษาของตนของตน พราะว่าสภาพธรรมะมีจริงถ้าใช้ภาษาอื่นเราจะเข้าใจหรือต้องในภาษาที่เราใช้เราถึงสามารถจะเข้าใจได
2: ้ที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาก็พอจะรู้ว่าความเป็นจริงของธรรมะโดยที่ไม่ต้องเรียกชื่อหรือกราบคำก็มีจริงๆแต่ว่าความเข้าใจก็ต้องอาศัยการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะแสดงความเป็นจริงของสิ่งนั้นให้ละเอียดขึ้น
0: ค่ะเพราะว่ามีจริงนะคะเป็นเราหมดไม่เหลือเลยสักอย่างที่ไม่ใช่เราจึงต้องให้รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะอะไรทุกคำของพระองค์นำไปสู่ความเข้าใจขึ้นละความไม่รู้และความติดข้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปส่งเสริมให้ใครไปทำอะไรให้ถึงนิพพานเป็นไปไม่ได้เพียงแค่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีโดยขั้นฟังซึ่งจะนำไปสู่ขั้นประจักษ์แจ้งได้ไม่เปลี่ยนเลยค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหวังดีมีความเป็นมิตรก็คือว่าไม่ใช่พูดอะไรมากมายให้เขาเพียงจำแต่ต้องให้เขาเข้าใจจริงๆเพราะว่าถ้าเข้าใจจริงๆนะคะเริ่มฝังรากลึกที่จะเติบโตขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจยิ่งขึ้นได้ไม่อย่างนั้นเราเหมือนเราเข้าใจมากเลยมากมีองค์8นิวรณ์5อะไรต่างๆ แต่พูดคำที่คนอื่นก็ไม่รู้จักตัวเองรู้จักแค่ไหนก็เป็นเรื่องแต่ละคนเฉพาะตัวแต่คนที่ไม่เคยฟังมาก่อนเลยอย่างเงี้ยได้ยินแต่ชื่อเนี่ยจะสับสนไหมพอถามเขาก็นึกแกเคยได้ยินจำนวนเท่าไหร่จำเพื่อที่จะตอบอันนั้นไม่ใช่การศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นจะฟังเพื่อจะจำหรือว่าเข้าใจคำที่ได้ฟังพูดคำว่าจิตก็เข้าใจเลยต่างกับเจตสิกยังไงและเจตสิกก็มีลักษณะหลากหลายมากถึงได้ถามว่าทั้งวันเนี่ยมีแต่จิตและเจตสิกใช่ไหมแล้วก็มีอะไรบ้างช่วยบอกให้ฟังหน่อยสิว่าวันนี้มีอะไรบ้างหรือเมื่อวานนี้มีอะไรบ้างหรือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะ
1: มีอยากได้เยอะ
0: ค่ะอย่าลืมนะคะชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงที่เป็นคนตรงเนี่ยจะต้องมีความเป็นชีวิตประจำวันออกมาแต่ที่ต้องไปนั่งหานั่งคิดหาเจตสิกเนี่ยเห็นไหมคะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่ใช่เป็นนั่งคิดนั่งหาเจตสิกแต่ทั้งวันเนี่ยทุกวันเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: มีชอบไม่ชอบ
0: เป็นเจตสิกนะคะไม่ชอบกว่าจะรู้ว่าไม่ชอบไม่ใช่เรานานไห
1: ม
0: ฟังแล้วไม่ใช่จะรู้ได้เลยว่าไม่ชอบไม่ใช่เราเป็นเจตสิกแค่ได้ยินสำหรับไตรตรองสำหรับเข้าใจขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เราแน่นอนเพราะเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวไม่เกิดเกิดแล้วก็หมดไปจะเป็นเราได้ยังไงต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลและค่อยๆมีความเข้าใจตามเหตุผลเพราะฉะนั้นมีเจตสิกนะคะชอบไม่ชอบ
1: ไม่ชอบไม่ชอบไม่สบายใจอะไร
0: ค่ะไม่สบายใจกับไม่ชอบเหมือนกันไหม
1: เหมือน
0: เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่รีบให้เข้าไปไหนจำคำเยอะขอให้เข้าใจจริงๆความเข้าใจจริงต่างหากที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไม่มีทางที่ใครจะเข้าใจธรรมะที่ได้ฟังว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะคือการที่จะรู้ว่าคนที่ฟังในเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอย่าไปรวบรัดว่าเขาเข้าใจแล้วไปคิดเอาเองต่างหากว่าเขาเข้าใจแต่ถ้าสนทนากันเนี่ยมีทางที่จะให้เขาได้เข้าใจขึ้นไม่ใช่ปล่อยเขาไปผิดถูกแล้วเราพูดแล้วนี่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ความเข้าใจจริงๆแต่ละคนเนี่ยมีค่ามากเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจแต่เหมือนเข้าใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ความเข้าใจเนี่ยจะสามารถค่อยๆเข้าใจขึ้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสังสารวัฏถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆไม่ใช่ไปจำตัวหนังสือเพราะฉะนั้นรู้จิตแล้วหรือยัง
1: ยังค่ะ
0: ถูกต้องเพียงแต่เข้าใจว่ามีจิตและจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นและเดี๋ยวนี้ก็กำลังมีแต่ตัวธาตุรู้ที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลารวดเร็วมากและก็เป็นธาตุรู้จริงๆเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินรู้ทั้งนั้นแต่หลากหลายมากแต่ละทางเพราะฉะนั้นถ้ารู้ขึ้นนะคะก็จะคลายความเป็นเราโดยไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ถ้าไม่รู้สิจะเอาอะไรไปละคลายความเป็นเราได้และจะรู้ได้ว่าเข้าใจอย่างนี้เมื่อไตรตรองเมื่อคิดไม่ใช่เพียงแค่ฟังแล้วก็มาจำได้ว่าเกิดกับอะไรไม่เกิดกับอะไรแต่ต้องตัวจริงๆเลย ขณะไหนเมื่อไหร่ถึงสามารถที่จะรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะในขณะนั้นได้เมื่อเข้าใจขึ้นรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นก็เป็นการปรุงแต่งนะคะอบรมปัญญาให้มั่นคงขึ้น
3: กราบท้าท่านอาจารย์สุจินค่ะท่านอาจารย์คะหนูยังไม่รู้จักเลยว่าขันธ์5คืออะไรอะค่ะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมีจริงๆเนี่ย
3: ค่ะ
0: เป็นประเภทใหญ่ๆเลยจำแนกต่างกันยังไงทุกคำต้องคิดเนี่ย
3: ค่ะ
0: สิ่งที่เกิดมีจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างเราต้องตั้งต้นเลยใช่ไหมคะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏก็เกิดทั้งนั้นแหละไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นประมวลแล้วนะคะสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นมีจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยแค่นี้เราตอบได้
3: ก็สิ่งที่เห็นที่ปรากฏเนี่ยค่ะ
0: เห็นมีจริงเป็นเราหรือเปล่า
3: ถ้าตอบตามธรรมะก็ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะมีจริงนะและเป็นธาตุธาตุเนี่ยด้วย
3: ค่ะ
0: เพราะเหตุว่าแต่ละธรรมะที่เกิดขึ้นมีจริงๆเนี่ยมีลักษณะของตนของตนไม่มีใครสามารถจะไปเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าธาตุก็ได้ธรรมะก็ได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยมีจริงถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่แข็งแข็งก็มีจริง
3: แข็งก็มีจริง
0: เห็นก็มีจริงและสองอย่างต่างกันยังไง
3: ถ้าอย่างหนูคิดก็เห็นนี่คือว่ามันไม่ได้มาจับต้องก็ได้แต่เห็นแต่ว่าถ้าแข็งนิดจับแล้วรู้ค่ะ
0: ค่ะแต่ความจริงนะคะไม่ได้จับต้องแต่ว่าไม่รู้ก็ได้นี่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: กลิ่นอย่างเงี้ยใครไปจับกลิ่น
3: จับไม่ได้
0: ค่ะแต่รู้ว่ามีกลิ่นใช่ไหมคะแต่รู้กลิ่นไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่เราไปจำชื่อจิตเจตสิกรูปแต่ให้รู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีธาตุสิ่งที่มีจริงแน่นอนใครก็บังคับให้ไม่เกิดไม่ได้อย่างแข็งเนี่ยใครจะบังคับให้ไม่เกิดก็ไม่ได
3: ้
0: มีปัจจัยก็ต้องเกิดเป็นแข็งเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัจจัยก็เกิดเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งคือเป็นธาตุรู้ไม่รู้ไม่ได้เกิดแล้วต้องรู
3: ้
0: เพราะฉะนั้นคนสัตว์ต่างกับวัตถุสิ่งของใช่ไหมคะเพราะเหตุว่ามีธาตุรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ในภาษาบาลีใช้คำว่านามธาตุสำหรับธาตุไม่รู้ก็ใช้คำว่ารูปธาตุแต่นามธาตุเนี่ยก็ต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเกิดแล้วรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏลักษณะนั้นนั่นเป็นอย่างไรเท่านั้นเองนั่นคือจิตใช้คำว่าเป็นใหญ่ในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะอีกคำหนึ่งที่เป็นใหญ่ก็คือมนินทรีย์ใช้คำไหนก็ได้ถ้าเราบอกว่าจิตเป็นใหญ่เราก็บอกมนินทรีย์ก็รวมแล้วก็ใจไงมันนะแล้วก็อินทรีย์ก็ใหญ่ก็รวมกันก็เป็นมนินทรีย์เพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่ก็คือมนินทรีย์พูดภาษาไทยก็ได้หรือไม่ใช่ภาษาไทยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายขณะไหนมีบ้างไหมที่ขาดจิตตอนไหนบ้างที่ไม่มีจิตมีไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเพราะเหตุว่าจิตเกิดแล้วดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดนี่คือความเป็นธรรมดาความเป็นของธรรมะว่าต้องเป็นอย่างนี้ตราบใดที่ไม่ใช่จุติจิตของพระอรหันต์ทันทีที่จิตนั้นดับต้องเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้จิตไม่เคยขาดเลยและต่อไปจนถึงตายตายแล้วก็ยังไม่ขาดอีกเพราะว่าจิตทำกิจทำให้เคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้จิตเดียวระดับก็มีจิตอื่นที่ทำกิจอื่นสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นนี่ค่ะคือเราฟังอะไรแล้วเราอย่าหยุดเพียงแค่นั้นนะคะแต่ต้องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นที่จะไม่ใช่เราก็เพราะว่านี่คือความเป็นไปของธรรมะที่ภาษาไทยใช้คำว่าธรรมดาแต่มาจากคำบาลีว่าธรรมตาความเป็นไปของธรรมะใครจะยับยั้งได้ต้องเป็นไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปตามปัจจัยเพราะฉะนั้นมีนามธรรมกับรูปธรรมนามธรรมต่างกันเป็นสองอย่างคือจิตกับเจตสิกนี่ค่ะฟังไปด้วยเข้าใจไปด้วยไม่ใช่ฟังแล้วจำเท่านั้นแต่ฟังไปด้วยแล้วเข้าใจไปด้วยจะได้รู้ว่าธาตุรู้สภาพรู้เนี่ยมีสองอย่างนะคะคือจิตกับเจตสิกเจตสิกเป็นใหญ่เป็นประธานเกิดเมื่อไหร่ทำหน้าที่เดียวคือรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏอย่างอื่นที่เกิดพร้อมกับจิตไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกจะรักจะชังจะโกรธจะเมื่อยจะหิวจะอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดซึ่งเป็นสภาพรู้แต่ไม่ใช่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเป็นเจตสิกทั้งหมด ทีนี้เราก็เข้าใจแล้วก็พอจะกล่าวได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ขณะไหนเป็นจิตขณะไหนเป็นเจตสิกรู้ความหมายของขันธ์หรือยังคะว่าขันธ์คืออะไรเมื่อกี้เราพูดเรื่องธรรมะนะคะต่างกันเป็นสองอย่างคือธรรมะที่เกิดแล้วไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมส่วนเกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เป็นนามธรรม
3: นามธรรม
0: นามธรรมก็ต่างกันเป็นสองอย่างคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เท่านั้นเลยค่ะไม่ทำหน้าที่อะไรเลยนอกจากเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏลักษณะหลากหลายนี่อย่างไรก็ตามจิตรู้หมดแต่สภาพอื่นซึ่งไม่ใช่จิตนะคะไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแต่มีลักษณะเฉพาะของตนของตนแต่ละหนึ่งนั่นเป็นเจตสิกใช้คำว่าเจตสิกหมายถึงธรรมะซึ่งเกิดพร้อมจิตหรือจะใช้คำว่าเกิดในจิตเลยก็ได้เพราะเหตุว่าแยกกันไม่ออกเลยติดกันแน่นเลยยังไงยังไงก็ไม่มีใครแยกออกแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันเพราะเป็นสภาพรู้ด้วยและต่อไปจะรู้ว่าจิตเกิดที่เดียวกันด้วยเพราะว่าจิตไม่เกิดนอกกายเลยใช่ไหมคะแต่ต้องเกิดที่กายที่รูปหนึ่งรูปใดเพราะฉะนั้นเรารู้ละธรรมะคืออย่างเนี้ยมีจิตเจตสิกรูปแต่อีกหนึ่งซึ่งไม่รู้ก็คือนิพพานไม่รู้ก็จะกล่าวไปทำไมสิ่งที่มีก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็กล่าวถึงเฉพาะสภาพธรรมะที่เกิดดับด้วยเหตุนี้ขันธ์หมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับเท่านั้นมีจริงและเกิดดับเพราะฉะนั้นนิพพานไม่เกิดถ้าเกิดก็ต้องเป็นหนึ่งในสามคือต้องเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปสภาพธรรมะใดที่เกิดต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดในสามอย่างแต่ว่านิพพานไม่ใช่จิตนิพพานไม่ใช่เจตสิกนิพพานไม่ใช่รูปนิพพานไม่เกิดถ้าเกิดต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะฉะนั้นนิพพานนี่ก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมมีจริงนะคะแต่ไม่ใช่จิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะมีสี่ใช้คำว่าปรมัตถธรรมะปรมัตถธรรมนะคะเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกรูปต่างกับนิพพานเพราะว่าจิตเจตสิกรูปเกิดแล้วก็ดับแต่นิพพานไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปไม่เกิดถ้าเกิดต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดในสามอย่างเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่จิตเจตสิกรูปนิพพานไม่เกิดนิพพานดับไหม
3: นิพพานไม่เกิดนะคะ
0: แล้วนิพพานดับไหม
3: ก็ต้องไม่ดับสิคะ
0: ถูกต้อง
3: หนูไปคิดถึงว่าถ้าใครไปได้นิพพานนี่ก็คือไม่เกิดอีกหนูคิดไปอย่างนั้นนะ
0: คะแต่และความหมายนะคะแต่โดยความหมายของปรมัตถธรรมมีจริงซึ่งไม่ใช่จิตเจตสิกรูปจิตเจตสิกรูปเกิดและดับเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทุกอย่างที่เกิดดับเป็นขันธ์เห็นไหมคะเริ่มรู้จักว่าคำว่าขันธ์เนี่ยไม่ใช่เราไปเรียกเฉยๆแต่ขันธ์คือสิ่งที่มีซึ่งเกิดดับจึงเป็นอดีตดับแล้วอนาคตยังไม่มาถึงเมื่อมาถึงก็เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นขันธ์ที่เป็นอดีตดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยหาอีกไม่ได้เลยเสียงเมื่อกี้เนี่ยไปหาสิในสากลจักรวาลไม่ว่ารูปใดๆนามใดๆทั้งสิ้นที่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยเมื่อวานนี้พูดถึงเจ้าของสุนัขตัวหนึ่งใช่ไหมคะเขาเสียใจมากเลยสุนัขเนี่ยตายยังคิดถึงรู้ไหมคิดถึงสิ่งที่ไม่มีก็คิดกันร่ำไปไม่ว่าจะคิดถึงใครก็ไม่มียังไม่ต้องตายก็ไม่มีเพราะดับแล้วแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยดับไปเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะมั่นคงในสิ่งที่ได้ฟังว่าเป็นความจริงถึงที่สุดไม่มีอะไรที่จะจริงที่จะเปลี่ยนแปลงไปให้พ้นจากความจริงนี้ได้จึงจะค่อยๆละคลายความติดข้องเพราะความเข้าใจที่ถูกต้องและมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะเนี่ยนะคะซึ่งไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยแต่พูดถึงสิ่งที่มีจริงทีละหนึ่งหนึ่งคำก็หนึ่งอย่างนิพพานก็นิพพานจิตก็จิตเจตสิกก็เจตสิกรูปก็รูปแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าติดขัดอยู่คำไหนนะคะไม่เข้าใจหรือยังไม่ชัดเจนจะไม่เข้าใจคำอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าใจขันธ์ใช่ไหมคะ
3: ก็พอเข้าใจค่ะ
0: คือ
3: สิ่งที่จริง
0: คือ
3: จิตเจตสิกรูป
0: สิ่งที่เกิดดับเท่านั้น
3: ใช่ค่ะ
0: และสิ่งที่เกิดดับก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นขันธ์หรือเปล่า
3: ไม่ใช่นะคะ
0: ไม่ใช่ก็ต้องไม่ใช่
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: ลังเลอะไร เป เป็นความเข้าใจของเราต่างหากว่าทุกครั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจจริงๆค่ะไม่ใช่จำแต่เข้าใจจริงๆพระชนิพพานจะเป็นขันไม่ได้เลยภาษาบาลีจะใช้คำว่าขันธวิมุตติไม่ใช่ขันเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหม
3: มีค่ะ
0: มีธรรมะอะไร
3: ธรรมะก็สิ่งที่เห็นที่ปรากฏเนี่ยค่ะ
0: นั่นสิคะอะไรรวมเลยมี
3: จิต
0: และอะไรอีก
3: เจตสิกรูป
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดไม่ใช่สภาพรู
3: ้ค่ะ
0: เป็นรูปขันธ์หนึ่งขันธ์ในห้าขัน
3: ธ
0: ์แยกออกไปเลย
3: ใช่ค่ะ
0: รูปเป็นนามขันธ์ได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะอะไร
3: เพราะเป็นสภาพไม่รู้ค่ะ
0: ถูกต้องไม่ได้ไปจำ ไม่ได้ฟังคนอื่นแต่เข้าใจมั่นคงขึ้นถ้าฟังบ่อยๆและเข้าใจทุกครั้งที่ได้ฟังมั่นคงในแต่ละคำเพราะฉะนั้นรูปเป็นขันธ์หรือเปล่าร
3: ูปเป็นขันธ์ค่ะ
0: ค่ะนี่คือการที่จะรู้ว่าความเข้าใจมั่นคงแค่ไหนนะคะถ้าตอบเร็วเพราะเข้าใจจริงๆได้แต่ถ้าตอบเร็วเพราะยังลังเลหรือว่ายังไม่มั่นคงก็จะผิดและถูกสลับกันไป
3: ฟังสลับไปค่ะ
0: แต่ต้องมั่นคงทีละคำค่ะ
3: ค่ะ
0: อะไรเป็นขันธ์
3: จิตเจตสิกรูปค่ะ
0: นี่แหละค่ะต้องมั่นคงจริงๆว่าขันธ์ไม่ได้ต่างจากจิตเจตสิกรูปแต่ทรงจำแนกตามความยึดมั่นเรายึดมั่นในรูปมากไหม
3: ถูกก็ยังเป็นเราแต่จริงๆมันก็เป็นร
0: ู
3: ปยังยึดถือ
0: เพราะยึดถือรูปว่าเป็นเราไม่ใช่ว่าไม่ยึดถือ
3: ค่ะยึดถือรูปว่าเป็นเราอ่ะ
0: ค่ะแล้วชอบรูปไหมคะไม่ใช่หมายความว่าเฉพาะตัวเรารูปทุกรูปค่ะ
3: ทุกรูปชอบค่ะ
0: ค่ะเป็นที่ยึดมั่นอย่างยิ่ง
3: เป็นที่ยึดมั่นค
0: ่
3: ะ
0: แสวงหารูปตั้งแต่เช้ามาประเดี๋ยวก็มีรูปอีกแล้วใช่ไหมคะแล้วจะเป็นทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจเพราะฉะนั้นเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งเวลายึดมั่นต้องการอย่างยิ่งใช้คำว่าอุปาทานเข้าใจคือเข้าใจจริงๆ
3: ค่ะ
0: เปลี่ยนไม่ได
3: ้ค่ะ
0: ลืมไม่ได้เพราะเข้าใจ
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องถึงความเข้าใจมั่นคงไม่ว่าจะพูดคำว่าธรรมะพูดคำว่าธาตุพูดคำว่ารูปพูดคำว่านามพูดคำว่าขัน
3: ค่ะ
0: ต้องเข้าใจหมดเลยไม่อย่างนั้นเราก็ผ่านไปพอไปเจอขนาดยิ่งเยอะยิ่งแย่สับสนหมดเลย
2: คิดว่าทำไมภิกษุจึงไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง
4: คิดว่าไม่ยินดีในเงินและทองแล้วเราสละแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าเราศึกษาอะไรเพียงครึ่งๆกลางๆนะคะเราก็เข้าใจไม่ครบถ้วนถ้าเราไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่มีทางจะเข้าใจถูกต้องได้เลยเกิดมาโตมาก็เห็นพระแต่ไม่รู้จริงๆเลยนะคะว่าพระคือใครเห็นว่านี่แหละไม่ใช่ชาวบ้านเราเป็นคนที่อยู่บ้านเรือนแต่งตัวบริโภคอาหารสนุกสนานรื่นเริงอะไรนะคะแต่นี่ไม่เหมือนอย่างเราเนี่ยอยู่วัดน่ะไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็แต่งตัวก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วถือบาตรเดินบิณฑบาตนี่คือเพียงเห็นแล้วก็เพียงคิดว่านี่เป็นผู้ที่ต่างจากคฤหัสถ์แต่ยังไม่รู้จักพระไม่รู้จักจริงๆเพียงแค่นี้เลยค่ะเป็นพระพระมาจากคำว่าวระผู้ประเสริฐแล้วต้องประเสริฐกว่าเราใช่ไหมถ้าใช้คำว่าพระเพราะเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้เป็นพระแต่นั้นพระอ่ะก็ต้องประเสริฐกว่าแล้วอะไรทำให้ประเสริฐพระฉะนั้นขณะนี้นะคะเป็นความวิกฤตของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติไม่มีใครรู้และไม่มีใครคิดเพราะว่าถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆนะคะมองไม่ออกเลยแต่ถ้ารู้นะคะขณะนี้ค่ะวิกฤตจริงๆเพราะเหตุว่าเมื่อไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นอะไรแม้แต่พระหรือการบวชหรือการอุปสมบทยุคนี้นะคะเป็นใครก็ได้มาจากไหนก็ได้ทำอะไรมาแล้วก็ได้เรียกว่าไม่ต้องมีอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแค่อยากบวชขอบวชบวชแล้วใช่ไหมนี่หรือพระนี่หรือผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นเพราะความไม่รู้เนี่ยค่ะก็จะทำลายทุกอย่างเพราะเหตุว่าพระเองก็ไม่ได้รู้สึกตัวไม่ได้สำนึกว่าเราเป็นพระเพราะไม่รู้ว่าพระคือใครเพียงแต่อยากบวชจริงไหมมีใครบ้างที่ศึกษาธรรมะนะคะแล้วก็เข้าใจมีความเคารพอย่างยิ่ง ในสิ่งที่ได้ฟังนะคะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะขัดเกลากิเลสเพราะว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะทำให้รู้สิ่งที่มีจากความไม่รู้ซึ่งเป็นกิเลสต้นต่อที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ไม่ได้ฟังธรรมะแล้วไม่รู้เนี่ยบวชเป็นพระเนี่ยเป็นยังไงอยากบวชท่านเองนะคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในครั้งพุทธกาลไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วเป็นพระแต่ฟังธรรมะแล้วใช่ไหมมีความเข้าใจฟังได้กันตั้งเยอะแยะแต่ใครมีอัธยาศัยที่สามารถจะเห็นโทษของการที่จะเป็นคฤหัสถ์เพราะว่าขัดเกลากิเลสได้ฟังธรรมะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ในเพศคฤหัสถ์ถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นคฤหัสถ์ต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเพศภิกษุเป็นเพศของพระอรหันต์เพราะว่าอุบาสกอุบาสิกาที่ไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้นี่คือความต่างนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่ไม่รู้อะไรเลยแล้วไปบวชแล้วยุคนี้สมัยนี้นะคะการบวชทำลายประเทศชาติเพราะเหตุว่าสนับสนุนส่งเสริมการบวชโดยที่ว่าผู้ที่บวชไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าชวนกันไปบวชจำนวนเท่าไหร่ยิ่งมากยิ่งดีเพื่ออะไรคะไม่มีเลยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริสุทธิ์อย่างยิ่งนะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ต้องการอามิสบูชาแต่ต้องการให้คนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าใจสิ่งที่พระองค์กว่าจะเข้าใจได้เนี่ยนานเท่าไหร่บำเพ็ญบารมีเท่าไหร่และรู้ว่าคนอื่นเนี่ยน้อยคนที่จะตั้งความปรารถนาที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมากกว่าใครทุกอย่างทุกประการนะคะต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยจริงๆเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตั้งใจแล้วนะคะก็ยังแล้วแต่ล้มเลิกก็ได้แล้วแต่ความตั้งใจเนี่ยจะมั่นคงจนได้รับคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาทราบทุกพระองค์ก็ทรงตรัสรู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยรู้ว่าคนนี้ต่อไปข้างหน้าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระองค์นี้นะคะก็ได้รับคำพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวัฏฏิปังกรว่าอีก4อสงไขยแสนกับนานเท่าไหร่และคนสมัยนี้รู้ไหมว่าขณะนี้ค่ะกิเลสสะสมมานานเท่าไหร่และอาศัยอะไรจึงค่อยๆขาดเกลาได้ไม่รู้แม้แต่ว่าบวชแล้วต้องเรียนเพราะฉะนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะไม่ได้เรียนบางรูปเรียนภาษาบาลีแต่จุดประสงค์ของการเรียนภาษาบาลีเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจธรรมะในภาษาบาลีเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วนี่นะคะการแปลภาษาบาลีที่เป็นพระไตรปิฎกเนี่ยก็สืบทอดกันมาจนกระทั่งเราสามารถที่จะมีภาษาไทยพระไตรปิฎกในภาษาไทยนะคะซึ่งถ่ายทอดแปลมาจากภาษาบาลีแต่ผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจธรรมะย่อมเข้าใจความลึกซึ้งของคำเพราะเหตุว่าคำแต่ละคำเนี่ยค่ะมีความลึกซึ้งต่างกันเช่นคำว่าธรรมะถ้าแปลออกมาว่าเป็นสิ่งที่มีจริงจบแค่นั้นเหรอแค่แปลหรือว่ารู้ว่าความจริงนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนอะไรบ้างนี่ก็เป็นความต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อยุคสมัยมาถึงสมัยที่ชักชวนกันบวชโดยไม่รู้ว่าบวชทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้และบวชเพื่ออะไรถ้าบวชแล้วไม่ศึกษาธรรมะควรบวชไหม
4: ไม่ควร
0: แล้วก็ก่อนบวชเข้าใจธรรมะไหมถ้าไม่เข้าใจควรบวชไหม
4: ก็ไม่ควร
0: อยู่ดีๆไม่รู้อะไรแล้วไปบวชนะคิดดูสิคะทำลายพระศาสนาใช่ไหมเต็มบ้านเต็มเมืองบวชกันทุกปีหรือบางคนก็อาจจะตลอดปีก็ได้นะคะและชักชวนกันไปบวชเสียเงินเสียทองไหมคะความจริงต้องเป็นความจริงผู้บวชให้ซึ่งเป็นอุปัชฌาย์เนี่ยได้เงินหรือเปล่าแล้วอย่างนี้หรือพระพุทธศาสนาวิกฤตระดับไหนวิกฤตที่ไม่เหลือเพราะอะไรช่วยกันทำลายส่งเสริมกันทำลายถ้าไม่มีการพูดให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะประเทศชาติก็ล่มสลายเพราะเหตุว่าคุณธรรมก็ไม่มีมีการทุจริตทุกระดับมาจากไหนมาเพราะไม่รู้ความจริงว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณอะไรเป็นสิ่งที่ควรอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรเพราะฉะนั้นเราก็รู้ใช่ไหมคะประเทศชาติแล้วก็ศาสนาถ้าไม่มีศาสนาเนี่ย จะดำรงรักษาความเป็นชาติที่ดีไว้ได้ยังไงก็ต้องล่มสลายเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะอกุศลก็เจริญเพียบใช่ไหมคะทุกระดับแล้วไงคะประเทศชาติจะอยู่ได้ยังไงบวชเนนก็เสียเงินบวชพระก็เสียเงินทำทุกอย่างหมดเลยนะคะแล้วพระสละชีวิตคฤหัสถ์หมายความว่าอย่างไรอยู่ป่าได้ไหมไม่มีเงินได้ไหมเพราะละแล้วถ้าได้และเพื่อเข้าใจธรรมะนั่นสิควรบวชนั่นคือสากยบุตรผู้ที่ดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขัดเกลากิเลสตามสิ่งที่สมควรที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เพราะเห็นโทษของกิเลสนะคะเพียงผิดข้อนี้จะนำไปสู่ผิดข้ออื่นๆอีกทั้งหมดมากเท่าไหร่โดยที่คนนั้นไม่เคยเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นถ้าภิกษุนะคะรับเงินรับทองเมื่อไหร่ต่างอะไรกับคนธรรมดาต่างอะไรกับชาวบ้านต่างอะไรกับคฤหัสถ์แล้วความจริงเดี๋ยวนี้ก็คือว่าพระภิกษุนะคะซื้อรถขายรถซ่อมรถขับรถทุกอย่างหมดนะคะแล้วก็ซื้อไม้ทำเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็ขายไม้ด้วยทำไมเราไม่มองสิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้นะคะด้วยการที่ว่าสมควรที่จะให้ส่งเสริมกันต่อไปไหมหรือว่าช่วยกันให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อทุกคนค่ะเพราะเหตุว่าคนที่บวชโดยไม่เข้าใจธรรมะรับเงินรับทองนะคะเขาไปอบายแน่นอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งว่าสัตว์โลกยังมีกิเลสแม้คนที่มีความเข้าใจธรรมะบวชแล้วก็ยังมีกิเลสเพราะยังไม่ได้หมดกิเลสพระฉันทรงบัญญัติพระวินัยละเอียดยิ่งค่ะเป็นพระบิดาคำนี้ค่ะไม่มีใครสามารถจะเป็นได้พระบิดาของสัตว์โลกสอนทุกอย่างไม่ว่ากายวาจาทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิญาณว่าจะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นถ้าคนนั้นไม่ตรงนะคะไม่เข้าใจธรรมะและจะขัดเกลากิเลสเลยเพราะฉะนั้นจึงเห็นผู้ที่บวชแล้วนะคะเป็นเหมือนคฤหัสถ์และยิ่งกว่าคฤหัสถ์เพราะอะไรคะเพราะเหตุว่าคฤหัสถ์ที่ไม่มีเงินเป็นขอทานได้ใช่ไหมคะใครก็รู้ว่าคนนี้ไม่มีอาหารก็ให้แต่นี่เป็นภิกษุครองผ้ากาสาวพัสห่มจีวรถือบาตรไม่มีคุณค่าแก่การที่จะได้รับความเคารพเลยเพราะไม่รู้อะไรแต่แค่จากคนธรรมดานะคะไม่มีอะไรทั้งสิ้นและเสร็จแล้วก็มีชีวิตสบายสะดวกทุกประการตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ต้องทำมาหากินแต่มีอาหารที่อร่อยดีเลิศที่ชาวบ้านถวายมีเงินมากมายมหาศาลชาวไร่ชาวนายังต้องลำบากเดือดร้อนทำงานแต่นี่ไม่ต้องทำอะไรเลยเงินไหลมาเทมาแล้วก็ได้รับการกราบไหว้บูชาและยินยอมที่จะให้มีพระอย่างนี้ต่อไปหรือว่าให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าเพื่อประโยชน์ของคนที่กระทำผิดเองเนี่ยเขาจะได้ไม่ไปสู่อบายภูมิเพราะฉะนั้นการแสดงความจริงนะคะโดยเฉพาะความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับคนที่กระทำผิดและสำหรับผู้ที่กล่าวเนี่ยกล่าวด้วยความเมตตาด้วยความหวังดีด้วยความเป็นมิตรเพราะรู้ว่าทั้งชีวิตของเขาเนี่ยนะฮะชาติหน้านอกจากไปสู่อบายภูมิแล้วอีกนานเท่าไหร่กว่าจะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยต่อไปอีกเพราะฉะนั้นก็วิกฤตไหมคะ
4: วิกฤต
2: กราบท่านอาจารย์ครับก่อนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบัญญัติสิกขาบทก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่พงตรัสถึงว่าเพื่อความเป็นอยู่ผาสุขของภิกษุผู้มีศีลดังนั้นการที่ไม่รับเงินทองนี่ครับท่านอาจารย์จะเป็นอยู่ผาสุขยังไงครับท่านอาจารย
0: ์สบายจัง มีทุกอย่างไม่ต้องมานั่งเหนื่อยจะเอาเงินไปทำอะไรพอไหมเนี่ยฮะโน่นนี่นี่นั่นสารพัดแต่มีทุกอย่างด้วยคุณความดีถึงแม้เขาไม่ให้ก็อยู่ได้เขาให้น้อยก็อยู่ได้ใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เงินนะคะหมายความว่าให้สิ่งที่สมควรแก่ภิกษุแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยขอถามจริงๆว่าเราต้องการอะไรมากแค่ไหนอาหารเนี่ยค่ะแค่อิ่มอยู่ได้แล้วใช่ไหม เสื้อผ้าต้องใช้แน่จำเป็นต้องมีมากมายหรือเปล่าหรือแค่นั้นพอแล้วใช่ไหมคะและอะไรอีกล่ะคะที่อยู่ได้ไหมไม่มีบ้านเนี่ยใช่ไหมคะเขาไม่สร้างที่อยู่ให้ก็อยู่ไปสิป่าบ้างซอกเขาบ้างโคนไม้บ้างก็ตั้งใจจะอยู่มิใช่หรือเพื่อขัดเกลากิเลสไม่ได้มีใครไปบังคับไม่มีใครไปชักชวนแต่อัธยาศัยที่สะสมมาเนี่ยสามารถที่จะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงและอนุญาตให้ผู้ที่มีความประสงค์จะประพฤติอย่างพระองค์ได้ขัดเกลากิเลสโดยประพฤติตามพระองค์โดยการที่ไม่ละเมิดสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ว่าผู้ที่เป็นภิกษุจะต้องต่างกับคฤหัสถ์โดยประการอย่างนี้อย่างนี้ตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่อย่างนั้นก็ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัย
2: ถ้าพูดถึงความเป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐจริงๆครับท่านอาจารย์เพราะว่าเป็นสิ่งที่ละจากความยึดถือจากความติดข้องทั้งปวงครับ
0: ตื่นขึ้นนะคะกินอิ่มจะต้องทำอะไรอีกถึงเวลาก็นอนหลับทำอะไรเดือดร้อนอะไรได้เข้าใจธรรมะด้วยแล้วก็ได้ขัดเกลากิเลสด้วยและได้ช่วยคนอื่นให้เข้าใจธรรมะด้วยประโยชน์ในชีวิตเนี่ยแค่ไหนไม่ผาสุกเลยค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีภาระไม่มีเครื่องกังวลไม่ต้องไปทะเลาะกันกับชาวบ้านหรืออะไรๆต่างๆทุกอย่างสงบต้องไม่ลืมคำว่าสงบจากกิเลสของคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็รู้ใช่ไหมคะวันๆหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีแต่สุขนะคะถ้าพิจารณาจริงๆเนี่ยมีทุกข์ที่มองไม่เห็นเห็นแต่ทุกข์ใหญ่ๆที่มองเห็นแต่ทุกข์ละเอียดละเอียดละเอียดจนกระทั่งไม่คิดเลยวันนี้แหละเป็นทุกข์คือการเกิดเป็นทุกข์กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ถ้าไม่เกิดจะต้องลำบากเห็นไหมเนี่ยถึงเวลาก็ไม่เห็นก็ไม่ได้ไม่ได้ยินก็ไม่ได้ไม่คิดก็ไม่ได้ไม่ชอบก็ไม่ได้ไม่โกรธก็ไม่ได้สารพัดอย่างที่ต้องเป็นไปเพื่ออะไรคะดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่ยังเหลืออยู่ที่จะเป็นสาระที่เป็นของเราหรือเป็นเราได้เลยทั้งสิ้นแล้วใครล่ะให้เราได้เข้าใจได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คนได้เข้าใจแล้วนะคะเริ่มรู้จักพระองค์เห็นคุณของพระองค์เพราะฉะนั้นชีวิตของเขาที่เขารู้ว่าประโยชน์ยิ่งใหญ่ก็คือว่าความเข้าใจธรรมะที่ถ้าทุกคนสามารถจะเข้าใจได้นะคะประโยชน์มหาศาลสำหรับตนเองและคนอื่นด้วยเพราะฉันผู้มีศีลสงบถ้าไม่สามารถจะมีศีลอย่างนั้นได้อยู่ลำบาก
5: สนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่12มกราคมพุทธศักราช2561
2: อาจารย์ครับท่านภาษาลิบุตรท่านดำรงความเป็นภิกษุอยู่ 5,000 ษาท่านก็กล่าวว่าแม้วันหนึ่งเราก็ไม่ได้ฉันอาหารจนสำลอกออกมาเป็นรสเปรี้ยวภายหลังฉันอาหารดังนี้เมื่อจะบรรลือเสียหน้าท่านได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุงดฉันคำข้าว 4-5 คำพึงดื่มน้ำพอที่จะอยู่อย่างสบายสำหรับภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยวอย่างที่ท่านกล่าวการที่จะมีใจเด็ดเดี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคเนี่ยเป็นยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะใครพูด
2: ท่านธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ
0: แล้วเราเป็นใครแค่นี้ลืมละความห่างไกลกันมากของปัญญาเพราะฉะนั้นคำของใครถ้าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะธรรมดามากสำหรับคนอื่นแต่หารู้ไม่ว่าปัญญาระดับไหนที่พูดคำนั้นแม้คำเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำของท่านพระสารีบุตรนะคะลืมว่าคำของใครเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ค่ะเป็นปกติปัญญาไม่กลัวแต่ไม่มีปัญญาใช่ไหมคะก็หาหนทางละเอ๊ะตอนฟังธรรมะเราก็เข้าใจดีนะว่าไม่ใช่เราพอรับประทานอาหารอร่อยมากเกินอิ่มใช่ไหมคะอิ่มไปแล้วตั้ง 4-5 คำถึงได้หยุดไม่ใช่หยุดก่อนอิ่ม พราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดค่ะอย่าได้คิดเลยว่าจะทำตามใครนั่นคือตัวตนเต็มที่เพราะฉะนั้นความรักตัวนี่นะคะหนาแน่นเหนียวแน่นสุดที่จะประมาณได้แต่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกคำแม้ความคิดแม้การกระทำเนี่ยค่ะลึกลงไปลึกสุดที่จะประมาณได้ในสังสารวัฏก็คือความไม่รู้และความติดข้องในความเป็นเราเพราะฉะนั้นที่จะอ่านพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็พยายามอินก่อนแม้ขณะนั้นปัญญาก็ไม่กลัวที่จะรู้แต่เพราะไม่มีปัญญาทั้งหมดนี่อยู่ที่คำเดียวค่ะเพราะไม่มีปัญญาพระฉันก็หวั่นไหวหมดเลยเอ๊ะเราทำไมทำตามไม่ได้เราก็ฟังมาตั้งนานค่อยๆทำสิเห็นไหมคะโลภะอนุญาตไม่เห็นค่ะยังไงไงก็ไม่เห็นต้องปัญญาอย่างเดียวเพราะว่าโลภะนี่ปลอมแปลงได้หลายรูปแบบมากมายมหาศาลค่ะจะเอาอะไรได้หมดเลยไม่เห็นตัวเขาด้วยแต่ทำได้ทุกอย่างนำไปทุกอย่างเป็นทั้งอาจารย์และลูกศิษย์เพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทเลยนะคะที่จะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพราะว่าเข้าใจก็ไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่เคยมีมานานแสนนานและไม่สามารถจะออกไปได้เลยเนี่ยค่อยๆคลายลงอย่าไปคิดที่จะดับทันทีนะคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยแม้แต่การคลายเนี่ยชั่วครั้งชั่วคราวเห็นกำลังมหาศาลของอกุศลซึ่งหนาแน่นมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ประมาทที่จะคิดไปทำอะไรทั้งสิ้นนั่นคือประมาทอย่างยิ่งไม่เข้าใจแม้คำแรกว่าธรรมะไม่เข้าใจแม้คำต่อไปว่าเป็นอนัตตาคือไม่เข้าใจหมดฟังออกฟังรู้เรื่องพูดได้แต่เข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจเท่านั้นจริงๆค่ะจนกว่าจะเห็นว่าแม้เข้าใจก็ไม่ใช่เรา
2: ถ้าเป็นผู้ที่อ่านเพียงข้อความแล้วคิดว่าท่านให้ทำตามเนี่ยก็ผิดทันที
0: ขยะมาแล้วขยะมาจากอวิชชา อยู่ใกล้ชิดฟังพระธรรมไม่ประพฤติตามเพราะไม่รู้ทั้งหมดนะคะถ้าเป็นอกุศลก็คือเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นเราคิดตามเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมเราเป็นใครคำแต่ละคำนั้นคำของใครแล้วเราคิดเองตามหมดเลยประมาทแค่ไหนอยากเยื่อหรือเปล่าควรที่จะกำจัดออกไปหรือเปล่าเพราะว่าปิดบังความจริงแค่นี้ค่ะก็ต้องอาศัยการไตร่ตรองและการค่อยๆรู้อย่างนี้คือหนทางละค่อยๆรู้คือหนทางละไม่ใช่ไปทำอะไรเพราะฉะนั้นถ้าอ่านด้วยความเข้าใจนะคะเป็นการแสดงกำลังของปัญญาของท่านใช่ไหมที่ท่านพูดอย่างนั้นเพราะท่านทำอย่างนั้นด้วยกำลังของปัญญาของท่าน
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอาหารอร่อยเมื่อกี้นี้นะคะโลภะเกิดไม่ได้เข้าใจธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะที่ปัญญายังไม่สามารถเข้าใจได้จนกว่าจะเข้าใจได้เท่านั้นเองและถ้าไม่มีสภาพธรรมะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยจะเห็นความเป็นอนัตตาไหมคะดีใจมากเราทำได้สี่ห้าคำอิ่มละใช่ไหมคะ
2: ก็ลวงเหมือนกัน
0: แน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่เห็นโลภะค่ะตัวตนไม่เห็นหรอกเป็นไปกับโลภะหลงดีใจเราทำได้เราค่อยๆทำตามท่านพระสารีบุตรซะด้วยซ้ำคิดไว้อย่างนั้นแต่หาได้เข้าใจไม่ว่าขณะนั้นเราใช่ไหมความจำขณะนั้นเป็นเราใช่ไหมความคิดขณะนั้นเป็นเราใช่ไหมทุกอย่างเป็นเราขันธ์ห้าไม่เว้นเลยสักอย่างนะคะหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ดับไปเป็นแต่ละหนึ่งขันธ์รูปขันธ์ก็เป็นรูปขันธ์ความรู้สึกก็เป็นเวทนาขันธ์สัญญาก็เป็นความจำความคิดนึกต่างๆก็เป็นสังขารขันธ์ตัวจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ขณะนั้นก็เป็นวิญญาณขันธ์หนึ่งขณะครบห้าขันธ์รูปธรรมก็เป็นรูปธรรมนามธรรมก็เป็นนามธรรมค่อยๆปลูกฝังไปทีละน้อยว่าไม่ใช่เราโดยความเข้าใจเองนะคะไม่ใช่โดยเราไปทำขึ้นเพราะฉะนั้นอุปนิสยโคจรโคจระเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เมื่อกี้นี้มีกุ้งมีปลา มีมะพร้าวอร่อยจริงๆรูปธรรมมีทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเป็นธรรมดาไม่ใช่ไปฝืนใช่ไหมคะแต่ขณะนั้นสภาพธรรมะนั้นอยู่ไหนเดี๋ยวนี้อยู่ไหนหมดแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ละหนึ่งขณะในสังสารวัฏไม่มีการที่จะย้อนกลับมาได้เลยคำนี้ฟังนะคะเข้าใจแค่นี้อีกแสนกลับเปรียบเทียบดูความที่มั่นคงลึกซึ้งคลายแล้วเพราะฉะนั้นก็จะค่อยคลายไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังไม่คลายเลยนะคะแน่นมากหมุนเท่าไหร่ก็ไม่ออกค่ะจนกว่าพระธรรมเนี่ยจะค่อยๆไปทำให้ค่อยๆคลายจนกระทั่งสามารถที่จะเปิดออกเดี๋ยวนี้ไม่มีเรานั่นคือเปิดเป็นธรรมะเพียงหนึ่งหนึ่งต้องไม่ปนกันเลยถึงจะเป็นความเข้าใจจริงๆใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีอะไรเจือปนในสิ่งนั้นเลยสิ่งนั้นเกิดเองรู้ละใช่ไหมคะไม่มีใครไปทำเลยอาศัยความเข้าใจปัจจัยแม้เพียงขั้นการฟังว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกิดได้ก็ต้องเพราะมีปัจจัยไม่ใช่ให้ทันทีนั้นเราไปนึกถึงปัจจัยแต่ห้ามได้ไหมเห็นไหมคะกว่าปัญญาจะมีกำลังว่าจะคิดหรือไม่คิดจะรู้ระดับไหนนั่นก็คือไม่ใช่เราทั้งหมดเนี่ยนำไปสู่ความไม่ใช่เราเพราะตั้งแต่ขั้นฟังเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยเหมือนแววมาแต่เราเต็มที่เลยนะคะจนกว่าค่อยๆชัดขึ้นการเข้าใจค่อยๆชัดขึ้นจนถึงเห็นจริงๆเพราะกำลังเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ได้สะสมมานะคะที่เข้าใจแม้ว่าสภาพธรรมะเกิดเองไม่ได้แต่ขณะนี้เราไม่รู้ยังไม่รู้จักตัวธรรมะและจะไปรู้จักเหตุให้เกิดธรรมะนั้นได้อย่างไรแต่ว่ามีธรรมะไม่พอมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดเหตุปัจจัยหนึ่งไม่พอเห็นไหมคะว่าแม้แต่หนึ่งขณะที่เห็นเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยเท่าไหร่ค่อยๆฟังขณะนั้นนะคะปัญญาก็ค่อยๆเข้าใจค่อยๆปรุงแต่งจนกระทั่งไม่ต้องไปหวั่นไหวว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้สักทีเรื่อยโลภะมาแล้วอวิชามาแล้วเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นค่ะที่มั่นคงจริงๆที่รู้ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่อย่างนั้นตัวตนก็จะคอยแฝงคอยดีใจคอยไหนไม่ว่ากันเพราะอะไรเกิดแล้วเป็นเครื่องให้ปัญญามั่นคงขึ้นมิฉะนั้นแล้วหวั่นไหวละไม่ได้ละขั้นนี้ละต้องไปทำละต้องไปแก้ไขละต้องไปอย่างนี้นั่นคือโลภะชวนไปละความต้องการชวนไปละความไม่รู้ชวนไปละเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่หวั่นไหวนะคะเมื่อเป็นปัญญาเพราะไม่ใช่เราปัญญาเห็นผิดมีไหม
2: เป็นไปไม่ได้ครับ
0: ปัญญาทำผิดมีไหมปัญญาคิดผิดมีไหมปัญญาพูดผิดมีไหม
2: เป็นไปไม่ได้
0: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมั่นคงในปัญญาแล้วจะกลัวอะไร
2: คือสำคัญว่าปัญญามีหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์แน่นอนค่ะแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็เราใช่ไหมคะก็ต้องตามความเป็นจริงว่าเข้าใจคือเข้าใจในขณะนั้นขณะอื่นไม่ใช่ใช่ไหมคะขณะที่กำลังฟังนี่เข้าใจละพ้นขณะนั้นไปนิดเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นปัญญาจึงสามารถที่จะรู้ความละเอียดอย่างยิ่งจริงๆทีละเล็กทีละน้อย
2: ท่านฉันครับแม้แต่การกล่าวเพียงเรื่องเดียวในการบริโภคแต่ตามความเป็นจริงความไม่รู้ความพอใจเป็นทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นนะครับแม่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็รู้ว่าปัญญาระดับไหนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี่เกิน4-5 คำใช่ไหม
2: คร
0: ับ ก็เป็นการแสดงชัดเจนปัญญาระดับไหนก็ไม่หวั่นไหวและก็ไม่ต้องตามใครแต่รู้ว่าเมื่อปัญญาเกิดขึ้นไม่เหมือนอย่างที่เคยไม่มีปัญญาเพราะขณะนั้นเราหวั่นไหวเราอยากอิ่มนะเราอยากหยุดใช่ไหมฮะเราทั้งนั้นจะหยุดก็เราจะทานต่อรับประทานต่อก็เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปหมดความเป็นเราด้วยความเป็นตัวตนที่บังคับที่ไม่รู้ต้องรู้เท่านั้นเองค่ะและปัญญาสามารถรู้ทุกอย่างทุกอย่างตามกำลังของปัญญาแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นเป็นใครจึงมีท่านพระสารีบุตรผู้เลิศด้วยปัญญาท่านพระโมคคัลลานะผู้เลิศทางอิทธิฤทธิ์เห็นไหมคะต่างก็สรรเสริญกันก็แสดงว่าแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งไม่มีซ้ำกันเลยในสังสารวัฏด้วย ม้แต่หนึ่งขณะจิตก็ไม่ซ้ำขณะที่ดับไปแล้วไม่กลับอีกเลยขณะใหม่เกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้นถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นความหลากหลายทั้งหลายนะคะก็มาจากความหลากหลายของสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งขณะนี้เองใครรู้เห็นไหมคะลืมจิตเจตสิกนั่งพูดเรื่องจิตเจตสิกประเภทนั้นๆทวารนั้นๆแต่ก็คือจิตนั่นแหละกำลังเป็นอย่างนั้นแต่ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพียงขั้นฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะประจักษ์แจ้งจริงๆเพราะฉะนั้นปัญญาจึงมีหลายระดับขั้นนะคะถ้าไม่มีขั้นฟังเลยเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ว่าความต่างกันของการฟังเรื่องเห็นกับกำลังเข้าใจเห็น
2: ถ้ากล่าวถึงเนกขัมมะคือการออกจากความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะการที่จะไม่เพลิดเพลินยินดีไปในรสอร่อยสีสวยเสียงไพเราะไม่ใช่เป็นการออกจากความติดข้องเหล่านั้นเหรอครับแพทย์อาจารย์
0: เราหรือเปล่า มาแล้วค่ะที่ฟังมาคำแรกธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มั่นคงมีตัวเรา
2: ครับ
0: เห็นว่าทำอย่างนั้นจะช่วยหรือจะเป็นประโยชน์คำของคนอื่นใครๆก็พูดได้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครพูดได้นั่นธรรมะไม่ใช่เราแต่ขณะนั้นกำลังเป็นเราที่พยายาม
2: ซึ่งถ้าไม่ใช่ความรู้ยังไงก็ต้องกลับมาติดข้องอยู่ดี
0: ไม่เข้าใจไม่รู้จักมั่นคงอยู่ในการเป็นเราจะเอาอะไรมาเอาความเป็นเราออกไปได้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต่างกันนะคะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระองค์เดียวในสากลจักรวาลในแสนโกฏิจักรวาล
2: ท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นบางคนก็ไปปฏิบัติเนกขัมมะบ้างไปละความพอใจจากชีวิตประจำวันบ้างอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์เนกขัมมะคืออะไร
2: เนกขัมมะก็คือการออกจากความพอใจติดข้องครับ
0: ค่ะกุศลทุกประเภทเป็นเนกขัมมะหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: เห็นไหมคะแล้วเนกขัมมะระดับไหนได้แค่เนกขัมมะคำเดียวจะเอาไปหมดเลยไม่รู้ว่าแม้แต่เนกขัมมะคือการออกจากกามขณะนั้นเป็นกุศลทุกระดับ
2: อย่างเช่นครับท่านอาจารย์ถ้าคารวะผู้ที่มีปัญญาที่เห็นโทษของความติดข้อง
0: ขอโทษนะคะคฤหัสถ์นะคารวะผู้มีปัญญา
2: ขณะที่มีปัญญาก็เป็นเนกขัมมะ
0: ก็รู้สิคะว่าขณะนั้นไม่ใช่เราต่างเป็นหนึ่งสะสมมาที่จะเป็นท่านพระสารีบุตรหรือเปล่าสะสมมาที่จะเป็นภิกษุหรือเปล่าหรือสะสมมาอย่างนี้และสามารถปัญญารู้ได
2: ้ก็ต้องสะสมมาอย่างนี้เพื่อเป็นปกติให้ปัญญารู้ได้
0: เพราะฉะนั้นนะคะจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรหวั่นไหวคือเป็นเราจะคิดอย่างนี้จะคิดอย่างโน้นจะคิดอย่างนั้นเป็นธรรมะเกิดขึ้นเพราะปรุงแต่งในสังสารวัฏหลากหลายเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวถูกเดี๋ยวผิดเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆก็เป็นธรรมะต้องปัญญาเท่านั้นที่รู้ว่าไม่ใช่เรา
2: ความคิดจะเป็นนี่คำว่าก็เป็นความคิดทั้งหมดเลย
0: ทุกความคิดเกิดแล้วทั้งนั้นห้ามได้เหรอแต่ไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยจะเลี้ยวซ้ายเอาไม่เลี้ยวเลี้ยวขวาปัจจัยทั้งนั้นเลยเกิดแล้วค่ะต่อให้ตั้งใจว่าจะเลี้ยวขวาถึงเวลาก็ไปเลี้ยวซ้ายค่ะตามปัจจัยให้มีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆว่าไม่มีเราถ้าไม่มั่นคงนะคะไม่มีทางเป็นเราไปตลอดละเอียดเล็กน้อยยิบยับไปหมดมองไม่เห็นเพราะอนุสัยกิเลสทิฏฐานุสัย
2: ท่านอาจารย์ครับในเมื่อไม่มีเราแต่ว่าเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเขาก็จะนำไปสู่ทางที่ถูกต้องแน่นอน
0: ไม่มีเรานั่นใครรู
2: ้ปัญญารู้ครับ
0: แล้วปัญญาจะพาไปผิดละ
2: เป็นไปไม่ได้ครับ
0: ทั้งหมดนี่ค่ะเพื่อความเข้าใจขึ้นไม่ใช่ต้องไปทำอะไรเลยสักอย่างแต่นี่คือกำลังละความเห็นผิดกำลังละความต้องการกำลังละความเป็นตัวตนด้วยความเข้าใจ
6: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะเราคิดตามว่าไม่ใช่เรากับการเข้าใจ
1: ว่าขณะนั้นที่ธรรมะนั้นเกิดอ่ะไม่ใช่เราไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: แน่นอน
1: แค่คิด
0: จะเหมือนได้ไงก็เราคิดน่ะคุณหมอคะนี่เป็นเริ่มต้นของคนซึ่งสะสมความไม่รู้มาแสนนานในสังสารวัฏและพอได้ยินคำยากที่จะเข้าใจแต่ง่ายที่จะฟังและจำ

0: อย่างเดียวจริงๆที่จะค่อยๆฟังค่อยๆสะสมความมั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่งั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่น้อมพระทัยเลยค่ะตรัสรู้คิดดูไม่ใช่ธรรมดาอภิสมัยสมัยที่สะสมมาซึ่งบารมีเกิน4อสงไขยแสนกับเพราะต้องก่อนการได้รับพยากรณ์มืดสนิทกว่าจะพบแสงสว่างเนี่ยล้ำลึกสุดที่ใครจะประมาณได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าความจริงเป็นความจริงอย่างนั้นค่ะฟังแล้วก็ประโยชน์มหาศาลที่ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจซึ่งจะเป็นเชื้อที่จะทำให้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเจริญเติบโตขึ้นได้แต่ต้องด้วยความเข้าใจเท่านั้นไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนหรือความต้องการซึ่งบ่อนทำลาย
1: กลับเห็นท่านอาจารย์พูดอย่างเดียวกันขอยกตัวอย่างว่าเช่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเห็นขนาดนี้มีจริงพูดเหมือนกันเปียบเลยเนี่ยแต่ถ้าเป็นเด็กพูดกับผู้ใหญ่พูดเนี่ยก็จะต่างกันการรู้ตรงนี้นี่ทำให้เกิดประโยชน์ในการเข้าใจพระธรรมหรือไม่อย่างไร
0: ค่ะประโยชน์คืออะไร
1: เข้าใจ
0: ค่ะและความเข้าใจน้อยประโยชน์มากไหม
1: ความเข้าใจน้อยก็ประโยชน์น้อย
0: ค่ะธรรมดาถ้าเข้าใจมากขึ้นประโยชน์มากขึ้นไหม
1: เข้าใจ
0: มากถึงระดับไหนดับกิเลสซึ่งไม่มีอะไรจะดับได้ไม่เกิดอีกเลยในสังสารวัฏไม่อย่างนั้นเราจะฟังพระธรรมทำไมคะเนี่ยถ้าไม่เป็นประโยชน์อย่างนั้นแต่ขันติบารมีเข้าใจทราบซึ้งเลยวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิฐานะบารมีแล้วยังบารมีอื่นไม่อย่างนั้นไม่มีใครเข้าใจคำว่าบารมีอะค่ะเป็นนั่งแป๊บเดียวบารมีไหนมาจากไหนคืออะไร
2: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะพอศึกษาธรรมะเราจะเห็นถึงความลึกซึ้งของพระธรรมนั่นเองแม้แต่เป็นเราด้วยความต้องการซึ่งจริงแล้วถ้าเป็นเราก็ไม่ตรงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นอกุศลธรรมแต่ถ้าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะแม้ขณะที่มีความต้องการก็ต้องแตกต่างกันระหว่างกุศลจิตกับอกุศลจิตแน่นอนแต่ธรรมะก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่รู้ได้ง่ายแม้นว่าเข้าใจขั้นฟังแต่ก็ยังมีความเป็นเราก็เลยทำให้นึกถึงบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าอาศัยตัณหาละตัณหาแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจว่าตัณหาก็ไม่ใช่เราก็ดูเหมือนว่าจะอาศัยตัณหาโลภะนั่นแหละเพื่อที่จะละโลภะ
0: ค่ะเขาก็เลยหาตัณหาเยอะๆเพราะเขาคิดว่าอาศัยตัณหาละตัณหาแค่นี้ถูกไหมคนฟังก็ต้องรู้ว่าต้องมีความลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นในคำนี
2: ้เขาก็อุปมาว่าเหมือนกับตัณหาเนี่ยเป็นแพก็ต้องอาศัยตัณหาเนี่ยล่ะแล้วถึงเวลาแล้วข้ามฝั่งไปก็ทิ้งแพเลย
0: สำหรับบุคคลนั้นนะคะไม่ได้อาศัยมรรคมีองค์8ชัดเจนเป็นความต่างกันเพราะแพคือมรรคมีองค์8ไม่ใช่ตัณหาแค่คำพูดว่าอาศัยตัณหาละตัณหายังไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นคำของใคร
2: ถึงแม้ว่าปัญญานี้ก็สามารถจะรู้ธรรมะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมตัณหาก็มีจริงเพราะฉะนั้นขณะที่ปัญญาพร้อมสติสามารถจะรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่เป็นตัณหาได้ขณะนั้นก็รู้ว่าตัณหาไม่ใช่เราแล้วก็ตัณหาก็เป็นธรรมะ
0: ค่ะตัณหามีจริงไหมคะเป็นอีกชื่อหนึ่งของโลภะเป็นอีกชื่อหนึ่งสภาพธรรมะที่ติดข้องมีจริงไหมมีใช่ไหมคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆจะคิดเองไหมว่าอาศัยอกุศลนี่แหละไปละอกุศลเห็นไหมคะแม้แต่คำพูดยังต้องไตร่ตรองเลยเพราะฉะนั้นมีอะไรอื่นอีกไหมไม่ใช่แต่อาศัยตัณหาไปละตัณหาเพราะเหตุว่าทุกครั้งที่ตัณหาเกิดต้องมีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วยกโลภะขึ้นมาเป็นปัจจัยที่จะให้ละตัณหาหรือเปล่าแต่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเห็นไหมคะความละเอียดของธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่เราฟังแต่ชื่อแล้วไปคิดเองคิดเองคือขยะทันที

0: เราเป็นใครเลิกคิดเถอะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครบถ้วนทุกประการทุกคำไม่ให้ผิดแม้แต่สัมมามรรคยังทรงแสดงมิจฉามรรคด้วยแต่คนธรรมดาเนี่ยคิดถึงมิจฉามรรคหรือเปล่าเข้าใจว่ามิจฉาเป็นสัมมาเพราะไม่มีความละเอียดพอด้วยเหตุนี้ต้องเข้าใจทั้งหมดโดยรอบคอบโดยละเอียดสอดคล้องกันโดยประการทั้งปวงเราอยากมาฟังธรรมะห้ามไม่ได้ถ้าจะมีความติดข้องแต่ฉันทะในความอยากต่างกับความอยากไปเที่ยวไปรับประทานอาหารอร่อยอร่อยโลภะต้องการทั้งนั้นแต่สิ่งที่เกิดกับโลภะคือฉันทะเจตสิกพอใจอะไรในการที่จะไปพอใจที่จะสนุกสนานรับประทานอาหารอร่อยชายทะเลภูเขาอากาศดีหรือว่าพอใจที่จะได้ฟังคำก็เป็นความพอใจเหมือนกันใช่ไหมคะขณะนั้นยังไม่มีปัญญาแต่มีความเป็นเราขณะนั้นก็มีเราที่มีความยินดีมีความต้องการแต่ว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือปัญญาไม่ได้ต้องการอย่างอื่นแม้จะฟังธรรมะก็เพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นต้องเป็นความที่ละเอียดอย่างยิ่งค่ะไม่ใช่ว่าฟังตัวหนังสือพูดตามตัวหนังสือแต่ไม่สอดคล้องกันในเบื้องต้นพอได้ยินคำว่าธรรมะอยากฟังยังไม่รู้ว่าธรรมะเป็นอะไรขณะนั้นเป็นอะไร
1: ก็ต้องด้วยความพอใจที่เป็นไปพร้อมกับฉันทะด้วยครับ
0: เพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นโลภะก็ได้แต่ฉันทะที่จะเข้าใจไม่ใช่โลภะที่มีฉันทะที่จะไปสนุกสนานเพราะฉะนั้นอเหตุกะจิตไม่มีฉันทะเจตสิกเพราะเลือกไม่ได
1: ้ครับ
0: เลือกเห็นไม่ได้เลือกได้ยินไม่ได้แต่ฉันทะขึ้นอยู่กับการสะสมมาที่จะพอใจบางคนพอใจอยากจะฟังเรื่องปัจจัยมากๆเลยอีกคนหนึ่งก็ค่อยๆฟังไปแล้วก็ค่อยๆเข้าใจปัจจัยไปก็คือความเข้าใจเหมือนกันแต่ว่าต่างคนก็ต่างสะสมมาแต่ละทางที่จะเป็นไปในทางหนึ่งทางใดเพราะฉะนั้นโลภะมีในขณะที่ปัญญาไม่มีแต่ว่าฉันทะก็เกิดกับโลภะว่าในโลภะนั่นน่ะโลภะแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าจะอาศัยโลภะแบบสนุกสนานไปเรื่อยๆจะมีวันที่จะมาถึงธรรมะไหมอาศัยตัณหาอย่างนั้นหรือว่าอาศัยความต้องการที่ประกอบด้วยความยินดีพอใจคือฉันทะที่จะเข้าใจธรรมะต่างกันแล้วค่ะเรามาที่นี่ที่บ้านคุณหมอวิภากรนะคะทุกคนได้รับประทานอาหารอร่อยชอบไหมคะส้มตำค่ะขณะกำลังชอบส้มตำมีฉันทะที่จะเข้าใจธรรมะไหมค่ะแต่ขณะเนี้ยอย่างเนี้ยใช่ไหมคะเราก็ชอบแต่ก็มีฉันทะที่จะเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นต้องรู้ส่วนประกอบของโลภะว่าความต้องการนั้นมีอะไรเกิดร่วมด้วยถ้ามีความต้องการเพียงแต่จะเปิดโทรทัศน์นอนสบายอาหารอร่อยอยู่กับบ้านไปเที่ยวอย่างชาวโลกส่วนใหญ่จะนำมาสู่ความเข้าใจธรรมะหรือแต่ความอยากไม่หมดอยากคนละแบบคนละแบบคือฉันทะคนละอย่างที่เกิดกับโลภะก็นำมาสู่การที่จะได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะแม้ฟังธรรมะด้วยกันนะคะยังต่างกันเลยคนนี้จะฟังพระสูตรคนนั้นจะฟังพระวินัยคนนี้จะฟังพระอภิธรรมเห็นไหมคะก็หลากหลายฉันทะเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับธรรมะได้เลยแต่เข้าใจเพื่ออะไรคะหลากหลายก็จริงแต่ทั้งหมดหลากหลายยังไงก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเลยสักคนเป็นความเป็นไปของธรรมะทั้งหมดเนิ่นนานมาแล้วในสังสารวัฏและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกข้างหน้าจะเป็นใครไม่เป็นคนนี้แน่นอนแต่มาจากทุกขณะจิตที่ขณะนี้สะสมไว้ที่จะปรุงแต่งเหมือนชาติก่อนๆ นะคะก็ปรุงแต่งให้เป็นคนนี้เฉพาะชาตินี้ด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดธรรมะล้วนๆไม่มีอะไรนอกจากธรรมะแต่ไม่เห็นว่าเป็นธรรมะเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครจะไปอย่างใครนะคะอย่างท่านพระสารีบุตรท่านกล่าวคาถานี้ท่านพระมหาโกคันลานะกล่าวอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งพระเถรีทั้งหลายแต่ละหนึ่งท่านก็กล่าวตามอัธยาศัยแต่ทั้งหมดมีปัญญาที่ไม่ต้องไปตามใครเพราะตามไม่ได้เป เป็นธรรมะแล้วจะไปตามได้ยังไงต้องเป็นไปตามการสะสม
1: อาจารย์ครับก็แสดงความเป็นจริงตราบใดที่ยังละโลภะไม่ได้โลภะก็เกิดขึ้นแต่ว่ามีความเป็นไปอย่างไรของปณิสัยที่จะเห็นประโยชน์ของธรรมะต่างกับความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นไปในเรื่องอื่นๆซึ่งไม่นำมาด้วยความเข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นคนที่เพียงผ่านฟังคิดว่านี่ไงโลภะไปสิแล้วก็นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมหารู้ไม่ว่าปักกตูปะนิสยปัจจัยไม่เว้นอะไรเลยแต่มีความต่างปักกตูปะนิสยะเชิญคุณวิชัยค่ะ
1: ครับปักกตูปะนิสยะนะครับก็มาจากปักกตะแล้วก็อุปะนิสยะปักกตะก็คือกระทำแล้วด้วยดีอุปะนิสยะก็คือเป็นที่อาศัยที่มีกำลังรวมคำก็คือเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่กระทำไปแล้วด้วยดีก็หมายความว่าเกิดแล้วสะสมแล้วที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ธรรมะเกิดขึ้นได้ในภายหลังครับแท้จริ
0: งด้วยดีที่นี่ไม่ใช่กุศลธรรมนะคะแต่ด้วยดีตามภาวะการเป็นปัจจัยนั้นที่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นละเอียดมากค่ะธรรมะแค่ฟังแล้วคิดเองเนี่ยกรุณาอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าเป็นการปิดกั้นปัญญาไม่มีทางที่จะเอาออกเลยเพราะคำของใครแค่นี้ค่ะเราไม่ประมาทแล้วพอคิดเองฟังแล้วรู้เลยไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เป็นคำที่ท่านตรัสไว้ก็ไม่เข้าใจยังอาศัยตัณหาละตัณหาแค่นี้ค่ะจับเพียงแค่นี้แล้วไปเพลิดเพลินด้วยตัณหาเพื่อที่จะไปละตัณหาได้อย่างไรมีใครเป็นอย่างนั้นบ้างมีใครอาศัยตัณหาไปแล้วก็ดับตัณหามีใครบ้างเห็นไหมคะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมจึงคิดเองอย่างนั้นไม่ไตร่ตรองว่าแต่ละคำของพระองค์เนี่ยมีเหตุมีผลลึกซึ้งแค่ไหนเพราะเหตุว่ายังมีตัณหาแต่มีฉันทะในตัณหาซึ่งทำให้ตัณหานั้นหลากหลายไปว่าต้องการอะไร
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คะการจะดับกิเลสเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของมรรค8สัมมามรรคสิ่งที่จะทำให้ข้ามฟากจากฝั่งกิเลสไปฝั่งดับกิเลสหรือนิพพานก็คือบารมี10ประเด็นก็จะสงสัยว่าทั้งมรรค8แล้วก็บารมี10
1: บารมีต้องเป็นธรรมะแน่นอนนะครับว่าแต่ว่าธรรมะนั้นนะครับเป็นธรรมะที่ยังให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานเพราะว่าการที่จะดับอกุศลธรรมหมดเป็นสมุจเฉทแล้วจะไม่มีการเกิดอีกต่อไปถ้าไม่มีธรรมะที่เป็นบารมีไม่สามารถจะถึงได้แต่พระองค์สามารถที่จะรู้บารมีทั้งหลายที่จะอุปการะเกื้อกูลต่อการรู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วแต่นะครับจะเป็นระดับไหนแต่ถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์สามารถที่จะมีปัญญาที่จะพิจารณาธรรมะที่เป็นพุทธการกะธรรมนะครับก็คือธรรมะที่จะกระทำให้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อัธยาศัยของพระองค์ที่สะสมมาที่จะประพฤติธรรมะที่เป็นบารมีทั้งหลายแล้วก็เมื่อถึงที่สุดของบารมีก็ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครับแต่ถ้าเป็นผู้รู้อื่นๆอย่างเช่นทัพปเจกพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายก็ตามควรแก่ฐานะของแต่ละบุคคล
0: ค่ะอกุศลเป็นบารมีหรือเปล่า
3: ไม่เป็นค่ะ
0: เห็นไหมคะแค่ฟังเราก็รู้แล้วว่าธรรมะมีหลากหลายมากธรรมะที่ดีก็มีธรรมะที่ไม่ดีก็มีปนกันได้ไหม
3: ไม่ได้ค
0: ่
3: ะ
0: อกุศลให้โทษไหม
3: ให้โทษค่ะ
0: เหตุไม่ดีนำผลไม่ดีมาให้ใช่ไหมแค่นี้ก็ธรรมดาธรรมดานะคะแต่ต้องเป็นคนที่เห็นโทษของอกุศลจึงคิดที่จะละอกุศลถ้าเราคิดว่าธรรมดาเขาก็โลภกันทั้งนั้นเราก็โลภบ้างสิใช่ไหมคะหรืออะไรอย่างเนี้ยไม่เห็นโทษของอกุศลไม่เห็นภัยใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ที่เห็นโทษจริงๆของความไม่ดีและรู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้เกิดแล้วจะให้หมดไปได้ยังไงมีแต่สะสมพอกพูนเพิ่มขึ้นเป็นโทษอย่างยิ่งกับตนเองแม้ว่ายังไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ก็เป็นโทษไม่ใช่ให้โทษกับคนอื่นแต่ให้โทษกับขณะนั้นที่เกิดขึ้นจะนำมาซึ่งโทษภัยซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่าโทษภัยอะไร ช่ไหมคะจะมีการเกิดอีกเห็นอีกไม่เคยมีความเข้าใจที่ชัดเจนเพราะเหตุว่าแค่คิดแต่เพียงแค่เห็นว่านะคะอกุศลไม่ดีแค่นี้ค่ะก็เป็นความถูกต้องละน้อยคนที่จะเห็นโทษของอกุศลแต่ยิ่งรู้ว่ามีแต่อกุศลหนาแน่นมากเหลือเกินหนทางที่จะละมีไหมหนทางที่จะดับมีไหมถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยนะคะก็สะสมอัธยาศัยเป็นคนดีเพราะฉะนั้นการทำดีแต่ละครั้งเนี่ยค่ะก็เป็นอาศยานุสยะสะสมที่จะทำความดีต่อไปเป็นคนดีวาจาดีกายดีชาติไหนก็ตามพ่อแม่มีลูกหลายคนนะคะลูกบางคนดีลูกบางคนไม่ดีพ่อแม่เดียวกันบางคนดีมากบางคนดีน้อยพ่อแม่ก็อยากให้ลูกดีทุกคนแต่ธรรมะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสะสมมานะคะเราอาจจะพูดถึงเรื่องอกุศลคนอื่นเขาไม่สนใจเลยแต่ถ้าพูดกับบางคนเขาเห็นว่าไม่ดีและยังอาจจะว่าแล้วทำยังไงล่ะจึงจะไม่มีอกุศลนะคะจนกระทั่งได้ฟังธรรมจึงรู้ว่าเพียงอกุศลคุณความดีนะคะเกิดขึ้นขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้อกุศลน้อยลงเป็นอัธยาศัยแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดอกุศลเพราะหมดอกุศลจริงๆเนี่ยต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาการทำดีทั้งหมดก็ยังไม่ใช่บารมีเพราะเหตุว่าถึงฝั่งไหนล่ะไม่รู้จะไปไหนแต่นี่ไปสู่การดับกิเลสถ้าไม่เห็นโทษจะดับหรือกิเลสนี่เห็นยากมากค่ะเพราะว่ามีกิเลสหลายอย่างหลายระดับเพราะฉะนั้นโทษก็ต่างกันอย่างเห็นว่าเป็นเราอย่างเงี้ยโทษไหมโทษที่นำมาซึ่งโทษทั้งปวงเพราะมีเราเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราอกุศลทั้งหลายเพื่อเราก็ต้องลดน้อยลงเพราะไม่มีเราเพราะฉะนั้นที่จะให้อกุศลลดน้อยลงโดยยังเป็นเราอยู่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดนะคะเมื่อได้ยินได้ฟังคำซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจรู้ว่ามีความเป็นเราหมดเลยไม่เหลือทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจชั่วดีจำทุกอย่างหมดเป็นเราทั้งนั้นเป็นของเราทั้งนั้นจึงรู้ว่ายากที่จะสามารถรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราจึงต้องรู้ว่าถ้ายังเป็นอกุศลอยู่มากๆไม่มีทางที่จะถึงการละความเป็นเราได้ด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจคำว่าปาระคือฝั่งมีคือถึงปารมีถึงฝั่งด้วยคุณความดีเท่านั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะความดีทั้งหมดไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อละความเป็นเรานั่นจึงเป็นบารมีอย่างคุณหมอจัดถ้าเพื่อตัวคุณหมอก็ไม่ใช่บารมีแต่ถ้าเพื่อความเข้าใจธรรมะเพื่อขัดเกลากิเลสเพื่อรู้ว่ากิเลสเนี่ยเยอะมากและทุกคนเนี่ยดับกิเลสไม่ได้นอกจากได้เข้าใจพระธรรมโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมอย่างใกล้ชิดมีปัญหาอะไรที่เราจะทำให้เข้าใจขึ้นก็สนทนาเพราะสนทนาธรรมเนี่ยเป็นมงคลฟังธรรมะก็เป็นมงคลแต่ฟังแล้วสงสัยเข้าใจต่างระดับกันก็สนทนาเพื่อความเข้าใจขึ้นก็เป็นมงคลที่จะให้มีความเจริญในความเข้าใจเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะทั้งหมดที่จะเป็นบารมีต่อเมื่อเข้าใจและเพื่อความเข้าใจ
1: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเฉพาะบางกาละบางสมัยเท่านั้นแต่ถ้าบุคคลเกิดขึ้นในกาละที่ไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยที่จะแสดงว่านี้เป็นธรรมะนะไม่ใช่เราเลยการกระทำกุศลของเขาจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการที่จะมีโอกาสได้ฟังอีกแล้วเข้าใจอีกอย่างไรครับท่าน
0: ธรรมะเป็นธรรมะถ้าไม่มีปัจจัยเกิดได้ไหม
1: ก็ไม่ได้ครับ
0: ถ้ามีปัจจัยแล้วต้องเกิดใช่ไหม
1: ถ้ามีปัจจัยก็ต้อง
0: ถึงเวลาปัจจัยจะทำให้เกิดหรือยังแต่มีปัจจัยเพราะฉะนั้นมีปัจจัยก็จริงถึงเวลาที่ปัจจัยนั้นจะทำให้เกิดหรือยังเราสะสมกรรมมาในแสนโกฏกับเห็นเดี๋ยวนี้เป็นผลของกรรมไหน
1: ไม่สามารถจะรู้ได
0: ้แต่ถ้าไม่มีเหตุที่ได้กระทำแล้วในอดีตจะเห็นเดี๋ยวนี้ไหม
1: ถ้าไม่มีกรรมในอดีตก็ไม่สามารถเห็น
0: แล้วรู้ไหมว่ากรรมไหนแต่มีเหตุที่จะให้เกิดการเห็น
1: มีครับ
0: ชาติไหน
1: ไม่ทราบ
0: เห็นไหมคะก็เหมือนกับการฟังแล้วเข้าใจนั่นแหละความเข้าใจไม่ได้หายไปไหนเลยมีอยู่สะสมอยู่ในจิตทุกขณะให้ทราบว่านะคะจิตที่เกิดระดับสะสมกุศลและอกุศลต่างๆนานามากบ้างน้อยบ้างมหาศาลไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความเป็นปัจจัยว่าเกิดจากการปรุงแต่งนะคะของแต่ละขณะในแสนโกรธกลับมาจนเป็นเดี๋ยวนี้ใครทำได้ไม่มีทางทำได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะเราก็รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดข้อสำคัญที่สุดจะฟังในยะใดประการใดบารมีโพชฌงค์หรืออะไรก็ให้รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแม้แต่ที่กำลังไตรตรองกำลังเข้าใจแต่นั่นคิดยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งตัวธรรมะซึ่งแสดงว่าตัวธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดแล้วก็ดับแล้วถ้าไม่ประจักษ์แต่ละหนึ่งก็คือว่าไม่ชัดเจนรวมกันแล้วจะชัดเจนได้ยังไงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องเป็นผู้ที่เห็นคุณค่านะคะที่มีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจความละเอียดอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าลึกซึ้งผิดง่ายมากผิดกันไปเยอะแล้วคนที่เข้าใจว่าจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่ก็ตั้งสำนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าเป็นตัวตนเพียงแต่เอ่ยคำว่าจิตเจตสิกและรูปไม่เหมือนการเข้าใจเดี๋ยวนี้จิตขณะนี้ธาตุรู้ทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยขาดปรุงแต่งแต่ทำให้มีสิ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเห็นไหมคะกว่าจะแตกย่อยเรื่องใหญ่มาเป็นเรื่องเล็กๆประกอบกันและเรื่องเล็กๆประกอบกันก็มาจากแต่ละหนึ่งซึ่งประกอบกันซึ่งเกิดดับไม่มีอะไรเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังไว้ก็คือรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้แต่จะถึงเมื่อไหร่ไม่ใช่เราธรรมะต่างหากค่อยๆ คลายความเป็นเราด้วยความเข้าใจที่มั่นคง
4: ดีแต่ยังเป็นเราแม้จะคิดดีคิดถูกเพราะได้ฟังพระธรรมบ้างแล้วว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราแต่ก็ยังคงเป็นเราเพราะยังไม่ได้ประจักษ์ในความไม่ใช่เราตามความเป็นจริงจึงควรสะสมความเข้าใจพระธรรมและเจริญกุศลทุกประการแม้เล็กน้อยต่อไปจากการสนทนาธรรมที่บ้านนายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิต10 ธันวาคม 2562

0: ต้องมีความมั่นคงนะคะว่ากว่าจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามที่ได้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าใครสามารถจะไปทำได้เลยแต่ว่าตราบใดก็ตามนะคะที่การได้ยินได้ฟังและสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นสามารถที่จะระลึกถึงความจริงของสิ่งนั้นได้ก็ทำให้บรรเทาเพราะเหตุว่ากุศลทุกประเภทสามารถที่จะค่อยๆละคลายความที่ไม่รู้และความที่เป็นอกุศลได้ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอกุศลเพราะไม่รู้จึงโกรธจึงไม่พอใจและการที่ได้ฟังธรรมะมาแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุทำให้มีการระลึกได้แต่ขณะนั้นก็ยังไม่พอแสดงว่าเริ่มมีการสะสมของความเข้าใจที่สามารถจะเกิดคิดได้ซึ่งก่อนฟังเนี่ยก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ฟังมานานๆเข้าไม่ได้ไปบังคับให้คิดแต่เพราะฟังนั่นแหละก็ทำให้มีการระลึกได้ซึ่งขณะนั้นก็เป็นสติที่ระลึกถึงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้และสามารถที่จะเข้าใจความจริงขณะนั้นว่าไม่มีเราที่ทำไม่มีเราที่ทำคิดแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะเพราะเข้าใจว่าไม่มีเราที่ทำก็ทำให้ไม่ได้คิดที่เป็นอกุศลต่อไปแต่แม้กระนั้นก็เป็นเราที่กำลังคิดว่าไม่มีเราที่ทำเพราะฉะนั้นก็เป็นการเจริญขึ้นของความเข้าใจแต่ละขั้นนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการคิดอย่างนี้เลยไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้แต่คิดไม่ใช่การประจักษ์แจ้งด้วยเหตุนี้พระธรรมนี่ค่ะจึงงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจากไม่รู้อะไรเลยจะไปประจักษ์ว่าไม่ใช่เราเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปบังคับที่จะต้องคิดอย่างนั้นแต่เพราะฟังแล้วจึงเข้าใจได้ว่าขณะนั้นเราไม่ได้ทำอะไรสภาพธรรมนั้นก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแม้เพียงคิดอย่างนั้นแต่ถ้าบ่อยๆซึ่งก็บังคับไม่ได้อีกเหมือนกันทุกอย่างต้องเติมไปตามเหตุตามปัจจัยก็แสดงให้เห็นว่าก็ยังเป็นประโยชน์ที่ว่าขณะนั้นความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นต่อไปมากมายโดยที่ว่าไม่มีความเข้าใจว่าขณะนั้นเราบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะจนกว่าจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าขณะนั้นก็คือว่าคิดดีแต่เป็นเรายังคงเป็นเราเพราะฉะนั้นค่อยๆละความไม่รู้จากขั้นสามารถที่จะไม่ลืมคำที่ได้ฟังทำให้เกิดความคิดอย่างนั้นขึ้นได้แต่ต่อไปนะคะก็จะรู้ว่าถึงอย่างนั้นก็กำลังเป็นเราที่กำลังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาก็จะค่อยๆรู้ความจริงเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่หยุดอยู่ด้วยว่าเราสามารถคิดได้ใช่ไหมคะเราค่อยๆโกรธน้อยลงหรือสิ่งที่ไม่ดีนั้นค่อยๆลดลงไปไม่มีพอค่ะจนกว่าจะรู้ความจริงที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ไม่ใช่แค่ฟังถูกไม่ผิดเข้าใจได้แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะประจักษ์ได้เพราะฉะนั้นกำลังของปัญญาเนี่ยก็ต้องต่างกัน
1: คิดดีแต่ก็ยังเป็นเราแต่ถ้าคิดแบบเราขอให้คิดดีแต่ยังเป็นเราก็ยังดีกว่าคิดไม่ดี
0: ก็ขอให้เราเสมอตัวตนเสมอต้องละเอียดจนกระทั่งรู้ว่าแม้ขณะนั้นก็ไม่ได้รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเพียงแต่คิดถูกต้องว่าไม่ใช่เราไม่ว่าอะไรก็ยังเป็นเราถ้าสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงละเอียดทุกขณะจิตขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลขณะที่เข้าใจว่าไม่มีเราแม้ขั้นคิดก็ดีกว่าไม่คิดใช่ไหมแต่ว่าขณะนั้นรู้หรือเปล่าว่ายังเป็นเราย
1: ังไม่ถึง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆเป็นไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็รู้ค่ะนั่นคิดเพราะฉะนั้นปัญญาก็สามารถที่จะรู้ได้ว่านั่นยังเป็นเราที่คิด
1: แต่ถ้าพอใจในกุศลที่ยังเป็นเราอยู่กุศลในขั้นพื้นฐานที่จะคิดถึงความเป็นธรรมะยังสลับด้วยความเป็นเราก็ยังนำประโยชน์มามากทีเดียวเนี่ย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความพอใจก็เป็นเราเป็นอกุศลหรือกุศลต้องละเอียดอย่างยิ่งทุกคำที่ทรงแสดงเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่ากุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลแม้ว่าจะเกิดสลับกันอย่างเร็วมากแต่ก็จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้เลยไม่ไปตู่ว่าอกุศลเป็นกุศลถ้าพอใจเกิดขึ้นติดข้องหรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่าแล้วจะทำยังไงไม่ใช่ทำแต่เข้าใจในขณะนั้นได้แต่ถ้าจะทำก็ผิดอีก
1: คิดดีที่ยังเป็นเราแล้วก็เลยติดอยู่ในความดีที่เป็นเราอย่างนั้น
0: เพราะฉะนั้นได้ประโยชน์ใช่ไหมคะ ตอนได้ประโยชน์เป็นอะไร
1: ตอนได้ประโยชน์พอใจก็เป็นโลภะ
0: เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ละเอียดอย่างยิ่งมิฉะนั้นไม่ทรงแสดงจิตต่างกันเป็นแต่ละอย่างนะคะธรรมะละเอียดอย่างนั้นแล้วชีวิตประจำวันล่ะถ้าเรายังคงเผินจะถึงความละเอียดอย่างนั้นได้ไหมเพราะฉะนั้นแม้ชีวิตประจำวันนะคะค่อยๆละเอียดขึ้นเพราะรู้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าไม่มีความละเอียดไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าชีวิตประจำวันที่พอใจแล้วเนี่ยขณะนั้นน่ะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นรู้ได้เลยนะคะว่าถ้าไม่เป็นผู้ที่ละเอียดที่เห็นอกุศลว่าเป็นอกุศลเราก็ยังคงมีอกุศลและก็เป็นอกุศลต่อไปเพราะฉะนั้นถ้ากุศลจะเกิดนี่ค่ะกุศลละเอียดมากสิ่งที่เคยทำโดยไม่รู้ว่าเป็นอกุศลก็จะค่อยๆเห็นว่าเป็นอกุศลแล้วจึงค่อยๆเลิกนั่นคือยังไม่ได้เห็นว่าไม่ใช่เราแต่แม้กระนั้นปัญญาก็ยังตรงที่จะรู้ว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลใช้กระดาษห้องน้ำเช็ดมืออะไรก็ตามในที่สาธารณะอย่างไม่คิดเลยเนี่ยเป็นกุศลหรือเปล่าและยังทำอยู่หรือเปล่าเห็นไหมคะความละเอียดถ้าไม่รู้อย่างนั้นเราจะละอกุศลได้ไหมมันก็เพิ่มอกุศลมากขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราต้องไปให้เขาบอกเราทำแต่การที่เห็นว่าสิ่งนั้นควรหรือไม่ควรก็ทำให้รู้ว่าควรเป็นกุศลดีงามคิดถึงคนอื่นคิดถึงอะไรที่สมควรที่จะทำมากกว่าไม่เห็นคนอื่นเขาทำเราก็ไม่ทำก็คนอื่นเนี่ยเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไม่ใช่หรือแต่เราเนี่ยเห็นไหมถ้าเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ไม่เห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีเราเนี่ยได้ไหมเพราะฉันต้องละเอียดอย่างยิ่งทุกอย่างชีวิตประจำวันก็ต้องเป็นกุศลเพิ่มขึ้นบารมีทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้งสิ้นปัญญานำไปที่จะให้ระลึกได้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้นแม้ขณะนั้นจะไม่ถึงความสมบูรณ์ที่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่การสละสิ่งที่ไม่ดีไปทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยสามารถที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้สามารถสละการเหนียวแน่นติดว่าเป็นเรา

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1071
2: คำถามทบทวนข้อที่1 นะคะปรมัตถธรรมมีกี่อย่างสำหรับบางท่านซึ่งอาจจะเริ่มมาก็จะได้ฟังแล้วก็ทบทวนไปในตัวด้วย
3: ปรมัตถธรรมมี4อย่างครับ
2: ค่ะกรุณาบอกด้วยนะคะว่าได้แก่อะไรบ้าง
3: คือปรมัตถธรรมมี4อย่างครับได้แก่จิต1เจตสิก1รูป1นิพพาน1
2: ข้อ2ปรมัตถธรรมอะไรเป็นสังขารธรรม
3: ปรมัตถธรรมคือจิตเจตสิกรูปเป็นสังขารธรรมครับ
2: ค่ะคงจะไม่ต้องอธิบายความหมายนะคะแต่ถ้าท่านผู้ฟังที่มาใหม่ไม่เข้าใจก็ถามได้ค่ะข้อ3ปรมัตถธรรมอะไรเป็นอสังขตธรรม
3: คือนิพพานเป็นอสังขตธรรมครับ
2: ข้อ4จิตเป็นสังขารธรรมใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ค่ะข้อ5สังขารธรรมเป็นจิตใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: สังขารธรรมไม่ใช่จิตอย่างเดียวเจตสิกและรูปก็เป็นสังขารธรรม
1: เพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับ
2: ข้อ6รูปเป็นสังขารธรรมใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ข้อ7สังขารธรรมเป็นรูปใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ไม่ใช่รูปอย่างเดียวจิตและเจตสิกก็เป็นสังขารธรรมด้วยข้อ8ปรมัตถธรรมอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
3: ก็ได้แก่จิตเจตสิกรูป
1: จิตเจตสิกรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานิพพานก็เป็นอนัตตาด้วยแต่ว่านิพพานเที่ยงและเป็นสุข
2: ข้อ9วิญญาณขันธ์ได้แก่ปรมัตถธรรมอะไรบ้างขันธ์นะคะตอนนี้วิญญาณขันธ์ได้แก่ปรมัตถธรรมอะไรบ้าง
3: วิญญาณขันธ์ได้แก่จิตตปรมัต
2: ถ์เท่าไหร่คะ
3: 89โดยย่อโดยพิสดาร121
1: โดยนัยยะที่โลกุตระจิตเกิดร่วมกับองค์ฌานขั้นต่าง
2: ๆข้อ10รูปขันธ์ได้แก่ปรมัตถ์อะไรเป็นเรื่องของปรมัตถธรรม4กับขันธ์5นะคะเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าถ้าคิดแทนที่จะคิดเรื่องอื่นนะคะก็มาสนใจคิดเรื่องนี้เป็นปัจจัยที่จะให้พิจารณาธรรมะละเอียดขึ้นรูปขันธ์ได้แก่ปรมัตถ์อะไร
3: รูปขันธ์ได้แก่รูปปรมัต
2: ถ์เท่าไหร่คะ
3: มี28รูป
2: เท่านั้นเลยคะ
3: เท่านั้นครับ
2: ค่ะข้อ11ปรมัตถธรรมอะไรเป็นเวทนาขันธ์บ้าง
3: ก็ได้แก่เจตสิกปรมัต
2: ถ์กี่ดวงคะ
3: 1ดวงครับ
2: 1ดวงคือ
3: เวทนาเจตสิก
2: ค่ะ
1: ข้อ12
2: ปรมัตถธรรมอะไรเป็นสัญญาขันธ์บ้าง
3: ก็ได้แก่เจตสิกปรมัตถ์ได้แก่สัญญาเจตสิก1ดวง
2: ข้อ13สังขารขันธ์ได้แก่ปรมัตถธรรมอะไร
3: สังขารขันธ์ได้แก่เจตสิกปรมัตถ์50ดวงครับ
2: ค่ะข้อ14รูปขันธ์เป็นรูปใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: เพราะอะไรคะ
3: เพราะไม่รู้อะไรฮะ
2: ข้อ15รูปเป็นรูปขันธ์ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: เพราะอะไร
3: เพราะรูปไม่รู้อารมณ์ฮะ
2: ค่ะโดยนัยยะ11อย่างนะคะคือเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตเป็นภายในเป็นภายนอกหยาบละเอียดสามประณีตไกลใกล้โด โดยนัยยะของขันธ์ซึ่งสามารถจะจำแนกออกได้โดยลักษณะ11ประการข้อ16นิพพานเป็นขันธ์ใช่ไหมคะ
3: ไม่ใช่
2: เพราะอะไร
3: เพราะไม่อยู่ในขันธ์เพราะนิพพานเป็นขันธวิมุตติไม่เพราะนิพพานนี้เที่ยงไม่เกิดดับ
2: ข้อ17สังขารธรรมเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมคะ
3: ไม่ใช
2: ่สังขารธรรมเป็นสังขารขันธ์ก็มีไม่ใช่สังขารขันธ์ก็มีที่เป็นสังขารขันธ์ได้แก่เจตสิก50เท่านั้นสังขารธรรมที่เป็นสังขารขันธ์ได้แก่เจตสิก50เท่านั้นนะคะนอกจากนั้นไม่ใช่สังขารขันธ์
1: เวทนาเจตสิก1ดวงไม่ใช่สังขารขันธ์สัญญาเจตสิก1ดวงไม่ใช่สังขารขันธ์รูปทั้งหมดไม่ใช่สังขารขันธ์และจิตทั้งหมดไม่ใช่สังขารขันธ
2: ์ข้อ18สังขารขันธ์เป็นสังขารธรรมใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ข้อ19เวทนาขันธ์เป็นสังขารธรรมใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ข้อ20สังขารธรรมเป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมสังขารธรรมที่เป็นเวทนาขันธ์มี1นะคะคือเวทนาเจตสิกสังขารธรรมอื่นคือจิตเจตสิก51และรูปไม่ใช่เวทนาขันธ์ข้อ21ปรมัตถธรรม4เป็นขันธ์กี่ขันธ์
3: ปรมัตถธรรม4เป็นขันธ์ทั้ง5แล้วก็มีขันธวิมุตติด้วย
2: ค่ะปรมัตถธรรม3เป็นขันธ์5นิพพานปรมัตถ์ไม่ใช่ขันธ์ข้อ22ขันธ์5เป็นปรมัตถธรรมกี่ปรมัตถ
3: ์3ปรมัตถ์ครับ
2: ค่ะคือจิตเจตสิกรูปข้อ23รูปปรมัตถ์เป็นขันธ์กี่ขันธ
3: ์1ขันธ์ครับ
2: ข้อ24นามปรมัตถ์เป็นขันธ์กี่ขันธ์
3: 4ขันธ์ครับ
2: นามปรมัตถ์2นะคะคือจิตเจตสิกเป็นนามขันธ์4ข้อ25นามขันธ์มีเท่าไหร
3: ่นามขันธ์มี4ครับ
2: อะไรบ้างคะ
3: เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
2: ข้อ26นามปรมัตถ์มีเท่าไหร
3: ่นามปรมัตถ์มี2ครับได้แก่จิตเจตสิก
2: ปรมัตถธรรมมีเท่าไหร่คะ
3: มี4
2: นามปรมัตถ์มีเท่าไหร
3: ่นามปรมัตถ์โดยตรงมี2ครับถ้าสงเคราะห์อนิพพานเข้าเป็นนามก็เป็น3
2: ถ้าแยกโดยนามกับรูปนะคะสภาพปรมัตถธรรมแล้วนามปรมัตถ์มี3คือจิตเจตสิกนิพพานแต่ต้องแยกว่าสำหรับจิตเจตสิกซึ่งเป็นนามปรมัตถ์นั้นเป็นสังขารธรรมส่วนนิพพานซึ่งเป็นนามปรมัตถ์นั้นเป็นวิสังขารธรรมข้อ27นามปรมัตถ์เป็นนามขันธ์ใช่ไหม
3: ก็ใช่ก็มีไม่ใช่ก็มี
2: ค่ะใช่2ไม่ใช่1นามปรมัตถ์2คือจิตเจตสิกเป็นนามขันธ์แต่นิพพานซึ่งเป็นนามปรมัตถ์ไม่ใช่นามขันธ์ข้อ28นามขันธ์เป็นนามปรมัตถ์ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: คือเจตสิกข้อ29ปรมัตถธรรมอะไรไม่รู้อารมณ
3: ์ได้แก่รูปทั้งหมดแล้วก็นิพพานด้วย
2: ค่ะเนี่ยค่ะอย่าลืมนะคะคือเพียงปรมัตถธรรม4กับขันธ์5แต่ว่าจะต้องไม่ขาดการพิจารณาโดยรอบครอบว่าถ้าถามว่าปรมัตถธรรมอะไรไม่รู้อารมณ์ก็มีปรมัตถธรรม2คือรูปปรมัตถ์และนิพพานปรมัตถ์ นิพพานไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นนิพพานปรมัตถ์ก็เป็นปรมัตถธรรมที่ไม่รู้อารมณ์และรูปปรมัตถ์ก็ไม่รู้อารมณ์ด้วยข้อ30ขันธ์อะไรไม่รู้อารมณ
3: ์รูปขันธ์ไม่รู้อารมณ์ครับ
2: ข้อ31ปรมัตถ์อะไรเป็นอารมณ
3: ์ได้แก่จิตเจตสิกรูปทั้งหมดจิตเจตสิกรูปทั้งหมดเป็นอารมณ์ได
2: ้อีกครั้งนะคะปรมัตถธรรมอะไรเป็นอารมณ
3: ์ก็ยังยืนยันอยู่ว่าจิตเจตสิกรูปเป็นอารมณ์ได
2: ้ค่ะคิดอีกทีได้ไหมคะ
3: นิพพานด้วย
2: ค่ะเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมทั้ง4เป็นอารมณ์นะคะไม่มีอะไรเลยค่ะที่จิตจะรู้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นจิตหรือเจตสิกหรือรูปหรือนิพพานก็ตามนะคะสภาพธรรมะที่ทรงแสดงทั้งหมดเนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นจึงเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทุกอย่างเป็นอารมณ์ถึงไม่ใช่ปรมัตถธรรมนะคะเช่นสมมุติบัญญัติต่างๆก็เป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่รู้อารมณ์ทุกชนิดทุกอย่างข้อ32นะคะขันธ์อะไรเป็นอารมณ์
3: จิตเจตสิกรูปค่ะเป็นอารมณ์
2: ถามถึงขันธ์ค่ะ
3: ก็ได้แก่ขันธ์ทั้ง5แหละครับเป็นอารมณ
2: ์ถ้าถามถึงขันธ์ต้องตอบว่าขันธ์ทั้ง5นะคะเป็นอารมณ์ทีนี้จะขอถามเฉพาะเรื่องจิตนะคะทบทวนเฉพาะจิตข้อ1จิตเป็นอภิธรรมใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ข้อ2จิตเป็นปรมัตถธรรมใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ข้อ3จิตเป็นสังขารธรรมใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ข้อ4จิตเป็นวิสังขารธรรมใช่ไหม
3: ไม่ใช่ครับ
2: ข้อ5จิตเป็นสังคตธรรมใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ข้อ6จิตเป็นอสังคตธรรมใช่ไหม
3: ไม่ใช่ครับ
2: ข้อ7จิตเป็นนิพพานใช่ไหม
3: ไม่ใช่ครับ
2: ข้อ8จิตเป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม
3: ไม่ใช่ครับ
2: ข้อ9จิตเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม
3: ไม่ใช่ครับ
2: ข้อ10จิตเป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ข้อ11โลกุตระจิตเป็นอสังขตธรรมใช่ไหม
3: ไม่ใช่ฮะ
2: ถูกต้องนะคะอย่าลืมว่าจิตไม่ใช่นิพพานเพราะฉะนั้นโลกุตระจิตไม่ใช่อสังขตธรรมเฉพาะนิพพานเท่านั้นที่เป็นอสังขตธรรมเพราะว่าไม่เกิดดับแต่ว่าโลกุตระจิตเป็นสังขารธรรมเป็นสังขตธรรมเพราะเหตุว่าเกิดดับข้อ12จิตเป็นขันธวิมุตติคือพ้นจากขันธ์ใช่มั้ย
3: ไม่ใช
2: ่ข้อ13นิพพานเป็นอารมณ์ของสังขตธรรมใช่มั้ย
3: ใช่ครับ
2: เป็นอารมณ์เฉพาะสังคตธรรมที่เป็นจิตเจตสิกนะคะข้อ14จิตเป็นอารมณ์ได้ไหม
3: ได้ครับ
2: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำบางคำที่ได้ผ่านไปแล้วเท่านั้นต่อไปนะคะจะทบทวนเรื่องของวิบากเรื่องของธรรมะที่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยากตะธรรมข้อ1ขันธ์อะไรเป็นวิบากได
3: ้วิญญาณขันธ์ครับ
2: ต้องคิดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ต้องรอบคอบคืออย่าหลงลืมนะคะขันธ์อะไรเป็นวิบากได้ถามถึงขันธ์นะคะขันมี5ขันรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันขันอะไรเป็นวิบากได
3: ้วิญญาณขันครับ
2: นะท่านผู้ฟังจะมีคำตอบอย่างอื่นบ้างไหมคะขันอะไรเป็นวิบากได้เพื่อความไม่ลืมขันธ์5นะคะกับปรมัตถธรรม4
3: คือวิญญาณขันธ์วิญญา วิบากจิตกับเจตสิกที่ประกอบ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นนามขันธ์สี่ทั้งจิตและเจตสิกเป็นวิบากถ้าจิตเป็นวิบากเกิดขึ้นเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเนี่ยค่ะต้องเป็นวิบากด้วยเวลาที่กุศลจิตเกิดเจตสิกทั้งหมดต้องเป็นกุศลอโลภะอโมหะต้องเป็นกุศลแต่เวลาที่เป็นอัพยากตะคือวิบากจิตหรือกิริยาจิตเจตสิกที่เกิดกับวิบากจิตเจตสิกนั้นก็เป็นวิบากเจตสิกที่เกิดกับกิริยาจิตเจตสิกนั้นก็เป็นกิริยาเพราะฉะนั้นทั้งจิตและเจตสิกเนี่ยค่ะเมื่อเป็นวิบากก็เป็นวิบากด้วยกันเมื่อเป็นกุศลก็เป็นกุศลด้วยกันเมื่อเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลด้วยกันเมื่อเป็นกิริยาก็เป็นกิริยาด้วยกันกุศลเจตสิกจะไปเกิดกับอกุศลจิตไม่ได้กุศลเจตสิกจะไปเกิดกับวิบากจิตไม่ได้กุศลเจตสิกจะไปเกิดกับกิริยาจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าโสภณะเจตสิกเพราะเหตุว่าเกิดกับกุศลวิบากก็ได้เกิดกับกิริยาก็ได้เกิดกับกุศลก็ได้จึงเป็นโสภณะไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะกุศลเจตสิกเท่านั้นถ้าท่านผู้ฟังสงสัยตอนไหนกรุณาถามด้วยนะคะข้อ2อกุศลธรรมได้แก่ปรมัตถธรรมอะไรบ้าง
3: ได้แก่จิตกับเจตสิกครับ
2: ข้อ3เวทนาขันธ์เป็นชาติอะไรบ้าง
3: เวทนาขันธ์เป็นทั้ง4ชาติครับ
2: ค่ะเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นวิบากเป็นกิริยาได้ทั้งสี่ชาตินะคะเพราะเหตุว่าเวทนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงกุศลและจิตก็มีเวทนาเจตสิกเกิดด้วยอกุศลและจิตก็มีเวทนาเจตสิกเกิดด้วยวิบากจิตก็มีเวทนาเจตสิกเกิดด้วยกิริยาจิตก็มีเวทนาเจตสิกเกิดด้วยเพราะฉะนั้นเวทนาขันธ์ก็เป็นชาติกุศลบ้างเป็นชาติอกุศลบ้างเป็นชาติวิบากบ้างเป็นชาติกิริยาบ้างข้อ4อกุศลธรรมมีกี่ขันธ
3: ์มีนามขันธ์ทั้ง4ครับ
2: ค่ะข้อ5อัพยากตธรรมมีกี่ขันธ
3: ์มีนามขันธ์ทั้ง4ครับ
2: โดยหมวด3นะคะกุศลธรรมมาได้แก่กุศลจิตและกุศลเจตสิกอกุศลธรรมมาได้แก่อกุศลจิตและอกุศลเจตสิกอัพยากตะธรรมมาได้แก่ธรรมะอื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดเป็นอัพยากตะรูปเนี่ยค่ะไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่มีเจตนาเป็นกุศลหรือทำกุศลกรรมใดๆไม่ได้เลยนิพพานก็เป็นอัพยากตะเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องขันธ์นะคะว่าอัพยากตะธรรมมีกี่ขันธ์
3: ก็มีทั้ง5ขันธ์ครับ
2: ค่ะทั้ง5ขันธ์นะคะเพราะเหตุว่ารูปก็เป็นอัพยากตะข้อ6ขันธ์อะไรเป็นอัพยากตะ
3: ได้แก่ขันธ์ทั้ง5ครับ
2: แต่ต้องจำแนกให้ละเอียดนะคะว่ารูปขันธ์1นามขันธ์4ที่เป็นวิบากและกิริยาจึงจะเป็นอัพยากตะข้อ7ขันธ์ที่ไม่ใช่อัพยากตะธรรมมีไหมขันธ์ที่ไม่ใช่อัพยากตะธรรมมีไหม
3: ไม่มีครับ
2: ต้องคิดเห็นไหมคะเรื่องของการศึกษาพระอภิธรรมหรือปรมัตถธรรมเนี่ยค่ะต้องคิดพิจารณานะคะจะหลับจะนอนจะตื่นขึ้นมาก็ยังคิดอีกพิจารณาอีกถึงธรรมะที่ได้ยินได้ฟังจนกว่าจะแจ่มแจ้งจริงๆนี่เป็นปัจจัยอันหนึ่งนะคะซึ่งจะทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเห็นได้ยินแทนที่จะเป็นอกุศลเนี่ยค่ะก็เป็นกุศลโดยการที่คิดถึงธรรมะที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆเนืองๆแล้วก็พิจารณาจนกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งมิฉะนั้นนะคะพอเห็นอกุศลจิตเกิดคิดตามสิ่งที่เห็นแต่ว่าเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะแทนที่จะคิดเรื่องอื่นนะคะ ก็ยังมีปัจจัยที่จะให้คิดพิจารณาในความละเอียดของธรรมะว่าขันธ์ที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมมีไหม
3: มีครับ
2: อะไรคะ
3: ก็ได้แก่กุศลจิตที่กุศลจิตอกุศลจิตและเจตสิกที่ประกอบด้วย
2: ค่ะถูกต้องนะคะแต่ตอบตามคำถามก็ได้ที่ว่ากุศลขันธ์และอกุศลขันธ์ซึ่งได้แก่กุศลจิตและอกุศลจิตเจตสิกนั่นเองนะคะข้อ8อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ขันธ์มีไหม
3: มีครับ
2: เรื่องคิดนะคะอะไรคะ
3: นิพพานครับ
2: นิพพานอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ขันธ์คือนิพพานเพราะเหตุว่าปรมัตถธรรมมี4นะคะจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเจตสิกรูปเป็นขันธ์นิพพานเท่านั้นที่ไม่ใช่ขันธ์แต่เป็นอัพยากตธรรมข้อ9อัพยากตธรรมเป็นสังขารธรรมหรือวิสังขารธรรม
3: อัพยากตธรรมเป็นสังขารธรรมก็มีเป็นวิสังขารธรรมก็มี
2: ค่ะถูกต้องนะคะอันนี้ท่านผู้ฟังก็คิดรายละเอียดเองได้ใช่ไหมคะรูปทั้งหมดเป็นสังขารธรรมวิบากจิตวิบากเจตสิกกิริยาจิตกิริยาเจตสิกเป็นสังขารธรรมเฉพาะนิพพานซึ่งเป็นอัพยากตะเท่านั้นที่เป็นวิสังขารธรรมข้อ10เสียงทุกท่านกำลังได้ยินเสียงตามธรรมดาเนี่ยนะคะเสียงเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมหรืออัพยากตธรรม
3: เป็นอัพยากตธรรม
2: เพราะเหตุว่าเป็นรูปธรรมข้อ11สังขารธรรมเป็นอัพยากตธรรมใช่ไหม
3: เป็นอัพยากตธรรมก็มี
2: ไม่เป็นก็มีนะคะ
4: คือรูปทั้งหมดเป็นอัพยากตธรรมวิบากจิตและวิบากเจตสิกเป็นอัพยากตธรรมกิริยาจิตและกิริยาเจตสิกเป็นอัพยากตธรรมข้อ12
2: อัพยากตธรรมเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม
3: เป็นสังขารขันธ์ก็มีไม่เป็นสังขารขันธ์ก็มี
2: อะไรนะคะที่เป็นสังขารขันธ์อัพยากตธรรมเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมที่เป็นก็มีที่ไม่เป็นก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอัพยากตธรรมอะไรที่เป็นสังขารขันธ
3: ์รูปเป็นสังขารขันธ
2: ์
3: คร
2: ับ ตอนนี้งงแล้วนะคะรูปมาเป็นสังขารขันธ์ไม่ได้แล้วค่ะ
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 นถึง 6:30 นบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณปานันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 นถึง 7:00 นคุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญฟังคุณทวีศักดิ์อุ่นจิตติกุล สนทนากับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตเรื่องธรรมะประจำวันทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 1107วันอังคารที่15กันยายนนี้เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.และรับฟังถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.
1: ครั้งที่1072ข้อ12
2: อัพยากตะธรรมเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม
3: เป็นสังขารขันธ์ก็มีไม่เป็นสังขารขันธ์ก็มี
2: อะไรนะคะที่เป็นสังขารขันธ์อัพยากตะธรรมเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมที่เป็นก็มีที่ไม่เป็นก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอัพยากตะธรรมอะไรที่เป็นสังขารขันธ์
3: รูปเป็นสังขารขันธ์
2: ตอนนี้งงแล้วนะคะรูปมาเป็นสังขารขันธ์ไม่ได้แล้วค่ะค่ะต้องมั่นคงแล้วก็ต้องคิดช้าๆก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะอาจจะเป็นเรื่องปวดศีรษะค่ะแต่ว่าธรรมะต้องเป็นเรื่องตรงค่ะยิ่งคิดละเอียดเท่าไหร่ยิ่งไม่หลงลืมนะคะที่ว่าอัพยากตะธรรมเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมนะคะอัพยากตะธรรมที่เป็นสังขารขันธ์มีอะไรบ้าง
3: อัพยากตะธรรมที่เป็นสังขารขันธ์ก็ได้แก่วิบากจิตกิริยาจิตกับเจตสิกที่ประกอบ
2: ค่ะอันนี้เอาจิตเข้ามาเป็นสังขารขันธ์อีกเห็นไหมคะต้องกันออกไปอีกค่ะเพราะจิตไม่ใช่สังขารขันธ์นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอัพยากตะธรรมที่เป็นสังขารขันธ์ได้แก่อะไร
3: ไม่ได้แก่วิบากจิตกับกิริยาจิต
2: จิตไม่ได้แล้วค่ะถ้าถามถึงสังขารขันธ์จิตเป็นสังขารขันธ์ไม่ได้เลยก็น่าเบื่อแล้วก็อาจจะน่างงนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่แทนที่จะคิดเรื่องอื่นวันนี้ขอให้คิดเรื่องนี้ค่ะทบทวนกลับไปถึงบ้านคิดอีกขอให้เห็นประโยชน์ของการที่กุศลจิตจะเกิดนะคะแทนที่จะเป็นอกุศลแล้วก็จะทำให้เข้าใจธรรมะประการต่อๆไปโดยที่ไม่หลงลืมอีกครั้งหนึ่งนะคะอัพยากตะธรรมที่เป็นสังขารขันธ์ที่เป็นสังขารขันธ์ได้แก่อะไรอัพยากตะธรรมถามถึงอัพยากตะธรรมนะคะที่เป็นสังขารขันธ์เจาะจงด้วยว่าอัพยากตะธรรมที่เป็นสังขารขันธ์ได้แก่อะไร
3: ก็ได้แก่เจตสิกที่ประกอบในกิริยาจิตกับในวิบากจิต
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าวิบากเจตสิก50และกิริยาเจตสิก50เป็นสังขารขันธ์ก็ได้นะคะเพราะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าเฉพาะเจตสิก50เท่านั้นที่เป็นสังขารขันธ์แต่เมื่อเป็นสังขารขันธ์ที่เป็นอัพยากตะก็ต้องหมายเฉพาะที่เป็นวิบากเจตสิก50และกิริยาเจตสิก50เท่านั้นข้อ13สังขารขันธ์เป็นกุศลธรรมใช่ไหม
3: เป็นกุศลธรรมก็มีไม่เป็นกุศลธรรมก็มี
2: ค่ะถ้าต่อไปละเอียดจะทราบได้ว่าสังขารขันธ์คือกุศลและเจต

0: ขันธ์อะไร
1: เป็นวิญญาณขันธ
0: ์ค่ะข้อ16เจตสิกที่เป็นชาติกิริยาเป็นขันธ์อะไร
1: เป็นสังขารขัน
0: ธ์เดี๋ยวนะคะเจตสิกที่เป็นชาติกิริยาเป็นขันธ์อะไรถ้าให้กล่าวถึงธรรมะเหล่านี้นะคะก็เข้าใจค่ะพูดถึงเรื่องอภยากตะธรรมกุศลธรรมอกุศลธรรมพูดถึงเรื่องขันธ์5พูดถึงเรื่องปรมัตถธรรม4พูดถึงเรื่องสังขารธรรมวิสังขารธรรมหรือสังคตะธรรมหรืออสังคตะธรรมก็เข้าใจนะคะพูดไปเรื่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะต้องคิดก็จะยิ่งทำให้เข้าใจและไม่ลืมข้อสำคัญคือไม่ลืมที่จะต้องสงเคราะห์กันด้วยนะคะที่ว่าเจตสิกที่เป็นชาติกิริยาเป็นขันธ์อะไร
1: เวทนาสัญญา
0: หายไปขันธ์หนึ่งซะแล้วนะคะ
1: เวทนาสัญญาสังขาร
0: ค่ะเป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ข้อ17วิญญาณขันธ์มีกี่ชาติ
1: มี4ชาติ
0: ค่ะคือชาติกุศลชาติอกุศลชาติวิบากชาติกิริยาข้อ18อกุศลจิตเป็นชาติอะไร
1: เป็นอกุศลชาติ
0: อกุศลจิตในรูปประพรมภูมิเป็นชาติอะไร
1: ก็ต้องเป็นอกุศลชาติ
0: อกุศลจิตในอรูปพรหมภูมิเป็นชาติอะไร
1: ก็เป็นอกุศลชาติ
0: ต้องเป็นอกุศลค่ะไม่ว่าจะเกิดที่ไหนนะคะอกุศลจิตในกามภูมิคือในโลกมนุษย์โลภะมูลจิตในสวรรค์โลภะมูลจิตในรูปพรหมภูมิโลภะมูลจิตในอรูปพรหมภูมิก็เป็นอกุศลคือเป็นโลภะมูลจิตนั่นเองจะเปลี่ยนชาติไม่ได้เลยไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ยังคงเป็นชาติอกุศล
2: ข้อ19
0: อกุศลวิบากจิตเป็นขันธ์อะไรอกุศลวิบากจิตเป็นขันธ์อะไร
1: เป็นวิญญาณขันธ
0: ์ข้อ20อภยากตะธรรมเป็นจิตใช่ไหม
1: เป็นจิตก็มีไม่ใช่จิตก็มี
2: อัพยากตะธรรมที่ไม่ใช่จิตคือรูปเจตสิกและนิพพาน
0: ข้อ21จิตเป็นอัพยากตะธรรมใช่ไหม
1: เป็นก็มีไม่เป็นก็มี
0: ค่ะอกุศลจิตและกุศลจิตไม่ใช่อัพยากตะธรรมข้อ22อัพยากตะธรรมเป็นชาติกิริยาใช่ไหมต้องคิดถึงว่าอัพยากตะธรรมมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอัพยากตะธรรมเป็นชาติกิริยาใช่ไหมอัพยากตะธรรมที่ไม่ใช่กิริยาก็ได้แก่รูปและนิพพานและวิบากจิตและวิบากเจตสิก
2: เฉพาะกิริยาจิตและกิริยาเจตสิกเท่านั้นที่เป็นอัพยากตะธรรมที่เป็นชาติกิริยา
0: ข้อ23อัพยากตะธรรมที่ไม่ใช่นามธรรมมีไหม
1: มีครับ
0: อะไรคะ
1: รูป
0: รูปทั้งหมดนะคะข้อ25นามธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตะธรรมมีไหม
1: มีครับ
0: อะไรคะ
1: ได้แก่กุศลอกุศล
0: ค่ะจิตเจตสิกข้อ26ขันธ์ที่ไม่ใช่กุศลมีไหม
1: มีครับ
0: อะไรบ้างคะ
1: ได้แก่รูปขันธ
0: ์และ
1: อกุศลจิตวิบากจิตกิริยาจิตกับเจตสิกที่ประกอบ
0: ค่ะถ้าถามถึงขันธ์ก็ตอบได้ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอกุศลวิบากกิริยานะคะเพราะเหตุว่าถามว่าขันธ์ที่ไม่ใช่กุศลก็ต้องได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นวิบากเป็นกิริยาและรูปขันธ์ทั้งหมด
2: ข้อ27
0: กุศลที่ไม่ใช่ขันธ์มีไหม
1: ไม่มีครับ
0: ค่ะข้อ28รูปที่เป็นวิบากมีไหม
1: มีครับ
0: อีกทีนะคะ

0: รูปที่เป็นวิบากมีไหม
1: ไม่มี
0: ค่ะการทบทวนจะเป็นการแสดงให้ว่าบางครั้งอาจจะหลงลืมความเข้าใจบางตอนนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะที่เป็นวิบากต้องเป็นนามธรรมเท่านั้นต้องเป็นจิตเจตสิกธรรมะอื่นเช่นรูปและนิพพานเป็นวิบากไม่ได้เพราะเหตุว่าธรรมะที่เป็นเหตุที่ดีคือกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลและวิบากซึ่งได้แก่จิตและเจตสิกธรรมะที่เป็นอกุศลคืออกุศลจิตเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลวิบากคือจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นวิบากไม่มีรูปที่เป็นผลของกรรมมีแต่รูปซึ่งเป็นผลของกรรมนั้นไม่ใช่วิบากคำว่าวิบากเคยเรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าหมายเฉพาะจิตและเจตสิกเท่านั้นข้อ29ปรมัตถธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมมีไห
1: ม
0: ปรมัตถธรรมกว้างใช่ไหมคะมีทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมก็มีคือกุศลจิตและเจตสิกและอกุศลจิตและอกุศลเจตสิกข้อ30อารมณ์เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเป็นอัพยากตะ
1: เป็นอัพยากตะ
0: อีกทีนะคะนี่ต้องคิดแล้วใช่ไหมคะคิดหน่อยนะคะอารมณ์เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเป็นอัพยากตะ
1: อารมณ์เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากตะก็มี
0: ค่ะเพราะเหตุว่าอารมณ์เนี่ยค่ะเป็นทุกอย่างที่ปรากฏให้รู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรม4ถ้าไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ไม่สามารถที่จะปรากฏเป็นอารมณ์ได้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงแต่ที่ทรงแสดงนะคะรูปทั้งหมดจิตทุกประเภทเจตสิกทุกชนิดและนิพพานเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะที่สามารถปรากฏให้รู้ได้เป็นอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยค่ะต้องเป็นสภาพธรรมะทุกอย่างไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อจำแนกแล้วนะคะอารมณ์ที่เป็นกุศลก็มีได้แก่กุศลจิตและกุศลเจตสิกอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็มีคืออกุศลจิตและอกุศลเจตสิกส่วนอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลนะคะก็เป็นอัพยากตะคราวหน้าจะมีคำถามซึ่งถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะลองไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เตรียมที่จะตอบคำถามที่ยังเหลืออยู่เข้าใจว่าคงจะไม่ยากเพราะว่าเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมแล้วก็สังขารธรรมอัพยากตธรรมพวกนี
2: ้ผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังที่นี้ได้ทราบถึงเหตุการณ์ของคณะศึกษาธรรมะท่านหนึ่งคือบุคคลผู้นี้ท่านประกอบอาชีพรับราชการทหารปฏิบัติงานอยู่ทางด้านชายแดนเพชรบูรณ์อำเภอหล่มสักคือเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยบางทีอาจจะเป็นประโยชน์ตามที่ท่านอาจารย์สุจินได้บรรยายถึงคำว่ามงคลตื่นข่าวก็ดีและก็เรื่องความหนักแน่นและมั่นคงในกรรมและผลของกรรมซึ่งผมคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์คือเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5วันอาทิตย์กรกฎาคมประมาณสัก 4:30 ท่านผู้นี้ได้ออกตรวจด่านกักรถในเส้นทางระหว่างลมตักพิษโลกขณะนั้นเวลาประมาณ 4:00 นหลังจากที่ตรวจด่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขับรถต่อมายังพิษณุโลกในรถคันนั้นเป็นรถดัสสันปิกอัพข้างหน้ามีคนขับ1คนแล้วก็นักศึกษาธรรมะท่านนี้1คนนั่งมาด้วยแล้วก็มีผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ข้างหลังหลังจากที่ระหว่างที่เดินทางออกจากด่านมาประมาณ5นาทีระยะนั้นฝนตกหนักแล้วก็รถเสียหลักพุ่งลงชนไอเหล็กกั้นข้างทางแล้วก็พลิกคว่ำตกเหวลงไปความลึกของเหวในช่วงนั้นเนี่ยประมาณสัก60เมตรแต่ลดลงไปได้ประมาณ20เมตรแล้วก็ไปตกค้างอยู่ที่หินก้อนใหญ่แต่ก่อนที่จะหยุดที่หินก้อนใหญ่นี่ก็มันก็เป็นเหตุบังเอิญที่ว่ารถตีลังกาแล้วกระบะท้ายไปฟาดกับต้นไม้ที่ต้นไม้นั้นไม่หักโน้มเด้งกลับทำให้รถตั้งมาอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็เมื่อรถจอดนิ่งสนิทแล้วปรากฏว่าค คนขับแล้วก็คนที่นั่งมาด้วยนะต่างก็คิดว่าคงไม่หมดสติแล้วก็ไม่สลบก็มีการถามกันแล้วหลังจากนั้นก็คลานขึ้นมาคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ผมได้มีโอกาสไปสนทนาด้วยก็เลยได้รับฟังความเป็นจริงว่าในขณะที่ตัวเองพอเริ่มรู้สึกเนี่ยก็เริ่มจับร่างกายบางส่วนว่ามีส่วนไหนที่หมดความรู้สึกบ้างก็ปรากฏว่าทุกส่วนปกติดีแล้วผมก็ถามว่าในขณะนั้นน่ะคิดถึงอะไรบ้างเขาก็พูดตามความเป็นจริงว่าในขณะที่เขามีความรู้สึกตัวเนี่ยเขานึกถึงท่านอาจารย์สุจินต์ก่อนเป็นคนแรกว่าถ้าในขณะที่เขาต้องพิการในร่างกายไปเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกดีใจมากเลยเพราะต่อไปนี้เขาจะได้มีเวลาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะต่อไปแต่ถ้าแม้ว่าเขาจะต้องตายเขาก็ขอให้มีสติระลึกถึงกรรมและผลของกรรมทำให้เขาเนี่ยเดินขึ้นจากเหวมากับเพื่อนทั้งที่บาดเจ็บเนี่ยให้เวลาเดินทางจากที่รถคว่ำลงไปตกเหวเนี่ยมาถึงด่านระยะทาง1กิโลใช้เวลาเดินทางก็ประมาณชั่วโมงครึ่งและหลังจากเข้าโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยก็มีหน่วยกู้ภัยไปเอารถขึ้นมาจากสภาพรถที่ตกเหวเนี่ยทุกคนเห็นแล้วว่าผู้ที่อยู่ในรถนั้นจะไม่มีทางรอดชีวิตได้เลยรถแหลกทั้งคันหมดก็เป็นที่อยากรู้อยากทราบของบุคคลทั่วไปว่าผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยคงจะต้องมีของดีอยู่ด้วยก็ถามว่าท่านมีพระอะไรหรือมีเหรียญอะไรหรือมีของอะไรหรือเปล่าท่านผู้นั้นก็ตอบบอกไม่มีอะไรสักอย่างเลยบอกอ้าวแล้วท่านพึ่งอะไรเหรอบอกผมพึ่งพระธรรมคำสั่งสอนครับคือเรื่องนี้ทำให้ผมคิดว่าตามที่ท่านอาจารย์สุจินต์ได้เคยบรรยายถึงเรื่องคำว่ามงคลตื่นข่าวนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นกับบุคคลผู้นี้เนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยแม้แต่พระองค์เดียวเหรียญหนึ่งเหรียญแต่ว่ารอดจากความตายหรือความวิบัติทั้งหมดได้นี่ทำให้ผมได้ฟังแล้วคิดว่าความมั่นคงแล้วก็ความหนักแน่นความไม่เห็นแก่ร่างกายหรือไม่เห็นแก่ความเจ็บป่วยเนี่ยอาจจะเป็นผลสืบทำให้เขาเนี่ยได้รับพอดรอดพ้นจากอันตรายได้ครับครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะไม่ทราบท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าคะพระเหตุว่าท่านผู้นี้ที่ได้รับอุบัติเหตุเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่สนใจฟังเรื่องแนวทางเจริญวิปัสสนาท่านมีหนังสือแล้วก็มีเทปติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ดิฉันได้เรียนถามว่าใช้เวลาที่ไหนสำหรับฟังเทปนะคะท่านก็บอกว่าในระหว่างที่นั่งรถเดินทางไปที่ต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะเป็นเวลาฟังเทปของท่านเพราะฉะนั้นในรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะเทปก็มีแตกกระจายอยู่แถวนั้นแหละค่ะแต่ว่ามีกุศลจิตที่มั่นคงนะคะที่เห็นประโยชน์ของการศึกษาธรรมะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะท่านเกิดนึกขึ้นมาว่าท่านมีอายุเท่ากับพี่ชายของท่านที่เสียชีวิตท่านคงจะมีอุบัติเหตุแต่คงจะไม่เป็นไรและทันทีนั้นก็เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นผู้ที่มีสติดีนะคะและเป็นผู้ที่มั่นคงในกุศลธรรมในคราวก่อนเป็นการทบทวนนะคะสิ่งที่ได้รับฟังแล้วก่อนที่จะต่อไปสำหรับวันนี้ขอทบทวนเพิ่มเติมอีกไม่มากนะคะไม่ทราบมีท่านผู้ฟังที่จะเป็นตัวแทนไหมคะข้อหนึ่งนิพพานเป็นโลกุตระจิตใช่ไหมนิพพานเป็นโลกุตระจิตใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะเหตุว่านิพพานไม่ใช่จิตนะคะนิพพานไม่ใช่สภาพธรรมะที่รู้อารมณ์นิพพานไม่ใช่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและดับเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่โลกุตระจิตข้อ2โลกุตระจิตเป็นขันธ์อะไร
1: เป็นวิญญาณขันธ
0: ์ค่ะถูกต้องนะคะจิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโลกิยะจิตซึ่งไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์หรือโลกุตระจิตซึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็เป็นวิญญาณขันธ์ข้อ3นิพพานเป็นขันธ์อะไร
1: นิพพานเป็นขันธวิมุตติ
0: ค่ะไม่ใช่ขันธ์นะคะภาษาบาลีใช้คำว่าขันธวิมุตติข้อ4 โลกุตระจิตเป็นสังขารธรรมหรือวิสังขารธรรม
1: เป็นสังขารธรรม
0: ค่ะสภาพธรรมะทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและดับไปนะคะเป็นสังขารธรรมข้อ5นิพพานเป็นสังขารธรรมหรือวิสังขารธรรม
1: เป็นวิสังขารธรรม
0: ข้อ6จิตภูมิไหนมี4ชาติ
1: ในกามภูมิครับ
0: ค่ะกามวจรจิตนะคะมี4ชาติคือที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นกิริยาก็มีข้อ7เวทนาเจตสิกเป็นภูมิอะไรเวทนาเจตสิกเป็นภูมิอะไร
1: เป็นภูมิทั้ง4ครับ
0: ค่ะเวทนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงเพราะฉะนั้นเวทนาที่เกิดกับกามาวจรจิตก็เป็นกามภูมิเวทนาที่เกิดกับรูปาวจรจิตก็เป็นรูปภูมิเวทนาที่เกิดกับอรูปาวจรจิตก็เป็นอรูปภูมิเวทนาที่เกิดกับโลกุตระจิตก็เป็นโลกุตระภูมิข้อ8สัญญาเจตสิกมีกี่ภูมิ
1: ก็มี4ภูมิเหมือนกัน
0: เพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตทุกดวงนะคะข้อ9โลกุตระจิตมีเวทนามั้ย
1: มีครับ
0: ข้อ10นิพพานมีเวทนามั้ย
1: ไม่มีครับ
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะนิพพานไม่ใช่จิต
0: นิพพานไม่ใช่สภาพรู้อารมณ์ไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกข้อ11เจตสิกอะไรไม่มีเวทนาเกิดร่วมด้วยข้อ11เจตสิกอะไรไม่มีเวทนาเกิดร่วมด้วย
1: ก็เจตสิกเว้นเวทนาเจตสิก
0: เวทนาเจตสิกไม่มีเวทนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่เจตสิกอื่นทุกดวงเกิดร่วมกับเวทนาเจตสิกถูกไหมคะ
1: ถูกครับ
0: ข้อ12สัญญาเจตสิกเป็นเหตุหรือณเหตุอเหตุกะหรือสเหตุกะสัญญาเจตสิกเป็นเหตุหรือณเหตุ
1: เป็นณเหตุ
0: เป็นอเหตุกะหรือสเหตุกะ
1: เป็นได้ทั้งสองครับ
0: ถูกต้องค่ะข้อ13เวทนาขันธ์เป็นเหตุหรือณเหตุ
1: เป็นณเหตุครับ
0: เป็นอเหตุกะหรือสเหตุกะ
1: เป็นได้ทั้งสองครับ
0: ข้อ14โลภะเจตสิกเป็นเหตุหรือณเหตุ
1: เป็นเหตุครับ
0: เป็นอเหตุกะหรือสเหตุกะ
1: เป็นสเหตุกะ
0: ค่ะเพราะเหตุว่าทุกครั้งที่โลภะเจตสิกเกิดนะคะจะต้องมีโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นโลภะเจตสิกไม่มีวันที่จะเป็นอเหตุกะไม่ว่าเกิดขึ้นขณะใดต้องมีอีกเหตุหนึ่งคือโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นโลภะเจตสิกเป็นสเหตุกะข้อ15อกุศลจิตเป็นเหตุหรือณเหตุ
1: เป็นณเหตุครับ
0: เป็นอเหตุกะหรือสเหตุกะ
1: เ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณวาสนาอุบลเหนือ500บาทคุณนันทวันจิตติธนากร100บาทคุณศรีวันชัยวงจันทร์ 3,600 บาทคุณธัญภาแตรวิจิตอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตบุพการีและผู้มีพระคุณ500บาทคุณประสิทธิ์ศรีอัศวกุล110บาทคุณสิริพรนิชโรธ50บาทคุณอรทัยพิมสาร 1,000 บาทคุณจันทร์ประกายเมืองสุข200บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรืองและครอบครัว24บาทคุณทศพลจันบุรีวง110บาทคุณอาภาศรีไพบูลย์ 1,500 บาทคุณปิยธิดาพงขุนทศ100บาทคุณสุรัตน์สวัสดีคำจา500บาทคุณนัทนิชามหาพล500บาทและคุณพรกมลบุญปลูกอุทิศให้คุณแม่วิภารดี300บาทครับขอเชิญฟังคุณทวีศักดิ์อุ่นจิตติกุลสนทนากับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตเรื่องธรรมะประจำวันทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 1107วันอังคารที่15กันยายนนี้เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.และรับฟังถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.สนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.รายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะลายชมรมบ้านธรรมะมสพและเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Visionช่อง TNN 2เวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.วันเสาร์เวลา 2:00 น.ถึง 3:00 น.วันอาทิตย์และเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10
และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: จากความจริงความเบาความโล่งใจปีติโสมนัสซึ่งไม่เหมือนกับที่เคยมีมาก่อนก็คือการที่ปัญญาประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่เพียงปรากฏเกิดแล้วดับซึ่งคลายจากการยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ24พฤศจิกายน2562
1: เพียงขั้นฟังเลยค่ะ